หน่วยที่11นะครับก็จะเป็นเรื่องเศรษฐกิจกับสังคมก็คือพูดง่ายๆหน่วยนี้เราจะพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพูดถึงเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะเราจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างในประเด็นแรกนะครับเราจะพูดถึงลักษณะเศรษฐกิจและสังคมตรงนี้ก็คือหมายความว่ายังไงก็คือหมายความว่าระบบเศรษฐกิจหรือลักษณะเศรษฐกิจกับสังคมนั้นมันก็มีความสัมพันธ์กันสังคมมันเปลี่ยนแปลงไประบบเศรษฐกิจมันก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับเศรษฐกิจกับสังคมก็ต้องไปด้วยกันนั่นเองเพราะฉะนั้นเนื้อหาในตอนต้นเราก็พูดถึงเศรษฐกิจและสังคมในอดีตก็คือหมายความว่าสังคมในอดีตนั้นก็อาจจะเป็นสังคมที่เรียกว่าสังคมบรรพกาลสังคมเก็บของป่าล่าสัตว์สังคมปฐมภูมิอะไรแล้วแต่จะเรียกถูกไหมครับแต่ก็คือหมายความว่าสังคมในอดีตนั้นก็อาจจะไม่มีความสลับซับซ้อนในเรื่องของการดำรงชีวิตในเรื่องของการผลิตการบริโภคอะไรต่างๆนานาเพราะฉะนั้นระบบเศรษฐกิจในอดีตหรือพูดง่ายๆคือว่าเศรษฐกิจกับสังคมในอดีตนั้นมันก็คงจะไปด้วยกันก็คือหมายความว่าระบบเศรษฐกิจในอดีตที่ในสังคมในอดีตนั้นก็ไม่ได้มีความสลับซับซ้อนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจในอดีตก็คือพูดง่ายๆกินความแค่ว่าทำยังไงที่มนุษย์เราจะดำรงชีวิตอยู่ได้ถูกไหมครับไม่มีระบบเศรษฐกิจที่ซับซ้อนที่สลับซับซ้อนอะไรก็คือพูดง่ายระบบเศรษฐกิจในอดีตอาจจะไม่ได้เป็นการระบบเศรษฐกิจแบบการค้าไม่เน้นเรื่องการค้าไม่ได้มีระบบธุรกิจไม่ได้มีระบบการเงินที่สลับซับซ้อนเหมือนอย่างปัจจุบันเอาง่ายๆแค่ว่านำทรัพยากรมาบริโภคเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหรือที่เขาพูดว่าเป็นการผลิตเพื่อบริโภคนะครับก็คือทำกินนั่นเองนะครับไม่ได้ทำขายนะครับแต่ที่จะมีปัญหาแล้วก็เริ่มมีประเด็นก็คือว่าถ้าเป็นเศรษฐกิจและสังคมสมัยใหม่คำว่าเศรษฐกิจและสังคมสมัยใหม่เริ่มเมื่อไหร่นะครับก็คือตั้งแต่ศตวรรษที่16เป็นต้นมาถือว่าโลกเข้าสู่ยุคที่เรียกว่าสมัยใหม่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่เรื่องทางเศรษฐกิจก็เปลี่ยนแปลงไปในสังคมสมัยใหม่เปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่เรียกว่าลัทธิพาณิชย์นิยมก็คือหมายความว่าในสังคมเศรษฐกิจสมัยใหม่เนี่ยตัวนึงที่จะมีอิทธิพลมากต่อระบบเศรษฐกิจก็คือสิ่งที่เรียกว่าลัทธิพาณิชย์นิยมลัทธิพาณิชย์นิยมคือยังไงสรุปสั้นๆง่ายๆของสิ่งที่เรียกว่าลัทธิพาณิชย์นิยมก็คือหมายความว่าเริ่มสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจด้วยการค้าหรือพูดง่ายๆก็คือว่าเศรษฐกิจสมัยใหม่นั้นเน้นเรื่องการค้านั่นเองแต่ในอดีตไม่เกี่ยวข้องไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าการค้าถูกไหมฮะแต่เศรษฐกิจสมัยใหม่เน้นเรื่องการค้าเพราะอะไรเพราะการค้าสามารถสร้างมานำมาซึ่งความมั่งคั่งได้นั่นเองหรือความมั่งคั่งในเศรษฐกิจสมัยใหม่มาจากการค้าถูกไหมฮะเพราะการค้ามันจะทำให้เกิดกำไรมันจะทำให้เกิดส่วนเกินอะไรต่างๆนานานะครับและอันที่สองนะครับเวลาพูดถึงเศรษฐกิจและสังคมสมัยใหม่ก็คือมันเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการปฏิวัติอุตสาหกรรมเนื้อหาในหน่วยที่1เราก็พูดไปแล้วว่ามันเริ่มตั้งแต่ศตวรรษที่16เป็นต้นมาเพราะฉะนั้นการปฏิวัติอุตสาหกรรมมันก็ส่งผลให้เศรษฐกิจมันเปลี่ยนแปลงเป็นเศรษฐกิจสมัยใหม่ด้วยถูกไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าวิถีการผลิตมันเปลี่ยนแปลงไปไงเพื่อให้สอดรับกับลัทธิพาณิชย์นิยมที่เน้นเรื่องการค้าเพราะฉะนั้นเมื่อมันเน้นเรื่องการค้าก็ต้องผลิตเยอะๆผลิตมากๆถูกไหมฮะเมื่อผลิตเยอะๆผลิตมากๆมันก็ขายได้มากเมื่อขายได้มากมันก็กำไรมากนะครับมันก็สอดคล้องกันเพราะฉะนั้นการปฏิวัติอุตสาหกรรมมันอย่างนึงก็คือว่าผลอย่างนึงก็คือว่าทำให้วิถีการผลิตมันเปลี่ยนแปลงไปจากการผลิตในครัวเรือนมาเป็นการผลิตในระบบโรงงานนั่นเองนะครับและถัดมาก็คือสงครามโลกทั้งสงครามโลกครั้งที่1และครั้งที่2แล้วมันมาเกี่ยวข้องอะไรกับเศรษฐกิจสมัยใหม่ก็เพราะว่าหลังจากที่สงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2แล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการฟื้นฟูถูกไหมครับเพราะว่าตอนที่อยู่ในช่วงสงครามนั้นมันก็เกิดความเสียหายถูกไหมก็เพราะว่ามันลบกันถูกไหมฮะมีก็ปัจจัยพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานตึกรามบ้านช่องถนนหนทางทุกสิ่งทุกอย่างก็ถูกทำลายไปจากผลของสงครามเมื่อสงครามสิ้นสุดลงก็ต้องเข้าสู่ยุคฟื้นฟูถูกไหมฮะฟื้นฟูทางด้านไหนล่ะปัจจัยสำคัญเลยก็ต้องฟื้นฟูเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นหลังสงครามโลกครั้งที่2แม้แต่ในระดับโลกนะครับก็มีองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องและเกิดขึ้นมา
พื่อดำเนินการในการฟื้นฟูแก้ไขเศรษฐกิจก็คือธนาคารโลกแล้วก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศทั้งสองหน่วยงานนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบเศรษฐกิจมาแก้ไขฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจนั่นเองซึ่งเกิดขึ้นจากผลของสงครามโลกครั้งที่สองนั่นเองนะครับทีนี้ประเด็นถัดมานะครับปัญหาพื้นฐานในระบบเศรษฐกิจนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเลยปัญหาพื้นฐานในระบบเศรษฐกิจมีอะไรบ้างปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจมี3เรื่องก็คือปัญหาว่าจะผลิตอะไรจะผลิตอย่างไรแล้วก็ผลิตเพื่อใครปัญหาว่าจะผลิตอะไรในที่นี้ก็คือผลิตสินค้าอะไรนั่นเองถูกไหมครับว่าสินค้านั้นจะผลิตอย่างไรเห็นไหมมันก็คิดมาเป็นขั้นเป็นตอนนะครับเมื่อคิดได้แล้วว่าจะผลิตสินค้าอะไรสินค้านั้นจะผลิตอย่างไรและเมื่อสินค้านั้นตอบโจทย์แล้วว่าจะผลิตอย่างไรแล้วสินค้านั้นล่ะจะผลิตเพื่อใครแต่ในปัจจุบันนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตของผมเองว่าจะผลิตอะไรผลิตอย่างไรผลิตเพื่อใครคงไม่ใช่ประเด็นสาระสำคัญแล้วล่ะเพราะว่าเรามีกระบวนการที่เรียกว่ากระบวนการกลยุทธ์ทางการตลาดถูกไหมฮะเราจะผลิตอะไรผลิตอย่างไรผลิตเพื่อใครนี่เราผลิตมาเลยแล้วเดี๋ยวเราอาศัยกลไกการตลาดเช่นการโฆษณาการประชาสัมพันธ์นู่นนี่นั่นสร้างแรงจูงใจให้คนมาบริโภคสินค้าของเรานะครับและถัดมาประเด็นนึงที่สำคัญก็คือเรื่องของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจถือว่าเป็นประเด็นสำคัญในยุคนี้สมัยนี้เลยก็ว่าได้ยุคนี้สมัยนี้ก็คือหมายความว่าหลังจากที่สงครามเย็นสิ้นสุดลงถูกไหมครับประเทศต่างๆนานาทั่วโลกเนี่ยก็พยายามดิ้นรนเพื่อที่จะให้ประเทศของตัวเองดำเนินอยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่จะดิ้นรนที่ง่ายที่สุดก็คือการรวมตัวกันแล้วการรวมตัวกันทางด้านไหนล่ะที่มันจะดีที่สุดก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติมากที่สุดก็คือรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเนี่ยก็มีหลากหลายระดับนะฮะแล้วแต่ระดับของความแนบแน่นในการที่จะช่วยเหลือกันถูกไหมฮะถ้าช่วยเหลือกันน้อยๆมีมาตรการในการช่วยเหลือกันเล็กน้อยก็เป็นเรียกว่าเขตการค้าเสรีถ้าช่วยเหลือกันในหลากหลายด้านมากขึ้นก็ขยับฐานะขึ้นเป็นสหภาพศุลกากรถ้ารวมตัวกันช่วยเหลือกันมากที่สุดก็เป็นตลาดร่วมนะครับสูงขึ้นมาอีกก็เป็นสหภาพเศรษฐกิจจนถึงถ้าภูมิภาคไหนหรือกลุ่มประเทศไหนรวมตัวทางเศรษฐกิจอย่างสมบูรณ์แบบก็ถือว่าเป็นการรวมตัวทางเศรษฐกิจหรือช่วยเหลือกันหรือมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในทางเศรษฐกิจนั่นเองนะครับณปัจจุบันในโลกนี้ถ้าจะเห็นความรวมตัวทางเศรษฐกิจอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดก็น่าจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าสหภาพยุโรปหรือ EU นะครับก็คือหมายความว่าเขามีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่แน่นแฟ้นมากขึ้นนะครับช่วยเหลือกันมากขึ้นและที่สำคัญมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในเรื่องของนโยบายทางเศรษฐกิจนโยบายทางการเงินสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือว่ายุโรปนั้นเงินสกุลเดียวกันนึกออกไหมฮะที่เขาเรียกว่าเงินสกุลยูโรจากที่แต่ก่อนแต่ละประเทศในยุโรปนั้นก็จะมีสกุลเงินของตัวเองเช่นฝรั่งเศสอาจจะมีเงินสกุลที่เรียกเงินฟรังถูกไหมฮะอิตาลีก็เรียกว่าเงินลีถูกไหมฮะอังกฤษก็เรียกว่าเงินปอนนะครับแต่เนื่องจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจที่สมบูรณ์แบบนะครับก็เลยแม้แต่ค่าเงินก็ใช้ค่าเงินสกุลเดียวกันที่เขาเรียกว่าเงินสกุลยูโรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหานะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจนะครับก็คือชี้ให้เห็นพื้นฐานพื้นต้นเกี่ยวกับแนวคิดทางเศรษฐกิจและสังคมว่าสัมพันธ์กันยังไงนั่นเองนะครับเศรษฐกิจที่เป็นแบบในอดีตนะครับสังคมก็เป็นสังคมแบบในอดีตก็จะยังไม่มีการพัฒนาเศรษฐกิจไปสู่เรื่องของการค้านั่นเองเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาของเศรษฐกิจกับสังคมครับเนื้อหาถัดมาวันนี้เราก็จะพูดถึงลักษณะและโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจนะครับเนื้อหาตรงนี้จะมีเรื่องอะไรบ้างเราก็จะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าระบบเศรษฐกิจแบบทวิลักษณ์ระบบเศรษฐกิจแบบผสมและก็เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจถ้าพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าระบบเศรษฐกิจแบบทวิลักษณ์นะครับก็คือหมายความว่ามันเป็นระบบเศรษฐกิจที่จำแนกออกเป็น2ภาคถูกไหมครับเพราะว่าชื่อก็บอกอยู่แล้วทวิก็คือ2ถูกไหมครับโดยภาคเศรษฐกิจทั้ง2จะมีความแตกต่างกันทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมก็คือหมายความว่าแต่ละประเทศคงไม่มีเศรษฐกิจแบบด้านเดียวพูดง่ายๆอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศเนี่ยอาจจะแบ่งออกเป็น

2ลักษณะที่อยู่ร่วมกันทีนี้2ลักษณะหรือทวิลักษณ์ที่อยู่ร่วมกันมีลักษณะยังไงหรือจำแนกตามอะไร1ก็คือว่าถ้าจำแนกตามลักษณะความเป็นเมืองอันนี้เห็นชัดเจนกรณีสังคมไทยถูกไหมครับก็จะแบ่งเป็นเศรษฐกิจในเมืองกับเศรษฐกิจชนบทเห็นไหมฮะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าทวิลักษณ์หรือจำแนกตามประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจก็จะแบ่งเป็นเศรษฐกิจภาคเกษตรกับเศรษฐกิจที่ไม่ใช่ภาคเกษตรหรือจะเป็นอุตสาหกรรมหรือบริการนั่นเองอย่างนี้ก็แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจแบบทวิลักษณ์ก็คือ2ลักษณะที่อยู่ร่วมกันหรือจำแนกตามระดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอันนี้ก็ชัดเจนว่าอาจจะแบ่งเป็นเทคโนโลยีหรือธุรกิจที่ต้องใช้เทคโนโลยีระดับขั้นสูงหรือที่เรียกว่าไฮเทคโนโลยีกับเศรษฐกิจที่ไม่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงหรือที่เรียกว่าโลเทคหรือโลเทคโนโลยีอย่างนี้ก็จะเห็นถึงความเป็นลักษณะที่เรียกว่าทวิลักษณ์นักศึกษาคงนึกภาพออกถูกไหมครับกรณีประเทศไทยก็ชัดเจนถ้าจะพูดถึงเรื่องทวิลักษณ์ในลักษณะที่ว่าเราก็มีความเป็นเศรษฐกิจแบบเมืองแล้วก็เศรษฐกิจแบบชนบทถูกไหมครับถ้าจะพูดในลักษณะกิจกรรมทางเศรษฐกิจก็คือหมายความว่าประเทศไทยนั้นก็มีทั้งภาคเศรษฐกิจที่เป็นภาคเกษตรและไม่ใช่ภาคเกษตรพอไม่ใช่ภาคเกษตรก็อาจจะมีหลากหลายถูกไหมครับก็อาจจะเป็นภาคอุตสาหกรรมหรือภาคบริการและระดับที่3ก็เช่นเดียวกันถ้าพูดถึงระดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอันนี้ก็ชัดเจนว่าประเทศไทยก็มีหลากหลายธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและมีหลากหลายหลากหลายธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีขั้นต่ำนั่นเองอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าระบบเศรษฐกิจแบบทวิลักษณ์นะครับถัดมาก็คือระบบเศรษฐกิจแบบผสมคำว่าระบบเศรษฐกิจแบบผสมนี่ก็คือหมายความว่ามันจะต้องเห็นบทบาทของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในทางธุรกิจในทางเศรษฐกิจนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นระบบเศรษฐกิจแบบผสมก็ต้องดูว่า1ใครเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตเพราะฉะนั้นถ้าเป็นระบบเศรษฐกิจแบบผสมเจ้าของปัจจัยการผลิตก็จะต้องเห็นบทบาทของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนไม่ใช่เฉพาะภาคเอกชนเท่านั้นที่เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตหรือไม่ใช่รัฐเท่านั้นที่เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตเจ้าของปัจจัยการผลิตอาจจะต้องเห็นได้ชัดเจนทั้งฝากที่เป็นภาครัฐและภาคเอกชนอย่างนี้เขาเรียกว่าระบบเศรษฐกิจแบบผสมและพิจารณาจากอะไรที่จะเป็นระบบเศรษฐกิจแบบผสมก็คือวิธีการแก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจนะครับถ้าเป็นระบบเศรษฐกิจแบบผสมเนี่ยก็จะต้องเห็นว่าวิธีการแก้ปัญหานั้นก็ต้องอาศัยทั้งกลไกของราคาและก็อาศัยการวางแผนจากส่วนกลางเพราะฉะนั้นถ้าเป็นระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเพียวๆเลยนะครับจะแก้ไขปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจจะอาศัยแค่กลไกของราคาเท่านั้นแต่ถ้าเป็นระบบเศรษฐกิจแบบที่เรียกว่าเป็นคอมมิวนิสต์เพียวๆเลยนะครับหรือแบบเป็นสังคมนิยมเพียวๆเลยการแก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจก็จะอาศัยการวางแผนจากส่วนกลางหรือจากรัฐบาลนั่นเองแต่ถ้าเป็นระบบเศรษฐกิจแบบผสมจะเมื่อเกิดปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจแล้วจะเห็นวิธีการแก้ไขปัญหาทั้ง2ลักษณะก็คือหมายความว่าทั้งใช้ทั้งกลไกของราคาและอาศัยการวางแผนจากส่วนกลางนั่นเองนะครับทีนี้ประเด็นถัดมานะครับก็คือสิ่งที่เรียกว่าเครื่องชี้วัดสภาวะเศรษฐกิจและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเครื่องชี้วัดสภาวะเศรษฐกิจก็คือหมายความว่าเศรษฐกิจเราจะดีหรือไม่ดีมันจำเป็นต้องมีตัวชี้วัดนึกออกไหมครับและอีกอันนึงก็คือเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะดีไม่หรือไม่ดีก็ต้องมีตัวบอกถึงเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเอาประเด็นแรกก่อนนะครับก็คือเศรษฐกิจเราจะดีหรือไม่ดีมันต้องมีเครื่องชี้วัดสภาวะเศรษฐกิจเครื่องชี้วัดสภาวะเศรษฐกิจโดยปกติก็จะแบ่งออกเป็นผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้นผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้นภายในประเทศดัชนีราคาผู้บริโภคและค่าเสียโอกาสนะครับผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้นนะครับภาษาไทยเราอาจจะได้ยินน้อยหน่อยแต่ถ้าเกิดพูดถึงคำว่า GNP นะครับอาจจะพอได้ยินบ้างแต่สิ่งที่เราจะคุ้นเคยมากที่สุดก็คือตัวที่2หรือเครื่องชี้สภาวะเศรษฐกิจตัวที่2ที่เขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้นภายในประเทศหรือที่เขาเรียกว่า GDPนะส่วนดัชนีราคาผู้บริโภคนั้นก็จะสอดคล้องหรือดูพร้อมไปกับสิ่งที่เรียกว่าค่าครองชีพนะครับส่วนค่าเสียโอกาสหมายความว่าทางเลือกที่ดีที่สุดที่เราไม่เลือกนะครับในที่นี้จะขอยกตัวอย่างที่เห็นชัดภาพชัดเจนก็คือผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้นภายในประเทศหรือ GDP พูดง่ายๆ GDP ก็คือดูว่ารายได้ของประเทศใน1ปีนั้นนะครับเพราะบอกแล้วว่าภายในประเทศก็ต้องดูเฉพาะภายในประเทศไม่เอาภาคการค้า

ต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องก็จะดูว่าใน1ปีนั้นภายในระยะเวลา1ปีนั้นประเทศไทยมีรายได้เท่าไหร่นั่นเองอย่างนี้เขาเรียกว่า GDP นะครับก็อาจจะอธิบายอย่างสั้นๆให้เห็นภาพนะครับเนื่องจากความติดขัดเรื่องของเวลาที่อาจจะไม่พอแต่ว่านักศึกษาสามารถอ่านรายละเอียดในเอกสารเราได้นะครับประเด็นถัดมาก็คือพูดถึงเรื่องเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนะครับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเราดูจากไหนหรือเราแบ่งเป็นอะไรก็คือเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศกับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายนอกประเทศเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศเราดูอะไรเราดู2 อย่างก็คือภาวะเงินเฟ้อกับอัตราการว่างงานสองอันนี้จะเป็นตัวชี้ให้เห็นถึงเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศภาวะเงินเฟ้อคืออะไรเอาง่ายๆภาวะเงินเฟ้อก็คือสินค้าแพงเมื่อไรก็ตามที่ระดับสินค้าในตลาดหรือในประเทศสูงขึ้นหรือแพงขึ้นเขาเรียกว่าภาวะเงินเฟ้อนะครับเพราะฉะนั้นภาวะเงินเฟ้อมันส่งผลต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศเพราะว่าคนจะต้องเดือดร้อนถูกไหมครับของมันแพงอ่ะสรุปง่ายๆนะครับซึ่งก็ตรงกับยุคนี้สมัยนี้ที่ตอนนี้น่าจะต้องยอมรับกันจริงๆว่าเกิดภาวะเงินเฟ้อเพราะว่าของมันแพงและอัตราการว่างก็จะส่งผลต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศถูกไหมครับอัตราการว่างงานก็คือหมายความว่าคนที่อยู่ในวัยแรงงานต้องมีงานทำถูกไหมฮะไม่ได้พูดถึงทุกคนนะซึ่งก็แน่นอนว่าต้องยอมรับว่าในความเป็นจริงนะครับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศของเราณตอนนี้เจอปัญหาทั้งสองอันนี้ถูกไหมครับอาจจะเนื่องจากเหตุผลหลักก็คือโรคระบาดนั่นเองนะครับก็คือสถานการณ์โควิดนั่นเองนะครับทำให้ต้องมีการเลิกจ้างคนงานนะครับก็เลยส่งผลต่ออัตราการว่างงานที่เพิ่มสูงขึ้นถัดมาก็คือเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายนอกประเทศดูอะไรชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายนอกประเทศจริงๆแล้วก็คือดูในเรื่องความสัมพันธ์ทางการค้ากับต่างประเทศนั่นเองหรือมิติที่เกี่ยวข้องกับภาคต่างประเทศนั่นเองเพราะฉะนั้นมิติที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างประเทศก็คือเรื่องของดุลการค้านั่นเองถูกไหมครับก็คือส่งออกนำเข้าถูกไหมครับดุลการค้าเป็นยังไงนะครับส่งออกมากกว่านำเข้าหรือนำเข้ามากกว่าส่งออกนะครับก็จะก่อให้เกิดการขาดดุลการค้าหรือได้ดุลการค้าแต่โดยหลักส่วนใหญ่แล้วก็จะขาดดุลการค้าถูกไหมครับและที่สำคัญอีกอันนึงที่จะส่งผลต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายนอกประเทศก็คืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่เราได้ยินกันอยู่ประจำถูกไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเราค้าขายต่างมาค้าขายกับต่างประเทศเราคงต้องใช้สกุลเงินที่แตกต่างกันถูกไหมครับเช่นสมมุติว่าเราค้าขายกับสหรัฐอเมริกาเรามีเงินไทยนะครับเขามีเงินสกุลเงินดอลลาร์นะครับเวลาค้าขายกันเราไม่สามารถใช้เงินตราสกุลของแต่ละประเทศได้โดยตรงกันเลยจะต้องเอาไปแลกเปลี่ยนถูกไหมครับเราจะค้าขายกับต่างประเทศหรือสหรัฐอเมริกาสมมุตินะฮะเราก็ต้องเอาเงินบาทเราไปแลกเป็นเงินตราก่อนเพื่อจะทํามาค้าขายกันหรือชําระหนี้กันหรืออะไรก็แล้วแต่ถูกไหมครับเพราะว่าเขาไม่รับเงินบาทเขาก็ต้องรับเงินดอลลาร์ของเขาเพราะฉะนั้นเมื่อเราทําการค้ากับเขาเราก็ต้องเอาเงินบาทเราไปแลกคราวนี้แหละจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็จะส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนที่มันเปลี่ยนแปลงไปเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนมันเปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนตัวหรือแข็งตัวมันก็ส่งผลต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายนอกประเทศนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาในส่วนที่พูดถึงลักษณะและโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจนั่นเองครับเนื้อหาในตอนนี้นะครับก็จะพูดถึงเศรษฐกิจไทยซึ่งเราจะแบ่งเป็นช่วงเวลาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาตรงนี้เราก็จะพูดถึงเศรษฐกิจไทยนะครับในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่1ถึง7นะครับและอีกส่วนนึงเราก็จะพูดถึงเศรษฐกิจไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่8ถึง11แล้วก็แนวโน้มเศรษฐกิจไทยนะครับทีนี้นักศึกษาก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราแบ่งช่วงเป็นอย่างนี้หมายความว่าตั้งแต่แผน1ถึงแผน7แล้วก็แผน8จนถึงแผนที่11แต่จริงๆณปัจจุบันเนี่ยก็เลยเถิดไปแล้วนะครับก็คือไม่ได้เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่11แล้วนะครับก็กำลังเป็นแผนที่13อยู่นะครับนะฮะเพราะนั้นก็เอกสารก็อาจจะไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้ตามการเปลี่ยนแปลงได้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับประเด็นหลักใหญ่ใจความก็คือหมายความว่าในช่วง7แผนแรกนะครับก็คือตั้งแต่แผน1ถึงแผน7เนี่ย
การวางแผนเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยพูดง่ายๆก็คือว่าเน้นเศรษฐกิจที่เป็นเศรษฐกิจหลักก็คือหมายความว่าเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียวเลยพูดง่ายๆให้ความสำคัญกับเรื่องเศรษฐกิจนะครับพัฒนาถึงตัวเลขทางเศรษฐกิจอย่างเดียวทำยังไงก็ได้ให้เรื่องของGDP นะครับหรือเครื่องชี้ภาวะเครื่องชี้สภาวะทางเศรษฐกิจหรือ GDP นั้นผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้นภายในประเทศสูงถูกไหมครับหลังจากนั้นเมื่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจช่วง7แผนแรกมีลักษณะอย่างนั้นก็เกิดข้อสงสัยขึ้นว่าการที่เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจเพียวๆอย่างเดียวเลยเนี่ยเหมือน7แผนแรกเนี่ยมันทำให้แก้ไขปัญหาต่างๆได้หรือไม่มันเกิดข้อสงสัยว่าเอ๊ะทำไมยิ่งพัฒนานะครับยิ่งเกิดปัญหาความยากจนทำไมยิ่งพัฒนายิ่งเกิดปัญหาสังคมตามมาทำไมยิ่งพัฒนายิ่งเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมถอยสิ่งแวดล้อมเป็นพิษทรัพยากรธรรมชาติลดลงเพราะฉะนั้นในช่วงแผน8เป็นต้นมานะครับเริ่มเกิดการปรับเปลี่ยนแนวทางของการพัฒนาเศรษฐกิจตั้งแต่แผน8เป็นต้นมาก็คือพูดง่ายเริ่มไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนาทางเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียวแล้วเริ่มมองการพัฒนาทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับสภาพแวดล้อมสภาพคุณภาพชีวิตของคนนะครับก็คือพูดง่ายให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านอื่นๆตามมาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าละทิ้งทางด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจนะครับแต่หมายความว่ามีมุมมองที่หลากหลายมากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือภาพรวมของแผน1ถึง7แล้วก็8ถึง11รวมไปถึงแนวโน้มเศรษฐกิจไทยซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพูดถึงรายละเอียดเจาะลึกลงไปเราก็จะเห็นว่าในช่วง2แผนแรกนะครับก็คือ2แผนเศรษฐกิจแรกเนี่ยนะครับก็จะคือฉบับที่1ถึงฉบับที่2เนี่ยเราเน้นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจก็คือจะอยู่ในช่วงปี2504ถึง2514นะครับเราก็จะเน้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจแหละพูดง่ายๆนะครับเน้นเรื่องอะไรเน้นเรื่องของเงินทองเรื่องของการให้เงินช่วยเหลือเรื่องของเงินกู้นะครับเรื่องของผลกระทบจากภาวะสงครามอะไรต่างๆนานานะครับโครงสร้างทางเศรษฐกิจนะครับก็คือหมายความว่าเราก็ให้ความสำคัญกับเรื่องปัญหาทางเศรษฐกิจการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของภาครัฐบาลนะครับก็คืออย่างที่เรียนแล้วว่าช่วง7แผนแรกเราเน้นปัจจัยเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลักเลยนะครับแต่พอแผนที่8เป็นต้นมาสังเกตไหมครับแผนที่8เป็นต้นมาตั้งแต่แผนที่8เป็นต้นมาเริ่มเปลี่ยนแนวทางแล้วเริ่มเปลี่ยนจุดเน้นแล้วแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับก็ยังให้การความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจอยู่แต่แผน8เห็นไหมครับจุดหลักใจความสำคัญก็คือหมายความว่าเริ่มเน้นคนแล้วเห็นไหมฮะก็คือเริ่มเน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาก็คือหมายความว่าเฮ้ยเริ่มตระหนักแล้วว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะเรามุ่งเน้นแต่พัฒนาเศรษฐกิจมุ่งเน้นแต่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเดียวมันถูกต้องหรือเปล่าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแผน8เป็นต้นมาเริ่มเปลี่ยนแนวทางนั่นเองเริ่มเน้นคนเริ่มให้ความสำคัญกับคนไม่ได้ให้ความสำคัญกับตัวเลขทางเศรษฐกิจอย่างเดียวแล้วนะครับพอแผน9อันนี้ยิ่งชัดเจนเลยเพราะอะไรแผน9เริ่มเน้นเรื่องการพัฒนาทุกมิติถูกไหมครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวและที่สำคัญในแผน9นี้เน้นหรือมีการบรรจุแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในแผนนี้นั่นเองถูกไหมครับและที่สำคัญเห็นไหมฮะเริ่มมิติด้านอื่นแล้วก็คือด้านสังคมอยากจะเน้นพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งนั่นเองนะฮะเพราะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะเราพัฒนาที่เน้นเศรษฐกิจอย่างเดียวเนี่ยมันดันเกิดปัญหาอื่นๆตามมานะฮะปัญหาความยากจนเอ่ยปัญหาสังคมเอ่ยปัญหาอาชญากรรมเอ่ยปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษและเสื่อมโทรมลงถูกไหมครับก็เลยต้องเน้นพัฒนาทุกมิติแล้วพอแผน10นะฮะแผน10ก็แน่นอนว่าก็ยังยึดแนวทางของแผน9แต่หมายความก็เพิ่มเติมเรื่องอื่นๆซึ่งก็ชี้แจงไปแล้วว่าถึงแม้เราจะเปลี่ยนแนวแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะตัดเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจไปสักทีเดียวเลยนะครับพอแผน10แล้วก็เน้นเรื่องของการรวมตัวของกลุ่มเศรษฐกิจถูกไหมครับก็คือเริ่มมองแล้วว่าเฮ้ยณปัจจุบันแนวโน้มมันเปลี่ยนไปแล้วนะประเทศต่างๆนานาทั่วโลกเนี่ยไม่ได้ดำเนินการนโยบายทางเศรษฐกิจแบบตัวใครตัวมันละ
ส่วนใหญ่ก็จะมีการรวมตัวทางเศรษฐกิจและประเทศไทยเองก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็มีการรวมตัวกับประเทศเพื่อนบ้านที่เขาเรียกว่าประชาคมอาเซียนถูกไหมเรารวมตัวกันแต่สิ่งที่เรียก

ว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับช่วยเหลือกันในด้านเศรษฐกิจรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินของโลกนะครับรวมไปถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดเลยถูกไหมครับก็คือมีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าล้ำสมัยเช่นเรื่องของอินเทอร์เน็ตออฟติงนะครับเรื่องของระบบอัจฉริยะอะไรต่างๆนานาเรื่องของระบบปัญญาประดิษฐ์ซึ่งในแผนเนี้ยเริ่มให้ความสำคัญแล้วเพราะรู้แล้วว่าเอ้ยเรื่องของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเนี่ยเราจะตกยุคตกสมัยไม่ได้นะเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่นำมาสู่การพัฒนานำมาสู่การแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ถูกไหมครับเทคโนโลยีเราจะล้าหลังไม่ได้ถูกไหมฮะแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าเรานำเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ในหลากหลายด้านนะฮะเพียงแต่ว่าเราอาจจะเห็นผลของเทคโนโลยีการสื่อสารนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นทางการแพทย์ทางการเกษตรทางการผลิตทางการอุตสาหกรรมเราเอาเทคโนโลยีมาใช้ในทุกๆด้านเลยก็ว่าได้นะครับรวมไปถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเคลื่อนย้ายคนอย่างเสรีเห็นไหมครับการเคลื่อนย้ายคนอย่างเสรีเนี่ยมันก็เป็นไปตามกระแสของโลกที่มันเป็นเรื่องของกระแสเรื่องของเสรีนิยมนะครับซึ่งมันก็จะมีผลเสียตามมาถูกไหมครับก็อย่างที่เรียนแล้วว่าถ้ามันเกิดการเคลื่อนย้ายของแรงงานที่ผิดกฎหมายถูกไหมฮะถ้าแรงงานเคลื่อนย้ายแบบถูกกฎหมายมีการลงทะเบียนอะไรถูกต้องชัดเจนเนี่ยมันอาจจะควบคุมคอนโทรลได้ง่ายกว่าถูกไหมฮะปัญหาสังคมที่ตามมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานก็จะลดน้อยกว่าการเคลื่อนย้ายของแรงงานที่ผิดกฎหมายนั่นเองรวมไปถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆนานานะครับนอกจากนี้ในแผนที่11ก็จะเน้นความมั่นคงเป็นธรรมนะพัฒนาฐานการผลิตเรื่องของการบริการและเน้นทรัพยากรเน้นการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนะครับก็คือเริ่มตระหนักแล้วว่าเฮ้ยไอ้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติไอ้เรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญนะถ้ามันลดน้อยถอยลงไปหรือสิ่งแวดล้อมเป็นพิษเนี่ยมันส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคมนะและที่สำคัญนึกถึงคนในรุ่นข้างหน้าจึงต้องพูดถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั่นก็คือเมื่อนึกถึงคนในรุ่นข้างหน้าจะได้มีทรัพยากรธรรมชาติใช้บ้างจะได้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีงามอยู่บ้างก็คือคนรุ่นถัดๆไปคนรุ่นลูกรุ่นหลานของเรานั่นเองนะครับอย่างนี้เขาถึงเรียกว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนก็คือนึกถึงคนในเจเนเรชันหน้าหรือคนในยุคอนาคตนั่นเองนะครับไม่ใช่ว่าใช้อย่างสิ้นเปลืองจนหมดไปในยุคของเรานะครับทีนี้ถ้าพูดถึงแนวโน้มเศรษฐกิจเราเน้นเรื่องอะไรบ้างล่ะนะครับก็คือพัฒนาเศรษฐกิจไทยในอนาคตจะเน้นเรื่องอะไรก็ต้องเน้นภาคการผลิตบนพื้นฐานขององค์ความรู้ไม่ได้เน้นพื้นฐานของการนำวัตถุดิบมาผลิตเป็นสินค้าและบริการแล้วถูกไหมครับรวมไปถึงเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจซึ่งอันนี้เราก็ดำเนินการอยู่นะครับก็คือยกระดับความสัมพันธ์หรือความร่วมมือทางเศรษฐกิจเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั่นเองรวมไปถึงเชื่อมโยงการพัฒนาเมืองและชนบทไม่ให้มันเหลื่อมล้ำกันมากนักรวมไปถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้และจัดหาพลังงานแล้วก็เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนานาเพราะฉะนั้นนี่คือเนื้อหาของเศรษฐกิจไทยในช่วงระยะเวลาการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

0: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มทท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

ามาดูซิว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราจะเจอการเขียนรูปแบบไหนบ้างนะครับสำหรับในหน่วยนี้นะครับจะแบ่งออกเป็นการเขียนจดหมายบันทึกนะครับการเขียนตอบคำถามรายงานบทความและการเขียนผ่านสื่อนะครับการเขียนจดหมายเนี่ยหลายๆคนบอกว่าโอ้โหไม่รู้จะเรียนไปทำไมนะว่าการเขียนจดหมายส่วนตัวจดหมายธุรกิจนะครับคือจดหมายเนี่ยอาจจะมีความสำคัญน้อยลงนะครับแต่หลักฐานประเภทจดหมายเนี่ยยังเป็นหลักฐานประเภทลายลักษณ์อยู่นะครับซึ่งสามารถเอาไปใช้ในการอ้างอิงต่างๆได้ดังนั้นแล้วก็ยังมีความสำคัญอยู่นะครับในส่วนนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะพูดถึงการเขียนจดหมายส่วนตัวการเขียนจดหมายธุรกิจการเขียนหนังสือราชการและเขียนบันทึกส่วนตัวบันทึกความรู้นะครับอันดับแรกนะครับจดหมายส่วนตัวเขาบอกว่าจดหมายส่วนตัวนั้นเป็นข้อความที่เขียนติดต่อกับบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันเพื่อส่งข่าวคราวแจ้งกิจธุระมักใช้ภาษาแสดงความสนิทสนมและมีรูปแบบที่ค่อนข้างอิสระนะครับปัจจุบันเราจะไม่เจอจดหมายเต็มรูปแบบเหมือนสมัยก่อนๆต่อไปแล้วนะครับสมัยผมเรียนประถมเนี่ยยังมีต้องมีเขียนจดหมายหาเพื่อนเลขที่เดียวกันต่างจังหวัดต่างโรงเรียนอะไรเงี้ยกันนะครับแต่ตอนนี้จดหมายส่วนตัวอาจจะอยู่ในรูปแบบของบันทึกสั้นนะครับหรือเป็นการแบบโน้ตข้อความเอาไว้อะไรก็ได้เนาะมันก็เป็นจดหมายรูปแบบหนึ่งนะครับก็เป็นการเนี่ยติดต่อสื่อสารกับบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันนะครับปีบอกว่าคำพูดเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอยู่ในหูเรานะแล้วก็มันวันนึงอาจจะหายไปถ้าเราจะลืมนะครับแต่เอกสารประเภทลายลักษณ์เนี่ยมันอยู่ตลอดไปนะครับเราหยิบมาเมื่อไหร่เราหยิบการ์ดมาอ่านเมื่อไหร่เราก็รู้สึกถึงความอบอุ่นเมื่อของเพื่อนที่มีต่อเรานะครับดังนั้นจดหมายส่วนตัวเนี่ยมีหลายลักษณะมากนะครับเช่นจดหมายเล่าเรื่องจดหมายขอโทษจดหมายแสดงไมตรีจิตนะครับในสมัยนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้ส่งจดหมายอะไรแบบเล่าเรื่องมากมายนะครับเราจะพิมพ์ส่งในไลน์ก็ได้นะผมไปเที่ยวที่นั่นที่นี่มาอากาศที่นี่ดีจังอะไรเงี้ยอธิบายก็ได้นะเพื่อนเนี่ยเมื่อผู้รับสารเนี่ยได้เห็นข้อความเหล่านี้เนี่ยก็รู้สึกถึงความอบอุ่นใจรู้สึกความที่เพื่อนเนี่ยอุตส่าห์มีแค่ใจส่งข้อความมาให้พวกนี้นะครับจดหมายขอโทษนะครับจดหมายหรือจะเป็นการเขียนข้อความขอโทษก็ได้ก็เป็นการแสดงความมิตรไมตรีที่มีต่อกันนะครับจดหมายแสดงไมตรีจิตครับการอวยพรเมื่อเพื่อนประสบความสำเร็จในที่การงานนะเมื่อเพื่อนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกเพื่อนได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นเพื่อนได้แต่งงานนะเพื่อนได้มีลูกคนแรกนะครับหรือแสดงความเสียใจในกรณีที่ญาติของเพื่อนเสียชีวิตนะครับหรือว่าประสบเหตุต่างๆนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นการตอบสนองความรู้สึกต่างๆนะครับเรารู้สึกยังไงเขียนออกไปให้ผู้รับได้รับเนี่ยผู้รับก็รู้สึกความอิ่มเอมใจว่าเขาไม่อยู่ตัวคนเดียวเนาะเขาก็มีเพื่อนอยู่ข้างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเป็นไมตรีจิตนะครับต่อไปจดหมายธุรกิจอันนี้จะเจอบ่อยนะครับในชีวิตประจำวันของเรานะจดหมายที่เจอบ่อยมากก็คือพวกจดหมายทวงหนี้นั่นเองใช่ไหมค่าชำระค่าอะไรล่ะค่าโทรศัพท์ค่าไฟฟ้าอะไรเงี้ยก็ส่งมาเป็นจดหมายทางธุรกิจนะครับแต่จดหมายธุรกิจนอกจากนั้นมันมีอีกตั้งหลายแบบนะครับมาดูกันก็บอกว่าจดหมายธุรกิจเนี่ยเป็นหนังสือที่ติดต่อระหว่างบริษัทห้างร้านต่างๆในเรื่องธุรกิจหรือจริงๆก็คือพวกห้างร้านธุรกิจเนี่ยส่งหาเอกชนส่งหาพวกเราก็ได้นะครับส่วนใหญ่มักเขียนเป็นภาษาเป็นทางการครับมีระเบียบการเขียนที่แน่นอนกระชับได้ใจความนะเขาจะไม่เย็นเยอะอะไรมากนะเช่นแบบว่าเนี่ยตามที่ท่านนะติดชำระค่าโทรศัพท์อยู่นะเป็นเท่านี้บาทเราจะมาจ่ายเงินภายในวันที่นี้มีให้เราตัดสัญญาณเนี่ยสั้นกระชับได้ใจความไม่ต้องอารัมภบทมากไม่ต้องเย็นเยือมากนะครับประมาณนี้จดหมายธุรกิจมีอะไรบ้างนะครับจดหมายสมัครงานนัดพบเตือนทวงจดหมายโฆษณาสินค้าจดหมายสั่งของส่งของจดหมายตอบสอบถามและตอบคำถามนะครับจดหมายสมัครงานสมัยนี้ก็เป็นออนไลน์กันซะเยอะนะครับแต่ออนไลน์ยังไงมันก็เป็นรูปแบบของการเขียนเหมือนกันก็คือต้องพิมพ์ข้อมูลต่างๆไว้นะครับจดหมายนัดพบเตือนทวงตอนนี้ก็อาจจะเป็นรูปแบบของการเป็นข้อความสั้นๆนะเป็นเมสเซจหรือว่าเป็นข้อความในไลน์ก็ได้หรือถ้าเป็นทางการหน่อยเนี่ยก็จะมีจดหมายมานะเช่นการ์ดนะการ์ดเช่นอะไรล่ะงานแต่งงานอะไรเงี้ยนะก็เป็นการ์ดจดหมายนัดพบรูปแบบหนึ่งนะครับหรือการเตือนทวงนะเช่นที่ว่านะค้างค่าไฟค้างค่าโทรศัพท์ก็เป็นการทวงให้ชำระหนี้นะครับจดหมายโฆษณาสินค้าและบริการเราก็เจอกันบ่อยเนาะห้างร้านต่างๆก็ส่งมามีโปรโมชั่นอะไรใหม่ๆส่งมาให้

ว่าเราสั่งไปเท่านี้แต่ทางนี้ส่งมาเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นการตรวจสอบได้จดหมายสอบถามตอบการสอบถามเนี่ยเป็นการสอบถามแบบเป็นทางการนะครับในบางครั้งเนี่ย อาจจะต้องการถามนะเพื่อได้รับรายละอักษรนี้กลับมาบางทีเราโทรไป call center ใช่ไหม call center ก็ตอบว่าเดี๋ยวจะติดต่อเดี๋ยวจะดำเนินการให้นะคะแล้วก็วางไปเดือนหนึ่งผ่านไปไม่มีอะไรเลยก็อาจจะต้องเขียนจดหมายไปตามที่กับผมนั้นได้ร้องเรียนผ่าน call center ไว้เมื่อวันนี้เวลาเท่านี้ call center ชื่อคนนี้ได้บอกว่าจะติดต่อให้ปัจจุบันล่วงเลยไป30วันแล้วแต่ไม่มีอะไรตอบแทนไม่มีอะไรตอบกลับมาเลยจึงขอให้ดำเนินการต่อไปเนี่ยเขาจะตอบกลับมาโอ้ทุนวสันรออีกสักแป๊บนึงอะไรเงี้ยก็ต้องมีหนังสือพวกนี้ครับแซงการโต้ตอบกันไปมาพวกนี้ก็ได้นะถือเป็นจดหมายธุรกิจรูปแบบหนึ่งนะครับทีนี้มาดูจดหมายสมัครงานนะครับหรือการข้อมูลในการสมัครงานนะฮะหลักการง่ายที่สุดเลยก็คือกรอกให้ถูกต้องชัดเจนนะเรื่องบางเรื่องก็อย่าไปหลอกเขานะเช่นจบปริญญาตรีไปเขียนว่าจบปริญญาโทอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่ได้นะครับหรือจบเกรดเฉลี่ย 2.8 มาไปเขียนข้อ 3.8 เงี้ยไม่ได้นะต้องเขียนให้มูลที่ถูกต้องชัดเจนนะชัดเจนคือเราสมัครตำแหน่งอะไรนะบางทีก็ให้ระบุว่าตำแหน่งอะไรนักบัญชีนักการตลาดอะไรก็ว่าไปไม่ใช่แบบเขียนไปว่าอะไรก็ได้อย่างเงี้ยเขาก็ไม่ให้เนาะเพราะว่าดูเหมือนไม่มีจุดมุ่งหมายในชีวิตนะครับศึกษาประกาศรับสมัครก่อนนะครับว่าเขาหมดเขตเมื่อไหร่ไม่ได้ส่งไปตอนเขาหมดเขตแล้วก็จะมองว่าเราไม่อ่านหนังสือนะครับหรือว่าเขาต้องการเอกสารอะไรบ้างเนาะเราก็เอาตามนั้นนะครับนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ครับเช่นผมจะไปสมัครเป็นนักบัญชีต้องบอกว่าโอ้เรียนจบบัญชีมาได้เท่านี้นะไปสอบนักบัญชีมาแล้วนะสอบนักบัญชีชั้นสูงมาแล้วด้วยนะอะไรเงี้ยมีเสือบรองนะว่าโอ้จบบัญชีหลายอย่างเลยนะไม่ใช่ว่าจะไปสมัครงานบัญชีบอกว่าอ๋อผมนี่ว่ายน้ำได้อะไรเงี้ยนะเล่นกีฬาเป็นอย่างเงี้ยมันคงไม่เกี่ยวข้องนะเท่าไหร่นักอย่างเงี้ยนะครับก็นำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วก็ไม่แสดงขาดวุฒิภาวะครับเช่นบันนี่หน่วยเมื่อสักครู่ที่บอกว่าโอ้โหปิดกดข่มเขาผมเนี่ยเก่งที่สุดในประเทศเลยต้องจ้างผมสินะเงินเดือนเหรอเสนอบริษัทเสนอ10,000เหรอผมไม่เอาหรอกกระจอก30,000ละกันอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ทันจะเริ่มทำงานเลยไปข่มก็จะละอย่างเงี้ยอันนี้ขาดวุฒิภาวะนะครับจะไปทำในการเขียนจดหมายสมัครงานนะครับต่อมาในเรื่องที่2นะครับจะเป็นเรื่องของหนังสือราชการซึ่งนักศึกษาเนี่ยก็น่าจะเจอบ่อยนะครับเพราะว่าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ยังคงเป็นรูปแบบของราชการอยู่นะครับก็คือเอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นหรือรับไว้เพื่อเป็นหลักฐานทางราชการมีรูปแบบข้อกำหนดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ นะครับนักศึกษาจะชอบเจอบ่อยๆแหละหนังสือจากมสทเอกสารของมสทเนี่ยจดหมายนะครับส่งไปก็จะเป็นรูปแบบของหนังสือภายนอกนะเรียนนักศึกษามาเนี่ยนะนักศึกษาจะมาลงทะเบียนได้เมื่อไหร่เนี่ยเขาก็จะมีเขียนข้อความไว้อย่างนั้นนะเป็นหนังสือราชการมีตาครุฑด้วยนะครับปตท.ยังไม่ออกนอกระบบปตท.ยังเป็นตาครุฑอยู่นะฮะบางที่บางมหาลัยก็อาจจะใช้ตาที่เป็นตราของมหาวิทยาลัยหรือตาของบริษัทไปแล้วนะครับทีนี้สิ่งที่ต้องรู้นะครับอันนี้สำหรับคนเขียนนะครับเพราะว่าเป็นหน่วยเกี่ยวกับการเขียนนะเรามีตามระเบียบสำนักนายกเนี่ยจะพูดเรื่องของชั้นความเร็วชั้นความลับเอาไว้นะครับชั้นความเร็วของเสือราชการเนี่ยจะมี3ชั้นนะครับชั้นด่วนมากถึงที่สุดนะอันนี้ให้ตั้มไว้ตรงบริเวณมุมซ้ายนะครับด้วยหมึกสีแดงนะไม่รู้ว่าด่วนขนาดไหนนะครับชั้นความลับครับมีชั้นลับมากลับมากลับที่สุดอันนี้ประทับตาสีแดงเหมือนกันครับที่กลางกระดาษนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับก็จะได้รู้ว่ามันลับนะใครไปเห็นก็ต้องไปซุกซ่อนเอาไว้อะไรประมาณนี้นายใหญ่ใครเห็นหรือต้องเก็บเป็นความลับเล็กน้อยนะครับและต้องนี้ทางราชการเนี่ยเขาจะทำเป็นคลิกทำสำเนาเอาไว้นะครับก็คือเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานที่หน่วยงานของตัวเองนะเผื่อเขาตามเรื่องไม่เจอหน่วยงานปลายทางทำเรื่องหายเราก็มีต้นฉบับอยู่ว่าเราส่งไปจริงในวันไหนวันนี้อะไรเงี้ยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยระบบพวกระบบงานสารบัญของตามหน่วยงานราชการเนี่ยก็เป็นอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นเนี่ยนะครับแต่ว่าพวกงานสารบัญเนี่ยก็มีความจำเป็นอยู่ในการติดต่อราชการนะครับรูปแบบของสื่อราชการนะครับนักศึกษาอาจจะไม่เจอครบทุกประเภทหรอกนะเพราะบางอย่างเนี่ยมันก็เป็นรูปแบบที่อยู่ในเฉพาะหน่วยงานบางหน่วยงานเท่านั้นนะครับที่นักศึกษาจะเจอบ่อยๆก็คือหนังสือภายนอกนะฮะมีตราคุดจุดตรงกลางแล้วก็มีเรื่องมีเรียนพวกนี้หนังสือภายในเนี่ยจะใช้ติดต่อในหน่วยงานราชการด้วยกันนะครับหนังสือประทับตาหนังสือสั่งการหนังสือประชาสัมพันธ์และก็หนังสือที่ทำเป็นหลักฐานเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นงานจะเป็นหนังสือที่อยู่ภายในหน่วยงานราชการเท่านั้นนะครับ
นักศึกษาจะไม่มีโอกาสได้เห็นเท่าที่ควรครับ

หนังสือราชการนะครับเราควรคำนึงถึงอะไรบ้างการกำหนดเลขที่หนังสือออกครับนะการขึ้นต้นการใช้คำขึ้นต้นสรรพนามคำลงท้ายการใช้ตราแบบพิมพ์ละสองอันนี้ให้เป็นไปตามระเบียบของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับด้วยงานสารบัญนะกำหนดเลขที่ออกเนี่ยก็ต้องรู้ว่าหน่วยงานอะไรนะตอนนี้มสทเนี่ยนะครับเลขที่ออกหนังสือเราจะเป็นอวนะครับเพราะสังกัดกระทรวงอุดมศึกษานะครับอว0602นะอันนี้เป็นเลขหลักของมสทนะครับจากนั้นก็ตามที่ชื่อหน่วยงานอะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่ข้อกำหนดของแต่ละที่ว่าจะใช้เลขว่าอะไรนะครับคันขึ้นต้นสรรพนามลงท้ายใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมโดยส่วนใหญ่แล้วคำขึ้นต้นเราจะเป็นเรียนนะครับเว้นเสียแต่ว่าเป็นบุคคลธรรมดาที่มีตำแหน่งนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกานะครับให้ขึ้นว่ากราบเรียนนะการเขียนหาพระสงฆ์ให้ใช้ว่านมัสการนะการเขียนหาพระบรมวงศาวดุวงศ์ก็ตามแต่พระยศของท่านนะครับอันนี้ก็มีอยู่ในหนังสือในพักผนวกนะครับนักศึกษาลองไปใช้ดูนะสรรพนามแทนตัวเองล่ะนะใช้ว่าอะไรส่วนใหญ่ก็ใช้คำสุภาพกระผมดิฉันผมพวกนี้คำลงท้ายล่ะใช้อะไรจึงเรียนมาเพื่อโปรดอะไรหรือว่าถ้าเป็นแบบว่าโทษครับอย่างขอความแสดงความเคารพอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นคนทั่วไปก็ด้วยความเคารพนะด้วยความเคารพอย่างสูงประมาณนี้ด้วยความเคารพอย่างยิ่งประมาณนี้นะครับก็มีกำหนดไว้ในงานสารบัญนั่นแหละนะครับการใช้ตราแบบพิมพ์ละสองก็ให้ถูกต้องตามระเบียบของแต่ละที่นะครับจดหมายราชการส่วนใหญ่เป็นแบ่งเป็น3ส่วนครับส่วนหัวส่วนเนื้อหาและก็ส่วนท้ายนะครับส่วนหัวจะประกอบไปด้วยวันที่เรื่องและก็เรียนนะครับวันที่ควรเขียนตามความเป็นจริงเนาะเช่นระบุไปวันที่1ตุลาคม2562อะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าเลขการออกเลขหนังสือเนี่ยบางทีแล้วเนี่ยเขาก็ใช้เป็นเขาเรียกอะไรเป็นหลักข้อมูลหลักฐานทางราชการได้นะครับว่าหนังสือออกไปเมื่อไหร่นะมันหมดเขตเมื่อไหร่สมมติผมออกหนังสือไปวันที่1แต่หน่วยงานข้างหลังเนี่ยหน่วยงานที่ส่งไปรับวันที่10อย่างเงี้ยแสดงว่ามันมีปัญหาทางด้านการจัดส่งหรือเปล่าเนี่ยไปตรวจสอบได้นะครับการเขียนเรื่องการเขียนเรียนอ้างถึงสิ่งที่ส่งมาด้วยก็ศึกษาเอาเนาะเรื่องก็บอกว่าควรขึ้นด้วยคำกริยาครับนะเช่นเรื่องขอลาพักร้อนเรื่องขออะไรดีขออนุญาตไปสัมมนาต่างจังหวัดอะไรเงี้ยส่วนมากจะขึ้นด้วยขอหรือว่าเป็นคำกริยาไปเลยนะครับแจ้งผลการเรียนอะไรเงี้ยนะครับจะดีกว่านะครับเขาบอกว่าการตั้งชื่อเป็นคำนามเนี่ยเช่นการอะไรพวกเนี้ยนะเขาส่วนใหญ่แล้วใช้ในความหมายไม่ค่อยดีอาจจะเป็นลบๆนะครับเช่นการอะไรดีการปฏิบัติราชการของนายวสานต์เนี้ยแสดงว่าเริ่มแย่แล้วต้องโดนสมการสอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็เขาจะมองว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดูดีเท่าไหร่นะครับเรียนก็ใส่ให้ถูกต้องนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นหน่วยงานราชการเนี่ยถ้ามีตำแหน่งนะครับถ้ามีตำแหน่งทางการบริหารเนี่ยก็ใส่ชื่อเป็นและตำแหน่งเรียนและตำแหน่งได้เลยนะครับเช่นเรียนอธิการบดีนะเรียนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการนะครับเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะเราจะไม่ใช้ชื่อแม้เราจะรู้ว่าท่านชื่ออะไรนะครับอย่างขออนุญาตไอ้นามท่านประยุทธ์อย่างเงี้ยนะครับท่านนายกเนี่ยเวลาเขียนเรียนก็เรียนท่านเรียนนายกรัฐมนตรีกราบเรียนพนักท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเราจะไม่ใช่ชื่อนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเขียนหาท่านเนี่ยในนามของตำแหน่งนะครับเกรท่านเนี่ยมอบหมายให้บุคคลอื่นทำหน้าที่แทนเนี่ยบุคคลนั้นก็ทำแทนได้แต่เขียนชื่อท่านโดยตรงเนี่ยก็คือท่านมีสิทธิ์อ่านได้ทนเดียวประมาณเนี้ยนะครับก็เลยเขียนเป็นชื่อตำแหน่งจะดีสักกว่านะครับอ้างถึงถ้ามีมาอ้างถึงจดหมายหรือหนังสือราชการเรื่องที่มีก่อนหน้าก็อ้างถึงด้วยก็ดีนะครับสิ่งที่ส่งมาด้วยมีอะไรบ้างก็ระบุให้ชัดนะครับเนื้อหาส่วนใหญ่จะขึ้นด้วยนะหนังสือราชการเนี่ยขึ้นได้ไม่กี่คำหรอกครับคือได้คำว่าด้วยเนื่องด้วยเนื่องจากไหนพวกนี้แก๊งหนึ่งนะครับด้วยอะไรอะไรก็ว่าไปนะครับถ้าตามที่อนุสนธิเนี่ยพวกนี้เนี่ยจะต้องมีอะไรอ้างถึงมาก่อนเช่นตามหนังสือของสำนักนายกรัฐมนตรีเลขที่นี้นะครับลงวันที่นี้เรื่องนี้นะครับแต่ถ้าด้วยเนี่ยคืออะไรก็ได้นะด้วยสาขาวิชาศิลปศาสตร์จะจัดอบรมภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยได้เลยนะครับแล้วก็ตามเนื้อหาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหนังสือราชการเนี่ยจะมีแค่2ย่อหน้านะครับแรกหน้าแรกย่อหน้าแรกจะเป็นย่อหน้าเกริ่นๆเนี่ยอย่างที่บอกด้วยสาขาวิชาศิลปศาสตร์มีความประสงค์จะจัดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษานะครับในระหว่างวันที่1ถึง5ตุลาคม2562นะครับ
ในการนี้จึงขอเรียนเชิญนักศึกษาผู้สนใจอันย่อหน้า2นะจึงขอเรียนเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนี้ตอบแบบตอบแสดงความจำนงมาภายในวันที่15สิงหาคมหลังจากนี้ไปจะไม่ให้สมัครแล้วอะไรประมาณนี้ก็คือใจความสำคัญส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอยู่ย่อหน้าที่2นะครับส่วนท้ายนะครับก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นจึงเรียนมาเพื่อโปรดจุดๆๆนี่แหละเพื่อทราบเพื่อพิจารณาเพื่อดำเนินการต่อไปนะครับทราบก็คือให้รู้ให้รับทราบนะพิจารณาคือให้ไปคิดต่อดำเนินการต่อไปคือให้ไปทำต่อนั่นเองนะครับการใช้ตัวเลขและภาษานะครับตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยบอกว่าควรใช้เลขไทยนะครับในหนังสือราชการแต่ตอนนี้ก็พยายามจะอนุรักษ์กันให้ใช้เลขไทยอยู่นะก็แต่หลายหน่วยงานก็ไม่ค่อยใช้เลขไทยกันนะครับและควรใช้ภาษาเขียนมากกว่าภาษาพูดนะครับเพราะว่าเป็นงานเขียนเนาะไม่ใช่งานพูดต่อมาการเขียนบันทึกส่วนตัวและบันทึกความรู้นะครับอย่างที่อาจารย์สมเกียรติท่านว่ามาสักครู่นะครับอ่านเสร็จนะแล้วควรต้องบันทึกนะครับการเขียนบันทึกเนี่ยจะเป็นการทำให้ความรู้ของเราเนี่ยยังคงอยู่ก็คือไม่ลืมไปนะครับเขาบอกว่าลักษณะการเขียนบันทึกทำไงบ้างก็เป็นการเขียนสาระสำคัญที่ได้จากความรู้ประสบการณ์ประสบการณ์ที่เกิดจากการฟังก็ได้จากการอ่านก็ได้นะครับหรือการสังเกตต่างๆก็ได้เพื่อประโยชน์ของเราเองในอนาคตนะครับทำไงบ้างก็จดสาระที่ฟังอย่างย่อๆไม่ต้องจดทุกคำพูดก็ได้นะถ้าจดคำพูดเนี่ยเราไม่มีมนุษย์คนไหนหรอกสามารถจดทุกคำพูดได้จดเฉพาะที่สำคัญสำคัญและอาจจะมานำมาเรียบเรียงใหม่ให้เกิดให้เกิดความต่อเนื่องก็ได้ที่อาจารย์เจษฎาว่าการเขียนมันต้องมีสัมพันธภาพอะไรเงี้ยนะก็มาเขียนเรียงใหม่ให้มันดูแล้วมีความสัมพันธ์กันมากขึ้นก็ได้นะครับบันทึกความรู้จักการอ่านเมื่อสักครู่อาจารย์ท่านก็พูดไปแล้วนะบันทึกขอบเขตแนวคิดสรุปความถอดความคัดลอกความได้หมดนะครับสรุปความก็คือสรุปประเด็นสำคัญมาว่ามันสำคัญอย่างไรถอดความมาก็คือบางทีจะเขียนเป็นกวีนิพนธ์นะก็ถอดเป็นภาษาที่เป็นร้อยแก้วคัดลอกความคือลอกไปเลยครับตัดมาที่แบบดูสำคัญสำคัญนะเช่นคำคมในนวนิยายอย่างเงี้ยอุณิสามก๊กคำคมเยอะแยะเลยคัดลอกมาแล้วก็ไว้พูดได้นะไว้ไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆได้นะครับหัวข้อต่อมานะครับการเขียนตอบคำถามรายงานและบทความนะครับการตอบคำถามนะก็เป็นการตอบข้อเท็จจริงตอบข้อคิดเห็นตอบแนวปฏิบัติในเรื่องทั่วๆไปนะครับที่เราจะเจอกันบ่อยๆซึ่งเราเจอแน่ไม่ต้องเจอบ่อยๆนะครับในการศึกษาวิชาภาษาการสื่อสารเนี่ยก็คือการเขียนตอบในวงการศึกษาหรือการเขียนข้อสอบอัตนัยนั่นเองนะครับมีแน่นอนนะครับนักศึกษาต้องเจอนะหรือการเขียนชี้แจงปัญหาหรือข้อสงสัยพวกนี้นะครับหลักการเขียนข้อสอบอัตนัยนี่ขอย้ำแต่วันนี้เลยละกันนะครับนักศึกษาต้องอ่านดีๆก่อนว่าคำถามเขาถามอะไรเขาถามกี่ข้อไม่ถือว่าในหนึ่งข้อเนี่ยเขาถามกี่ประเด็นนะครับเช่นสมมติว่าอ่านบทความข้างต้นแล้วนักศึกษาเห็นด้วยกับความนี้ไม่อ่ะคำถามที่หนึ่งเห็นด้วยหรือไม่อย่างไรเห็นด้วยก็เห็นว่าเห็นด้วยยังไงก็คืออธิบายไปสิว่าเห็นด้วยเพราะอะไรนะยกจงยกตัวอย่างประกอบด้วยอันนี้เขาถาม3ข้อเลยนะถ้านักศึกษาตอบมาว่าเห็นด้วยแล้วก็จบเอาไปคะแนนประมาณ1ใน3นะครับถ้าเกิดบอกเห็นด้วยให้แล้วก็แสดงความเห็นตัวเองออกมาเอาไป2ใน3นะแต่ยกตัวอย่างด้วยก็โอเคเอาไปเลย3ใน3เท่านั้นเองนะครับบางคนบอกโอ๊ยอาจารย์บางทีกำหนดมาให้เขียนตั้ง10บรรทัดแน่เอาไงดีนะเท้าความกันนะไม่ต้องแบบทื่อๆมาอ๋อได้อะไรบ้าง1 2 3มันก็นิดนึงใช่มั้ยเราก็เท้าความกันบทความข้างต้นที่ได้อ่านนั้นเป็นบทความเกี่ยวกับสุขภาพและอนามัยของคนซึ่งเป็นบทความที่มีประโยชน์มากใน2บรรทัดแล้วนักศึกษานะประมาณนี้นะจากโจทย์นั้นถามว่าเห็นด้วยหรือไม่ข้าพเจ้านั้นเห็นด้วยอย่างยิ่งกับการอ่านกับข้อความข้างต้นนี้เพราะว่าเป็นบทความที่ทำให้การแล้วคลายเครียดลงนะตัวอย่างเช่นวิธีการที่บอกว่าให้นั่งสมาธินั้นเมื่อไปลองทำดูก็พบว่าได้ผลจริงอะไรเงี้ยคือก็ได้ละ5บรรทัด8บรรทัดแล้วนะพยายามเนาะตีความโจทย์อธิบายยกตัวอย่างสรุปประเด็นสรุปประเด็นก็ดีฮะคือถ้าเหลือสัก3บรรทัดสุดท้ายก็สรุปประเด็นอู้สรุปอีกทีอะว่าสรุปแล้วบทความนี้นั้นให้ประโยชน์แก่ผู้อ่านในหลายๆด้านเช่นอย่างงี้นะซึ่งเป็นบทความที่ดีมากทีเดียวก็จบเงี้ยแหละตรวจทานหน่อยถูกต้องหน่อยนะบางคนเขียนมาซะดีเชียวสะกดผิดหักคะแนนนะฮะเพราะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารนี่เราดูทุกอย่างนะไม่ใช่ว่าดูแค่ว่าครบถ้วนไหมถ้าสะกดผิดก็หักคะแนนนะครับขอข่มขู่นักศึกษาไปแต่เพียงเท่านี้เลยนะครับการเขียนชี้แจงเข้าใจผิดนะครับบางทีมีการเข้าใจผิดกันในวงการธุรกิจนะ
เราก็ต้องมีวิธีการคือชี้ประเด็นแจงประเด็นเน้นสุภาพนะครับโดยเฉพาะในวง

การธุรกิจเนี่ยสมมุตินะว่าไงดีไม่ต้องวันธุรกิจก็ได้สมมุติปตท.เงี้ยมาถึงมีนักศึกษามาร้องเรียนว่าประมาณยังไงดีเกิดปัญหาว่าปตท.ไม่ได้แจ้งใบไม่ได้แจ้งสถานที่สอบเงี้ยนะหมอทก็ต้องชี้แจงประเด็นว่าโอ้ตามที่นักศึกษามีคําร้องมานั้นนะครับทางปตท.ได้รับทราบแล้วก็รู้สึกเสียใจไปอย่างยิ่งนะครับที่ทําให้นักศึกษานั้นไม่ได้รับเอกสารนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยจากการที่ตรวจสอบแล้วเนี่ยพบว่าทางมสทนั้นได้ส่งเอกสารไปให้ท่านแต่วันนี้แล้วตามหลักฐานของบริษัทไปรษณีย์ไทยวันนี้วันนั้นวันนี้นะครับชี้แจงความเป็นจริงให้ฟังนะครับว่าเราส่งแล้วนะแต่วันนั้นเนี่ยนักศึกษาอาจจะไม่ได้รับเพราะเหตุผลอะไรบางอย่างหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะแต่ไม่ใช่ว่าเนี่ยเราเป็นเน้นความสุภาพด้วยว่านักศึกษามีความผิดพลาดได้นะอะไรเงี้ยไม่ได้บอกส่งไปแล้วไม่ได้เองมาโทษได้ยังไงอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่สมไม่สุภาพนะครับก็อย่างรู้แหละก็คือเขาร้อนมาเราร้อนกลับก็ไม่ได้เราก็ต้องใจเย็นกลับไปนะครับมันจะทำให้ปัญหาต่างๆเนี่ยทุเลาลงได้นะครับการเขียนรายงานนะครับนักศึกษาก็อาจจะไปเจอในการอบรมประสบการณ์วิชาชีพเป็นเทอมสุดท้ายนักศึกษามาเรียนนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยในการเรียนในหลักสูตรของมสทเนี่ยไม่ค่อยให้มีรายงานทำหรอกนะยกเว้นแต่ที่มีชุดฝึกปฏิบัติต่างๆอาจจะมีการเขียนรายงานบ้างนะครับการเขียนรายงานก็บอกว่าก็มีหลายแบบครับเป็นการบันทึกข้อมูลต่างๆหรือการให้ข้อมูลต่างๆที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าสำรวจนะครับรายงานวิชาการครับเราต้องมีการทดลองกันกรองสังเคราะห์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์รายงานวิชาการมันมีหลายระดับนะแต่ทุกระดับเนี่ยก็ต้องมีการศึกษาค้นคว้าอย่างน้อยก็ใช้ความรู้ในหน่วย9หน่วย8หน่วย9มาสักครู่นี้นะเราจะทำหัวข้อไหนสมมติเราต้องทำหัวข้อเกี่ยวกับประเพณีไทยนะเราจะเลือกข้อมูลประเภทไหนล่ะมาใช้ในการเขียนเรื่องประเพณีไทยคล้องสมุดใบเสิร์ชเว็บไซต์เอานะครับเราก็ต้องรู้ว่าประเพณีไทยของเราต้องใช้หลักการอาจารย์เจษฎาอีกว่าประเพณีไทยมันกว้างเกินไปจังเลยเราไปใช้เป็นประเพณีไทยภาคกลางดีไหมหรือประเพณีเกี่ยวกับข้าวดีไหมเอาแบบง่ายๆเลยประเพณีลอยกระทงไหมเงี้ยนะเราก็เปรียบเทียบดูประเพณีลอยกระทงภาคเหนือเป็นยังไงภาคอีสานเป็นยังไงภาคกลางเป็นยังไงภาคใต้เป็นยังไงเปรียบเทียบนี่ก็เป็นการศึกษาค้นคว้าแล้วครับเพราะว่าเราต้องเอาหนังสืออย่างน้อยสี่เล่มมาประเพณีสงกรานต์ประเพณีลอยกระทงภาคเหนือนะอีสานกลางใต้มาเทียบกันแล้วก็กันกรองกันกรองมาว่าสรุปแล้วความเหมือนคืออะไรความต่างคืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นประโยชน์ละความประโยชน์นี้ไม่ใช่โอ้โหไปเกิดแบบการวิจัยเกิดแบบประเทศชาติรุ่งเรืองขึ้นประโยชน์ที่ไม่ถึงประโยชน์ของตัวเองก็ได้ครับคือเราได้รับความรู้มากขึ้นนะหรือเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่คนไม่เคยรู้เนี่ยก็ถือว่าเป็นประโยชน์ของรายงานวิชาการแล้วนะครับการเขียนบทความนะครับอันนี้ก็หลังจากรายงานเสร็จก็อาจบางท่านก็อาจจะไปเขียนบทความต่อนะครับบทความก็คือการเอาผลวิจัยหรือผลที่ได้รับการศึกษาเนี่ยไปเขียนต่อในไปเขียนต่อให้สั้นลงนะครับหรือแบบบทความพอนะครับก็บอกว่าก็เป็นการนำเสนอสาระความรู้ที่เกิดขึ้นจริงมีหลักฐานเชื่อถือได้ก็เกิดจากกระบวนการค้นคว้าเหมือนกันนะครับลักษณะของบทความเนื้อหาก็ต้องนำเสนอความคิดเดียวน่าเชื่อถือถูกต้องไม่เบียดเบียนอคตินะครับความคิดเห็นก็เที่ยงตรงสร้างสรรค์น่าสนใจมีประโยชน์มีเหตุมีผลวิธีการเขียนก็ให้ดึงดูดใจมีสัดส่วนที่พอเหมาะถูกต้องตามรูปแบบนะครับอันนี้เป็นหลักทั่วไปของบทความอยู่แล้วการเผยแพร่บทความก็อาจจะทำตามบทคัดย่อแบบพรรณนาก็ได้ย่อเนื้อความก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่วิธีการถนัดของแต่ละคนนะครับหัวข้อสุดท้ายนะครับเรื่องของการเขียนผ่านสื่อทุกวันนี้เนี่ยก็มีการเขียนงานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหลากหลายรูปแบบนะครับเพื่อเกิดความรู้ความเข้าใจเกิดความสัมพันธ์ที่ดีในหน่วยงานนะครับจุดประสงค์ก็เนี่ยเพื่อให้สาธารณชนมีความรู้ความเข้าใจหน่วยงานสร้างค่านิยมความน่าเชื่อถือป้องกันความเข้าใจผิดต่างๆนะครับประชาสัมพันธ์นี่ก็คือเป็นอะไรที่ใกล้ชิดกับคนนะชื่อก็บอกแล้วประชาสัมพันธ์นี่คือใกล้ชิดกับคนอ่านคนฟังนะครับก็ทำไงก็ได้ให้ข้อมูลต่างๆให้เขารู้สึกว่าเราไม่อยู่ห่างกันนะครับหรือมีการปกป้องชื่อเสียงก็ได้มีการหาแนวความร่วมต่างๆก็ได้นะครับกลุ่มเป้าหมายมันมีทั้งกลุ่มเป้าหมายที่เป็นภายในองค์กรภายในองค์กรถ้าภายในก็ทำให้เกิดความรักกันนะอาจจะเผยแพร่ผ่านจดหมายข่าวใบประกาศใบปลิวต่างๆก็ได้นะครับส่วนภายนอกก็เป็นพวกงานประชาสัมพันธ์ต่างๆนะครับวิสัยทัศน์นะก็เป็นการแสดงออกถึงการประชาสัมพันธ์รูปแบบหนึ่งนะครับเป็นการเขียนเขาเรียกว่าสิ่งที่ตัวเองเนี่ยจะอยากเห็นในอีก5ปี10ปีข้างหน้านะครับว่าเป็นยังไงเพื่อเป็นการแสดงจุดเด่นขององค์การต่างๆนะฮะว่าเป็นยังไงบ้าง

อย่าเขียนเวอร์จนเกินไปนะเช่นมตท.บอกว่าโอ้โหจะขอเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของจักรวาลนี้อะไรเงี้ยไม่ได้นะแค่โลกก็พอเนาะไม่ต้องไปถึงระดับจักรวาลไม่รู้ดาวไหนมีบ้างเงี้ยนะเราก็ต้องเขียนอย่าเพ้อมากจนเกินไปนะครับคำขวัญก็เหมือนกันเนาะก็เขียนให้กระชับรัดมีน้มน้าวใจนะสัมผัสคล้องจองสวยงามคำขวัญเนี่ยไปเจอทีในหน่วยที่12-13นะครับอันนี้ขออนุญาตข้ามๆไปก่อนสุดท้ายเป็นเรื่องของ PowerPoint นะครับการเขียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เห็นๆอยู่เนี่ยคือ PowerPoint ก็คือการเขียนข้อมูลแบบไม่ต้องเขียนเยอะฮะ PowerPoint อันนึงเนี่ยเขียนสักหน้านึงมีสัก 4-5 บรรทัดเนี่ยก็พอแล้วไม่ต้องเขียนทุกอย่างให้ตัวแบบเล็กมันใหญ่อะไรเงี้ยก็เขียนให้มันพอดีกับคิดว่าพอดีกับคนอ่านกันแล้วกันนะครับนำสาระประโยชน์ข้อความสั้นๆเน้นใจความสำคัญอย่างที่บอกไว้นะครับส่วนการนำเสนอข้อมูลข่าวสารก็ควรจะวิเคราะห์ข้อมูลนะครับแล้วก็มีการเลือกรูปแบบที่นำเสนอให้ดีนะครับแล้วก็อาจจะทำเป็นภาพประกอบอินโฟกราฟิกสมัยนี้เยอะแยะมากมายนะนักศึกษาก็ลองไปดูในชีวิตประจำวันเนี่ยโอ้โหมีการเขียนที่แบบนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่มันมากกว่าตัวอักษรเนี่ยมันใช้ภาพประกอบเป็นใช้แสงสีเสียงมาประกอบก็สวยงามดีนะครับเหล่านี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการเขียนนะครับรูปแบบต่างๆที่เจอในชีวิตประจำวันนะครับก็หวังว่านักศึกษาก็จะรู้รูปแบบการเขียนต่างๆได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็นำไปฝึกนะทักษะการเขียนเป็นต้นสิต้องฝึกมากๆเลยทีเดียวพอๆกันอ่านเลยนะครับเพื่อให้การเขียนหรือสื่อสารนั้นประสบความสำเร็จมากขึ้นนะครับ

0: ยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสท.นี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
3: ครับ
2: ท่านโทรมาพอดี
4: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
5: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
6: เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
7: ัน ไกลๆๆ
8: เอาอะไร
7: เอาเหมือนเดิมจานนึง
5: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
9: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

0: ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: These painted stones are the handiwork of Waranya Kham Hua Tei, or Ep, the owner of the Is Idea Stone brand. She takes ordinary stones and makes them into realistic creatures that are one of a kind.
1: เริ่มจากที่แอปลาออกจากงานประจำนะคะเพื่อที่จะเรียนต่อปริญญาโทแล้วเราก็อยากจะใช้สิ่งที่เรารักเนี่ยค่ะทำให้เป็นอาชีพได้ก็คือการวาดภาพนะคะแล้วเราก็นำศิลปะการวาดภาพนะคะมามิกกับก้อนหินแล้วก็เกิดเป็นผลงานค่ะลูกค้าที่เห็นงานของ East Idea Stone เขาจะรู้สึกว่าเอ้ยนี่ก้อนหินเหรออะไรเงี้ยค่ะมีลูกค้าเยอะมากค่ะที่ถามว่าทำจากอะไรถ้าเขาไม่ได้อ่านหรือว่าดูแคปชั่นอะไรเงี้ยเขาจะไม่ทราบว่าเป็นก้อนหินอะไรเงี้ยค่ะ
0: To create a cute animal or cartoon figure, what method does App use?
1: วิธีการสร้างสรรค์งานนะคะก็คือมันจะมี2แบบค่ะก็คือเรามองภาพหรือว่าเราไปเจอรูปภาพอะไรที่เราประทับใจเราก็มาเลือกรูปทรงก้อนหินให้เข้ากับภาพนั้นๆแล้วอีกแบบหนึ่งคือเราหยิบก้อนหินขึ้นมาแล้วก็จินตนาการเป็นภาพนั้นๆค่ะแต่ว่าจุดประสงค์หรือปลายทางมันก็เหมือนกันก็คือเราจะต้องทำให้มันแบบว่ากลมกลืนกับก้อนหินค่ะ
0: It's difficult to make a stone fit the design that you want to paint, but App uses her imagination and her creativity to add designs and colors that fit well with whatever shape the stone is.
1: อย่างก้อนหินนะคะก็มีหลากหลายชนิดและก็หลากหลายสีสันเหมือนรูปทรงแต่ละรูปทรงก็แตกต่างกันแล้วก็เท็กเจอร์ก็แตกต่างกันอีกทั้งสีสันและพื้นผิวก็แตกต่างกันเวลาเราหยิบก้อนหินมาสักก้อนหนึ่งเราก็สามารถจินตนาการได้ถึงรูปร่างของสัตว์ต่างๆนะคะถ้าสมมติว่าเราอยากจะวาดนกฮูกสักตัวใช่ไหมคะเราก็ต้องคัดก้อนหินที่เป็นสีน้ำตาลเพื่อที่จะให้สีสันของก้อนหินและรูปร่างของนกฮูกลงตัวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวค่ะ
0: Each kind of animal has different characteristics. But since App has a lot of experience painting rocks, she knows methods and techniques to bring the rock art to life and make it cute and pretty. Like this owl.
1: คือแอปไม่ได้ลงสีก้อนหินเราลงแต่ลายเส้นแล้วก็ให้พื้นผิวของก้อนหินเขาได้โชว์สีสันและลวดลายของก้อนหินนะคะเพื่อทำให้ชิ้นงานแต่ละชิ้นเป็นแบบว่ามีชีวิตชีวาเราก็จะ

0: Thai kids to learn Thai while they're living in Australia. Why do you think it's very important?
1: Because I think in terms of the culture, because their parents want them to don't forget about that their own roots of the culture, because they want their kids to speak both Thai, learn Thai culture, Thai traditionals. So when it also advantage for them in the future, if they back to Thailand, so they can communicate with their grandparents or going somewhere and
0: or even working, survive. Right?
1: Yeah, or even working. So it's like they're both advantage, both English and Thai, so it may be a plus for them.
0: Great. Okay, so just before we go, can you give some motivation to all the people watching this TV program that you can do it, you can go overseas, you can learn English, you can believe in yourself if you put your mind and soul to it? Please go ahead.
1: I would like to say that every day is another chance to change your life. So don't let your dream just be dreams. So just believe in yourself that you can do it, and don't think that everything is hard. Everything is hard, yes, but at least you try. Everything is can be achieved.
0: Okay, Kumphloy, thank you very much. Thank you for being on our show, sharing your experience with us. It's a great experience to learn about how you achieve all your goals and also how you develop your English skills as well. So thank you, and we'll see you next time. Sawasdee krap.
2: Well, there you have it. As Nong Ply said, living abroad is not always as glamorous as we would imagine. It's a lot of hard work, and there are sure to be lots of problems and obstacles in the way. But if you can overcome those problems, you are sure to become successful. Thank you for sharing your experiences with us. Up next, it's time for English Corner. Let's see what Ajahn Pui and Ajahn Kip have for us today.
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ English Corner ดิฉันปุ๋ยสิตาค่ะ
4: กิ๊บจิตสุภางค่ะพี่ปุ๋ยค่ะเมื่อวานกิ๊บได้ดู The Little Mermaid อีกครั้งหนึ่งค่ะซึ้งมากๆอินสุดๆ
3: The Little Mermaid
4: ค่ะ
3: It's a fairy tale ค่ะเป็นเทพนิยายที่มีนางเงือกตามหารักแท้ใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะชอบมากๆ
3: พี่ปุ๋ยว่า People like fairy tales because they are magical and end happily ผู้คนชอบเทพนิยายเพราะมันน่าอัศจรรย์และมีเรื่องของเวทมนต์คาถาเข้ามาเกี่ยวข้องที่สำคัญจบอย่างมีความสุขค่ะ
4: People like fairy tales because they are magical and end happily อย่างที่พี่ปุ๋ยบอกนะคะคนเนี่ยชอบ fairy tale ก็คือเทพนิยายเพราะว่ามันเต็มไปด้วยเวทมนต์คาถาที่อัศจรรย์แล้วก็จบอย่างมีความสุขค่ะ
3: ใช่ค่ะ
4: ไม่เหมือนกับโลกแห่งความเป็นจริงเลยนะคะเรื่องโกหกก็เยอะไม่เห็นจะลงใจเลยค่ะ
3: เรื่องโกหกในภาษาอังกฤษอ่ะใช้ได้สองคำค่ะ
4: ค่ะ
3: คำแรกนะคะคือคำว่า fake story คำที่สองคือคำว่า fictional story ค่ะแปลว่าเรื่องที่ไม่จริงเรื่องที่แต่งขึ้นค่ะ
4: อ๋อมีสองคำนะคะ fake story แล้วก็ fictional story นะคะเรื่องไม่จริงเรื่องที่แต่งขึ้นค่ะพี่ปุ๋ยคะกิ๊บเคยได้ยินอีกคำค่ะคำว่าBig fat line
3: ค่ะถ้าจะใช้ในประโยคนะคะเขาใช้ว่า it's such a big fat line
4: ค่ะแปลว่า
3: แปลว่ามันเป็นคำโกหกคำโตค่ะหรือว่าอีกสำนวนนึงเขาจะบอกว่า that's the biggest line I've ever heard มันเป็นคำโกหกคำโตที่สุดที่ฉันเคยได้ยินมาค่ะ
4: อ๋อวันนี้เราได้มา3คำเลยนะคะคำแรก fairy tales นะคะก็คือเทพนิยายนะคะคำที่สองก็คือ fake story กับ fictional story ก็คือเรื่องจริงเรื่องที่แต่งขึ้นและอันสุดท้ายก็คือเรื่อง big fat lie นะคะโกหกคำโตนั่นเองค่ะ
3: ค่ะ
4: ตอนนี้ก็หมดเวลาของเราแล้วล่ะค่ะ
3: ค่ะก็กลับมาพบกับ English Corner กันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: Well, I hope you enjoyed today's episode. Unfortunately, it's time to go. If you have any comments or

าเชื่อว่าผลไม้ที่มีเปลือกแข็งขนาดนี้และไม่ว่าจะอยู่ในชื่อที่เรียกว่ามะตูมมะปิ่นมากตูมกระทันตะเถนจะกลายเป็นของหวานที่ทานแล้วนุ่มละมุนลิ้นและเป็นของโบราณที่นับวันจะหายากเพราะต้องผ่านกระบวนการอันหลากหลายใช้เวลาเพื่อให้ได้มาซึ่งของหวานแสนอร่อยนี้ติดตามเรื่องของมะตูมผลไม้มหัศจรรย์ได้ใน Hello English

0: สุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสทและเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
11: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
12: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
13: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
14: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
15: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.tou.ac.th
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีครับนักศึกษาชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชนในช่วงนี้จะเป็นเนื้อหาสาระในหน่วยที่11สื่อมวลชนกับสังคมนะครับเนื้อหาสาระในส่วนนี้จะประกอบด้วย3ตอนนะครับตั้งแต่ตอนแรกคือสื่อมวลชนกับการเมืองตอนที่2นะครับเป็นเรื่องสื่อมวลชนกับเศรษฐกิจและสื่อมวลชนกับสังคมและวัฒนธรรมเป็นตอนที่3นะครับในแต่ละตอนนะครับก็จะประกอบด้วยเรื่องราวต่างๆ2เรื่องด้วยกันนะครับด้านหนึ่งจะเป็นเรื่องของสื่อมวลชนกับการพัฒนาการเมืองอีกด้านหนึ่งจะเป็นเรื่องของการควบคุมสื่อนะครับเช่นเดียวกันนะครับในประเด็นเรื่องสื่อมวลชนกับเศรษฐกิจก็จะเป็นประเด็นเรื่องของสื่อมวลชนกับการพัฒนาแล้วก็การควบคุมสื่อมวลชนกับเศรษฐกิจนะครับส่วนประเด็นที่3นะครับก็คือสื่อมวลชนกับสังคมและวัฒนธรรมจะประกอบด้วย3เรื่องด้วยกันก็คือสื่อมวลชนกับการพัฒนาสังคมวัฒนธรรมนะครับการควบคุมในเรื่องที่2และสุดท้ายนะครับก็จะเป็นผลกระทบของเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อสังคมสื่อมวลชนและผู้คนนะครับโดยสรุปแล้วนะครับเนื้อหาในหน่วยนี้นะครับจะเป็นการมองสื่อมวลชนที่มีบทบาทในด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมนะครับส่วนในอีกด้านหนึ่งก็คือการพิจารณาถึงอำนาจและการควบคุมของสื่อมวลชนนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มในตอนที่1เลยนะครับในตอนที่1นะครับสื่อมวลชนกับการเมืองนะครับเราจะมองสื่อมวลชนในการพัฒนาความสัมพันธ์ใน3ด้านด้วยกันนะครับก็คือบทบาทของสื่อมวลชนในด้านการเมืองการสื่อสารทางด้านการเมืองแล้วก็สื่อมวลชนกับการสร้างพื้นที่สาธารณะนะครับประเด็นที่1 นะครับบทบาทสื่อมวลชนในด้านการเมืองนะครับเราจะพบว่าสื่อมวลชนมีบทบาทในด้านต่างๆได้แก่การให้คำอธิบายเหตุการณ์ทางการเมืองให้กับสาธารณชนนะครับบทบาทในแง่ของการกำหนดวาระทางการเมืองเช่นการคัดเลือกข่าวสารการจัดลำดับข่าวสารให้กับประชาชนนะครับประเด็นที่3ก็คือการเป็นนายทวารข่าวสารนะครับก็คือบทบาทในการเลือกว่าอะไรควรจะนำเสนอและอะไรไม่ต้องนำเสนอนะครับบทบาทที่4ก็คือการจัดการความขัดแย้งนะครับเช่นในเรื่องของช่วงเลือกตั้งนะครับสื่อมวลชนก็จะมีบทบาทในการนำเสนอประเด็นต่างๆให้กับประชาชนนะครับบทบาทที่5ก็คือการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลนะครับหรือเราได้รู้จักกันในนามของสุนัขเฝ้าบ้านนะครับบทบาทถัดไปนะครับก็คือในการเคลื่อนไหวนะครับการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับเชิงสังคมเช่นเมื่อเราต้องการระดมประชามติต่างๆนะครับสื่อมวลชนก็มีบทบาทในด้านนี้นะครับบทบาทที่7ก็คือการเป็นช่องทางการสื่อสารของรัฐกับประชาชนนะครับเรารู้จักกันดีในช่อง11นะครับในการสื่อสารข้อมูลให้กับประชาชนแล้วก็บทบาทที่8ก็คือการสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับประชาชนสร้างความสามัคคีให้กับประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการฟังเพลงชาติในช่วงของ6โมงเย็นอย่างนี้เป็นต้นนะครับสื่อมวลชนก็นำเสนอให้เราได้เห็นนะครับบทบาทที่9นะครับอันนี้อาจจะเป็นบทบาทเชิงลบก็คือการสร้างเหตุการณ์เทียมก็คือรายงานสถานการณ์ที่อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจริงแต่เป็นการสร้างข่าวนะครับบทบาท9ด้านที่นำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้นะครับบทบาทบางอันอาจจะง่ายไปจนถึงยากนะครับเช่นการให้คำอธิบายในสังคมนะครับก็จะเป็นบทบาทที่ค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นบทบาทที่เป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวนะครับการวิพากษ์วิจารณ์สังคมอันนี้ค่อนข้างยากมากนะครับในเรื่องที่2นะครับก็คือการสื่อสารทางการเมืองนะครับคำนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นเรื่องของการสื่อสารจากรัฐองค์กรการเมืองนะครับพรรคหรือว่ากลุ่มสาธารณชนต่างๆนะครับตัวเหล่านี้เรียกว่าเป็นเซนเดอร์หรือเป็นผู้ส่งสารนะครับส่งเนื้อหาข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการเมืองนะครับหรือว่าเนื้อหาข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับประชาชนนะครับเกี่ยวข้องกับอำนาจผลประโยชน์ผ่านสื่อมวลชนต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์โทรทัศน์หรือว่าเรื่องราวปัจจุบันก็เป็นเรื่องอินเทอร์เน็ตนะครับสู่ประชาชนเราเรียกว่าการสื่อสารทางการเมืองนะครับปัจจุบันนะครับการสื่อสารทางการเมืองอาจจะไม่ได้เป็นผู้ส่งสารเป็นเรื่องรัฐอย่างเดียวนะครับก็เริ่มเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมนะครับแล้วก็การสื่อสารทางการเมืองในปัจจุบันนี้ก็อาจจะเริ่มขยายจากการเลือกตั้งไปสู่เรื่องของสิทธิของประชาชนแล้วก็การเมืองระดับนานาชาติได้นะครับประเด็นที่3นะครับก็คือการสื่อสารที่เรียกว่าบนพื้นที่สาธารณะหรือว่าเวทีสาธารณะนะครับแนวคิดนี้สนใจว่าถ้าเป็นระบอบประชาธิปไตยนะครับสื่อมวลชนอาจจะไม่ใช่แค่ช่องทางการสื่อสารแบบบนลงล่างนะครับแต่ว่าเป็นเวทีสาธารณะทำให้ประชาชนนั้นก้าวเข้ามามีส่วนร่วมนะครับแนวคิดนี้อยู่บน

วิธีคิดของคนที่ชื่อว่าฮาเบอร์มาสนะครับวิธีคิดก็คือว่าถ้าเราเปิดโอกาสให้ประชาชนนั้นเข้ามาอยู่ในรายการสนทนาทางโทรทัศน์หรือว่าในวิทยุนะครับหรืออินเทอร์เน็ตประชาชนมีส่วนร่วมและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้นะครับประเด็นถัดมานะครับ

การเมืองจะมีผลต่อการควบคุมสื่อนะครับในแต่ละประเทศนะครับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองนะครับแต่ละประเทศนั้นก็มีระบบการเมืองที่แตกต่างกันนะครับดังในภาพนะครับถ้าเป็นประเทศที่มีระบบอำนาจนิยมนะครับเราเรียกว่าผู้มีอำนาจนะครับหรือรัฐจะเป็นพวกควบคุมสื่อมวลชนทั้งหมดนะครับอันนี้เรายกตัวอย่างเกาหลีเหนือเป็นต้นนะครับอันนี้เราก็ไม่สามารถที่จะรายงานข่าวได้ตามที่เราต้องการยกเว้นรายงานตามที่ผู้บริหารต้องการนะครับระบบที่2เรียกว่าเสรีนิยมนะครับเสรีนิยมคือว่าสื่อมวลชนนำเสนอได้ทุกอย่างนะครับกำเนิดขึ้นโดยในประเทศอย่างเช่นในยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกาแต่ก็มีปัญหานะครับเพราะว่าบางทีรายงานข่าวที่รุนแรงหรือว่าเรื่องของเซ็กส์ต่างๆนะครับทำให้เกิดปัญหานะครับระบบที่3คือระบบการเมืองของประเทศคอมมิวนิสต์นะครับตัวอย่างเช่นรัสเซียจีนเป็นต้นนะครับสื่อมวลชนจะนำเสนอตามอุดมการณ์พรรคคอมมิวนิสต์นะครับก็คือเน้นความเท่าเทียมของประชาชนนะครับแล้วก็เน้นการนำเสนอผู้นำที่เป็นพรรคคอมมิวนิสต์นะครับส่วนระบบสุดท้ายคือความรับผิดชอบทางสังคมระบบขับสืบเนื่องมาจากระบบที่2คือระบบเสรีนิยมนะครับก็คือว่าหลังจากที่สื่อมวลชนมีเสรีภาพมากเกินไปนะครับก็คือเรียกร้องหาจรรยาบรรณของสื่อนะครับในประเทศไทยก็คือการกำเนิดของสภาการหนังสือพิมพ์ตั้งแต่ปี2540เป็นต้นมานะครับนอกจากนั้นนะครับการควบคุมสื่อนะครับก็ยังมีการควบคุมผ่านวิธีการเรียกว่าการเป็นเจ้าของสื่อนะครับตามแนวคิดของสำนักเศรษฐศาสตร์การเมืองเรื่องสื่อนะครับการเป็นเจ้าของของสื่อนั้นเขาบอกว่ารัฐมักจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นะครับการเป็นเจ้าของแล้วก็สามารถจัดการให้สัมปทานได้นะครับตัวอย่างเช่นถ้ารัฐดำเนินการเองก็เช่นช่อง5ช่อง11อันนี้รัฐจัดการ 100% เลยนะครับแต่ถ้าเป็นรัฐวิสาหกิจเช่นช่อง9นี้รัฐดำเนินการส่วนหนึ่งแล้วก็ให้เข้าสู่รัฐวิสาหกิจนะครับก็คือทำกำไรด้วยแล้วก็ตลาดหุ้นนะครับให้เอกชนดำเนินการเลยนะครับเป็นระบบสัมปทานเช่นช่อง7นะครับเป็นองค์กรสาธารณะเช่นไทย PBS นะครับหรือว่าถ้าให้ประชาชนทำเองก็เช่นวิทยุชุมชนนะครับยิ่งรัฐเป็นเจ้าของมากเท่าไหร่นะครับก็ทำให้สื่อนั้นมีอำนาจน้อยลงนะครับแล้วก็การวิพากษ์วิจารณ์รัฐก็น้อยลงนะครับนอกจากเป็นการเป็นเจ้าของนะครับเราก็จะพิจารณาถึงการควบคุมสื่อนะครับการควบคุมสื่อนั้นรัฐก็สามารถควบคุมได้ตั้งแต่การวางนโยบายนะครับแล้วก็ไล่จนถึงระดับปฏิบัติการด้วยโดยเฉพาะถ้ารัฐเป็นเจ้าของเนี่ยก็สามารถจัดการไปจนถึงระดับปฏิบัติการได้นะครับตอนที่ 11.2.1 นะครับก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับเราจะสามารถดูได้2เรื่องด้วยกันนะครับก็คือเรื่องของบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนกับการพัฒนาเศรษฐกิจกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับในด้านแรกนะครับสื่อมวลชนมีการช่วยในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับครัวเรือนนะครับเช่นส่งเสริมเศรษฐกิจใหม่ๆนะครับยกระดับสถานภาพเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะพวกโอท็อปอย่างนี้นะครับสื่อมวลชนสามารถเข้ามาช่วยได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับในระดับประเทศนะครับตามทัศนะของการสื่อสารเพื่อการพัฒนาโดยนักวิชาการเช่นเลอร์เนอร์โรเจอร์สแล้วก็ชแลมนะครับก็มองว่าสื่อมวลชนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจระดับประเทศได้นะครับอย่างไรก็ตามก็มีปัญหาเช่นเดียวกันนะครับว่าบางครั้งพัฒนาเศรษฐกิจระดับประเทศก็พึ่งพิงคนอื่นมากเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เน้นตัวสื่อมวลชนมากกว่าตัวสารนะครับในแง่ที่2นะครับสื่อมวลชนนะครับก็สามารถเป็นอุตสาหกรรมด้านความคิดที่เราเรียกว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับหรือว่า Creative Economy เขามองกันว่าสังคมยุคใหม่นะครับอุตสาหกรรมอาจจะไม่ต้องลงทุนเป็นอุตสาหกรรมหนักนะครับแต่ว่าใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นตัวการนะครับทำให้เกิดดัชนีด้านเศรษฐกิจได้และสื่อมวลชนก็เป็นดัชนีส่วนหนึ่งในการทำให้เศรษฐกิจนั้นพัฒนานะครับตัวอย่างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้แก่งานโฆษณาสถาปัตยกรรมศิลปะหัตถกรรมงานออกแบบแฟชั่นภาพยนตร์ดนตรีศิลปะการแสดงการพิมพ์การวิจัยและการพัฒนาซอฟต์แวร์การของเล่นนะครับแล้วก็โทรทัศน์วิทยุกระจายเสียงและวิดีโอเกมเหล่านี้นะครับเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เริ่มที่เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาประเทศได้เช่นเดียวกันนะครับนอกเหนือจากประเด็นเรื่องสื่อมวลชนในการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วนะครับก็มีการควบคุมสื่อด้วยเช่นเดียวกันนะครับด้วยมิติเศรษฐกิจนะครับตามแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจการเมืองนะครับสำนักนี้สนใจว่าปัจจัยด้านเศรษฐกิจนะครับหมายความว่าถ้าปัจจัยด้านเศรษฐกิจนั้นใครเป็นเจ้าของเศรษฐกิจก็สามารถกำหนดทิศทางสื่อได้เช่นเดียวกันนะครับแนวคิดนี้สนใจว่าสื่อมวลชนเป็นธุรกิจประเภทหนึ่งนะครับหวังผลกำไรนะครับมีการแข่งขันสูงนะครับเพราะฉะนั้นระบบเศรษฐกิจจะเป็นตัวควบคุมสื่อและวิธีการควบคุมนะครับมีการควบคุมได้ตั้งแต่การกระจุกตัวนะครับแล้วก็การขยายกิจการนะครับการกระจุกตัวก็คือการทำให้เจ้าของมีคนไม่กี่คนนะครับแล้วก็ขยายกิจการนั้นก็หมายถึงว่าตัวเจ้าของก็สามารถขยายกิจการสื่อไปตั้งแต่ทำสื่อแบบเรียกว่า

แนวตั้งคือทำตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำนะครับตัวอย่างเช่นในการทำโรงพิมพ์นะครับนอกจากทำโรงพิมพ์แล้วยังทำสายส่งหนังสือนะครับทำนิตยสารจนถึงทำร้านหนังสือนะครับอันนี้คงรู้จักกันดีอย่างเช่นธุรกิจร้านของนายอินนะครับอมรินทร์นะครับหรือการขยายกิจการแนวราบนะครับก็คือทำธุรกิจที่ตนเองถนัดนะครับขยายไปเรื่อยๆนะครับเช่นการทำหนังสือพิมพ์นิตยสารนะครับไม่ว่าจะเป็นนิตยสารบ้านและสวนนิตยสารของทางด้านรูมอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่เป็นเครือของอมรินทร์นะครับและท้ายสุดก็คือการข้ามสื่อหมายความว่าไม่เพียงแก่การทำสื่อมวลชนนะครับยังการก้าวไปสู่การทำธุรกิจอื่นๆอีกที่ไม่เกี่ยวกับสื่อมวลชนนะครับตัวอย่างเช่นบริษัทแกรมมี่อย่างนี้เป็นต้นนะครับทำเพลงทำนิตยสารก็มีนะครับทำทีวีนะครับแล้วก็แม้กระทั่งทำธุรกิจอาหารธุรกิจฟิตเนสนะครับนอกจากนั้นนะครับกลไกที่ควบคุมสื่ออันนึงคือระบบโฆษณาระบบโฆษณานี้ควบคุมสื่อนะครับไม่ต้องดูไกลนะครับรายการทำอาหารเนี่ยนะครับถ้าน้ำปลายี่ห้อหนึ่งเป็นการให้สนับสนุนโฆษณารายการก็ต้องเอาน้ำปลานั้นเข้ามาเกี่ยวข้องกับการทำอาหารทุกครั้งนะครับจุดที่น่าสนใจของสำนักนี้สนใจว่าบางครั้งการเมืองก็ร่วมมือกับกลไกเศรษฐกิจนะครับก็คือว่าระบบสัมปทานสื่อนะครับในอดีตนั้นนักการเมืองก็เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับกับระบบทางด้านกลไกสื่อทำให้มีความสัมพันธ์ร่วมด้วยช่วยกันนะครับอุตสาหกรรมสื่อนะครับก็เป็นอุตสาหกรรมที่เรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมในเชิงจิตใจนะครับทำให้เกิดผูกการผูกขาดด้วยนะครับเน้นการทำกำไรแล้วก็เน้นการขาดความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ลดความเสี่ยงนะครับแล้วก็ไม่สนใจกลุ่มเป้าหมายที่ไม่มีกำลังซื้อเพราะนั้นเราจึงสังเกตได้ว่ารายการเด็กนะครับรายการของชนกลุ่มน้อยผู้สูงอายุเหล่านี้ก็ไม่ค่อยถูกผลิตด้วยเช่นเดียวกันนะครับการควบคุมสื่ออีกอันนึงนะครับก็อยู่ภายใต้วิธีคิดของสำนักอุตสาหกรรมวัฒนธรรมหรือว่าสำนักแฟรงเฟิร์ตนะครับสำนักนี้นะครับมองว่าเศรษฐกิจทำให้สื่อมวลชนนะครับสื่อมวลชนที่เคยสร้างสรรค์ทุกอย่างกลายเป็นสินค้านะครับและที่แย่ไปกว่านั้นก็คือว่าสื่อมวลชนยังทำหน้าที่ในการครอบงำความคิดทำให้คนนั้นหลงไหลในระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมนะครับก็คือทำให้มนุษย์กลายเป็นหุ่นยนต์นั่นเองนะครับสำนักนี้บัญญัติคำว่าอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสังเกตนะครับนักศึกษาคำนี้จะต่างกับคำว่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่เรามองว่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เป็นในแง่บวกทำเศรษฐกิจให้สร้างสรรค์ด้วยสื่อมวลชนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดวิธีคิดเรื่องอุตสาหกรรมวัฒนธรรมอันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับเขามองว่าวัฒนธรรมที่อยู่ในสื่อมวลชนกลายเป็นสินค้านะครับไม่ต่างจากอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์นะครับผลิตเยอะๆผลิตมากๆเหมือนกันหมดเลยนะครับตัวอย่างที่เห็นได้เด่นชัดก็คือละครโทรทัศน์หรือว่าเรื่องของข่าวนะครับโทรทัศน์ทุกช่องเหมือนกันหมดไม่แตกต่างกันนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วนะครับสื่อมวลชนจึงไม่มีความคิดสร้างสรรค์อีกต่อไปนะครับผลิตมาเหมือนกันหมดนะครับไม่ต้องลงทุนมากทุกช่องเหมือนกันหมดเพราะนั้นอันนี้คือการมองอุตสาหกรรมวัฒนธรรมในเชิงลบนะครับเพราะนั้นวิธีคิดของสำนักนี้จึงมองว่าผลผลิตของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมก็คือตอบสนองระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมนะครับก็คือเน้นการแข่งขันนะครับรายการโทรทัศน์ส่วนใหญ่ก็คือเน้นการแข่งขันเน้นผลกำไรเน้นการบริโภคนะครับมากกว่าคุณค่าความคิดนะครับขาดการวิพากษ์วิจารณ์สังคมเพราะว่าทุกอย่างนั้นเป็นไปตามนายทุนสั่งทั้งหมดนะครับเพราะนั้นมนุษย์จึงกลายเป็นมนุษย์ที่เรียกว่ามนุษย์มิติเดียวนะครับเชื่อตามที่สังคมหรือว่าสังคมทุนนิยมอุตสาหกรรมเป็นตัวกำหนดนะครับกล่าวได้ว่าแนวคิดนี้มองโลกในแง่ลบนะครับต่างจากแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ที่มองโลกในแง่บวกนะครับสุดท้ายนะครับตอนที่ 11.3 นะครับสื่อมวลชนกับสังคมวัฒนธรรมนะครับเราแบ่งได้เป็น3เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็คือบทบาทของสื่อมวลชนในการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมนะครับการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมนะครับก็ยังสามารถจำแนกได้เป็นประเด็นแรกก็คือการพัฒนาสังคมสื่อมวลชนนะครับช่วยพัฒนาด้านสาธารณสุขตัวอย่างเช่นการแจ้งข่าวสารเรื่องไข้หวัดนกการล้างมือก่อนรับประทานอาหารการแจ้งข่าวเรื่องของการเกษตรนะครับการรณรงค์เรื่องของการศึกษาอย่างเช่นมสท.เราเป็นการใช้สื่อมวลชนสื่อสารทางไกลนะครับการรณรงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมนะครับก็มักจะใช้สื่อมวลชนเหมือนกันนะครับในการสื่อสารและปัจจุบันก็เริ่มก้าวสู่การใช้อินเทอร์เน็ตด้วยเช่นเดียวกันนะครับในด้านของการพัฒนาวัฒนธรรมสื่อมวลชนพัฒนาวัฒนธรรมได้ตั้งแต่เรื่องของครอบครัวศาสนาแล้วก็การเผยแพร่วัฒนธรรมนะครับ
ในด้านครอบครัวก็คือได้แต่ในเรื่องของการอบรมบ่มเพาะนะครับการสร้างสัมพันธ์ของคนในบ้านเช่นการดูทีวีร่วมกับลูกนะครับแล้วก็เวลาให้ลูกดูรายการเด็กๆอย่างนี้ก็ทำให้เด็กๆนั้นอบรมบ่มเพาะวัฒนธรรมที่ดีของสังคมไทยนะครับเช่นความรักชาติความรักพ่อแม่อย่างนี้เป็นต้นนะครับในด้านศาสนานะครับสื่อมวลชนก็ช่วยพัฒนาทางด้านศาสนานะครับโดยเฉพาะรายการศาสนาแต่ในอีกด้านหนึ่งก็สามารถทำลายศาสนาด้วยเช่นเดียวกันนะครับเช่นเรื่องของความเชื่อทางด้านไสยศาสตร์ความเชื่อเรื่องผีสางนะครับในด้านการเผยแพร่วัฒนธรรมนะครับสื่อมวลชนส่งเสริมได้เช่นเดียวกันเช่นงานประเพณีต่างๆนะครับบุญบั้งไฟออกพรรษานะครับแต่ในอีกด้านหนึ่งนะครับสื่อมวลชนก็ทำลายวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมนะครับเราก็ดูได้จากพวกคลิปต่างๆที่อยู่ในสื่อมวลชนนะครับในด้านที่3นะครับบทบาทของสื่อมวลชนอันนึงนะครับนักวิชาการคนหนึ่งที่ชื่อว่าเกิร์บเนอร์บอกว่าสื่อมวลชนโดยเฉพาะโทรทัศน์นะครับมีอิทธิพลในการครอบงำมนุษย์นะครับเพราะว่าโทรทัศน์นั้นก้าวไปสู่ในบ้านนะครับเพราะฉะนั้นคนก็เปิดโทรทัศน์ยิ่งเปิดนะครับมันก็เหมือนกับน้ำที่หยดลงหินทุกวันหินก็ยังกร่อนนะครับเพราะนั้นเราเปิดโทรทัศน์ทุกวันโทรทัศน์ก็สามารถทำให้คนเชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นเรื่องจริงบางทีเราไม่เคยไปสถานที่ต่างๆนะครับแต่ว่าเราถูกโทรทัศน์กล่อมกล่าวเช่นเราไม่เคยไปตะวันออกกลางมาก่อนเราดูโทรทัศน์ทุกวันทุกวันเราก็คิดว่าที่ตะวันออกกลางนั้นก็มีความรุนแรงความน่ากลัวเราก็เลยไม่อยากไปนั้นเป็นต้นอันนี้คือเรียกว่าทฤษฎีการปลูกฝังความเป็นจริงนะครับประเด็นเรื่องที่ 11.3.2 นะครับนอกจากสื่อมวลชนมีแง่ของการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมแล้วนะครับก็ยังสื่อมวลชนยังถูกควบคุมด้วยนะครับจากสังคมวัฒนธรรมนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ในสำนักที่เรียกว่าสำนักวิพากษ์หรือสำนักมาร์กซิสต์นะครับสำนักนี้ก็มีสำนักแยกย่อยไปได้ตั้งแต่อุดมการณ์นะครับจักรวรรดินิยมสื่อแล้วก็สำนักวัฒนธรรมศึกษาที่สนใจเรื่องการต่อสู้ต่อรองนะครับในประเด็นแรกนะครับอุดมการณ์ในสื่อมวลชนนะครับสำนักนี้สนใจเรื่องของการที่สื่อมวลชนนั้นสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตซ้ำอุดมการณ์นะครับแนวคิดนี้พัฒนาโดยคนที่ชื่อว่าอัลทูแซร์เป็นชาวฝรั่งเศสและกรัมชีเป็นชาวอิตาลีนะครับแนวคิดนี้สนใจว่าอุดมการณ์คืออะไรอุดมการณ์คือกรอบความคิดในการมองโลกนะครับในการอธิบายว่าเราคือใครสังคมคืออะไรโลกคืออะไรนะครับอุดมการณ์เป็นชุดความคิดที่สังคมเป็นตัวกำหนดนะครับแล้วก็สร้างขึ้นแล้วก็ฝังลงไปในสมองเรานะครับตั้งแต่เราเด็กๆนะครับถ้าเทียบง่ายๆเหมือนกับฝังซอฟต์แวร์ลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือว่าถ้าเทียบกับโทรศัพท์มือถือก็คือเหมือนเราโหลดแอปนะครับแล้วก็การโหลดแอปนั่นแหละนะครับก็เป็นการโหลดด้วยมือตัวเราเองอุดมการณ์ก็เป็นแบบนั้นนะครับคนอื่นนะครับหยิบมาฝากลงมาในสมองเรานะครับทำให้เราเรียนรู้โลกเข้าใจโลกโดยที่เราไม่ตั้งคำถามนะครับอุดมการณ์เหล่านี้มาจากไหนเขาบอกว่ามาจากตั้งแต่สถาบันครอบครัวโรงเรียนและที่สำคัญคือสื่อมวลชนขีดเส้นใต้ได้เลยนะครับว่าเป็นตัวที่ผลิตซ้ำอุดมการณ์นะครับตัวอย่างอุดมการณ์เช่นเรื่องอะไรครับเช่นเรื่องเพศชายเพศหญิงความดำความขาวความอ้วนความผอมตะวันออกตะวันตกนะครับสังเกตนะครับอาจารย์เล่าให้ฟังก็จะมีอุดมการณ์เหล่านี้นะครับถูกผลิตขึ้นตั้งแต่ครอบครัวเราตัวอย่างเช่นเรื่องเพศเรื่องเป็นเด็กชายเด็กหญิงนี่ครอบครัวเราสร้างให้เราตั้งแต่เด็กนะครับถ้าเป็นเด็กผู้หญิงนะครอบครัวก็จะบอกว่าหนูต้องเป็นเด็กที่น่ารักยิ้มแย้มแจ่มใสก็ต้องเล่นตุ๊กตาต้องใส่ชุดสีชมพูเวลาขยับไปที่โรงเรียนก็จะสร้างอุดมการณ์นี้ให้กับเราตรงที่ว่าถ้าคุณเป็นเด็กผู้หญิงคุณก็ต้องเรียนเย็บปักถักร้อยถ้าเป็นสื่อมวลชนเป็นเด็กผู้หญิงปุ๊บทำยังไงครับเป็นน้ำส้มน้ำนางเอกสื่อมวลชนก็จะสอนให้เรารู้ว่าเราเป็นนางเอกเราต้องอดทนเสียสละให้กับพระเอกนะครับอุดมการณ์เหล่านี้ทำงานลักษณะที่เรียกว่า2ขั้วแบ่งแยกนะครับคือเพศชายเพศหญิงตะวันออกตะวันตกดำขาวและสื่อมวลชนนะครับอุดมการณ์ก็มักที่จะให้น้ำหนักนะครับว่าอะไรดีกว่าอะไรเช่นถ้าเราเป็นเด็กผู้ชายเราเป็นผู้ชายเราก็ดีกว่าผู้หญิงตรงที่ว่าผู้ชายแข็งแรงผู้หญิงก็ทำไมครับอ่อนแอถ้าดำก็ทำไมครับโอ้ดำก็แย่ขาวก็ดูดีอย่างนี้เป็นต้นสื่อมวลชนก็ถูกผลิตซ้ำนะครับวิธีคิดเหล่านี้ให้กับสังคมนะครับตัวอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์อธิบายไปนะครับคือเรื่องของครอบครัวก็จะสั่งสอนให้ลูกชายอดทนที่จะบอกว่าผู้ชายเป็นผู้ที่เข้มแข็งนะครับถ้าเล่นของเล่นก็ต้องเล่นของเล่นตุ๊กตาทหารไปโรงเรียนก็เรียนกีฬาพละฟุตบอลนะครับโทรทัศน์ก็ผลิตซ้ำความเป็นผู้ชายผ่านพวกพระเอกหนังบู๊เป็นต้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้จะมีการผลิตซ้ำอุดมการณ์ต่างๆนี้ในสังคมนะครับ
ก็จะมีอุดมการณ์ที่ว่าต่อต้านได้เช่นเดียวกันนะครับเช่นถึงแม้ผู้ชายอาจจะไม่ต้องเข้มแข็งก็ได้ผู้ชายอาจจะเสียใจร้องไห้ก็ได้ผู้หญิงบางคนก็เริ่มเข้มแข็งได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ทั้งหมดนั้นก็ยังต้องต่อสู้กับอุดมการณ์หลักนะครับที่สังคมสร้างก็คือว่าผู้ชายนั้นต้องเข้ม

แข็งนะครับหรือในปัจจุบันก็เริ่มมีการต่อต้านออกมาว่าอุดมการความขาวที่ฝรั่งผิวขาวสร้างนั้นอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับผิวดำก็ดีได้เช่นเดียวกันนะครับนอกจากนั้นนะครับการควบคุมสื่อมวลชนก็อาจจะมาจากโลกมหาอำนาจนะครับสำนักนี้เราเรียกว่าสำนักที่เรียกว่าจักรวรรดินิยมสื่อสำนักนี้มองว่าสื่อมวลชนมักจะถูกครอบงำจากโลกมหาอำนาจนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาสหรัฐก็จะเป็นแหล่งผลิตอุดมการณ์นี้นะครับก็คือผลิตวัฒนธรรมใหญ่ๆครอบงำประเทศอื่นๆตั้งแต่ฮอลลีวูดรายการโทรทัศน์แล้วก็สื่ออินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับก็ทำให้ถูกครอบงำทั้งหมดทั่วโลกทำให้ทุกคนมองว่าตะวันตกดีกว่าหนังฮอลลีวูดดีกว่าหนังไทยนะครับแล้วก็ทุกคนก็เน้นการบริโภคแบบตะวันตกนะครับนอกเหนือจากสหรัฐในปัจจุบันการครอบงำจักรวรรดินิยมนั้นไม่เพียงแต่สหรัฐนะครับยังก้าวสู่ประเทศญี่ปุ่นเกาหลีเป็นต้นนะครับเราก็คงรู้จักกันดีในนามของวงต่างๆนะครับที่เข้ามาสู่ประเทศไทยที่ก๊อปปี้วัฒนธรรมของญี่ปุ่นเข้ามานะครับในประเด็นที่3นะครับคือการควบคุมสื่อมวลชนจากสังคมวัฒนธรรมนะครับตามสำนักวัฒนธรรมศึกษานะครับสำนักนี้สนใจการต่อรองของสื่อมวลชนนะครับด้านหนึ่งสื่อมวลชนถูกครอบงำนะครับแต่อีกด้านหนึ่งนะครับสำนักนี้สนใจว่ามนุษย์ก็สามารถต่อรองความหมายได้ด้วยเช่นกันนะครับการต่อรองมีตั้งแต่แนวคิดของฮอลนะครับแนวคิดของฮอลสนใจการเข้ารหัสและถอดรหัสเขาบอกว่าคนเราสามารถต่อรองหรืออ่านความหมายจากโทรทัศน์อย่างนี้นะครับได้ตั้งแต่3แบบแบบแรกคือทำตามที่ผู้ส่งสารกำหนดเลยนะครับว่าผู้ส่งสารกำหนดว่าสื่อมวลชนนั้นเช่นถ้าเห็นว่าน้ำนางเอกก็คือน้ำส้มนะครับคนดูก็เชื่อตามอันนี้แบบแรกนะครับแบบที่2คืออะไรครับถอดรหัสที่ขัดแย้งอันนี้ไม่เชื่อนะครับปฏิเสธเลยน้ำนางเอกก็อาจจะไม่ใช่เป็นน้ำส้มก็ได้นะครับดูแล้วไม่เชื่อนะครับและแบบที่3คืออะไรครับถอดรหัสต่อรองหรือตามเงื่อนไขนั่นก็หมายความว่าอาจจะเห็นด้วยบางส่วนแต่ก็มีจุดต่างบางส่วนนะครับตัวอย่างเช่นนะครับบางคนอาจจะดูว่าน้ำนางเอกก็คือน้ำส้มนะครับแต่ในบางครั้งในชีวิตนั้นนางเอกก็อาจจะไม่ต้องดื่มน้ำส้มก็ได้หรือเปล่านะครับเช่นบางครั้งอาจจะดื่มแบร์บางครั้งก็อาจจะดื่มน้ำแดงนะครับเป็นนางอิจฉาหรือบางครั้งก็ดื่มไวน์เลยนะครับตามอารมณ์ความรู้สึกอันนี้เรียกว่าการถอดรหัสแบบต่อรองนะครับอันที่2ก็คือแนวคิดเรื่องอัตลักษณ์หรือตัวตนนะครับแนวคิดนี้สนใจว่าด้านหนึ่งสังคมกำหนดนะครับแต่อีกด้านหนึ่งมนุษย์ก็มีอำนาจในการต่อรองความหมายเช่นเดียวกันนะครับเช่นนักศึกษาอาจจะถูกมหาวิทยาลัยกำหนดนะครับให้แต่งชุดนักศึกษานะครับแต่อีกด้านหนึ่งอัตลักษณ์ของนักศึกษานะครับก็บอกว่าฉันก็เป็นของฉันอย่างนี้ฉันเป็นวัยรุ่นเนาะเพราะฉะนั้นการเป็นวัยรุ่นก็คืออาจจะแต่งชุดนักศึกษาตามวิถีของชีวิตของตัวเองเช่นอาจจะใส่สั้นนุ่งกระโปรงแคบนะครับก็เป็นการต่อรองแล้วก็ท้าทายอำนาจของสังคมหรือว่ามหาวิทยาลัยกำหนดนะครับแบบที่3นะครับก็คือการต่อรองที่เรียกว่าการข้ามสายพันธุ์ทางวัฒนธรรมหรือว่า hybridization นะครับแนวคิดนี้ต่างกับวิธีคิดเรื่องจักรวรรดินิยมวัฒนธรรมนะครับซึ่งสนใจการครอบงำแต่แนวคิดนี้สนใจว่าวัฒนธรรมเวลาถูกส่งมาจากต้นทางไม่ว่าจะเป็นอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีนะครับเข้ามาถึงไทยก็มีการเปลี่ยนแปลงได้เช่นเดียวกันนะครับเช่น AKB มาจากญี่ปุ่นนะครับวงดนตรีนะครับเข้ามาสู่ประเทศไทยอันนี้เปลี่ยนแล้วนะครับ BNK48 เลยนะครับหรือว่าขนมฝรั่งนะครับพิซซ่าฝรั่งเข้ามาถึงประเทศไทยก็กลายเป็นพิซซ่าหน้าต้มยำกุ้งอันนี้เรียกว่าวิธีคิดเรียกว่าการต่อรองทางด้านวัฒนธรรมนะครับเรื่องสุดท้ายก็คือผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีผลต่อสังคมสื่อมวลชนและผู้คนนะครับในเรื่องแรกนะครับบอกว่าสื่อมวลชนนะครับก็ในประเด็นสังคมนั้นก็ถูกกระทบด้วยนะครับก็คือว่าเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีนะครับเป็นสังคมข่าวสารสังคมเครือข่ายนะครับเพราะฉะนั้นผู้คนนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือผู้คนจะตระหนักในประเด็นเดียวกันพร้อมกันนะครับแล้วเกิดการผลักดันในประเด็นต่างๆได้ง่ายขึ้นอันนี้ง่ายๆนะครับในโลกปัจจุบันเรามือถือนะครับไลน์มาปุ๊บเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคมทันทีแล้วเราก็เห็นเรื่องนั้นเกิดขึ้นทันทีไม่ว่าจะเป็นข่าวคราวคุณป้าหัวร้อนข่าวคราวต่างๆนี่นะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงต่อสังคมโดยทันทีนะครับแต่ในด้านกลับกันนะครับบอกว่ามันก็สร้างปัญหาด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะบางครั้งหลายๆคนนะครับก็ไม่สามารถที่จะเกิดความเข้าเทียมกันก็ได้เราเรียกคำนี้ว่าดิจิทัลดีไวด์นะครับหรือว่าการประทุษร้ายทางวาจานะครับหรือว่าเฮทสปีชนะครับก็คือการเกลียดกันนะครับความรุนแรงเกิดขึ้นมาการใช้สื่อมวลชนแล้วก็สื่อใหม่นะครับประเด็นที่2นะครับสื่อมวลช

มันก็สามารถทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีใหม่ๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับผลกระทบต่อองค์กรสื่อสารมวลชนนะครับตั้งแต่การผลิตเผยแพร่นะครับและการบริโภคก็คือผลิตง่ายขึ้นนะครับเกิดการหลอมรวมสื่อนะครับแต่ก็ถูกการวิจารณ์ด้วยเช่นเดียวกันว่าเกิดความดราม่าด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็คือว่าใครๆก็ผลิตใครๆก็ส่งสารอย่างรวดเร็วนะครับถึงแม้ช่องทางคมชัดก็จริงแต่ว่าทำไปปุ๊บก็ไม่สามารถที่จะลบออกไปจากโลกออนไลน์ได้นะครับส่วนผู้บริโภคนะครับในปัจจุบันก็บอกว่าในโลกเทคโนโลยีสมัยใหม่ผู้บริโภคก็กลายเป็นคนที่ผลิตได้เช่นเดียวกันนะครับก็ส่งผลกระทบทำให้สื่อมวลชนหลากหลายก็เริ่มล้มหายตายจากไปนะครับผลกระทบอีกอันนึงก็คือกระทบต่อผู้คนนะครับก็คือทำให้มนุษย์นั้นเขาเรียกว่าขยายผัสสะผัสสะคืออะไรครับก็คือรูปรสเรียกว่าอะไรการพูดการฟังนะครับการเข้าใจนะครับการสัมผัสอันนี้คือเรียกว่าการขยายออกไปเพราะว่าเราได้เทคโนโลยีที่มารวดเร็วนะครับเราก็ได้เรียนรู้เรื่องต่างๆได้เร็วขึ้นนะครับเรากลายเป็นนักผลิตสื่อได้ด้วยตนเองนะครับเดี๋ยวนี้ YouTube เอ่ยนะครับ Facebook เราสามารถผลิตสื่อกลายเป็นนักข่าวพลเมืองนะครับเกิดกลุ่มแฟนคลับนะครับที่อ่านสื่อแล้วก็ผลิตสื่อได้ด้วยตนเองนะครับโดยสรุปนะครับในหน่วยนี้นะครับก็จะมุ่งเน้นความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนกลุ่มใน2ด้านด้านแรกก็คือสื่อมวลชนนะครับในแง่ของมิติเศรษฐกิจการเมืองนะครับสังคมวัฒนธรรมในด้านบวกนะครับสื่อมวลชนจะทำหน้าที่ในการเผยแพร่ทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมนะครับแล้วก็มักจะอยู่ในวิธีคิดของสำนักบทบาทหน้าที่นิยมนะครับแต่อีกด้านหนึ่งนะครับก็จะมองว่านอกจากสื่อมวลชนทำหน้าที่นะครับก็มองว่าสื่อมวลชนก็ถูกควบคุมได้จากประเด็นทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมแล้วก็วัฒนธรรมเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็จะมองอยู่บนสำนักทฤษฎีบรรทัดฐานของสื่อที่เน้นมิติการเมืองนะครับสำนักวิพากษ์หรือว่ามาร์กซิสต์นะครับหรือว่าเศรษฐศาสตร์การเมืองนะครับที่สนใจเรื่องเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมที่ทำให้สื่อมวลชนนั้นตกอยู่ภายใต้อำนาจที่กำหนดนะครับเนื่องจากเนื้อหาในหน่วยนี้ค่อนข้างจะมีจำนวนมากนะครับเพราะนั้นอยากให้นักศึกษานั้นอ่านทบทวนเนื้อหาในหน่วยนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ

0: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
1: ตัวใหญ
2: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

อนที่1การจัดการทรัพยากรมนุษย์กับสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีแนวคิดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมองค์การในเบื้องต้นนะคะเราก็จะมาดูกันก่อนนะคะว่าสภาพแวดล้อมขององค์การอันนี้เนี่ยหมายรวมอธิบายไปได้ทั้งในองค์การภาครัฐและก็องค์การภาคเอกชนด้วยนะคะประกอบไปด้วยสภาพแวดล้อมประเภทอะไรบ้างในหน่วยการเรียนนะคะก็จะระบุไว้ชัดเจนเลยนะคะว่าสภาพแวดล้อมขององค์การเนี่ยประกอบไปด้วยสภาพแวดล้อมภายนอกนะคะสภาพแวดล้อมภายนอกเฉพาะและสภาพแวดล้อมภายในซึ่งเดี๋ยวในสไลด์ต่อไปเนี่ยอาจารย์ก็จะอธิบายให้ฟังนะคะว่าแต่ละประเภทนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะแต่เบื้องต้นให้นักศึกษาทราบไว้ก่อนว่ามันมี3ประเภทของสภาพแวดล้อมด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายนอกเฉพาะแล้วก็ภายในต่อไปนะคะเรามาดูอิทธิพลของสภาพแวดล้อมองค์การนะคะที่มีต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์อันนี้ก็จะเป็นคำอธิบายภายใต้แนวคิดของสตีเฟนโรบินนะคะซึ่งตรงนี้เป็นนักวิชาการชาวตะวันตกที่ได้คิดเอาไว้นะคะอันแรกเลยคือโลกาภิวัตน์นะคะโลกาภิวัตน์หรือ globalization เนี่ยเชื่อมโลกให้ย่อลงนะคะด้วยอินเทอร์เน็ตนั่นเองตรงนี้เนี่ยก็จะส่งผลให้การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะคะมีความจำเป็นที่เราจะต้องพรูทหรือว่าสรรหาบุคลากรจากภายนอกประเทศและภายนอกองค์กรมากขึ้นการทำงานในองค์กรก็จะมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนอันที่สองคือความหลากหลายของแรงงานนะคะยกตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดนะคะคือการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนหรือว่าการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจeconomic ของอาเซียนนะคะ EEC ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการทำให้การไหลเวียนของแรงงานในภูมิภาคเนี่ยเสรีถูกไหมคะเราสามารถไปทำงานที่ประเทศเพื่อนบ้านได้โดยไม่ต้องเสียภาษีตรงนี้เนี่ยในหนึ่งองค์กรก็จะมีการทำงานของสมาชิกที่หลากหลายทั้งแรงงานจากชาติต่างๆอายุและก็ภาษาตรงนี้คือความหลากหลายของแรงงานนะคะอันที่สามคือความต้องการความชำนาญในการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ที่เข้ามาทำงานแทนมนุษย์ในบางส่วนนะคะดังนั้นหน่วยงานจัดการทรัพยากรมนุษย์จึงมีหน้าที่นะคะในการพัฒนาทักษะของบุคลากรที่เขาเรียกว่า AI ทำไม่ได้และต้องพัฒนาบุคลากรให้สามารถทำงานร่วมกับ AI ได้ด้วยนั่นเองนะคะ 4. คือการปรับลดขนาดองค์การนะคะตรงนี้เนี่ยหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ก็ต้องจัดการให้มีการปรับลดองค์การที่เป็นธรรมแล้วก็มีการบริหารค่าตอบแทนหรือว่าการประเมินผลงานที่ถูกต้องเพื่อที่จะจูงใจให้บุคลากรทำงานต่อแม้ในภาวะที่อยู่ในขนาดปรับลดขนาดองค์กรนั่นเองต่อมานะคะอันที่5คือการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กรหรือว่า TQM นะคะ6คือการรื้อระบบหรือว่า re-engineering นะคะ7คือความต้องการแรงงานสำหรับลักษณะพิเศษตรงนี้เช่นอะไรนะคะเช่น contract นะคะหรือว่าแรงงานตามสัญญาจ้างนะคะ8คือการกระจายหน่วยงานนะคะหน่วยงาน1อาจจะทำงานร่วมกันจากหลายๆที่ได้ด้วยโลกออนไลน์นะคะอันนี้ก็เป็นความท้าทายของหน่วยงานจัดการทรัพยากรมนุษย์ในโลกยุคใหม่เนาะและอันที่9คือการมีส่วนร่วมของพนักงานในการบริหารงานมากขึ้นนะคะ9ข้อที่พูดมานะคะก็คืออิทธิพลของสภาพแวดล้อมนะคะที่มีต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างที่อาจารย์ได้เล่าไปแล้วนะคะทั้ง9ข้อที่พูดมานะคะก็จะเห็นได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะที่จะเปลี่ยนแปลงทั้งในทุกกิจกรรมและกระบวนการของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นในขั้นของการสรรหาทำรงรักษาหรือว่าในขั้นของการจูงใจบุคลากรให้มีเขาเรียกว่าแรงจูงใจที่จะทำงานกับองค์กรต่อไปเนาะโลกเปลี่ยนนะคะเราไม่สามารถที่จะอยู่เฉยๆได้นะคะทุกคนที่จะก็มีความจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนตามโลกให้ทันนะคะหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ก็เช่นกันนะคะเราต้องเปลี่ยนให้ทันต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะนักศึกษาก็สามารถเข้าไปอ่านเนื้อหานี้เหล่านี้นะคะ9ข้อในหน่วยการเรียนได้นะคะแล้วก็สามารถทำความเข้าใจเพิ่มเติมได้ค่ะตอนที่2การจัดการทรัพยากรมนุษย์กับสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในตอนนี้นะคะเราก็จะมาดูกันว่าสภาพแวดล้อมอย่างที่อาจารย์ได้เคยเล่าไปแล้วนะว่ามันประกอบไปด้วยสภาพแวดล้อมภายนอกทั่วไปนะคะสภาพแวดล้อมภายนอกเฉพาะและก็สภาพแวดล้อมภายในเนี่ยแต่ละประเภทที่จัดนับว่าเป็นสภาพแวดล้อมองค์การเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างอั
ันแรกสุดเลยนะคะเราก็จะมาดูกันก่อนว่าสภาพแวดล้อมภายนอกทั่วไปนะคะประกอบไปด้วยอะไรนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยการเมืองนะคะเศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและก็กฎหมายองค์ประกอบทั้ง6องค์ประกอบที่กล่าวมาเนี่ยคือองค์ประกอบที่เรียกได้ว่าเป็นสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การนะคะแต่มีผลต่อการดำเนินงานขององค์การและแน่นอนว่ามีผลต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วยนะคะต่อไปเรามาดูอิทธิพลของสภาพแวดล้อมทั่วไปนะคะกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะคะแน่นอนว่าเป็นได้ทั้งผลกระทบเชิงบวกหรือโอกาสและทางลบนะคะหรือว่าอุปสรรคนะคะในส่วนของอิทธิพลนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นอิทธิพลทางบวกนะคะทำให้องค์การเนี่ยได้รับทรัพยากรในการสนับสนุนการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลหรือจากดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นเนาะยกตัวอย่างนะคะหรือถ้าเป็นในเชิงลบหรือว่าเป็นอุปสรรคเนี่ยก็เช่นนะคะการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงขั้วทางการเมืองนะทำให้นโยบายของรัฐบาลเปลี่ยนแปลงไปและองค์กรจำเป็นต้องลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการบางส่วนลงจะเห็นได้ว่านะคะอิทธิพลของสภาพแวดล้อมทั่วไปเนี่ยอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะสามารถเป็นได้ทั้งทางลบและก็ทางบวกนะคะกับองค์การนะคะต่อมาเรามาดูประเภทต่อไปนะคะคือสภาพแวดล้อมภายนอกเฉพาะบ้างนะคะเน้นว่ายังเป็นภายนอกอยู่นะคะเพียงแต่เป็นภายนอกเฉพาะนะคะสภาพแวดล้อมภายนอกเฉพาะนะคะจะแตกต่างกันไปในแต่ละองค์กรนะคะขึ้นอยู่กับลักษณะงานและการดำเนินงานรวมถึงสถานที่ตั้งขององค์กรนั้นๆด้วยนะคะประกอบด้วยอะไรบ้างลูกค้านะคะหรือว่าในกรณีที่เป็นภาครัฐก็จะเป็นประชาชนหรือว่าผู้รับบริการขององค์กรนั้นๆนะคะคู่แข่งและแน่นอนว่าผู้ขายปัจจัยการผลิต3ตัวนี้ให้จำไว้เลยนะคะว่าเป็นการอธิบายคร่าวๆนะคะว่าสภาพแวดล้อมภายนอกเฉพาะเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างแต่ทั้งนี้เนี่ยบริบทก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะคะขึ้นอยู่กับลักษณะขององค์กรในแต่ละองค์กรด้วยนะคะต่อไปนะคะคืออิทธิพลของสภาพแวดล้อมภายนอกเฉพาะกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะคะแน่นอนว่าสภาพแวดล้อมภายนอกเฉพาะนะคะมีอิทธิพลต่อการปรับเปลี่ยนหรือว่าการดำเนินกลยุทธ์ขององค์กรนะคะที่จะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายนอกเฉพาะที่อาจารย์ได้อธิบายไปแล้วเนาะและในที่นี้ก็รวมไปถึงการจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วยนะคะที่ต้องเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายนอกเฉพาะที่เปลี่ยนแปลงไปต่อไปนะคะเรามาดูการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การบ้างว่ามีกระบวนการอะไรบ้างนะคะอันแรกเลยนะคะต้องรวบรวมข้อมูลปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะคะพิจารณาความเกี่ยวข้องของปัจจัยต่างๆพิจารณาผลกระทบของปัจจัยต่างๆนะคะและวิเคราะห์จัดหมวดหมู่รวมถึงในขั้นตอนสุดท้ายคือการคาดการสิ่งที่เป็นไปได้นะคะเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่ากระบวนการการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกนะคะนักศึกษาก็จะเห็นว่านะคะในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรนะคะไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมภายนอกทั่วไปหรือว่าสภาพแวดล้อมภายนอกเฉพาะนะคะมีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะกับองค์กรเพราะในปัจจุบันนะคะเราไม่สามารถปฏิเสธแนวคิดที่ว่าองค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนเนี่ยไม่สามารถดำรงอยู่โดยต่อต้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้เนาะเมื่อสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการเมืองสังคมหรือว่าผู้รับบริการเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะคะองค์กรต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องทันและก็รวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วยนะคะเพื่อรักษาศักยภาพในการแข่งขันรักษาประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กรในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ก็เช่นกันนะคะจำเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้วยนะคะเพราะถือว่าเป็นหนึ่งในกลไกที่สำคัญขององค์กรค่ะตอนที่3การจัดการทรัพยากรมนุษย์กับสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีสภาพแวดล้อมภายในการกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์สิ่งที่ทำให้สภาพแวดล้อมภายนอกนะคะกับภายในองค์การเนี่ยแตกต่างกันนะคะคือความสามารถขององค์การในการควบคุมสภาพแวดล้อมนั้นๆ นักศึกษาต้องจำไว้เลยนะคะว่าสภาพแวดล้อมภายนอกกับภายในเนี่ยมีความแตกต่างกันด้วยเหตุผลที่ว่านะคะเราไม่สามารถ
ควบคุมสภาพแวดล้อมภายนอกได้แต่ในทางกลับกันนะคะองค์กรสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมภายในได้นั่นเองทีนี้เรามาดูความแตกต่างนะคะของสภาพแวดล้อมภายในในบริบทของเอกชนแล้วก็ภาครัฐนะคะถ้าเป็นสภาพแวดล้อมภายในในด้านของเอกชนก็ยกตัวอย่างเช่นเนาะด้านการเงินการตลาดนะคะการผลิตการบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือว่าการจัดการและการวิจัยและพัฒนานะคะในทางกลับกันเนาะถ้าเป็นภาครัฐนะคะสภาพแวดล้อมภายในนะคะยกตัวอย่างเช่นบทบาทหน้าที่นะคะลักษณะงานที่ดำเนินการของส่วนราชการนะคะวัตถุประสงค์เป้าหมายนโยบายแผนกลยุทธ์นะคะภาพลักษณ์องค์กรหรือว่าระบบบริหารกระบวนการดำเนินงานวิทยาการและเทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงานต่างๆโครงสร้างองค์กรและวัฒนธรรมองค์กรจริงๆในคำจำกัดความของสภาพแวดล้อมภายในเนี่ยมันก็คล้ายๆกันแหละเนาะทั้งภาครัฐและเอกชนเพียงแต่ว่าในการบริหารงานบางครั้งภาครัฐเนี่ยเราไม่ได้แสวงหากำไรนะคะเพราะเรามุ่งเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักจึงมีบริบทของสภาพแวดล้อมภายในที่แตกต่างกันไปบ้างเล็กน้อยต่อไปนะคะเรามาดูการประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์การกันบ้างนะคะซึ่งในการประเมินสภาพแวดล้อมภายในเนี่ยก็สามารถจำแนกได้เป็น2ประเภทนะคะคือการประเมินสภาพแวดล้อมองค์การนะคะและก็การประเมินศักยภาพในการแข่งขันอันนี้นักศึกษาต้องจำไว้เลยนะคะถ้าพูดถึงการประเมินสภาพแวดล้อมเน้นว่าภายในองค์การเนี่ยแยกเป็น2หัวข้อย่อยคือการประเมินสถานะองค์การและประเมินศักยภาพในการแข่งขันนะคะมาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงการประเมินสถานะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการประเมินกลยุทธ์องค์การนะคะการระบุความสามารถและข้อจำกัดขององค์การรวมถึงการประเมินสถานภาพโดยรวมขององค์การด้วยส่วนการประเมินศักยภาพหรือว่าความสามารถในการแข่งขันขององค์การเนี่ยถ้าเป็นเอกชนเนาะเขาก็จะดูว่าด้านการเงินการตลาดการผลิตบุคลากรหรือแม้แต่ในด้านของการบริหารจัดการและการวิจัยและพัฒนาเนี่ยเป็นยังไงนะคะส่วนบริบทของภาครัฐก็เช่นอำนาจหน้าที่นะคะนโยบายเป้าหมายวัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ชาติหรือแม้แต่ระบบการดำเนินงานในแต่ละปัจจัยเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันก็คือองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมภายในในแต่ละบริบทของภาครัฐและเอกชนนั่นเองต่อมานะคะเรามาดูถึงผลกระทบของสภาพแวดล้อมภายในองค์การที่มีผลต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะคะคืออะไรบ้างนะคะในการวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของสภาพแวดล้อมภายในองค์การเนี่ยเราสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เรียกว่า ESWP นะคะหรือ Environmental Strength and Weakness Profile นะคะมาใช้ในการวิเคราะห์เขาเรียกว่าสภาพแวดล้อมภายในองค์การที่มีผลต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะคะตรงนี้คือการวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งขององค์การนั่นเองเรามาดูตัวอย่างกันนะคะในการวิเคราะห์เนี่ยเราจะต้องทำยังไงบ้างเช่นเราต้องการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในยกมา1ปัจจัยก็ได้คือเช่นด้านการเงินนะคะจริงๆมันมีอีกหลายปัจจัยเลยแต่เรายกมาแค่ด้านเดียวเป็นตัวอย่างให้ดูเนาะถ้าเป็นด้านการเงินนะคะเราอยากจะรู้ว่ามันมีผลอย่างไรบ้างต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะคะเราก็ต้องมาดูว่าจุดอ่อนคืออะไรและจุดแข็งอะไรนะคะในด้านของจุดอ่อนเนี่ยถ้าองค์การมีฐานะทางการเงินที่อ่อนแอย่อมมีผลให้มีทรัพยากรหรือว่าเม็ดเงินในการอัดฉีดดำเนินกลยุทธ์ต่างๆเนี่ยไม่เพียงพอการดำเนินนโยบายหรือกิจกรรมของหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ก็เช่นกันนะคะย่อมติดขัดในขณะเดียวกันถ้าด้านการเงินเนี่ยเมื่อวิเคราะห์แล้วเป็นจุดแข็งนะคะคือองค์กรมีฐานะทางการเงินที่เข้มแข็งเนี่ยผลก็คือนะคะมีทรัพยากรที่เพียงพอมีเงินหมุนเวียนที่เพียงพอนะคะการดำเนินกลยุทธ์หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยก็ย่อมเพียงพอและทำได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างนะจริงๆในเรื่องของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเนี่ยถ้าจะทำจริงๆนะคะต้องวิเคราะห์ให้รอบด้านนะคะเราไม่สามารถวิเคราะห์เพียงปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งได้นะคะเพราะอย่างนั้นเนี่ยก็จะทำให้การคาดการณ์หรือการวางกลยุทธ์นั้นผิดพลาดนะคะการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือเอกชนก็ต้องทำให้ครอบคลุมและรอบด้านมองให้กว้างในทุกๆปัจจัยค่ะต่อ
อนที่4การจัดการทรัพยากรมนุษย์กับสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีในตอนนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันว่าคำว่าเทคโนโลยีที่เราได้ยินบ่อยๆในโลกของมนุษย์ยุคปัจจุบันเนี่ยเมื่อเชื่อมโยงเข้ามาเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์แล้วสามารถอธิบายเป็นความหมายว่าอะไรนะคะเทคโนโลยีในที่นี้นะคะคือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะที่มนุษย์พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยในการทำงานและแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะเทคโนโลยีสามารถเป็นได้ทั้งซอฟต์แวร์กระบวนการฮาร์ดแวร์หรือเครื่องมือนะคะหลายคนอาจจะคิดคุ้นหูนะว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นได้แต่คอมพิวเตอร์หรือว่าแกดเจ็ตหรืออุปกรณ์ใหม่ๆเช่นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะคะอันนี้ก็เป็นตัวเพียงแค่ตัวอย่างหนึ่งของเทคโนโลยีเท่านั้นนะคะจริงๆเทคโนโลยีเนี่ยหมายถึงกระบวนการทำงานหรือว่ากระบวนการที่ผลิตซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ได้ด้วยเนาะเทคโนโลยีเนี่ยกว้างมากนะคะแล้วก็มีผลที่สำคัญมาก

่อทั้งองค์การต่อทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และต่อทั้งชีวิตของมนุษย์ทุกคนในยุคปัจจุบันนะคะต่อมานะคะเรามาดูทัศนะนะคะของนักวิชาการนะคะที่ได้จำแนกประเภทของเทคโนโลยีออกเป็น3ลักษณะด้วยกันนะคะอันแรกอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วเนาะเทคโนโลยีในลักษณะที่เป็นกระบวนการนะคะอันที่2ก็คือในลักษณะของผลผลิตและอันที่3นะคะคือเทคโนโลยีในลักษณะของผสมนะคะคำว่าผสมตรงนี้เนี่ยก็คือการผสมผสานระหว่าง process หรือที่เรียกว่าเป็นกระบวนการและผลผลิตหรือว่า products นะคะยกตัวอย่างเช่นก็คือคอมพิวเตอร์นี่แหละคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งโน้ตบุ๊กเครื่องหนึ่งเนี่ยมีทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์นะคะคอมพิวเตอร์เฉยๆถ้ามีแต่กรอบมันก็เป็นพลาสติกถูกไหมคะถ้าไม่มีโปรแกรมก็ใช้งานไม่ได้โทรศัพท์มือถือก็เหมือนกันนะคะโทรศัพท์มือถือที่สำคัญที่สุดจะต้องมีเขาเรียกว่าโปรแกรมไม่ว่าจะเป็น iPhone ที่มี iOS หรือว่า Samsung ที่เป็น Android นะคะระบบปฏิบัติการเหล่านี้เนี่ยคือกระบวนการในการทำงานของเทคโนโลยีนะคะที่ประกอบกับตัวแกดเจ็ตแล้วทำให้มันเกิดเขาเรียกว่าเทคโนโลยีใหม่ๆในโลกมนุษย์ขึ้นมานะคะเราจะเห็นได้ว่าคำว่าเทคโนโลยีเนี่ยถ้าเราลองมองให้กว้างให้ลึกเนาะมันมีประโยชน์กับการใช้ชีวิตของมนุษย์ของเรามากขึ้นนะคะวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยทำให้การบริหารจัดการในทุกๆด้านนะคะรวมไปถึงในด้านของการจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นนะคะมีโปรแกรมต่างๆที่เข้ามาช่วยนักทรัพยากรมนุษย์เนี่ยในการตัดสินใจและเทคโนโลยีเหล่านั้นนะคะก็มีความสำคัญมากๆนะเดี๋ยวในไปนะคะเราก็อาจจะได้เรียนกันค่ะตอนที่5การจัดการทรัพยากรมนุษย์กับสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีเทคโนโลยีดิจิทัลกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในโลกยุคปัจจุบันนะคะนักศึกษาได้ยินตามข่าวไม่ว่าผ่านโซเชียลมีเดียหรือว่าผ่านสื่อออนไลน์เนี่ยเราก็จะได้ยินเขาพูดกันเสมอว่า Thailand 4.0 หรือว่าเรากำลังจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปสู่ยุค 4.0 คำว่า 4.0 ในที่นี้เนี่ยหมายถึงอะไรนะคะเรามาดูกันการพัฒนาหรือว่าวิวัฒนาการของเทคโนโลยีดิจิทัลเน้นนะว่าเป็นเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบันนะคะแบ่งออกเป็น4ช่วงด้วยกันนะคะคือช่วงแรกดิจิทัล 1.0 นะคะเป็นยุคของอินเทอร์เน็ตหรือเรียกได้ว่าเป็นยุคบุกเบิกนะคะของการทำกิจกรรมออนไลน์ยกตัวอย่างนะคะเช่นอีเมลที่เราส่งอีเมลกันเนี่ยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้นะคะถือเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญนะคะของยุคดิจิทัลรุ่นบุกเบิกนะคะหรือว่าดิจิทัล 1.0 ต่อมานะคะเมื่อขยับขึ้นมาอีก1ขั้นนะคะของพัฒนาการเทคโนโลยีดิจิตอลนะคะก็จะเป็นดิจิตอลยุค 2.0 นะคะหรือว่ายุคสื่อสังคมออนไลน์หรือว่าโซเชียลมีเดียนั่นเองในยุคนี้นะคะผู้บริโภคเนี่ยก็จะเริ่มสร้างนะคะเครือข่ายเพื่อการสื่อสารไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะ Instagram หรือว่า Twitter เนี่ยเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสื่อสังคมออนไลน์นะคะที่ช่วยให้มนุษย์เนี่ยสามารถติดต่อกันรวดเร็วแล้วก็ไร้พรมแดนขยายขอบเขตศักยภาพในการติดต่อไปไกลกว่าอีเมลแอดเดรสมากๆนะคะตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นดิจิตอลยุคที่2นะคะต่อมาเป็นดิจิตอลยุค 3.0 นะคะก็จะเป็นแอปพลิเคชันแอนด์บิ๊กดาต้านะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นยุคของข้อมูลนะคะหรือว่า data application นะคะสมาร์ทโฟนต่างๆก็ได้รับการผลิตขึ้นมานะคะเพื่อให้เขาเรียกว่าสร้างความสะดวกสบายให้แก่ผู้บริโภคหลายคนอาจจะงงนะว่า Big Data คืออะไรนะคะ Big Data ตรงนี้เนี่ยคือข้อมูลจำนวนมากมายมหาศาลนะคะที่ถูกประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะคะในโลกยุคใหม่เพื่อใช้ในการคิดวิเคราะห์หรือว่าคาดการณ์ประมวลผลต่างๆนะตรงนี้เนี่ยมันก็จะขยายขอบเขตการตัดสินใจของมนุษย์เนี่ยให้ก้าวไกลไปอีกนะคะตรงนี้ก็คือ Big Data นะทีนี้มาถึงจุดขายของเราแล้วนะคะคือ Digital 4.0 นั่นเองยุค 4.0 หรือว่ายุคที่เรากำลังจะก้าวไปเนี่ย Thailand 4.0 คืออะไรนะคะตรงนี้เนี่ย Digital 4.0 เนี่ยเป็นยุคของเขาเรียกว่ายุคดิจิตอลที่ลดบทบาทของมนุษย์ลงนะคะเพื่อเพิ่มความฉลาดให้กับเทคโนโลยีหลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะคะตรงนี้เนี่ยในยุคนี้เนี่ยมีคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาให้มีความคิดคล้ายคลึงกับมนุษย์สามารถประมวลผลและตัดสินใจทำงานบางอย่างได้ทดแทนมนุษย์นะคะตรงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นการท้าทายศักยภาพมนุษย์ที่สำคัญมากเลยเนาะให้จำเอาไว้นะคะว่าปัจจุบันเราอยู่ในยุคดิจิตอล 4.0 นะคะหรือว่ายุคที่เป็นดิจิตอลที่มีปัญญาประดิษฐ์นั่นเอง
ต่อไปนะคะเรามาดูรูปแบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุค 4.0 กันบ้างนะคะว่ายุคดิจิตอล 4.0 เนี่ยเราในฐานะองค์กรในฐานะนักจัดการทรัพยากรมนุษย์จะต้องเรียนรู้ปรับเปลี่ยนอะไรบ้างนะคะในข้อแรกเลยในส่วนของการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิตอลเนาะก็ต้องมีการสร้างแรงจูงใจนะคะมีการพัฒนาคุณภาพเครื่องมือนะคะในการสรรหาบุคลากรและการมีการประเมินผู้สมัครงานให้สอดคล้องกับยุคดิจิตอลด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นในอดีตถ้าหน่วย HR นะอยากจะรับสมัครคนมาทำงานนะคะก็ต้องออกจดหมายติดประกาศนะคะแต่ปัจจุบันเรามีสื่อสังคมออนไลน์เรามีโซเชียลมีเดียนะคะเรามี YouTube มี Facebook ก็สามารถจะประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์เหล่านี้เนี่ยเพื่อเชิญชวนคนให้มาสมัครงานกับเรานะคะถือเป็นการสรรหาเชิงรุกที่สอดคล้องกับโลกในยุค 4.0 หรือว่าโลกยุคดิจิตอลของเรานะคะอีกข้อหนึ่งคือการบริหารและการสร้างเสริมเครือข่ายทางสังคมคำว่าเครือข่ายทางสังคมตรงนี้เนี่ยเราหมายถึงพนักงานในองค์กรหรือว่าบุคลากรในองค์กรเนี่ยเขาก็มีเครือข่ายกันอยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าเราสามารถที่จะขยายขอบข่ายของเครือข่ายเหล่านี้เนี่ยผ่านโซเชียลมีเดียได้เชิญชวนให้คนมาสมัครงานผ่านเครือข่ายของพนักงานเนี่ยผ่านโซเชียลมีเดียนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าการเสริมสร้างเครือข่ายทางสังคมที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิตอลนะคะต่อมาคือกลยุทธ์การรักษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะการทำรงรักษาเนี่ยสำคัญมากๆเนาะนอกเหนือจากการสรรหาเราต้องทำรงรักษาด้วยนะคะคนดีคนเก่งคนมีความสามารถเราจะต้องเลี้ยงเขาไว้ในองค์กรของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนทีนี้เรามาดูว่าขั้นตอนหรือกลยุทธ์ตัวอย่างเนาะในการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยเพื่อช่วยในการเขาเรียกว่าทำงานของหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์เนี่ยคืออะไรนะคะตรงนี้เนี่ยอาจารย์ยกตัวอย่างเนาะโปรแกรมที่ชื่อว่า Human Resource Software นะคะหรือว่า SAP ตรงนี้เนี่ยมันก็คือโปรแกรมประมวลผลนั่นแหละSuccess Factor นะคะที่เข้ามาช่วยประมวลผลในการทำงานจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีความง่ายคล่องตัวและรวดเร็วในการตัดสินใจมากขึ้นนั่นเองนะคะนักศึกษาก็จะเห็นได้ว่าในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในทุกๆขั้นตอนในทุกๆกิจกรรมเนี่ยเราสามารถที่จะนำเอาประโยชน์ของเทคโนโลยีทั้งในลักษณะที่เป็นกระบวนการทั้งในลักษณะที่เป็นฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์เนี่ยมาประยุกต์ใช้เพื่อให้งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์งานทำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์งานสรรหาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยมีประสิทธิภาพและก็ก้าวทันโลกได้มากขึ้นค่ะตอนที่6การจัดการทรัพยากรมนุษย์กับสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐในการเปลี่ยนสู่ยุคดิจิตอลปัจจุบันนะคะเราอยู่ในยุค Thailand 4.0 นะคะคำนี้นักศึกษาคุ้นหูกันดีนะคะแน่นอนว่าองค์การภาครัฐของไทยเนาะไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางส่วนภูมิภาคหรือว่าส่วนท้องถิ่นเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ายุคเข้าสมัยนะคะก้าวทันกับโลกยุคดิจิตอลทีนี้หน่วยงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่อยู่ในองค์กรภาครัฐในทุกๆภาคส่วนเนี่ยเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนด้านไหนบ้างอย่างไรบ้างนะคะมาดูกันเนาะสำนักงานนะคะคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเนาะได้อธิบายว่าทักษะความเข้าใจนะคะและเทคโนโลยีดิจิตอลที่จำเป็นเนี่ยของบุคลากรภาครัฐนะคะแบ่งออกเป็น9ด้านด้วยกันด้านแรกนะคะด้านที่1คือด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์นะคะตรงนี้เนี่ยก็คือการใช้งานฮาร์ดแวร์ระบบปฏิบัติการจัดการข้อมูลต่างๆนะคะให้เป็นโปรแกรม Microsoft Word ต่างๆนะคะ2เลยคือการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็การใช้งานเว็บเบราว์เซอร์เช่น Google นะคะในการสืบค้นข้อมูล3นะคะคือด้านการใช้งานบัญชีรายชื่อบุคคลนะคะในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลอย่าลืมว่าเทคโนโลยีก็เหมือนเหรียญ2ด้านนะคะมีประโยชน์ก็ย่อมมีโทษข้อดีของเทคโนโลยีคือความรวดเร็วการขยายศักยภาพของมนุษย์ใช่ไหมแต่ว่าเราก็ต้องมีประเด็นในเรื่องของไซเบอร์เซคูริตี้หรือความปลอดภัยในสิทธิส่วนบุคคลหรือข้อมูลส่วนบุคคลทางไซเบอร์ด้วยที่ต้องพิจารณานะคะต่อไปนะคะด้านที่4คือด้านการใช้งานโปรแกรมประมวลผลการจัดการงานเอกสารต่างๆตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการจัดเก็บเอกสารโดยใช้โปรแกรมนะคะเข้ามาช่วยทำให้การค้นเมื่อเราต้องการข้อมูลต่างๆภายในองค์กรการสร้างฐานข้อมูลต่างๆเนี่ยทำได้ง่ายขึ้น
ต่อมาด้านที่5นะคะด้านการใช้โปรแกรมตารางคำนวณการจัดการแผ่นงานจัดแถวคอ

ล่ำต่างๆเช่น Excel นะคะตรงนี้ก็คือฝึกให้บุคลากรเนี่ยรู้ว่าเราจะต้องจัดการกับข้อมูลอย่างไรนั่นเองส่วนต่อมานะคะเป็นด้านการใช้งานโปรแกรมนำเสนอไม่ว่าจะเป็น PowerPoint หรือโปรแกรมตัดต่ออื่นๆนะคะใช้เทคโนโลยีในการนำเสนองานให้น่าสนใจมากขึ้นนะคะด้านที่7ด้านการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์อันนี้สำคัญมากๆนะคะแนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย์แนวใหม่เนี่ยส่งเสริมมากๆนะคะให้คนทำงานเป็นทีมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์นะคะ work from home นะหลายคนอยู่บ้านก็ทำงานด้วยกันได้การรักษาจิตวิญญาณทีมสปิริตภายใต้การทำงานร่วมกันขององค์กรแบบออนไลน์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในความท้าทายนะคะที่หน่วยงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐนะต้องก้าวข้ามขีดจำกัดตรงนี้ไปได้นะคะด้านที่8คือด้านการใช้งานสื่อดิจิตอลต่างๆนะคะคือในการทำงานเนี่ยโลกยุคดิจิตอลเนาะเราไม่สามารถปฏิเสธการใช้งานสื่อดิจิตอลได้นะคะดังนั้นด้านนี้เนี่ยก็เป็นอีกด้านนึงนะคะที่มีความสำคัญมากๆนะคะในการทำงานนะคะส่วนอีกด้านนึงเลยนะคะก็คือขอโทษค่ะในอีกด้านนึงเลยนะคะคือด้านการใช้ดิจิตอลเพื่อความมั่นคงปลอดภัยและการจัดการข้อมูลจากภัยคุกคามอย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วเนาะ Cyber Security เป็นเรื่องสำคัญและเป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่เราต้องให้ความสำคัญนอกเหนือไปจากการนำประโยชน์ของเทคโนโลยีมาใช้ต่อไปนะคะเราก็มาดูคุณลักษณะที่จำเป็นนะคะของบุคลากรในภาครัฐไทยในยุคดิจิตอลแบ่งออกเป็น3ด้านด้วยกันนะคะทักษะที่เกี่ยวข้องกับภารกิจเชิงกลยุทธ์และเชิงนวัตกรรมนะคะทักษะที่เกี่ยวข้องกับภารกิจก็เช่นความสามารถในการทำงานท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะทักษะเกินเชิงกลยุทธ์ก็เช่นความสามารถในการตัดสินใจการโน้มน้าวจูงใจเพื่อนร่วมงานการเขาเรียกว่าทำงานเป็นทีมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานด้วยกันอันนี้เป็นอีกหนึ่งทักษะเชิงกลยุทธ์ที่ AI ทำไม่ได้แต่มนุษย์ทำได้นะคะอันต่อมาคือทักษะเชิงนวัตกรรมคือการคิดสร้างสรรค์วิเคราะห์สิ่งใหม่ที่จะทำให้องค์กรเนี่ยมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานมากขึ้นนะคะเหล่านี้ที่กล่าวมาก็คือทักษะที่จะทำให้บุคลากรภาครัฐเนี่ยก้าวสู่ยุคดิจิตอลได้อย่างเข้มแข็งและสมกับคำว่า Thailand 4.0 ค่ะ

0: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้

วัสดีนะครับนักศึกษาวันนี้มาพบกับรายการเพื่อการศึกษาชุดวิชา41341กฎหมายวิธีสบัญญัติ1นะครับซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องภาระการพิสูจน์การนำพยานหลักฐานมาสืบในประเด็นข้อพิพาทก่อนหรือหลังทีนี้เรามาดูตอนที่1นะครับประเด็นภาระการพิสูจน์ภาระการพิสูจน์นะครับเราจะต้องมาศึกษาถึงความหมายและความสำคัญของภาระการพิสูจน์ก็คืออะไรทีนี้เราจะทราบได้ยังไงครับว่าอะไรคือภาระการพิสูจน์ก่อนอื่นผมให้นักศึกษาเปิดดูที่ตัวบทนะครับมาตรา 84/1 นะครับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนักศึกษาจะเห็นว่าบทบัญญัติดังกล่าวเนี่ยครับเขาบัญญัติว่าคู่ความฝ่ายใดครับกล่าวอ้างข้อเท็จจริงเพื่อสนับสนุนคำคู่ความของตนให้คู่ความฝ่ายนั้นนะครับมีภาระนะครับการพิสูจน์ข้อเท็จจริงนะครับอันนี้ก็คือหน้าที่นะครับของคู่ความเนี่ยแหละครับในการนำพยานหลัก

ฐานมาพิสูจน์ข้อเท็จจริงต่อศาลครับให้ศาลตามที่โจทหรือจำเลยเนี่ยครับที่เป็นฝ่ายกล่าวอ้างนะครับไว้ในคำคู่ความก็คือว่าศาลเขาก็จะมาพิจารณาครับว่าคำคู่ความของโจทและจำเลยเนี่ยที่มาต่อสู้กันในศาลเนี่ยครับใครนะครับที่มีพละการพิสูจน์บ้างและมีประเด็นข้อพิพาทอย่างไรนะครับทีนี้เรามาดูต่อมานะครับถึงนะครับความสำคัญความสำคัญนะครับของการที่มีภาระการพิสูจน์คืออะไรนะครับหนึ่งก็คือการกำหนดภาระการพิสูจน์ครับแน่นอนครับว่าเมื่อเราวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริงในคดีครับเราคงไม่ทราบหรอกครับว่าใครเป็นผู้กระทำความผิดหรือใครที่เป็นจะต้องถูกฟ้องดำเนินคดีหรือจะต้องเสียหายนะครับหรือต้องเสียค่าเสียหายอย่างไรกรณีดังกล่าวเนี่ยครับจะต้องนำพยานหลักฐานนะครับที่นะครับมีอยู่เนี่ยเข้ามาในสำนวนจำไว้นะครับพยานหลักฐานนะครับที่นำมาเป็นภาระการพิสูจน์เนี่ยครับจะต้องอยู่ในสำนวนคดีเท่านั้นนะครับทีนี้กฎหมายครับเขาก็ระบุว่าเว้นแต่นะครับหนึ่งก็คือข้อเท็จจริงที่รู้กันอยู่ทั่วไปนะครับสองก็คือข้อเท็จจริงซึ่งไม่อาจโต้แย้งได้นะครับและสามก็คือข้อเท็จจริงที่คู่ความรับหรือถือว่ารับกันแล้วในศาลอันนี้จะอยู่ที่มาตรา84มาตรา84จะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่เราจะศึกษาในเรื่องของพยานหลักฐานกันทีนี้ต่อมานะครับต่อมาเราจะพูดถึงการคัดค้านการกำหนดภาระการพิสูจน์ครับคืออะไรนะครับแน่นอนครับเมื่อมีการกำหนดประเด็นข้อพิพาทแล้วนะครับในวันชี้สองสถานศาลจะมีการกำหนดภาระการพิสูจน์ครับว่าใครที่มีภาระการพิสูจน์ก่อนหรือหลังกันทีนี้กฎหมายเขาก็ระบุครับนะครับว่าถ้านะครับโจทหรือจำเลยเนี่ยครับที่เห็นว่าคดีดังกล่าวเนี่ยไม่ยุตินะครับศาลก็กำหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทแล้วก็มีภาระการพิสูจน์ตามมานะครับเมื่อมีการกำหนดภาระการพิสูจน์ตามมาแล้วถ้าไม่เห็นด้วยกฎหมายบอกให้คัดค้านครับซึ่งการคัดค้านเนี่ยครับอยู่ที่มาตรา183วรรค3นักศึกษาโฟกัสไปที่มาตรา183วรรค3นะครับเขาจะเขียนว่าคู่ความครับมีสิทธิ์คัดค้านว่าหน้าที่นะครับนำสืบที่ศาลกำหนดไว้นั้นไม่ถูกต้องโดยแถลงด้วยวาจาต่อศาลในขณะนั้นหรือยื่นคำร้องต่อศาลภายใน7วันนะครับนับแต่วันที่ศาลกำหนดนะครับและอีกมาตรานึงที่เกี่ยวข้องก็คือมาตรา183ทวิวรรค2นะครับก็คือแต่คู่ความที่ไม่มานะครับไม่มีสิทธิ์คัดค้านนะครับว่าหน้าที่นำสืบที่ศาลกำหนดไว้นั้นไม่ถูกต้องเว้นแต่กรณีที่ไม่สามารถมาศาลในวันชี้2สถานได้นะครับเพราะเหตุจำเป็นที่ไม่อาจก้าวล่วงได้นะครับอันเพราะฉะนั้นการคัดค้านการกำหนดภาระการพิสูจน์นะครับนักศึกษาจะต้องไปดูมาตรา183วรรค3และมาตรา183ทวินะครับวรรค2นะครับประกอบกันทีนี้ต่อมาครับเราจะพูดถึงหลักเกณฑ์การกำหนดภาระการพิสูจน์ละนะครับหลักเนี้ยครับนักศึกษาต้องจำเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าในหลายๆเทอมนะครับก็มีการนำมาเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับที่ให้นักศึกษาเนี่ยได้ทดสอบกันผมขอพูดอย่างนี้ครับก่อนที่นักศึกษาจะศึกษาเรื่องภาระการพิสูจน์นักศึกษาต้องเข้าใจก่อนว่าโจทฟ้องจำเลยให้การอย่างไรนะครับซึ่งให้ไปดูมาตรา172นะครับเราจะพูดถึงคำฟ้องครับว่าจะต้องแสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหานะครับและคำขอบังคับข้ออ้างที่เป็นหลักแห่งข้อหาแล้วก็ค่อยมาดูว่าจำเลยเนี่ยครับให้การชัดแจ้งไหมยอมรับหรือปฏิเสธนะครับรวมทั้งเหตุการปฏิเสธนั้นหรือเปล่าตามมาตรา177ทีนี้พอเราดูทั้ง2อันประกอบกันแล้วเนี่ยครับมันจะเกิดเป็นประเด็นข้อพิพาทครับว่าถ้าอันไหนที่จำเลยไม่ยอมรับนะครับไม่ยอมรับนะครับก็คือปฏิเสธนั่นเองนะครับจะกลายเป็นประเด็นข้อพิพาทและมีภาระการพิสูจน์ตามมาซึ่งในหลายเทอมที่ผ่านมาครับนักศึกษาเนี่ยครับกำหนดภาระการพิสูจน์หรือกำหนดประเด็นข้อพิพาทเนี่ยมีการที่ผสมกันนะครับผสมกันโดยที่ไม่ได้มีการชี้ชัดว่าในข้อเท็จจริงดังกล่าวเนี่ยมีประเด็นและภาระการพิสูจน์อะไรบ้างก็เลยกลายเป็นปัญหานะครับเป็นปัญหาในการตรวจให้คะแนนพอสมควรทีนี้อันที่2ครับเป็นเรื่องภาระการพิสูจน์กรณีมีข้อสันนิษฐานอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจครับแต่บางครั้งผู้ที่นำมาทดสอบเราอาจจะเห็นว่ายากเกินไป
นะครับแต่ยังไงก็ต้องจำนะครับว่ากรณีใดบ้างนะครับที่มีข้อสันนิษฐานของกฎหมายซึ่งการมีข้อสันนิษฐานดังกล่าวเนี่ยครับจะผลักภาระการพิสูจน์เนี่ยไปให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งนะครับมีอะไรบ้างทีนี้เรามาดูทีละคดีกันนะครับคดีนิติกรรมสัญญาและเอกเทศสัญญานะครับอย่างประเด็นแรกนะครับอย่างประเด็นแรกประเด็นข้อพิพาทว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่

หมายนะครับซึ่งเป็นปัญหาข้อเท็จจริงเนี่ยจะต้องมีการกำหนดภาระการพิสูจน์และกำหนดประเด็นข้อพิพาทครับแต่ถ้าเป็นปัญหาข้อกฎหมายศาลอาจจะวินิจฉัยได้เองนะครับเพราะฉะนั้นส่วนนี้จะต้องดูเป็นพิเศษนะครับดูเป็นพิเศษทีนี้ในกรณีที่เป็นปัญหาข้อเท็จจริงนะครับแน่นอนครับเวลาที่โจทย์นะครับมาฟ้องคดีโจทย์ก็จะต้องคิดอยู่แล้วครับว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยโจทย์มีอำนาจฟ้องถ้าจำเลยเนี่ยกล่าวอ้างว่าโจทย์ไม่มีอำนาจฟ้องนะครับโจทย์จะต้องมีภาระการพิสูจน์ครับส่วนประเด็นต่อมาประเด็นพิพาทว่าจำเลยเป็นหนี้โจทย์ตามฟ้องหรือไม่นะครับโจทย์เป็นฝ่ายกล่าวอ้างครับซึ่งกรณีดังกล่าวนะครับโจทย์ก็เป็นภาระการพิสูจน์กรณีที่3ครับประเด็นข้อพิพาทว่าเอกสารตามนิติกรรมสัญญาที่โจทย์นำมาฟ้องเนี่ยเป็นเอกสารปลอมหรือเปล่านะครับซึ่งแน่นอนครับเวลาที่โจทย์มาฟ้องคดีครับโจทย์ก็ต้องกล่าวอ้างอยู่แล้วครับว่าเอกสารที่เขานำมาฟ้องเป็นของจริงนะครับเป็นของจริงแต่การที่จำเลยเนี่ยครับต่อสู้ว่าเอกสารน่ะไม่แท้จริงหรือปลอมนะครับกรณีดังกล่าวเนี่ยโจทย์ต้องมีภาระการพิสูจน์นะครับพิสูจน์ว่าเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารที่แท้จริงนั่นเองนะครับและกรณีที่4ครับเป็นประเด็นข้อพิพาทว่าหนี้ตามสัญญาเนี่ยเป็นโมฆะโมคิยะหรือไม่สมบูรณ์นะครับอันนี้นะครับแตกต่างนิดนึงให้จำเป็นพิเศษนะครับก็คือจำเลยเนี่ยให้การยอมรับครับว่ามีการทำสัญญากันเกิดขึ้นจริงนะครับแต่บอกว่าสัญญาดังกล่าวเนี่ยเป็นโมฆะเป็นโมคิยะหรือไม่สมบูรณ์แสดงว่าอะไรครับอันเนี้ยจำเลยเป็นการกล่าวอ้างข้อเท็จจริงขึ้นใหม่ละนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจำเลยต้องมีภาระการพิสูจน์นะครับซึ่งนะครับก็มีประเด็นหลายๆอันที่น่าสนใจผมจะยกตัวอย่างเช่นประเด็นข้อพิพาทว่าฟ้องโจทก์ขาดอายุความหรือไม่นะครับอันนี้น่าสนใจนะครับนักศึกษาการดอกจันไว้นะครับเพราะว่าหลายๆเทอมที่ผ่านมานะครับก็นำมาทดสอบความรู้นักศึกษากันนะครับทีนี้เราจะต้องมาดูครับว่าปกติแล้วเนี่ยครับการกำหนดประเด็นข้อพิพาทว่าโจทก์ขาดอายุความหรือไม่เนี่ยปกติคดีโจทก์มาฟ้องครับโจทก์จะไม่พูดอยู่แล้วว่าคดีโจทก์อยู่ในอายุความครับแต่กรณีดังกล่าวเนี่ยเป็นกรณีที่จำเลยให้การต่อสู้ว่าคดีของโจทก์ขาดอายุความนะครับทีนี้คนที่มีภาระการพิสูจน์คือใครครับก็คือคนที่นำคดีมาฟ้องนั่นเองเขาก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ครับว่าคดีที่เขามาฟ้องเนี่ยยังไม่ขาดอายุความนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จำเป็นพิเศษนะครับเช่นเดียวกันครับกับกรณีต่อไปนะครับเป็นประเด็นข้อพิพาทว่าโจทก์เสียหายหรือไม่เพียงใดนะครับอันนี้จะมีอยู่2ประเด็นนะครับแยกกันเวลาถามมาส่วนใหญ่นักศึกษาชอบเขียนมาเป็นประเด็นเดียวนะครับเป็นประเด็นเดียวแต่นะครับเวลาที่เราวินิจฉัยในเรื่องความเสียหายครับนักศึกษาจะต้องวินิจฉัย2กรณีด้วยกันนะครับ2กรณีด้วยกันก็คือ1นะครับโจทย์เสียหายหรือไม่กับ2โจทย์เสียหายเพียงใดนะครับซึ่งโจทย์เสียหายหรือไม่เนี่ยครับโจทย์จะต้องมีภาระการพิสูจน์นะครับว่าโจทย์เสียหายนะครับเสียหายจริงๆนะส่วนกรณีที่2ครับโจทย์เสียหายเพียงใดนะครับกรณีที่2เนี่ยถ้าโจทย์ไม่พิสูจน์นะครับศาลอาจกำหนดเองก็ได้นะครับอันนี้เป็นข้อยกเว้นอย่างหนึ่งในเรื่องภาระการพิสูจน์นะครับซึ่งนักศึกษาก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมกันเรื่องต่อไปครับเป็นกรณีคดีละเมิดนะครับคดีละเมิดเนี่ยครับก็มีอยู่3กรณีด้วยกันนะครับซึ่งหลักการจะคล้ายๆกับกรณีของนิติกรรมสัญญานะครับซึ่งผมแนะนำให้นักศึกษาไปดูให้ละเอียดนะครับอันนี้นะครับดูให้ละเอียดเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นกรณีที่จำเลยกระทำละเมิดต่อโจทย์หรือไม่นะครับหรือข้อพิพาทว่าฟ้องโจทก์ขาดอายุความหรือไม่นะครับอันนี้หลักเกณฑ์เดียวกันเลยครับเพียงแต่มันเป็นคนละคดีกันนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องดูให้ดีนะครับกรณีคดีต่อไปครับคดีทรัพย์สินนะครับอันนี้อาจจะมีความสำคัญรองลงมานะครับรองลงมานะครับเป็นกรณีพิพาทกันว่านะครับที่ดินดังกล่าวเนี่ยครับหรือที่ดินที่มีนส.3เนี่ยครับมีการแย่งการครอบครองเมื่อใดนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาข้อเท็จจริงนะครับหรือกรณีดังกล่าวเนี่ยได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์หรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นการวินิจฉัยนะครับส่วนอันที่4เป็นคดีครอบครัวครับประเด็นที่น่าสนใจก็คืออย่างเช่นมีเหตุฟ้องหย่าจำเลยหรือไม่นะครับประเด็นข้อพิพาทว่ารายมือชื่อในหนังสือยินยอมของคู่สมรสเนี่ยเป็นรายมือชื่อของผู้ร้องหรือไม่นะครับอันที่5ครับคดีมรดกนะครับคดีมรดกอันนี้ไม่ค่อยมีความสำคัญเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังไงก็ต้องอ่านนิดนึงนะครับก็คือทรัพย์ที่โจทก์ฟ้องขอแบ่งมรดกเนี่ยครับเป็นทรัพย์มรดกหรือไม่นะครับและประเด็นข้อพิพาทว่าคดีโจทก์ขาดอายุความหรือไม่นะครับในกรณีของเรื่องขาดอายุความอ่ะครับขอให้นักศึกษาจำไว้เลยนะครับ
จำไว้เลยนะครับว่าส่วนใหญ่แล้ว

นะครับโจทย์จะต้องมีภาระการพิสูจน์นะครับทีนี้ไปถึงกรณีภาระการพิสูจน์กรณีมีข้อสันนิษฐานครับอันนี้อยู่ในมาตรา84ทับ1เช่นกันนะครับแต่อยู่ในส่วนต่อมานะครับจากกรณีแรกก็คือว่าแต่ถ้าสันนิษฐานไว้ในกฎหมายหรือมีข้อสันนิษฐานที่ควรจะเป็นซึ่งปรากฏจากสภาพปกติธรรมดาของเหตุการณ์เป็นคุณแก่คู่ความฝ่ายใดคู่ความฝ่ายนั้นต้องพิสูจน์เพียงว่าตนได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขนะครับแห่งการที่ตนจะได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานนั้นครบถ้วนแล้วก็คืออะไรครับโดยปกติแล้วเนี่ยครับกฎหมายจะมีคำว่าข้อสันนิษฐานอยู่นะครับถ้าเราดูในประมวลแพ่งพาณิชย์เนี่ยเราจะเห็นคำว่าข้อสันนิษฐานปรากฏอยู่ในกฎหมายซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับทีละตัวอย่างแต่ก่อนอื่นเราต้องมาดูว่าข้อสันนิษฐานดังกล่าวเนี่ยครับมีกี่กรณีด้วยกันกรณีแรกครับเป็นข้อสันนิษฐานที่ทั้งสองฝ่ายมายันกันครับแต่ข้อสันนิษฐานเนี่ยเป็นคนละบทนะครับเป็นคนละบทโดยคู่ความฝ่ายหนึ่งเนี่ยครับได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานนะครับเด็ดขาดส่วนอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยครับได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานเบื้องต้นนะครับซึ่งอันนี้ต้องบังคับตามข้อสันนิษฐานเด็ดขาดนะครับจำไว้เลยนะครับคือความยากของกฎหมายพยานเนี่ยคือก็อยู่ที่การจำเนี่ยแหละครับว่านักศึกษาจำได้ไหมว่าข้อสันนิษฐานแต่ละเรื่องเนี่ยอะไรเป็นข้อสันนิษฐานเด็ดขาดอะไรเป็นข้อสันนิษฐานเบื้องต้นนะครับทีนี้ก็ต้องดูตามข้อสันนิษฐานเด็ดขาดครับเพราะเนื่องจากเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่อาจโต้แย้งได้ส่วนกรณีต่อไปนะครับกรณีที่สองนะครับเป็นข้อสันนิษฐานที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยครับอ้างมายันกันนั้นเป็นข้อสันนิษฐานเบื้องต้นคนละบทครับซึ่งคู่ความทั้งสองฝ่ายก็ได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานทั้งคู่นะครับและข้อสันนิษฐานเบื้องต้นดังกล่าวเนี่ยไม่ขัดแย้งกันนะครับไม่ขัดแย้งกันกรณีดังกล่าวเนี่ยครับสามารถนำมาใช้ได้นะครับนำมาใช้ได้ยกตัวอย่างอย่างเช่นอะไรนะครับในกรณีที่ดินมีโฉนดเนี่ยครับย่อมได้รับข้อสันนิษฐานว่าผู้มีชื่อในโฉนดเนี่ยเป็นเจ้าของนะครับเป็นเจ้าของการที่จำเลยกล่าวอ้างว่าจำเลยถือกรรมสิทธิ์นะครับที่ดินพิพาทแทนบุคคลอื่นเนี่ยจำเลยย่อมมีภาระการพิสูจน์หรือกรณีที่จำเลยซื้อสิ่งปลูกสร้างนะครับระหว่างสมรสกับโจทเนี่ยโจทย่อมได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานนะครับตาม1474ถ้าจำเลยกล่าวอ้างว่าที่ดินพิพาทไม่ใช่สินสมรสจำเลยก็มีภาระการพิสูจน์นะครับกรณีที่3ครับกรณีที่3เป็นข้อสันนิษฐานที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยครับอ้างมายันกันเป็นคนละบทนะครับคนละบทเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขัดแย้งกันครับกรณีดังกล่าวนี้นะครับให้ใช้หลักทั่วไปนะครับให้ใช้หลักทั่วไปทีนี้ในเรื่องของข้อสันนิษฐานเนี่ยครับก็จะมีอยู่หลายกรณีด้วยกันนะครับเช่นนะครับในมาตรา6ถ้านักศึกษาสังเกตนะครับจะเห็นเขาว่าให้สันนิษฐานว่าบุคคลทุกคนกระทำการโดยสุจริตหรือมาตรา237วรรคหนึ่งนะครับก็จะเห็นคำว่าท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้เพื่อระยะก่อนนั้นด้วยแล้วนะครับซึ่งจะเห็นว่าถ้อยคำในตัวบทเนี่ยครับจะมีคำว่าข้อสันนิษฐานซึ่งผมแนะนำให้จำนะครับมาตรา437นะครับเป็นหลักนะครับ437เป็นหลัก437เป็นมาตราที่สำคัญมากนะครับมากนะครับผมเน้นย้ำเลยว่ามากนะครับเพราะว่าเนื่องจากกรณีดังกล่าวเนี่ยครับเป็นกรณีที่เกี่ยวกับการละเมิดนะครับเพราะฉะนั้นบุคคลใดครอบครองหรือควบคุมยานพาหนะเนี่ยครับอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกลเนี่ยบุคคลนั้นจะต้องรับผิดชอบนะครับเพื่อความเสียหายอันเกิดแต่ยานพาหนะนั้นนะครับเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นเนี่ยเกิดแต่เหตุสุดวิสัยนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นข้อสันนิษฐานในเกี่ยวกับกรณีบุคคลที่ครอบครองหรือควบคุมยานพาหนะนั้นครับจะต้องรับผิดนั่นเองแต่ความข้อนี้ครับไม่ใช้ไปตลอดถึงบุคคลที่มีไว้ในครอบครองนะครับของตนซึ่งทรัพย์อันเป็นของเกิดอันตรายนะครับได้โดยสภาพนะครับก็ให้ใช้บังคับไปด้วยนะครับเพราะว่ามันอยู่ในมาตรา437เช่นเดียวกันทีนี้ข้อสันนิษฐานต่อไปครับอยู่ที่มาตรา877วรรค2อันนี้ก็เป็นข้อสันนิษฐานอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับว่าเป็นหลักประมาณอันถูกต้องในการตีราคาเช่นว่านั้นนะครับทีนี้มาตรา900ครับเป็นกรณีบุคคลผู้ลงลายมือชื่อของตนในตั๋วอันนี้แน่นอนครับเข้าข้อสันนิษฐานครับว่าต้องรับผิดตามตัวนั้นข้อสันนิษฐานเบื้องต้นตามกฎหมายทรัพย์สินครับมาตรา1369ครับเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสันนิษฐานที่นักศึกษาก็จะต้องจำอยู่เหมือนกันครับว่าในกรณีที่ครอบครองทรัพย์สินอยู่เนี่ยครับ
มีการยึดถือเพื่อตนไหมนะครับหรือการครอบครองดังกล่าวเนี้ยครอบครองในฐานะที่เป็นผู้มีสิทธิครอบครองหรือเปล่าอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันครับเป็นกรณีของมาตรา1474นะครับในกรณีสินสมรสนะครับสินสมรสก็คือพูดง่ายๆครับสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นสินสมรสนั่นเองถ้าได้มาระหว่างสมรสนะครับอันนี้ก็ให้นักศึกษาจำไว้และกรณีสุดท้ายนะครับที่เกี่ยวข้องกับนะครับของเรื่องภาระการพิสูจน์นะครับของอันนี้ก็คือกรณีมีข้อสันนิษฐานที่ควรจะเป็นซึ่งปรากฏจากสภาพปกติธรรมดาของเหตุการณ์นะครับเป็นคุณแก่คู่ความฝ่ายใดสำหรับในตอนที่1นะครับก็จะจบเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ การนำพยานหลักฐานมาสืบในประเด็นข้อใดก่อนหรือหลังนะครับทีนี้เราจะมาดูกันนะครับว่ามันมีเนื้อหาอะไรบ้างที่จะต้องมาศึกษากันการนำพยานหลักฐานมาสืบในประเด็นข้อใดก่อนหรือหลังนะครับซึ่งเราจะต้องดูก่อนครับว่าในเรื่องดังกล่าวเนี่ยครับอยู่ในมาตราใดนะครับผมขอให้นักศึกษาเปิดไปที่ตัวบทมาตรา183วรรคหนึ่งนะครับซึ่งเขาจะเขียนครับว่าในวันชี้สองสถานนะครับในวันชี้สองสถานเพราะฉะนั้นถ้านักศึกษาเจอคำนี้ครับในวันชี้สองสถานแสดงว่าอะไรครับกระบวนการดังกล่าวจะต้องผ่านการที่โจทฟ้องนะครับโจทฟ้องมาแล้วและโจทก็ได้มีการยื่นบัญชีระบุพยานแล้วนะครับพร้อมกับส่งสำเนาเอกสารนะครับส่งสำเนาเอกสารทีนี้จำเลยก็ต้องให้การครับพอให้การเสร็จก็ให้การว่าอะไรนะครับก็มีการยื่นบัญชีระบุพยานเช่นกันนะครับในวันชี้สองสถานครับศาลก็จะเอาพยานต่างๆเนี่ยครับมาพิจารณานะครับแล้วก็ให้คู่ความมาศาลแล้วก็ให้ศาลตรวจคำคู่ความครับว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยข้ออ้างข้อเถียงที่ปรากฏในคำคู่ความเนี่ยข้ออ้างคืออะไรก็คือข้อที่โจทฟ้องข้อเถียงก็คือข้อที่จำเลยเถียงกับโจทเนี่ยแหละครับซึ่งปรากฏในคำคู่ความนะครับและคำแถลงของคู่ความเทียบกันดูก็คือเวลาที่นักศึกษาจะวินิจฉัยในเรื่องของการกำหนดประเด็นข้อพิพาทเนี่ยครับหรือการกำหนดภาระการพิสูจน์นะครับผมแนะนำนักศึกษาเสมอว่า1พอเราเห็นโจทย์ฟ้องจากข้อเท็จจริงมาแล้วเนี่ยครับให้เขียนประเด็นของโจทย์ก่อนพอเขียนประเด็นของโจทย์เสร็จเราจะได้ข้ออ้างครับของโจทย์ทั้งหมดต่อมาเราเอาของจำเลยมาเขียนครับในเรื่องของข้อเถียงนะครับข้อเถียงเอามาเขียนทั้งหมดเช่นกันแล้วก็เอามาเทียบกันดูครับว่าอันไหนที่นะครับจำเลยยอมรับบ้างนะครับหรือจำเลยปฏิเสธนั่นเองเพราะกฎหมายแพ่งบอกว่าถ้าจำเลยไม่ปฏิเสธถือว่าจำเลยยอมรับนะครับทีนี้ก็มาถามต่อครับว่าอ้าวแล้วคู่ความทุกฝ่ายที่ข้ออ้างข้อเถียงเนี่ยครับที่ยื่นพยานหลักฐานต่อศาลเนี่ยครับฝ่ายใดยอมรับหรือโต้แย้งข้ออ้างข้อเถียงนั้นอย่างไรก็ถามอีกรอบครับเอามาถามอีกรอบนึงข้อเท็จจริงใดที่คู่ความยอมรับก็เป็นยุติพูดง่ายๆครับที่เถียงกันอยู่นั่นแหละครับไอ้ที่โจทฟ้องจำเลยให้การเนี่ยบางคดีมันประเด็นมันไม่ไปถึงต่อไปครับมันยุติในชั้นชี้สองสถานถ้าเกิดว่าจำเลยเนี่ยครับยอมรับส่วนข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริงที่คู่ความฝ่ายหนึ่งยกขึ้นอ้างแต่คู่ความฝ่ายอื่นไม่รับนะครับและเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับพิพาทครับตามคำคู่ความก็กฎหมายก็บอกว่าให้ศาลกำหนดไว้เป็นประเด็นข้อพิพาทนะครับและกำหนดให้คู่ความฝ่ายใดนำพยานหลักฐานมาสืบในประเด็นข้อใดก่อนหรือหลังก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นดุลพินิจของศาลนะครับทีนี้แหละครับที่นักศึกษามีปัญหากันมากเลยและทำแบบทดสอบกันนะครับหรือทำประเด็นปัญหาไม่ได้นะครับก็คือว่านักศึกษาไม่เข้าใจว่าอะไรคือประเด็นระหว่างข้ออ้างข้อเถียงนะครับของโจทและจำเลยนะครับแล้วก็เขียนรวมกันมานะครับซึ่งบางทีเขียนไม่ครบนักศึกษาก็ไม่ได้คะแนนในส่วนนั้นไปทีนี้ต่อมาครับเรามาดูกันจากมาตรา183นะครับที่เป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยครับเราก็จะมาสู่นะครับ2หัวข้อที่เราต้องศึกษาด้วยกันก็คือความหมายของการนำพยานหลักฐานมาสืบนะครับในประเด็นข้อใดก่อนหรือหลังนะครับซึ่งอันนี้ครับมันเป็นกระบวนการนะครับในวันชี้สองสถานนะครับหลังจากที่ศาลชั้นต้นนะครับได้กำหนดประเด็นข้อพิพาทและกำหนดภาระการพิสูจน์ในแต่ละประเด็นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับพอหลังจากนั้นนะครับศาลชั้นต้นก็จะกำหนดให้โจทหรือจำเลยเนี่ยครับนำพยานหลักฐานเนี่ยมาสืบในประเด็นข้อใดก่อนหรือหลังนะครับศาลก็จะเลือกเอาครับว่าอะไรที่มีความสำคัญนะครับก็ให้นำมาสืบก่อนกรณีที่สองครับในหัวข้อของความสำคัญของการกำหนดให้มีการนำพยานหลักฐานมาสืบในประเด็นข้อใดก่อนหรือหลังนะครับ
ซึ่งการสืบพยานหลักฐานเนี่ยครับก็มาเพื่อพิสูจน์นะครับข้อเท็จจริงคู่ความ

ทั้งสองฝ่ายจะนำพยานหลักฐานไปมาสืบพร้อมกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องทำการสืบพยานหลักฐานไปทีละฝ่ายนั่นเองนะครับในส่วนนี้ทีนี้หลักเกณฑ์ในการนำพยานหลักฐานมาสืบในประเด็นข้อใดก่อนหรือหลังนะครับมีอยู่2กรณีด้วยกันนะครับ2กรณีด้วยกันการนำพยานหลักฐานมาสืบในประเด็นข้อใดก่อนหรือหลังเนี่ยครับกฎหมายกำหนดว่าให้เป็นดุลพินิจของศาลนะครับเพราะฉะนั้นศาลจะเป็นผู้ที่กำหนดนะครับว่าใครจะนำสืบก่อนหรือหลังนะครับไม่ได้มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเคร่งครัดนะครับส่วน 3.2 นะครับ 3.2 ถ้าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยครับแถลงรับต่อศาลว่าจะนำพยานหลักฐานมาสืบในประเด็นข้อใดก่อนหรือทั้งคดีนะครับคู่ความฝ่ายนั้นจะต้องนำพยานหลักฐานมาสืบนะครับไปตามที่แถลงรับไว้ต่อศาลนั่นเองแสดงว่านะครับกรณีหลักเกณฑ์ดังกล่าวเนี่ยครับย่อมเห็นได้ว่ากฎหมายเนี่ยครับกำหนดให้เป็นดุลพินิจนะครับของศาลชั้นต้นที่จะกำหนดให้โจทก์หรือจำเลยหรือคู่ความฝ่ายใดเนี่ยครับนำพยานหลักฐานมาสืบในประเด็นข้อใดก่อนหรือหลังก็ได้นะครับเมื่อเราพิจารณาหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้วเนี่ยครับก็จะเห็นได้ว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวเนี่ยมีสิ่งที่นักศึกษาจะต้องจำอยู่2เรื่องด้วยกันนะครับทีนี้เรามาดูต่อไปนะครับเกี่ยวกับข้อยกเว้นนะครับเกี่ยวกับการนำพยานหลักฐานมาสืบในประเด็นข้อใดก่อนหรือหลังจะมีอยู่4เรื่องด้วยกันนะครับผมจะอธิบายคร่าวๆแล้วกันนะครับเนื่องจากเวลามีจำกัดนะครับ1ก็คือคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาครับให้นักศึกษาไปเปิดตัวบทวิอาญานะครับอันนี้ข้ามไปนะฮะไปเปิดตัวบทประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา46คดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญานะครับก็คือว่าในกรณีที่มีคดีแพ่งและคดีอาญาด้วยกันเนี่ยคำพิพากษาคดีแพ่งเนี่ยครับจะต้องไปตามคดีอาญานั่นเองนะครับซึ่งกรณีดังกล่าวเข้าข้อยกเว้นนะครับเข้าข้อยกเว้นนะครับก็คือเป็นไปตามนั้นส่วน2ครับกรณีที่คดีจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การซึ่งนักศึกษาที่ยังไม่ได้เรียนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของขาดนัดนะครับตามประมวลกฎหมายพิจารณาความแพ่งอาจจะงงหน่อยผมจะพูดอย่างนี้แล้วกันก็คือเวลาที่โจทก์ฟ้องครับกฎหมายกำหนดครับว่าจะต้องจำเลยจะต้องให้การแต่ปรากฏว่าคดีดังกล่าวเนี่ยจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าอะไรครับมันไม่ได้มีการชี้สองสถานแน่นอนครับเพราะขาดนัดยื่นคำให้การมันมีแต่คดีของโจทก์คนเดียวเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าเป็นข้อยกเว้นครับเช่นกันนะครับว่าใครจะนำสืบก่อนหรือหลังก็มีแต่โจทก์คนเดียวกรณีดังกล่าวให้นักศึกษาไปดูตัวบทประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับมาตรา198ทวินะครับ198ทวินะครับและ3ครับเป็นคดีที่กฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะนะครับและ4ครับคดีที่คู่ความตกลงกันนะครับคดีที่คู่ความตกลงกันนะครับก็คือตกลงกันว่าใครจะนำสืบก่อนหรือหลังนั่นเองทีนี้นะครับเรามาสู่ประเด็นนะครับที่เราจะศึกษากันนะครับตัวอย่างคำถามนะครับที่เราจะให้นักศึกษาลองฝึกวิเคราะห์นะครับว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยภาระการพิสูจน์ตกแก่ฝ่ายใดเพราะเหตุใดจากคำถามนะครับจะเห็นได้ว่าโจทก์ภริยาฟ้องแบ่งที่ดินมีโฉนดนะครับซึ่งเป็นสินสมรสจากสามีและอ้างว่าที่ดินดังกล่าวซื้อมาหลังจดทะเบียนสมรสกันโดยโฉนดที่ดินครับระบุชื่อสามีเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์นะครับก็คือพูดง่ายๆไม่ได้ระบุชื่อสามีภริยาคู่กันนะฮะก็อาจจะด้วยความรักนะครับกับสามีก็เลยให้สามีคนเดียวนะครับสามีก็ให้การว่าที่ดินดังกล่าวเป็นสินส่วนตัวครับกรณีดังกล่าวมีภาระการพิสูจน์ตกแก่ฝ่ายใดเพราะเหตุใดอ่ะทีนี้เรามาดูช้อยกันนะครับช้อยนะครับมีอยู่5ช้อยด้วยกัน1ภาระการพิสูจน์ตกแก่โจทก์เพราะเป็นฝ่ายเริ่มคดีนะครับ2ภาระการพิสูจน์ตกแก่โจทก์เพราะโจทก์อ้างประโยชน์จากข้อสันนิษฐานตาม1474นะครับที่ว่าสินสมรสได้แก่ทรัพย์สินที่คู่สมรสได้มาระหว่างสมรสและกรณีที่เป็นสงสัยนะครับให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นสินสมรสซึ่งตรงกับประเด็นข้อพิพาทนะครับและ3ครับภาระการพิสูจน์ตกแก่จำเลยเพราะโจทก์อ้างประโยชน์จากข้อสันนิษฐานเบื้องต้นตามมาตรา1474นะครับที่ว่าสินสมรสได้แก่ทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมรสนะครับและกรณีเป็นที่สงสัยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นสินสมรสจำเลยจึงต้องนำสืบหักล้างข้อสันนิษฐานซึ่งตรงกับประเด็นข้อพิพาทนะครับและกรณีที่4ครับก็จะพูดถึงมาตรา127นะครับเป็นกรณีที่เกี่ยวกับการที่อ้างเอกสารมหาชนนะครับได้รับการสันนิษฐานไว้ว่าถูกต้องซึ่งตรงกับประเด็นข้อพิพาทนะครับจะเห็นได้ว่าในแต่ละช้อยเนี่ยครับจะมีความแตกต่างกันแต่จะเป็นการวัดครับว่านักศึกษาเข้าใจเรื่องภาระ

การพิสูจน์ไหมถ้านักศึกษาจำตัวบทนะครับมาตรา1474ได้นะครับเกี่ยวกับสินสมรสนะครับนักศึกษาก็จะทราบว่าสินสมรสเนี่ยครับก็คือทรัพย์สินที่คู่สมรสได้มาระหว่างสมรสเพราะฉะนั้นหลักครับก็คือว่าถ้ามีใครมานำสืบนะครับมานำสืบว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยไม่ตรงกับประเด็นคำถามนะครับก็คือกรณีที่โจทย์นะครับที่โจทย์นี่นะครับที่โจทย์กล่าวอ้างนะครับที่โจทย์กล่าวอ้างนะครับภาระการพิสูจน์ก็ระบุเลยว่านะครับทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสินสมรสนั่นเองเมื่อสามีให้การดังกล่าวว่าเป็นสินส่วนตัวครับสามีจึงมีหน้าที่ภาระการพิสูจน์ครับว่ากรณีดังกล่าวเป็นสินส่วนตัวนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นประโยชน์จากข้อกฎหมายในเรื่องข้อสันนิษฐานนี้จึงตกแก่โจทย์ภรรยานะครับก็คือได้ประโยชน์นั่นเองนะครับส่วนจำเลยก็คือสามีก็ต้องนำสืบครับนำสืบหักล้างข้อสันนิษฐานมาตรา1474ให้ได้ถ้านำสืบไม่ได้นะครับก็อาจจะแพ้คดีได้นะครับก็คือทำให้ทรัพย์สินดังกล่าวเนี่ยเป็นสินสมรสนั่นเองนะครับแม้ว่าจะมีชื่ออยู่ในโฉนดที่ดินก็ตามนะครับจากที่กล่าวมานะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ3นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะต้องหมั่นนะครับศึกษาตัวบทนะครับเพื่อทำความเข้าใจว่าเป็นไปตามมาตราไหนนั่นเองสำหรับวันนี้รายการเพื่อการศึกษาครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

สวัสดีครับนักศึกษาเรามาพบกันในหน่วยที่13นะครับเรื่องของภาษีทางหน้าที่จ่ายนะครับหรือว่า withholding tax นะครับอย่าเพิ่งเบื่ออาจารย์นะครับเรามาเจอกันทั้งหมด2เทปนะครับหน่วยที่9ก็เจอไปแล้ว1เทปนะอันนี้หน่วยที่13นะครับก็มาเจออีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับทางหน้าที่จ่ายนะครับก็จะประกอบไปด้วยทั้งหมด3ตอนนะครับเรามาดูตอนที่1นะครับเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีหักหน้าที่จ่ายนะว่าเอ๊ะมันคืออะไรนะครับเรามาดูความหมายแล้วก็ลักษณะของภาษีอากรภาษีทางหน้าที่จ่ายนะก็หมายถึงภาษีเงินได้ทางหน้าที่จ่ายนะครับตอนที่หมายถึงการที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ที่จ่ายเงินได้นะพึงประเมินมีหน้าที่หักหรือว่ากันเงินเอาไว้นะซึ่งต้องจ่ายให้กับผู้รับเงินใช่ปะแล้วก็นำส่งให้กับภาครัฐนะครับเช่นสมมติว่านักศึกษาต้องจ่ายนะจ่ายค่าใช้จ่ายตัวหนึ่งค่าโฆษณานะครับ10,000บาทนะครับแล้วกฎหมายจะบังคับว่าจะต้องหักเอาไว้นะครับ 2% นะครับดังนั้นเราห้ามจ่าย 10,000 บาทให้กับผู้รับเงินนะเราต้องการเอาไว้ 2% แล้วเราก็จ่ายแค่ 9,800 บาทอีก200บาทนะครับเราก็นำส่งให้กับกรมสรรพากรนะครับประโยชน์ของภาษีเงินได้นะหักหน้าที่จ่ายมีอะไรบ้างก็มีทั้งหมด2ส่วนนะส่วนของภาครัฐแล้วก็ส่วนของภาคเอกชนนะครับอย่างที่บอกว่ามีประโยชน์หลายข้อเลยแต่ผมขอยกตัวอย่างมานะครับฝ่ายละ1พอนะครับเนื่องจากเวลามีน้อยนะครับภาครัฐก็คือ1ก็คือเป็นรายได้ของภาครัฐนะอย่างที่บอกไปว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับต้องหาเงินเข้ามาจุนเจือนะครับทุ

เดือนนะครับเพื่อให้พอกับรายจ่ายเพียงพอกับรายจ่ายที่มีนะครับก็ต้องมีการหักณที่จ่ายเอาไว้ตอนทุกๆเดือนนะครับแล้วก็ให้ภาคเอกชนนำส่งภาคเอกชนก็เป็นการบรรเทาภาระภาษีนะเมื่อสิ้นปีนะสามารถใช้สิทธิ์ในการเลือกเสียภาษีได้นะเราเอาหักณที่จ่ายนะหรือเรียกว่า50ทวีนะครับหักเอาไว้นะครับแล้วพอถึงเวลาสิ้นปีก็สามารถเอาไปเคลมได้นะครับเอาไปหักจากภาษีตอนที่ต้องเสียได้นะครับเช่นตอนสิ้นปีเราต้องเสียภาษี 10,000 บาทแต่เราโดนหักเอาไว้ 9,000 บาทเราก็เสียภาษีเฉพาะ 1,000 บาทนะครับอันนี้เป็นประโยชน์หน้าที่ของผู้หักณที่จ่ายนะครับก็จะต้องคำนวณภาษีนะออกหนังสือรับรองนะหรือว่าเรียกว่า50ทวีนะนำส่งภาษีทางหน้าที่จ่ายนะครับนะแล้วก็ยื่นแบบเมื่อตอนสิ้นปีนะครับแล้วก็จะทำบัญชีพิเศษนะครับนะก็หวังว่านะครับตอนที่1นะความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีทางหน้าที่จ่ายก็อาจจะมีประโยชน์นะสำหรับนักศึกษาบ้างนะครับอย่าลืมนะครับฟังแล้วก็อย่าลืมช็อตโน้ตด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับตั้งคำถามนะแล้วก็ตอบคำถามนะลองสมมติว่านักศึกษาเป็นอาจารย์ดูลองเดาซิว่าตอนที่1เนี่ยนะอาจารย์จะเอาข้อสอบแบบไหนนะครับก็หวังว่าตอนที่1นะครับอาจจะมีประโยชน์แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่2ต่อเลยนะครับครับเรามาเจอกันในตอนที่2นะเรื่องของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหักหน้าที่จ่ายนะครับคือชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นบุคคลธรรมดาหักหน้าที่จ่ายนั่นหมายความว่าบุคคลธรรมดาหักนะครับอ่ะเรามาดูเนื้อหานะครับตอนที่2นะครับจะเป็นเรื่องของการคำนวณเป็นส่วนใหญ่นะครับตัวทฤษฎีนะครับอาจารย์ก็ขอให้นักศึกษากลับไปทบทวนนะครับอย่างที่บอกในหน่วยนี้นะครับในหน่วยที่13นักศึกษาต้องศึกษาหน่วยที่10แล้วก็หน่วยที่11มาก่อนนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการต่อยอดเรื่องของค่าใช้จ่ายเอ๊ะหากบุคคลธรรมดาเนี่ยหักตามกฎหมายแล้วเนี่ยนะให้หักค่าใช้จ่ายได้กี่เปอร์เซ็นต์นะ 50% ไม่เกิน 100,000 นะครับตรงเนี้ยต้องไปศึกษาหน่วยที่10นะ10หรือ11ผมจำไม่ได้นะแต่คือจะเป็นเรื่องของบุคคลธรรมดานะครับแล้วเอ๊ะค่าลดหย่อนมีอะไรบ้างนะครับซึ่งในหน่วยที่13เนี่ยก็จะขอยกมาเป็นเคสเลยนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูตัวอย่างแรกเลยนะครับนะอย่างเช่นบริษัทนะครับเขาจ่ายเงินเดือนให้บุคคลธรรมดา1คนก็คือให้กับพนักงาน1คนนะเดือนละ 50,000 บาทนะในปีพ.ศ.นะครับ25สมมติเป็น67นะโดยนะบุคคลนี้เขาบอกว่าเขาได้แจ้งสิทธิ์การหักลดหย่อนเอาไว้นะว่าเขามีภรรยานะชอบด้วยกฎหมาย1คนนะครับแล้วภรรยาไม่มีรายได้นะมีบุตร1คนศึกษาอยู่นะแล้วของตัวเองก็มีการทำเบี้ยประกันชีวิตของตนเอาไว้กรมธรรม์อายุ10ปีจ่ายภาษีปีละ 10,000 บาทนะบริษัทต้องหักแล้วก็คำนวณภาษีหักณที่จ่ายเอาไว้แล้วก็นำส่งเอาไว้เดือนละกี่บาทนะครับอย่างที่บอกเนี่ยนะครับอย่างที่บอกหน้านี้นะครับก็อย่าลืมนะว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตนะครับตามกฎหมายเนี่ยต้องมีอายุกี่ปีถึงจะนำมาหักได้นำมาเป็นค่าลดหย่อนได้ต้องไปศึกษาหน่วยที่10นะครับเรามาดูวิธีการคำนวณ นะหักหน้าที่จ่ายนะเงินเดือนเสมือนหนึ่งว่าได้จ่ายทั้งปีนะก็คือเดือนละ 50,000 บาท1ปีก็คือ12นะคูณกันไปก็เท่ากับ 600,000 บาทนะหักค่าใช้จ่าย 50% ไม่เกิน 100,000 บาทนะอย่างที่บอกค่าใช้จ่ายบุคคลธรรมดาเนี่ยจะเป๊ะเลยนะครับเอา 50% คูณกับ 600,000ปรากฏว่าได้ 300,000 กฎหมายบอกว่าเอ้ยไม่ได้นะคุณจะหัก 300,000 ไม่ได้คุณต้องหัก 100,000 บาทดังนั้นหักได้แค่ 100,000นะครับเอา 600,000 ลบ 100,000 ก็จะเป็นเงินได้หลังค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 500,000 บาทหักค่าใช้จ่ายเสร็จปุ๊บหักค่าลดหย่อนต่อลดหย่อนตัวแรกเลยคือของส่วนตัวคือ 60,000 บาทถัดมาลดหย่อนคู่สมรสคือ 60,000 บาทลดหย่อนบุตร1คนนะ 30,000 บาทลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตนะส่วนตัวนะครับ 10,000 บาทนะจันขอใช้ 10,000 บาทในปัจจุบันก็อาจจะเป็น 100,000 บาทหรือ 60,000 บาทหรือ 50,000 บาทก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วเสร็จปุ๊บนะเราก็เอาค่าลดหย่อนรวมกันนะ 60,000 บวก 60,000 เป็น 120,000 นะบวก 30,000 นะเป็น 150,000 บวก 10,000 เป็น 160,000 นะแล้วเราก็เอา 500,000 ลบ 160,000 นะเท่ากับ 340,000 บาทนะตรงนี้นะอย่าลืมว่ามันจะเป็นแพทเทิร์นเลยนะว่าเงินเดือนนะรายได้หักค่าใช้จ่ายแล้วก็หักค่าลดหย่อนนะคงเหลือเป็นเงินได้สุทธินะครับ 340,000 บาทนะมีข่าวดีนะนักศึกษาบางคนอาจจะบอกโอ้อาจารย์เวลาสอบนะตัวเลขมันเยอะนะครับแล้วมาเนี่ยนะครับก็ไม่เคยใช้เครื่องคิดเลขเลยนะครับอย่างที่บอกว่าตอนนี้นะครับที่ข่าวดีก็คือว่ามหาวิทยาลัยนะโดยเฉพาะในหลายวิชานี้ของวิชาบัญชีนะครับก็อนุญาตอนุโลมให้ใช้เครื่องคิดเลขได้นะเป็นเครื่องคิดเลขแบบธรรมดานะครับก็สามารถกดได้เพราะฉะนั้นข้อสอบก็อาจจะยากขึ้นนะครับก็เอา500,000 ลบ 160,000 บาทก็จะเหลือ 340,000 บาท

าทแล้วเราก็เอา 340,000 บาทเนี่ยนะครับเอามานะคำนวณภาษีนะตามอัตราก้าวหน้านะแบบขั้นบันไดนะสังเกตว่าด้านซ้ายจะเป็นแบบขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3นะเราเรียกว่าเป็นแบบขั้นบันไดนะเราเอา 340,000 นะมาหาทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นนะโดยส่วนใหญ่จากประสบการณ์ที่ผมไปสอนนักศึกษามานะครับนักศึกษาจะเข้าใจผิดนะเข้าใจว่า 340,000 บาทเนี่ยอยู่ที่ 10%นะก็เอา 340,000 บาทคูณ 10% เลยนะคำตอบคือ 34,000 บาทผิดนะครับเราต้องหาทีละขั้นนะหาทีละขั้นคือ1เอาขั้นแรกก่อนนะ0ถึง 150,000 บาทขั้นที่1เนี่ยกฎหมายบอกว่าไม่ต้องเสียภาษีหรอกนะได้รับการยกเว้นก็คือ0บาทนะแล้วเราก็นับไปนะเงินได้สุทธิตั้งแต่ 151,000 บาทถึง 300,000 เนี่ยช่วงนี้นะครับมันมีความยาวประมาณเท่าไหร่มีรายได้เงินได้ประมาณเท่าไหร่คำตอบคือ 150,000 บาทจะเอา 300,000 นะลบกับ 150,000 1บาทแล้วบวก1ก็คือช่วงนี้ประมาณ 150,000 นะครับก็คูณด้วย 5% ก็เท่ากับ 7,500 นะครับแล้วถัดไปขั้นที่3ก็คือเอา 301,000 นะโทษ 301,000 บาทคูณนะถึง 340,000 บาทนะก็คูณ 10% นะช่วงนี้ก็คือ 40,000 บาทนะ 40,000 บาทก็คูณ 10% ก็เท่ากับ 4,000 บาทแล้วเอาทั้งหมด3ขั้นมาบวกกันก็จะได้เป็นภาษีทั้งปีคือ 11,500 บาทนะแล้วเราก็หารด้วย12นะตกแล้วเราต้องหักนะที่จ่ายเอาไว้ประมาณเดือนละ 958.33 บาทสตางค์นะอันนี้เป็นหน้าที่ของฝ่าย HR ในการคำนวณแต่เราเป็นนะเจ้าของเงินเราก็ต้องพิสูจน์ด้วยนะครับเราต้องทดสอบด้วยว่าเขาคำนวณถูกไหมนะครับนะถัดไปในเรื่องของตัวเดิมนะครับแต่เป็นกรณีที่เข้ามาทำงานนะครับไม่ถึงปีนะครับก็คืออาจจะแค่10เดือนนะทุกอย่างเหมือนเดิมเลยนะครับแต่เงินได้สุทธิต่างกันนะครับประมาณ 100,000 บาทนะครับนะสังเกตดูนะครับว่าจะมีแค่2ขั้นนะขั้น1กับขั้น2นะครับก็จะเท่ากับว่าเสียภาษีทั้งปีประมาณ 4,500 บาทนะเราก็นะเอามานะเอาแค่10เดือนมาหักก็ 4,500 หาร10นะก็จะเท่ากับ450บาทนะครับถัดไปเป็นภาษีนะครับหักณที่จ่ายนะกรณีบุคคลธรรมดาหักเรื่องของค่าสิทธิ์แล้วก็ผลตอบแทนจากการลงทุนนะครับก็จะมีทั้งหมด2หัวข้อค่าสิทธิ์ก็อย่างเช่นพวกค่าลิขสิทธิ์นะครับก็มีวิธีการหักนะอย่างไรนักศึกษาก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมในชุดรายวิชานี้นะอันนี้ไม่ยากผมก็ขออนุญาตข้ามนะไม่อธิบายมากนะครับถัดไปเรื่องของผลตอบแทนจากการลงทุนนักศึกษามีเงินนะไปฝากธนาคารเอาไว้นะให้ผลตอบแทนมานะหักอย่างไรนะครับก็ลองศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับถัดไปเรื่องของการหักค่าเช่าทรัพย์สินวิชาชีพอิสระการรับเหมานะครับธุรกิจพาณิชย์นะครับก็จะขอยกตัวอย่างนะครับในส่วนของนะครับในเรื่องของตัวนี้นะครับถ้าเป็นบริษัทอินเตอร์ไทม์นับจ่ายค่าที่ปรึกษาทางกฎหมายให้กับนะนายโรเบิร์ตไวท์ซึ่งเป็นชาวอังกฤษนะจำนวน 300,000 บาทจะต้องหักอย่างไรบ้างนะครับเช่นค่าที่ปรึกษาที่จ่ายคือ 300,000 บาทนะครับหักเอาไว้ 15% ก็คือ 45,000 บาทอันนี้หักแล้วนะครับบริษัทไม่ได้เก็บเอาไว้นะครับบริษัทต้องนำส่งนะครับกรมสรรพากรนะครับด้วยยอดเงิน 45,000 บาทนะดังนั้นบริษัทอินเตอร์ไทม์จะต้องหักภาษีนะครับเอาไว้ 45,000 บาทนะแล้วก็โอนเงินนะจ่ายให้กับนายโรเบิร์ตไวท์จำนวน 255,000 บาทนะอย่างนี้ก็สามารถเป็นข้อสอบได้นะครับบางครั้งนะข้อสอบอาจจะไม่ได้ถามนะว่าหักเอาไว้กี่เปอร์เซ็นต์นะถามความจำก็คือง่ายเกินไปก็อาจจะถามว่าอาจจะหักเอาไว้กี่บาทก็แอดวานซ์ขึ้นมานิดนึงนะ 45,000 บาทหรืออาจจะแอดวานซ์ขั้นสุดเลยก็คือถามว่าโอนเงินไปให้กับนายโรเบิร์ตกี่บาทนะบางคนคือเจอข้อสอบง่ายๆมานะหรือว่าจำมาก็เอ๊ะจำมานะหักเอาไว้ 15% แต่พอเวลาที่ข้อสอบถามว่าโอนเงินไปกี่บาทตอบไม่ได้เนี่ยก็คือเป็นการแอพพลายนะครับเป็นข้อสอบที่วิเคราะห์แล้วก็นำไปใช้นะครับถัดไปเป็นในเรื่องของกรณีหักณที่จ่ายเอาไว้กรณีขายนะครับอสังหาริมทรัพย์นะครับก็ลองศึกษาดูนะว่าหักเอาไว้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับนะถ้าศึกษาดูแล้วก็ถ้ามีคำถามก็สามารถโทรมาถามอาจารย์ที่สาขาวิชาได้นะเบอร์ที่ให้ไปเอาไว้ในหน่วยที่9นะครับมาดูตอนที่1นะครับตอนที่2ก็น่าจะมีประมาณเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับว่าสำคัญนะตอนที่2เรื่องของการหักบุคคลธรรมดาว่าหักเอาไว้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะครับค่าลดหย่อนมีอะไรบ้างนะลองศึกษาดูในส่วนของหน่วยที่10นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายจะพอๆกันจะเหมือนกันแต่จะต่าง

ตรงที่ค่ารถหย่อนนะครับว่าค่ารถหย่อนของบุคคลธรรมดาเนี่ยนอกจากตัวเองเขา60,000 บาทแล้วนะครับก็อาจจะต้องมีในเรื่องของภรรยานะครับภรรยา1 คนไม่มีรายได้เนี่ยก็สามารถเอามายืดรวมกันได้นะครับค่ารถหย่อนเรื่องของบุตรนะถ้ามีบุตรนะ1 คน 2 คนนะเรียนหนังสือแล้วก็ไม่เรียนหนังสือหักได้อย่างไรบ้างนะครับเรื่องของการลงทุนนะครับถ้านักศึกษามีเงินเหลือเยอะจะไปลงทุนยังไงบ้างถึงจะนะลงทุนเสร็จปุ๊บแล้วมีรายได้เข้ามาต้องยื่นนะยื่นแบบแล้วก็นำส่งด้วยนะบางคนอาจจะมีรายได้เรื่องของมีรายได้ค่าเช่าคอนโดรายได้ค่าเช่าบ้านนะครับก็ต้องยื่นแบบแล้วก็นำส่งด้วยแล้วก็ในเรื่องของเงินบริจาคก็ต้องไปศึกษาหน่วยที่10เพิ่มเติมนะสมมุติว่าถ้านักศึกษาศึกษาตอนที่2แล้วเรื่องของบุคคลธรรมดาทางนักจ่ายแล้วอาจยังมีความรู้ไม่เพียงพอก็ศึกษาหน่วยที่10ประกอบคู่กันไปด้วยแล้วก็ดูวิธีการคำนวณประกอบของตอนที่2ก็หวังว่าตอนที่2ก็อาจจะมีประโยชน์นะสำหรับนักศึกษาที่จะไปเตรียมตัวในการสอบนะเดี๋ยวเราไปพบกันตอน3ต่อครับครับเรามาสู่ตอนที่3นะครับซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของหน่วยที่13นะครับตอนที่1ก็จะเป็นเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทางหน้าที่จ่ายนะครับตอนที่2ก็จะเป็นเรื่องของภาษีเงินได้นิติบุคคลโทษภาษีตอนที่2ก็จะเป็นเรื่องของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทางหน้าที่จ่ายตอนที่3ก็จะเป็นเรื่องของนิติบุคคลทางหน้าที่จ่ายนะครับนะเรามาดูกันว่าถ้าบริษัทนะครับเขามีการจ่ายค่าใช้จ่ายเนี่ยต้องมีการหักเงินไว้กี่เปอร์เซ็นต์หักไว้เท่าไรบ้างนะครับเรามาดูในส่วนของการขายอสังหาริมทรัพย์นะครับกฎหมายกำหนดให้นะครับการขายอสังหาริมทรัพย์ผู้จ่ายเงินได้ต้องหักนะภาษีเอาไว้ร้อยละ1ของเงินได้นะครับเรื่องของส่วนราชการนะครับจ่ายเงินได้นะส่วนราชการต้องคำนวณภาษีเอาไว้ร้อยละ1นะครับของเงินได้พึงประเมินนะโดยกระทรวงการคลังก็ได้วางแนวทางปฏิบัติเอาไว้นะว่าให้หักเอาไว้นะตั้งแต่500 บาทขึ้นไปนะครับอันนี้สำหรับหน่วยงานภาครัฐนะครับถ้าเป็นเอกชนนะว่าอาจจะเป็น 1,000 บาทขึ้นไปนะครับนะมาดูตัวอย่างนะครับเช่นกระทรวงสาธารณสุขนะครับจ่ายเงินซื้อเครื่องมือแพทย์นะครับให้กับบริษัทนะก็หมายความว่าบริษัทนะเอกชนนะเขาขายเครื่องมือนะเครื่องมือแพทย์นะอาจจะเป็นเตียงนะครับเตียงผู้ป่วยนะเครื่องฟอกไตนะพวกนี้นะจ่ายไป 700,000 บาทนะคำถามคือหน่วยงานภาครัฐจะต้องจ่ายเงินกี่บาทนะเรามาดูวิธีการคำนวณนะครับนะกรณีสาธารณสุขนะซึ่งเป็นหน่วยงานทางราชการเงินได้พึงประเมินนะครับค่าซื้อขายสินค้าให้กับบริษัทนะซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศไทยตั้งแต่500บาทขึ้นไปก็ต้องคำนวณแล้วก็หักภาษีไว้ในอัตราร้อยละ1ก็คือเราก็เอา 700,000 นะครับที่ต้องจ่ายคูณกับ 1% นะก็จะเท่ากับ 7,000 บาทนะแล้วเราก็หักเอาไว้นะเราก็จ่ายให้กับบริษัทเขาด้วยยอด 700,000 นะลบด้วย 7,000 ประมาณ 600,000 กว่าบาทนะครับนะอย่างที่บอกว่าลักษณะข้อสอบนะอาจจะไม่ถามเป็นเปอร์เซ็นต์นะอาจจะไม่ถามว่าหักเอาไว้กี่บาทแต่ถามว่าจ่ายเงินไปกี่บาทนะครับนะถัดไปมาดูในส่วนของบริษัทนะครับหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศต้องมีหน้าที่เสียภาษีให้กับประเทศไทยตามเงื่อนไขก็คือ1บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศทำกิจการในประเทศไทยนะครับก็ต้องเสียภาษีนะครับตามมาตรา40วงเล็บ2ถึงวงเล็บ6นะครับเรามาดูเรื่องของหักเอาไว้แล้ว15สำหรับกรณีนะครับเช่นเงินได้เนื่องจากหน้าที่นะครับหรือตำแหน่งงานที่ทำในประเทศไทยนะครับเช่นค่าธรรมเนียมค่าในหน้านะครับนะค่าอย่างกู๊ดวิวดอกเบี้ยพันธบัตรนะดอกเบี้ยเงินฝากดอกเบี้ยหุ้นกู้นะเงินได้จากวิชาชีพอิสระหรือว่านะพวกการบัญชีประณีตศิลปกรรมพวกนี้นะครับนะหักเอาไว้ร้อยละ10นะอย่างเช่นเงินปันผลนะตามมาตรา40วงเล็บ4นะข้อขอขายเงินปันผลก็หักเอาไว้ร้อยละ10นะอย่างเช่นนะครับบริษัทต่างประเทศเนาะบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นนะครับเขาก็มาลงทุนนะที่ประเทศไทยนะพอถึงเวลานะบริษัทประเทศไทยก็มีกำไรใช่ป่ะก็บริษัทลูกที่ประเทศไทยก็โอนเงินปันผลให้กับบริษัทแม่นะสมมติโอนไป1ล้านบาทนะกฎหมายก็กำหนดเอาไว้ว่าต้องหักเอาไว้ 10% นะครับก็ดังนั้นจะโอนไป1ล้านเต็มๆไม่ได้นะต้องโอนไปแค่ 900,000 บาทนะครับอีก 100,000 บาทนะ 10% ที่หักที่คูณไว้เอา 10% คูณกับ1ล้านนะเป็น 100,000 นะต้องนำส่งกรมสรรพากรนะเพราะอย่างที่บอกว่าเนี่ยก็คือกฎหมายกำหนดเอาไว้ถ้าเกิดว่าโอนไป1ล้านบาทแล้วไม่หักเอาไว้ก็มีความผิดนะครับ
ถ้าเกิดว่าเวลาที่เจ้าที่ของกรมเขามาตรวจสอบและพบเจอก็ต้องจ่ายภาษีย้อนหลังนะครับอันนี้ก็ตัวอย่างนะครับว่าบริษัทเจแปนจะจ่ายเงินปันผลให้กับบริษัทสำนักงานใหญ่บริษัทแม่นะที่ประเทศญี่ปุ่นจำนวน5ล้านบาทนะเนี่ยก็ต้องเข้าเงื่อนไขนะตามมาตรา70นะก็คือ1สำนักงานใหญ่หรือว่า Head Office เป็นนิติบุคคลตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศนะครับสำนักงานใหญ่ไม่ได้เข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทยก็คือให้บริษัทลูกเข้ามานะครับแล้วก็ได้รับเงินปันผลที่จ่ายจากในประเทศไทยนะก็ต้องคำนวณแล้วก็หักเอาไว้ 10% นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่บอกไปนะว่าวิธีการคำนวณ นะครับ5ล้านคูณ 10% ก็เท่ากับ 500,000 บาทนะครับหักเอาไว้แล้วก็ยื่นนะแบบฟอร์มพงศ์ดอนะครับพงศ์ดอ54นะพงศ์ดอ54นะสำหรับบริษัทเจแปนนะครับก็โอนเงินไปที่ญี่ปุ่นแค่4ล้าน5นะครับหลังหักภาษีหักหน้าที่จ่ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาษีตัวหนึ่งนะผมเดาว่าทุกคนก็จะเจอตัวนี้ค่อนข้างเยอะนะครับตามมาตรา3เตระสะนะครับเป็นบทบัญญัตินะในการให้นะอำนาจอธิบดีกรมสรรพากรในการออกคำสั่งนะให้กับผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินนะต้องหักภาษีเอาไว้นะครับเฉพาะการจ่ายเงินได้พึงประเมินให้แก่ผู้รับนะตามสัญญารายหนึ่งรายหนึ่งมีจำนวนรวมกันตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปนะครับอย่างที่บอกอันดับแรกเลยอันนี้อ่านว่ามาตรา3เตระสะนะครับไม่อ่านว่าตามมาตรา3เตระสะนะครับอ่านว่า3เตระสะแล้วก็เวลาที่เอกชนนะมีการจ่ายเงินนะด้วยกันนะเช่นจ่ายค่าโฆษณาจ่ายค่านะให้กับเอกชนด้วยกันนะอธิบดีกรมสรรพากรก็บอกออกมาตรา3เตระสะออกมาว่านะถ้าคุณจ่ายค่าอะไรก็แล้วแต่นะตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปนะครับก็ให้หักเอาไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าไม่ถึงก็อาจจะไม่ต้องหักนะครับแต่ถ้ามีสัญญาก็ต้องหักนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วหักยังไงบ้างนะครับกรณีแรกเลยนะครับกรณีจ่ายเงินได้พึงประเมินประเภทที่5นะครับประเภทที่5คือค่าเช่านะค่าเช่าตรงนี้บางคนมาถึงหน่วยที่13แล้วนะอาจจะต้องขอรีเพย์อีกรอบหนึ่งนะว่าเอ๊ะประเภทเงินได้พึงประเมินนะมีทั้งหมดกี่ประเภทนะก็ต้องกลับไปดูที่หน่วยที่10ใช่ไหมบุคคลธรรมดานะมาตรา40วงเล็บ1ถึงวงเล็บ8นะนักศึกษาต้องจำให้แม่นจำให้ขึ้นใจเลยนะสำหรับบุคคลธรรมดาว่าวงเล็บ1คืออะไรวงเล็บ2คืออะไร3 4 5นะคืออะไร6 7 8มีอะไรบ้างนะอย่างเช่นประเภทที่5คือค่าเช่านะค่าเช่าเนี่ยหรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้จากการให้เช่าทรัพย์สินจะให้เช่าคอนโดนะให้เช่าพื้นที่นะเป็นออฟฟิศนะให้เช่าบ้านนะครับตรงเนี้ยต้องหักเอาไว้ด้วยนะกรณีที่บริษัทจะไปลงทุนนะซื้อคอนโดนะเป็นของบริษัทแล้วก็อาจจะให้ใครเช่าก็แล้วแต่นะหรือว่าบริษัทนะตามแถวๆกรุงเทพนะครับแถวๆสุขุมวิทสีลมเนี่ยก็จะมีอาคารนะให้เช่านะเป็นชั้นๆเป็นฟลอร์เลยเนี่ยเวลาที่เราจ่ายใช่ป่ะเราไปเช่าเขานะไปเช่าพื้นที่ทำออฟฟิศแล้วเราจ่ายให้เขาเนี่ยเราต้องหักเอาไว้ 5% นะครับซึ่งกฎหมายกำหนดเอาไว้ด้วยถ้าไม่หักก็จะมีความผิดนะครับนะค่าเช่า 20,000 หักเอาไว้ 5% นะครับแล้วเวลาจ่ายก็ต้องจ่ายด้วยยอดที่ไม่เต็มนะแล้ว 5% ก็ทำไมก็นำส่งกรมสรรพากรนะครับอันนี้ก็เป็นบริษัทนะครับหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนะที่ประกอบกิจการต้องจ่ายเอาไว้ 5% เหมือนกันนะครับนะมาดูถัดมาเรามาดูประเภทที่6ใช่ไหมครับเรื่องของเงินได้จากวิชาชีพอิสระนะครับให้แก่ผู้รับนะซึ่งเป็นนิติบุคคลเหมือนกันนะวิชาชีพอิสระก็อย่างเช่นพวกบัญชีใช่ไหมบัญชีเรื่องของการตรวจสอบบัญชีนะครับถ้าบริษัทเรานะให้สำนักงานบัญชีนะครับมาตรวจสอบบัญชีให้นะหรือว่าให้ผู้ตรวจสอบบัญชีมาสอบบัญชีให้เราก็ต้องหักนะที่จ่ายเอาไว้ 3% ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ผมว่าคนที่นักศึกษาที่ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยก็อาจจะจะง่ายนิดนึงนะอาจจะผ่านเรื่องนี้ได้อาจจะต้องอาจใช้เวลาน้อยในการเตรียมตัวมากกว่านักศึกษาที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการทำงานนะครับแต่ก็ขอเอาใจช่วยอันนี้ไม่ยากนะครับซึ่งภาษีตรงนี้ก็อยากจะบอกว่าก็สำคัญนะสำหรับนักศึกษาที่จะต้องเตรียมตัวไปสอบ TA หรือว่า CPA นะหรือว่าสอบในรายไปสอบในรายวิชาในชุดวิชาบัญชีภาษีอากรเพราะว่าข้อสอบนี้ก็เนื้อหาที่สำคัญนะเพราะเอาพอที่หลังจากที่เราเรียนจบแล้วก็เอาไว้ใช้ในการทำงานได้นะครับเนี่ยเรามาดูเรื่องของเรามาดูกันต่อนะว่ามีอะไรบ้างคนจ่ายคนนั้นก็เป็นคน

0: ับหักเอาไว้ 2% สำหรับค่าโฆษณาวิธีการนะครับก็อย่างที่บอกนะว่าตอนที่3นะก็สำคัญนะสำหรับในการที่จะไปทำงานนะครับตอนที่1ก็ตอนที่1 2 3นะครับก็สำคัญไม่แพ้กันแต่ตอนที่3ก็สำคัญพอๆกันนะครับอย่างที่บอกว่าหักหน้าที่จ่ายนะสำหรับบริษัทนะครับก็เป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างที่จะอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงสำหรับนักศึกษาที่ยังไม่เคยทำงานเลยถ้าเกิดว่าบางคนทำงานแล้วก็อาจจะง่ายนะสำหรับเรื่องของมาตรา3ตัวรักษาซึ่งมาตรา3ตัวรักษาก็จะออกข้อสอบก็ค่อนข้างเยอะนิดนึงนะเนื่องจากนักศึกษาต้องมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็เอาไปใช้ในการต่อยอดในหน่วยอื่นๆต่อไปแล้วก็เรื่องการทำงานนะว่าภาษีเรื่องของค่าจ้างนะค่าจ้างทำของนะค่าจ้างบริการนะครับทำยังไงหักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับค่าโฆษณาหักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็เรื่องของการตรวจสอบการรับทำบัญชีหักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้ก็ลองไปกลับไปศึกษาดูแล้วก็ลองฝึกการคำนวณดูนะตัวนี้นะครับเนื่องจากเนื้อหามันมีเยอะนะอาจารย์ก็เลยไม่ได้ลงเรื่องของการคำนวณมากนะครับอย่างที่บอกคือการคำนวณนะเวลาที่นักศึกษาคำนวณอย่าลืมว่าการคำนวณหักหน้าที่จ่ายเราต้องคำนวณก่อนภาษีมูลค่าเพิ่มนะความหมายนักศึกษาลองหลับตาแล้วก็นึกภาพตามอาจารย์นะครับว่าแบมกับภาษีนะหรือว่าอินวอยซ์ต่างๆนะครับมันจะมีข้างล่างสุดมุมล่างขวามือนะครับก็จะมียอดค่าใช้จ่ายนะยอดภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็ยอดที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเวลาที่นักศึกษานะครับจะคำนวณหักหน้าที่จ่ายสำหรับบริษัทนะสมมุติว่านักศึกษาจะจ่ายค่าโฆษณานะครับ10,000 บาทจะ10,000ขออนุญาตใช้เครื่องคิดเลขนะครับ10,000 บาทนะก็เอา10,000 บาทจะมาคูณด้วย 2% นะ 2% ก็เท่ากับ200 บาทนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าบางบริษัทเขาจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มใช่ไหมเขาก็จะแจ้งหนี้เรามาว่า 10,000 บาทคูณด้วย 7% นะก็จะเป็น70นะแล้วก็บวกกับ 10,000 บาทนะก็จะเป็น 1,700 บาทตรงเนี้ยเป็นยอดหลังแวตนะพอเวลาที่เราจ่ายนะให้กับบริษัทนะที่เขาจะรับเงินก้อนนี้ไปค่าโฆษณาไปเราอย่าลืมหักออกไปหัก200ออกไปด้วยนะครับก็คือเอา 10,000 บาทนะคูณด้วย 2% สำหรับค่าโฆษณาก็เป็น200ใช่ป่ะแล้วก็เอายอดหลังภาษีคือ 10,000 นะ700บาทนะลบด้วย200เพราะฉะนั้นก็จะต้องจ่ายให้กับทางบริษัทประมาณ 1,500 บาทนะครับเราไม่ได้จ่ายอยู่ที่ 10,700 บาทนะก็หวังว่าตอนที่3นะก็อาจจะมีประโยชน์นะสำหรับนักศึกษาที่เตรียมตัวในการสอบนะไม่มากก็น้อยนะอย่าลืมนะครับหลังจากที่ศึกษาตอนที่นะหน่วยที่13นะเรื่องของหักหน้าที่จ่ายนะตอนที่1เรื่องของความรู้ทั่วไปตอนที่2หักหน้าที่จ่ายสำหรับบุคคลธรรมดานะตอนที่3หักสำหรับบริษัทไปแล้วก็อย่าลืมทบทวนนะฝึกการคำนวณฝึกโน้ตมาดูมาสรุปนะครับก็น่าจะช่วยได้จันก็หวังว่าทั้ง3ตอนจะมีประโยชน์สำหรับนักศึกษาที่เตรียมตัวในการสอบนะสอบไฟนอลนะในชุดวิชานี้เป็นอย่างยิ่งนะถ้ามีคำถามมีข้อสงสัยเรื่องของเนื้อหาชุดวิชาเรื่องการคำนวณเรื่องของ typing error นะครับเรื่องอาจจะมีบางเนื้อหาบางย่อหน้าบางพารากราฟที่อาจจะมีพิมพ์ผิดบ้างก็โทรมาที่สาขาวิชาได้นะที่สาขาวิชาวิทยาจัดการนะเบอร์โทร02-504-8181นะครับแล้วก็พบกันในวันรับปริญญาหรือว่าพบกันในวันสัมมนาประสบการณ์วิชาชีพบัญชีครับ
1: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
3: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตร

0: ริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
1: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-88
3: ในตอนที่1 นะคะจะเป็นเรื่องของภาษีเงินได้ปิโตรเลียมค่ะเวลาเราพูดถึงปิโตรเลียมนะคะก็ต้องถามว่านักศึกษานึกถึงอะไรบ้างค่ะถ้าพูดถึงปิโตรเลียมในมิติของกฎหมายที่มีคำนิยามอยู่นะคะก็จะหมายถึงน้ำมันดิบอันนี้เราน่าจะพอนึกภาพออกอยู่แล้วพอได้ยินปิโตรเลียมเราจะนึกถึงน้ำมันถูกไหมคะรวมถึงก๊าซธรรมชาติก๊าซธรรมชาติเหลวสารพลอยได้และสารประกอบไฮโดรคาร์บอนอื่นๆที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและอยู่ในสภาพอิสระนะคะไม่ว่าจะเป็นลักษณะของของแข็งของหนืดของเหลวก๊าซนะคะรวมไปถึงบรรดาไฮโดรคาร์บอนหนักที่อาจนำขึ้นมาจากแหล่งโดยตรงหรือใช้ความร้อนหรือกรรมวิธีทางเคมีนะคะแต่ไม่ได้มีความรวมถึงถ่านหินหินน้ำมันหรือหินอื่นที่สามารถได้มาจากการกลั่นเพื่อแยกเอาในส่วนของน้ำมันนะคะออกมาด้วยความร้อนหรือวิธีทางเคมีด้วยอันนี้คือความหมายที่ปรากฏอยู่ในกฎหมายนะคะอันนี้ก็คือเป็นภาพเนาะให้เห็นกว้างๆว่าเวลาเราพูดถึงเงินได้ปิโตรเลียมเงินได้ปิโตรเลียมเนี่ยปิโตรเลียมคืออะไรนะคะทีนี้นะคะถ้าหากเราจะมาทำความเข้าใจในส่วนของภาษีเงินได้ปิโตรเลียมเราอาจจะต้องทำความเข้าใจในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเลียมก่อนนะคะถ้าพูดถึงในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเลียมในประเทศไทยนะคะก็จะแบ่งง่ายๆออกเป็น2ยุคก็คือในส่วนของยุคต้นกับในส่วนของยุคปัจจุบันนะคะพอพูดยุคต้นกับยุคปัจจุบันหลายๆท่านอาจจะงงว่าเอ๊ะแล้วอะไรมาแบ่งเป็นตัวแบ่งเส้นขีดล่ะว่าอะไรคือยุคต้นอะไรคือยุคปัจจุบันนะคะถ้าหากพูดถึงในเรื่องของความเป็นมาในยุคต้นนะคะก็จะมองว่าเริ่มจากพ.ศ.หรือพุทธศักราชนะคะ2464ถึงพุทธศักราช2514ที่เราเริ่มมีกฎหมายเฉพาะดังนั้นนะคะเส้นขีดในการแบ่งเนาะว่าความเป็นมาของกฎหมายปิโตรเลียมในประเทศไทยยุคต้นกับยุคปัจจุบันเนี่ยแบ่งกันตรงไหนก็คือในจุดที่เรามีกฎหมายเฉพาะนะคะในการควบคุมดูแลในส่วนของปิโตรเลียมในประเทศไทยนั่นเองนะคะถ้าพูดถึงความเป็นมาในยุคต้นนะคะความเป็นมาของกฎหมายปิโตรเลียมในยุคต้นก็คือก่อนที่เราจะมีกฎหมายเฉพาะที่ใช้บังคับกับปิโตรเลียมโดยตรงนะคะเกิดอะไรขึ้นประเทศไทยนะคะในช่วงสมัยรัชกาลที่5กรุงรัตนโกสินทร์นะคะได้มีการนำสิ่งที่เรียกว่ารถไฟเข้ามาใช้เมื่อเรามีการใช้รถไฟในการขนส่งสิ่งที่ตามมาเราก็จะต้องมองหามีความต้องการเกิดขึ้นสำหรับในเรื่องของเชื้อเพลิงถูกไหมคะเราก็ต้องการเชื้อเพลิงสำหรับรถไฟที่เราใช้ในการขนส่งนั้นอยู่นะคะในช่วงแรกๆนะคะก็เลยต้องมีการสำรวจค้นหาช่วงแรกๆเนี่ยไม่ใช่ว่าใครก็ได้สามารถที่จะมาค้นหาหรือว่าสำรวจในส่วนของปิโตรเลียมได้นะคะในยุคแรกจะเป็นหน่วยงานของรัฐเท่านั้นเลยที่จะสามารถเข้าไปสำรวจนะคะในส่วนของปิโตรเลียมได้พอหลังจากนั้นต่อมาหน่วยงานของรัฐอาจจะไม่สามารถที่จะดำเนินการได้เต็มที่ครอบคลุมเพียงพอนะคะหรือว่ามีความสามารถในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆอาจจะไม่ครอบคลุมเท่ากับส่วนของเอกชนนะคะก็เลยมีการเปิดโอกาสเพิ่มเติมนะคะให้สิทธิ์กับเอกชนหรือนิติบุคคลไทยนิติบุคคลไทยนะคะในช่วงแรกที่เปิดโอกาสนี่คือเปิดโอกาสให้เอกชนจริงนะคะแต่เป็นเอกชนที่เป็นเอกชนที่เป็นสัญชาติไทยเท่านั้นนะเป็นนิติบุคคลที่เป็นสัญชาติไทยเท่านั้นนะคะในการดำเนินการนะคะสำรวจปิโตรเลียมภายใต้ตอนนั้นใช้กฎหมายว่าด้วยเหมืองแร่นะคะใช้กฎหมายว่าด้วยเหมืองแร่ต่อมานะคะความต้องการอาจจะมากขึ้นนะคะทำให้มีการขยายโอกาสในการสำรวจแล้วก็ขุดค้นในส่วนของปิโตรเลียมมากขึ้นนะคะจากเดิมเนี่ยตอนแรกเลยเป็นหน่วยงานของรัฐเนาะต่อมาเป็นขยายให้กับเอกช

คนนะคะหรือนิติบุคคลที่เป็นไทยสัญชาติไทยนะคะขยายต่อนะคะให้กับบริษัทต่างชาติเข้ามาสำรวจได้ด้วยนะภายใต้กฎหมายอะไรภายใต้กฎหมาย2 ส่วนนะคะอันแรกก็คือกฎหมายว่าด้วยเหมืองแร่นะคะกับอีกอันนึงก็คือกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนค่ะในทั้ง2 ส่วนนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อไหร่ที่เป็นในส่วนของกฎหมายว่าด้วยเหมืองแร่แปลว่าอะไรแปลว่าการสำรวจนั้นทำได้เฉพาะบนบกเท่านั้นเพราะว่าโดยลักษณะของกฎหมายเขาครอบคลุมเฉพาะพื้นที่ที่อยู่บนบกเท่านั้นนะคะจากนั้นก็เริ่มมีความพยายามในการขอว่าเอ้ยเราไปสำรวจในพื้นที่ทางน้ำด้วยได้ไหมล่ะเริ่มจากอ่าวไทยค่ะว่าถ้าจะขอสำรวจส่วนของปิโตรเลียมเนี้ยในพื้นที่ของอ่าวไทยได้ไหมเมื่อเริ่มมีการขอในลักษณะนี้ละค่ะที่ทำให้มีการริเริ่มที่จะร่างกฎหมายเฉพาะในส่วนของการสำรวจขุดค้นผลิตปิโตรเลียมเกิดขึ้นในประเทศไทยและสำเร็จในที่สุดนะคะแล้วก็ประกาศใช้ในปีพุทธศักราช2514ซึ่งก็คือสิ่งที่เราเรียกในยุคต่อมาก็คือยุคปัจจุบันก็คือตั้งแต่ที่เราเริ่มมีกฎหมายเฉพาะนะคะในส่วนของปิโตรเลียมขึ้นในประเทศไทยก็คือปีพุทธศักราช2514เนาะเมื่อสักครู่บอกไปแล้วนะคะในช่วงแรกเลยตอนที่ร่างใหม่ๆนะคะก็ครอบคลุมเพียงแค่นะคะการสำรวจบนบกกับอ่าวไทยเท่านั้นต่อมานะคะต่อมาก็มีการขยายขอบเขตค่ะขยายขอบเขตมีการแก้ไขกฎหมายขยายขอบเขตไปถึงในส่วนของทะเลอันดามันด้วยซึ่งความเสี่ยงในการดำเนินการในการสำรวจขุดค้นต่างๆนะคะในฝั่งการดำเนินการในฝั่งอันดามันทะเลอันดามันเนี่ยสูงกว่าในฝั่งอ่าวไทยแต่กฎหมายก็ขยายขอบเขตนะคะแล้วก็ครอบคลุมไปถึงจากนั้นมาสถานการณ์ในโลกนะคะเกิดอะไรขึ้นราคาน้ำมันมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆรัฐบาลเริ่มมองเห็นภาพแล้วว่าอุ้ยกรณีแบบนี้เราจะแบ่งปันผลประโยชน์กันอย่างไรล่ะนะคะแนวโน้มก็คือราคาสูงขึ้นเรื่อยๆก่อนหน้านั้นหลังจากที่เรามีกฎหมายตั้งแต่ปี2514นะคะมีการบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องของการแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างผู้ลงทุนนะคะผู้ลงทุนก็คือผู้ลงทุนในการขุดค้นต่างๆกรณีณช่วงแรกนะคะของการมีกฎหมายเฉพาะเนี่ยนะคะณช่วงแรกเนี่ยการแบ่งผลประโยชน์ก็คือผู้ที่เป็นเอกชนเป็นผู้ลงทุนนะคะพอผู้เป็นเอกชนลงทุนเสร็จแล้วนะคะก็จะแบ่งผลประโยชน์ครึ่งหนึ่งให้กับรัฐที่เป็นเจ้าของทรัพยากรในช่วงหลังต่อมาพอราคาแนวโน้มคือสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยยังไม่มีจุดว่ามันจะไปจบตรงไหนนะคะก็เลยจะต้องมีในเรื่องของการขอผลประโยชน์พิเศษนะคะซึ่งเป็นเงื่อนไขในการให้สัมปทานค่ะต่อมานะคะพอเรารู้ที่มาที่ไปความเป็นมาแล้วเนาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ปิโตรเลียมมี2ฉบับค่ะอันแรกก็คือพระราชบัญญัติปิโตรเลียมพ.ศ. 2514นะคะเป็นบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขอรับสัมปทานนะคะกำกับดูแลโดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกฎหมายฉบับที่2นะคะคือพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียมพ.ศ. 2514เช่นเดียวกันนะคะจะบัญญัติเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ให้กับรัฐนะคะกำกับดูแลโดยกรมสรรพากรค่ะทีนี้มาดูกันว่าแล้วใครล่ะที่มีหน้าที่ในการเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมนะคะมีอยู่2กลุ่มค่ะอันแรกก็คือบริษัทจำกัดนะคะหรือนิติบุคคลที่มีสภาพเช่นเดียวกับบริษัทจำกัดซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศและได้รับสัมปทานปิโตรเลียมหรือมีส่วนได้เสียร่วมกันในการรับสัมปทานนะคะอันนี้คือกรณีแรกเนาะ

่อส่งนะคะน้ำมันดิบนั้นออกนอกราชอาณาจักรคือพูดง่ายๆคือในกรณีที่2คือคุณได้ประโยชน์เนาะได้กำไรจากการส่งออกน้ำมันดิบนั้นนะคะอ่ะโอเคนะคะต่อมานะคะมาดูนิดนึงนะคะว่ามุมมองของปิโตรเลียมในประเทศไทยมองอย่างไรนะคะมุมมองคือเขามองว่าปิโตรเลียมเป็นทรัพยากรของรัฐนะคะเป็นทรัพยากรของรัฐเพราะฉะนั้นผู้ใดสำรวจนะคะหรือผลิตปิโตรเลียมไม่ว่าจะในที่ใดก็ตามไม่ว่าในพื้นที่นั้นจะเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลที่มีคนอื่นเป็นกรรมสิทธิ์ก็ตามนะคะกรณีแบบนี้ก็จะต้องได้รับสัมปทานด้วยนะเพราะเขาถือว่าเป็นทรัพยากรของรัฐนะคะคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับสัมปทานนะคะเป็นผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียมต้องมีอะไรบ้างนะคะอย่างน้อย2ข้อเนาะตามกฎหมายนะคะก็คือผู้ขอรับสัมปทานต้องเป็นบริษัทต้องเป็นนิติบุคคลนะคะจะเป็นสัญชาติไทยหรือสัญชาติที่เป็นต่างชาติต่างประเทศก็ได้นะคะแล้วก็จะต้องมีทุนมีเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์ด้วยนะคะทีนี้ในส่วนของภาษีเงินได้ปิโตรเลียมนะคะก็มีในส่วนของการยกเว้นการจัดเก็บภาษีเงินได้ให้แก่ผู้ประกอบการปิโตรเลียมด้วยเพราะอะไรเพราะว่าป้องกันไม่ให้เกิดการจัดเก็บภาษีซ้ำซ้อนค่ะนะคะลองมาดูรายละเอียดกันเนาะคร่าวๆนิดหนึ่งนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะก็คือจะมีการยกเว้นนะคะยกเว้นอะไรนะคะยกเว้นในส่วนของภาษีเงินได้นิติบุคคลเฉพาะภาษีอากรที่เก็บจากกำไรสุทธิหรือเก็บจากเงินได้อันต้องเสียภาษีตามพระราชบัญญัติเงินได้ปิโตรเลียมพ.ศ. 2514อันนี้คือกรณีแรกนะคะกรณีที่2นะคะก็คือเป็นกรณีที่ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเฉพาะภาษีอากรจากเงินปันผลหรือส่วนแบ่งกำไรสุทธิหรือจากเงินได้อันต้องเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมจากบริษัทดังกล่าวนะคะกรณีแรกเนาะจะเป็นกรณีบริษัทที่ได้รับสัมปทานกรณีที่2เป็นกรณีที่ซื้อน้ำมันดิบแล้วนำมาส่งออกนะคะจะได้รับการยกเว้นในส่วนของภาษีเงินได้นิติบุคคลเพื่อไม่ให้มีการซ้ำซ้อนกันนะคะและอีกอันนึงที่ยกมาไว้ให้เห็นก็คือในกรณีของผู้รับสัมปทานได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียอากรสแตมป์ด้วยนะคะภาษีเงินได้ปิโตรเลียมนะในการคำนวณภาษีเงินได้ปิโตรเลียมแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนนะคะการคำนวณกำไรประจำปีนะคะก็คือรายได้หักด้วยรายจ่ายตามปกติและที่จำเป็นเท่ากับกำไรประจำปีส่วนการคำนวณกำไรสุทธินะคะก็คือกำไรประจำปีหักด้วยค่าลดหย่อนจึงจะเป็นกำไรสุทธิค่ะภาษีสรรพสามิตค่ะพอได้ยินคำว่าภาษีสรรพสามิตพวกเราอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างนะคะหรือเคยเห็นผ่านตากันมาบ้างอ่ะถามว่าภาษีสรรพสามิตคืออะไรนะคะต้องบอกว่าในส่วนของภาษีสรรพสามิตเนี่ยนะคะเป็นลักษณะของกฎหมายกฎหมายที่ครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องของภาษีสรรพสามิตเนาะเป็นกฎหมายที่รัฐนะคะใช้เป็นนโยบายในการจัดเก็บจากสินค้าหรือบริการนะคะที่ควรต้องรับภาษีสูงขึ้นโดยมีลักษณะเป็นภาษีทางอ้อมประเภทหนึ่งที่เก็บจากฐานการบริโภคยิ่งฟังยิ่งงงใช่ไหมคะอ่ะเรามาลองดูกันนะคะกรณีของภาษีสรรพสามิตนะคะเขาบอกว่าเป็นภาษีที่เก็บเป็นภาษีทางอ้อมลักษณะของภาษีทางอ้อมนะคะที่เก็บจากฐานการบริโภคพูดง่ายๆก็คือเป็นภาษีที่คนที่มีหน้าที่เสียภาษีหรือผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเนี่ยจริงๆเราไม่ใช่ผู้รับภาระภาษีนะคะผู้มีหน้าที่เสียภาษีเนี่ยจะเรียกเก็บภาษีนั้นจากผู้บริโภคอีกทีนึงแล้วผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเนี่ยจะเป็นคนที่นำภาษีนั้นจ่ายให้กับรัฐนะคะอันนี้เขาเรียกว่าภาษีทางอ้อมนะคะเป็นภาษีทางอ้อมที่เป็นลักษณะของภาษีที่เก็บจากฐานการบริโภคนะคะอันนี้ให้เข้าใจภาพกว้างๆก่อนเนาะทีนี้มาดูกันนะคะว่าภาษีสรรพสามิตเรียกเก็บจากอะไรล่ะนะคะเรียกเก็บในกรณีไหนล่ะนะคะในกรณีของสินค้าหรือบริการบางประเภทนะคะที่จะถูกจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเนี่ยก็คือสินค้าหรือบริการที่เข้าหลักเกณฑ์ใดหลักเกณฑ์หนึ่งตามที่กฎหมายกำหนดนะคะปรากฏอยู่ในสไลด์ที่เราเห็นกันตอนนี้นะคะมีอะไรบ้างอันแรกนะคะสินค้าหรือบริการที่ฟุ่มเฟือยหรือไม่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันของประชาชนค่ะอันที่2นะคะสินค้าหรือบริการเพื่อความสำราญค่ะอันที่3นะคะสินค้าหรือสินค้าเฉยๆนะอันนี้เป็นสินค้าเฉยๆสินค้าที่บริโภคแล้วอาจเกิดอันตรายต่อผู้บริโภคนะคะ4สินค้าที่บริโภคแล้วมีผลเสียต่อสุขภาพที่มีแนวโน้มจะขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนนะคะ5สินค้าหรือบริการที่ต้องควบคุมหรือจำกัดการบริโภค6สินค้าหรือบริการที่ได้รับประโยชน์พิเศษจากการลงทุนของรัฐนะคะ7สินค้าหรือบริการที่ทำลายสิ่งแวดล้อมและ8นะคะเป็นหลักการเฉพาะ
แยกไว้นะคะเป็นหลักการที่กว้างๆเปิดไว้ว่าเป็นหลักการเบ็ดเตล็ดในกรณีนี้จะใช้นะคะก็ต่อเมื่อประเทศเนี่ยอยู่ในภาวะที่จำเป็นที่ต้องหารายได้เพิ่มเติมนะคะในเวลาที่อันรวดเร็ว

ราจำเป็นจะต้องหารายได้ตรงนี้นะคะรัฐก็อาจจะออกกฎหมายมานะคะหรือว่าออกนโยบายมาในลักษณะที่จัดเก็บภาษีนะคะเพิ่มเติมจากสินค้าบางประเภทก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นภาษีสรรพสามิตเนาะจะเก็บได้จากสิ่งที่เข้าหลักเกณฑ์สินค้าหรือบริการที่เข้าหลักเกณฑ์ตามที่บอกไปเมื่อสักครู่เท่านั้นนะคะทีนี้มาดูกฎหมายนะคะที่เกี่ยวข้องกับภาษีสรรพสามิตนะคะแรกเริ่มเดิมทีนะคะกฎหมายที่ใช้ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตมีถึง7ฉบับเลยนะคะ7ฉบับนั้นมีอะไรบ้างถ้าพูดไปจะพอเห็นภาพว่าอ๋ออันนี้เหรอที่เราเคยเสียภาษีสรรพสามิตโดยอ้อมไปแล้วเราอาจจะไม่รู้ตัวนะคะ7ฉบับที่ว่านะคะมีอะไรบ้างพระราชบัญญัติสุราค่ะพ.ศ. 2493นะคะพระราชบัญญัติยาสูบนะคะพ.ศ. 2509พระราชบัญญัติไพ่นะคะพ.ศ. 2486นะคะต่อมานะคะก็จะมีในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวกับภาษีสรรพสามิตโดยตรงนะคะก็คือพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตพ.ศ. 2527นะคะซึ่งกฎหมายฉบับนี้นุ๊กณตอนนั้นนะคะกำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตไว้นะคะ5พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตพ.ศ. 2527นะคะกำหนดในส่วนของอัตราภาษีของสินค้าและบริการนะคะ6ก็คือพระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิตพ.ศ. 2527นะคะกำหนดให้มีการจัดสรรนะคะเงินที่เก็บได้นะคะในส่วนของภาษีสรรพสามิตเนี่ยนะร้อยละ10นะคะให้กับกระทรวงมหาดไทยนะคะแล้วก็7นะคะพระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสุราพ.ศ. 2527นะคะกำหนดให้มีการเรียกเก็บภาษีสุราเพิ่มนะคะเพื่อกระทรวงมหาดไทยร้อยละ10นะคะของภาษีสุราจากพระราชบัญญัติสุราพ.ศ. 2493นะคะอันนี้คือแต่เดิมมี7ฉบับนะคะเหล่านี้เลยที่เคยพูดถึงไปนะคะปัจจุบันนะคะปัจจุบันกรมสรรพสามิตได้ทำการรวบรวมกฎหมายทั้ง7ฉบับนั้นนะคะให้ออกมาเป็นเหลือฉบับเดียวนะคะใช้ง่ายขึ้นทำความเข้าใจง่ายขึ้นก็คือพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตพ.ศ. 2560นะคะนอกจากพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตพ.ศ. 2560แล้วมีกฎหมายตัวอื่นไหมนะคะมีกฎหมายอีกตัวหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับภาษีสรรพสามิตนะคะก็คือในส่วนของพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตพ.ศ. 2560ค่ะเป็นกฎหมายที่กำหนดอะไรกำหนดเกี่ยวกับการให้สินค้าและบริการบางประเภทซึ่งแม้ว่าผู้ประกอบการนะคะจะได้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มไปแล้วผู้ประกอบการก็ยังจะต้องเสียภาษีสรรพสามิตด้วยนะคะทีนี้มาดูกันว่าแล้วใครล่ะมีหน้าที่ในการเสียภาษีสรรพสามิตบ้างนะคะคนแรกนะคะก็คือผู้ประกอบอุตสาหกรรมผู้ประกอบอุตสาหกรรมคือใครคือเจ้าของผู้จัดการบุคคลอื่นที่รับผิดชอบในการดำเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งใช้เป็นสถานที่ในการผลิตสินค้านะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าหากว่าเราเป็นผู้ว่าจ้างไปว่าจ้างโรงงานอุตสาหกรรมให้เขาผลิตสินค้าเราไม่ใช่ผู้มีหน้าที่ในการเสียภาษีสรรพสามิตนะคะผู้รับจ้างซึ่งเป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรมเนี่ยแหละเป็นผู้ที่มีหน้าที่จะต้องเสียภาษีสรรพสามิตนะคะกลุ่มที่2นะคะก็คือผู้ประกอบกิจการสถานบริการคือใครคือเจ้าของผู้จัดการบุคคลอื่นที่รับผิดชอบในการดำเนินงานของสถานบริการค่ะนะคะ3นะคะผู้นำเข้าซึ่งสินค้าที่ว่าก็คือสินค้าที่จะต้องเสียภาษีสรรพสามิตนะคะ4นะคะผู้อื่นตามที่พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตพ.ศ. 2560กำหนดให้เป็นผู้เสียภาษีสรรพสามิตค่ะการยื่นแบบนะคะยื่นแบบได้ยังไงที่ไหนนะคะโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานบริการที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตนะคะตามกฎหมายจะต้องปฏิบัติตามรายการหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนดนะคะโดยที่ผู้มีสิทธิ์ยื่นซึ่งก็คือผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการยื่นแบบคำขอพร้อมเอกสารประกอบต่อสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นะคะหรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาที่โรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานบริการนั้นตั้งอยู่นะคะในส่วนของอัตราภาษีสรรพสามิตนะคะอัตราภาษีสรรพสามิตกฎหมายภาษีสรรพสามิตได้กำหนดอัตราในการจัดเก็บภาษีไว้เป็นการทั่วไปนะคะอยู่ในบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตท้ายพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตพ.ศ. 2560เพื่อใช้ในการบริหารการจัดเก็บภาษีโดยที่กฎหมายสรรพสามิตเนี่ยให้อำนาจฝ่ายบริหารซึ่งก็คือรัฐมนตรีนะคะโดยการอนุมัติของคณะรัฐมนตรีประกาศลดอัตราหรือยกเว้นอัตราภาษีได้ด้วยค่ะภาษีศุลกากรค่ะถ้าพูดถึงภาษีศุลกากรไม่แน่ใจว่านักศึกษาจะพอนึกออกไหมคะว่าเราจะเห็นเกี่ยวกับภาษีศุลกากรหรือว่าคำว่าศุลกากรเนี่ยตอนไหนมีท่านไหนเคยเดิน

0: เดินทางใช่ไหมคะเราอาจจะเคยเดินทางออกไปต่างประเทศอ่ะเราอาจจะเคยเห็นคํานี้บ้างนะศุลกากรนะคะหรือว่าบางท่านอาจจะทําธุรกิจนะเกี่ยวกับเรื่องของการนําเข้าส่งออกซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะนะคะนําเข้าส่งออกสินค้าจากหลายๆประเทศอ่ะเราอาจจะเคยเห็นในส่วนของภาษีศุลกากรหรือว่าบางท่านอาจจะมีหน้าที่ในการเสียภาษีศุลกากรอยู่ด้วยนะคะทีนี้ถ้าพูดถึงภาษีศุลกากรนะคะคืออะไรคือภาษีที่เรียกเก็บนะคะจากสิ่งของที่นําเข้ามาหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรนะคะโดยนะคะการนําเข้าสินค้านะคะหรือว่าส่งออกเนี้ยจะต้องเป็นการนําเข้าหรือส่งออกจากเขตแดนหนึ่งไปยังอีกเขตแดนหนึ่งนะคะแบ่งได้ใหญ่ๆเนี่ย3ช่องทางค่ะทางแรกก็คือทางอากาศนะคะก็คือเป็นการบรรทุกผ่านอากาศยานอากาศยานที่พูดถึงก็คือเครื่องบินที่เราเข้าใจกันโดยปกติทั่วไปนั่นแหละค่ะในทางกฎหมายเราใช้คำว่าอากาศยานนะคะทางที่2ก็คือโดยทางน้ำค่ะก็คือโดยการบรรทุกไปกับเรือนะคะซึ่งวิธีนี้อาจจะใช้ไม่ได้สำหรับประเทศซึ่งไม่ได้มีอาณาเขตที่ติดต่อกับทะเลนะคะในทางน้ำซึ่งเป็นพรมแดนระหว่างประเทศกรณีที่3นะคะในทางที่3ก็คือทางบกค่ะทางบกนะคะโดยการบรรทุกเนาะผ่านรถนะคะไปกับรถอาจจะเป็นรถยนต์รถไฟนะคะหรือพาหนะอื่นๆยานพาหนะอื่นๆได้นะคะโดยวิธีใช้กําลังคนนะคะวิธีนี้อาจจะใช้ไม่ได้กับบางประเทศที่ไม่ได้มีอาณาเขตติดต่อในทางบกอย่างเช่นประเทศที่เป็นลักษณะของเป็นเกาะเป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือภาพกว้างๆที่ทําให้เราเห็นภาพว่าเอ้ยภาษีศุลกากรเราใช้เรียกเก็บจากของประเภทไหนเนาะของที่ข้ามพรมแดนเนาะจากที่หนึ่งไปอย่างอีกที่หนึ่งไม่ว่าจะเป็นในกรณีของการนำเข้าหรือการส่งออกก็ตามนะคะภาษีศุลกากรค่ะเช่นเดียวกับภาษีสรรพสามิตก็คือเป็นภาษีทางอ้อมประเภทหนึ่งนะคะเป็นภาษีทางอ้อมประเภทหนึ่งที่ผู้นำเข้านะคะสามารถที่จะผลักภาระภาษีนะคะให้กับผู้บริโภคเป็นผู้จ่ายได้เพราะฉะนั้นนะคะโดยทั่วไปแล้วนะคะรัฐต่างๆในที่นี้หมายถึงรัฐในลักษณะของประเทศเนาะนะคะประเทศต่างๆเนี่ยก็อาจจะพยายามไม่เก็บภาษีขาออกพยายามที่จะไม่เก็บภาษีศุลกากรขาออกหรือว่าให้มีอัตราที่ต่ำเพื่ออะไรเพื่อส่งเสริมการส่งออกนะคะเพื่อส่งเสริมการส่งออกถ้าหากว่าไม่เก็บภาษีหรือว่าลดอัตราภาษีมีอัตราภาษีในการส่งออกที่ต่ำนะคะก็เหมือนเป็นการส่งเสริมการส่งออกให้มีต้นทุนที่ไม่สูงมากเวลาที่ส่งออกไปอาจจะได้ไปสู้ราคากับในส่วนของประเทศอื่นๆได้นะคะทำให้มีเม็ดเงินที่เป็นเงินในสกุลต่างประเทศเข้ามาในประเทศเรามากขึ้นเพื่อชดเชยในส่วนของเงินตราที่เสียไปในกรณีที่เราต้องนำเข้าสินค้าจากประเทศอื่นที่มันจำเป็นนะคะกรณีนี้เป็นต้นค่ะทีนี้มาดูกันนะคะว่าในส่วนของภาษีศุลกากรเนี่ยนะคะรัฐดำเนินการจัดเก็บภาษีศุลกากรเพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะคะเพื่อวัตถุประสงค์อะไรอันแรกเลยนะคะเพื่อหารายได้มาใช้ในประเทศนะคะโดยเก็บจากที่มีการนำสินค้าเข้าหรือการส่งสินค้าออกจากประเทศนะคะเป็นรายได้ส่วนหนึ่งของประเทศต่อมานะคะวัตถุประสงค์ต่อมาก็คือเพื่อกำหนดนโยบายของรัฐนะคะเช่นถ้ารัฐจะส่งเสริมอุตสาหกรรมนะคะหรือว่าเกษตรกรรมภายในประเทศรัฐก็จะดำเนินการลดอัตราอากรขาเข้าของวัตถุดิบเครื่องจักรและสินค้าทุนนะคะแต่ถ้าหากว่ารัฐเนี่ยจะส่งเสริมสินค้าขาออกรัฐก็อาจจะใช้วิธีการยกเว้นอากรขาออกหรือจัดเก็บภาษีนะคะในอัตราที่ต่ำเพื่อให้สินค้านั้นเนี่ยมีต้นทุนที่ต่ำจะได้ไปแข่งสินค้าในต่างประเทศได้นั่นเองนะคะวัตถุประสงค์ต่อมานะคะก็คือเพื่อส่งเสริมสินค้าขาออกเช่นอะไรนะคะเช่นการเก็บอากรขาออกจากสินค้าบางประเภทเท่านั้นนะคะและจัดเก็บในอัตราที่ต่ำอย่างที่บอกนะคะคือพูดง่ายๆเป็นการช่วยในเรื่องของต้นทุนนะคะของการส่งออกให้มันไม่ต้องสูงมากเกินไปจะได้เวลาไปสู้ราคากับของต่างชาตินะคะก็จะได้สู้ได้นะคะต่อมานะคะเพื่อส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนพ.ศ. 2534ค่ะซึ่งรัฐอาจจะใช้วิธีในการยกเว้นอากรขาเข้าหรือลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุที่จำเป็นนะคะที่จะนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ในการผลิตหรือประกอบในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนนะคะนอกจากนี้เนี่ยอาจจะใช้วิธีของกำแพงภาษีนะคะหรือ tariff wall นะคะเพื่อคุ้มครองอุตสาหกรรมบางประเภทในประเทศโดยใช้วิธีการกำหนดอัตราอากรขาเข้าของสินค้าประเภทที่คุ้มครองในอัตราที่สูงนะคะเพื่อให้สินค้าในประเทศนะคะในประเภทนั้นๆเนี่ยสามารถที่จะมีราคาที่ต่ำกว่าของที่นำเข้ามาได้นะคะอาจจะขายง่ายขึ้นแบบนี้เป็นต้นนะคะต่อมานะคะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีศุลกากรนะคะแบ่งออกเป็น3กลุ่มค่ะแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกคืออะไรกลุ่มแรกก็คือ กฎหมายศุลกากรกฎหมายศุลกากรนะคะกฎหมายศุลกากรนะคะกำหนดอำนาจหน้าที่ของศุลกากรความรับผิดของผู้เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออกของหลักปฏิบัติทั่วไปชั้นความผิดต่างๆและโทษนะคะซึ่งปัจจุบันก็คือพระราชบัญญัติศุลกากรพ.ศ. 2560นั่นเองนะคะกลุ่มที่2นะคะที่เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีศุลกากรก็คือกฎหมายนะคะพิกัดอัตราศุลกากรนะคะกำหนดเกี่ยวกับหลักการในการเก็บและเสียภาษีศุลกากรผู้เกี่ยวข้องและอำนาจหน้าที่นะคะสิทธิในการเก็บและเสียภาษีศุลกากรนะคะกฎหมายที่ใช้อยู่ในส่วนนี้ในปัจจุบันก็คือพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรพ.ศ. 2530ค่ะกลุ่มที่3นะคะคือกฎหมายว่าด้วยของต้องห้ามต้องกำกัดไม่ต้องตกใจคำนะคะเป็นถ้อยคำทางกฎหมายนะของต้องกำกัดจริงๆนะคะต้องห้ามต้องกำกัดจริงๆไม่ใช่ต้องห้ามต้องจำกัดนะอันนี้ไม่ต้องตกใจว่าเป็นคำที่เราอาจจะไม่คุ้นเป็นถ้อยคำทางกฎหมายนะคะกฎหมายว่าด้วยของต้องห้ามต้องกำกัดนะคะจะกำหนดเกี่ยวกับมิให้นำของเข้านะคะหรือส่งของออกโดยมีเงื่อนไขนะคะในการควบคุมต่างๆโดยอาจจะทำเป็นลักษณะของของต้องห้ามนะคะหรือ prohibited goods นะคะหรือเป็นของต้องกำกัดหรือว่า restricted goods นะคะเพื่อให้มีการนำเข้าหรือส่งออกของบางอย่างน้อยลงหรือถึงขั้นว่านำเข้าหรือส่งออกไม่ได้เลยนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะในการจัดเก็บภาษีศุลกากรทั้ง3กลุ่มทีนี้มาดูต่อนะคะผู้ที่มีหน้าที่ในการเสียภาษีศุลกากรนะคะคือใครนะคะอาจแบ่งเป็นได้ตามรายละเอียดที่ปรากฏนะคะบนจอตอนนี้เนาะนะคะอันแรกก็คือเจ้าของค่ะเจ้าของนะคะเจ้าของของอะไรเจ้าของของของที่ว่านั่นแหละนะคะก็คือจะต้องมีหลักฐานชัดแจ้งนะคะในบัญชีราคาสินค้าหรือในใบตราส่งหรือในเอกสารชิ้นใดชิ้นหนึ่งแสดงกรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พูดง่ายๆคือแสดงกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายนั่นเองนะคะพอได้ยินคำว่ากรรมสิทธิ์ก็คือความเป็นเจ้าของเนาะพอเราได้ยินคำว่ากรรมสิทธิ์เนี่ยเราต้องนึกถึงเลยความเป็นเจ้าของนะคะความเป็นเจ้าของที่ว่านี่ก็คือเป็นสิทธิ์นะคะสิทธิ์ที่อยู่เหนือของนั้นสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของที่อยู่เหนือของนั้นที่เราสามารถที่จะทำอะไรกับของนั้นก็ได้นะคะในกรณีของเจ้าของนะคะก็มีหน้าที่ที่จะต้องเสียภาษีศุลกากรในกรณีที่นำเข้าหรือส่งออกสินค้าหรือว่าของนั้นนะคะหรือเป็นในกรณีของบุคคลอื่นนะคะบุคคลอื่นซึ่งเป็นผู้ครอบครองหรือมีส่วนได้ชั่วขณะหนึ่งในตัวของนะคะนับตั้งแต่เวลาที่นำของนั้นเข้ามานะคะเวลาที่นำของเข้าหรือเวลาตามที่กฎหมายกำหนดนะคะก็คือมาตรา41อันนี้สามารถไปดูในหนังสือได้ในรายละเอียดนะคะจนถึงเวลาที่ได้ส่งมอบไปให้ถูกต้องพ้นจากความรักษาของพนักงานศุลกากรนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีศุลกากรนะคะโอเคต่อมานะคะในการคำนวณนะคะในการคำนวณการเสียภาษีศุลกากรนะคะจะต้องมีการกำหนดราคาสินค้าที่นำเข้ามาหรือส่งออกเพื่อเป็นฐานในการคำนวณภาษีถูกไหมคะทีนี้มาดูกันนะคะราคาศุลกากรสำหรับของนำเข้านี่ค่ะเข้านะคะหมายถึงอะไรหมายถึงมูลค่าของนำเข้าที่ศุลกากรใช้เป็นฐานคำนวณค่าภาษีอากรที่กำหนดไว้ในพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรโดยการประเมินราคาโดยเจ้าหน้าที่ประเมินอากรนะคะอันนี้คือในส่วนของราคาศุลกากรสำหรับของนำเข้านะคะที่จะใช้เป็นฐานในการคำนวณภาษีศุลกากรทีนี้ในส่วนของสินค้าขาออกของขาออกเนาะนะคะก็มีการจัดเก็บนะคะตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอาจจะต้องเป็นราคาขายส่งต้องเป็นเงินราคาเงินสดไม่รวมค่าอาหารต้องเป็นราคาที่พึงจะขายของประเภทเดียวกันชนิดเดียวกันได้โดยไม่ขาดทุนโดยไม่มีการหักทอนหรือลดหย่อนอย่างใดนะคะสำหรับสินค้าขาออกต้องเป็นราคาณที่ที่ส่งออกในเวลาที่ออกใบขนสินค้าได้นะคะทีนี้นะคะในส่วนสุดท้ายนะคะการคำนวณค่าภาษีนะคะภาษีสำหรับของที่นำเข้าหรือส่งออกนะคะในการคำนวณนะคะก็ขึ้นอยู่กับสภาพนะคะของราคาของและพิกัดอัตราศุลกากรสำหรับของนั้นนะคะในกรณีของขาเข้านะคะการคำนวณค่าภาษีให้ถือตามสภาพของของและราคาของที่พิกัดแล้วก็ในส่วนของพิกัดอัตราศุลกากรที่เป็นอยู่ในเวลาที่ความรับผิดในอันที่จะต้องเสียภาษีเกิดขึ้นสำหรับของนั้นนะคะในกรณีที่เก็บไว้ในคลังสินค้าทันบนนะคะให้คำนวณตามพิกัดอัตราศุลกากรที่ใช้อยู่ในเวลาซึ่งได้ปล่อยของเช่นว่านั้นออกจากคลังสินค้าทันบนค่ะในกรณีของของขาออกนะคะก็คำนวณค่าภาษีให้ถือตามสภาพของของนะคะราคาของของและพิกัดอัตราศุลกากรที่เป็นอยู่ในเวลาที่ออกใบขนสินค้าได้ค่ะ
1: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่าน

0: มาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
4: ท่านใดสนใจอาชีพตำรวจ
5: ปลัดอำเภอ
4: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
5: นักธุรกิจ
4: นักการเงิน
5: นักการธนาคาร
4: นักการตลาด
5: นักการบัญชี
4: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
5: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
4: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
5: โทรศัพท์02504-8181ถึง6โทรสาร02503-3612
6: วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
3: สวัสดีครับวันนี้จะได้มาพูดคุยกันเกี่ยวกับสาระสำคัญของภาษีท้องถิ่นและภาษีการรับมรดกเรามาดูภาพรวมของเนื้อหานะครับภาษีท้องถิ่นเราจะนำเสนอเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายเป็นสำคัญนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญได้แก่ภาษีการรับมรดกเรามาดูขอบเขตของภาษีท้องถิ่นและรายได้ท้องถิ่นกันก่อนนะครับภาษีท้องถิ่นโดยทั่วไปมีขอบเขตการศึกษาและเนื้อหาสำคัญมากกว่าที่ปรากฏอยู่ในเอกสารการสอนของมสท.นะครับสำหรับรายได้ของท้องถิ่นนั้นโดยทั่วไปแล้วเราจะแบ่งรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้เป็น4กลุ่มที่สำคัญได้แก่กลุ่มแรกนะครับรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเองหรือที่เราเรียกว่า own source revenue นะครับจะเป็นกลุ่มของภาษีอากรหรือภาษีท้องถิ่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจัดเก็บเองกลุ่มที่2ได้แก่รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บให้กับท้องถิ่นหรือที่เรียกว่าภาษีเสริมนะครับในระดับสากลเราเรียกว่า surcharge tax 3นะครับกลุ่มที่เรียกว่าภาษีที่รัฐบาลแบ่งให้นะครับหรือ share tax และรายได้ประเภทสุดท้ายครับรายได้จากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลอุดหนุนให้นะครับเรียกว่า intergovernmental transfer เรามาดูภาษีทั้ง3ประเภทกันนะครับภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองนั้นในปัจจุบันของประเทศไทยนะครับก็จะประกอบไปด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีป้ายอากรฆ่าสัตว์และในบางจังหวัดครับสามารถเก็บอากรรังนกอีแอ่นได้ส่วนภาษีอื่นๆเช่นภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดและในท้องถิ่นรูปแบบพิเศษครับเช่นกทม.นะครับก็จะมีการเก็บภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพ.ศ. 2528ภาษีประเภทที่2ครับภาษีที่รัฐจะเก็บให้หรือภาษีเสริมประกอบไปด้วยภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีสุราภาษีสรรพสามิตภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ภาษีกลุ่มที่3ครับภาษีที่รัฐบาลแบ่งให้หรือแชร์แท็กประกอบไปด้วยภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ.ศ. 2540รวมถึงนะครับในกลุ่มนี้ก็จะมีค่าภาคหลวงแร่ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมนะครับที่เป็นแชร์แท็กคือจะมีการแบ่งระหว่างรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยภาพรวมนะครับในเนื้อหาสาระสำคัญ

คัญที่นักศึกษาจะได้ศึกษาเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นนั้นเราจะได้นำเสนอในสองส่วนที่สำคัญนั่นก็คือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นภาษีที่นำมาแทนภาษีโรงเรือนและภาษีบำรุงท้องที่ในปัจจุบันนะครับโดยได้ยกเลิกภาษีทั้ง2ชนิดนะครับและจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแทนอีกภาษีหนึ่งที่จะได้ทำการศึกษาสาระสำคัญกันได้แก่ภาษีป้ายนะครับโดยภาพรวมเนื้อหาทั้ง2ส่วนนักศึกษาก็จะได้ศึกษาในตอนที่1และตอนที่2ถัดไปนะครับทั้งหมดนี้ก็คือภาพรวมของภาษีท้องถิ่นนะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะได้มาพูดคุยเกี่ยวกับสาระสำคัญของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับซึ่งก็เป็นภาษีที่ได้รับความสนใจในปัจจุบันอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันแล้วก็เรื่องของภาระภาษีนะครับที่ทุกท่านที่มีบ้านไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังแรกบ้านหลังที่สองมีห้องชุดมีที่ดินนะครับก็เป็นผู้ที่จะต้องมีภาระหน้าที่ในการเสียภาษีให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรามาดูสาระสำคัญของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับเรื่องแรกนะครับแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นภาษีท้องถิ่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บจากเจ้าของโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างอื่นหรือที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรียนและสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นนะครับฐานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นเราจะทำการคิดจากมูลค่าของทรัพย์สินโดยคำนวณจากอัตราที่กฎหมายกำหนดนะครับซึ่งมีลักษณะเป็นอัตราภาษีคงที่สำหรับผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีนะครับมีหน้าที่ที่ต้องยื่นแบบแสดงมูลค่าของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับโดยเจ้าพนักงานภาษีจะทำการประเมินนะครับจากนั้นก็แจ้งให้ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยที่ผู้ที่เสียภาษีนะครับหากไม่ปฏิบัติตามกฎหมายก็จะต้องได้รับโทษทั้งทางแพ่งและทางอาญาเรามาดูแนวคิดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับมีลักษณะเป็นภาษีที่จัดเก็บเป็นรายปีตามมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับโดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดเก็บโดยภาษีชนิดนี้นะครับเกิดจากการตราพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. 2562นะครับเป็นผลให้เกิดการยกเลิกการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินนะครับแล้วก็มาจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแทนภาษีบำรุงท้องที่เดิมนะครับทั้งนี้เพื่อที่จะให้ไม่เกิดการซ้ำซ้อนนะครับแล้วก็ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและเพิ่มการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีครับมีใครบ้างผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้แก่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับโดยจะนับเอาเจ้าของที่ครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในวันที่1นะครับสมมุติว่าเราครอบครองจะดูชื่อนะครับว่าใครครอบครองในวันที่1มกราก็ให้ผู้นั้นนะครับเป็นผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีและสิ่งปลูกสร้างต่อไปสำหรับกรณีที่มีผู้ถือครองหลายคนนะครับทุกคนก็จะต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อค่าภาษีนะครับต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไปหน่วยงานที่จัดเก็บนะครับเวลาเราพูดถึงภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดเก็บภาษีนะครับไม่ใช่ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจะเก็บนะครับที่สำคัญนะครับได้แก่เทศบาลตำบลเทศบาลเมืองเทศบาลนครองค์การบริหารส่วนตำบลและก็ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษซึ่งก็ได้แก่กรุงเทพมหานครและก็เมืองพัทยาเราจะเห็นว่ามีท้องถิ่นอยู่หนึ่งประเภทนะครับที่ไม่ได้เก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั่นก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับฐานภาษีครับเรื่องต่อมาฐานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นเราจะคิดจากมูลค่าทั้งหมดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยคิดคำนวณจากราคาประเมินทุนทรัพย์สินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมถึงห้องชุดนะครับตามราคาประเมินทุนนะทรัพย์นั้นๆ นะครับร่วมกับมูลค่าของทรัพย์สินที่อยู่ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับรวมกันการกำหนดราคาประเมินใช้หลักเกณฑ์ดังนี้นะครับ1ที่ดินที่ไม่มีสิ่งปลูกสร้างนะครับให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์สินนะครับทุนทรัพย์ที่ดินเป็นฐาน2สิ่งปลูกสร้างนะครับให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้างเป็นฐานภาษีและ3นะครับห้อง

ชุดให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดเป็นฐานภาษีนะครับต่อมานะครับอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะแบ่งอัตราภาษีออกเป็น4กลุ่มนะครับตามลักษณะการใช้ประโยชน์จากที่ดินนะครับกลุ่มที่1ก็คือที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยนะครับกลุ่มที่2ได้แก่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมกลุ่มที่3ก็คือที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนะครับเช่นใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ธุรกิจโรงแรมร้านอาหารโรงงานนะครับอันนี้จะจัดอยู่ในกลุ่มที่3นะครับแต่ละกลุ่มก็จะมีอัตราภาษีที่ดินที่แตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้มาศึกษากันนะครับกลุ่มที่4ก็คือที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์นะครับก็จะมีอัตราภาษีที่ค่อนข้างสูงนะครับเราก็จะเห็นว่าหลายๆที่เนี่ยก็พยายามที่จะปรับตัวแล้วก็ใช้ประโยชน์เช่นปลูกพืชใช้ประโยชน์ในทางเกษตรกรรมนะครับเพื่อที่จะลดอัตราในการเสียภาษีนะครับเรามาดูทั้ง4กลุ่มนะครับโดยย่อนะครับกลุ่มแรกครับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยบุคคลที่เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับโดยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในวันที่1มกราคมของปีภาษีนั้นนะครับจะได้รับการยกเว้นนะครับในส่วนที่มีมูลค่าไม่เกิน50ล้านนะครับพอพูดถึงตรงนี้เนี่ยถ้าใครมีบ้านไม่ถึง50ล้านแล้วเป็นบ้านหลังแรกของเราเนี่ยครับไม่ต้องกังวลเลยครับได้รับการยกเว้นนะครับแต่ถ้าเกิน50ล้านนะครับเราก็จะต้องเริ่มเสียภาษีแล้วครับอันนี้หมายถึงหลังแรกนะครับดูอัตราจะอยู่ที่ประมาณ 0.03% ถ้าท่านร่ำรวยมากนะครับบ้านท่านมากกว่า75ล้านก็จะโดนที่อัตรา 0.05% และ100ล้านบาทขึ้นไปโดนที่เสียภาษีนะครับในอัตรา 0.1% กลุ่มที่2ครับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมนะครับหลักการเดียวกันครับถ้าไม่ถึง50ล้านบาทยกเว้นแต่ถ้าเกิน50ล้านบาทจะต้องเสียภาษีในอัตรา 0.01% แล้วก็ถ้ามีมูลค่ามากเช่นมากกว่า125ล้านบาทก็จะ 0.03% กลุ่มที่3ครับกลุ่มนี้จะเสียภาษีสูงนะครับแล้วก็เป็นที่กังวลมากเลยโดยเฉพาะที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์โรงแรมร้านอาหารโรงงานนะครับสตาร์ทแรกเลยคือ 0.3% นะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่เมื่อช่วงโควิดเนี่ยครับก็มีการขอการลดหย่อนหรือลดภาระการเสียภาษีนะครับเมื่อเราดูจากอัตราแล้วกลุ่มที่ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เนี่ยเสียภาษีสูงนะครับแล้วถ้ามากกว่า50ล้านก็จะเสียภาษีที่ 0.4% กลุ่มที่4ครับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าไม่ได้ทำประโยชน์นะครับอันนี้ก็เสียภาษีสูงเช่นเดียวกับกลุ่มที่3นะครับก็ตั้งแต่0ถึง50ล้านอัตราภาษี 0.3% มากกว่า50ล้านอัตราภาษี 0.4% และถ้าทิ้งนานไว้ทุกๆ3ปีนะครับภาษีก็จะเพิ่ม 0.3% ไปเรื่อยๆนะครับการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับกรณีแรกที่ดินที่ไม่มีสิ่งปลูกสร้างนะครับภาษีที่ต้องจ่ายเท่ากับมูลค่าของที่ดินคูณด้วยอัตราภาษีที่เราได้ศึกษากันเมื่อสักครู่นี้นะครับโดยมูลค่าของที่ดินนะครับเราจะคิดจากราคาประเมินทุนทรัพย์นะครับเป็นต่อตารางวาคูณด้วยขนาดพื้นที่ดินนะครับแล้วเราก็มาคูณกับอัตราภาษีการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกรณีที่มีสิ่งปลูกสร้างด้วยนะครับก็ภาษีที่ต้องชำระก็เท่ากับมูลค่าของที่ดินเราจะมาบวกกับมูลค่าของสิ่งปลูกสร้างด้วยจากนั้นก็อัตราภาษีนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือการคำนวณห้องชุดนะครับภาษีที่ต้องจ่ายนะครับก็คือมูลค่าของห้องชุดคูณด้วยอัตราภาษีโดยที่มูลค่าของห้องชุดนะครับมีสูตรการคำนวณก็คือราคาประเมินทุนทรัพย์ของห้องชุดนะครับจะคิดต่อตารางเมตรนะครับคูณด้วยขนาดพื้นที่ของห้องนะครับจากนั้นก็คูณด้วยอัตราภาษีเรามาดูโจทย์ตัวอย่างการคำนวณนะครับเช่นบริษัทมีตังจำกัดนะครับชื่อมงคลมากขายห้องชุดในปี2567 80ห้องห้องชุดมีขนาด20ตารางเมตรนะครับราคาประเมินทุนทรัพย์ของห้องชุด 45,000 บาทต่อตารางเมตรบริษัทจะมีภาระภาษีเท่าไหร่เราก็เข้าสูตรเลยครับภาระภาษีเราก็หามูลค่าของห้องชุดก่อนละครับมูลค่าของห้องชุดเราก็เอาราคาประเมินครับ 45,000 บาทต่อตารางเมตรนะครับเราก็เอา80ห้องคูณด้วย20ตารางเมตรคูณด้วยอัตราภาษีนะครับมูลค่าห้องชุดทั้งหมดนะครับเมื่อเราคูณก็จะได้ทั้งหมดนะครับ 7

12ล้านนะครับ72ล้านเป็นยังไงครับเกิน50ล้านเพราะฉะนั้นเกิน50ล้านอัตราภาษีคือ 0.4 ภาระภาษีที่บริษัทมีตังจำกัดจะต้องชำระก็คือ 288,000 บาทครับก็ถือว่าเป็นรายได้เข้ากับองค์กรปกครองส่วนถิ่นนั้นๆ นะครับมีหน้าที่จัดเก็บต่อไปเช่นถ้าอยู่ในกทม.ก็เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กทม.ถ้าอยู่ในเขตเทศบาลเมืองก็เสียภาษีให้กับเทศบาลเมืองนะครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นสาระสำคัญรวมถึงผู้มีหน้าที่อัตราภาษีและการคำนวณของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างครับภาษีป้ายสาระสำคัญวันนี้เราจะได้มาพูดคุยกันเกี่ยวกับภาษีป้ายนะครับภาษีป้ายเป็นภาษีท้องถิ่นที่สำคัญอีกภาษีหนึ่งของไทยนะครับแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับภาษีป้ายภาษีป้ายเป็นภาษีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจัดเก็บตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย2510แล้วก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมนะครับฉบับที่2พ.ศ.2534และมีกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้ายในปัจจุบันก็คือพ.ศ.2563ฐานภาษีที่ใช้นะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับการคำนวณภาษีก็จะคิดจากพื้นที่ของภาษีป้ายนะครับโดยเจ้าของป้ายมีหน้าที่ที่จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะท้องที่หรือในท้องถิ่นที่สังกัดอยู่นะครับผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายหากฝ่าฝืนก็มีบทลงโทษนะครับทั้งทางแพ่งและทางอาญาผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายมีใครบ้างนะครับก็เจ้าของป้ายนั่นเองนะครับมีหน้าที่ที่ต้องยื่นแบบนะครับพ.ป.1ภายในเดือนมีนาคมของทุกปีหลักฐานที่ใช้มีอะไรบ้างครับกรณีเป็นป้ายเก่านะครับก็เอาใบเสร็จภาษีป้ายของปีก่อนมายื่นนะครับแล้วก็ต่อภาษีป้ายส่วนป้ายใหม่อาจจะต้องแสดงหลักฐานเช่นบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหนังสือรับรองใบอนุญาตให้ติดตั้งป้ายนะครับป้ายที่เข้าลักษณะต้องเสียภาษีมีอย่างไรบ้างนะครับมีหลักเกณฑ์3ประการตามมาตรา6แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้ายนะครับหลักเกณฑ์ที่ว่าก็คือ1ต้องเป็นป้ายแสดงยี่ห้อหรือเครื่องหมายการค้านะครับ2ต้องใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้3ป้ายนั้นไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆที่มีตัวอักษรมีภาพนะครับก็จะต้องถือว่าเข้าข่ายที่จะต้องเสียภาษีป้ายนะครับส่วนป้ายที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา5และมาตรา8แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้ายนะครับอาทิป้ายที่แสดงไว้ณโรงมหรสพป้ายที่แสดงไว้ที่สินค้าหรือสิ่งห่อหุ้มนะครับป้ายที่แสดงไว้ในบริเวณที่มีการจัดเป็นครั้งคราวหรือชั่วคราวป้ายที่แสดงไว้ที่คนหรือสัตว์ป้ายที่อยู่ภายในอาคารป้ายของส่วนราชการส่วนกลางภูมิภาคท้องถิ่นป้ายขององค์การของรัฐต่างๆนะครับทั้งหมดนี้เป็นป้ายที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีป้ายนะครับต่อมานะครับเรามาดูฐานภาษีและการคำนวณภาษีป้ายนะครับฐานภาษีป้ายคำนวณจากพื้นที่ของป้ายนะครับซึ่งคิดพื้นที่เป็นตารางเซนติเมตรแล้วก็นำไปคูณกับอัตราภาษีป้ายนะครับกำหนดไว้แต่ละชนิดตามบัญชีอัตราภาษีป้ายดังนี้นะครับป้ายที่เข้าลักษณะที่ต้องเสียภาษีแบ่งเป็น3ชนิดนะครับก็คือ1ป้ายที่อักษรไทยล้วน2ป้ายที่มีลักษณะเป็นภาษาไทยปนกับอักษรต่างประเทศและ3ป้ายที่ไม่เข้าลักษณะในข้อ1และข้อ2นะครับอาทิป้ายที่เขียนเป็นภาษาต่างประเทศทั้งหมดนะครับเรามาดูการคำนวณนะครับวิธีการคำนวณภาษีป้ายนะครับ1นะครับถ้าเป็นป้ายที่มีขอบเขตกำหนดได้นะครับหมายถึงป้ายที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าวงกลมวงรีสามเหลี่ยมนะครับในการคำนวณ นะครับกฎหมายให้คิดเป็นตารางเซนติเมตรโดยให้เอาส่วนที่กว้างที่สุดคูณกับส่วนที่ยาวที่สุดนะครับตัวอย่างเช่นนะครับถ้ามีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเราก็จะเอากว้างคูณยาวจากตัวอย่างนะครับกว้าง20ยาว50เซนติเมตรเราก็จะเอา20คูณ50ก็จะได้ 1,000 ตารางเซนติเมตรจากนั้นก็นำไปคูณกับอัตราภาษีนะครับวิธีการคำนวณภาษีป้ายในกรณีที่2ก็คือป้ายที่ไม่มีขอบเขตกำหนดชัดเจนนะครับเช่นบางครั้งเขียนไว้ที่กำแพงผนังอาคารเช่นร้านจำหน่ายอะไรร้านรับซ่อมเครื่องยนต์เราจะคำนวณอย่างไรส่วนใหญ่นะครับในการคำนวณป้ายในลักษณะนี้เราก็พยายามดูจุดที่กว้างที่สุดกับยาวที่สุดนะครับจากนั้นก็จะถือว่าเป็นพื้นที่ในการคำนวณ นั่นเองนะครับอัตราภาษีป้ายนะครับเดิมทีอัตราภาษี

0: ป้ายเป็นไปตามกฎกระทรวงในปีพ.ศ. 2535แต่เมื่อใช้มาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า20ปีนะครับก็เลยมีการออกกฎกระทรวงอัตราภาษีป้ายใหม่เมื่อพ.ศ. 2563แล้วก็บังคับใช้ตั้งแต่1มกราคม2564เป็นต้นมาในปัจจุบันอัตราภาษีเป็นดังนี้นะครับ 1. ป้ายที่เป็นอักษรไทยล้วนนะครับกรณีหากเคลื่อนไหวได้หรือเปลี่ยนข้อความได้เวลาเราเห็นแผ่นป้ายที่มันเปลี่ยนข้อความได้นะครับอันนี้จะให้คิดอัตรา10บาทต่อ500ตารางเซนติเมตรส่วนกรณีที่เคลื่อนไหวไม่ได้นะครับก็จะคิดอัตรา5บาทต่อ500เซนติเมตรนะครับป้ายที่2ครับป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศนะครับกรณีนี้นะครับถ้ามีภาษาไทยปนกับภาษาต่างประเทศและเคลื่อนไหวได้ให้คิด52บาทต่อ500ตารางเซนติเมตรกรณีที่แตกต่างจากข้อ1นะครับเคลื่อนไหวไม่ได้ให้คิดอัตรา26บาทต่อ500ตารางเซนติเมตรป้ายแบบที่3ครับที่ไม่มีภาษาไทยอยู่เลยนะครับเช่นมีภาษาไทยส่วนใหญ่แล้วเป็นภาษาต่างประเทศนะครับหรือว่าไม่ใช่เป็นภาษาไทยล้วนเนี่ยนะครับเราก็จะคิดในอัตรา52บาทต่อ500ตารางเซนติเมตรกรณีที่แตกต่างจากข้อ1นะครับเคลื่อนไหวไม่ได้ให้คิดอัตรา50บาทต่อ500ตารางเซนติเมตรโดยภาพรวมมันก็จะเห็นว่าป้ายที่เป็นอักษรไทยนั้นจะถูกกว่านะครับตัวอย่างการคำนวณนะครับการคำนวณภาษีป้ายนะครับโจทย์นะครับบริษัทวัฒนานิมิตติดป้ายโฆษณากว้าง8เมตรยาว10เมตรแล้วก็มีการใช้ภาษาไทยล้วนนะครับบริษัทวัฒนานิมิตจะต้องเสียภาษีป้ายปีละเท่าไหร่นะครับเราก็เข้าสูตรการคำนวณแล้วคูณกับอัตราภาษีได้เลยนะครับเราเรียนมาแล้วนะครับต้องรู้พื้นที่ก่อนกว้างคูณยาวก็คือ8เมตรเป็นเซนติเมตรนะครับก็คือ100เซนติเมตรนั่นเอง8คูณ100ยาว10เมตรทำเป็นเซนติเมตรคูณ100นะครับทั้งหมดได้800,000ตารางเซนติเมตรแต่อัตราการคำนวณเป็นยังไงครับภาษาไทยล้วนคิดแค่5บาทต่อ500ตารางเซนติเมตรเราก็เข้าสูตรเลยครับ 800,000 หารด้วย500ตารางเซนติเมตรคูณด้วย5บาทเพราะฉะนั้นบริษัทวัฒนานิมิตปีนี้นะครับต้องเสียภาษีป้าย 8,000 บาทนะครับทั้งหมดก็เป็นภาพรวมของภาษีป้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีอัตราภาษีแล้วก็การคำนวณภาษีป้ายนะครับก็จะสามารถนำความรู้เหล่านี้นะครับไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไปครับภาษีการรับมรดกนะครับวันนี้เราจะได้มาพูดคุยเกี่ยวกับภาษีสำคัญนะครับอีกภาษีหนึ่งก็คือภาษีการรับมรดกนะครับแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับภาษีการรับมรดกนะครับเป็นภาษีที่เรียกเก็บจากมูลค่ามรดกที่ทายาทแต่ละคนได้รับจากกองมรดกนะครับโดยทายาทของผู้ตายจะได้รับทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับรวมทั้งหนี้สินของผู้ตายด้วยนะครับสองนะครับก็คือฐานภาษีการรับมรดกนะครับเราจะดูจากมูลค่าของทรัพย์สินที่จะต้องเสียภาษีนะครับซึ่งจะแตกต่างกันตามประเภทของทรัพย์สินและอัตรานะครับโดยที่จะมีอัตราอยู่ที่ร้อยละ10แล้วก็ร้อยละ5นะครับซึ่งเดี๋ยวจะได้ศึกษากันต่อไป3ก็คือผู้มีหน้าที่เสียภาษีการรับมรดกนะครับจะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีการรับมรดกนะครับหรือที่เราเรียกว่าพม60นะครับและจะต้องชำระภายใน150วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับมรดกสำหรับบทลงโทษนะครับผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีและไม่ได้เสียภาษีนะครับอาจจะต้องได้รับโทษทั้งทางแพ่งและทางอาญานะครับกรณีที่ไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการตามระยะเวลาที่กำหนดหรือยื่นไว้แต่ไม่ถูกต้องครบถ้วนนะครับผู้มีหน้าที่เสียภาษีการรับมรดกมีใครบ้างครับผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีการรับมรดกก็ได้แก่ผู้ที่ได้รับมรดกจากเจ้ามรดกแต่ละรายนะครับไม่ว่าจะรับในคราวเดียวหรือรับในหลายๆคราวนะครับถ้ามรดกที่ได้รับมานั้นนะครับมีมูลค่าเกินกว่า100ล้านบาทนะครับก็ต้องมีหน้าที่ที่จะต้องเสียภาษีนะครับโดยจะเสียเฉพาะส่วนที่เกิน100ล้านบาทนะครับใครบ้างนะครับที่มีเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีก็ได้แก่บุคคลธรรมดากับนิติบุคคลนะครับบุคคลธรรมดาในที่นี้จะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยกรณีไม่มีสัญชาติไทยนะครับก็คือรวมถึงผู้ที่อยู่ในราชอาณาจักรไทยนะครับก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีนะครับกรณีได้รับทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทย ประเภทที่2เรียกว่านิติบุคคลที่มีสัญชาติไทยนะครับก็เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดกพ.ศ. 2559นะครับและทั้งหมดนี้ก็คือ2ประเภทของผู้ที่มีหน้าที่ที่ต้องเสียภาษีมรดกทรัพย์สินที่ต้องเสียมีอะไรบ้างนะครับประเภทแรกก็คืออสังหาริมทรัพย์ประเภทต่อมาก็คือหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประเภทที่3ก็คือเงินฝากนะครับประเภทที่4ก็คือยานพาหนะที่มีหลักฐานทางทะเบียนนะครับก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินประเภทที่5ก็คือทรัพย์สินทางการเงินนะครับที่กำหนดไว้ตามกฎหมายนะครับซึ่งจะอยู่ในพระราชกฤษฎีกานะครับสำหรับการยกเว้นนะครับต่อมานะครับก็คือการยกเว้นภาษีการรับมรดกเราจะยกเว้นดังนี้นะครับ1บุคคลผู้ที่ได้รับมรดกโดยที่เจ้าของมรดกนั้นแสดงเจตนารมณ์ไว้เพื่อประโยชน์ของสาธารณะนะครับเช่นกิจการศาสนากิจการการศึกษาประโยชน์ของส่วนรวมถ้าเป็นกรณีนี้นะครับจะได้รับการยกเว้นการเสียภาษีนะครับ2ก็คือนะครับหน่วยงานนะครับหน่วยงานของรัฐเนี่ยถ้ามีการได้รับมรดกมาก็จะได้รับการยกเว้นการเสียภาษีนะครับ3บุคคลหรือองค์การระหว่างประเทศตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีต่อกฎหมายระหว่างประเทศมีต่อองค์การสหประชาชาติตามกฎหมายระหว่างประเทศนะครับอันนี้จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเหล่านั้นนะครับอัตราภาษีการรับมรดกนะครับอัตราภาษีการรับมรดกมี2อัตราเข้าใจง่ายๆดังนี้นะครับก็คือว่าโดยทั่วไปนะครับอัตราร้อยละ10นะครับของมูลค่าของมรดกในส่วนที่ต้องเสียภาษีก็คือในส่วนที่เกิน100ล้านบาทแต่ถ้าเป็นบุพการีเป็นผู้สืบสันดานเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่เป็นบิดามารดามอบให้กับบุตรเนี่ยจะเสียเพียงอัตราร้อยละ5นะครับการคำนวณภาษีการรับมรดกนะครับภาษีมรดกที่จะต้องจ่ายนะครับเท่ากับวิธีการคำนวณก็คือมูลค่าสุทธิที่ได้รับทั้งหมดนะครับจากนั้นนำมาลบกับ100ล้านบาทนะครับเพราะว่าหักได้100ล้านบาทนะครับที่กำหนดไว้ว่าไม่ต้องเสียภาษีแล้วก็คูณด้วยอัตราภาษีอัตราภาษีเมื่อกี้เมื่อสักครู่เราเรียนแล้วนะครับมีร้อยละ10กับร้อยละ5นะครับเรามาดูตัวอย่างโจทย์การคำนวณภาษีการรับมรดกนะครับนางนงนุชนะครับโจทย์นะครับได้รับมรดกจากบิดาเป็นเงินฝากธนาคาร150ล้านบาทนะครับโดยที่ไม่มีภาระหนี้สินใดๆนางนงนุชจะต้องเสียภาษีการรับมรดกนะครับจะต้องเสียภาษีมรดกเท่าไหร่นะครับคำนวณได้ดังนี้ครับมูลค่าสุทธิที่ได้รับนะครับลบด้วย100ล้านบาทนะครับในเมื่อได้รับมรดกจากบิดา150ล้านนะครับเราก็เอา150ล้านลบด้วย100นะครับกรณีนี้เป็นผู้สืบสันดานนะครับเป็นบิดามอบให้กับบุตรนะครับก็เสียภาษีต่ำนะครับก็คืออัตราที่ 5% นะครับเราก็คำนวณครับ150ล้านลบ100ล้านนะครับก็เหลือ50ล้านนะครับ50ล้านคูณด้วย 5% นะครับภาษีมรดกที่ต้องจ่ายนะครับที่คุณนงนุชจะต้องจ่ายก็มีมูลค่าเท่ากับ 2.5 ล้านบาทนะครับดังนั้นจะต้องเสียภาษี 2.5 ล้านบาทนะครับก็เรื่องของภาษีมรดกนะครับผู้มีหน้าที่เสียอัตราภาษีวิธีคำนวณนะครับโดยภาพรวมก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นสาระสำคัญของเรื่องภาษีมรดกครับ
1: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
2: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอก วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท้องถิ่นวิชาเอกการบริหารงาน

0: ั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612
2: ฮัลโหล
3: ตกลงงานนี้พี่จะทำใช่ไหมครับ
2: งานนี้ผมขอแล้วกัน
3: งั้นให้คนของพี่มาคุยเรื่องราคาประมูลแต่งานหน้าผมขอนะพี
2: ่ได้เลยแบ่งกันไป
4: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
5: แค่เอาชื่อชาวบ้านมาใส่แล้วก็เซ็นๆกันไปแค่นี้ก็เบิกเงินได้สบายๆแล้วฝึกงานหรือจ้าหนูช่วยๆกันนะแบบนี้สิถึงเรียกว่าทีมเวิร์ค
6: ฝึกงานค่ะแต่ไม่ได้ฝึกโกงโกงงบประมาณโกงแม้กระทั่งชาวบ้านไม่ละอายใจกันบ้างเหรอฮะ
7: น้องก็พูดถูกครับ
8: ไม่โกงด้วยหรอ
9: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
10: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
11: สวัสดีค่ะการบรรยายในครั้งนี้นะคะเป็นการบรรยายประกอบวิชากฎหมายธุรกิจและการภาษีอากรหน่วยที่1นะคะเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายนะคะซึ่งจะเป็นการบรรยายเนื้อหาโดยสรุปนะคะเนื่องจากมีเวลาจำกัดนะคะโดยจะเน้นเนื้อหาสาระสำคัญของหน่วยต่างๆค่ะตามลำดับดังต่อไปนี้ค่ะในตอนที่1ก็จะเป็นเรื่องความหมายลักษณะและประเภทของกฎหมายนะคะในส่วนของความหมายของกฎหมายนะคะมีปัญหาว่ากฎหมายแท้จริงแล้วคืออะไรก็ได้มีการอธิบายเกี่ยวกับกฎหมายแตกต่างกันออกไปนะคะตามแนวความคิดทางกฎหมายนะคะของสำนักกฎหมายต่างๆนะคะดังเช่นสำนักกฎหมายธรรมชาตินะคะสำนักนี้นะคะมีนักปราชญ์ที่สำคัญนะคะก็คือซิเซโรนะคะซิเซโรอธิบายว่ากฎหมายที่แท้จริงก็คือกฎเกณฑ์ที่ก่อตัวขึ้นนะคะโดยเหตุผลที่ถูกต้องสอดคล้องกับธรรมชาตินะคะใช้ได้เสมอทุกแห่งแล้วก็ไม่อาจยกเลิกหรือบัญญัติขัดแย้งได้นะคะปัจจุบันเราก็ยังพบแนวคิดทางกฎหมายของสำนักกฎหมายธรรมชาตินี้ค่ะดังเช่นในหลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพนะคะซึ่งเราพบได้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นต้นนะคะสำหรับสำนักกฎหมายบ้านเมืองนะคะนักปรัชญาที่สำคัญก็คือจอห์นออสตินนะคะได้อธิบายว่ากฎหมายก็คือคำสั่งของรัฐาธิปัตย์หรือผู้มีอำนาจปกครองรัฐนะคะซึ่งกำหนดมาตรฐานความประพฤติให้กับผู้อยู่ใต้ปกครองของตนนะคะหากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนะคะก็จะต้องได้รับโทษค่ะส่วนสำนักกฎหมายประวัติศาสตร์กฎหมายค่ะนะคะก็มีนักปรัชญาที่สำคัญก็คือซาวิตี้นะคะอธิบายว่ากฎหมายโดยแท้จริงแล้วก็คือกฎเกณฑ์ที่เกิดขึ้นนะคะและพัฒนาไปตามประวัติศาสตร์ของแต่ละชนชาตินะคะปรากฏอยู่ในรูปแบบของประเพณีหรือจิตสำนึกร่วมกันของประชาชนนะคะกฎหมายจึงเป็นเสมือนจิตใจนะคะก็เจตจำนงของประชาชนในชนชาตินั้นๆค่ะแต่โดยทั่วไปแล้วนะคะปัจจุบันก็เป็นที่ยอมรับกันนะคะว่ากฎหมายมีความหมายตามเนื้อความหมายถึงกฎเกณฑ์ที่เป็นแบบแผนหรือนอร์มนะคะซึ่งกำหนดมาตรฐานความประพฤติของมนุษย์ในสังคมโดยมีสภาพบังคับแล้วก็มีกระบวนการบังคับที่แน่นอนชัดเจนค่ะสำหรับหัวข้อถัดไปนะคะเป็นเรื่องลักษณะของกฎหมายนะคะเมื่อเราเข้าใจความหมายตามเนื้อความของกฎหมายแล้วนะคะก็อาจแยกลักษณะของกฎหมายได้นะคะมีลักษณะทั่วไปดังต่อไปนี้ค่ะประการแรกเลยก็คือเป็นแบบแผนนะคะก็คือเป็นกฎเกณฑ์ที่กำหนดมาตรฐานความประพฤติของมนุษย์กล่าวคือต้องเป็นข้อบังคับที่เป็นมาตรฐานที่ใช้วัดและใช้กำหนดความประพฤติของมนุษย์ในสังคมได้นะคะว่าผิดหรือถูกทำได้หรือทำไม่ได้นะคะส่วนลักษณะประการที่2ค่ะคือมีสภาพบังคับหรือ sanction นะคะเพื่อให้จำต้องปฏิบัติตามหากมีการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์หรือไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ก็จะได้รับสภาพบังคับค่ะซึ่งอาจจะมีทั้งสภาพบังคับที่เป็นผลร้ายนะคะเช่นถ้าเป็นสภาพบังคับในทางอาญานะคะก็จะแก่โทษทางอาญานะคะอาทิประหารชีวิตจำคุกกักขังปรับหรือริบทรัพย์นะคะหรือถ้าเป็นสภาพบังคับทางแพ่งก็เช่นการชดใช้ค่าเสียหายทดแทนเพื่อละเมิดนะคะเป็นต้นนอกจากนั้นก็จะมีสภาพบังคับที่เป็นการจูงใจนะคะเช่นการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะสำหรับการประกอบกิจการบางอย่างที่ได้รับการส่งเสริมนะคะตามกฎหมายส่งเสริมการลงทุนค่ะลักษณะประการที่3ก็คือมีกระบวนการบังคับที่แน่นอนชัดเจนค่ะหรือที่เรียกว่า organized sanction นะคะกล่าวคือหากมีการฝ่าฝืนก็จะมีกระบวนการบังคับที่แน่นอนชัดเจนโดยมีองค์กรเช่นตำรวจอัยการศาลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นๆนะคะที่จะบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายนะคะด้วยลักษณะต่างๆนี้แหละค่ะกฎหมายจึงแตกต่างจากกฎเกณฑ์อื่นๆของสังคมนะคะที่ไม่มีกระบวนการบังคับที่แน่นอนชัดเจนค่ะสำหรับหัวข้อถัดไปค่ะก็คือเรื่องการจำแนกประเภทของกฎหมายนะคะกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในสังคมนะคะเราอาจจำแนกได้หลายประเภทนะคะทางนี้ขึ้นอยู่กับเกณฑ์นะคะที่ใช้ในการจำแนกนะคะเช่นถ้าเราใช้แหล่งกำเนิดของกฎหมายนะคะเป็นเกณฑ์ในการจำแนกเราก็อาจจำแนกกฎหมายออกได้เป็น2ประเภทค่ะคือกฎหมายภายในนะคะและกฎหมายของประเทศค่ะโดยพิจารณาว่าถ้าเป็นกฎหมายภายในก็จะเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับภายในรัฐนั้นนะคะซึ่งออกโดยองค์กรที่มีอำนาจในการตรากฎหมายภายในรัฐนั้นเองนะคะส่วนถ้าเป็นกฎหมายระหว่างประเทศก็จะเป็นกฎหมายที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศนะคะกฎหมายระหว่างประเทศก็จะเกิดขึ้นโดยบุคคลระหว่างประเทศเช่นรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศค่ะอันอาจปรากฏอยู่ในรูปของความตกลงระหว่างประเทศหรือจารีตประเพณีระหว่างประเทศนะคะถ้าเราจำแนกนะคะโดยอาศัยเกณฑ์ฐานะและความสัมพันธ์เป็นเกณฑ์นะคะเราก็อาจจำแนกกฎหมายออกได้เป็นประเภทใหญ่ๆดังนี้นะคะคือเป็นกฎหมายมหาชนนะคะซึ่งเป็นกฎหมายที่กำหนดสถานะความสัมพันธ์ระหว่างรัฐหรือหน่วยงานของรัฐในฐานะที่เป็นผู้ปกครองค่ะกับประชาชนซึ่งอยู่ในฐานะเป็นผู้ใต้ปกครองนะคะทางนี้ก็เพื่อการบริหารนะคะปกครองประเทศนะคะเช่นกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายปกครองเป็นต้นนะคะและก็อาจจะสำแนกออกได้เป็นกฎหมายเอกชนนะคะนะคะซึ่งเป็นกฎหมายที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนต่อเอกชนด้วยกันในฐานะที่เท่าเทียมกันนะคะเช่นกฎหมายแพ่งและกฎหมายพาณิชย์นะคะแต่หากเราใช้สภาพบังคับของกฎหมายเป็นเกณฑ์ในการจำแนกประเภทของกฎหมายก็อาจจะจำแนกกฎหมายออกได้เป็นกฎหมายแพ่งพาณิชย์กฎหมายอาญานะคะโดยพิจารณาว่ากฎหมายแพ่งพาณิชย์ก็จะมีสภาพบังคับในทางแพ่งค่ะคือเป็นการฟ้องร้องนะคะหรือร้องขอต่อศาลเพื่อให้มีการรับรองสิทธิของเอกชนนะคะหรือให้มีการบังคับให้เป็นไปตามสิทธิของเอกชนที่มีความสัมพันธ์ต่อกันในทางแพ่งค่ะเช่นฟ้องเรียกค่าสมัยทดแทนความเสียหายเป็นต้นนะคะส่วนกฎหมายอาญาก็จะได้แก่ประมวลกฎหมายอาญาหรือพระราชบัญญัติต่างๆนะคะที่มีการกำหนดความผิดในทางอาญาและที่สำคัญคือมีการกำหนดสภาพบังคับในทางอาญานะคะซึ่งก็คือโทษในทางอาญาเช่นจำคุกประหารชีวิตกักขังปรับเรียบทรัพย์นะคะซึ่งตามจากสภาพบังคับทางแพ่งนะคะนอกจากนั้นในปัจจุบันก็ยังอาจจะจำแนกเป็นกฎหมายปกครองด้วยนะคะซึ่งมีสภาพบังคับในทางปกครองเช่นการสั่งปิดสถานประกอบการนะคะหรือการเพิกถอนใบอนุญาตนะคะหรือการพักใช้ใบอนุญาตชั่วคราวนะคะแต่หากเราใช้หลักเกณฑ์เรื่องบทบาทของกฎหมายนะคะเป็นเกณฑ์ในการจำแนกเราก็อาจจะจำแนกกฎหมายออกได้เป็นกฎหมายสารบัญญัติและกฎหมายวิธีสารบัญญัตินะคะกฎหมายสารบัญญัติก็จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ข้อห้ามต่างๆนะคะซึ่งความประพฤติของคนในสังคมค่ะเช่นกฎหมายแพ่งพาณิชย์กฎหมายอาญาเป็นต้นนะคะส่วนกฎหมายวิธีสารบัญญัตินะคะก็จะบัญญัติเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความนะคะกระบวนการยุติข้อพิพาทหรือกระบวนการบังคับการให้เป็นไปตามสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายสารบัญญัติค่ะเช่นกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะคะสำหรับตอนที่2ต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องที่มาและลำดับศักดิ์ของกฎหมายค่ะในส่วนของที่มาของกฎหมายนั้นนะคะหรือที่เราเรียกกันว่า source of law นะคะก็หมายถึงรูปแบบของกฎหมายนะคะที่ศาลจะนำมาปรับใช้แก่คดีนะคะทั้งนี้นะคะแรงที่มาของกฎหมายในแต่ละระบบกฎหมายนะคะอาจจะแตกต่างกันออกไปได้นะคะสำหรับประเทศไทยเรานะคะถือกฎหมายระบบกฎหมาย civil law นะคะดังนั้นแล้วนะคะที่มาของกฎหมายในระบบกฎหมายของไทยจึงได้แก่กฎหมายลายลักษณ์อักษรเป็นหลักสำคัญนะคะนอกจากนั้นก็จะมีแหล่งที่มาจากจารีตประเพณีและหลักกฎหมายทั่วไปนะคะซึ่งเราจะยับพิจารณาดังนี้นะคะสำหรับแหล่งที่มาที่อยู่ในรูปของกฎหมายลายลักษณ์อักษรก็จะเป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นตามกระบวนการในการบัญญัติกฎหมายนะคะที่แตกต่างกันออกไปค่ะตัวอย่างก็เช่นรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติพระราชกำหนดพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงนะคะแล้วก็กฎหมายที่ตราขึ้นโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆน ะคะเช่นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเป็นต้นนะคะส่วนแหล่งที่มาของกฎหมายอีกแหล่งหนึ่งก็คือจารีตประเพณีค่ะ

จริยประเพณีก็หมายถึงแนวทางประพฤตินะคะที่ประพฤติสืบต่อกันมาเป็นเวลานานสม่ำเสมอโดยที่ประชาชนนะคะรู้สึกหรือยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องและต้องปฏิบัติตามนะคะเช่นจริยประเพณีว่าครูมีอำนาจลงโทษลูกศิษย์ตามสมควร

นะคะยอมรับนะคะได้แก่หลักกฎหมายทั่วไปที่กล่าวขานกันจนเป็นสุภาษิตกฎหมายนะคะเช่นหลักความยินยอมทําให้ไม่เป็นละเมิดนะคะหรือหลักว่าในระหว่างผู้สุจริตด้วยการผู้ประมาทเลินเล่อย่อมเป็นผู้เสียเปรียบนะคะหรืออาจจะเป็นหลักกฎหมายทั่วไปค่ะที่เราได้จากการวิเคราะห์ตัวบทกฎหมายหลายๆมาตรานะคะที่บัญญัติสำหรับข้อเท็จจริงที่คล้ายคลึงกันเช่นหลักคุ้มครองบุคคลภายนอกผู้สุจริตเสียค่าตอบแทนนะคะซึ่งเป็นหลักกฎหมายทั่วไปที่พิเคราะห์ได้จากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตราต่างๆในเรื่องทรัพย์สินนะคะทั้งนี้มีข้อสังเกตนะคะว่าสำหรับคำพิพากษาศาลนั้นระบบกฎหมายไทยซึ่งเป็นระบบซิวิลลอว์นะคะเราถือว่าคำพิพากษาของศาลเป็นเพียงตัวอย่างในการใช้หรือการตีความกฎหมายและลักษณะเท่านั้นนะคะเราไม่ถือว่าคำพิพากษาเป็นแหล่งที่มาของกฎหมายนะคะซึ่งต่างจากระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ค่ะค่ะสำหรับเรื่องต่อไปนะคะเป็นเรื่องลำดับศักดิ์ของกฎหมายค่ะลำดับศักดิ์ของกฎหมายหรือ hierarchy of law นะคะก็หมายถึงลำดับชั้นแห่งค่าบังคับของกฎหมายและลักษณ์ซึ่งมีลำดับสูงต่ำไม่เท่าเทียมกันค่ะเนื่องจากว่ากฎหมายและลักษณ์นั้นออกโดยองค์กรที่แตกต่างกันไปนะคะซึ่งหากจะกล่าวโดยสรุปแล้วนะคะเราก็อาจจะจัดลำดับศักดิ์ของกฎหมายได้ดังนี้นะคะลำดับแรกก็คือรัฐธรรมนูญค่ะนะคะซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายที่มีลำดับศักดิ์สูงสุดนะคะอันเป็นกฎหมายแม่บทที่วางรูปแบบการปกครองและระเบียบการบริหารประเทศนะคะลำดับที่สองก็คือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งมีผู้ให้ความเห็นว่าเนื้อหาสาระสำคัญมีความสำคัญเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับรัฐธรรมนูญมากกว่าพระราชบัญญัติทั่วไปกล่าวคือว่ามีเนื้อหาที่เกี่ยวกับองค์กรหรือการดำเนินงานขององค์กรต่างๆตามรัฐธรรมนูญค่ะอีกทั้งยังมีหลักเกณฑ์พิเศษในกระบวนการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแตกต่างไปจากพระราชบัญญัติทั่วไปนะคะดังนั้นจึงมีแนวคิดว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีลำดับศักดิ์สูงกว่าพระราชบัญญัติทั่วไปค่ะส่วนลำดับที่3ก็คือพระราชบัญญัติพระราชกำหนดและก็ประมวลกฎหมายนะคะลำดับที่4ก็จะเป็นพระราชกฤษฎีกาลำดับที่5ก็คือกฎกระทรวงและลำดับที่6ก็คือกฎหมายที่ตราโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนะคะอันได้แก่ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบัญญัติข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครข้อบัญญัติเมืองพัทยาค่ะทั้งนี้การจัดลำดับศักดิ์ของกฎหมายมีความสำคัญนะคะเช่นประการแรกเลยก็คือกฎหมายที่มีลำดับศักดิ์ต่ำกว่าย่อมออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายที่มีลำดับศักดิ์สูงกว่าค่ะเช่นรัฐธรรมนูญให้อำนาจรัฐสภาออกพระราชบัญญัตินะคะรัฐธรรมนูญก็จะเป็นกฎหมายแม่บทค่ะส่วนพระราชบัญญัติก็เป็นกฎหมายลูกบทเป็นต้นนะคะส่วนประการที่สองก็คือกฎหมายลูกบทที่มีลำดับศักดิ์ต่ำกว่าก็จะมีเนื้อหาเกินขอบเขตที่กฎหมายแม่บทซึ่งมีลำดับศักดิ์สูงกว่าให้อำนาจไว้ไม่ได้นะคะมิฉะนั้นแล้วกฎหมายลูกบทก็จะไม่มีผลใช้บังคับค่ะประการที่3นะคะการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกกฎหมายใดนะคะก็ย่อมทำโดยตราเป็นกฎหมายที่มีลำดับศักดิ์เท่ากันหรือสูงกว่านะคะเช่นถ้าหากจะยกเลิกพระราชกฤษฎีกานะคะก็ต้องทำโดยตราพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาฉบับใหม่เป็นต้นนะคะสำหรับตอนที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องการตีความและการอุดช่องว่างของกฎหมายค่ะนะคะสำหรับการตีความกฎหมายนั้นเหตุที่ต้องมีการตีความกฎหมายก็เนื่องจากว่าฝ่ายนิติบัญญัตินะคะอาจใช้ถ้อยคำในบทบัญญัติของกฎหมายที่เครือบคลุมไม่ชัดเจนแล้วก็แปลความได้หลายนัยยะนะคะดังนั้นผู้ใช้กฎหมายนะคะก็อาจจำเป็นต้องมีการตีความกฎหมายค่ะนะคะการตีความกฎหมายจึงหมายถึงการค้นหาความหมายของถ้อยคำในตัวบทกฎหมายที่มีถ้อยคำไม่ชัดเจนเครือบคลุมหรือมีความหลายนัยยะค่ะทั้งนี้เพื่อบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปโดยถูกต้องแล้วก็บรรลุกับเจตนารมณ์ของกฎหมายนะคะซึ่งโดยทั่วไปแล้วนะคะการตีความกฎหมายก็จะมีหลักการที่สำคัญ2ประการนะคะประการแรกเลยก็คือหลักการตีความตามตัวอักษรนะคะซึ่งก็คือการค้นหาความหมายของถ้อยคำกฎหมายโดยพิเคราะห์จากตัวอักษรนะคะในตัวบทกฎหมายนั้นๆนะคะโดยอาจจะจำแนกถ้อยคำในตัวบทกฎหมายเป็น2ประเภทค่ะถ้าหากเป็นถ้อยคำสามัญทั่วไปนะคะเราย่อมตีความตามความหมายปกติ
ธรรมดาที่คนทั่วไปเข้าใจตรงกันนะคะแต่ถ้าเป็นถ้อยคำภาษาเทคนิคหรือทางวิชาการนะคะก็ต้องพิจารณาตีความตามที่เข้าใจในทางเทคนิคหรือทางวิชาการนั้นๆนะคะหรือถ้าเป็นภาษากฎหมายที่มีการระบุนิยามไว้โดยเฉพาะในตัวบทกฎหมายบางฉบับนะคะเช่นนี้ก็ต้องตีความตามความหมายที่ระบุไว้โดยเฉพาะนั้นค่ะนะคะ

ส่วนหลักการตีความตามเจตนารมณ์นั้นก็หมายถึงการค้นหาความหมายของถ้อยคำกฎหมายนะคะโดยพิเคราะห์จากเจตนารมณ์หรือความมุ่งหมายของกฎหมายนั้นๆโดยอาจค้นหาเจตนารมณ์ของกฎหมายได้จากสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะเช่นหลักการและเหตุผลของกฎหมายนะคะที่ปรากฏในราชกิจจานุเบกษาตอนท้ายของกฎหมายฉบับนั้นนะคะหรือบันทึกรายงานการประชุมในการร่างกฎหมายนะคะหรือในการพิจารณากฎหมายค่ะเราก็อาจจะค้นหาเจตนารมณ์ของผู้ร่างหรือผู้พิจารณากฎหมายได้นะคะนอกจากนั้นเราก็ยังอ่านค้นหาได้จากสภาพปัญหาหรือความคิดทางกฎหมายที่มีอยู่ก่อนนะคะที่มีกฎหมายใช้บังคับนะคะโดยอาจจะศึกษาจากบทความทางวิชาการรายงานการวิจัยหรือแหล่งสัมมนาทางวิชาการนะคะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหานั้นๆค่ะสำหรับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องการอุดช่องว่างของกฎหมายนะคะเหตุที่ต้องมีการอุดช่องว่างของกฎหมายก็เพราะว่าในการบัญญัติกฎหมายนะคะอาจไม่ได้บัญญัติกฎหมายให้ครอบคลุมถึงปัญหาข้อจริงที่เกิดขึ้นในทุกๆเรื่องนะคะจึงอาจจะทำให้เกิดช่องว่างของกฎหมายนะคะที่เรียกว่า gap of law ได้นะคะซึ่งก็หมายถึงกรณีที่ไม่มีกฎหมายรายอักษรที่จะนำมาปรับใช้แก่ข้อจริงค่ะจึงจำเป็นต้องมีการหาวิธีการในการอุดช่องว่างของกฎหมายนะคะซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตรา4วรรค2นะคะก็ได้วางหลักในการอุดช่องว่างของกฎหมายในทางแพ่งไว้นะคะโดยอาจจะพิจารณาตามลำดับได้ดังนี้นะคะประการแรกเลยก็คือถ้าไม่มีกฎหมายรายอักษรนะคะที่จะนำมาปรับใช้แก่ข้อจริงเราก็ให้วินิจฉัยโดยอาศัยจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นนะคะซึ่งจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นนี้ก็ต้องเป็นจารีตประเพณีที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนด้วยนะคะประการที่2ค่ะถ้าจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นที่จะนำมาปรับใช้กับข้อที่จริงก็ไม่มีนะคะก็ให้วินิจฉัยโดยอาศัยเทียบเคียงบทกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่งหรือ analogy นะคะโดยถือว่านะคะเมื่อข้อที่จริงที่เกิดขึ้นในคดีเนี่ยมันคล้ายคลึงกับองค์ประกอบในบทบัญญัติกฎหมายใดนะคะผลในทางกฎหมายก็ควรเป็นไปในทำนองเดียวกันนะคะถ้าไม่มีบทกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่งที่จะนำมาปรับใช้แก่คดีค่ะก็ให้วินิจฉัยโดยอาศัยหลักกฎหมายทั่วไปหรือ general principle of law นะคะซึ่งนักนิติศาสตร์เห็นว่าได้แก่หลักกฎหมายทั่วไปที่กล่าวขานกันจนเป็นสุภาษิตกฎหมายนะคะเช่นหลักความยินยอมทำให้ไม่เป็นละเมิดนะคะและยังรวมถึงหลักกฎหมายทั่วไปค่ะที่แฝงอยู่ในบทกฎหมายมาตราต่างๆที่บัญญัติไว้สำหรับข้อเท็จจริงที่คล้ายคลึงกันนะคะเช่นหลักผู้รับโอนไม่มีสิทธิ์ดีกว่าผู้โอนนะคะหรือหลักคุ้มครองบุคคลภายนอกผู้สุจริตและเสียค่าตอบแทนนะคะซึ่งเป็นหลักกฎหมายทั่วไปที่พิเคราะห์ได้จากประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตราต่างๆที่เกี่ยวข้องค่ะสำหรับตอนที่4นะคะก็เป็นเรื่องวันเริ่มใช้บังคับกฎหมายและการยกเลิกกฎหมายค่ะในส่วนของวันเริ่มใช้บังคับกฎหมายนะคะเมื่อกระบวนการในการบัญญัติกฎหมายและรักษาเสร็จสิ้นแล้วนะคะก็จะต้องมีการประกาศใช้กฎหมายเพื่อให้ประชาชนค่ะได้มีโอกาสรับทราบและถือปฏิบัติตามนะคะสำหรับประเทศไทยเราใช้วิธีการประกาศในราชกิจจานุเบกษานะคะและเมื่อได้ประกาศใช้กฎหมายแล้วกฎหมายนั้นๆก็จะมีบทบัญญัตินะคะกำหนดวันเริ่มใช้บังคับกฎหมายไว้ด้วยนะคะโดยอาจมีการกำหนดวันเริ่มใช้บังคับกฎหมายได้ดังนี้นะคะประการแรกเลยก็คือกำหนดให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปนะคะซึ่งจะใช้ในกรณีที่เร่งด่วนค่ะจำเป็นต้องใช้บังคับกฎหมายให้ทันต่อเหตุการณ์มิฉะนั้นแล้วอาจจะเกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติได้นะคะกรณีที่2ก็จะเป็นการกำหนดให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งอันนี้เป็นกรณีปกตินะคะทั้งนี้ก็เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสรับทราบข้อความของกฎหมายนั้นล่วงหน้า1วันก่อนที่กฎหมายนั้นจะมีผลบังคับนะคะประการที่3ก็อาจจะกำหนดให้ใช้บังคับในวันใดวันหนึ่งในอนาคตนะคะภายหลังจากที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษานะคะซึ่งจะใช้กันในกรณีที่จำเป็นต้องให้เวลาเจ้าพนักงานของรัฐหรือประชาชนนะคะเตรียมความพร้อมเพื่อจะปฏิบัติตามกฎหมายนะคะเช่นอาจจะกำหนดว่าให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดนะคะ90วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปนะคะส่วนการยกเลิกกฎหมายค่ะ
เมื่อกฎหมายเริ่มใช้บังคับแล้วนะคะก็ย่อมมีผลใช้บังคับเรื่อยจนกว่าจะได้มีการยกเลิกกฎหมายนะคะซึ่งอาจจะเป็นการยกเลิกกฎหมายโดยตรงหรือการยกเลิกกฎหมายโดยปริยายก็ได้นะคะสำหรับการยกเลิกกฎหมายโดยตรงนะคะก็ได้แก่กรณีแรกค่ะกรณีกฎหมายฉบับนั้นเองค่ะได้กำหนดวันยกเลิกกฎหมายไว้นะคะเช่นมีบทบัญญัติให้ใช้บังคับกฎหมายฉบับนั้นเป็นระยะเวลา4ปีนะคะดังนี้นะคะเมื่อพ้นกำหนด4ปีกฎหมายนั้นก็เป็นอันยกเลิกไปนะคะประการที่2ค่ะเป็นกรณีที่มีกฎหมายใหม่ระบุยกเลิกกฎหมายเก่าไว้โดยชัดแจ้งนะคะซึ่งอาจจะเป็นการระบุยกเลิกกฎหมายเก่าทั้งฉบับนะคะหรือระบุยกเลิกกฎหมายเก่าบางมาตราก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นกรณีที่3ค่ะคือกรณีที่พระราชกำหนดนะคะมิได้รับการอนุมัติจากรัฐสภานะคะคือว่าเมื่อฝ่ายบริหารออกพระราชกำหนดในกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้นะคะและต่อมารัฐสภาไม่อนุมัติพระราชกำหนดนี้นะคะพระราชกำหนดนี้ก็ตกไปนะคะทั้งนี้ก็เป็นผลตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั่นเองนะคะส่วนการยกเลิกกฎหมายโดยปริยายนะคะก็หมายถึงเป็นกรณีที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติชัดแจ้งระบุให้ยกเลิกกฎหมายฉบับใดนะคะเป็นแต่ว่ามีกรณีที่ทำให้มีผลเป็นการยกเลิกกฎหมายโดยปริยายนะคะได้แก่กรณีแรกค่ะกรณีที่มีกฎหมายใหม่มีข้อความไม่เหมือนนะคะหรือขัดแย้งกับกฎหมายเก่านะคะก็ต้องถือว่ากฎหมายใหม่นั้นยกเลิกกฎหมายเก่าในส่วนที่มีไม่เหมือนกันหรือว่าขัดแย้งกันไปโดยปริยายนะคะซึ่งเป็นไปตามหลักว่ากฎหมายใหม่ยกเลิกกฎหมายเก่าค่ะนะคะกรณีที่2ค่ะคือเป็นกรณีที่มีการยกเลิกกฎหมายแม่บทนะคะก็จะมีผลให้กฎหมายลูกบทนะคะที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในกฎหมายแม่บทนะคะเป็นอันถูกยกเลิกไปด้วยโดยปริยายค่ะค่ะสำหรับตอนที่5นะคะเป็นเรื่องประเภทของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจค่ะกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจนี้เราอาจจะเรียกว่าเป็นกฎหมายธุรกิจหรือ business law นะคะซึ่งอาจจะแยกออกเป็นประเภทได้4ประเภทด้วยกันค่ะประเภทแรกก็คือกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดรูปแบบองค์กรทางธุรกิจนะคะซึ่งจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับค่ะตัวอย่างที่สำคัญก็เช่นประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์นะคะซึ่งจะบัญญัติรับรองการจัดรูปแบบขององค์กรธุรกิจค่ะในรูปแบบที่สำคัญ3ประเภทค่ะเช่นห้างหุ้นส่วนสามัญนะคะห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัทจำกัดค่ะส่วนพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดก็จะเป็นการบัญญัติรับรองการจัดรูปแบบองค์กรธุรกิจนะคะประเภทที่เรียกว่าบริษัทมหาชนจำกัดค่ะค่ะทั้งนี้นักศึกษาจะได้ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดรูปแบบองค์กรธุรกิจนะคะในหน่วยอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไปนะคะสำหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจประเภทที่2ก็คือกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการทางธุรกิจค่ะนะคะในการประกอบกิจการทางธุรกิจนะคะไม่ว่าในภาคผลิตนะคะภาคการค้านะคะหรือการบริการนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับกฎหมายและสัญญาเป็นสำคัญนะคะดังนั้นจึงจำเป็นต้องพิจารณาถึงหลักการของกฎหมายนิติกรรมสัญญานะคะเอกเทศสัญญาต่างๆนะคะซึ่งบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ค่ะนอกจากนั้นก็อาจจะต้องพิจารณากฎหมายเฉพาะนะคะบางฉบับนะคะเช่นพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งบัญญัติรับรองสถานะทางกฎหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะคะให้เสมอกับการทำเป็นหนังสือหรือหลักฐานเป็นหนังสือนะคะแล้วก็รับรองการส่งและรับข้อมูลนะคะอิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนรับรองการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นนะคะส่วนกฎหมายประเภทที่3ก็คือกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมแล้วก็การส่งเสริมการประกอบธุรกิจค่ะซึ่งอาจแยกออกได้ดังนี้นะคะสำหรับกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมการประกอบธุรกิจนะคะก็อาจจะเป็นกฎหมายที่ใช้ควบคุมการประกอบธุรกิจซึ่งใช้กับธุรกิจทุกประเภทค่ะนะคะเช่นพระราชบัญญัติแข่งขันทางการค้าหรือพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาไม่เป็นธรรมเป็นต้นนะคะนอกจากนั้นนะคะก็อาจจะมีกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมการประกอบธุรกิจนะคะซึ่งใช้สำหรับธุรกิจโดยเฉพาะนะคะเช่นพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์พระราชบัญญัติประกันวินาศภัยและพระราชบัญญัติประกันชีวิตเป็นต้นนะคะส่วนกฎหมายที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการประกอบธุรกิจก็ได้แก่พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนค่ะนะคะซึ่งให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบกิจการนะคะที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไม่ว่าอาจจะเป็นสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากรก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นการถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
นะเป็นต้นค่ะส่วนประเภทที่4ก็จะเป็นกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศนะคะซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจที่มีลักษณะข้ามพรมแดนระหว่างประเทศนะคะก็ได้แก่กฎหมายการค้าระหว่างประเทศกฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศหรือกฎหมายการเงินระหว่างประเทศเป็นต้นนะคะทั้งนี้นักศึกษาจะได้ศึกษากฎหมายนะคะที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจนะคะแล้วก็กฎหมายเอกเทศสัญญาต่างๆที่สำคัญนะคะในหน่วยอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมก็ได้ทราบเนื้อหาของหน่วยที่1นะคะความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายในส่วนที่เป็นสาระสำคัญแล้วนะคะภายในเวลาที่จำกัดสำหรับท่านที่สนใจนะคะสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารการสอนประกอบวิชากฎหมายธุรกิจและการภาษีอากรหน่วยที่1นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: าขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
1: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
2: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ

0: าสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
2: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
3: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
4: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
5: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
6: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
5: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
1: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีคุณผู้ชมครับพบกับรายการค่าแผ่นดินของเรากันเช่นเคยครับรายการของเราครับจะนำเสนอหลักแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับเราจะพาคุณผู้ชมไปร่วมเรียนรู้สู่การนำไปปฏิบัติจริงครับแล้ววันนี้ครับในช่วงแรกของรายการครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณอุดมขนุนก้อนครับเกษตรกรต้นแบบที่ทำเกี่ยวกับเกษตรผสมผสานครับเพื่อบริหารจัดการพื้นที่อย่างลงตัวครับสามารถสร้างรายได้กับตนเองแล้วก็ครอบครัวเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับในช่วงแรกของรายการครับช่วงวิถีชนคนพอเพียงครับ

ผมก็เป็นนะครับลูกของนะครับเกษตรกรนะครับซึ่งทำประกอบอาชีพเรื่องทำนามาโดยตลอดนะครับคุณปู่คุณพ่อคุณตานะครับทำอาชีพเกษตรนะครับก็คือทำนาเป็นอาชีพหลักต่อมานะครับผมเองเนี่ยได้กลับมาช่วยนะครับครอบครัวในเรื่องของการทำเกษตรเพราะว่าไม่มีใครที่จะสืบทอดทำการเกษตรและตัวเองก็ให้ความสนใจเรื่องการทำเกษตรได้ไปเรียนรู้นะครับได้มีโอกาสเข้าไปเรียนรู้การทำเกษตรแบบทฤษฎีใหม่นะครับไปดูโครงการราชดำริหลายๆโครงการนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องภาคเกษตรและมีการให้บทเรียนรวมทั้งการให้ความรู้เรื่องการทำเกษตรหลายๆอย่างนะครับนำความรู้นั้นมาใช้ในครัวเรือนนะครับซึ่งจุดเริ่มต้นของการทำการเกษตรเนี่ยครับในปี54นะครับพื้นที่ของลาดหลุมแก้วพื้นที่ของตำบลต้นไม้เนี่ยเกิดภัยพิบัตินะครับน้ำท่วมใหญ่นะครับเป็นระยะเวลานานกว่า3เดือนนะครับพื้นที่เกษตรเนี่ยถูกทำลายหมดนะครับเป็นพื้นที่ว่างเปล่าหมดเลยนะครับก็เป็นแนวคิดอีกแนวคิดหนึ่งที่เราว่าเฮ้ยมันถึงเวลาที่เราต้องปรับเปลี่ยนเรื่องอาการทำอาชีพแบบเกษตรเชิงเดี่ยวคือปลูกพืชด้านเดียวนะครับมาปลูกพืชหลายๆอย่างในพื้นที่เพื่อให้มันเหมาะสมกับเรื่องของยุคแล้วก็เพื่อให้มีรายได้แล้วก็เป็นแหล่งทดลอง

0: ของพ่อเราเองอ่ะได้มีโอกาสได้ไปศึกษาเรื่องของการทำเกษตรทฤษฎีใหม่เลยนำความรู้ตัวนั้นมาปรับปรุงพื้นที่แล้วทดลองทำการเกษตรแบบผสมผสานเกษตรผสมผสานเป็นการทำการเกษตรหลายๆรูปแบบนะครับซึ่งในการทำเกษตรหลายๆรูปแบบเนี่ยจะต้องมีความสัมพันธ์กันและเกื้อกูลกันใช้ประโยชน์ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับโดยเราเองเนี่ยเน้นเรื่องของการทำนาเป็นหลักนะครับโดยใช้พื้นที่นาเป็นหลักแล้วก็มีพื้นที่ของบ่อปลาพื้นที่ของทำสวนรวมทั้งปลูกผักนะครับเราก็เลยต้องมีการทำผังแปลงนะครับทำการจัดสรรเปลี่ยนแปลงเรื่องของพื้นที่นาเป็นสวนเป็นบ่อปลานะครับมีการจัดสรรมีการคิดเรื่องของการใช้ประโยชน์ในพื้นที่แต่ละแปลงแล้วให้มันเกื้อกูลแล้วก็ใช้ประโยชน์ร่วมกันให้ได้มากที่สุดแล้วก็เป็นประโยชน์มากที่สุดนะครับเรายึดนาเป็นหลักนะครับต่อมาก็พื้นที่นาเนี่ยนะครับจะได้ประโยชน์จากน้ำจากบ่อปลาไปใช้ทำนาในการในเชิงของลดต้นทุนในแง่ของการทำนาน้ำจากบ่อปลานำมาใช้ เรื่องของการปลูกไม้ผลปลูกพืชผักในสวนในบ่อนะครับเราได้ประโยชน์จากการเลี้ยงปลาขายเป็นปลาเศรษฐกิจนะครับซึ่งทำให้เราเองเนี่ยนะครับสามารถที่จะมีรายได้ตลอดทั้งปีสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับเราเน้นไปที่สัตว์ปีกนะครับสัตว์ปีกเนี่ยมันจะกระจายแล้วหากินทั่วทั้งแปลงได้นะครับมูลของสัตว์ปีกเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อพืชโดยตรงอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นพวกไก่นะครับแล้วเราก็ได้ประโยชน์จากการเลี้ยงไก่นะครับเลี้ยงทั้งไก่ไข่ไก่พื้นเมืองนะครับการเลี้ยงปลาเนี่ยครับเราเน้นเรื่องของการลดต้นทุนเพื่อให้ได้ผลกำไรมากที่สุดแล้วก็มีการแข่งขันมากที่สุดเราคำนึงถึงว่าเราจะเลี้ยงปลาอะไรและเรามีอะไรที่เป็นต้นทุนของเรานะครับผมเองเนี่ยมีต้นทุนคือมีเรื่องของข้าวนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอาหารปลานะครับเพราะว่าเรื่องของข้าวซึ่งประกอบไปด้วยปลายข้าวลำข้าวเนี่ยนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะมาทำอาหารปลาของแต่ละชนิดนะครับผมก็เลยเลือกปลาที่นะครับใช้พวกข้าวเป็นหลักนะครับใช้ข้าวแล้วก็ลำข้าวเป็นหลักซึ่งเราเองเนี่ยมีต้นทุนมีเรื่องของพื้นที่นาที่มีผลผลิตเรื่องข้าวอยู่นะครับโดยนำสิ่งที่เรามีอยู่นะครับเอามาเป็นส่วนเรื่องของการผลิตอาหารปลาในเรื่องของการลดต้นทุนเพราะว่าไปพึ่งอาหารที่สำเร็จรูปเราจะมีต้นทุนที่สูงนะครับเราจึงนำสิ่งที่เรามีอยู่ก็คือข้าวเนี่ยนะครับมาเป็นส่วนผสมในเรื่องของการเลี้ยงปลาเพื่อเป็นการลดต้นทุนนะครับในเรื่องของการเลี้ยงปลา
1: คุณผู้ชมครับในช่วงของต้นกล้าเกษตรนวัตกรรมวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับธุรกิจดอกไม้ไทยครับซึ่งเป็นดอกไม้กินได้ครับเป็นที่ฟาร์มสุกดอกไม้ไทยวิทยากรของเราในวันนี้ครับคือคุณอ้อถนอมวันสิงจุ้ยครับที่นี่ครับได้มีการบริหารจัดการการผลิตดอกไม้ไทยอย่างลงตัวครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

0: ผู้ชมครับวันนี้ครับผมพาผู้ชมมาอยู่กันที่ฟาร์มสุขดอกไม้ไทยครับมาดูธุรกิจของดอกไม้กินได้ครับเราวิทยากรของเราวันนี้ครับคือดร.ถนอมวรรณสิงห์จุ้ยหรือว่าพี่ยอดสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับก็อยากให้พี่ยอดเล่าที่มาที่ไปของว่าจุดเริ่มต้นของการจะเป็นฟาร์มสุขดอกไม้ไทยเนี่ยเราเริ่มต้นมาจากอะไร
1: เมื่อ10ปีที่แล้วค่ะก็คือเป็นเกษตรกรปลูกผักนะคะปลูกผักปลูกผลไม้เหมือนเกษตรกรทั่วไปอะค่ะ
0: ครับ
1: แต่ค่ะสิ่งที่เราเจอก็คือกลไกทางการตลาดเราก็เลยปรับจากผักผลไม้
0: เปลี่ยนวิธีการหาผลผลิตใหม่ที่มาขายใช่ไหมคร
1: ับ ใช่เพื่อจูงใจกลุ่มลูกค้านะคะ
0: เ
1: ราอยากเรามีพอยต์ว่าเราอยากกำหนดราคาขายได
0: ้ครับ
1: เราก็เลยเลือกมาทำดอกไม้กับเชฟมากกว่าค่ะ
0: แล้วเราไปรู้จักเชฟดอกไม้นี่ได้ยังไง
1: จริงๆโปรเจกต์แรกเนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่คุณลิ้มที่ช่างชุย
0: ครับ
1: ค่ะก็คือนาโอมีเชฟทั้งหมด12คน
0: ครับ
1: พอเป็นในกลุ่มเชฟอะค่ะเขาก็เลยแบบรู้อยู่แล้วว่าเราอะขายผักผลไม้เขาก็เลยให้เราอะไปดูแลเชฟทั้ง12คนเราก็เลยได้รู้จักกับเชฟ
0: เชฟนี่คือเป็นเชฟที่จะทำอาหารคือเป็นเชฟเทเบิลบนโต๊ะงั้นใช่ไหมครับที่เขาทำบนโต๊ะอ๋อแล้วเขาก็มีการใช้ดอกไม้ก็เลยพี่ออก็เลยว่ามีจุดสังเกตว่าเฮ้ยน่าสนใจมาลองทำดูมาใช่ไหม
1: จริงๆเชฟเป็นคนรีเควสอย่างที่บอกค่ะในมุมของเกษตรกรใช่ไหมคะถ้าความต้องการของลูกค้ามันมีชัดเจน
0: เ
1: ราก็เริ่มที่จะต้องแพลนหาข้อมูลทำรีเสิร์ชนะคะแล้วก็มาแพลนปลูก
0: คือเราก็เหมือนกับเป็นกลุ่มตัวอย่างใหม่หรือว่าเป็นธุรกิจใหม่เลยที่เขาอาจจะยังไม่มีข้อมูลมีกลุ่มเกษตรกรน้อยอยู่ถูกไหมฮะตอนนั้น
1: เมื่อสักประมาณ10ปีที่แล้วที่เราไปทำโปรเจกต์นี
0: ้
1: ตอนที่เราเข้าไปหาข้อมูลเนี่ยสิ่งที่เราได้กลับมาก็คือว่าอย่ามาทำธุรกิจนี้เลยเพราะว่า GDP มันน้อยให้เรากลับมาปลูกกล้วยไม้แบบในพื้นที่ดีกว่า
0: คือว่าปริมาณธุรกิจมวลรวมที่เขาทำกันอยู่เนี่ยมันน้อยคุณอย่าไปเสียเวลาเลยใช่ไหมอย่าง
1: น
0: ี้ใช
1: ่ไหมแล้วก็ในมุมของเราอ่ะที่เป็นเราเป็นเด็กดื้อเนาะเรามีความรู้สึกว่าเอ้าถ้าเราจะทำธุรกิจอ่ะไอธุรกิจที่ไม่มีคนทำเนี่ยแหละมันน่าทำเพราะว่าอย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่เกษตรกรไม่ได้คิดในมุมที่การทำโครงสร้างbusiness ไม่ได้ทำธุรกิจฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราจะทำธุรกิจสิ่งที่เราต้องรู้ว่าถ้าเราลงมาตลาดเนี้ยเราจะเจอคู่แข่งคือใครบ้
0: าง
1: ซึ่งเขาบอกว่าอย่าทำเพราะมันไม่มีคนทำ
0: ทุกคนบอกว่าอย่าทำไม่มีใครซื้อหรอกไม่มีใครกินหรอกใช่ไหม
1: ใช่แต่นั่นเป็นสิ่งที่เราเลือกทำเพราะมันไม่มีคนทำ
0: ครับจากที่พี่อ้อทำธุรกิจดอกไม้มาใช่ไหมครับว่ามีการแผนธุรกิจเนี่ยต้องการวางแผนยังไงที่จะทำได้ประสบความสำเร็จแบบนี้ครับหนึ่งสองสามสี่จะให้ไล่ให้ฟังหน่อย
1: คือจริงๆอย่างที่บอกค่ะจากเกษตรกรก้าวมาเนี่ย
0: ครับ
1: เกษตรกรเก่งปลูกแต่ว่าเราจะตกม้าตายตรง
0: ไปขายของยังไง
1: ฉะนั้นเราก็เลยหาจุดว่าถ้าเราจะขายเราจะต้องขายใครก็คือเรายกbusiness model canvas มาเลยยก canvas มากลางเลย
0: เป็นตลาดข้างช่องใช่ไหมขายใครทำอะไร
1: เก้าช่องมาเลยเก้าช่องมาเลยเสร็จก็คือหนึ่งมีการวางแผนว่าถ้าเราจะขายดอกไม
0: ้ครับ
1: เราจะขายให้ใคร
0: ขายให้ใครเรามีเชฟตอนแรกเมื่อกี้เรามีเชฟ
1: ก็กลุ่มลูกค้าที่เราเลือกคือเชฟ
0: เชฟตอนแรกเมื่อกี้นะ
1: ขายให้ใครแล้วขายกับเขายังไงแล้วก็วางรูปแบบในตัว planning เพราะว่าอย่างที่บอกอะสิ่งที่พี่อ้อเลือกเราไม่ได้เลือกดอกไม้เมืองนอก
0: เขาเป็นคนมา
1: แต่เราเลือกดอกไม้ไทย
0: ดอกไม้ไทย
1: เพราะว่ากลุ่มลูกค้าตอนแรกคืออย่างที่บอกค่ะถ้าอยู่เจาะลึกในโครงสร้าง business นะคะกลุ่มลูกค้ามันจะไม่ใช่แต่เฉพาะเชฟแต่จะต้องกำหนดให้ได้ว่าเชฟเนี้ยมีคาแรคเตอร์ใช่
0: ทำอะไรไปเป็นอาหารเป็นเครื่องดื่มเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่มันก็จะแยกลงไปอีกซึ่งมันก็จะมีเชิงลึกไปอีกแล้วก็จะลึกไปอีกว่าเขาใช้ไซส์
0: ขนาดไหน
1: หนึ่งก็คือจากเชฟ
0: ครับ
1: บอก
0: บอก
1: รีเควสต์ว่าอยากได้แบบนี
0: ้ครับ
1: สองคือเรามาทดลองปลูกที่ฟาร์ม
0: ครับ
1: เพื่อให้มันเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของฟาร์มเพราะว่าไม่อย่างนั้นนะคะถ้าเราปลูกไม้นอกคือสภาพอากาศความชื้นไม่ถึงใช่ดูแลเยอะโรคอีกตัวที่3ที่เราให้ความสำคัญที่สุดอ่ะ
0: ที่สุดเลย
1: ก็คือเรื่องงานวิจัยดอกไม้ทุกตัวจะต้องผ่านการรีเสิร์ชหรือตรวจแลบ
0: อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าทุกวันนี้คือดอกไม้ขนาดผลผลิตเรากินเราก็ต้องมีวิเคราะห์ผลตกค้างอะไรวิจัยต่างยิ่งดอกไม้อย่างนี้จะใส่บนจานอาหารเนาะแล้วยิ่งเป็นของใหม่ด้วยต้องมีการวิจัยเข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี
1: ้
0: เราวิจัยเกี่ยวกับอะไรบ้างครับพี่เกี่ยว
1: จริงๆอันแรกตอนแรกเลยนะคะทำงานวิจัยกับอัมไพภูเบศก่อน
0: ในอัมไพภูเบศโรงพยาบาล
1: ใช่โรงพยาบาลค่ะเขาทำเรื่องต้นหญ้าเป็นยาก็คือเราอ่ะใช้โซลูชันเขา ว่าต้นหญ้าของเราเนี่ยที่เอามาเป็นยามีอะไรบ้างแล้วใช้คุณสมบัติตอนที่เป็นยาช่วงไหนเลยตกผนึกว่าช่วงที่กำลังออกดอกเนี่ยแหละที่มีวิตามินคุณค่าทางอาหารที่ดีมีสรรพคุณทางยาที่ค่อนข้างเยอะเราก็เลยเลือกไม้ตัวนั้นอ่ะมาเพราะอย่างที่บอกค่ะใหญ่ว่าเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่มากทั้งพี่แล้วก็เชฟฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เราบริโภคสดอ่ะสิ่งที่มันจะต้องตามมาคือตอบให้ได้ว่าบริโภคได้จริงหรือเปล่า
0: ได้จริงไหมแล้วก็มีไม่เป็นอันตรายมีสรรพคุณทางยาอย่างไรถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ที่เข้ามาช่วยอยากให้ยกตัวอย่างตัวพืชที่เราปลูกแล้วเป็นมียาแบบเป็นส่วนประกอบที่ชัดเจน
1: ก็จะมีผักคาดหัวแหวน
0: ครับ
1: แล้วก็จะมีตัวกระสัง
0: กระสังที่คือตอนเด็กที่เราไปจุ่มหมึกจุ่มหมึกใช่ไหม
1: ใช่ดูดสีขึ้นมาอย่างพวกนั้นหรือว่าจะเป็นตัวดอกหอระพาม
0: ันมีสรรพคุณยังไงบ้างครับไอ้กระสังเนี่ยมันช่วยอะไรได้บ้าง
1: จริงๆอ่ะกระสังเนี่ยค่ะกระสังเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีเป็นพืชอวบน้ำนะคะเป็นพืชอวบน้ำแล้วก็ใช้ลดอาการปวดบวมอักเสบสำหรับโรคเกาต์อ๋ออย่างผักคาดหัวแหวนมันเป็นวัชพืชของทางป่าของเชียงใหม่ผักคาดหัวแหวนมันมีฤทธิ์ที่ถ้าคนปวดฟันอ่ะเขาจะกินเพราะมันจะยาชา
0: ไปเคี้ยวแล้วก็กินเงี้ย
1: ใช่มันจะชาลิ้นชาปากอุดฟันเวลาเราปวดฟันนั่นคือสรรพคุณทางยาแต่ว่าเราล้อจากตัวนี้มาเพราะว่าทางเหนือมีวัฒนธรรมการกินดอกผักคาดหัวแหวนอยู่ในแกงแคฉะนั้นทางเหนือทานได้แล้วก็มาเล่นกับเชฟด้วยการเอามาขวานฝานออกผ่าครึ่งแล้วก็ท็อปด้วยเทอริยากิน้ำซอสเทอริยากิ
0: อ๋อแล้วเขาทำสเต็กอย่างนี้มา
1: ใช่ใช่แล้วก็เอาผักคาดหัวแหวนวางเพื่อให้มันมีความซ่าความเผ็ด
0: ให้ชาด้วย
1: ใช่
0: ค
1: ุ
0: ณผู้ชมท่านใดที่สนใจก็สามารถเข้ามาดูที่ฟาร์มสูตรดอกไม้ไทยได้ครับคุณผู้ชมครับในช่วงของรักดินรักน้ำรักป่าวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณสุเทพกุลศรีครับหรือว่าเป็นฟาร์มโคชชิ่งครับคุณสุเทพเขาได้มีการนำองค์ความรู้สอนเกี่ยวกับการจัดการดินครับเพื่อให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ให้ธาตุอาหารแก่พืชครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

ตามหลักการเลยเนี่ยคือเกษตรปลอดภัยคำย่อเขา GAP Good Agricultural Practice เนี่ยก็คือหมายถึงว่ามันมีความปลอดภัยมีการใช้ปุ๋ยเคมีได้มีการใช้สารเคมีบางชนิดได้แล้วก็การตรวจสอบผลผลิตขั้นสุดท้ายเนี่ยว่ามันไม่มีสารเคมีตกค้างเกินค่าระดับมาตรฐานของเขาอันนี้คือเป็นระบบปลอดภัยแล้วส่วนออร์แกนิกเลยเนี่ยออร์แกนิกก็คือถ้าใช้คำว่าออร์แกนิกเนี่ยมันต้องมีการรับรองอะนะก็คือบางคนปลูกพอไม่ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ใช่สารเคมีแล้วบอกว่าเป็นออร์แกนิกอันนั้นน่ะมันยังไม่ใช่ในบริบทของเขาก็คือไม่มีการใช้สารเคมีกระบวนการปฏิบัติบนแปลงรอบพื้นที่เนี่ยจะต้องมีแนวกันชนถ้าว่ามีความสุ่มเสี่ยงที่จะไอระอองหรือว่าสารเคมีพิษจากรอบข้างตรงนี้เข้ามาก็มีการป้องกันเรื่องน้ำเรื่องดินก็มีการตรวจประเมิน200กว่าข้อว่าจะต้องทำเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อันนี้คือแตกต่างชัดเจนเลยก็คือไม่มีการใช้สารเคมีพิษในกระบวนการผลิตทั้งหมดอันนี้คือบริบทของอินทรีย์การเตรียมดินมี2 อย่างแล้วก็เตรียมดินในแปลงคือบางคนนี่ยังไม่สามารถที่จะปลูกบนโต๊ะหรือปลูกในกระบะปลูกในอย่างนี้ได้นะก็จะเป็นการปรุงดินในแปลงก่อนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการปรุงดินเพื่อมาปลูกในถุงในกระบะหรือในภาชนะที่เราเตรียมไว้ของเราจะใช้แค่3 อย่างก็คือดินปุ๋ยคอกแล้วก็ขุยมะพร้าวโรยปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกเนี่ยแนะนำให้ลดน้ำทิ้งไว้สัก1คืนเพื่อให้เกิดความชื้นก่อนพอโรยไปแล้วก็ลดน้ำให้ชุ่มเลยจุดประสงค์การลดน้ำให้ชุ่มเนี่ยก็คือไปละลายเอาธาตุอาหารออกมาอาหารไอ้ธาตุอาหารเนี่ยมันอยู่ในปุ๋ยคอกใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ธาตุอาหารเนี่ยมันก็ออกมาอยู่ในสภาพของของเหลวพอเป็นของเหลวปุ๊บดินที่อยู่รอบๆอย่างนั้นอ่ะมันก็จะซับธาตุอาหารไว้เอาขุยมะพร้าวเนี่ยจะช่วยรักษาความชื้นและปิดหน้าดินแล้วก็อย่างนึงไอ้แสงแดดเนี่ยจุลินทรีย์ถ้าเจอแสงแดดแล้วมันก็จะตายมันก็จะทำให้จุลินทรีย์ก็ที่อยู่ในปุ๋ยคอกหรือไม่อยู่ในดินตรงนั้นอ่ะมันก็จะทำให้จุลินทรีย์นะสามารถที่จะมีชีวิตแล้วก็สามารถจะสร้างกิจกรรมที่จะสร้างธาตุอาหารขึ้นมา7วันเนี่ยจากดินก้อนแข็งๆเนี่ยเอามือไปคุ้ยดูเนี่ยมันจะร่วนซุยอันนี้คือการปรุงดินในแปลงเนาะและส่วนการปรุงดินในเป็นระดับเป็นอินดอร์ฟาร์มิ่งอย่างเงี้ยเป็นในถุงในกระบะพวกนี้ก็ยังมีส่วนผสมอยู่3 อย่างเหมือนกันก็คือดินขุยมะพร้าวแล้วก็ปุ๋ยคอก

ว่าอยู่1เดือนแล้วตัดไปแล้วเนี่ยแค่เราบีบถุงแล้วก็เอารากออกการบีบถุงนึงแค่นั้นมันทำให้ดินเนี่ยมันมีโพรงพอมีโพรงปุ๊บเนี่ยอากาศทั้งออกซิเจนทั้งคาร์บอนไดออกไซด์อะไรพวกนี้อันนี้คือปุ๋ยเหมือนกันก็คือมันมีเยอะแล้วก็มีธรรมดาจนเราไม่คิดว่ามันเป็นปุ๋ยอากาศรากพืชเนี่ยต้องการอากาศเพราะนั้นถ้ามันมีโพรงอากาศจุลินทรีย์ที่ต้องการออกซิเจนมันก็จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ในโพรงอากาศตรงนั้นน่ะรากเองเนี่ยต้องการอากาศเพราะนั้นมันจะไปแค่เราบีบดินหรือว่าที่เราพรวนดินตรงนี้มันจะช่วยให้เป็นกระบวนการฟื้นฟูดินอย่างดี

0: จากที่เรามีองค์ความรู้พอมีองค์ความรู้คนก็จะมาถามก็เลยถ้างั้นก็ทางสำนักพัฒนาชุมชนนะแล้วก็ทางสำนักงานเกษตรอำเภอเนี่ยก็บอกว่าก็ควรจะตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ตอนนี้พอหลังจากที่เป็นศูนย์เรียนรู้ก็จะตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนการเกษตรและสิ่งแวดล้อมปทุมธานีเนี่ยนะครับในฐานะที่เราเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วเราเองเราก็มีศักยภาพในการที่จะทดลองก็คือลองผิดลองถูกอย่างเงี้ยเพื่อให้มันได้ผลสรุปมาว่าโอเคอันเนี้ยมันใช้ได้ก็เลยพอมันเกิดปัญหาเรื่องนาที่ผลิตก๊าซมีเทนกับไนตรัสออกไซด์ขึ้นมาเนี่ยก็เลยเอากระบวนการเนี้ยมาเรียบเรียงแล้วก็เรากำลังจะทำแปลงทดลองไอ้ตรงข้างหลังเนี่ยนะครับก็คือจะทำแปลงทดลองก็คือเป็นทดลองนาคาร์บอนต่ำนะฮะเพื่อจะไปลดปัญหาเรื่องของก๊าซมีเทนกับเรื่องของไนตรัสออกไซด์แล้วก็ให้มันเกิดกระบวนการทำนารูปแบบใหม่
1: ช่วงสุขใจที่พอเพียงครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยคุณชัยวัฒน์มูลนะครับหรือว่ารองประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเกาะกลางครับที่เขตประเวศครับซึ่งคุณชัยวัฒน์ครับได้มีการสะสมพันธุ์ไม้แปลกๆครับเพื่อสร้างผลกำไรกับคนในชุมชนครับแล้วก็ยังแปรรูปผลผลิตผักเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการเกษตรครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

พูดถึงการทำวิสาหกิจชุมชนบ้านเกาะกลางนะครับลักษณะการทำงานเนี่ยเราเป็นชุมชนเมืองนะฮะต้องเข้าใจว่าคำว่าชุมชนเมืองเนี่ยมันจะให้เรามาสมหัวทำร่วมกันเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นไปได้ยากมากเพราะว่าหนึ่งเขาต้องทำงานมันไม่เหมือนต่างจังหวัดนะครับต่างจังหวัดเนี่ยเกษตรกรค่อนข้างที่จะมีเวลาว่างสูงนะฮะบวกด้วยความเป็นชุมชนเมืองเนี่ยที่ดินอย่างเดียวเนี่ยที่นี่ตารางวาละ 50,000 นะครับไร่หนึ่งก็400ตารางวาซึ่งเป็นไปไม่ได้ impossible เลยที่เขาจะเอาทำการเกษตรแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะที่นี่เนี่ยเราเล็งเห็นในเรื่องของศูนย์เรียนรู้เราเติบโตมาจากศูนย์เรียนรู้ก่อนที่จะขยับเป็นวิสาหกิจชุมชนบ้านเกาะกลางเขตประเวศนะความเป็นที่เป็นศูนย์เรียนรู้นะครับวิสาหกิจชุมชนบ้านเกาะกลางเป็นศูนย์เรียนรู้เรา

0: พยายามที่จะคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อเป็นวิทยาทานให้คนที่จะมาต่อจากเราไปเนี่ยว่าคุณไม่ต้องไปลองผิดลองถูกละเราลองให้คุณแล้วเราการันตีว่าสิ่งที่เราเอามาเนี่ยที่เราโดนหลอกมาไม่รู้กี่ครั้งเนี่ยมันตกผลึกละมันโอเคแล้วนะครับถ้าคุณไปเอาไปปลูกเนี่ยผมรับรองได้คุณไม่ผิดหวัง
1: ต้นไม้เนี่ยสามารถที่จะดึงออกซิเจนได้ 100%
0: ของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเรามองคนอื่นเป็นหลักเราไม่ได้มองตัวเองเป็นหลักนะครับคือเราตั้งปฏิปันแต่แรกแล้วว่าเราทำเพื่อเป็นวิทยาทานเราทำเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อที่ใครสนใจก็สามารถเรียนรู้ได้นะครับเราไม่ได้บล็อกเราไม่ได้ปิดกั้นเลยใครอยากมาก็มาเราพร้อมที่จะเรียกแลกเปลี่ยนนะครับเรามีเครือข่ายปตท.ป่าในกรุงเรามีเครือข่ายมอเกษตรเกษมบัณฑิตอีกหลายๆลาดกระบังประจอมเกล้าลาดกระบังเรามีการแลกเปลี่ยนกันเวลาเขาอบรมเขาก็เชิญเราไปอะไรพวกนี้เราก็รู้สึกการที่ได้ทำความดีเนาะมันผมว่ามีความสุขการที่เราได้แบ่งปันสิ่งดีๆที่เรามีเนี่ยมันเป็นวิทยาทาน
1: พอตัดเสร็จเนี่ยอันนี้จะเป็นอะไรมันอยู่ก็แล้วก็ตอนนี้ถ้ามันจะมี
0: ผมไม่รู้จักเหนื่อยเนาะผมเนี่ยทำงานเกษตรเนี่ยคนอื่นก็บอกโอ้ยทำไมเกษตรเหนื่อยผมบอกผมทำเกษตรแล้วโคตรมีความสุขเลยมันไม่เคยบ่นผมเลยต้นไม้ไม่เคยเถียงผมไม่เคยเลยเขามีแบบผมเข้าไปแล้วผมรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีโรคส่วนตัวเยอะสูงมากเลยเขาบอกเข้าไปในโดมเนี่ยโรคภายนอกผมตัดเลยนะผมจะอยู่กับต้นไม้เรื่องปัญหาต่างๆมันจะตัดออกจากวงโคจรของผมไปเลยนะครับเกษตรถ้าทำแล้วจะให้รวยมันก็เหนื่อยนะครับแต่เกษตรถ้าเราจะทำแล้วให้มีความสุขมันไม่ยากนะครับต้นไม้หนึ่งต้นออกผลมาเนี่ยโอ้โหคนมีความสุขรอตั้งเป็นปีนะครับอย่างกล้วยน้ำว่าดำระบบปู่ผมซื้อตั้งแต่ธันวาปีที่แล้วนี่จะธันวานี่แหละเพิ่งจะเริ่มจะแทงโอ้ยก็ดีใจเลยนะครับแล้วต้องรอให้มันสุกอีก8เดือนคิดดูนะครับ20เดือนอ่ะผมมีความสุขกับมันน่าดูเลยใช่ไหมแต่ถ้าเรามองในเรื่องของบุษเสด็จเนี่ยโอ้ขาดทุนย่อยยับใช่ไหมซื้อมาหน่อย500โอ้20เดือนกว่าจะได้ทุนคืนนานมันจะเป็นทุกวิธีคิดง่ายๆคือทำอะไรก็แล้วแต่ที่เราคิดว่าเรามีความสุขทำเถอะครับคำว่าพอเพียงกับพอดีน่ะมันต่างกันเนาะพอดีในมนุษย์ไม่เคยมีความพอดีมีแต่ความพอเกินอยู่ตลอดเวลาคำว่าพอเพียงเนี่ยไม่ใช่ว่าเราทำแค่นี้เราก็มาตอบว่าเฮ้ยฉันพอแล้วไม่ใช่ในวิธีคิดของผมมองว่าการพอเพียงคือการพัฒนาให้มันดีขึ้นให้มันเจริญขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าสมมติว่าเราปลูกแค่นี้ได้วันละร้อยกุบหมูพอแล้วไม่ใช่ถ้าหลับผมแล้วเนี่ยต้องพัฒนาเพื่อที่จะกระจายให้คนอื่นเอาไปทำเป็นแบบอย่างนะครับหลักพอเพียงกับที่นี่เนี่ยหนึ่งปลูกทุกอย่างที่เรากินทุกอย่างที่เราปลูกอันเนี้ยมันก็เข้าหลักพอเพียงแล้วนะครับซื้อให้น้อยทำให้มากมันก็หลักพอเพียงแล้วนะฮะเรามีองค์หนึ่งใบถ้ารูรั่วมันน้อยน้ำก็จะอยู่ในองค์เยอะนะครับแต่ถ้ารูรั่วมันเยอะเติมยังไงก็ไม่พอนะครับก็เราก็ต้องพยายามอุดรูให้มันเหลือน้อยที่สุดเพื่อที่จะได้ปริมาณน้ำในองค์ให้เยอะที่สุดครับ
2: คุณผู้ชมครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับคือหลักที่สามารถใช้ในการดำรงชีวิตครับเพื่ออยู่อย่างพอดีพอเพียงมีเหตุผลแล้วก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันครับวันนี้ครับเนื้อหาของรายการค่าแผ่นดินหมดลงแล้วครับอย่าลืมติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

0: ข้าวพันธุ์นี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ครับเนื้อหาถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตินะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับทั้งในเวทีโลกแล้วก็ในสังคมไทยเริ่มเห็นความสำคัญของผลกระทบของปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติแล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นแรกที่เราจะพูดถึงก็คือแนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ผลกระทบรวมไปถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในสังคมไทยและในสังคมโลกแล้วก็แนวทางการจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตินะครับมาดูประเด็นแรกก่อนนะครับถ้าพูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติและผลกระทบเนี่ยเราจะพูดเรื่องอะไรบ้างนะครับเราจะมาทำความเข้าใจเรื่องความหมายของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเราจะมาดูความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติรวมไปถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตินั่นเองนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงความหมายของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยก็คงมีแหล่งความรู้นะครับมีเอกสารมีตำราอะไรที่อธิบายหรือให้ความหมายของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรไว้อย่างเยอะแยะมากนะครับซึ่งในที่นี้เราก็จะยึดตามพระราชบัญญัติส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมปี2535ที่ได้ให้ความหมายของสิ่งแวดล้อมว่าหมายถึงสิ่งต่างๆนานานะครับที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยู่รอบตัวมนุษย์เราซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและมนุษย์ได้ทำขึ้นหรือมนุษย์ได้สร้างขึ้นและนี่คือความหมายของสิ่งแวดล้อมไม่งั้นจำไว้นะครับว่าสิ่งแวดล้อมหมายถึงสิ่งต่างๆนานาที่อยู่รอบตัวเรานั่นเองนะครับและเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและมนุษย์ทำขึ้นอย่างนี้ก็เรียกว่าสิ่งแวดล้อมเพื่อนก็ดูจากสิ่งต่างๆนานาที่อยู่รอบตัวเรานะครับโต๊ะเก้าอี้รองเท้าถุงเท้าแว่นตานาฬิกาอะไรต่างๆนานาก็ถือเป็นสิ่งแวดล้อมนะครับส่วนทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาตินะครับหมายถึงสิ่งต่างๆและพลังงานตามธรรมชาตินะครับเพราะว่าคำว่าสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยหลายคนก็อาจจะสับสนนะครับอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันแต่จริงๆแล้วมันมีความใกล้เคียงกันมากแต่ไม่เหมือนกันซะทีเดียวถ้าทรัพยากรธรรมชาติชื่อมันก็บอกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องเน้นว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและมีความจำเป็นมนุษย์และมนุษย์นำมาใช้ประโยชน์เขาถึงเรียกว่าทรัพย์นึกออกไหมฮะทรัพยากรธรรมชาติก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและมนุษย์นำมาใช้ประโยชน์นั่นเองนะครับเพราะว่าตัวนั้นตัวสิ่งแวดล้อมตัวทรัพยากรอันนั้นมันมีมูลค่านั่นเองเขาถึงเรียกว่าทรัพยากรธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นก็จะแตกต่างกันในแง่นี้นะครับสิ่งแวดล้อมก็อาจจะมองแค่ว่าเป็นสิ่งต่างๆนานาที่อยู่รอบตัวเราทั้งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วก็ที่มนุษย์ทำขึ้นแต่ทรัพยากรธรรมชาตินั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและมนุษย์นำมาใช้ประโยชน์นั่นเองนะครับสิ่งแวดล้อมนะครับก็แบ่งออกเป็น2ลักษณะอย่างที่บอกแล้วก็คือสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติก็แบ่งออกเป็น4ส่วนก็คือสิ่งที่มีชีวิตสิ่งที่เป็นของแข็งสิ่งที่เป็นน้ำและสิ่งที่เป็นอากาศนะครับส่วนสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นคราวนี้ก็เยอะแยะไปหมดถูกมั้ยครับก็เช่นอะไรล่ะรถยนต์คอมพิวเตอร์นาฬิกาแว่นตาเสื้อผ้ารองเท้าอะไรประมาณเหล่านี้ก็คือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นส่วนทรัพยากรธรรมชาตินะครับก็แบ่งเป็น3ประเภทก็คือทรัพยากรธรรมชาติที่ดูเหมือนว่าจะไม่หมดสิ้นไปนะครับก็คือเช่นอะไรล่ะเช่นอากาศเช่นน้ำเช่นแสงอาทิตย์แล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถใช้ทดแทนกันได้นะครับก็คือหมายถึงทรัพยากรที่มนุษย์นำมาใช้แล้วสามารถเกิดขึ้นมาทดแทนได้เช่นพืชสัตว์ป่าไม้ดินนะครับพวกนี้ถือว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มนุษย์นำมาใช้แล้วมันสามารถเกิดขึ้นมาทดแทนได้นะครับแต่เราก็อย่าชะล่าใจนะครับมันเกิดขึ้นมาทดแทนได้ก็จริงแต่กว่ามันจะเกิดขึ้นมาทดแทนได้มันต้องใช้เวลานานนั่นเองเช่นป่าไม้ถูกไหมครับแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปนะทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปก็คือหมายความว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่สามารถเกิดขึ้นมาทดแทนได้แล้วใช้แล้วหมดไปเพราะนั้นคืออะไรบ้างล่ะเช่นยกตัวอย่างง่ายๆน้ำมันถูกไหมฮะซึ่งณปัจจุบันนี้ก็มีการคาดการณ์กันว่าน้ำมันก็อาจจะหมดโลกหรืออาจจะลดน้อยถอยลงไปแล้วกว่าน้ำมันจะเกิดขึ้นมาได้เนี่ยมันต้องใช้เวลายาวนานมากนะครับเป็นซากฟอสซิลทับถมกันเนี่ยอย่างที่เราเรียนกันมาเพราะนั้นก็คือมันมีการคาดการณ์กันว่าน้ำมันอาจจะหมดโลกนี้แล้วก็มีความพยายามที่จะลดการใช้น้ำมันเราคงเห็นได้ว่ายกตัวอย่างกรณีรถยนต์ต่างๆนานาค่ายรถยนต์ต่างๆนานาในปัจจุบันเนี่ยพยายามผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ที่ก็เรียกว่าเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าตรงนี้ก็เป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนว่ากำลังที่จะรองรับต่อปัญหาการขาดแคลนน้ำมันนั่นเอง
นะครับปัญหาการขาดแคลนน้ำมันในอนาคตนั่นเองนะครับทีนี้ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติโอ้คราวนี้ก็คงมีเยอะแยะถูกไหมครับประเด็นแรกเลยนะครับความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติก็คือว่าเป็นบ่อเกิดแห่งปัจจัย4ปัจจัย4ก็คือปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ก็คืออาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยนะครับก็ถือว่าปัจจัย4นี้มาจากทรัพยากรธรรมชาตินั่นเองนะครับอันที่2ประชากรมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นนะครับความต้องการใช้ทรัพยากรเป็นปัจจัยในการรักษาดุลแห่งธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นถ้าธรรมชาติเสียดุลนะครับมันก็อาจจะทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์นะครับถัดมานะครับก็จะพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติความสัมพันธ์ตรงนี้โทษนะครับความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยก็คือสิ่งที่เขาเรียกว่าระบบนิเวศนั่นเองเพราะฉะนั้นระบบนิเวศก็คือความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเพราะฉะนั้นก็คือว่ามนุษย์ต้องอยู่ภายใต้ระบบนิเวศที่สมบูรณ์ระบบนิเวศที่สมบูรณ์ก็คือหมายความว่าสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษและทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ระบบนิเวศนะครับเอื้อต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมันก็มี2คำที่อาจจะสร้างความสับสนให้กับเราได้ก็คือสิ่งที่เขาเรียกว่าระบบนิเวศและนิเวศวิทยาคำว่าระบบนิเวศเนี่ยมันก็คือการอยู่ร่วมกันการมีความสัมพันธ์กันระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมหรือความสัมพันธ์กันของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมนั่นเองแต่ถ้านิเวศวิทยานิเวศวิทยาถูกมองว่าเป็นวิชาหนึ่งเป็นศาสตร์หนึ่งที่ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิตหรือระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่านิเวศวิทยาเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะได้แยกออกระหว่างสิ่งที่เรียกว่าระบบนิเวศกับนิเวศวิทยานะครับง่ายๆก็คือว่านิเวศวิทยาเป็นวิชาหนึ่งนั่นเองซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกันถูกไหมครับแต่คำว่าระบบนิเวศมันเป็นระบบความเป็นอยู่ร่วมกันนะครับของสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิตนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงประเภทของระบบนิเวศก็อาจจะมีการจำแนกระบบนิเวศไว้อย่างหลากหลายถูกไหมครับแล้วแต่ว่าตำราเอกสารหรือแหล่งข้อมูลแต่ละที่นะครับจะให้คำอธิบายไว้ว่าอย่างไรนะครับแต่โดยรวมโดยหลักๆแล้วเนี่ยระบบนิเวศเนี่ย

เองโดยธรรมชาตินะครับหรือธรรมชาติเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศเช่นเกิดการไฟป่านะครับเกิดน้ำท่วมเกิดแผ่นดินไหวอะไรทำนองนี้กับการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศที่เกิดขึ้นโดยน้ำมือมนุษย์นะครับเช่นการเพิ่มของจำนวนประชากรแน่นอนว่าก็จะต้องไปเบียดเบียนหรือส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศนะครับทีนี้เมื่อระบบนิเวศมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับมันเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติผลกระทบนั้นก็มี2ลักษณะที่เขาเรียกว่าผลกระทบร่วมผลกระทบร่วมหรือที่เรียกว่า global effect ก็คือหมายความว่าเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วปรากฏผลกระทบไปอย่างกว้างขวางเชื่อมโยงไปทั่วโลกเช่นภาวะโลกสำคัญกับการเรื่องลดภาวะโลกร้อนนะครับเพียงแต่ว่ากรณีประเทศไทยสื่อมวลชนอาจจะไม่ค่อยพูดถึงหรือเสนอข่าวนี้สักเท่าไหร่แต่ในเวทีโลกกำลังพูดถึงเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วเขามองว่าเรื่องภาวะโลกร้อนเนี่ยจะเป็นวิกฤตลูกใหญ่ถัดมาต่อจากโควิดนะครับอันที่2ก็คือผลกระทบต่อภูมิภาคหรือพื้นที่ก็คือหมายความว่ามันเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นเฉพาะในแต่ละเขตแต่ละพื้นที่ไม่ใช่เป็นผลกระทบโดยภาพรวมนะครับเช่นเรื่องอะไรล่ะอาจจะเป็นเรื่องของขยะเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ก็ถือว่าเป็นไม่ใช่ global effectเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติถ้าจะมองในลักษณะที่เป็นเพศก็คือว่ากระทบไปทั่วกับกระทบเฉพาะภูมิภาคแล้วทีนี้ถ้าพูดถึงโดยภาพรวมแล้วเนี่ยผลกระทบหรือผลลบของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติมีอะไรบ้างล่ะนะครับเมื่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติมันเปลี่ยนแปลงไปมันลดน้อยถอยลงมันมีมลพิษมันจะส่งผลยังไงต่อมนุษย์ล่ะประเด็นแรกก็คือมันจะสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพมันจะเกิดความสูญเสียความสมบูรณ์ของทรัพยากรต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรดินนะครับรวมไปถึงจะก่อให้เกิดปัญหาต่างๆนานาก็คือปัญหาเรื่องของ อุทกภัยปัญหาความแห้งแล้งหรือปัญหาภัยธรรมชาติต่างๆนานานั่นเองนะครับนอกจากนั้นจะเกิดเรื่องอะไรบ้างล่ะนะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตินะครับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติในสังคมโลกนะครับแล้วก็ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรในสังคมไทยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงภาพรวมนะครับก็อย่างที่เรียนแล้วว่าในเวทีโลกนะครับกำลังให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรให้ความสำคัญกับเรื่องภาวะโลกร้อนนะครับให้ความสำคัญกับเรื่องของการละลายของชั้นน้ำแข็งและการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลรวมไปถึงการทำลายชั้นบรรยากาศของโลกรวมไปถึงการลดลงของทรัพยากรโลกนะครับรวมไปถึงปรากฏการณ์ที่เรียกว่าปรากฏการณ์เอลนินโญนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ำทะเลนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็คือแนวคิดนะครับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติและผลกระทบก็คือพูดง่ายๆณปัจจุบันมองว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตินี่มันเปลี่ยนแปลงไปมันเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่เป็นมลพิษและลดน้อยถอยลงไปของทรัพยากรธรรมชาติมันก็เลยส่งผลกระทบต่อการดำรงอยู่ของชีวิตมนุษย์เรานั่นเองครับเนื้อหาถัดมาคราวนี้เราก็จะพูดถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในสังคมโลกและสังคมไทยนะครับทีนี้ประเด็นที่จะพูดถึงก่อนก็คือว่าเราจะต้องชี้ให้เห็นสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของไทยก่อนนะครับก็คือสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติเป็นยังไงสถานการณ์ด้านมลพิษเป็นยังไงแล้วก็สถานการณ์ด้านภัยพิบัติเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรในสังคมโลกเนี่ยก็จะพูดถึงโดยลักษณะที่เป็นภาพรวมนะครับก็จะไม่เกี่ยวข้องกับเมื่อสักครู่นะครับซึ่งเป็นเรื่องของสถานการณ์ของสิ่งแวดล้อมของไทยนะครับแต่ถ้าเป็นสังคมโลกก็จะพูดถึงปัญหาความสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพปัญหาดินปัญหาน้ำปัญหาโลกร้อนแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศรวมไปถึงปัญหาขยะและสารพิษนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูนะครับกรณีประเทศไทยนะครับมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะครับในเรื่องของปัญหาทรัพยากรธรรมชาตินะครับก็จะเห็นว่าทรัพยากรธรรมชาติต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรดินทรัพยากรป่าไม้ทรัพยากรน้ำแร่พลังงานแล้วก็ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับพูดง่ายๆมันลดน้อยถอยลงไปถูกไหมครับเพราะว่าเรื่องของการ
ที่เรานำทรัพยากรธรรมชาติต่างๆนานาเหล่านั้นมาใช้อย่าง

ือไม่บัญญัติบัญญัตินั่นเองนะครับมันก็ทำให้มันลดน้อยถอยลงไปเพราะว่ายุคนึงสมัยนึงเราอาจจะเข้าใจผิดถึงความอุดมสมบูรณ์ว่าทรัพยากรธรรมชาติของไทยนั้นมันมีเยอะนะครับมันไม่มีทางที่จะลดน้อยถอยลงไปได้นะครับแต่พอถึงจุดนึงนะครับมันก็เริ่มชี้ให้เห็นแล้วว่าทรัพยากรธรรมชาติของเรามันลดน้อยถอยลงไปและมันไม่สามารถที่จะฟื้นตัวกลับมาได้ภายในระยะเวลาอันสั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดความตระหนักถึงปัญหาทรัพยากรธรรมชาติที่มันเริ่มที่จะลดน้อยถอยลงไปจากการที่เราใช้อย่างยั่งบัญญัตินั่นเองนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมล่ะนะครับสิ่งแวดล้อมมันก็เกิดมลพิษตามมานะครับเพราะว่าเราได้กระทําการต่างๆนานาที่มันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเช่นเรื่องของมลพิษทางน้ํานะครับเรามีการกระทําอะไรต่างๆนานานะครับที่ส่งผลให้น้ําเป็นพิษถูกมั้ยฮะเรามีการปล่อยของเสียจากกระบวนการผลิตลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติอะไรอย่างนี้เป็นต้นรวมไปถึงมลพิษทางอากาศและเสียงนะครับเรามีการกระทําอะไรต่างๆนานาที่ส่งผลให้อากาศนั้นเป็นพิษก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กอะไรทำนองนี้นะครับรวมไปถึงมลพิษจากขยะมูลฝอยนะครับจากสิ่งปฏิกูลอะไรต่างๆนานานะครับซึ่งมีหลากหลายนะครับขยะมูลฝอยเนี่ยถ้าจัดแบ่งแล้วเนี่ยไล่ตั้งแต่ขยะมูลฝอยจากครัวเรือนก็คือขยะมูลฝอยที่แต่ละคนเนี่ยสร้างขึ้นนั่นเองรวมไปถึงณปัจจุบันขยะมูลฝอยที่เขาเรียกว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์ปฏิเสธไม่ได้ถูกไหมครับเพราะว่ามันมีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าชีวิตประจำวันของมนุษย์เราณปัจจุบันเนี่ยเริ่มที่จะนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้นกว่าจากในอดีตจากในอดีตไม่มีถูกไหมครับพูดกันตรงๆก็คือหมายความว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์ไม่มีแต่ปัจจุบันเรามีการใช้เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆนานาในชีวิตประจำวันยกตัวอย่างง่ายๆโทรศัพท์มือถือยกตัวอย่างเช่นคอมพิวเตอร์ยกตัวอย่างเช่น iPad iPhone อะไรก็แล้วแต่ก็คือหมายความว่าในชีวิตประจำวันของเรานะครับมีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้นจากในอดีตนั่นเองและมันก็ต้องก่อให้เกิดขยะมลพิษหรือขยะอิเล็กทรอนิกส์ตามมาด้วยนั่นเองซึ่งก็คือมันกำจัดยากและมันมีพิษนั่นเองนะครับรวมไปถึงเรื่องของสารอันตรายต่างๆสารเคมีอะไรต่างๆนานาเราก็มีมลพิษจากสารอันตรายต่างๆนานาเกิดขึ้นตามมาด้วยนะครับทีนี้ประเด็นถัดมาถ้าเราพูดถึงแนวทางในการจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยนะครับเราจะมีแนวทางในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติยังไงบ้างนะครับก็โดยหลักๆโดยรวมๆแล้วเนี่ยนะครับก็จะต้องมีในเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์นะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงจะต้องมีแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับสากลนะครับและก็ในระดับประเทศนั่นเองนะครับทีนี้มาดูซิว่าการอนุรักษ์เนี่ยโดยรวมๆแล้วโดยภาพรวมเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะครับเขาก็บอกว่าการอนุรักษ์เนี่ยโดยทั่วไปแล้วมันก็คือหมายถึงการใช้อย่างสมเหตุสมผลเห็นไหมฮะเพื่อให้มีใช้ได้ตลอดไปนี่คือสิ่งที่เรียกว่าการอนุรักษ์นะครับต้องใช้อย่างสมเหตุสมผลนะครับเพื่อให้มีใช้ตลอดไปรวมไปถึงเรื่องของการจะต้องสงวนไว้การป้องกันการเก็บกักนะครับพวกนี้ก็ถือเป็นเรื่องของการอนุรักษ์เหมือนกันรวมไปถึงการพัฒนานะครับแหล่งที่เป็นต้นกำเนิดของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการแบ่งเขตการซ่อมแซมการรักษาแล้วก็การฟื้นฟูเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมนะครับรวมไปถึงอะไรบ้างอย่างอื่นที่นอกเหนือจากเรื่องของการอนุรักษ์แล้วก็คือจะต้องมีการให้ความรู้นะครับให้ความตระหนักรู้ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับรวมไปถึงอาจจะต้องมีการเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์เราในหลายๆเรื่องเพื่อให้เกิดการรักษาหรือดูแลสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตินั่นเองนะครับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่จำเป็นและหายากด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่าชื่อก็บอกอยู่แล้วถูกไหมครับว่าทรัพยากรธรรมชาตินะครับบางชนิดเนี่ยมันหักนะครับมันเกิดขึ้นยากมันมีจำนวนน้อยเพราะฉะนั้นการใช้การนำมาใช้เนี่ยก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังนั่นเองนะครับรวมไปถึงต้องรักษาทรัพยากรธรรมชาตินะครับที่ทดแทนได้เนี่ยให้มีอัตราการผลิตเพิ่มขึ้นหรือเท่ากับอัตราที่ใช้ก็คือตรงนี้ก็คือหมายความว่าในส่วนของทรัพยากรธรรมชาติที่บอกว่ามันสามารถเกิดขึ้น

ทดแทนได้เนี่ยนะเราก็ต้องพยายามทำให้มันเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็อย่าใช้มันจนมากเกินไปเพราะอย่างที่บอกแล้วว่าถึงแม้มันจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดขึ้นมาทดแทนได้ก็จริงแต่มันต้องใช้เวลานะครับรวมไปถึงที่สำคัญก็คือประเด็นเรื่องประชากรนะครับประชากรเป็นปัจจัยที่สำคัญนะครับที่ทำให้เกิดภาวะต่างๆนานาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประชากรมากก็แน่นอนว่าจะต้องส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงประชากรมากรวมไปถึงประชากรมากแต่มีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพนะครับก็ต้องพูดถึงในรายละเอียดอีกนะครับรวมไปถึงการหาวิธีการใหม่ๆในการผลิตและก็การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพนะครับและที่สำคัญก็คือว่าจะต้องมีการให้การศึกษาแก่ประชาชนนะครับให้มีความเข้าใจนะครับถึงความสำคัญในการรักษาความสมดุลตามธรรมชาติหรือทำยังไงให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้น้อยที่สุดนั่นเองนะครับนอกจากนั้นก็อาจจะมีในเรื่องของการให้การศึกษานะครับให้การศึกษาสอนให้เข้าใจถึงหลักการและวิธีการในการอนุรักษ์มีคุณธรรมจริยธรรมเกิดจิตสำนึกในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับรวมไปถึงเรื่องของการใช้เทคโนโลยีณปัจจุบันนะครับก็คือพยายามที่จะใช้เทคโนโลยีให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดนั่นเองระดับโลกเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วว่าก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งมันปรากฏอยู่ตรงไหนมันปรากฏอยู่ในสิ่งที่เขาเรียกว่าระเบียบโลกใหม่เพราะฉะนั้นระเบียบโลกใหม่นั้นจะให้ความสำคัญกับ5เรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องความเป็นประชาธิปไตยเรื่องที่2ก็คือสิทธิมนุษยชนเรื่องที่3ก็คือสภาพแวดล้อมเรื่องที่4การค้าเสรีเรื่องที่5ก็คือลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่ายังไง5เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ชาติมหาอำนาจและเวทีโลกให้ความสำคัญและ1ใน5เรื่องนี้ที่โลกให้ความสำคัญอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นประเด็นหลักประเด็นหนึ่งที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การสหประชาชาติได้เข้ามาแสดงบทบาทนำในการที่จะให้ทุกประเทศช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเพราะนั้นองค์การสหประชาชาติก็มีโครงการต่างๆนานาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเช่นโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาตินะครับเช่นที่เรียกว่า United Nations Environment Program นะครับหรือมีโครงการต่างๆนานาที่ผ่านออกมาจากโครงการนี้เช่นเรื่องของเศรษฐศาสตร์สีเขียวก็คือพูดง่ายพยายามทำให้ระบบเศรษฐกิจนั้นตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองเพราะนี่ก็คือเนื้อหาของส่วนที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดและเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและก็ทรัพยากรธรรมชาติและก็ผลกระทบนั่นเองครับเนื้อหาตอนนี้นะครับเราก็จะพูดถึงว่าหลังจากที่เราตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติแล้วเนี่ยนะฮะเราจะมีแนวทางในการจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างไรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีแนวทางอะไรต่างๆนานานะครับที่จะจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติก็คือแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับแนวทางแรกนะครับก็คือสิ่งที่เขาเรียกว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนแนวทางที่2ก็คือสิ่งที่เขาเรียกว่าธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชนแนวทางที่3ก็คือแนวคิดสิทธิมนุษยชนนะครับพวกนี้ก็คือแนวคิดหรือแนวทางที่คิดว่านำมาใช้แล้วเนี่ยจะก่อให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั่นเองเพราะฉะนั้นแนวคิดแรกนะครับก็คือแนวคิดที่เรียกว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนคำว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนก็คือหมายความว่าทำยังไงก็แล้วแต่นะครับให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นมันอยู่ยั่งยืนยงนะครับและคนรุ่นถัดมาสามารถมีส่วนในการนำมาใช้ประโยชน์หรือนำประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ได้ก็คือพูดง่ายคือว่าเป็นการคำนึงถึงคนรุ่นถัดไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแนวทางหรือแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยมันก็มีแนวคิดย่อยๆอะไรต่างๆนานาที่สอดคล้องกับสิ่งที่เรียกว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือพูดง่ายๆการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นอาจจะเป็นล่มใหญ่ที่มีแนวทางย่อยๆอยู่ในแนวทางของสิ่งที่เรียกว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนเช่นอะไรล่ะเช่นแนวทางสิ่งที่เรียกว่าแนวทางด้านนิเวศวิทยาก็คือการพัฒนาที่ยั่งยืนจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่อง

องของทรัพยากรธรรมชาติที่มันยั่งยืนนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำให้ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆนั้นส่งมอบไปถึงรุ่นต่อๆไปนั่นเองหรือรุ่นในอนาคตหรือคนในอนาคตจะได้ใช้ประโยชน์ต่อทรัพยากรธรรมชาตินะครับไม่ใช่ว่าใช้ให้มันหมดไปในยุคของเราถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการพัฒนาที่ยั่งยืนคือคำนึงถึงคนในรุ่นอนาคตจะได้ใช้ประโยชน์ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแล้วว่าทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมากมันไม่สามารถเกิดขึ้นมาทดแทนได้ในช่วงเวลาอันสั้นทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมากต้องใช้เวลายาวนานในการฟื้นตัวในการจะนำมาใช้ประโยชน์นั่นเองนะครับแนวทางที่สองนะครับในเรื่องของด้านสังคมนะครับก็คือหมายความว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยจะต้องสนองตอบความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ได้อย่างต่อเนื่องนะครับคำนึงถึงความเป็นธรรมนะครับทางสังคมแล้วก็ชุมชนระดับต่างๆนะครับแนวทางด้านเศรษฐกิจก็คือการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยจะหมายถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนยาวนานนะครับบนพื้นฐานการสงวนรักษาทุนธรรมชาติไว้ให้ใช้ประโยชน์สำหรับคุณรุ่นปัจจุบันแล้วก็คนรุ่นอนาคตนั่นเองนะครับแนวทางที่สองที่เรียกว่าธรรมาภิบาลหรือการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับก็คือพูดถึงเรื่องของธรรมาภิบาลของสิ่งแวดล้อมนะครับธรรมาภิบาลของสิ่งแวดล้อมก็คือการบริหารจัดการที่ดีที่มีความโปร่งใสนะครับมีความยุติธรรมแล้วก็การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับส่วนแนวคิดที่3ก็คือเป็นแนวคิดเรื่องสิทธิชุมชนก็คือหมายความว่าเป็นแนวคิดที่เป็นสิทธิร่วมก็คือหมายความว่าทรัพย์สินของชุมชนนะครับหรือให้ชุมชนเนี่ยมาทำหน้าที่ในการรักษาดูแลนะครับมาใช้ประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อชุมชนเข้ามาดูแลนะครับมาใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาตินะครับแน่นอนว่าชุมชนก็จะต้องให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพย์จากทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพถูกไหมครับเพราะว่าถ้าทรัพยากรธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปนะครับคนที่จะได้รับผลกระทบก็คือชุมชนนั้นนั่นเองนะครับก็คือคนในชุมชนนั้นก็คือตัวของเขานั่นเองเพราะฉะนั้นแนวคิดเรื่องสิทธิชุมชนก็เป็นแนวคิดหนึ่งที่มองว่าจะช่วยในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับนั่นก็คือเรื่องของแนวคิดต่างๆนานานะครับที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาตินะครับเช่นที่สำคัญเลยนะครับที่เราพูดถึงก็คือแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับแนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาลนะครับแล้วก็แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิชุมชนซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ได้หมายความว่ามีแค่3แนวคิดนี้ที่เป็นแนวทางในการจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตินะครับมีอีกหลากหลายแนวคิดแต่ก็อย่างที่เรียนแล้วว่าคงไม่สามารถเอาแนวคิดหรือนำแนวคิดที่มีทั้งหมดมาใส่ไว้ในเอกสารของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเอกสารก็จะมีปริมาณที่มากเกินไปหนาเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็พยายามพูดถึงแนวคิดที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เรียกว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนแค่แนวคิดนี้แนวคิดเดียวนะครับก็มีเนื้อหาที่หลากหลายนะครับที่เราจะต้องนำสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาในตอนที่3นะครับที่พูดถึงแนวทางในการจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้ดำรงอยู่คู่กับสังคมมนุษย์ต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำนึงถึงคนรุ่นอนาคตจะสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้เช่นเดียวกันครับ

หน่วยที่11นะครับก็จะเป็นเรื่องเศรษฐกิจกับสังคมก็คือพูดง่ายๆหน่วยนี้เราจะพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพูดถึงเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะเราจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างในประเด็นแรกนะครับเราจะพูดถึงลักษณะเศรษฐกิจและสังคมตรงนี้ก็คือหมายความว่ายังไงก็คือหมายความว่าระบบเศรษฐกิจหรือลักษณะเศรษฐกิจกับสังคมนั้นมันก็มีความสัมพันธ์กันสังคมมันเปลี่ยนแปลงไประบบเศรษฐกิจมันก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับเศรษฐกิจกับสังคมก็ต้องไปด้วยกันนั่นเองเพราะฉะนั้นเนื้อหาในตอนต้นเราก็พูดถึงเศรษฐกิจและสังคมในอดีตก็คือหมายความว่าสังคมในอดีตนั้นก็อาจจะเป็นสังคมที่เรียกว่าสังคมบรรพกาลสังคมป่าล่าสัตว์สังคมปฐมภูมิอะไรแล้วแต่จะเรียกถูกไหมครับแต่ก็คือหมายความว่าสังคมในอดีตนั้นก็อาจจะไม่มีความสลับซับซ้อนในเรื่องของการดำรงชีวิตในเรื่องของการผลิตการบริโภคอะไรต่างๆนานาเพราะฉะนั้นระบบเศรษฐกิจในอดีตหรือพูดง่ายๆคือว่าเศรษฐกิจกับสังคมในอดีตนั้นมันก็คงจะไปด้วยกันก็คือหมายความว่าระบบเศรษฐกิจในอดีตที่ในสังคมในอดีตนั้นก็ไม่ได้มีความสลับซับซ้อนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจในอดีตก็คือพูดง่ายๆกินความแค่ว่าทำยังไงที่มนุษย์เราจะดำรงชีวิตอยู่ได้ถูกไหมครับไม่มีระบบเศรษฐกิจที่ซับซ้อนที่สลับซับซ้อนอะไรก็คือพูดง่ายๆระบบเศรษฐกิจในอดีตอาจจะไม่ได้เป็นการระบบเศรษฐกิจแบบการค้าไม่เน้นเรื่องการค้าไม่ได้มีระบบธุรกิจไม่ได้มีระบบการเงินที่สลับซับซ้อนเหมือนอย่างปัจจุบันเอาง่ายๆแค่ว่านำทรัพยากรมาบริโภคเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหรือที่เขาพูดว่าเป็นการผลิตเพื่อบริโภคนะครับก็คือทำกินนั่นเองนะครับไม่ได้ทำขายนะครับแต่ที่จะมีปัญหาแล้วก็เริ่มมีประเด็นก็คือว่าถ้าเป็นเศรษฐกิจและสังคมสมัยใหม่คำว่าเศรษฐกิจและสังคมสมัยใหม่เริ่มเมื่อไหร่นะครับก็คือตั้งแต่ศตวรรษที่16เป็นต้นมาถือว่าโลกเข้าสู่ยุคที่เรียกว่าสมัยใหม่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่เรื่องทางเศรษฐกิจก็เปลี่ยนแปลงไปในสังคมสมัยใหม่เปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่เรียกว่าลัทธิพาณิชย์นิยมก็คือหมายความว่าในสังคมเศรษฐกิจสมัยใหม่เนี่ยตัวหนึ่งที่จะมีอิทธิพลมากต่อระบบเศรษฐกิจก็คือสิ่งที่เรียกว่าลัทธิพาณิชย์นิยมลัทธิพาณิชย์นิยมคือยังไงสรุปสั้นๆง่ายๆของสิ่งที่เรียกว่าลัทธิพาณิชย์นิยมก็คือหมายความว่าเริ่มสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจด้วยการค้าหรือพูดง่ายๆก็คือว่าเศรษฐกิจสมัยใหม่นั้นเน้นเรื่องการค้านั่นเองแต่ในอดีตไม่เกี่ยวข้องไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าการค้าถูกไหมฮะแต่เศรษฐกิจสมัยใหม่เน้นเรื่องการค้าเพราะอะไรเพราะการค้าสามารถสร้างมานำมาซึ่งความมั่งคั่งได้นั่นเองหรือความมั่งคั่งในเศรษฐกิจสมัยใหม่มาจากการค้าถูกไหมฮะเพราะการค้ามันจะทำให้เกิดกำไรมันจะทำให้เกิดส่วนเกินอะไรต่างๆนานานะครับและอันที่สองนะครับเวลาพูดถึงเศรษฐกิจและสังคมสมัยใหม่ก็คือมันเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการปฏิวัติอุตสาหกรรมเนื้อหาในหน่วยที่1เราก็พูดไปแล้วว่ามันเริ่มตั้งแต่ศตวรรษที่16เป็นต้นมาเพราะฉะนั้นการปฏิวัติอุตสาหกรรมมันก็ส่งผลให้เศรษฐกิจมันเปลี่ยนแปลงเป็นเศรษฐกิจสมัยใหม่ด้วยถูกไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าวิถีการผลิตมันเปลี่ยนแปลงไปไงเพื่อให้สอดรับกับลัทธิพาณิชย์นิยมที่เน้นเรื่องการค้าเพราะฉะนั้นเมื่อมันเน้นเรื่องการค้าก็ต้องผลิตเยอะๆผลิตมากๆถูกไหมฮะเมื่อผลิตเยอะๆผลิตมากๆมันก็ขายได้มากเมื่อขายได้มากมันก็กำไรมากนะครับมันก็สอดคล้องสอดรับกันเพราะฉะนั้นการปฏิวัติอุตสาหกรรมมันอย่างหนึ่งก็คือว่าผลอย่างหนึ่งก็คือว่าทำให้วิถีการผลิตมันเปลี่ยนแปลงไปจากการผลิตในครัวเรือนมาเป็นการผลิตในระบบโรงงานนั่นเองนะครับและถัดมาก็คือสงครามโลกทั้งสงครามโลกครั้งที่1และครั้งที่2แล้วมันมาเกี่ยวข้องอะไรกับเศรษฐกิจสมัยใหม่ก็เพราะว่าหลังจากที่สงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2แล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการฟื้นฟูถูกไหมครับเพราะว่าตอนที่อยู่ในช่วงสงครามนั้นมันก็เกิดความเสียหายถูกไหมก็เพราะว่ามันลบกันถูกไหมฮะมีก็ปัจจัยพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานตึกรามบ้านช่องถนนหนทางทุกสิ่งทุกอย่างก็ถูกทำลายไปจากผลของสงครามเมื่อสงครามสิ้นสุดลงก็ต้องเข้าสู่ยุคฟื้นฟูถูกไหมฮะฟื้นฟูทางด้านไหนล่ะปัจจัยสำคัญเลยก็ต้องฟื้นฟูเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองแม้แต่ในระดับโลกนะครับก็ก่อนระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องและเกิดขึ้นมา
เพื่อดำเนินการในการฟื้นฟูแก้ไขเศรษฐกิจก็คือธนาคารโลกแล้วก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศทั้งสองหน่วยงานนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบเศรษฐกิจมาแก้ไขฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจนั่นเองซึ่งเกิดขึ้นจากผลของสงครามโลกครั้งที่สองนั่นเองนะครับทีนี้ประเด็นถัดมานะครับปัญหาพื้นฐานในระบบเศรษฐกิจนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเลยปัญหาพื้นฐานในระบบเศรษฐกิจมีอะไรบ้างปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจมี3เรื่องก็คือปัญหาว่าจะผลิตอะไรจะผลิตอย่างไรแล้วก็ผลิตเพื่อใครปัญหาว่าจะผลิตอะไรในที่นี้ก็คือผลิตสินค้าอะไรนั่นเองถูกไหมครับว่าสินค้านั้นจะผลิตอย่างไรเห็นไหมมันก็คิดมาเป็นขั้นเป็นตอนนะครับเมื่อคิดได้แล้วว่าจะผลิตสินค้าอะไรสินค้านั้นจะผลิตอย่างไรและเมื่อสินค้านั้นตอบโจทย์แล้วว่าจะผลิตอย่างไรแล้วสินค้านั้นล่ะจะผลิตเพื่อใครแต่ในปัจจุบันนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตของผมเองว่าจะผลิตอะไรผลิตอย่างไรผลิตเพื่อใครคงไม่ใช่ประเด็นสาระสำคัญแล้วล่ะเพราะว่าเรามีกระบวนการที่เรียกว่ากระบวนการกลยุทธ์ทางการตลาดถูกไหมฮะเราจะผลิตอะไรผลิตอย่างไรผลิตเพื่อใครนี่เราผลิตมาเลยแล้วเดี๋ยวเราอาศัยกลไกการตลาดเช่นการโฆษณาการประชาสัมพันธ์นู่นนี่นั่นสร้างแรงจูงใจให้คนมาบริโภคสินค้าของเรานะครับและตัดมาประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจถือว่าเป็นประเด็นสำคัญในยุคนี้สมัยนี้เลยก็ว่าได้ยุคนี้สมัยนี้ก็คือหมายความว่าหลังจากที่สงครามเย็นสิ้นสุดลงถูกไหมครับประเทศต่างๆนานาทั่วโลกเนี่ยก็พยายามดิ้นรนเพื่อที่จะให้ประเทศของตัวเองดำเนินอยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่จะดิ้นรนที่ง่ายที่สุดก็คือการรวมตัวกันแล้วการรวมตัวกันทางด้านไหนล่ะที่มันจะดีที่สุดก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติมากที่สุดก็คือรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเนี่ยก็มีหลากหลายระดับนะฮะแล้วแต่ระดับของความแนบแน่นในการที่จะช่วยเหลือกันถูกไหมฮะถ้าช่วยเหลือกันน้อยๆมีมาตรการในการช่วยเหลือกันเล็กน้อยก็เป็นเรียกว่าเขตการค้าเสรีถ้าช่วยเหลือกันในหลากหลายด้านมากขึ้นก็ขยับฐานะขึ้นเป็นสหภาพศุลกากรถ้ารวมตัวกันช่วยเหลือกันมากที่สุดก็เป็นตลาดร่วมนะครับสูงขึ้นมาอีกก็เป็นสหภาพเศรษฐกิจจนถึงถ้าภูมิภาคไหนหรือกลุ่มประเทศไหนรวมตัวทางเศรษฐกิจอย่างสมบูรณ์แบบก็ถือว่าเป็นการรวมตัวทางเศรษฐกิจหรือช่วยเหลือกันหรือมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในทางเศรษฐกิจนั่นเองนะครับณปัจจุบันในโลกนี้ถ้าจะเห็นความรวมตัวทางเศรษฐกิจอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดก็น่าจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าสหภาพยุโรปหรือ EU นะครับก็คือหมายความว่าเขามีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่แน่นแฟ้นมากขึ้นนะครับช่วยเหลือกันมากขึ้นและที่สำคัญมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในเรื่องของนโยบายทางเศรษฐกิจนโยบายทางการเงินสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือว่ายุโรปนั้นใช้เงินสกุลเดียวกันเนี่ยเหรอไหมฮะที่เขาเรียกว่าเงินสกุลยูโรจากที่แต่ก่อนแต่ละประเทศในยุโรปนั้นก็จะมีสกุลเงินของตัวเองเช่นฝรั่งเศสอาจจะมีเงินสกุลที่เรียกเงินฟรังถูกไหมฮะอิตาลีก็เรียกว่าเงินลีถูกไหมฮะอังกฤษก็เรียกว่าเงินปอนนะครับแต่เนื่องจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจที่สมบูรณ์แบบนะครับก็เลยแม้แต่ค่าเงินก็ใช้ค่าเงินสกุลเดียวกันที่เขาเรียกว่าเงินสกุลยูโรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหานะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจนะครับก็คือชี้ให้เห็นพื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวคิดทางเศรษฐกิจและสังคมว่าสัมพันธ์กันยังไงนั่นเองนะครับเศรษฐกิจที่เป็นแบบในอดีตนะครับสังคมก็เป็นสังคมแบบในอดีตก็จะยังไม่มีการพัฒนาเศรษฐกิจไปสู่เรื่องของการค้านั่นเองเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาของเศรษฐกิจกับสังคมครับเนื้อหาถัดมาวันนี้เราก็จะพูดถึงลักษณะและโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจนะครับเนื้อหาตรงนี้จะมีเรื่องอะไรบ้างเราก็จะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าระบบเศรษฐกิจแบบทวิลักษณ์ระบบเศรษฐกิจแบบผสมและก็เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจถ้าพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าระบบเศรษฐกิจแบบทวิลักษณ์นะครับก็คือหมายความว่ามันเป็นระบบเศรษฐกิจที่จำแนกออกเป็น2ภาคถูกไหมครับเพราะว่าชื่อก็บอกอยู่แล้วทวิก็คือ2ถูกไหมครับโดยภาคเศรษฐกิจทั้ง2จะมีความแตกต่างกันทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมก็คือหมายความว่าแต่ละประเทศคงไม่มีเศรษฐกิจแบบด้านเดียวพูดง่ายๆอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศเนี่ยอาจจะแบ่งออกเป็น2ลักษณะที่อยู่ร่วมกันทีนี้2ลักษณะหรือทวิลักษณ์ที่อยู่ร่วมกันมีลักษณะยังไงหรือจำแนกตามอะไร
หนึ่งก็คือว่าถ้าจำแนกตามลักษณะความเป็นเมืองอันนี้เห็นชัดเจนกรณีสังคมไทยถูกไหมครับก็จะแบ่งเป็นเศรษฐกิจในเมืองกับเศรษฐกิจชนบทเห็นไหมฮะอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าทวีลักษณ์หรือจำแนกตามประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจก็จะแบ่งเป็นเศรษฐกิจภาคเกษตรกับเศรษฐกิจที่ไม่ใช่ภาคเกษตรหรือจะเป็นอุตสาหกรรมหรือบริการนั่นเองอย่างนี้ก็แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจแบบทวีลักษณ์ก็คือ2ลักษณะที่อยู่ร่วมกันหรือจำแนกตามระดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอันนี้ก็ชัดเจนว่าอาจจะแบ่งเป็นเทคโนโลยีหรือธุรกิจที่ต้องใช้เทคโนโลยีระดับขั้นสูงหรือที่เรียกว่าไฮเทคโนโลยีกับเศรษฐกิจที่ไม่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงหรือที่เรียกว่าโลเทคหรือโลเทคโนโลยีอย่างนี้ก็จะเห็นถึงความเป็นลักษณะที่เรียกว่าทวีลักษณ์นักศึกษาคงนึกภาพออกถูกไหมครับกรณีประเทศไทยก็ชัดเจนถ้าจะพูดถึงเรื่องทวีลักษณ์ในลักษณะที่ว่าเราก็มีความเป็นเศรษฐกิจแบบเมืองแล้วก็เศรษฐกิจแบบชนบทถูกไหมครับถ้าจะพูดในลักษณะกิจกรรมทางเศรษฐกิจก็คือหมายความว่าประเทศไทยนั้นก็มีทั้งภาคเศรษฐกิจที่เป็นภาคเกษตรและไม่ใช่ภาคเกษตรพอไม่ใช่ภาคเกษตรก็อาจจะมีหลากหลายถูกไหมครับก็อาจจะเป็นภาคอุตสาหกรรมหรือภาคบริการและระดับที่3ก็เช่นเดียวกันถ้าพูดถึงระดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอันนี้ก็ชัดเจนว่าประเทศไทยก็มีหลากหลายธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและมีหลากหลายหลากหลายธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีขั้นต่ำนั่นเองอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าระบบเศรษฐกิจแบบทวีลักษณ์นะครับถัดมาก็คือระบบเศรษฐกิจแบบผสมคำว่าระบบเศรษฐกิจแบบผสมนี่ก็คือหมายความว่ามันจะต้องเห็นบทบาทของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในทางธุรกิจในทางเศรษฐกิจนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นระบบเศรษฐกิจแบบผสมก็ต้องดูว่า1ใครเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตเพราะฉะนั้นถ้าเป็นระบบเศรษฐกิจแบบผสมเจ้าของปัจจัยการผลิตก็จะต้องเห็นบทบาทของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนไม่ใช่เฉพาะภาคเอกชนเท่านั้นที่เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตหรือไม่ใช่ภาครัฐเท่านั้นที่เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตเจ้าของปัจจัยการผลิตอาจจะต้องเห็นได้ชัดเจนทั้งฝากที่เป็นภาครัฐและภาคเอกชนอย่างนี้เขาเรียกว่าระบบเศรษฐกิจแบบผสมและพิจารณาจากอะไรที่จะเป็นระบบเศรษฐกิจแบบผสมก็คือวิธีการแก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจนะครับถ้าเป็นระบบเศรษฐกิจแบบผสมเนี่ยก็จะต้องเห็นว่าวิธีการแก้ปัญหานั้นก็ต้องอาศัยทั้งกลไกของราคาและก็อาศัยการวางแผนจากส่วนกลางเพราะฉะนั้นถ้าเป็นระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเพียวๆเลยนะครับจะแก้ไขปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจจะอาศัยแค่กลไกของราคาเท่านั้นแต่ถ้าเป็นระบบเศรษฐกิจแบบที่เรียกว่าเป็นคอมมิวนิสต์เพียวๆเลยนะครับหรือแบบเป็นสังคมนิยมเพียวๆเลยการแก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจก็จะอาศัยการวางแผนจากส่วนกลางหรือจากรัฐบาลนั่นเองแต่ถ้าเป็นระบบเศรษฐกิจแบบผสมจะเมื่อเกิดปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจแล้วจะเห็นวิธีแก้ไขปัญหาทั้ง2ลักษณะก็คือหมายความว่าทั้งใช้ทั้งกลไกของราคาและอาศัยการวางแผนจากส่วนกลางนั่นเองนะครับทีนี้ประเด็นถัดมานะครับก็คือสิ่งที่เรียกว่าเครื่องชี้วัดสภาวะเศรษฐกิจและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเครื่องชี้วัดสภาวะเศรษฐกิจก็คือหมายความว่าเศรษฐกิจเราจะดีหรือไม่ดีมันจำเป็นต้องมีตัวชี้วัดนึกออกไหมครับและอีกอันนึงก็คือเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะดีไม่หรือไม่ดีก็ต้องมีตัวบอกถึงเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเอาประเด็นแรกก่อนนะครับก็คือเศรษฐกิจเราจะดีหรือไม่ดีมันต้องมีเครื่องชี้วัดสภาวะเศรษฐกิจเครื่องชี้วัดสภาวะเศรษฐกิจโดยปกติก็จะแบ่งออกเป็นผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้นผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้นภายในประเทศดัชนีราคาผู้บริโภคและค่าเสียโอกาสนะครับผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้นนะครับภาษาไทยเราอาจจะได้ยินน้อยหน่อยแต่ถ้าเกิดพูดถึงคำว่า GNP นะครับอาจจะพอได้ยินบ้างแต่สิ่งที่เราจะคุ้นเคยมากที่สุดก็คือตัวที่2หรือเครื่องชี้สภาวะเศรษฐกิจตัวที่2ที่เขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้นภายในประเทศหรือที่เขาเรียกว่า GDPนะส่วนดัชนีราคาผู้บริโภคนั้นก็จะสอดคล้องหรือดูพร้อมไปกับสิ่งที่เรียกว่าค่าครองชีพนะครับส่วนค่าเสียโอกาสหมายความว่าทางเลือกที่ดีที่สุดที่เราไม่เลือกนะครับในที่นี้จะขอยกตัวอย่างที่เห็นชัดภาพ

จนก็คือผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้นภายในประเทศหรือ GDP พูดง่ายๆ GDP ก็คือดูว่ารายได้ของประเทศใน1ปีนั้นนะครับเพราะบอกแล้วว่าภายในประเทศก็ต้องดูเฉพาะภายในประเทศไม่เอาภาคการค้ากับต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องก็จะดูว่าใน1ปีนั้นภายในระยะเวลา1ปีนั้นประเทศไทยมีรายได้เท่าไหร่นั่นเองอย่างนี้เขาเรียกว่า GDP นะครับก็อาจจะอธิบายอย่างสั้นๆให้เห็นภาพนะครับเนื่องจากความติดขัดเรื่องของเวลาที่อาจจะไม่พอแต่ว่านักศึกษาสามารถอ่านรายละเอียดในเอกสารเราได้นะครับประเด็นถัดมาก็คือพูดถึงเรื่องเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนะครับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเราดูจากไหนหรือเราแบ่งเป็นอะไรก็คือเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศกับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายนอกประเทศเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศเราดูอะไรเราดู2 อย่างก็คือภาวะเงินเฟ้อกับอัตราการว่างงาน2 อันนี้จะเป็นตัวชี้ให้เห็นถึงเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศภาวะเงินเฟ้อคืออะไรเอาง่ายๆภาวะเงินเฟ้อก็คือสินค้าแพงเมื่อไรก็ตามที่ระดับสินค้าในตลาดหรือในประเทศสูงขึ้นหรือแพงขึ้นเขาเรียกว่าภาวะเงินเฟ้อนะครับเพราะฉะนั้นภาวะเงินเฟ้อมันส่งผลต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศเพราะว่าคนจะต้องเดือดร้อนถูกไหมครับของมันแพงอ่ะสรุปง่ายๆนะครับซึ่งก็ตรงกับยุคนี้สมัยนี้ที่ตอนนี้น่าจะต้องยอมรับกันจริงๆว่าเกิดภาวะเงินเฟ้อเพราะว่าของมันแพงและอัตราการว่างงานก็จะส่งผลต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศถูกไหมครับอัตราการว่างงานก็คือหมายความว่าคนที่อยู่ในวัยแรงงานต้องมีงานทำถูกไหมฮะไม่ได้พูดถึงทุกคนนะซึ่งก็แน่นอนว่าต้องยอมรับว่าในความเป็นจริงนะครับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศของเราณตอนนี้เจอปัญหาทั้งสองอันนี้ถูกไหมครับอาจจะเนื่องจากเหตุผลหลักก็คือโรคระบาดนั่นเองนะครับก็คือสถานการณ์โควิดนั่นเองนะครับทำให้ต้องมีการเลิกจ้างคนงานนะครับก็เลยส่งผลต่ออัตราการว่างงานที่เพิ่มสูงขึ้นถัดมาก็คือเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายนอกประเทศดูอะไรชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายนอกประเทศจริงๆแล้วก็คือดูในเรื่องความสัมพันธ์ทางการค้ากับต่างประเทศนั่นเองหรือมิติที่เกี่ยวข้องกับภาคต่างประเทศนั่นเองเพราะฉะนั้นมิติที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างประเทศก็คือเรื่องของดุลการค้านั่นเองถูกไหมครับก็คือส่งออกนำเข้าถูกไหมครับดุลกันยังไงนะครับส่งออกมากกว่านำเข้าหรือนำเข้ามากกว่าส่งออกนะครับก็จะก่อให้เกิดการขาดดุลการค้าหรือได้ดุลการค้าแต่โดยหลักส่วนใหญ่แล้วก็จะขาดดุลการค้าถูกไหมครับและที่สำคัญอีกอันนึงที่จะส่งผลต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายนอกประเทศก็คืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่เราได้ยินกันอยู่ประจำถูกไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเราค้าขายจะมาค้าขายกับต่างประเทศเราคงต้องใช้สกุลเงินที่แตกต่างกันถูกไหมครับเช่นสมมุติว่าเราค้าขายกับสหรัฐอเมริกาเรามีเงินไทยนะครับเขามีเงินสกุลเงินดอลลาร์นะครับเวลาค้าขายกันเราไม่สามารถใช้เงินตราสกุลของแต่ละประเทศได้โดยตรงกันเลยจะต้องเอาไปแลกเปลี่ยนถูกไหมครับเราจะค้าขายกับต่างประเทศหรือสหรัฐอเมริกาสมมตินะฮะเราก็ต้องเอาเงินบาทเราไปแลกเป็นเงินตราก่อนเพื่อจะทำมาค้าขายกันหรือชำระหนี้กันหรืออะไรก็แล้วแต่ถูกไหมครับเพราะว่าเขาไม่รับเงินบาทเขาก็ต้องรับเงินดอลลาร์ของเขาเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำการค้ากับเขาเราก็ต้องเอาเงินบาทเราไปแลกคราวนี้แหละจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็จะส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนที่มันเปลี่ยนแปลงไปเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนมันเปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนตัวหรือแข็งตัวมันก็ส่งผลต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายนอกประเทศนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาในส่วนที่พูดถึงลักษณะและโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจนั่นเองครับเนื้อหาในตอนนี้นะครับก็จะพูดถึงเศรษฐกิจไทยซึ่งเราจะแบ่งเป็นช่วงเวลาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาตรงนี้เราก็จะพูดถึงเศรษฐกิจไทยนะครับในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่1ถึง7นะครับและอีกส่วนนึงเราก็จะพูดถึงเศรษฐกิจไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่8ถึง11แล้วก็แนวโน้มเศรษฐกิจไทยนะครับทีนี้นักศึกษาก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราแบ่งช่วงเป็นอย่างนี้หมายความว่าตั้งแต่แผน1ถึงแผน7แล้วก็แผน8จนถึงแผนที่11แต่จริงๆณปัจจุบันเนี่ยก็เลยเถิดไปแล้วนะครับก็คือไม่ได้เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่11แล้วนะครับก็กำลังเป็นแผนที่13อยู่นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็เอกสารก็อาจจะไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้ตามการเปลี่ยนแปลงได้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับประเด็นหลักใหญ่ใจความก็คือ

หมายความว่าในช่วง7แผนแรกนะครับก็คือตั้งแต่แผน1ถึงแผน7เนี่ยการวางแผนเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยพูดง่ายๆก็คือว่าเน้นเศรษฐกิจที่เป็นเศรษฐกิจหลักก็คือหมายความว่าเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียวเลยพูดง่ายๆให้ความสำคัญกับเรื่องเศรษฐกิจนะครับพัฒนาถึงตัวเลขทางเศรษฐกิจอย่างเดียวทำยังไงก็ได้ให้เรื่องของGDP นะครับหรือเครื่องชี้ภาวะเครื่องชี้สภาวะทางเศรษฐกิจหรือ GDP นั้นผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้นภายในประเทศสูงถูกไหมครับหลังจากนั้นเมื่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจช่วง7แผนแรกมีลักษณะอย่างนั้นก็เกิดข้อสงสัยขึ้นว่าการที่เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจเพียวๆอย่างเดียวเลยเนี่ยเหมือน7แผนแรกเนี่ยมันทำให้แก้ไขปัญหาต่างๆได้หรือไม่มันเกิดข้อสงสัยว่าเอ๊ะทำไมยิ่งพัฒนานะครับยิ่งเกิดปัญหาความยากจนทำไมยิ่งพัฒนายิ่งเกิดปัญหาทางมองที่หลากหลายมากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือภาพรวมของแผน1ถึง7แล้วก็8ถึง11รวมไปถึงแนวโน้มเศรษฐกิจไทยซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพูดถึงรายละเอียดเจาะลึกลงไปเราก็จะเห็นว่าในช่วง2แผนแรกนะครับก็คือ2แผนเศรษฐกิจแรกเนี่ยนะครับก็จะคือฉบับที่1ถึงฉบับที่2เนี่ยเราเน้นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจก็คือจะอยู่ในช่วงปี2504ถึง2514นะครับเราก็จะเน้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจแหละพูดง่ายๆนะครับเน้นเรื่องอะไรเน้นเรื่องของเงินทองเรื่องของการให้เงินช่วยเหลือเรื่องของเงินกู้นะครับเรื่องของผลกระทบจากภาวะสงครามอะไรต่างๆนานานะครับโครงสร้างทางเศรษฐกิจนะครับก็คือหมายความว่าเราก็ให้ความสำคัญกับเรื่องปัญหาทางเศรษฐกิจการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของภาครัฐบาลนะครับก็คืออย่างที่เรียนแล้วว่าช่วง7แผนแรกเราเน้นปัจจัยเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลักเลยนะครับแต่พอแผนที่8เป็นต้นมาสังเกตไหมครับแผนที่8เป็นต้นมาตั้งแต่แผนที่8เป็นต้นมาเริ่มเปลี่ยนแนวทางแล้วเริ่มเปลี่ยนจุดเน้นแล้วแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับก็ยังให้การความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจอยู่แต่แผน8เห็นไหมครับจุดหลักใจความสำคัญก็คือหมายความว่าเริ่มเน้นคนแล้วเห็นไหมฮะก็คือเริ่มเน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาก็คือหมายความว่าเฮ้ยเริ่มตระหนักแล้วว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะเรามุ่งเน้นแต่พัฒนาเศรษฐกิจมุ่งเน้นแต่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเดียวมันถูกต้องหรือเปล่าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแผน8เป็นต้นมาเริ่มเปลี่ยนแนวทางนั่นเองเริ่มเน้นคนเริ่มให้ความสำคัญกับคนไม่ได้ให้ความสำคัญกับตัวเลขทางเศรษฐกิจอย่างเดียวแล้วนะครับพอแผน9อันนี้ยิ่งชัดเจนเลยเพราะอะไรแผน9เริ่มเน้นเรื่องการพัฒนาทุกมิติถูกไหมครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวและที่สำคัญในแผน9นี้เน้นหรือมีการบรรจุแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในแผนนี้นั่นเองถูกไหมครับและที่สำคัญเห็นไหมฮะเริ่มมิติด้านอื่นแล้วก็คือด้านสังคมอยากจะเน้นพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งนั่นเองนะฮะเพราะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะเราพัฒนาที่เน้นเศรษฐกิจอย่างเดียวเนี่ยมันจะเกิดปัญหาอื่นๆตามมานะฮะปัญหาความยากจนเอ่ยปัญหาสังคมเอ่ยปัญหาอาชญากรรมเอ่ยปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษและเสื่อมโทรมลงถูกไหมครับก็เลยต้องเน้นพัฒนาทุกมิติแล้วพอแผน10นะฮะแผน10ก็แน่นอนว่าก็ยังยึดแนวทางของแผน9แต่หมายความว่าก็เพิ่มเติมเรื่องอื่นๆซึ่งก็ชี้แจงไปแล้วว่าถึงแม้เราจะเปลี่ยนแนวแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะตัดเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจไปซะทีเดียวเลยนะครับพอแผน10แล้วก็เน้นเรื่องของการรวมตัวของกลุ่มเศรษฐกิจถูกไหมครับก็คือเริ่มมองแล้วว่าเฮ้ยณปัจจุบันแนวโน้มมันเปลี่ยนไปแล้วนะประเทศต่างๆนานาทั่วโลกเนี่ยไม่ได้ดำเนินการนโยบายทางเศรษฐกิจแบบตัวใครตัวมันละส่วนใหญ่ก็จะมีการรวมตัวทางเศรษฐกิจและประเทศไทยเองก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็มีการรวมตัวกับประเทศเพื่อนบ้านที่เขาเรียกว่าประชาคมอาเซียนถูกไหมเรารวมตัวกันในสิ่งที่เรียกว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับช่วยเหลือกันในด้านเศรษฐกิจรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินของโลกนะครับรวมไปถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดเลยถูกไหมครับก็คือมีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าล้ำสมัยเช่นเรื่องของอินเทอร์เน็ตออฟติง
เรื่องของระบบอัจฉริยะอะไรต่างๆนานาเรื่องของระบบ

ปัญญาประดิษฐ์ซึ่งในแผนเนี้ยเริ่มให้ความสำคัญแล้วเพราะรู้แล้วว่าเอ้ยเรื่องของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเนี่ยเราจะตกยุคตกสมัยไม่ได้นะเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่นำมาสู่การพัฒนานำมาสู่การแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ถูกไหมครับเทคโนโลยีเราจะล้าหลังไม่ได้ถูกไหมฮะแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าเรานำเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ในหลากหลายด้านนะฮะเพียงแต่ว่าเราอาจจะเห็นผลของเทคโนโลยีการสื่อสารนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นทางการแพทย์ทางการเกษตรทางการผลิตทางการอุตสาหกรรมเราเอาเทคโนโลยีมาใช้ในทุกๆด้านเลยก็ว่าได้นะครับรวมไปถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเคลื่อนย้ายคนอย่างเสรีเห็นไหมครับการเคลื่อนย้ายคนอย่างเสรีเนี่ยมันก็เป็นไปตามกระแสของโลกที่มันเป็นเรื่องของกระแสเรื่องของเสรีนิยมนะครับซึ่งมันก็จะมีผลเสียตามมาถูกไหมครับก็อย่างที่เรียนแล้วว่าถ้ามันเกิดการเคลื่อนย้ายของแรงงานที่ผิดกฎหมายถูกไหมฮะถ้าแรงงานเคลื่อนย้ายแบบถูกกฎหมายมีการลงทะเบียนอะไรถูกต้องชัดเจนเนี่ยมันอาจจะควบคุมคอนโทรลได้ง่ายกว่าถูกไหมฮะปัญหาสังคมที่จะตามมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานก็จะลดน้อยกว่าการเคลื่อนย้ายของแรงงานที่ผิดกฎหมายนั่นเองรวมไปถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆนานานะครับนอกจากนี้ในแผนที่11ก็จะเน้นความมั่นคงเป็นธรรมนะพัฒนาฐานการผลิตเรื่องของการบริการและเน้นทรัพยากรเน้นการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนะครับก็คือเริ่มตระหนักแล้วว่าเฮ้ยไอ้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติไอ้เรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญนะถ้ามันลดน้อยถอยลงไปหรือสิ่งแวดล้อมเป็นพิษเนี่ยมันส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคมนะและที่สำคัญนึกถึงคนในรุ่นข้างหน้าจึงต้องพูดถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพราะนั่นก็คือเมื่อนึกถึงคนในรุ่นข้างหน้าจะได้มีทรัพยากรธรรมชาติใช้บ้างจะได้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีงามอยู่บ้างก็คือคนรุ่นถัดๆไปคนรุ่นลูกรุ่นหลานของเรานั่นเองนะครับอย่างนี้เขาถึงเรียกว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนก็คือนึกถึงคนในเจเนเรชันหน้าหรือคนในยุคอนาคตนั่นเองนะครับไม่ใช่ว่าใช้อย่างสิ้นเปลืองจนหมดไปในยุคของเรานะครับทีนี้ถ้าพูดถึงแนวโน้มเศรษฐกิจเราเน้นเรื่องอะไรบ้างล่ะนะครับก็คือพัฒนาเศรษฐกิจไทยในอนาคตจะเน้นเรื่องอะไรก็ต้องเน้นภาคการผลิตบนพื้นฐานขององค์ความรู้ไม่ได้เน้นพื้นฐานของการนำวัตถุดิบมาผลิตเป็นสินค้าและบริการแล้วถูกไหมครับรวมไปถึงเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจซึ่งอันนี้เราก็ดำเนินการอยู่นะครับก็คือยกระดับความสัมพันธ์หรือความร่วมมือทางเศรษฐกิจเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั่นเองรวมไปถึงเชื่อมโยงการพัฒนาเมืองและชนบทไม่ให้มันเหลื่อมล้ำกันมากนักรวมไปถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้และจัดหาพลังงานแล้วก็เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนานาเพราะฉะนั้นนี่คือเนื้อหาของเศรษฐกิจไทยในช่วงระยะเวลาการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

0: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

รามาดูซิว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราจะเจอการเขียนรูปแบบไหนบ้างนะครับสำหรับในหน่วยนี้นะครับจะแบ่งออกเป็นการเขียนจดหมายบันทึกนะครับการเขียนตอบคำถามรายงานบทความและการเขียนผ่านสื่อนะครับการเขียนจดหมายเนี่ยหลายๆคนบอกว่าโอ้โหไม่รู้จะเรียนไปทำไมนะว่าการเขียนจดหมายส่วนตัวจดหมายธุรกิจนะครับคือจดหมายเนี่ยอาจจะมีความสำคัญน้อยลงนะครับแต่หลักฐานประเภทจดหมายเนี่ยยังเป็นหลักฐานประเภทลายลักษณ์อยู่นะครับซึ่งสามารถเอาไปใช้ในการอ้างอิงต่างๆได้ดังนั้นแล้วก็ยังมีความสำคัญอยู่นะครับในส่วนนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะพูดถึงการเขียนจดหมายส่วนตัวการเขียนจดหมายธุรกิจการเขียนหนังสือราชการและเขียนบันทึกส่วนตัวบันทึกความรู้นะครับอันดับแรกนะครับจดหมายส่วนตัวเขาบอกว่าจดหมายส่วนตัวนั้นเป็นข้อความที่เขียนติดต่อกับบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันเพื่อส่งข่าวคราวแจ้งกิจธุระมักใช้ภาษาแสดงความสนิทสนมและมีรูปแบบที่ค่อนข้างอิสระนะครับปัจจุบันเราจะไม่เจอจดหมายเต็มรูปแบบเหมือนสมัยก่อนก่อยต่อไปแล้วนะครับสมัยผมเรียนประถมเนี่ยยังมีต้องมีเขียนจดหมายหาเพื่อนเลขที่เดียวกันต่างจังหวัดต่างโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยกันนะครับแต่ตอนนี้จดหมายส่วนตัวอาจจะอยู่ในรูปแบบของบันทึกสั้นนะครับหรือเป็นการแบบโน้ตข้อความเอาไว้อะไรก็ได้เนาะมันก็เป็นจดหมายรูปแบบหนึ่งนะครับก็เป็นการเนี่ยติดต่อสื่อสารกับบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าคำพูดเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอยู่ในหูเรานะแล้วก็มันวันหนึ่งอาจจะหายไปถ้าเราจะลืมนะครับแต่เอกสารประเภทลายลักษณ์เนี่ยมันอยู่ตลอดไปนะครับเราหยิบมาเมื่อไหร่เราหยิบการ์ดมาอ่านเมื่อไหร่เราก็รู้สึกถึงความอบอุ่นเมื่อของเพื่อนที่มีต่อเรานะครับดังนั้นจดหมายส่วนตัวเนี่ยมีหลายลักษณะมากนะครับเช่นจดหมายเล่าเรื่องจดหมายขอโทษจดหมายแสดงไมตรีจิตนะครับในสมัยนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้ส่งจดหมายอะไรแบบเล่าเรื่องมากมายนะครับเราจะพิมพ์ส่งในไลน์ก็ได้นะผมไปเที่ยวที่นั่นที่นี่มาอากาศที่นี่ดีจังเลยอะไรเงี้ยอธิบายก็ได้นะเพื่อนเนี่ยเมื่อผู้รับสารเนี่ยได้เห็นข้อความเหล่านี้เนี่ยก็รู้สึกถึงความอบอุ่นใจรู้สึกความที่เพื่อนเนี่ยอุตส่าห์มีแก่ใจส่งข้อความมาให้พวกนี้นะครับจดหมายขอโทษนะครับจดหมายหรือจะเป็นการเขียนข้อความขอโทษก็ได้ก็เป็นการแสดงความมิตรไมตรีที่มีต่อกันนะครับจดหมายแสดงไมตรีจิตครับการอวยพรเมื่อเพื่อนประสบความสำเร็จในที่การงานนะเมื่อเพื่อนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกเพื่อนได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นเพื่อนได้แต่งงานนะเพื่อนได้มีลูกคนแรกนะครับหรือแสดงความเสียใจในกรณีที่ญาติของเพื่อนเสียชีวิตนะครับหรือว่าประสบเหตุต่างๆนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นการตอบสนองความรู้สึกต่างๆนะครับเรารู้สึกยังไงเขียนออกไปให้ผู้รับได้รับนะผู้รับก็รู้สึกความอิ่มเอมใจว่าเขาไม่อยู่ตัวคนเดียวเนาะมีเพื่อนอยู่ข้างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเป็นไมตรีจิตนะครับต่อไปจดหมายธุรกิจอันนี้จะเจอบ่อยนะครับในชีวิตประจำวันของเรานะจดหมายที่เจอบ่อยมากก็คือพวกจดหมายทวงหนี้นั่นเองใช่ไหมค่าชำระค่าอะไรล่ะค่าโทรศัพท์ค่าไฟฟ้าอะไรเงี้ยก็ส่งมาเป็นจดหมายทางธุรกิจนะครับแต่จดหมายธุรกิจนอกจากนั้นมันมีอีกตั้งหลายแบบนะครับมาดูกันเขาบอกว่าจดหมายธุรกิจเนี่ยเป็นหนังสือที่ติดต่อระหว่างบริษัทห้างร้านต่างๆในเรื่องธุรกิจหรือจริงๆก็คือพวกห้างร้านธุรกิจเนี่ยส่งหาเอกชนส่งหาพวกเราก็ได้นะครับส่วนใหญ่มักเขียนเป็นภาษาเป็นทางการครับมีระเบียบการเขียนที่แน่นอนกระชับได้ใจความนะเขาจะไม่เยินเยื้ออะไรมากนะเช่นแบบว่าเนี่ยตามที่ท่านนะติดชำระค่าโทรศัพท์อยู่นะเป็นเท่านี้บาทกรุณามาจ่ายเงินภายในวันที่นี้มีให้เราตัดสัญญาณเนี่ยสั้นกระชับได้ใจความไม่ต้องอารัมภบทมากไม่ต้องเยินเยือมากนะครับประมาณนี้จดหมายธุรกิจมีอะไรบ้างนะครับจดหมายสมัครงานนัดพบเตือนทวงจดหมายโฆษณาสินค้าจดหมายสั่งของส่งของจดหมายสอบถามและตอบคำถามนะครับจดหมายสมัครงานสมัยนี้ก็เป็นออนไลน์กันซะเยอะนะครับแต่ออนไลน์ยังไงมันก็เป็นรูปแบบของการเขียนเหมือนกันก็คือต้องพิมพ์ข้อมูลต่างๆไว้นะครับจดหมายนัดพบเตือนทวงตอนนี้ก็อาจจะเป็นรูปแบบของการเป็นข้อความสั้นๆนะฮะเป็นเมสเซจหรือว่าเป็นข้อความในไลน์ก็ได้หรือถ้าเป็นทางการหน่อยเนี่ยอาจจะมีจดหมายมานะเช่นการ์ดนะการ์ดเช่นอะไรล่ะงานแต่งงานอะไรเงี้ยนะก็เป็นการ์ดจดหมายนัดพบรูปแบบหนึ่งนะครับหรือการเตือนทวงนะเช่นที่ว่านะค้างค่าไฟค้างค่าโทรศัพท์ก็เป็นการทวงให้ชำระหนี้นะครับจดหมายโฆษณาสินค้าและบริการเราก็เจอกันบ่อยเนาะห้างร้านต่างๆก็ส่งมามีโปรโมชั่นอะไรใหม่ๆส่งมาให้เรานะครับก็อาจจะส่งผ่านทางจดหมายบ้างส่งทางข้อความสั้นในมือถือบ้างส่งในไลน์บ้างก็มีนะครับจดหมายสั่งของ

ส่งของอันนี้ในองค์กรธุรกิจใหญ่ๆก็คงใช้อยู่เพราะว่าเป็นหลักฐานครับว่าใครผิดกันแน่เนาะระหว่างฝ่ายหนึ่งส่งของไปอีกฝ่ายหนึ่งได้รับของไม่ครบหรือได้ของเกินเนี่ยก็ได้ไปเช็คดูว่าเออเราสั่งไปเท่านี้แต่ทางนี้ส่งมาเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นการตรวจสอบได้จดหมายสอบถามตอบการสอบถามเนี่ยเป็นการสอบถามแบบเป็นทางการนะครับในบางครั้งเนี่ย อาจจะต้องการถามนะเพื่อให้ได้รับรายละอักษรนี้กลับมาบางทีเราโทรไป call center ใช่ไหม call center ก็ตอบว่าอ่ะปริเดี๋ยวจะติดต่อเดี๋ยวจะดำเนินการให้นะคะแล้วก็วางไปเดือนหนึ่งผ่านไปไม่มีอะไรเลยก็ต้องเขียนจดหมายไปตามที่กระผมนั้นได้ร้องเรียนผ่าน call center ไว้เมื่อวันนี้เวลาเท่านี้ call center ชื่อคนนี้ได้บอกว่าจะติดต่อให้ปัจจุบันล่วงเลยไป30วันแล้วแต่ไม่มีอะไรตอบแทนไม่มีอะไรตอบกลับมาเลยจึงขอให้ดำเนินการต่อไปเนี่ยเขาจะตอบกลับมาโอ้คุณวสันต์รออีกสักแป๊บนึงอะไรเงี้ยก็ต้องมีหนังสือพวกนี้ครับแซงการโต้ตอบกันไปมาพวกนี้ก็ได้นะถือเป็นจดหมายธุรกิจรูปแบบหนึ่งนะครับทีนี้มาดูจดหมายสมัครงานนะครับหรือการกรอกข้อมูลในการสมัครงานนะฮะหลักการง่ายที่สุดเลยก็คือกรอกให้ถูกต้องชัดเจนนะเรื่องบางเรื่องก็อย่าไปหลอกเขานะเช่นจบปริญญาตรีไปเขียนว่าจบปริญญาโทอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่ได้นะครับหรือจบเกรดเฉลี่ย 2.8 มาไปเขียนข้อ 3.8 เงี้ยไม่ได้นะต้องเขียนให้มูลที่ถูกต้องชัดเจนนะชัดเจนคือเราสมัครตำแหน่งอะไรนะบางทีก็ให้ระบุว่าตำแหน่งอะไรนักบัญชีนักการตลาดอะไรก็ว่าไปไม่ใช่แบบเขียนไปว่าอะไรก็ได้อย่างเงี้ยเขาก็ไม่ให้เนาะเพราะว่าดูเหมือนไม่มีจุดมุ่งหมายในชีวิตนะครับศึกษาประกาศรับสมัครก่อนนะครับว่าเขาหมดเขตเมื่อไหร่ไม่ได้ส่งไปตอนเขาหมดเขตแล้วก็จะมองว่าเราไม่อ่านหนังสือนะครับหรือว่าเขาต้องการเอกสารอะไรบ้างเนาะเราก็เอาตามนั้นนะครับนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ครับเช่นผมจะไปสมัครเป็นนักบัญชีต้องบอกว่าโอ้เรียนจบบัญชีมาได้เท่านี้นะไปสอบนักบัญชีมาแล้วนะสอบบัญชีชั้นสูงมาแล้วด้วยนะอะไรเงี้ยมีหนังสือรับรองนะว่าโอ้จบบัญชีหลายอย่างเลยนะไม่ใช่ว่าจะไปสมัครงานบัญชีบอกว่าอ๋อผมนี่ว่ายน้ำได้อะไรเงี้ยนะเล่นกีฬาเป็นอย่างเงี้ยมันคงไม่เกี่ยวข้องนะเท่าไหร่นักอย่างเงี้ยนะครับก็นำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วก็ไม่แสดงขาดวุฒิภาวะครับเช่นวันนี้หน่วยเมื่อสักครู่ที่บอกว่าโอ้โหไปกดข่มเขาผมเนี่ยเก่งที่สุดในประเทศเลยต้องจ้างผมสินะเงินเดือนเหรอเสนอบริษัทเสนอ10,000เหรอผมไม่เอาหรอกกระจอก30,000ละกันอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ทันจะเริ่มทำงานเลยไปข่มก็ซะแล้วอย่างเงี้ยอันนี้เป็นขาดวุฒิภาวะนะครับจะไปทำในการเขียนจดหมายสมัครงานนะครับต่อมาในเรื่องที่2นะครับจะเป็นเรื่องของหนังสือราชการซึ่งนักศึกษาเนี่ยก็น่าจะเจอบ่อยนะครับเพราะว่าศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยที่ยังคงเป็นรูปแบบของราชการอยู่นะครับก็คือเอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นหรือรับไว้เพื่อเป็นหลักฐานทางราชการมีรูปแบบข้อกำหนดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ นะครับนักศึกษาจะชอบเจอบ่อยๆแหละหนังสือจากมสทเอกสารของมสทเนี่ยจดหมายนะครับส่งไปก็จะเป็นรูปแบบของหนังสือภายนอกนะเรียนนักศึกษามาเนี่ยนะนักศึกษาจะมาลงทะเบียนได้เมื่อไหร่เนี่ยเขาก็จะมีเขียนข้อความไว้อย่างนั้นนะเป็นหนังสือราชการมีตาครุฑ ด้วยนะครับมสทยังไม่ออกนอกระบบนะยังเป็นตาครุฑอยู่นะบางที่บางมหาลัยก็อาจจะใช้ตาที่เป็นตราของมหาวิทยาลัยหรือตาของบริษัทไปแล้วนะครับทีนี้สิ่งที่ต้องรู้นะครับอันนี้สำหรับคนเขียนนะครับเพราะว่าเป็นหน่วยเกี่ยวกับการเขียนนะเรามีตามระเบียบสำนักนายกเนี่ยจะพูดเรื่องของชั้นความเร็วชั้นความลับเอาไว้นะครับชั้นความเร็วของเสือราชการเนี่ยจะมี3ชั้นนะครับชั้นด่วนมากด่วนที่สุดนะอันนี้ให้ตามไว้ตรงบริเวณมุมซ้ายนะครับด้วยหมึกสีแดง

ที่กลางกึ่งกลางกระดาษนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับก็จะได้รู้ว่ามันลับนะใครไปเห็นก็ต้องไปซุกซ่อนเอาไว้อะไรประมาณนี้นายใหญ่ใครเห็นหรือต้องเก็บเป็นความลับเล็กน้อยนะครับและต้องจากนี้ทางราชการเนี่ยเขาจะทำเป็นเขาเรียกทำสำเนาเอาไว้นะครับก็คือเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานที่หน่วยงานของตัวเองนะเผื่อเขาตามเรื่องไม่เจอหน่วยงานปลายทางทำเรื่องหายเราก็มีต้นฉบับอยู่ว่าเราส่งไปจริงในวันไหนวันนี้อะไรเงี้ยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยระบบพวกระบบงานสารบัญของตามหน่วยงานราชการเนี่ยก็เป็นอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นเนี่ยนะครับแต่ว่าพวกงานสารบัญเนี่ยก็มีความจำเป็นอยู่ในการติดต่อราชการนะครับรูปแบบของสื่อราชการนะครับนักศึกษาอาจจะไม่เจอครบทุกประเภทหรอกนะเพราะบางอย่างเนี่ยมันก็เป็นรูปแบบที่อยู่ในเฉพาะหน่วยงานบางหน่วยงานเท่านั้นนะครับที่นักศึกษาจะเจอบ่อยๆก็คือหนังสือภายนอกนะฮะมีตราคุดจุดตรงกลางแล้วก็มีเรื่องมีเรียนพวกนี้หนังสือภายในเนี่ยจะใช้ติดต่อในหน่วยงานราชการด้วยกันนะครับหนังสือประทับตาหนังสือสั่งการหนังสือประชาสัมพันธ์และก็หนังสือที่ทำเป็นหลักฐานเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นงานจะเป็นหนังสือที่อยู่ภายในหน่วยงานราชการเท่านั้นนะครับนักศึกษาจะไม่มีโอกาสได้เห็นเท่าที่ควรนะครับหนังสือราชการนะครับเราควรคำนึงถึงอะไรบ้างการกำหนดเลขที่หนังสือออกครับนะการขึ้นต้นการใช้คำขึ้นต้นสรรพนามคำลงท้ายการใช้ตราแบบพิมพ์ละสองอันนี้ให้เป็นไปตามระเบียบของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับว่าด้วยงานสารบัญนะกำหนดเลขที่ออกเนี่ยก็ต้องรู้ว่าหน่วยงานอะไรนะตอนนี้มสท.เนี่ยนะครับเลขที่ออกหนังสือเราจะเป็นอว.นะครับพระสังกัดกระทรวงอุดมศึกษานะครับอว0602นะอันนี้เป็นเลขหลักของมสท.นะครับจากนั้นก็ตามที่ชื่อหน่วยงานอะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่ข้อกำหนดของแต่ละที่ว่าจะใช้เลขว่าอะไรนะครับคันขึ้นต้นสรรพนามลงท้ายใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมโดยส่วนใหญ่แล้วคำขึ้นต้นเราจะเป็นเรียนนะครับเว้นเสียแต่ว่าเป็นบุคคลธรรมดาที่มีตำแหน่งนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกานะครับให้ขึ้นว่ากราบเรียนนะการพระสงฆ์ให้ใช้ว่านมัสการนะการเขียนหาพระบรมวงศานุวงศ์ก็ตามแต่พระยศของท่านนะครับอันนี้ก็มีอยู่ในหนังสือในภาคผนวกนะครับนักศึกษาลองไปใช้ดูนะสรรพนามแทนตัวเองล่ะนะฮะใช้ว่าอะไรส่วนใหญ่ก็ใช้คำสุภาพกระผมดิฉันผมพวกนี้คำลงท้ายล่ะใช้อะไรจึงเรียนมาเพื่อโปรดอะไรหรือว่าถ้าเป็นแบบว่าอโทษครับอย่างขอความแสดงความเคารพอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นคนทั่วไปก็ด้วยความเคารพนะด้วยความเคารพอย่างสูงประมาณนี้ด้วยความเคารพอย่างยิ่งประมาณนี้นะครับก็มีกำหนดไว้ในงานสารบัญนั่นแหละนะครับการใช้ตราแบบพิมพ์ละสองก็ให้ถูกต้องตามระเบียบของแต่ละที่นะครับจดหมายราชการส่วนใหญ่เป็นแบ่งเป็น3ส่วนครับส่วนหัวส่วนเนื้อหาและก็ส่วนท้ายนะครับส่วนหัวจะประกอบไปด้วยวันที่เรื่องและก็เรียนนะครับวันที่ควรเขียนตามความเป็นจริงเนาะเช่นระบุไปวันที่1ตุลาคม2562อะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าเลขการออกเลขหนังสือเนี่ยบางทีแล้วเนี่ยเขาก็ใช้เป็นเขาเรียกอะไรเป็นหลักข้อมูลหลักฐานทางราชการได้นะครับว่าหนังสือออกไปเมื่อไหร่นะมันหมดเขตเมื่อไหร่สมมติผมออกหนังสือไปวันที่1แต่หน่วยงานข้างหลังเนี่ยหน่วยงานที่ส่งไปรับวันที่10อย่างเงี้ยแสดงว่ามันมีปัญหาทางด้านการจัดส่งหรือเปล่าเนี่ยไปตรวจสอบได้นะครับการเขียนเรื่องการเขียนเรียนอ้างถึงสิ่งที่ส่งมาด้วยก็ศึกษาเอาเนาะเรื่องก็บอกว่าควรขึ้นด้วยคำกริยาครับนะเช่นเรื่องขอลาพักร้อนเรื่องขออะไรดีขออนุมัติไปสัมมนาต่างจังหวัดอะไรเงี้ยส่วนมากจะขึ้นด้วยขอหรือว่าเป็นคำกริยาไปเลยนะครับแจ้งผลการเรียนอะไรเงี้ยนะครับจะดีกว่านะครับเขาบอกว่าการตั้งชื่อเป็นคำนามเนี่ยเช่นการอะไรพวกเนี้ยนะเขาส่วนใหญ่แล้วใช้ในความหมายไม่ค่อยดีอาจจะเป็นลบๆนะครับเช่นการอะไรดีการปฏิบัติราชการของนายวสานต์นี้โอ้แสดงว่าเริ่มแย่แล้วต้องโดนสมการสอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็เขาจะมองว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดูดีเท่าไหร่นะครับเรียนก็ใส่ให้ถูกต้องนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นหน่วยงานราชการเนี่ยถ้ามีตำแหน่งนะครับถ้ามีตำแหน่งทางการบริหารเนี่ยก็ใส่ชื่อเป็นและตำแหน่งเรียนและตำแหน่งได้เลยนะครับเช่นเรียนอธิการบดีนะเรียนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการนะครับเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะเราจะไม่ใช้ชื่อแม้เราจะรู้ว่าท่านชื่ออะไรนะครับอย่างขออนุญาตไอ้นามท่านประยุทธ์อย่างเงี้ยนะครับท่านนายกเนี่ยเวลาเขียนเรียนก็เรียนท่านเรียนนายกรัฐมนตรีกราบเรียนพระท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเราจะไม่ใช้ชื่อนะเพราะว่าอะไรเพราะว่า
เราเขียนหาท่านเนี่ยในนามของตำแหน่งนะครับเกรย์ท่านเนี่ยมอบหมาย

ให้บุคคลอื่นทําหน้าที่แทนเนี่ยบุคคลนั้นก็ทําแทนได้แต่เขียนชื่อท่านโดยตรงเนี่ยก็คือท่านมีสิทธิ์อ่านได้ทนเดียวประมาณเนี้ยนะครับก็เลยเขียนไปชื่อตําแหน่งจะดีสักกว่านะครับอ้างถึงถ้ามีหนังสือมาอ้างถึงจดหมายหรือหนังสือราชการเรื่องที่มีก่อนหน้าก็อ้างถึงด้วยก็ดีนะครับสิ่งที่ส่งมาด้วยมีอะไรบ้างก็ระบุให้ชัดนะครับเนื้อหาส่วนใหญ่จะขึ้นด้วยนะหนังสือราชการเนี่ยขึ้นได้ไม่กี่คำหรอกครับเขาเรียกว่าด้วยเนื่องด้วยเนื่องจากไหนพวกนี้แก๊งหนึ่งนะครับด้วยอะไรอะไรก็ว่าไปนะครับถ้าตามที่อนุสนธิเนี่ยพวกนี้เนี่ยจะต้องมีอะไรอ้างถึงมาก่อนเช่นตามหนังสือของสำนักนายกรัฐมนตรีเลขที่นี้นะครับลงวันที่นี้เรื่องนี้นะครับแต่ถ้าด้วยเนี่ยคืออะไรก็ได้นะด้วยสาขาวิชาศิลปศาสตร์จะจัดอบรมภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยได้เลยนะครับแล้วก็ตามเนื้อหาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหนังสือราชการเนี่ยจะมีแค่2ย่อหน้านะครับแรกหน้าแรกย่อหน้าได้จะเป็นย่อหน้าเกริ่นๆเนี่ยอย่างที่บอกด้วยสาขาวิชาศิลปศาสตร์มีความประสงค์จะจัดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษานะครับในระหว่างวันที่1ถึง5ตุลาคม2562นะครับในการนี้จึงขอนักศึกษาผู้สนใจย่อหน้า2นะซึ่งขอเรียนเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนี้ตอบแบบตอบแสดงความจำนงมาภายในวันที่15สิงหาคมหลังจากนี้ไปจะไม่ให้สมัครแล้วอะไรประมาณนี้ก็คือใจความสำคัญส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอยู่ย่อหน้าที่2นะครับส่วนท้ายนะครับก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นจึงเรียนมาเพื่อโปรดจุดๆๆนี่แหละเพื่อทราบเพื่อพิจารณาเพื่อดำเนินการต่อไปนะครับทราบก็คือให้รู้ให้รับทราบนะพิจารณาคือให้พิคิดต่อดำเนินการต่อไปคือให้พิทำต่อนั่นเองนะครับการใช้ตัวเลขและภาษานะครับตอนเรียนสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยบอกว่าควรใช้เลขไทยนะครับในหนังสือราชการแต่ตอนนี้ก็พยายามจะอนุรักษ์กันให้ใช้เลขไทยอยู่นะก็แต่หลายหน่วยงานก็ไม่ค่อยใช้เลขไทยกันนะครับและควรใช้ภาษาเขียนมากกว่าภาษาพูดนะครับเพราะว่าเป็นงานเขียนเนาะไม่ใช่งานพูดต่อมาการเขียนบันทึกส่วนตัวและบันทึกความรู้นะครับอย่างที่อาจารย์สมเกียรติท่านว่ามาสักครู่นะครับอ่านเสร็จนะเราควรต้องบันทึกนะครับการเขียนบันทึกเนี่ยจะเป็นการทำให้ความรู้ของเราเนี่ยยังคงอยู่ก็คือไม่ลืมไปนะครับเขาบอกว่าลักษณะการเขียนบันทึกทำไงบ้างก็เป็นการเขียนสาระสำคัญที่จากความรู้ประสบการณ์ประสบการณ์ที่เกิดจากการฟังก็ได้จากการอ่านก็ได้นะครับหรือการสังเกตต่างๆก็ได้เพื่อประโยชน์ของเราเองในอนาคตนะครับทำไงบ้างก็จดสาระที่ฟังอย่างย่อๆไม่ต้องจดทุกคำพูดก็ได้นะถ้าจดคำพูดเนี่ยเราไม่มีมนุษย์คนไหนหรอกสามารถจดคำพูดได้จดเฉพาะที่สำคัญและอาจจะมานำมาเรียบเรียงใหม่ให้เกิดความต่อเนื่องก็ได้ที่อาจารย์เจษฎาว่าการเขียนมันต้องมีสัมพันธภาพอะไรเงี้ยนะก็มาเขียนเรียงใหม่ให้มันดูแล้วมีความสัมพันธ์กันมากขึ้นก็ได้นะครับบันทึกความรู้จักการอ่านเมื่อสักครู่อาจารย์ท่านก็พูดไปแล้วนะบันทึกขอบเขตแนวคิดสรุปความถอดความคัดลอกความได้หมดนะครับสรุปความก็คือสรุปประเด็นสำคัญมาว่ามันสำคัญอย่างไรถอดความมาก็คือบางทีจะเขียนเป็นกวีนิพนธ์นะก็ถอดเป็นภาษาที่เป็นร้อยแก้วคัดลอกความคือลอกไปเลยครับตัดมาที่แบบดูสำคัญนะเช่นคำคมในนวนิยายอย่างเงี้ยอุณิสามก๊กคำคมเยอะแยะเลยคัดลอกมาแล้วก็ไว้พูดได้นะไว้ไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆได้นะครับหัวข้อต่อมานะครับการเขียนตอบคำถามรายงานและบทความนะครับการตอบคำถามนะก็เป็นการตอบข้อเท็จจริงตอบข้อคิดเห็นตอบแนวปฏิบัติในเรื่องทั่วๆไปนะครับที่เราจะเจอกันบ่อยๆซึ่งเราเจอแน่ไม่ต้องเจอบ่อยๆนะครับในการศึกษาวิชาภาษาการสื่อสารเนี่ยก็คือการเขียนตอบในวงการศึกษาหรือการเขียนข้อสอบอัตนัยนั่นเองนะครับมีแน่นอนนะครับนักศึกษาต้องเจอนะหรือการเขียนชี้แจงปัญหาหรือข้อสงสัยพวกนี้นะครับหลักการเขียนข้อสอบอัตนัยนี่ขอย้ำแต่วันนี้เลยละกันนะครับนักศึกษาต้องอ่านดีๆก่อนว่าคำถามเขาถามอะไรเขาถามกี่ข้อหมายถึงว่าในหนึ่งข้อเนี่ยเขาถามกี่ประเด็นนะครับเช่นสมมติว่าอ่านบทความข้างต้นแล้วนักศึกษาเห็นด้วยกับความนี้หรือไม่คำถามที่หนึ่งเห็นด้วยหรือไม่อย่างไรเห็นด้วยก็เห็นว่าเห็นด้วยยังไงก็คืออธิบายไปสิว่าเห็นด้วยเพราะอะไรนะยกตัวอย่างประกอบด้วยอันนี้เขาถาม3ข้อเลยนะถ้านักศึกษาตอบมาว่าเห็นด้วยแล้วก็จบเอาไปคะแนนประมาณ1ใน3นะครับถ้าเกิดบอกเห็นด้วยให้แล้วก็แสดงความเห็นตัวเองออกมาเอาไป2ใน3นะแต่ยกตัวอย่างด้วยก็โอเคเอาไปเลย3ใน3นั่นเองนะครับบางคนบอกโอ๊ยอาจารย์บางทีกำหนดมาให้เขียนตั้ง10บรรทัดแน่เอาไงดีนะเท่าความกันนะไม่ต้องแบบทื่อๆมาอ๋อได้อะไรบ้าง1 2 3มันก็นิดนึงใช่ไหมแล้วก็เท่าความกันบทความข้างต้นที่ได้อ่านนั้นเป็นบทความเกี่ยวกับ

ขภาพและอนามัยของคนซึ่งเป็นบทความที่มีประโยชน์มากใน2บรรทัดแล้วนักศึกษานะประมาณนี้นะจากโจทย์นั้นถามว่าเห็นด้วยหรือไม่ข้าพเจ้านั้นเห็นด้วยอย่างยิ่งกับข้อความข้างต้นนี้เพราะว่าเป็นบทความที่ทำให้คลานแล้วคลายเครียดลงนะตัวอย่างเช่นวิธีการที่บอกว่าให้นั่งสมาธินั้นเมื่อไปลองทำดูก็พบว่าได้ผลจริงอะไรเงี้ยคือก็ได้ละ5บรรทัด8บรรทัดแล้วนะพยายามเนาะตีความโจทย์อธิบายยกตัวอย่างสรุปประเด็นสรุปประเด็นก็ดีฮะคือถ้าเหลือสัก3บรรทัดสุดท้ายก็สรุปประเด็นอู้สรุปอีกทีอะว่าสรุปแล้วบทความนี้นั้นให้ประโยชน์กับผู้อ่านในหลายๆด้านเช่นอย่างงี้ๆๆนะซึ่งเป็นบทความที่ดีมากทีเดียวก็จบเงี้ยนะตรวจทานหน่อยถูกต้องหน่อยนะบางคนเขียนมาซะดีใช่สะกดผิดหักคะแนนนะฮะเพราะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารนี่เราดูทุกอย่างนะไม่ใช่ว่าดูแค่ครบถ้วนไหมถ้าสะกดผิดก็หักคะแนนนะครับขอข่มขู่นักศึกษาไปแต่เพียงเท่านี้เลยนะครับการเขียนชี้แจงเข้าใจผิดนะครับบางทีมีการเข้าใจผิดกันในวงการธุรกิจนะเราก็ต้องมีวิธีการคือชี้ประเด็นแจงประเด็นเน้นสุภาพนะครับโดยเฉพาะในวงการธุรกิจเนี่ยสมมตินะว่าไงดีไม่ต้องวันธุรกิจก็ได้มุดมาสะทองเงี้ยมาถึงมีนักศึกษามาร้องเรียนว่าประมาณยังไงดีเกิดปัญหาว่ามสทไม่ได้แจ้งใบไม่ได้แจ้งสถานที่สอบเงี้ยนะมสทต้องชี้แจงประเด็นว่าโอ้ตามที่นักศึกษามีคำร้องมานั้นนะครับทางมสทได้รับทราบแล้วก็รู้สึกเสียใจไปอย่างยิ่งนะครับที่ทำให้นักศึกษานั้นไม่ได้รับเอกสารนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยจากการที่ตรวจสอบแล้วเนี่ยพบว่าทางมสทนั้นได้ส่งเอกสารไปให้ท่านแต่วันนี้แล้วตามหลักฐานของบริษัทไปรษณีย์ไทยวันนี้นะครับชี้แจงความเป็นจริงให้ฟังนะครับว่าเราส่งแล้วนะแต่วันนั้นเนี่ยนักศึกษาอาจจะไม่รับเพราะเหตุผลอะไรบางอย่างหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะแต่ไม่ใช่ว่าเนี่ยเราเป็นในความสุภาพด้วยว่านักศึกษามีความผิดพลาดได้นะอะไรเงี้ยไม่ได้บอกส่งไปแล้วไม่ได้เองมาโทษได้ยังไงอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ส่งไม่สุภาพนะครับก็อย่างรู้แหละก็คือเขาร้อนมาเราร้อนกลับก็ไม่ได้เราก็ต้องใจเย็นกลับไปนะครับไม่ได้ทำให้ปัญหาต่างๆเนี่ยทุเลาลงได้นะครับการเขียนรายงานนะครับนักศึกษาก็อาจจะไปเจอในการอบรมประสบการณ์วิชาชีพเป็นเทอมสุดท้ายนักศึกษามาเรียนนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยในการเรียนในหลักสูตรของมสทเนี่ยไม่ค่อยให้มีรายงานทำหรอกนะยกเว้นแต่ที่มีชุดฝึกปฏิบัติต่างๆอาจจะมีการเขียนรายงานบ้างนะครับการเขียนรายงานก็บอกว่าก็มีหลายแบบครับเป็นการบันทึกข้อมูลต่างๆหรือการให้ข้อมูลต่างๆที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าสำรวจรายงานวิชาการครับเราต้องมีการทดลองกันกรองสังเคราะห์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์รายงานวิชาการมันมีหลายระดับนะแต่ทุกระดับเนี่ยก็ต้องมีการศึกษาค้นคว้าอย่างน้อยก็ใช้ความรู้ในหน่วย9หน่วย8หน่วย9มาสักครู่นี้นะเราจะทำหัวข้อไหนสมมติเราต้องทำหัวข้อเกี่ยวกับประเพณีไทยนะเราจะเลือกข้อมูลประเภทไหนล่ะมาใช้ในการเขียนเรื่องประเพณีไทยคองสมุดใบเสิร์ชเว็บไซต์เอานะครับเราก็ต้องรู้ว่าประเพณีไทยของเราต้องใช้หลักการอาจารย์เจษฎาอีกว่าประเพณีไทยมันกว้างเกินไปจังเลยเราไปใช้เป็นประเพณีไทยภาคกลางดีไหมหรือประเพณีเกี่ยวกับข้าวดีไหมหรือเอาแบบง่ายๆเลยประเพณีลอยกระทงไหมเออเนี่ยนะเราก็เปรียบเทียบดูประเพณีลอยกระทงภาคเหนือเป็นยังไงภาคอีสานเป็นยังไงภาคกลางเป็นยังไงภาคใต้เป็นยังไงเปรียบเทียบนี่ก็เป็นการศึกษาค้นคว้าแล้วครับเพราะว่าเราต้องเอาหนังสืออย่างน้อยสี่เล่มมาประเพณีสงกรานต์ประเพณีลอยกระทงภาคเหนือนะอีสานกลางใต้มาเทียบกันแล้วก็กันกรองกันกรองมาว่าสรุปแล้วความเหมือนคืออะไรความต่างคืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นประโยชน์ละความประโยชน์นี้ไม่ใช่โอ้โหไปเกิดแบบการวิจัยเกิดแบบประเทศชาติรุ่งเรืองขึ้นประโยชน์ที่หมายถึงประโยชน์ของตัวเองก็ได้ครับคือเราได้รับความรู้มากขึ้นนะหรือเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่คนไม่เคยรู้เนี่ยก็ถือว่าเป็นประโยชน์ของรายงานวิชาการแล้วนะครับการเขียนบทความนะครับอันนี้ก็หลังจากรายงานเสร็จก็อาจบางท่านก็อาจจะไปเขียนบทความต่อนะครับบทความก็คือการเอาผลวิจัยหรือผลที่ได้รับการศึกษาเนี่ยไปเขียนต่อให้สั้นลงนะครับหรือแบบบทความพอนะครับก็บอกว่าก็เป็นการนำเสนอสาระความรู้ที่เกิดขึ้นจริงมีหลักฐานเชื่อถือได้ก็เกิดจากกระบวนการค้นคว้าเหมือนกันนะครับลักษณะของบทความเนื้อหาก็ต้องนำเสนอความคิดเดียวน่าเชื่อถือถูกต้องไม่เบียดเบือนอคตินะครับความคิดเห็นก็เที่ยงตรงสร้างสรรค์น่าสนใจมีประโยชน์มีเหตุมีผลวิธีการเขียนก็ให้ดึงดูดใจมีสัดส่วนที่พอเหมาะถูกต้องตามรูปแบบนะครับอันนี้เป็นหลักสูตรทั่วไปของบทความอยู่แล้วการเผยแพร่บทความก็อาจจะทำตามบทคัดย่อแบบพรรณนาก็ได้ย่อเนื้อความก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่วิธีการถนัดของแต่ละคนนะครับหัวข้อสุดท้ายนะครับเรื่องของการเขียนผ่านสื่อทุกวันนี้เนี่ย

เพื่อมีการเขียนงานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหลากหลายรูปแบบนะครับเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกิดความสัมพันธ์ที่ดีในหน่วยงานนะครับจุดประสงค์ก็เนี่ยเพื่อให้สาธารณชนมีความรู้ความเข้าใจหน่วยงานสร้างค่านิยมความน่าเชื่อถือป้องกันความเข้าใจผิดต่างๆนะครับประชาสัมพันธ์นี่ก็คือเป็นอะไรที่ใกล้ชิดกับคนอ่ะนะชื่อก็บอกแล้วประชาสัมพันธ์นี่คือใกล้ชิดกับคนอ่านคนฟังนะครับก็ทำไงก็ได้ให้ข้อมูลต่างๆให้เขารู้สึกว่าเราไม่อยู่ห่างกันนะครับหรือมีการปกป้องชื่อเสียงก็ได้มีการหาแนวความร่วมต่างๆก็ได้นะครับกลุ่มเป้าหมายมีทั้งกลุ่มเป้าหมายที่เป็นภายในองค์กรภายในองค์กรถ้าภายในก็ทำให้เกิดความรักกันนะอาจจะเผยแพร่ผ่านจดหมายข่าวใบประกาศใบปลิวต่างๆก็ได้นะครับส่วนภายนอกก็เป็นพวกงานประชาสัมพันธ์ต่างๆนะครับวิสัยทัศน์นะก็เป็นการแสดงออกถึงการประชาสัมพันธ์รูปแบบหนึ่งนะครับเป็นการเขียนเขาเรียกว่าสิ่งที่ตัวเองเนี่ยจะอยากเห็นใน5ปี10ปีข้างหน้านะครับว่าเป็นยังไงเพื่อเป็นการแสดงจุดเด่นขององค์การต่างๆนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างอย่าเขียนเวอร์จนเกินไปนะเช่นมตท.บอกว่าโอ้โหจะขอเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ1ของจักรวาลนี้อะไรเงี้ยไม่ได้นะแค่โลกก็พอเนาะไม่ต้องไปถึงระดับจักรวาลไม่รู้ดาวไหนมีบ้างเงี้ยนะเราก็ต้องเขียนอย่าเพ้อมากจนเกินไปนะครับคำขวัญก็เหมือนกันเนาะก็เขียนให้กระชับรัดมีน้ำหนักใจนะสัมผัสคล้องจองสวยงามคำขวัญเนี่ยไป JT ในหน่วยที่12 13นะครับอันนี้ขออนุญาตข้ามๆไปก่อนสุดท้ายเป็นเรื่องของ PowerPoint นะครับการเขียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เห็นอยู่เนี่ยคือ PowerPoint ก็คือการเขียนข้อมูลแบบไม่ต้องเขียนเยอะฮะ PowerPoint อันนึงเนี่ยเขียนสักหน้านึงมีสัก 4-5 บรรทัดเนี่ยก็พอแล้วไม่ต้องเขียนทุกอย่างให้ตัวแบบเล็กมันใหญ่อะไรเงี้ยก็เขียนให้มันพอดีกับคิดว่าพอดีกับคนอ่านกันแล้วกันนะครับนำสาระประโยชน์ข้อความสั้นๆเน้นใจความสำคัญอย่างที่บอกไว้นะครับส่วนการนำเสนอข้อมูลข่าวสารก็ควรจะวิเคราะห์ข้อมูลนะครับแล้วก็มีการเลือกรูปแบบที่นำเสนอให้ดีนะครับแล้วก็อาจจะทำเป็นภาพประกอบอินโฟกราฟิกสมัยนี้เยอะแยะมากมายนะนักศึกษาก็ลองไปดูในชีวิตประจำวันเนี่ยโอ้โหมีการเขียนที่แบบนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่มันมากกว่าตัวอักษรเนี่ยมันใช้ภาพประกอบมันใช้แสงสีเสียงมาประกอบก็สวยงามดีนะครับเหล่านี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการเขียนนะครับรูปแบบต่างๆที่เจอในชีวิตประจำวันนะครับก็หวังว่านักศึกษาก็จะรู้รูปแบบการเขียนต่างๆได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็นำไปฝึกนะทักษะการเขียนเป็นสิ่งต้องฝึกมากๆเลยทีเดียวพอๆกันอ่านเลยนะครับเพื่อให้การเขียนหรือสื่อสารนั้นประสบความสำเร็จมากขึ้นนะครับ

0: ยูปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนเอาคนในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสท.นี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
3: คร
2: ับท่านโทรมาพอดี
3: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
4: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
5: เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
6: ัน ไกลๆๆเอาอะไร
7: เอาเหมือนเดิมจานนึง
8: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
9: จะเรียนมสท.ได้หรอ
10: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีค่ะนักศึกษาขอต้อนรับเข้าสู่การสอนเสริมนะคะเพื่อการศึกษานะคะครั้งที่4ครั้งนี้เป็นครั้งที่4ในชุดวิชา16339นะคะการรายงานข่าวและการบรรณาธิการนะคะครั้งที่4เนี่ยเราจะ เริ่มต้นกันด้วยหน่วยที่10นะคะหน่วยที่10จะว่าด้วยเรื่องหลักการออกแบบจัดหน้าและการสำหรับการรายงานข่าวแล้วก็การทำงานอินโฟกราฟิกนะคะอย่างแรกเนี่ยเราต้องมาคุยกันก่อนว่าในเรื่องของการออกแบบจัดหน้าเพื่อการรายงานข่าวเนี่ยนะคะมันนิดหนึ่งตรงที่ว่าในเนี้ยอาจารย์จะขอพูดในส่วนที่เป็นการออกแบบจัดหน้าเพื่อการรายงานข่าวสำหรับหนังสือพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์แล้วก็การออกแบบจัดหน้าเพื่อการรายงานข่าวที่เราจะเห็นว่าปัจจุบันเนี้ยเราเสพข่าวบนเว็บไซต์กันค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งหลายๆสำนักข่าวที่ทำหนังสือพิมพ์เองเนี่ยก็มีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ด้วยเช่นกันดังนั้นวันนี้เนี่ยว่าด้วยเรื่องการออกแบบจัดหน้าเพื่อการรายงานข่าวอาจารย์จะขอพูด2ส่วนนะคะแล้วเราจะมาพูดในส่วนสุดท้ายเพื่อว่าด้วยเรื่องอินโฟกราฟิกกันนะคะที่ดูกันว่าการออกแบบจัดหน้าเพื่อการรายงานข่าวเนี่ยมันคืออะไรนะคะเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้เวลาเราพูดถึงการรายงานข่าวเนี่ยข่าวมันไม่ได้เพียงแค่เป็นข้อความที่เป็นอะไรล่ะ text หรือเป็นข้อความที่เป็นตัวหนังสืออย่างเดียวนึกออกไหมคะแต่ด้วยธรรมชาติของสื่อที่มันมีลักษณะหลอมรวมเป็นการสื่อสารในทุกรูปแบบนะคะทั้งข้อความภาพนิ่งเสียงวิดีโอเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการผสมผสานของการหลอมรวมสื่อการรายงานข่าวปัจจุบันนี้มันก็เลยไม่ได้เป็นแค่ข้อความแบบหนังสือที่มันปรากฏอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เหมือนสมัยก่อนนะคะแล้วโดยเฉพาะปัจจุบันหนังสือพิมพ์เนี่ยมันเป็นสื่อออนไลน์ที่มีรูปแบบใหม่ที่มีความหลากหลายในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารดังนั้นเนี่ยในการออกแบบจัดหน้าเพื่อการรายงานข่าวเนี่ยจึงต้องพูดเรื่องลักษณะของความต่างนิดนึงตรงนี้ท่านสาดูจากภาพตรงนี้เราจะเห็นเลยว่ากราฟิกที่อาจารย์ทำให้ดูเนี่ยเวลาเราพูดถึงสิ่งพิมพ์นะคะอาจารย์จะใช้คำว่า text based ก็คือพื้นฐานด้วยข้อความเพราะฉะนั้นเวลาออกแบบจัดหน้าเพื่อการรายงานข่าวในกลุ่มของสื่อที่อยู่ในกล่องสีฟ้าที่อยู่ทางด้านซ้ายเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นข้อความและภาพนิ่งเท่านั้นเพราะว่าเราจะเห็นเลยว่าเวลาเราเอาวัตถุดิบมาเพื่อใช้ในการออกแบบแล้วก็จัดหน้าข่าวเนี่ยมันก็จะมีวัตถุดิบเพียงแค่2 อย่างก็คือ1ข้อความ2ภาพนิ่งแค่นั้นนะคะหรือภาพประกอบภาพนิ่งอาจจะมีทั้งภาพถ่ายมีทั้งภาพวาดมีทั้งภาพประกอบในลักษณะต่างๆแล้วแต่นะคะอันเนี้ยสิ่งที่เราจะมีมันจะมีแค่นี้แต่พอมาเป็นช่องทางด้านขวาก็คือปัจจุบันเนี้ยสื่อมันมีการนำเสนอในรูปแบบของออนไลน์ตัวเนื้อหาหรือวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการออกแบบจัดหน้าเพื่อการรายงานข่าวเนี่ยมันจะมีความเป็นมัลติมีเดียหรือเป็นสื่อที่มันหลากหลายขึ้นมันก็จะมีทั้งข้อความมีทั้งภาพนิ่งมีทั้งภาพเคลื่อนไหวที่อาจารย์จะเรียกว่ามันว่าคลิปวิดีโอสั้นๆละกันนะคะแล้วก็อินโฟกราฟิกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าการที่มันมีวัตถุดิบในการนำเสนอเพื่อใช้ในการออกแบบจัดหน้าต่างกันเนี่ยมันก็จะทำให้การออกแบบจัดหน้ามันก็จะมีความแตกต่างกันไปด้วยนะคะอ่ะลองมาดูถ้ากรณีที่เป็น text based หรือการจัดหน้าหนังสือพิมพ์เพื่อการรายงานข่าวก่อนนะคะอันแรกเนี่ยหนังสือพิมพ์ถามว่าทำไมต้องมีการออกแบบจัดหน้าหนังสือพิมพ์แน่นอนค่ะคุณหยิบหนังสือพิมพ์อ่านเนี่ยนะหลายคนรุ่นนี้ปัจจุบันนี้เจอน้อยหลายครั้งก็ถามนักศึกษาส่วนใหญ่หลายคนก็บอกว่าไม่ค่อยได้อ่านสือพิมพ์เท่าไหร่แต่ปกติแล้วเนี่ยหนังสือพิมพ์เวลาวางแผงเนี่ยมันก็จะดูอย่างแรกเลยเราก็จะดูแผงหนังสือเนี่ยเราดูอันนี้เอ๊ะน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าแรกของหน้าหนังสือพิมพ์จะดึงดูดความสนใจของผู้อ่านเป็นอย่างแรกเลยค่ะทั้งขนาดของพาดหัวข่าวคำที่ใช้ในการพาดหัวข่าวประเด็นของข่าวและหน้าข่าวดังนั้นเนี่ยการออกแบบจัดหน้าหนึ่งเนี่ยมันมีเป้าหมายอย่างแรกเลยคือ1ดึงดูดความสนใจอันที่2มันช่วยลำดับความสำคัญของข่าวเดี๋ยวอาจารย์โชว์ให้ดูหน้าหนึ่งคุณจะเข้าใจว่าคำว่าลำดับความสำคัญของข่าวเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการออกแบบจัดหน้าตรงไหนเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะบอกรายละเอียดนิดนึงนะคะอันที่3ก็คือการสร้างอัตลักษณ์หรือบุคลิกของหนังสือพิมพ์ดังนั้นเนี่ยในการออกแบบจัดหน้าเนี่ยหนังสือพิมพ์เองเนี่ยนอกจากดึงดูดความสนใจลำดับความสำคัญแล้วเนี่ยมันบ่งบอกอัตลักษณ์หรือบุคลิกของหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นๆด้วยนะคะทีนี้ถามว่าอยู่ๆจะมาออกแบบจัดหน้าเนี่ยเขาอยากวางแบบไหนก็วางเลยไหมเขาอยากวางตรงนี้ซ้ายตรงนี้ขวาตรงนี้เล็กหน่อยตรงนี้บนตรงนี้ล่างตรงนี้อยู่ตรงกลางอันนี้มีภาพหรือไม่มีภาพอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะมันจะต้องมีสิ่งที่เป็นเงื่อนไขปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงก็คือข้อที่1เฮ้ยคุณใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ขนาดเท่าไหร่เป็นขนาด
ขาเรียกบอร์ดชีตนะนักศึกษาต้องกลับไปทบทวนวิชาที่ว่าด้วยเรื่องประเภทของสื่อนะคะความรู้เบื้องต้นสื่อมวลชนนะอันนี้ถอยไปไกลมากหลายวิชาเลยนะคะอันนี้นั้นก็จะพูดถึงหนังสือพิมพ์เนี่ยขนาดเขาเรียกบอร์ดชีตแท็บลอยด์บอร์ดชีตก็คือหนังสือพิมพ์ขนาดใหญ่เต็มหน้านะคะนะคะแต่ถ้าแท็บลอยด์ก็คือขนาดเล็กลงมาครึ่งนึงอย่างเงี้ยหนังสือพิมพ์ขนาดเล็กอย่างเงี้ยเนี่ยเขาเรียกแท็บลอยด์นะคะเพราะพอขนาดสื่อพิมพ์ต่างกันเป็นยังไงคะออกแบบจัดหน้าก็ต่างกันด้วยเพราะอะไรคะก็คุณมีขนาดสื่อพิมพ์ไม่เท่ากันคุณจะมาออกแบบให้มันเหมือนกันได้ไงมันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมคะเนื้อหาที่มีเนื้อหาอะไรบ้างเห็นไหมคะรูปแบบของหนังสือพิมพ์นี้เป็นอย่างไรมีโฆษณาจะมาลงในหน้าแรกไหมอ้าวมีนะคะหนังสือพิมพ์บางฉบับโดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ธุรกิจบางทีก็จะมีการพื้นที่บางส่วนให้การลงโฆษณาได้เหมือนกันนะคะวิธีการผลิตคุณใช้รูปแบบการผลิตแบบไหนพิมพ์สีสีพิมพ์ขาวดำพิมพ์ใช้เทคนิคพิมพ์แบบไหนอันนี้มันก็จะมีผลในเรื่องของการออกแบบจัดหน้าเหมือนกันนะคะทีนี้เราลองมาดูนะคะตัวอย่างหน้าหนังสือพิมพ์อาจารย์จะให้คุณดูว่าที่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามันให้ความสำคัญของข่าวสมมติว่าคุณดู Daily News นะคะคุณจะดูเลยว่าสมมตินะถ้าอาจารย์ตัดคำว่า Daily News ออกไม่มีคำนี้นะแล้วอาจารย์ตัดคำว่าไทยรัฐออกคุณก็จะรู้ว่าอีเนี่ยต้อง Daily News อีเนี่ยต้องไทยรัฐเพราะอะไรคะมันมีเอกลักษณ์ของการจัดหน้าเอกลักษณ์ของตัวหนังสือเอกลักษณ์ของสีที่ใช้หลักๆเลยคุณจะเห็นสีคุณมองไปปุ๊บเนี่ยมันมีขาวดำแหละตัวหนังสือมันขาวดำอยู่แล้วแต่คุณจะเห็นสีบางอย่างแล้วมันก็คืออัตลักษณ์ของหนังสือพิมพ์นี่แหละก็คือการออกแบบจัดหน้าที่มันสะท้อนอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของหนังสือพิมพ์นั้นๆคุณดูสีชมพูบานเย็นแชทเลยเนี่ยเดลินิวชัวเขียวมาชะไทยรัฐชัวไม่มียี่ห้อไทยรัฐคำตรงเนี้ยยี่ห้อมันคุณก็เห็นมันว่ามันเป็นไทยรัฐเห็นยังรู้ได้ไงก็อัตลักษณ์ของการออกแบบจัดหน้าไงกะความหมายเดียวกันข่าวสดข่าวสดก็จะสีแดงๆนิดๆลักษณะเอกลักษณ์ตัวหนังสือนะคะจะไม่เหมือนกันคุณจะดูนะคะพาดหัวเนี่ยใช้ไซส์ใช้รูปแบบตัวหนังสือไม่เหมือนกันนะแล้วเขาจะใช้ไม่เหมือนกันด้วยนะคุณลองดูสิเดลินิวเขาจะใช้สไตล์เนี้ยไทยรัฐเขาก็จะใช้สไตล์เนี้ยเขาจะไม่ใช้สไตล์เดลินิวคุณลองสังเกตเห็นไหมมันเป็นเอกลักษณ์ของใครของมันนะพูดงี้แล้วกันนะคะถามว่าลำดับความสำคัญของข่าวได้อย่างไรนี่ค่ะถ้าคุณออกแบบที่ให้ข่าวใหญ่อยู่ตรงนี้คุณก็จะรู้เลยว่าผู้อ่านจะรู้ทันทีว่านี่คือข่าวหน้าหนึ่งที่เป็นข่าวสำคัญที่สุดที่เดลินิวให้ความสำคัญส่วนตัวหนังสือที่มาเล็กๆลงไปเนี่ยคุณก็รู้เลยเหมือนข่าวรองอันนี้ก็คือข่าวหน้าหนึ่งของไทยรัฐเขาบอกว่าของเขาใหญ่สุดคือข่าวชิ้นนี้นี่คือการออกแบบจัดหน้าหนึ่งอะค่ะที่มันสะท้อนหนึ่งดึงดูดความสนใจอันที่สองลำดับความสำคัญของข่าวอันที่สามก็คือมันชี้เอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของสื่อฉบับนั้นๆนี่คุณจะสังเกตเลยว่ามันมีอัตลักษณ์ถ้านักศึกษาพยายามลองสังเกตอ่านหนังสือพิมพ์นะคะถ้าหาไม่ได้ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยมีหนังสือพิมพ์ยังมีหนังสือพิมพ์กลางให้อ่านอยู่นะก็สามารถไปหาดูได้แต่เดี๋ยวนี้มันก็มีเยอะนะคะบางคนเขาก็เอาหน้าหนังสือพิมพ์ของตัวเองเนี่ยเป็นฉบับพิมพ์เนี่ยขึ้นบนเว็บไซต์ให้เราเห็นเหมือนกันนะคะของแต่ละวันทั้งไทยรัฐทั้งเดลินิวนักศึกษาสามารถหาดูได้นะคะอันนี้เราก็จะเห็นลักษณะของเอกลักษณ์หนังสือพิมพ์ของแต่ละฉบับนะคะยกเว้นบางฉบับที่เขาจะไม่ทำฉบับพิมพ์อีกแล้วเขาทำแต่เว็บอย่างเดียวอันนั้นก็จะไม่เห็นแล้วล่ะนะคะทีนี้หลักการทางศิลปะในการออกแบบจัดหน้าสิ่งพิมพ์หนังสือพิมพ์เนี่ยเรายังใช้หลักศิลปะอยู่นะคะต้องบอกไว้ก่อนนะคะมันการทำเลเยอร์หรือการวางเขาเรียกวางโครงของหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยนะคะเราเรียกว่าการทำเลเยอร์หรือการจัดหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยมีหลักการสำคัญก็คือว่าหนึ่งการกวาดสายตาของคนอ่านเวลาคุณอ่านหน้าหนังสือพิมพ์เวลาคุณ

กระดาษหน้าถึงสี่ออกมา1กระดาษเนี่ยเวลาคุณวางเนี่ยถามว่าคุณอ่านล่างสุดหรือคุณอ่านบนสุดคุณก็ต้องอ่านบนสุดถูกไหมคะอันที่1อันที่2คือคุณกวาดสายตาจากซ้ายไปขวาคุณไม่อาจกวาดสายตาจากขวามาซ้ายเพราะอะไรคะธรรมชาติของการอ่านหนังสือภาษาไทยเราจะอ่านซ้ายไปขวาเห็นไหมคะสิ่งเหล่านี้ต้องคำนึงถึงถึงการกวาดสายตาของคนอ่านเพราะฉะนั้นคุณจะลองสังเกตพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ส่วนบนแล้วเป็นข่าวใหญ่สำคัญมักจะอยู่ส่วนบนหรือไม่เกินส่วนกลางของลงมาถึงข้างล่างสังเกตง่ายๆเลยสาเหตุเพราะอะไรเป็นเรื่องของการกวาดสายตาของคนอ่านค่ะเพราะว่าคนอ่านจะรู้ว่าถ้ามันอยู่ส่วนบนเนี่ยการกวาดสายตาของคนอ่านมันจะเริ่มจากข้างบนก่อนดังนั้นอะไรที่สำคัญจำเป็นและเป็นเรื่องใหญ่ที่เขาอยากให้คนอ่านรู้ก่อนเขาจะไว้ด้านบนนะยกตัวอย่างนี่คือการออกแบบที่คำนึงถึงการกวาดสายตาอื่นๆนะเขาจะเป็นเรื่องความสมดุลของน้ำหนักของจัดการจัดหน้ามีความแตกต่างไหมมีความเป็นสัดส่วนเบี้ยวไหมเอียงไหมมีความกลมกลืนเป็นยังไงมีความเป็นเอกภาพยังไงบ้างนะคะถึงยังเมื่อกี้ที่นักศึกษาเห็นเนี่ยสีเดลินิวดูเหมือนจะโดดเด่นหรือสีไทยรัฐที่จะเป็นเขียวแต่คุณจะสังเกตว่ามันจะมีจังหวะของความต่างมันมีความสมดุลของมันเองมันไม่ได้แบบว่าชมพูแจ๊ไปทางหน้าหรือเขียวแบบปื๊ดไปทางหน้าอะไรอย่างเงี้ยคุณจะลองสังเกตเขาจะมีการเบรกและทิ้งน้ำหนักบางอย่างอยู่นะคะลองดูนะคะอันนี้ให้ดูนะอ่ะมาลองดูเลยอาจารย์ให้ดูอีกอย่างนึงนะคะอันนี้คือตัวอย่างของลักษณะหรือองค์ประกอบที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะให้ดูนะอันนี้อาจารย์ยกตัวอย่างมาเนี่ยเป็นหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจนะคะอย่างแรกก็คือหัวหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจเนี่ยหัวหนังสือพิมพ์ก็จะอยู่ตรงนี้ตลอดเกือบทุกครั้งนะคะแต่ถ้าคุณไปดูอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์ให้ดูของไทยรัฐกับ Daily News เขาก็จะอยู่แถวๆนี้บางครั้งบางวันคุณจะเห็นหัวข่าวตัวชื่อไทยรัฐจะอยู่ข้างๆล่างๆบางทีก็มาอยู่ข้างนี้อะไรอย่างเงี้ย Daily News บางทีก็อยู่ตรงนี้บางทีก็ลงมากลางๆหน่อยบางทีก็อยู่ตรงนี้เขาอาจจะไม่ค่อยฟิกสักเท่าไหร่นะคะแต่บางฉบับอย่างเช่นกรณีฐานเศรษฐกิจเนี่ยเขาจะฟิกอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาหัวหนังสือพิมพ์เขานะแล้วคุณก็จะเห็นเขาจะมีลักษณะหัวข่าวใหญ่ๆอยู่1หัวที่เหลือจะเป็นข่าวรองก็คือข่าวย่อยข่าวที่เรียกว่ามีความสำคัญน้อยลงไปหน่อยนะคะเขาก็จะมีภาพประกอบของเรื่องที่นี่คือเรื่องเด่นสุดของเขานึกออกไหมฮะเนื้อหาข่าวเขาจะอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีให้บอกว่าไปต่อหน้าไหนสารบัญข่าวสารบัญข่าวลักษณะเหมือนกับว่าเนื่องจากว่าหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจเป็นหนังสือพิมพ์ธุรกิจเขาไม่ได้ออกรายวันดังนั้นเนี่ยงานข่าวของหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจจะมีลักษณะที่แตกต่างออกไปจากหนังสือพิมพ์ข่าวประจำวันดังนั้นเขาก็จะมีสารบัญข่าวซึ่งบางครั้งคุณจะไม่เห็นในหน้าไทยรัฐหรือ Daily News เนี่ยยกตัวอย่างบางทีจะมีบางทีจะไม่มีลักษณะเขาจะเหมือนแบบไฮไลท์วันนี้มีอะไรทำนองเนี้ยนึกออกไหมคะเนี่ยแต่ว่าในกรณีอย่างเช่นของสารเศรษฐกิจเขาจะมีสารบัญข่าวแล้วเขาก็จะมีอย่างเนี้ยเขาเรียกเอียนะภาษาไทยอาจารย์แปลตรงๆเลยหูเนี่ยก็คือที่ว่างๆข้างๆหัวหนังสือพิมพ์ตรงนี้ละค่ะมาลงโฆษณาหรือข้างล่างสุดเห็นไหมคะไอ้เนี่ยก็โฆษณาเนี่ยเป็นการหารายได้แต่ทีนี้จะทำยังไงล่ะว่าไม่ให้มันรกนี่แหละค่ะต้องออกแบบจัดหน้าโฆษณาจึงเป็นหนึ่งปัจจัยในการออกแบบจัดหน้าเหมือนกันเห็นไหมคะเนี่ยเขาก็จะมีพื้นที่แต่เขาก็จะไม่มีมากกว่านี้นะเพราะมากกว่านี้แล้วโอ้คนไม่อ่านแล้วค่ะรับไม่ได้หาไม่เจอโฆษณาเด่นกว่าเนื้อข่าวอันนี้ไม่ได้นะคะเพราะคุณจะสังเกตโฆษณาจะอยู่ล่างสุดนะคะอ่ะถัดไปในการจัดหน้าหนังสือพิมพ์มีหลายรูปแบบนะคะอธิบายไปไม่รู้เรื่องหรอกชี้ให้เห็นเลยแบบที่1เขาเรียกแนวดิ่งลักษณะเนี้ยเป็นลักษณะคุณจะลองสังเกตว่ามันจะเป็นลักษณะแนวตั้งลงมาเรื่อยๆแล้วตั้งลงมาอันนี้เป็นธรรมชาติของ Wall Street Journal ค่ะหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal นะคะเป็นหนังสือพิมพ์ธุรกิจของอเมริกันนะคะสัญชาติอเมริกัน Wall Street Journal โดยธรรมชาติเขาชอบจัดหน้าแบบเนี้ยลักษณะคล้ายๆ New York Times ค่ะ New York Times ก็จัดหน้าคล้ายๆแบบเนี้ยค่ะจะเป็นแนวดิ่งเป็นลักษณะไล่ลงมาเป็นคอลัมน์ตรงๆเราจะค่อนข้างเห็นแบบนี้เยอะใน 2-3 ฉบับที่อาจารย์ยกตัวอย่างให้ฟังก็คือ Wall Street Journal แล้วก็ New York Times นะคะแต่เนื่องจากว่าหนังสือพิมพ์ไทยไม่ค่อยเห็นแบบนี้อาจจะโดยธรรมชาติของคนอ่านคนไทยอันที่2ลักษณะตัวหนังสือตัวอักษรเราจะรู้ว่าไซส์ตัวหนังสือของเรามันจะต่างฝรั่งแล้วเราภาษาไทยมันจะมีเค้าเรียกอะไรนะมันไม่ได้เป็นแถวเดียวเรียบๆอะค่ะมันจะมีส่วนบนส่วนล่างเช่นสระอุสระอึสระอึไม่เอกไม่โทอะไรอย่างเงี้ยไม่กระลันอะไรเงี้ยแบบลักษณะของตัวหนังสือธรรมชาติของภาษาไทยเนี่ยมันทำให้ไม่ค่อยจะเห็นแบบนี้ลักษณะแนวดิ่งประเภทที่2คือประเภทแนวนอนนะนักศึกษาจะสังเกตแนวนอนคืออะไรคะก็คือลักษณะเหมือนกับตัวข่าวมันจะจบหนึ่งอย่างนี้

ป็นท่อนอย่างงี้เป็นท่อนอย่างงี้นึกออกมั้ยคะเนี่ยๆนักศึกษาลองดูเห็นมั้ยคะปึ๊ดแล้วก็ปึ๊ดอย่างงี้แล้วก็ปึ๊ดอย่างเงี้ยเนี่ยอันเนี้ยของ The Guardian นะคะที่เราจะเห็นนะคะของหนังสือพิมพ์ประเทศไทยแนวนอนแบบนี้อาจจะเห็นบ้างบางฉบับนะคะและบางหน้าปัจจุบันอาจารย์ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะของเราอาจจะเจอแบบนี้เยอะเราเรียกมันว่าแบบละครสัตว์คืออะไรก็ไม่รู้สนุกสนานมากเดี๋ยวม้าเดี๋ยวแมวเดี๋ยวหมูเดี๋ยวเสือเดี๋ยวสิงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยลักษณะหนังสือพิมพ์ไทยเนี่ยจะชอบออกแบบแนวละครสัตว์ทั้งสีสันทั้งตัวหนังสือทั้งภาพทั้งอะไรเขาเรียกภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่าเซอร์คัสก็คือมันมีความหลากหลายมีความผสมผสานนะคะก็มีความสนุกสนานกับอีกแบบนึงแนวร่วมสมัยแบบนี้มักจะเห็นในหน้าที่เป็นลักษณะของกึ่งสารคดีกึ่งสกู๊ปกึ่งเขาเรียกอะไรนะเนื้อหาที่มีรูปแบบของเป็นไลฟ์สไตล์อ่ะอันนี้เราจะเห็นบ่อยในเรื่องของการจัดแบบร่วมสมัยก็คือแบบสุดท้ายคุณจะเห็นนะคะมันจะมีเอาตัวหนังสือมาแต่งเอาภาพประกอบมาอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยลักษณะแบบว่าดูเป็นอาร์ตนิดๆอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยแนวร่วมสมัยนะคะเพราะฉะนั้นถามว่ามีอะไรถูกไหมไม่มีค่ะขึ้นอยู่กับวิธีนำเสนอนั้นนักศึกษาจะสังเกตว่าทั้ง 3-4 รูปแบบที่อาจารย์ยกตัวอย่างให้ดูสะท้อนอัตลักษณ์ของหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นนะคะอ่ะอันถัดไปให้ดูตัวอย่างนะว่าเวลาพาดหัวเนี่ยเวลาออกแบบจัดหน้าเนี่ยเขาจะเรียกมันว่าแบนเนอร์แบนเนอร์คือพาดหัวข่าวขนาดใหญ่ใช้กับข่าวใหญ่ของฉบับเป็นข่าวสำคัญเขาจะพาดเต็มหน้าเลยถ้าคุณดูนะหน้านี่อาจารย์ตัดมาให้ครึ่งหนึ่งครึ่งล่างเนี่ยไม่เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะเห็นว่าแบนเนอร์ก็คือพาดหัวขอบซ้ายสุดยันขวาสุดของหน้าเลยแสดงว่าอะไรคะแสดงว่าข่าวชิ้นนั้นใหญ่สุดออกแบบให้มีความกว้างเต็มหน้ากระดาษเลยเนี่ยเขาเรียกแบนเนอร์ประเภทที่2คือแบบสกายไลน์แบบสกายไลน์หมายถึงว่าให้หัวข่าวอยู่เหนือหัวหนังสือพิมพ์นิดเดียวเป็นพาดหัวข่าวเนื้อข่าวจะไม่อยู่ในนี้แต่ไปอยู่หน้าอื่นก็เรียกง่ายๆว่าพาดหัวเพื่อดึงให้คนอ่านไปอ่านหน้า11ถ้าอยากรู้เนื้ออ่านเนื้อข่าวซึ่งเป็นคนละข่าวกันล่างจะสังเกตนะข้างบนกับอันล่างคนละข่าวกันอันเนี้ยคือสกายไลน์อยู่ข้างบนส่วนอันล่างไม่ใช่นะคะอันถัดไปคิกเกอร์คิกเกอร์คือจะมีข้อความสั้นๆที่เป็นตัวเสริมตัวเนี้ยค่ะเขาเรียกคิกเกอร์อยู่บนตำแหน่งของหัวข่าวหลักหัวข่าวหลักอยู่นี่จะมีคิกเกอร์ตรงนี้แต่แบบนี้ทั้งหมดอะเรียกว่าคิกเกอร์แสดงว่ามันจะมีตัวคิกเกอร์อยู่ข้างบนเล็กๆอยู่อันนึงแล้วถึงจะมีพาดหัวหลักตัวนี้อยู่ตรงนี้ยาวนะคะเขาเรียกว่าแบบคิกเกอร์นะคะไอแบบที่คล้ายๆคิกเกอร์ก็เรียกว่าเป็นแฮมเมอร์แต่แฮมเมอร์เนี่ยมันสะท้อนต่างกันตรงที่ว่าคิกเกอร์มันจะเป็นตัวเล็กๆอยู่ข้างบนแต่แฮมเมอร์จะเน้นนะคะตัวใหญ่กว่าหัวข่าวหลักเนี่ยอาจจะต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นแฮมเมอร์จะวางตำแหน่งอยู่บนหัวข่าวหลักแต่ใช้ตัวอักษรใหญ่กว่านะคะกลับกันกับคิกเกอร์นะคะอันถัดมาแบบบาร์ไลน์บาร์ไลน์ง่ายมากบาร์ไลน์สมมติว่าเนื้อข่าวมี3คอลัมน์นึกออกมั้ยคะพอข่าวมี3คอลัมน์ปุ๊บก็ทำบาร์ไลน์พาดหัว3คอลัมน์ต่อเลยคนอ่านก็จะรู้ว่าไม่ต้องตีกรอบก็รู้แล้วว่าข่าวชิ้นนี้เนี่ยก็คือพาดหัวชิ้นนี้3คอลัมน์เนื้อข่าวทั้งหมดก็คือ3คอลัมน์มันช่วยในแง่ของการออกแบบแล้วก็จบในบรรทัดเดียวแต่กินความกว้างเท่าจำนวนคอลัมน์ของข่าวนั้นๆถ้าข่าวมี2คอลัมน์ไอ้ก็จะพาดหัวแค่2คอลัมน์เนี่ยยกตัวอย่างให้ดูนะคะโอเคเอาล่ะทีนี้เรามาดูกันว่าเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงออกแบบจากหน้าฉบับพิมพ์ไปแล้วทีนี้เรามาดูในฉบับของออนไลน์ในกรณีออนไลน์เนี่ยมันจะมีองค์ประกอบที่ต่างจากฉบับพิมพ์ตรงที่ว่าออนไลน์มันเป็นเรื่องเทคโนโลยีดังนั้นเนี่ยมันจึงมีองค์ประกอบก็คือ1 interface หมายถึงว่าผู้ใช้เนี่ยใช้งานสื่อออนไลน์ได้ยังไงอ่านแล้วงงไหมมันหาเจอไหมตัวข่าวแล้วจะไปดูต่อหน้าไหนอะไรยังไงมันไปยังไงมีระบบนำทางยังไงบ้างมีเมนูสำหรับเว็บไซต์ไหมนึกออกไหมคะมีสื่อผสมมีสื่อปฏิสัมพันธ์ที่เป็นเทคโนโลยีผสมผสานที่จะเอาไปใส่ในเนื้อข่าวไหมเนี่ยองค์ประกอบเหล่านี้จะอยู่ในการออกแบบจัดหน้าเพื่อรายการข่าวซึ่งมันต่างจากองค์ประกอบที่อยู่ในฉบับกระดาษนะคะเดี๋ยวเราลองมาได้ดูอาจารย์จะให้ดูว่าเวลาออกแบบจัดหน้าเว็บไซต์ข่าวเนี่ยมันความยากมันอยู่ตรงนี้เนื่องจากว่าปัจจุบันนี้ตัวเราเองอะบริโภคข้อมูลข่าวสารจากข่าวเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเว็บไซต์เนี่ยสมมติเว็บไซต์ไทยรัฐอย่างเงี้ยไทยเว็บไซต์ไทยรัฐก็ต้องออกแบบตั้งแต่มันมีอุ้ยไปไหนละเดี๋ยวนะคะโอเคมีตั้งแต่อันที่หนึ่งเลยเดสก์ท็อปไซต์ตัวไซต์ขนาดหน้าจอก็ไม่เท่าละเห็นไหมคะพอเป็นแท็บเล็ตไซต์ขนาดหน้าจอก็ไม่เท่าละพอเป็นโท

0: โทรศัพท์มือถือก็ไม่เท่าละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มาความหมายเดียวกันขนาดหน้าหนังสือพิมพ์ต่างกันความหมายเดียวกันเวลาออกแบบจัดหน้าที่จะลงในหน้าเว็บโทรศัพท์มือถือลงในหน้าเว็บที่ใช้ในแอปพลิเคชันบน iPad หรือว่าบนแท็บเล็ตกับบนจอคอมพิวเตอร์ PC หรืออย่างเงี้ยเนี่ยโน้ตบุ๊กเนี่ยมันก็จะต้องต่างกันดังนั้นการออกแบบก็ต้องรองรับต่างกันเมื่อคุณลองสังเกตหน้าข่าวเดียวกันคุณดูในมือถือกับที่คุณดูในโน้ตบุ๊กต่างกันนี่แหละค่ะให้รู้เลยว่าเขาออกแบบเพื่อรองรับอุปกรณ์ที่ต่างกันเห็นไหมมันจะยุ่งตรงนี้แหละนั้นในการออกแบบเว็บข่าวออนไลน์ก็คือการออกแบบโดยการสร้างโครงสร้างเว็บเพจก่อนแล้วก็จัดหน้าเว็บเพจลำดับความสำคัญของข้อมูลบนเว็บมีการเลือกใช้สีตัวอักษรสื่อกราฟิกสื่อผสมและสื่อประสิทธิสัมพันธ์นี่คือเราต้องมีการวางแผนสิ่งเหล่านี้ไว้ก่อนนะคะเสร็จแล้วเนี่ยอาจจะต้องคุยกับฝ่ายเทคนิคนะคะว่าเราจะออกแบบยังไงแต่โดยปกติแล้วเนี่ยโดยชั่วไปถ้าเป็นหน้าแรกของข่าวหนังสือพิมพ์เนี่ยเว็บเพจของข่าวเนี่ยก็จะเป็นหน้าตาคล้ายๆแบบนี้อาจมีความแตกต่างออกไปเช่นส่วนหัวเรื่องจะอยู่ข้างบนนะคะระบบนำทางเดี๋ยวจะให้ดูว่าระบบนำทางคืออะไรมันก็เหมือนเมนูว่าหน้าตาโครงสร้างของเว็บมีอะไรบ้างเงี้ยนึกออกไหมคะเนื้อเรื่องหลักๆอยู่ตรงนี้นะคะแถบด้านข้างก็อาจจะมีเมนูอื่นๆนะคะแล้วก็มีส่วนท้ายก็จะเป็นเหมือนกับเป็นเครดิตของผู้ออกแบบอะไรอย่างเงี้ยหรือ copyright อะไรอย่างเงี้ยหรือลิขสิทธิ์อย่างเงี้ยเนี่ยถ้าดูเนี่ยข้างบนเนี่ยส่วนหัวอันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรส่วนนำทางเนี่ยคุณเห็นส่วนนำทางไหมนั่นหมายถึงว่าข่าวชิ้นนี้ถ้าคุณต้องการไปดูในเรื่องอื่นเช่นสมมติข่าวชิ้นนี้เป็นข่าวต่างประเทศคุณก็ต้องการดูข่าวเศรษฐกิจคุณก็มาคลิกตรงนี้นึกออกไหมคะเนี่ยคือระบบนำทางนี่คือเนื้อข่าวอันนี้คือด้านข้างเนี่ยยกตัวอย่างให้ดูนึกออกไหมคะนะอันนี้คือการออกแบบเว็บไซต์ข่าวอันนี้อาจารย์ยกมาให้ดูเนี่ยเป็นของมติชนนะคะมาอีกประเด็นหนึ่งก็คือการออกแบบอินโฟกราฟิกถามว่าอินโฟกราฟิกคืออะไรตอนนี้เป็นที่นิยมมากนะคะโดยเฉพาะการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่มันมีข้อมูลเยอะๆแต่คนขี้เกียจอ่านโดยเฉพาะตัวเลขสถิติรายงานนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมันเขียนเป็นข้อความก็ยากเขียนเป็นข้อความก็มันน่าเบื่อการทำอินโฟกราฟิกเนี่ยมันมาจากคำนี้ค่ะมันก็คือข้อมูลอินโฟเมชันบวกกราฟิกก็คือการทำกราฟิกเขาก็เลยเรียกมันว่าอินโฟกราฟิกก็คือเอาข้อมูลมาทำกราฟิกให้มันเข้าใจได้ง่ายๆเพื่อนำเสนอเป็นข่าวชิ้นหนึ่งนะคะบางคนก็บอกว่ามันอาจจะเป็นตอบข่าวก็ได้นะคะอินโฟกราฟิกคืออะไรอินโฟกราฟิกเป็นการออกแบบข้อมูลที่มีความซับซ้อนเข้าใจยากมาสร้างสรรค์รูปแบบการนำเสนอให้มีความน่าสนใจดึงดูดความสนใจของผู้ชมมีการใช้ภาพและตัวอักษรเป็นองค์ประกอบสำคัญโดยเฉพาะภาพนะคะนิยมใช้กับข่าวที่เป็นการวิเคราะห์สถิติตัวเลขไม่ใช่ข่าวอะไรก็ได้นะคะต้องบอกไว้ก่อนนะคะอันถัดไปนิยมใช้ในการเล่าเหตุการณ์หรืออธิบายความรู้ที่มีตัวหนังสือมากๆพอเป็นตัวหนังสือมากๆเขียนเป็นเท็กซ์เยอะๆเนี่ยคนก็ไม่ค่อยอยากอ่านนั้นถ้าตัดจากตัวหนังสือมาเป็นการใช้ภาพประกอบแล้วก็มีข้อมูลใส่เข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะข่าวบางข่าวเช่นการล่วงละเมิดทางเพศข่าวเด็กเยาวชนผู้เป็นผู้ต้องหาเนี่ยบางครั้งไม่สามารถใช้ข้อความเขียนหรือว่าเอาภาพตัวจริงหรือแม้กระทั่งการคาดหน้าเนี่ยมันก็อาจจะไม่พอแต่อาจจะต้องการเล่าเหตุการณ์เรื่องบางเรื่องไม่สามารถพูดโดยตรงได้เนี่ยในลักษณะของการเอาภาพจริงมาลงเนี่ยเขาก็จะเอาอินโฟกราฟิกหรือลักษณะภาพกราฟิกเอามาใส่แทนนะคะอาจารย์ให้ดูองค์ประกอบของภาพอินโฟกราฟิกนะจะต้องมี3ส่วนคือ1ข้อมูลอันที่2กราฟิกอันที่3ตัวอักษรนึกออกนะคะคำว่าตัวอักษรก็คือ text หรือข้อความถามว่าข้อความกับข้อมูลต่างกันไหมต่างกันค่ะเพราะว่าคุณต้องมีข้อมูลก่อนเพื่อนำข้อมูลนั้นน่ะมากระจายดูว่ามันจะออกมาเป็นภาพกราฟิกและเป็นตัวอักษรได้อย่างไรยกตัวอย่างเช่นเนี่ยเขามีข้อมูลว่าเขาต้องการเปรียบเทียบระหว่างอันนี้กับอันนี้นะระหว่าง LINE TV กับ LINE Today อันไหนดึงดูดผู้ชมให้เข้าลงในโฆษณาในปี62ได้มากกว่ากันเนี่ยเห็นไหมมันจะมีด้านซ้ายกับด้านขวานั่นหมายถึงว่าคุณมีข้อมูลผลการสำรวจมาหมดแล้วแต่ถ้าคุณมานั่งรายงานผลการสำรวจเป็นข้อความยาวๆเนี่ยคนไม่อ่านแต่พอคุณเทียบแบบนี้เป็นชั่วโมงเป็นหน้าเดียวเนี่ยมันก็จะดูง่ายขึ้นนึกออกไหมคะโดยใช้ภาพกราฟิกประกอบนึกออกนะคะเดี๋ยวให้ดูนะงั้นข้อมูลที่เหมาะสมในการนำเสนอข่าวในรูปแบบของอินโฟกราฟิกนะคะแนะนำเลยก็คือ1ข่าวสารความเคลื่อนไหวสาระความรู้บางอย่างเช่นเปรียบเทียบวัคซีนระหว่างชิโนแวคใช้เทคโนโลยีอะไรไฟเซอร์ นะใช้เทคโนโลยีอะไร BioNTech ใช้อะไรใช่ไหมคะแล้วก็อะไรอีกอะ จำไม่ได้เนี่ยทำแบบเนี้ยก็คือสาระความรู้แทนที่มานั่งอธิบายเนี่ยกระเทียมให้ดูเลยอ้าวประเด็นที่1การใช้เทคโนโลยีอันนี้ใช้เชื้อตายอันนี้ใช้เชื้อเป็นการระบบการขนส่งอันนี้ต้องอยู่ในอุณหภูมิลบกี่องศาอันนี้ใช้ขนส่งอุณหภูมิลบแค่นี้องศาเองสามารถด้านได้ค่าขนส่งเท่านี้ค่าอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยสาระความรู้แบบเนี้ยพอเทียบแบบเนี้ยมันอ่านง่ายขึ้นมันเข้าใจง่ายขึ้นหรือโดยเฉพาะเนี่ยเดี๋ยวนี้ชอบมากก็คืองานวิจัยทั้งหลายเนี่ยบางครั้งทำเป็นอินโฟกราฟิกเข้าใจง่ายกว่านะคะแล้วก็สามารถอ่านสามารถเข้าใจงานวิจัยโดยใช้กราฟิกแผ่นเดียวอ่ะมันทำให้ไม่ต้องมานั่งอธิบายยาวหรือผลการสำรวจสถิติผลคะแนนการจัดอันดับนะหรือแม้กระทั่งปัจจุบันนะไม่เฉพาะข่าวนะการรณรงค์การกระตุ้นเตือนเรื่องอย่างต่างเนี่ยเขาก็ใช้อินโฟกราฟิกนะลองดูในเว็บหลายๆหน่วยงานนะก็เอาอินโฟกราฟิกมาใช้ไม่เฉพาะเว็บข่าวนะคะแล้วแม้กระทั่งการโฆษณาข้อมูลหรือสินค้าบริการซึ่งอาจารย์จะขอไม่แตะนะคะเนื่องจากว่าเราจะเน้นเรื่องอินโฟกราฟิกในเรื่องของข่าวนะคะเราจะลองดูนะเขาสามารถใช้ภาพอะไรได้บ้างภาพสัญลักษณ์เห็นไหมคะพยาบาลเครื่องหมายพยาบาลห้องน้ำห้ามอะไรอย่างเงี้ยรูปทรงเลขาคณิตเนี่ยอันนี้เราจะเห็นนะคะไอคอนต่างๆการ์ตูนเส้นลูกศรชาร์ตไดอะแกรมแผนที่ภาพถ่ายประกอบผสมกันได้นะคะนะสิ่งที่ใช้ทีนี้ถามว่านำเสนออะไรบ้างแจกแจงข้อมูลอธิบายข้อมูลเปรียบเทียบลำดับขั้นตอนเชื่อมโยงแสดงสถิติแผนที่แผนภูมิคือใช้ได้เยอะมันก็เลยได้รับความนิยมเพราะว่ามันสามารถใช้ได้หลายหลากหลายรูปแบบเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูตัวอย่างนะคุณดูอย่างอันเนี้ยจะเทียบให้ดูเปอร์เซ็นต์สถิติเนี่ยการเทียบให้ดูนึกออกไหมคะหรืออย่างเป็นขั้นตอนขั้นที่1 2 3 4อย่างเงี้ยอธิบายแบบนี้ก็ได้อันนี้ก็จะเป็นการเทียบแต่ไม่ได้เทียบ2ละอ่ะให้ดูความเปลี่ยนแปลงนะสถิติกราฟกราฟในช่วงปีนี้ถึงปีนี้ช่วงปีนี้ถึงปีนี้อันนี้เราจะเห็นบ่อยโดยเฉพาะข้อมูลสถิติตัวเลขเกี่ยวกับนำเข้าส่งออกความเชื่อมั่นอัตราความเชื่อมั่นดัชนีผู้บริโภคอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะอัตราการตายสิ่งที่เราเห็นชัดๆเลยคือสคบเราจะเห็นเลยกราฟบ่อยมากกราฟขึ้นลงๆจำนวนคนตายคนนวลคนป่วยคนเจ็บโอ้เนี่ยเราจะเห็นบ่อยมากนะคะในอินโฟกราฟิกหรือเป็นช่วงเวลานะคะพัฒนาการหรือเป็นขั้นตอนเห็นไหมคะ1 2 3 4 5 6อันนี้ของจริงนะคะว่าการขออนุญาตรถสนธนานะเป็นนี้นี่ร่างขั้นตอนนี้อินโฟกราฟิกแบบนี้นะคะก็นักศึกษาก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่นักศึกษาจะต้องไปศึกษาอีกเยอะนะคะในส่วนของหน่วยที่10หลักการออกแบบจัดหน้าแล้วก็อินโฟกราฟิกนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่เรามา เรียนรู้กันว่าทบทวนดีกว่าไม่ใช่เรียนรู้เนาะเราเรียนรู้กันเป็นแล้วเดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนว่าความรู้ที่เราได้ศึกษากันไปเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบจัดหน้าและอินโฟกราฟิกในหน่วยที่10เนี่ยนักศึกษาพอจะจำอะไรได้บ้างเข้าใจอะไรบ้างยังขาดแคลนหรือว่ายังขาดตกบกพร่องในจุดไหนจะได้ไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวสักครู่เรามาคุยกันค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา16339การรายงานข่าวและการบรรณาธิการครั้งที่4ค่ะสาระสำคัญของการสอนเสริมครั้งนี้เป็นการสรุปเนื้อหาสาระของหน่วยที่11การรายงานข่าวการเมืองและด้านเศรษฐกิจค่ะเนื้อหานั้นจะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะส่วนที่1ก็คือจะพูดถึงลักษณะและขอบเขตของการรายงานข่าวด้านการเมืองและเศรษฐกิจส่วนที่2ก็คือการจับประเด็นข่าวการแสวงหาและการรวบรวมข้อมูลข่าวด้านการเมืองและด้านเศรษฐกิจและส่วนที่3ก็คือจะพูดถึงวิธีการรายงานข่าวด้านการเมืองและด้านเศรษฐกิจค่ะส่วนแรกนะคะก็คือเป็นประเด็นของเรื่องการรายงานข่าวลักษณะของการรายงานข่าวด้านการเมืองค่ะเรามาดูว่าการรายงานข่าวด้านการเมืองนั้นมีขอบเขตแค่ไหนการรายงานข่าวด้านการเมืองก็คือการรายงานข่าวสารที่เกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานของรัฐบาลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐรวมถึงสถาบันหรือองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองทั้งในระดับกลุ่มระดับชุมชนระดับท้องถิ่นระดับประเทศระหว่างประเทศแล้วก็ระดับโลกนะคะ โดยแล้วก็ขณะเดียวกันเมื่อเราไปดูเรื่อง

ของการรายงานข่าวด้านเศรษฐกิจก็จะมีลักษณะหรือขอบเขตของการรายงานข่าวอยู่เช่นกันนะคะนั่นก็คือการรายงานข่าวด้านเศรษฐกิจก็คือการรายงานเรื่องราวด้านเศรษฐกิจทั้งในส่วนของภาครัฐภาคธุรกิจแล้วก็ภาคครัวเรือนซึ่งเราถือว่าภาคครัวเรือนนี่ก็เป็นหน่วยหนึ่งของระบบเศรษฐกิจนะคะถือเป็นหน่วยย่อยซึ่งเราเรียกกันว่าข่าวเศรษฐกิจระดับจุลภาคค่ะขณะเดียวกันถ้าเรามองในเชิงภาพรวมระดับขนาดใหญ่ก็จะเป็นข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายการบริหารระบบเศรษฐกิจซึ่งอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเราเรียกข่าวเศรษฐกิจที่เป็นลักษณะของภาพรวมนี้ว่าข่าวเศรษฐกิจระดับมากค่ะทีนี้มาดูขอบเขตค่ะเราย้อนกลับไปที่การเมืองนะคะเราจะพูดทั้งการเมืองและเศรษฐกิจไปด้วยกันมาดูขอบเขตของการรายงานข่าวด้านการเมืองค่ะการรายงานข่าวด้านการเมืองนั้นจะครอบคลุมกิจกรรมสำคัญทางการเมืองอย่างเช่นการเลือกตั้งการจัดตั้งรัฐบาลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายรัฐบาลฝ่ายนิติบัญญัติองค์กรหรือหน่วยราชการต่างๆนะคะการประชุมอภิปรายทางการเมืองอย่างเช่นขณะนี้ก็มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลซึ่งเราก็ถือว่าเป็นกิจกรรมสำคัญทางการเมืองกิจกรรมหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นผู้สื่อข่าวหรือสื่อมวลชนต่างๆก็จะทำการรายงานข่าวในเรื่องนี้ออกมานอกจากนี้นอกเหนือจากการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของหน่วยงานราชการหน่วยงานรัฐต่างๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มองค์กรอิสระต่างๆซึ่งเราก็ต้องติดตามดูนะคะว่าเขามีการปฏิบัติหน้าที่อย่างไรองค์กรอิสระต่างๆนั้นได้แก่องค์กรใดบ้างก็อย่างเช่นคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือที่เราเรียกตัวย่อว่ากกต.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ความเคลื่อนไหวหรือการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรอิสระต่างๆเหล่านี้ก็ถือเป็นประเด็นสำคัญที่สื่อมวลชนและผู้สื่อข่าวนั้นจะต้องนำมารายงานหรือนำเสนอต่อประชาชนนะคะนอกจากนี้ก็จะมีความเคลื่อนไหวขององค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆหรือกลุ่มพลังต่างๆนะคะซึ่งเขาอาจจะมีความคิดเห็นหรือมีความเคลื่อนไหวที่จะเรียกร้องหรือเพื่อจะต้องการให้มีการทบทวนนโยบายหรือกิจกรรมทางการเมืองอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้สื่อข่าวนี้จะต้องติดตามนะคะเพราะว่าการเรียกร้องความเคลื่อนไหวขององค์กรต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะนำมาซึ่งปรากฏการณ์ต่างๆอย่างเช่นการเดินขบวนนะคะซึ่งเราก็จะเห็นว่าลักษณะอย่างนี้เป็นประเด็นทางการเมืองและสุดท้ายก็คือการรายงานข่าวด้านการเมืองนั้นรวมไปถึงการหยิบยกเอาผลการสำรวจวิจัยประเด็นทางการเมืองหรือการทำโพลที่เกี่ยวกับทางด้านการเมืองของสำนักวิชาการต่างๆซึ่งเขามีการทำการสำรวจประชามติหรือทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในประเด็นที่เกี่ยวกับทางการเมืองนะคะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่ในขอบเขตของการรายงานข่าวด้านการเมืองทั้งสิ้นค่ะทีนี้เรามาดูทางด้านเศรษฐกิจบ้างนะคะขอบเขตของการรายงานข่าวด้านเศรษฐกิจเนี่ยมันครอบคลุมแค่ไหนการรายงานข่าวด้านเศรษฐกิจก็จะครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมทุกประเภทที่เกี่ยวกับกิจกรรมการผลิตการอุปโภคบริโภคและก็การจำหน่ายจ่ายแจกที่เกี่ยวพันกับกลุ่มบุคคลที่มีส่วนขับเคลื่อนให้ระบบเศรษฐกิจนี้นะฮะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือดำเนินต่อไปนะคะซึ่งมันก็จะมีกลุ่มอยู่3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกที่ถือว่าเป็นการขับเคลื่อนในระดับล่างสุดก็คือภาคครัวเรือนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเรารายงานข่าวด้านเศรษฐกิจในภาคครัวเรือนนั้นก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของภาคครัวเรือนในระดับต่างๆอย่างเช่นในขณะนี้เราจะพบว่าในภาวะของโรคระบาดนะฮะก็จะมีการรายงานข่าวเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของภาคครัวเรือนของประชาชนในระดับต่างๆให้ได้รับทราบว่าชีวิตความเป็นอยู่นั้นเดือดร้อนขัดสนอะไรอย่างไรนะคะนอกจากภาคครัวเรือนแล้วก็จะเป็นข่าวจากภาคธุรกิจค่ะก็จะเห็นว่าธุรกิจต่างๆซึ่งเขาดำเนินกิจกรรมทางการค้านะคะไม่ว่าจะเป็นการค้าในธุรกิจใดๆก็แล้วแต่เราเรียกข่าวนี้อย่างสั้นๆว่าเป็นข่าวธุรกิจเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็จะต้องนำติดตามความเคลื่อนไหวหรือความเปลี่ยนแปลงหรือประเด็นที่สำคัญต่อเศรษฐกิจเนี่ยมาแรงถัดมาก็จะเป็นภาครัฐค่ะภาครัฐอันนี้3ส่วน3องค์ประกอบที่สำคัญนะคะภาครัฐก็คือก็จะได้แก่ภาครัฐบาลหน่วยงานรัฐ
นะคะซึ่งมีส่วนเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับการดำเนินนโยบายหรือการออกกฎควบคุมหรือว่าส่งเสริมหรือสนับสนุนกิจกรรมด้านเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นนโยบายจากภาครัฐเหมือนที่เรามีโครงการเราชนะไทยชนะไทยเที่ยวไทยอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็เป็นนโยบายภาครัฐที่ออกมาเพื่อจะกระตุ้นกิจกรรมด้านเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเรื่องราวเหล่านี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่สำคัญในการหยิบมานำเสนอเป็นข่าวและนอกจากนั้นก็เช่นกันก็จะมีหน่วยงานอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นหน่วยงานซึ่งทำหน้าที่สังเกตการและติดตามสำรวจความเป็นไปซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการด้านการวิจัยที่เกี่ยวกับทางด้านเศรษฐกิจนะคะก็จะมีหน่วยงานวิจัยเรื่องนี้เยอะมากนะคะผู้สื่อข่าวก็จะต้องติดตามผลการสำรวจวิจัยของหน่วยงานเหล่านี้มานำเสนอเช่นกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นขอบเขตของการรายงานข่าวด้านเศรษฐกิจนะคะทีนี้เรามาดูว่าข่าวสารต่างๆที่รายงานนั้นนี่นะคะเราจะพบว่ามันจะมีลักษณะของการรายงานข่าวทั้งไม่ว่าจะเป็นข่าวการเมืองหรือข่าวเศรษฐกิจอยู่3รูปแบบนะคะรูปแบบของการรายงานข่าวแบบแรกก็คือเป็นการรายงานข่าวแบบทั่วไปนะคะการรายงานข่าวแบบทั่วไปก็คือผู้สื่อข่าวก็จะหยิบเอาประเด็นเรื่องราวที่เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเป็นความเคลื่อนไหวทั่วๆไปนะคะอย่างเช่นขณะนี้ก็เป็นช่วงการให้ลงทะเบียนเราชนะอะไรอย่างนี้นะคะก็จะเห็นว่าจะมีการรายงานข่าวสภาพความเป็นไปของประชาชนที่ไปลงทะเบียนณจุดต่างๆนะคะที่ใดมีเหตุการณ์ที่น่าสนใจเห็นเรื่องนั้นก็จะได้รับการนำเสนออันนี้เป็นการรายงานข่าวแบบทั่วไปค่ะทีนี้รูปแบบที่สองหรือลักษณะที่สองก็คือการรายงานข่าวแบบวิเคราะห์ตีความอันนี้ก็เป็นการรายงานข่าวที่ผู้สื่อข่าวนั้นต้องการวิเคราะห์สถานการณ์ทั้งทางการเมืองและทางเศรษฐกิจโดยการให้ภูมิหลังที่มาหรืออาจจะมีการตีความสาเหตุหรือคาดการแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นลักษณะการรายงานข่าวแบบนี้ก็เป็นการรายงานวิเคราะห์ตีความจากเหตุการณ์และสถานการณ์นั่นเองค่ะเราทำอย่างนี้เพื่ออะไรก็เพื่อจะให้ผู้รับสารนั้นหรือผู้อ่านหรือผู้ฟังหรือผู้ชมนั้นได้รับทราบเข้าใจเรื่องราวของข่าวนั้นทั้งหมดอย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นข่าวลักษณะอย่างนี้นะคะที่ใดที่มีปัญหาในการลงทะเบียนตรงนั้นก็จะถูกนำมาวิเคราะห์ว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไรทำไมถึงเป็นอย่างนี้รัฐบาลควรดำเนินการแก้ไขเรื่องนี้อย่างไรอันนี้ก็เป็นลักษณะของการหยิบเรื่องราวมาวิเคราะห์มาตีความมาอธิบายแล้วก็อาจจะมีการคาดการณ์หรือให้ข้อเสนอแนะหรือให้แนวทางทั้งหมดนะคะเพื่อทำให้ประชาชนได้รับรู้ด้วยว่าเอ๊ะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรประชาชนก็จะได้ไปติดต่อติดตามรับให้หรือให้บริการได้ตรงกับที่ต้องการนะคะลักษณะอันที่3ก็เป็นรูปแบบของการรายงานข่าวแบบเจาะลึกค่ะลักษณะของการรายงานข่าวแบบนี้ก็เป็นการมุ่งขุดคุ้ยเรื่องราวที่ไม่ชอบมาพากลเป็นเรื่องราวของการใช้อำนาจในทางไม่ถูกต้องค่ะวิธีการก็คือจะใช้วิธีไปเจาะลึกไปติดตามข้อเท็จจริงแล้วก็นำหลักฐานที่ได้มานั้นมาเปิดเผยให้ประชาชนได้รับทราบนะคะลักษณะอย่างนี้เราเรียกมันว่าแบบข่าวเจาะลึกนะคะเพราะว่าผู้สื่อข่าวนั้นต้องไปขุดคุยค่ะไปขุดคุยทำไมถึงต้องทำข่าวลักษณะอย่างนี้ก็เพื่อประสงค์ก็คือเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่มันถูกต้องโปร่งใสเพราะฉะนั้นข่าวทุจริตข่าวใช้วิธีการช่อฉนหรือการใช้อำนาจในทางที่ไม่ถูกต้องนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเมืองหรือทางด้านเศรษฐกิจก็จะถูกนำมาเสนอสู่ผู้ชมนะคะคราวนี้มาดูนะคะว่าคนที่จะทำข่าวทั้งด้านการเมืองและด้านเศรษฐกิจนั้นควรจะมีคุณสมบัติอย่างไรเรามาดูเรื่องของคุณสมบัติของนักข่าวด้านการเมืองค่ะนักข่าวด้านการเมืองนั้นลำดับแรกเลยก็ต้องมีความรู้รอบด้านค่ะรู้รอบด้านการรู้รอบด้านก็จะทำให้รู้ว่าสิ่งนี้มันถูกต้องตามคำนองของธรรมมันผิดระเบียบขั้นตอนหรือไม่แค่ไหนอย่างไรมันมีประเด็นที่ไม่น่าจะเป็นอย่างนี้อะไรอย่างนั้นนะคะก็จะหยิบมามีความกระตือรือร้นที่จะติดตามเรื่องราวและข้อเท็จจริงอันสำคัญเพื่อนำมาเปิดเผยให้กับประชาชนได้รับทราบมีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์นะคะคือมองออกมองรู้ว่าเรื่องนี้ต้องมีอะไรซุกซ่อนอยู่นะคะมันไม่ถูกแล้วมีความกล้าหาญไม่หวั่นเกรงต่อการถูกข่มขู่คุกคามนะคะใส่ใจที่จะแสวงหาความรู้เพิ่มเติมแล้วก็ยึดความถูกต้องเป็นประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญนะคะคือยอมไม่ได้ที่จะสย

ต่อความไม่ถูกต้องแล้วก็สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักรู้ในการรักษาความลับของแหล่งข่าวนั่นก็คือการคำนึงถึงความปลอดภัยของแหล่งข่าวนะคะเพื่อจะทำให้ข้อมูลที่ได้มานั้นเป็นไงคะมันเป็นลักษณะของเป็นข้อมูลที่แตกต่างนะคะและเป็นข้อมูลที่ได้วิเคราะห์แล้วว่าเป็นความจริงเป็นข้อเท็จจริงสำหรับคุณสมบัติของนักข่าวด้านเศรษฐกิจก็คือแน่นอนค่ะลำดับแรกเลยก็ต้องมีความรู้พื้นฐานด้านเศรษฐกิจอย่างเพียงพอนะคะ

างด้านสายการเงินนะคะก็ต้องมีความรู้ในเรื่องของระบบธนาคารนะคะสายการคลังก็ต้องเข้าใจระเบียบขั้นตอนของการคลังการงบประมาณอะไรต่างๆมีความสามารถในการจับประเด็นมีความสามารถในการวิเคราะห์และมีความสามารถในการสื่อสารอันนี้ก็คือคุณสมบัติของนักข่าวด้านเศรษฐกิจค่ะคราวนี้มาดูเรื่องของส่วนที่2นะคะก็จะพูดถึงเรื่องการจับประเด็นข่าวด้านการเมืองมันก็จะผูกพันกับรูปแบบหรือลักษณะของการรายงานข่าวนักศึกษาจะเห็นว่าถ้าเป็นข่าวแบบทั่วไปก็คือเป็นข่าวที่เรารายงานเหมือนกับรายงานรายวันนะคะเราจะใช้หลักองค์ประกอบข่าวเป็นแนวทางในการพิจารณาเหตุการณ์หรือกิจกรรมสำคัญที่เกิดลักษณะข่าวอย่างนี้จะเป็นข่าวที่มีประเด็นไม่ซับซ้อนแหล่งข่าวพร้อมจะเปิดเผยข้อมูลนักข่าวก็เกาะติดเรื่องราวในลักษณะของข่าวประจำวันทั่วไปส่วนข่าวแบบวิเคราะห์ตีความก็คือการเสนอเนื้อหาที่มุ่งวิเคราะห์สถานการณ์นะคะจะใช้การตีความด้วยหลักการเหตุผลความถูกต้องก็คือมองว่าเรื่องนี้มันมีความลึกและความกว้างมากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาเขาตีความก็ตีความในประเด็นไหนบ้างเขาจะตีความในประเด็นเรื่องของภูมิหลังค่ะความเป็นมาของเหตุการณ์นี้เป็นมาอย่างไรความสลับซับซ้อนของเรื่องราวนี้เป็นอย่างไรนโยบายนี้ดีไหมโครงการนี้ดีไหมมันมีการดำเนินงานที่ชัดเจนไหมนะคะก็คือดูอย่างนั้นพอดูเรื่องแบ็กกราวด์ภูมิหลังดูเรื่องความสลับซับซ้อนประเด็นอีกประเด็นก็คือประเด็นเรื่องการคาดการณ์แนวโน้มถ้ามันมีแนวโน้มที่ไปต่อนะคะเราต้องสามารถจะชี้ได้มีข้อมูลอาจจะต้องอ้างอิงข้อมูลจากการสำรวจอ้างอิงข้อมูลที่เป็นสถิติตัวเลขอันนี้ก็เริ่มเป็นการเจาะข้อมูลให้มันเป็นการวิเคราะห์ตีความอธิบายความให้ประชาชนได้รับทราบมากขึ้นและสุดท้ายนะคะการจับประเด็นข่าวแบบเจาะลึกนะคะประเด็นข่าวแบบเจาะลึกนี่หัวใจของเรื่องเลยก็คือมันเป็นประเด็นที่มีเงื่อนงำในทางทุจริตมิชอบนะคะซึ่งแน่นอนว่าเมื่อมีการทุจริตหรือมีการใช้อำนาจในทางมิชอบก็จะส่งผลกระทบต่อส่วนรวมซึ่งมันอาจไม่ต้องไม่ใช่มันอาจนะมันจะสร้างความเสียหายแก่ประเทศได้เพราะฉะนั้นเราเรียกข่าวอย่างนี้ว่าเป็นการรายงานข่าวแบบสืบสวนหรือเรียกว่าข่าวเจาะนั่นเองนะคะประเด็นข่าวเจาะพวกนี้ก็ได้แก่การตรวจสอบการดำเนินนโยบายของรัฐบาลการติดตามเรื่องการดำเนินโครงการขนาดใหญ่การตรวจสอบความเป็นมาของบุคคลที่เราจะมาพูดกันในช่วงหลังนะคะตอนนี้เรามาพักสักครู่แล้วก็กลับมาชมการบรรยายต่อในช่วงต่อไปค่ะ

0: ึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ท่ามกลางบริบททางสังคมที่กำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัลนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงไม่ว่าจะเป็นด้านการสื่อสารองค์กรด้านการประชาสัมพันธ์นะครับด้านการวางแผนสื่อสารทางการเมืองนะครับด้านการวางแผนการรณรงค์ทางสังคมเป็นต้นในระดับปริญญาเอกทางสาขาวิชานิเทศศาสตร์ก็เปิด2หลักสูตรด้วยกันนะครับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทปริญญาเอกนะครับก็มีการพบปะกับคณาจารย์นะครับสัมมนาเข้มนะครับในช่วง2อาทิตย์นะครับเป็นส่วนใหญ่ในช่วง1เทอมนะครับก็มีการพบปะคณาจารย์ผ่านระบบออนไลน์ระบบ Microsoft Teams นะครับและการสอบก็เหมือนกันครับการสอบก็ผ่านระบบ Microsoft Teams ผ่านระบบออนไลน์ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้มีนักศึกษาที่อยู่ในประเทศกาน่าอยู่ในประเทศออสเตรียนิวซีแลนด์และอเมริกาสมัครเรียนกับนิเทศศาสตร์มสท.นะครับเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนคนไทยที่อาศัยหรือว่าทำงานอยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกมาสมัครเรียนนิเทศศาสตร์มสท.ด้วยครับสาขาวิชานิเทศศาสตร์พร้อมผลักดันนะครับนักศึกษาทุกท่านสู่ความสำเร็จตามที่ต้องการคณาจารย์ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านนะครับที่มีประสบการณ์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรามีความต้องการให้นักศึกษาจบการศึกษาและสามารถนำความรู้นะครับที่ได้ไปใช้ไม่ว่าจะใช้ในการพัฒนาตนพัฒนางานและพัฒนาสังคมเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนนะครับทุกท่านที่มีความสนใจทางด้านการสื่อสาร

0: ที่จะนำศาสตร์แห่งการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและวิชาชีพของพวกท่านนะครับขอเชิญชวนมาสมัครนะครับกับนิเทศศาสตร์มสท.นิเทศศาสตร์ดิจิตอลครับ
1: สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชห้องเรียนเสมือนจริงเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษามสท.แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นการปรับตัวให้มหาวิทยาลัยก้าวทันกับบริบทภายนอกที่ท้าทายเพื่อการขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ประกอบกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้การบริหารจัดการรวมถึงการสนับสนุนการศึกษาในด้านต่างๆสำหรับนักศึกษาทุกระดับสำนักเทคโนโลยีการศึกษาในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาเล็งเห็นว่าการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาจึงเป็นสิ่งจำเป็นมีความท้าทายเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะดิจิทัลตามมาตรฐานคุณวุฒิจึงจำเป็นต้องให้นักศึกษามีทักษะดิจิทัลที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนปกติการพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงแบ่งออกเป็น4ระยะได้แก่ระยะที่1การวิเคราะห์รายวิชาเกี่ยวข้องกับทักษะดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอนการบริการต่างๆของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลแบ่งออกเป็น3ระดับได้แก่ระดับปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาประชาชนทั่วไประยะที่2การออกแบบรายวิชาออกแบบรายวิชาตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบของมสท.ซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญและรายละเอียดวัตถุประสงค์แบบประเมินตนเองก่อนเรียนและคลิปแนะนำมหาวิทยาลัยโดยในห้องเรียนเสมือนจริงประกอบด้วย3ห้องได้แก่ห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีประกอบด้วย12รายวิชาอาทิเช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การเรียนการสอนออนไลน์แอปพลิเคชันเพื่อการสื่อสารเป็นต้นห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประกอบด้วย14รายวิชาอาทิเช่นการเข้าถึง SCOU Media SCOU Channel โปรแกรมเพื่อการทำงานร่วมกัน Office 365การผลิตสื่อเพื่อการนำเสนองานโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์เป็นต้นห้องเรียนสำหรับประชาชนทั่วไปประกอบด้วย4รายวิชาอาทิเช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การใช้ Moodle การเข้าใช้งานชุดทดลองเรียนเป็นต้นระยะที่4เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านรายการชีวิตติดเทรนด์บายสวช.นครศรีธรรมราชและเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของมสท.โดยในการเรียนรายวิชาผู้เรียนทำคะแนนหลังเรียนได้มากกว่า180จะได้รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์ซึ่งนับ
2: มองกว้างและไกลจ้า
3: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
2: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
4: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัว788
5: จากที่ได้กล่าวไปถึงรายละเอียดของลักษณะและขอบเขตการรายงานข่าวด้านการเมืองและเศรษฐกิจรวมไปถึงวิธีการจับประเด็นข่าวและนำมารายงานข่าวของการรายงานข่าวด้านการเมืองและเศรษฐกิจไปแล้วนั้นนะคะเรามาต่อกันเรื่องแหล่งข้อมูลแล้วก็การรวบรวมข้อมูลข่าวด้านการเมืองและเศรษฐกิจค่ะนักศึกษาคะโดยทั่วไปนั้นนักข่าวก็จะมีวิธีการแสวงหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆซึ่งก็ได้มาด้วยวิธีการดังต่อไปนี้นะคะก็คือการแถลงข่าวเขาจะมีการแถลงข่าวเห็นไหมคะว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีก็จะมีการแถลงทุกวันอังคารนะคะการประชุมขององค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชนในระดับที่เป็นประเด็นสำคัญก็มักจะใช้การแถลงข่าวเป็นช่องทางในการใ

ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวค่ะเมื่อแถลงข่าวเสร็จแล้วถ้าเกิดผู้สื่อข่าวยังมีประเด็นที่ต้องการจะเจาะลึกต้องการจะสอบถามก็สามารถจะนัดหมายใช้การสัมภาษณ์เป็นลำดับถัดไปนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะก็อาจจะมีการอภิปรายการจัดสัมมนาขององค์กรหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถาบันทางวิชาการสถาบันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวนั้นๆ นะคะก็จะมีการอภิปรายมีการสัมมนาในหัวข้อต่างๆทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจนะคะผู้สื่อข่าวก็ไม่สามารถจะละเลยเรื่องนี้ไปได้เพราะอันนี้อาจจะเป็นแหล่งข้อมูลให้เราได้แล้วจากนั้นก็จะมีเอกสารรายงานผลการศึกษาวิจัยที่เขารายงานออกมาก็หยิบมาเป็นแหล่งข่าวในการนำข้อมูลไปใช้ได้นอกจากนี้ผู้สื่อข่าวก็อาจจะต้องใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือคอนเนคชั่นของตัวเองนะคะที่มีกับแหล่งข่าวส่วนตัวนะคะแหล่งข่าวส่วนตัวนี่เป็นเรื่องที่แบบความสามารถของผู้สื่อข่าวแต่ละคนนะคะอาจจะมีผู้ให้เบาะแสเช่นเขียนจดหมายส่งเอกสารข้อมูลไปให้ถึงที่ทำงานเลยก็ได้นะคะอาจจะเป็นโทรศัพท์ก็ได้นั่นคือจากผู้ให้เบาะแสที่ต้องการเห็นความไม่ยุติธรรมบางสิ่งบางอย่างก็ให้ผู้สื่อข่าวไปติดตามเรื่องนั้นต่ออาจจะได้จากอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมในประเด็นที่กำลังถกเถียงกันเราอาจจะได้แง่คิดประเด็นข่าวจากสื่อสังคมโซเชียลมีเดียก็ได้หรืออาจจะเกิดจากมุมมองของผู้สื่อข่าวเองที่มองเห็นเรื่องราวไม่น่าจะเป็นหรือไม่ชอบมาพากลในประเด็นนั้นๆนะคะนี่คือแหล่งที่มาของการหาข้อมูลข่าวค่ะคราวนี้เรามาดูว่าเวลาเขารวบรวมอย่างไรนะคะข้อมูลข่าวด้านการเมืองด้านเศรษฐกิจนั้นวิธีการรวบรวมก็จะมีความลึกต่างกันตามระดับของการนำเสนอรายงานข่าวนะคะถ้าเป็นข่าวที่เป็นกิจกรรมทั่วไปก็เป็นเพียงการรวบรวมข้อมูลที่เน้นประเด็นข่าวประจำวันนะคะวันนี้มีประชุมอะไรมีสัมมนาที่ไหนมีการแถลงข่าวในประเด็นทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจในเรื่องใดก็ไปติดตามเรื่องนั้นแล้วมานำเสนอข้อมูลนั้นมารวบรวมมาวิเคราะห์แล้วก็นำเสนอสู่ผู้อ่านผู้ชมผู้ดูนะคะขณะเดียวกันในอีกมุมนึงถ้าเป็นการรวบรวมข่าวแบบเจาะลึกซึ่งมันก็คือการใช้วิธีการแบบสืบสวนอาจจะต้องเริ่มจากการตั้งสมมติฐานว่าเรื่องราวนี้มีความไม่ชอบมาพากลนะคะอย่างโครงการเที่ยวด้วยกันอย่างนี้นะคะมันจะมีไหมที่คนที่ใช้วิธีการไม่สุจริตนะคะในการที่จะหาผลประโยชน์จากโครงการนี้ก็อาจจะตั้งสมมติฐานนะคะเพื่อจะดูว่าวิธีการดำเนินการนั้นมันรัดกุมไหมแล้วจากนั้นพอเราตั้งสมมติฐานว่าเราคาดว่าน่าจะมีการหาประโยชน์จากโครงการนี้ก็อาจจะต้องกำหนดแผนการหาข้อมูลว่าจะไปหาข้อมูลที่มันเป็นหลักฐานหรือวิธีการเหล่านี้ได้จากที่ไหนแล้วจากนั้นก็รวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงอาจจะโดยการสัมภาษณ์นะคะหาหลักฐานต่างๆประกอบเข้ามาอย่างเป็นระบบมีการวิเคราะห์ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลนั้นด้วยนะคะว่าข้อมูลที่ได้มาเนี่ยมันเป็นหลักฐานจริงหรือเปล่าติดตามความคืบหน้าของเรื่องราวนี้อย่างสม่ำเสมอซึ่งข้อมูลในการรายงานข่าวด้านการเมืองและด้านเศรษฐกิจอย่างที่บอกนะคะว่าไม่ใช่ได้อะไรมา100ก้อนก็ออกไปวันเดียว100อย่างเลยนะคะผู้สื่อข่าวจะต้องรู้วิธีเทคนิคต่างๆก็คืออันดับแรกรู้วิธีเปิดประเด็นค่ะรู้ว่าเราจะคัดเลือกจะกั่นกรองจะชั่งน้ำหนักหลักฐานชิ้นไหนว่าเอ๊ะจะปล่อยเรื่องไหนก่อนจะปล่อยประเด็นไหนก่อนนั่นคือรู้จังหวะของการนำเสนอต่อไปก็คือรู้วาระช่วงเวลาของการนำเสนอนะคะมันเป็นเรื่องของการตื่นตัวในการติดตามข่าววันธรรมดาวันหยุดนะคะจะปล่อยแค่ไหนจะปล่อยประเด็นเล็กประเด็นใหญ่นะคะซึ่งในวงการเขาเรียกว่ารู้วิธีเลี้ยงข่าวกักข่าวนะคะเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนอยากจะพักผ่อนเขาไม่อยากจะรู้เรื่องอะไรหนักๆเพราะฉะนั้นต้องกักข่าวไปเสนอในวันราชการนะคะจันทร์ถึงศุกร์เพราะฉะนั้นเสาร์อาทิตย์ก็ต้องเลี้ยงข่าวก่อนปล่อยประเด็นเล็กๆเพื่อให้คนรู้สึกว่าอยากติดตามแต่ประเด็นไหนเนี้ยโคมๆอย่างนี้หนักๆงี้นะต้องมาปล่อยวันทำงานนะคะซึ่งคนก็จะตื่นตัวลำดับต่อไปคือรู้วิธีที่จะเลือกรูปแบบการนำเสนอรูปแบบการนำเสนอก็คือว่า เราจะปล่อยในรูปของเป็นข่าวเป็นบทความเป็นบทซุบซิบนะคะหรือจะออกไปในรูปแบบรายงานพิเศษอะไรอย่างนี้นะคะรูปแบบอย่างนี้ก็คือเพื่อจะดึงให้คนนั้นติดตามข่าวไปตลอดนะคะทำให้ผู้ติดตามข่าวนั้นสามารถจับเรื่องราวความเป็นมาได้อย่างรวดเร็วค่ะต่อไปมาดูวิธีการรายงานข่าวค่ะเหมือนที่บอกว่าการรายงานข่าวเนี่ยมันมีอยู่3รูปแบบคือรายงานข่าวแบบทั่วไป

0: รูปแบบการรายงานข่าวแบบทั่วไปก็จะนำเสนอในรูปของข่าวค่ะที่เราได้ฟังข่าวอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันเราฟังข่าวจากวิทยุจากโทรทัศน์ที่เป็นข่าวในรูปแบบรายวันซึ่งเป็นการรายงานอย่างตรงไปตรงมาใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรทำไมอันนี้คือรูปแบบของการรายงานข่าวที่เป็นกิจกรรมทั่วไปค่ะส่วนการรายงานข่าวแบบวิเคราะห์ตีความนั้นก็จะมีหลากหลายนะคะไม่ได้เพียงข่าวอย่างเดียวอาจจะเป็นรายงานในรูปของข่าวรูปแบบของบทสัมภาษณ์รูปแบบของบทความหรือออกเป็นรายงานพิเศษนะคะนี่ก็คือให้ข้อมูลมากขึ้นแล้วนะคะให้ข้อมูลมากขึ้นไม่ใช่ข่าวอย่างเดียวแล้วแล้วก็ไปรูปแบบอันท้ายสุดก็คือการรายงานข่าวแบบเจาะลึกรูปแบบอย่างนี้เนื่องจากข่าวเจาะลึกเนี่ยจะเป็นข่าวที่มุ่งเปิดโปงความทุจริตประพฤติมิชอบใช้อำนาจในทางไม่ควรนะคะเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นรูปแบบการนำเสนอที่จะรวมทุกรูปแบบเข้ามาไว้ด้วยกันทำไมคะเพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจอย่างต่อเนื่องค่ะทำให้ชวนติดตามและก็ก่อพลังให้สังคมนั้นจับตาพฤติกรรมที่เราอุตส่าห์ไปเจาะลึกนั่นมานะคะเพื่อติดตามเรื่องราวนั้นอย่างต่อเนื่องอันเป็นการที่แบบป้องกันแล้วก็หยุดกระบวนการสร้างความเสียหายแก่ส่วนรวมได้อันนี้คือรูปแบบนะคะต่อไปค่ะเรามาดูว่ามันจะมีกรณีศึกษานะคะเรามาดูกรณีศึกษาจากกรณีศึกษานี้ก็จะทำให้นักศึกษาเห็นว่าในการรายงานข่าวด้านการเมืองและด้านเศรษฐกิจนั้นมันมีข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายมาแล้วแล้วเขาจะวิเคราะห์อย่างไรเขาจะใช้การรายงานข่าวอย่างไรการศึกษาข่าวแรกก็คือข่าวมาตรการชิมช็อปใช้ซึ่งออกมาเมื่อปี2562เราจะพบว่าชิมช็อปใช้เนี่ยถูกใจมากเลยนะคะประชาชนส่วนใหญ่ก็เป็นไงคะเข้าไปใช้บริการลงทะเบียนกันมากมายเว็บถล่มเว็บล่มกันอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้คือประเด็นที่เราได้ฟังมาจากข่าวทั่วไปทีนี้ถ้ามานำเสนอในเชิงของการวิเคราะห์ตีความนะคะเนื้อหารายละเอียดก็จะเป็นเรื่องของการชี้ให้เห็นว่าประเด็นของเรื่องชิมช็อปใช้เนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างรายละเอียดของกรณีศึกษาอย่างนี้อยู่ในเอกสารการสอนนะคะอยู่ในเอกสารบทเรียนที่นักศึกษาได้รับเป็นเล่มๆไปนะคะนักศึกษาไปอ่านดูให้ละเอียดจะเห็นว่าการรายงานข่าวแบบวิเคราะห์ตีความนะคะจะมีข้อมูลรายละเอียดแล้วก็มีความคิดเห็นที่หลากหลายมากมายนะคะตั้งแต่ที่มาของมาตรการนะคะวิธีการการเข้าถึงการลงทะเบียนการใช้ทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้จะต้องนำเสนอมาให้เห็นอย่างละเอียดเพื่อให้ประชาชนนั้นได้เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดนี้อย่างชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นมันฐานมามันเป็นประเด็นที่ส่งผลกระทบในวงกว้างโดยเฉพาะเป็นประเด็นที่ก่อให้เกิดทุจริตสร้างความเสียหายแก่สังคมส่วนรวมเพราะฉะนั้นหลักฐานบุคคลหลักฐานที่เป็นเอกสารนะคะรวมทั้งหลักฐานบัญชีต่างๆเนี่ยต้องอยู่ในมือของผู้สื่อข่าวแล้วการปล่อยก็ค่อยๆปล่อยประเด็นในการนำเสนอออกมาจนกระทั่งเมื่อสังคมได้รับรู้ก็เกิดการเรียกร้องที่จะเปิดโปงพฤติกรรมเหล่านี้ขึ้นมาและท้ายที่สุดก็คือสามารถจับตัวผู้กระทำผิดนั้นมาเข้าสู่กระบวนการได้สำเร็จนะคะเรื่องนี้ก็ทำให้เห็นว่าการรายงานข่าวด้านการเมืองและเศรษฐกิจนั้นเป็นไงคะมันดูเหมือนจะคู่ขนานไปนะคะเรื่องบางเรื่องอาจจะเป็นข่าวการเมืองล้วนๆเรื่องบางเรื่องอาจจะเป็นข่าวเศรษฐกิจล้วนๆและหลายๆเรื่องก็เป็นมีความพัวพันเกี่ยวพันระหว่างการเมืองและเศรษฐกิจไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเนื้อหาของการรายงานข่าวด้านการเมืองและเศรษฐกิจมันจึงผูกไปแล้วก็เกี่ยวเนื่องกันไปตามที่ได้กล่าวมาทั้งหมดซึ่งนักศึกษาสามารถจะศึกษารายละเอียดทั้งหมดนี้ได้นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราจะมีแบบทดสอบมาให้นักศึกษาได้ประเมินความรู้ว่าสิ่งที่เราอ่านมาสิ่งที่มาฟังการบรรยายครั้งนี้จะทำให้เราเข้าใจเนื้อหาอย่างถูกต้องหรือไม่เรามาพบกันอีกในช่วงท้ายค่ะ
1: สวัสดีค่ะการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา16339การรายงานข่าวและการบรรณาธิกรในช่วงนี้เป็นการนำประเด็นสำคัญของหน่วยที่12การรายงานข่าวด้านวิทยาศาสตร์สุขเกี่ยวข้องและก็ใกล้เคียงกันนะคะในเรื่องของการรายงานข่าววิทยาศาสตร์นะคะเราจะพูดถึง3หัวข้อหลักนะคะก็คือความหมายความสำคัญของข่าววิทยาศาสตร์และการรายงานข่าววิทยาศาสตร์นะคะรวมถึงลักษณะและรูปแบบการนำเสนอ

นอข่าววิทยาศาสตร์และแหล่งข่าวและการจับประเด็นข่าววิทยาศาสตร์ค่ะอันนี้เป็นโครงสร้างของทั้ง3ข่าวทั้ง3ประเภทที่จะพูดถึงนะคะทีนี้มาเริ่มต้นเรื่องของความหมายของข่าววิทยาศาสตร์ก่อนจริงๆจะเข้าใจความหมายของข่าววิทยาศาสตร์ได้เราต้องเข้าใจคำว่าวิทยาศาสตร์ซะก่อนนะคะวิทยาศาสตร์มีคนให้ความหมายหรือให้นิยามไว้ค่อนข้างจะหลากหลายนะคะแต่ถ้าพอจะมาสรุปเพื่อที่จะจับเป็นประเด็นสำคัญเนี่ยจะพบว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือสำรวจหรืออาจจะเป็นความรู้นะคะเกี่ยวกับธรรมชาติหรือว่าสิ่งแวดล้อมนะคะโดยความรู้ดังกล่าวเนี่ยนะคะจะต้องตั้งอยู่บนระเบียบวิธีที่เป็นนี่อีกด้านหนึ่งนะคะคือด้านของการเมืองนะคะบางคนอาจจะมองว่าข่าววิทยาศาสตร์ไม่น่าจะมีความผลกระทบต่อเรื่องของการเมืองแต่จริงๆแล้วมีผลนะคะเนื่องจากว่าเรื่องของนโยบายทางด้านการเมืองที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เนี่ยจะส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างนะรวมทั้งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักการเมืองเองก็จำเป็นที่จะต้องมีความรู้แล้วก็ต้องติดตามข่าวสารทางด้านวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกันนะคะด้านสุดท้ายก็คือด้านวัฒนธรรมนะคะข่าววิทยาศาสตร์ย่อมมีผลต่อวัฒนธรรมในแง่ของการดำรงคงอยู่ของวัฒนธรรมนะคะทีนี้หลังจากทราบเรื่องของความหมายและความสำคัญแล้วเนี่ยเรามาดูลักษณะของข่าววิทยาศาสตร์กันนะคะข่าววิทยาศาสตร์เนี่ยมีลักษณะเด่นๆ4ด้านนะคะด้านแรกก็คือว่าข่าววิทยาศาสตร์จะเป็นข่าวที่มีเนื้อหาเฉพาะด้านนะคะคือว่าค่อนข้างจะมีความเป็นเนื้อหาทางด้านวิชาการนะคะเป็นความรู้ที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงนะคะเนื้อหาเฉพาะด้านในที่นี้อาจจะเป็นเรื่องของการแพทย์เรื่องของโภชนาการสุขภาพชีวิตชีววิทยาหน่วยพันธุกรรมซึ่งหลากหลายมากนะคะนั้นก็จะมีเนื้อหาเฉพาะไปในแต่ละด้านนะคะลักษณะที่2ก็คือข่าววิทยาศาสตร์จะเน้นการนำเสนอข้อมูลนะคะจะเน้นเรื่องของการให้ข้อเท็จจริงหรือข้อมูลหรือความรู้ที่มาจากงานวิจัยหรือผลการวิจัยนะคะลักษณะที่3ก็คือข่าววิทยาศาสตร์จะหลีกเลี่ยงการตัดสินหรือว่าด่วนสรุปนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ย เรื่องทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมักจะไม่ค่อยมีข้อสรุปที่ชัดเจน เนื่องจากจะต้องใช้เวลานะคะหรือว่าบางครั้งเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของความขัดแย้งของข้อมูลรวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลที่ค่อนข้างจะรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการนำเสนอข่าววิทยาศาสตร์หรือลักษณะของข่าววิทยาศาสตร์ก็คือเราจะไม่ตัดสินหรือด่วนสรุปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะลักษณะสุดท้ายก็คือว่าข่าววิทยาศาสตร์เนี่ยจะมีการใช้ศัพท์วิชาการนะคะที่เป็นศัพท์เฉพาะด้านค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าเนื้อหามีลักษณะที่เป็นเนื้อหาเฉพาะด้านนะคะนี้มาดูรูปแบบของการค่ะอันนี้จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะอยู่ในกระแสความสนใจของประชาชนนะคะรวมทั้งมีผลกระทบอย่างเช่นเรื่องของการตัดต่อพันธุกรรมของพืชอย่างนี้เป็นต้นนะคะมันก็จะมีลักษณะของความลึกและประเด็นที่ค่อนข้างจะหลากหลายและมีผลกระทบนะคะทีนี้มาดูเรื่องของแหล่งข่าวทางวิทยาศาสตร์นะคะหลักๆแบ่งได้เป็น2ส่วนค่ะคือแหล่งข่าวที่เป็นแหล่งข้อมูลบุคคลนะคะกับแหล่งที่เป็นข้อมูลเอกสารอื่นๆนะคะแหล่งข่าวที่เป็นข้อมูลบุคคลก็อย่างเช่นหลักๆก็คือนักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัยขององค์กรต่างๆนะคะกับอีกส่วนนึงคือเจ้าหน้าที่ข้อมูลหรืออาจจะเป็นประชาสัมพันธ์ขององค์กรทางด้านวิทยาศาสตร์ต่างๆก็ได้นะคะแหล่งข้อมูลเอกสารแล้วก็อื่นๆก็อย่างเช่นเอกสารประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานนะคะวารสารวิจัยหรือวารสารวิชาการองค์กรที่ให้บริการทางด้านข้อมูลทั้งในระดับประเทศหรือในระดับโลกนะคะรวมถึงเว็บไซต์แล้วก็แหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเหล่านี้เนี่ยเป็นแหล่งข่าวของนักข่าวที่จะนำไปใช้ในการรายงานข่าววิทยาศาสตร์ค่ะทีนี้เรามาดูเรื่องของการจับประเด็นข่าวทางวิทยาศาสตร์กันนะคะประเด็นข่าวทางวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นคุณค่าของข่าวในแง่ของความสดใหม่หรือความก้าวหน้านะคะอย่างเช่นการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 นะคะหรืออีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องของคุณค่าด้านความใกล้ชิดนะคะก็คือเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับประชาชนทั่วไปนะคะอย่างเช่น เรื่องของผลกระทบจากวัคซีนเป็นต้นนะคะซึ่งก็โยงไปถึงเรื่องของผลกระทบต่อส่วนรวมเป็นคุณค่าของข่าวอีกอันนึงที่นำมาใช้ในการจับประเด็นข่าวนะอย่างเช่นเราจะพบว่ามีการรายงานข่าวเกี่ยวกับเรื่องของฝุ่น PM 2.5

้าอยู่เป็นระยะระยะนะคะเพราะว่า PM 2.5 เนี่ยมีผลกระทบต่อประชาชนแล้วก็ต่อส่วนรวมเป็นอย่างมากนะคะอีกเรื่องนึงก็คือประเด็นเรื่องของคุณค่าด้านความมีชื่อเสียงนะคะในคุณค่าเรื่องนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการรายงานข่าวนักวิทยาศาสตร์เด่นๆของโลกหรือการค้นพบใหม่ๆโดยนักวิทยาศาสตร์อย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นคุณค่าของข่าว4ด้านที่นำมาใช้ในการจับประเด็นข่าวทางวิทยาศาสตร์นะคะทีนี้มาดูความลึกแล้วก็กว้างของประเด็นข่าววิทยาศาสตร์กันนะคะแบ่งได้เป็น3ด้านค่ะอันแรกคือประเด็นข่าวทั่วไปนะคะข่าววิทยาศาสตร์ที่นำเสนอเป็นลักษณะของประเด็นข่าวทั่วไปเนี่ยจะเน้นเรื่องของคุณค่าด้านความสดใหม่หรือความใกล้ชิดนะคะอย่างเช่นผลกระทบของวัคซีนเป็นต้นนะคะส่วนประเด็นที่ลึกลงไปเช่นประเด็นข่าวที่เป็นข่าววิเคราะห์หรือตีความเนี่ยนะคะจะนำเสนอในรูปของบทความหรือว่าบทบรรณาธิการรวมถึงอาจจะเป็นสารคดีก็ได้นะคะประเด็นข่าวที่จะมีความลึกในลักษณะของการวิเคราะห์ตีความเนี่ยนะคะจะเป็นเรื่องหรือประเด็นที่ค่อนข้างจะมีหลายประเด็นซับซ้อนอยู่ในนั้นนะคะรวมทั้งมีภูมิหลังมีข้อมูลหลายด้านนะคะก็จะนำเสนอในลักษณะของลึกมากขึ้นมากกว่าข่าวทั่วไปนะประเด็นข่าวที่เป็นประเด็นที่3คือประเด็นข่าวแบบเจาะลึกนะคะอันนี้จะเป็นเรื่องในลักษณะของการรายงานข่าวในเชิงสืบสวนสอบสวนนะคะก็คือจะเป็นประเด็นข่าวที่จะมีเงื่อนงำนะคะหรือว่ามีการปิดบังข้อเท็จจริงอย่างนะคะหรือว่ามีข้อมูลที่หลายประเด็นและขัดแย้งกันนะคะซึ่งรายละเอียดของกรณีศึกษาเนี่ยจะอยู่ในเอกสารการสอนนะคะนักศึกษาสามารถจะไปอ่านเพิ่มเติมได้นะคะทีนี้มาต่อในเรื่องของการรายงานข่าวสุขภาพนะคะนี่มาดูว่าการรายงานข่าวสุขภาพเนี่ยมีลักษณะอะไรนะลักษณะเด่นๆมี4ด้านค่ะด้านแรกเนี่ยข่าวสุขภาพจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับผู้ป่วยนะคะก็ชัดเจนอยู่แล้วนะคะเกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าทางการแพทย์หรือกิจกรรมของหน่วยงานด้านสุขภาพเช่นกิจกรรมของโรงพยาบาลกิจกรรมของกระทรวงสาธารณสุขเป็นต้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยข่าวสุขภาพเนี่ยยังมีลักษณะที่จะเป็นเรื่องของการเผยแพร่ข้อแนะนำที่เกี่ยวข้องกับประชาชนนะคะเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันนะอันนี้คือลักษณะของข่าวสุขภาพนะคะทีนี้มาดูขอบเขตของข่าวสุขภาพนะคะโดยแบ่งตามมิตินะคะจะแบ่งได้เป็น4มิติค่ะมิติด้านแรกคือมิติด้านกายภาพนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของข่าวสุขภาพเกี่ยวกับความเป็นอยู่วิถีชีวิตความเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยไข้เจ็บการระบาดของโรคต่างๆอันนี้คือในมิติของกายภาพนะคะในมิติที่2คือมิติของใจนะคะข่าวสุขภาพที่เป็นไปตามมิติของใจก็จะเป็นเรื่องของข่าวสุขภาพจิตนะคะเรื่องของกายใจที่มีความสัมพันธ์กันเรื่องของสุขภาวะนะคะมิติที่3เป็นมิติทางด้านสังคมนะคะก็พูดถึงเรื่องของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะคะอย่างเช่นอาจจะมีเรื่องของเครือข่ายสุขภาพเรื่องของการพัฒนาชุมชนซึ่งสัมพันธ์กับการพัฒนาสุขภาพนะคะในมิติสุดท้ายคือมิติของข่าวสุขภาพทางด้านมิติทางด้านจิตวิญญาณนะคะก็คือเป็นเรื่องของความสงบสุขภายในเรื่องของศาสนาเรื่องของปัญญานะคะอันนี้เป็น4มิติของข่าวสุขภาพทีนี้ข่าวสุขภาพเนี่ยนอกจากแบ่งตามขอบเขตทางด้านมิติที่พูดถึงแล้วเนี่ยนะคะเรายังสามารถแบ่งทางด้านแบ่งประเภทของข่าวสุขภาพออกเป็นตามประเภทแล้วก็ปฏิบัติการทางด้านการแพทย์นะคะก็แบ่งเป็น4ด้านเช่นเดียวกันนะคะก็คือว่าด้านแรกเป็นเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพนะคะก็คือเป็นเรื่องของการเพิ่มสมรรถนะให้มีสุขภาพดีนะคะให้มีพฤติกรรมทางด้านสุขภาพที่เหมาะสมนะคะด้านที่2ก็คือด้านควบคุมป้องกันโรคนะคะก็ชัดเจนอยู่แล้วนะคะก็คือเน้นเรื่องของการควบคุมป้องกันนะคะด้านที่3ก็คือเรื่องของการวินิจฉัยและการรักษาพยาบาลซึ่งหลักๆเนี่ยก็จะเป็นกรอบที่มาจากบริการจากภาครัฐนะคะด้านที่4ก็คือด้านของเกี่ยวกับความขัดแย้งของประเด็นด้านสุขภาพนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องของงบประมาณที่ขัดแย้งกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นหลักๆของประเด็นข่าวสุขภาพนะคะทีนี้มาดูแนวทางในการรายงานข่าวสุขภาพนะคะหลักๆมี4ข้อที่จะต้องยึดค่ะ
ข้อแรกก็คือว่าข่าวสุขภัยนะคะถ้าหากว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้

0: จริงๆเนี่ยผู้รายงานข่าวก็จะต้องอธิบายนะอธิบายให้ผู้อ่านเข้าใจนะโดยประสบปัญหานี้เช่นเดียวกันนะคะส่วนอีกระดับนึงก็เป็นข่าวสิ่งแวดล้อมระดับประเทศนะคะก็คือเป็นเรื่องของข่าวสิ่งแวดล้อมในประเทศแต่ละประเทศอย่างของประเทศไทยเองเนี่ยเราก็มีข่าวสิ่งแวดล้อมที่มันเป็นลักษณะประเด็นระดับประเทศอยู่หลายประเด็นนะคะอีกเรามาดูเรื่องของประเด็นข่าวสิ่งแวดล้อมกันค่ะประเด็นข่าวสิ่งแวดล้อมหลักๆจะมี3ประเด็นค่ะประเด็นแรกคือผลกระทบต่อสังคมความเป็นอยู่นะคะถ้าเกิดจะยกตัวอย่างง่ายที่สุดก็อย่างเช่นเรื่องของน้ำเสียเรื่องของขยะนะอันนี้ก็เป็นเรื่องใกล้ตัวมากแล้วก็เป็นผลกระทบต่อสังคมต่อความเป็นอยู่เขียนข่าวโดยโยงเชื่อมโยงกับมิติทางด้านอื่นๆนะคะจากนั้นเนี่ยจึงนำเสนอในรูปแบบที่เหมาะสมนะคะอาจจะนำเสนอในลักษณะของบทนำนะบทความสารคดีหรือรายงานพิเศษก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางหลักในการรายงานข่าวสิ่งแวดล้อมนะคะทีนี้มาถึงช่วงท้ายนะคะของการบรรยายแล้วนะคะทั้งหมดที่ได้นำเสนอไปเนี่ยนะคะเป็นเพียงส่วนหลักที
1: ่อาจารย์ถามวัตถุประสงค์การออกแบบตอบได้เลยหรือไม่ใช่นะคะอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งรีบลูกนะคะข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์การออกแบบจัดหน้าสิ่งพิมพ์เพื่อการรายงานข่าวนะเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกข้อที่เป็นบุคลิกของไทยรัฐเราก็รู้ละเพราะฉะนั้นข้อคอควายเนี่ยใช่ชัวถูกไหมมันก็คือวัตถุประสงค์ของการออกแบบจัดหน้าหลักการเดียวกับข้องงูจะตัดตัวอย่างไปทีละข้อทีละข้อถ้ายังไม่แน่ใจก็เว้นไปก่อนนะคะโอเคอ่ะมาดูข้อ2ข้อ2การออกแบบจัดหน้าหนังสือพิมพ์มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการที่ควรคำนึงถึงได้แก่ข้อใดนะคะมีอะไรมีวัตถุดิบประกอบอะเพราะฉะนั้นวัตถุดิบมันคืออะไรข้อขอไข่แน่นอนเพราะฉะนั้นข้อขอไข่ควรคำนึงถึงละอ้าวเฮ้ยตอบเลยได้ไหมอย่าพึ่งรีบมันดันมีช้อยว่าทุกข้อที่กล่าวมาเออมันใช่หรือเปล่ามันใช่ทุกข้อไหมเรามาดูขนาดหนังสือพิมพ์อาจารย์บอกแล้วแท็บลอยกับอะไรคะบอร์ดชีตบอร์ดชีตคือขนาดหนังสือพิมพ์ลองดูซิว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรระหว่างอันที่หนึ่งนี่เขาถามกระบวนการข้อที่ขั้นตอนแรกนะเขาถามคือขั้นตอนแรกจัดหน้าเว็บลำดับความสำคัญของข้อมูลสีตัวอักษรอินโฟกราฟิกสื่อผสมสื่อปฏิสัมพันธ์เราค่อยๆตัดนะถ้าอาจารย์ตัดอาจารย์ตัด2ข้อท้ายก่อนเพราะอะไรสีอินโฟกราฟิกสื่อเนี่ยมันมาทีหลังได้มันเหมือนกับคุณเลือกใช้ภาษาแบบไหนอะแต่โครงเรื่องคุณยังไม่ขึ้นนะเพราะฉะนั้นขั้นตอนในการทำงานเนี่ยแน่นอนคุณน่าจะมองเรื่องโครงใหญ่หรือลำดับความสำคัญหรือการจัดหน้าเว็บก่อนไหมเพราะฉะนั้นช้อยข้อนี้มันก็จะเหลือ3ช้อยละกขคเพราะเราตัดได้ออกละ2ตัวเพราะสีตัวอักษรกราฟิกสื่อการใช้สื่อผสมสื่อประสิทธิสัมพันธ์มาทีหลังได้นั่นคือมันคุณมาใส่ข้อมูลแล้วแล้วคุณค่อยมาขยับสีใส่กราฟิกใส่อะไรตามมาทีหลังได้งั้นขั้นตอนแรกมันจะเหลืออยู่แค่กไก่ขไข่หรือขควายนะทีนี้ก็ไก่ขอไข่หรือคอควายลองมาดูซิว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกถ้าคุณไม่วางโครงเรื่องเนี่ยคุณจะไปใส่เนื้อยังไงอันเนี้ยการวางโครงเว็บเป็นเรื่องใหญ่ที่คุณจะต้องทำก่อนเพื่อนเลยในการออกแบบจัดหน้านะคะอ่ะถัดไปข้อ4ข้อมูลข้อใดที่ไม่เหมาะกับการนำข่าวนำเสนอข่าวในรูปแบบอินโฟกราฟิกเห็นไหมคะไม่เหมาะสมไม่เหมาะไม่ควรหรือไม่เหมาะเห็นไหมคะอันเนี้ยมันจะมีคำว่าไม่นักศึกษาต้องดูนะจำได้ไหมอินโฟกราฟิกเหมาะกับข่าวแบบไหนข้อมูลบวกกราฟิกข้อมูลบวกกราฟิกอาจารย์ก็จะบอกว่าอาจารย์เคยพูดเฮ้ยข่าวงานวิจัยมันเยอะเนื้อหามันเยอะมันเอามาเขียนสั้นๆสถิติผลสำรวจโอ้นี่ได้ตั้งหลายข้อเนาะเห็นไหมแสดงว่ารายงานวิจัยก็เหมาะสถิติก็เหมาะผลสำรวจก็เหมาะการจัดอันดับก็เหมาะขอไข่กับคอควายได้แล้วอะแสดงว่าคุณเหลือช้อยเหลืออยู่กอไก่งูจอจานอ่ะแล้วกอไก่ล่ะกอไก่สาระความรู้อาจารย์ก็บอกว่าอะไรคะยกตัวอย่างเลยฮะวัคซีนเทียบวัคซีนระหว่างวัคซีนนู้นวัคซีนนี้วัคซีนนั้นเห็นไหมคะได้แล้วเพราะฉะนั้นถ้ามันถูกมากกว่า1ข้อก็แสดงว่าอะไรจอจานทุกข้อเหมาะที่จะนำเสนอในรูปแบบอินโฟกราฟิกเห็นไหมคะมาดูข้อสุดท้ายการใช้งานอินโฟกราฟิกทำได้หลายรูปแบบยกเว้นข้อใดเปรียบเทียบข้อมูลอุ๊ยอันนี้เรารู้อยู่แล้วใช้ได้ถูกไหมเราเคยเห็นไหมที่อาจารย์พูดถึงเทียบระหว่างข้อมูลของวัคซีนประเภท ของแต่ละ

บริษัทเห็นไหมนี่คือเปรียบเทียบข้อมูลลำดับขั้นตอนข้อมูลอ่ะเมื่อกี้เราเห็นกราฟิกที่เป็นแถวๆขั้นที่1 2 3 4แสดงสถิติก็นำเสนอข่าวเกี่ยวกับสถิติมันก็ต้องเป็นเรื่องอะไรสถิติมันก็เสนอได้ไหมได้ตามลำดับเวลาต้องบอกไหมเออได้เช่นอะไรฮะเดือนที่แล้วเดือนถัดไปเดือนถัดไปเป็นยังไงเห็นไหมเพราะฉะนั้นสรุปแล้วข้อนี้คืออะไรคะทุกรูปแบบสามารถใช้ในการออกแบบอินโฟกราฟิกได้เพราะฉะนั้นไม่มียกเว้นข้อใดข้อหนึ่งนะคะเอาละค่ะนักศึกษาครบ5ข้อแล้วเป็นยังไงบ้างคะทวนอะไรได้บ้างหลายท่านจะบอกอาจารย์ต้องไปอ่านอีกเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำนักศึกษานะคะการทบทวนความรู้ที่ดีที่สุดก็คือการอ่านหนังสือนะคะสื่อการศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยได้นำเสนอให้นักศึกษาเนี่ยนะเป็นการช่วยให้นักศึกษาสามารถศึกษาความรู้ได้หลากหลายช่องทางหลากหลายรูปแบบนะคะแต่ยังไงก็อย่าลืมกลับไปอ่านหนังสือทบทวนความรู้และทดลองทำหรือก็ฝึกทำแบบฝึกปฏิบัติขอโทษค่ะแบบฝึกหัดก่อนเรียนและหลังเรียนทดสอบด้วยตัวเองว่าตัวเองเรียนไปแล้วเนี่ยเข้าใจอะไรจดจำอะไรได้บ้างนะคะตรงไหนที่เราพลาดเราก็ไปศึกษาเพิ่มเติมที่สำคัญก็คือว่ากิจกรรมท้ายเรื่องก็จะเป็นตัวช่วยในการทบทวนความรู้ให้กับนักศึกษาได้เหมือนกันขอให้นักศึกษาทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ

นะครับทำนิตยสารนะครับจนถึงทำร้านหนังสือนะครับอันนี้คงรู้จักกันดีอย่างเช่นธุรกิจร้านของนายอินนะครับอมรินทร์นะครับหรือการขยายกิจการแนวราบนะครับก็คือทำธุรกิจที่ตนเองถนัดนะครับขยายไปเรื่อยๆนะครับเช่นการทำหนังสือพิมพ์นิตยสารนะครับไม่ว่าจะเป็นนิตยสารบ้านและสวนนิตยสารของทางด้านรูมอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่เป็นเครือของอมรินทร์นะครับและท้ายสุดก็คือการข้ามสื่อหมายความว่าไม่เพียงแก่การทำสื่อมวลชนนะครับยังการก้าวไปสู่การทำธุรกิจอื่นๆอีกที่ไม่เกี่ยวกับสื่อมวลชนนะครับตัวอย่างเช่นบริษัทแกรมมี่อย่างนี้เป็นต้นนะครับทำเพลงทำนิตยสารก็มีนะครับทำทีวีนะครับแล้วก็แม้กระทั่งทำธุรกิจอาหารธุรกิจฟิตเนสนะครับนอกจากนั้นนะครับกลไกที่ควบคุมสื่ออีกอันหนึ่งคือระบบโฆษณาระบบโฆษณานี้ควบคุมสื่อนะครับไม่ต้องดูไกลนะครับรายการทำอาหารเนี่ยนะครับถ้าน้ำปลายี่ห้อหนึ่งเป็นการให้สนับสนุนโฆษณารายการก็ต้องเอาน้ำปลานั้นเข้ามาเกี่ยวข้องกับการทำอาหารทุกครั้งนะครับจุดที่น่าสนใจของสำนักนี้สนใจว่าบางครั้งการเมืองก็ร่วมมือกับกลไกเศรษฐกิจนะครับก็คือว่าระบบสัมปทานสื่อนะครับในอดีตนั้นนักการเมืองก็เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับกับระบบทางด้านกลไกสื่อทำให้มีความสัมพันธ์ร่วมด้วยช่วยกันนะครับอุตสาหกรรมสื่อนะครับก็เป็นอุตสาหกรรมที่เรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมในเชิงจิตใจนะครับทำให้เกิดผูกการผูกขาดด้วยนะครับเน้นการทำกำไรแล้วก็เน้นการขาดความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ลดความเสี่ยงนะครับแล้วก็ไม่สนใจกลุ่มเป้าหมายที่ไม่มีกำลังซื้อเพราะนั้นเราจึงสังเกตได้ว่ารายการเด็กนะครับรายการของชนกลุ่มน้อยผู้สูงอายุเหล่านี้ก็ไม่ค่อยถูกผลิตด้วยเช่นเดียวกันนะครับการควบคุมสื่ออีกอันนึงนะครับก็อยู่ภายใต้วิธีคิดของสำนักอุตสาหกรรมวัฒนธรรมหรือว่าสำนักแฟรงก์เฟิร์ตนะครับสำนักนี้นะครับมองว่าเศรษฐกิจทำให้สื่อมวลชนนะครับสื่อมวลชนที่เคยสร้างสรรค์ทุกอย่างกลายเป็นสินค้านะครับและที่แย่ไปกว่านั้นก็คือว่าสื่อมวลชนยังทำหน้าที่ในการครอบงำความคิดทำให้คนนั้นหลงไหลในระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมนะครับก็คือทำให้มนุษย์กลายเป็นหุ่นยนต์นั่นเองนะครับสำนักนี้บัญญัติคำว่าอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสังเกตนะครับนักศึกษาคำนี้จะต่างกับคำว่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่เรามองว่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เป็นในแง่บวกทำเศรษฐกิจให้สร้างสรรค์ด้วยสื่อมวลชนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดวิธีคิดเรื่องอุตสาหกรรมวัฒนธรรมอันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับเขามองว่าวัฒนธรรมที่อยู่ในสื่อมวลชนกลายเป็นสินค้านะครับไม่ต่างจากการผลิตรถยนต์นะครับผลิตเยอะๆผลิตมากๆเหมือนกันหมดเลยนะครับตัวอย่างที่เห็นได้เด่นชัดก็คือละครโทรทัศน์หรือว่าเรื่องของข่าวนะครับโทรทัศน์ทุกช่องเหมือนกันหมดไม่แตกต่างกันนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วนะครับสื่อมวลชนจึงไม่มีความคิดสร้างสรรค์อีกต่อไปนะครับผลิตมาเหมือนกันหมดนะครับไม่ต้องลงทุนมากทุกช่องเหมือนกันหมดเพราะนั้นอันนี้คือการมองอุตสาหกรรมวัฒนธรรมในเชิงลบนะครับเพราะนั้นวิธีคิดของสำนักนี้จึงมองว่าผลผลิตของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมก็คือตอบสนองระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมนะครับก็คือเน้นการแข่งขันนะครับรายการโทรทัศน์ส่วนใหญ่ก็คือเน้นการแข่งขันเน้นผลกำไรเน้นการบริโภคนะครับมากกว่าคุณค่าความคิดนะครับขาดการวิพากษ์วิจารณ์สังคมเพราะว่าทุกอย่างนั้นเป็นไปตามนายทุนสั่งทั้งหมดนะครับเพราะนั้นมนุษย์จึงกลายเป็นมนุษย์ที่เรียกว่ามนุษย์มิติเดียวนะครับเชื่อตามที่สังคมหรือว่าสังคมทุนนิยมอุตสาหกรรมเป็นตัวกำหนดนะครับกล่าวได้ว่าแนวคิดนี้มองโลกในแง่ลบนะครับต่างจากแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ที่มองโลกในแง่บวกนะครับสุดท้ายนะครับตอนที่ 11.3 นะครับสื่อมวลชนกับสังคมวัฒนธรรมนะครับเราแบ่งได้เป็น3เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็คือบทบาทของสื่อมวลชนในการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมนะครับการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมนะครับก็ยังสามารถจำแนกได้เป็นประเด็นแรกก็คือการพัฒนาสังคมสื่อมวลชนนะครับช่วยพัฒนาด้านสาธารณสุขนะครับตัวอย่างเช่นการแจ้งข่าวสารเรื่องไข้หวัดนกการล้างมือก่อนรับประทานอาหารการแจ้งข่าวเรื่องของการเกษตรนะครับการรณรงค์เรื่องของการศึกษาอย่างเช่นมสท.เราเป็นการใช้สื่อมวลชนสื่อสารทางไกลนะครับการรณรงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมนะครับก็มักจะใช้สื่อมวลชนเหมือนกันนะครับในการสื่อสารและปัจจุบันก็เริ่มก้าวสู่การใช้อินเทอร์เน็ตด้วยเช่นเดียวกันนะครับในด้านของการพัฒนาวัฒนธรรมสื่อมวลชนพัฒนาวัฒนธรรมได้ตั้งแต่เรื่องของครอบครัวศาสนาแล้วก็การเผยแพร่วัฒนธรรมนะครับ
ในด้านครอบครัวก็คือได้แต่ในเรื่องของการอบรมบ่มเพาะนะครับการสร้างสัมพันธ์ของคนในบ้านเช่นการดูทีวีร่วมกับลูกนะครับแล้วก็เวลาให้ลูกดูรายการเด็กๆอย่างนี้ก็ทำให้เด็กๆนั้นอบรมบ่มเพาะวัฒนธรรมที่ดีของสังคมไทยนะครับเช่นความรักชาติความรักพ่อแม่อย่างนี้เป็นต้นนะครับในด้านศาสนานะครับสื่อมวลชนก็ช่วยพัฒนาทางด้านศาสนานะครับโดยเฉพาะรายการศาสนาแต่ในอีกด้าน

หนึ่งก็สามารถทำลายศาสนาด้วยเช่นเดียวกันนะครับเช่นเรื่องของความเชื่อทางด้านไสยศาสตร์ความเชื่อเรื่องผีสางนะครับในด้านการเผยแพร่วัฒนธรรมนะครับสื่อมวลชนส่งเสริมได้เช่นเดียวกันเช่นงานประเพณีต่างๆนะครับบุญบั้งไฟออกพรรษานะครับแต่ในอีกด้านหนึ่งนะครับสื่อมวลชนก็ทำลายวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมนะครับเราก็ดูได้จากพวกคลิปต่างๆที่อยู่ในสื่อมวลชนนะครับในด้านที่3นะครับบทบาทของสื่อมวลชนอันหนึ่งนะครับนักวิชาการคนหนึ่งที่ชื่อว่าเกิร์บเนอร์บอกว่าสื่อมวลชนโดยเฉพาะโทรทัศน์นะครับมีอิทธิพลในการครอบงำมนุษย์นะครับเพราะว่าโทรทัศน์นั้นก้าวไปสู่ในบ้านนะครับเพราะฉะนั้นคนก็เปิดโทรทัศน์ยิ่งเปิดนะครับมันก็เหมือนกับน้ำที่หยดลงหินทุกวันหินก็ยังกร่อนนะครับเพราะนั้นเราเปิดโทรทัศน์ทุกวันโทรทัศน์ก็สามารถทำให้คนเชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นเรื่องจริงบางทีเราไม่เคยไปสถานที่ต่างๆนะครับแต่ว่าเราถูกโทรทัศน์กล่อมกล่าวเช่นเราไม่เคยไปตะวันออกกลางมาก่อนเราดูโทรทัศน์ทุกวันทุกวันเราก็คิดว่าที่ตะวันออกกลางนั้นก็มีความรุนแรงความน่ากลัวเราก็เลยไม่อยากไปนั้นเป็นต้นอันนี้คือเรียกว่าทฤษฎีการปลูกฝังความเป็นจริงนะครับประเด็นเรื่องที่ 11.3.2 นะครับนอกจากสื่อมวลชนมีแง่ของการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมแล้วนะครับก็ยังสื่อมวลชนยังถูกควบคุมด้วยนะครับจากสังคมวัฒนธรรมนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ในสำนักที่เรียกว่าสำนักวิพากษ์หรือสำนักมาร์กซิสต์นะครับสำนักนี้ก็มีสำนักแยกย่อยไปได้ตั้งแต่อุดมการณ์นะครับจักรวรรดินิยมสื่อแล้วก็สำนักวัฒนธรรมศึกษาที่สนใจเรื่องการต่อรองนะครับในประเด็นแรกนะครับอุดมการณ์ในสื่อมวลชนนะครับสำนักนี้สนใจเรื่องของการที่สื่อมวลชนนั้นสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตซ้ำอุดมการณ์นะครับแนวคิดนี้พัฒนาโดยคนที่ชื่อว่าอัลทูแซร์เป็นชาวฝรั่งเศสและกรัมชีเป็นชาวอิตาลีนะครับแนวคิดนี้สนใจว่าอุดมการณ์คืออะไรอุดมการณ์คือกรอบความคิดในการมองโลกนะครับในการอธิบายว่าเราคือใครสังคมคืออะไรโลกคืออะไรนะครับอุดมการณ์เป็นชุดความคิดที่สังคมเป็นตัวกำหนดนะครับแล้วก็สร้างขึ้นแล้วก็ฝังลงไปในสมองเรานะครับตั้งแต่เราเด็กๆนะครับอาจารย์เล่าให้ฟังก็จะมีอุดมการณ์เหล่านี้นะครับถูกผลิตขึ้นตั้งแต่ครอบครัวเราตัวอย่างเช่นเรื่องเพศเรื่องความเป็นเด็กชายเด็กหญิงนี่ครอบครัวเราสร้างให้เราตั้งแต่เด็กนะครับถ้าเป็นเด็กผู้หญิงนะครอบครัวก็จะบอกว่าหนูต้องเป็นเด็กที่น่ารักยิ้มแย้มแจ่มใสก็ต้องเล่นตุ๊กตาต้องใส่ชุดสินชนเป็นเด็กผู้หญิงปุ๊บทำยังไงครับเป็นน้ำส้มน้ำนางเอกสื่อมวลชนก็จะสอนให้เรารู้ว่าเราเป็นนางเอกเราต้องอดทนเสียสละให้กับพระเอกนะครับอุดมการณ์เหล่านี้ทำงานลักษณะที่เรียกว่า2ขั้วแบ่งแยกนะครับคือเพศชายเพศหญิงตะวันออกตะวันตกดำขาวและสื่อมวลชนนะครับอุดมการณ์ก็มักที่อาจารย์อธิบายไปนะครับคือเรื่องของครอบครัวก็จะสั่งสอนให้ลูกชายอดทนที่จะบอกว่าผู้ชายเป็นผู้ที่เข้มแข็งนะครับถ้าเล่นของเล่นก็ต้องเล่นของเล่นตุ๊กตาทหารไปโรงเรียนก็เรียนกีฬาพละฟุตบอลนะครับโทรทัศน์ก็ผลิตซ้ำความเป็นผู้ชายผ่านพวกพระเอกหนังบู๊เป็นต้นอุดมการณ์นี้นะครับก็คือผลิตวัฒนธรรมใหญ่ๆครอบงำประเทศอื่นๆตั้งแต่ฮอลลีวูดรายการโทรทัศน์แล้วก็สื่ออินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับก็ทำให้ต่างๆนะครับที่เข้ามาสู่ประเทศไทยที่ก๊อปปี้วัฒนธรรมของญี่ปุ่นเข้ามานะครับในประเด็นที่3นะครับก็คือการควบคุมของฉันอย่างนี้ฉันเป็นวัยรุ่นเนาะเพราะฉะนั้นการเป็นวัยรุ่นก็คืออาจจะแต่งชุดนักศึกษาตามวิถีของชีวิตของตัวเองเช่นอาจจะใส่สั้นนุ่งกระโปรงแคบนะครับก็เป็นการต่อรองแล้วก็ท้าทายอำนาจของสังคมหรือว่ามหาวิทยาลัยกำหนดนะครับแบบที่3นะครับก็คือการต่อรองที่เรียกว่าการข้ามสายในประเด็นสังคมนั้นก็ถูกกระทบด้วยนะครับก็คือว่าเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีนะครับเป็นสังคมข่าวสารสังคมเครือข่ายนะครับเพราะฉะนั้นผู้คนนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือผู้คนจะตระหนักในประเด็นเดียวกันพร้อมกันนะครับและเกิดการเผยการพูดการฟังนะครับการเข้าใจนะครับการสัมผัสอันนี้คือเรียกว่าการขยายออกไปเพราะว่าเราได้เทคโนโลยีที่มารวดเร็วนะครับเราก็ได้เรียนรู้เรื่องต่างๆได้เร็วขึ้นนะครับเรากลายเป็นนักผลิตสื่อได้ด้วยตนเองนะครับเดี๋ยวนี้ YouTube เอ่ยนะครับ Facebook ครับก็จะมุ่งเน้นความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนกับสังคมใน2ด้านด้านแรกก็คือสื่อมวลชนนะครับ

ในแง่ของมิติเศรษฐกิจการเมืองนะครับสังคมวัฒนธรรมในด้านบวกนะครับสื่อมวลชนจะทำหน้าที่ในการเผยแพร่ทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมนะครับแล้วก็มักจะอยู่ในผมแล้วก็วัฒนธรรมเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็จะมองอยู่บนสำนักทฤษฎีบรรทัดฐานของสื่อที่เน้นมิติการเมืองนะครับสำนักวิพากษ์หรือว่ามาร์กซิสต์นะครับหรือว่าเศรษฐศาสตร์การเมืองนะครับที่สนใจเรื่องเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมที่ทำให้สื่อมวลชนนั้นตกอยู่ภายใต้อำนาจที่กำหนดนะครับเนื่องจากเนื้อหาในหน่วยนี้ค่อนข้างจะมีจำนวนมากนะครับเพราะนั้นอยากให้นักศึกษานั้นอ่านทบทวนเนื้อหาในหน่วยนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ

0: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
1: ตัวใหญ
2: ่
3: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

อนที่1การจัดการทรัพยากรมนุษย์กับสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีแนวคิดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมองค์การสมาชิกที่หลากหลายทั้งแรงงานจากชาติต่างๆอายุและก็ภาษาตรงนี้คือความหลากหลายของแรงงานนะคะอันที่3คือความต้องการความชำนาญในการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ที่เข้ามาทำงานแทนมนุษย์ในบางส่วนนะคะบุคลากรให้สามารถทำงานร่วมกับ AI ได้ด้วยนั่นเองนะคะ4คือการปรับลดขนาดองค์การนะคะตรงนี้เนี่ยหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ก็ต้องจัดการให้มีการปรับลดองค์การที่เป็นธรรมแล้วก็มีการบริหารค่าตอบแทนหรือว่าการประเมินผลงานที่ถูกต้องเพื่อที่จะจูงใจให้บุคลากรทำงานต่อแม้ในภาวะที่อยู่ในขนาดปรับลดขนาดองค์กรนั่นเองต่อมานะคะอันที่5คือการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กรหรือว่า TQM นะคะ6คือการรื้อระบบหรือว่า re-engineering นะคะ7คือความต้องการแรงงานสำหรับลักษณะพิเศษตรงนี้เช่นอะไรนะคะเช่น contract นะคะหรือว่าแรงงานตามสัญญาจ้างนะคะ8คือการกระจายหน่วยงานนะคะหน่วยงาน1อาจจะทำงานร่วมกันจากหลายๆที่ได้ด้วยโลกออนไลน์นะคะอันนี้ก็เป็นความท้าทายของหน่วยงานจัดการทรัพยากรมนุษย์ในโลกยุคใหม่เนาะและอันที่9คือการมีส่วนร่วมของพนักงานในการบริหารงานมากขึ้นนะคะ9ข้อที่พูดมานะคะก็คืออิทธิพลของสภาพแวดล้อมนะคะที่มีต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างที่อาจารย์ได้เล่าไปแล้วนะคะทั้ง9ข้อที่พูดมานะคะก็จะเห็นได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะที่จะเปลี่ยนแปลงทั้งในทุกกิจกรรมและกระบวนการของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นในขั้นของการสรรหาทำรงรักษาหรือว่าในขั้นของการจูงใจบุคลากรให้มีเขาเรียกว่าแรงจูงใจที่จะทำงานกับองค์กรต่อไปเนาะโลกเปลี่ยนนะคะเราไม่สามารถที่จะอยู่เฉยๆได้นะคะทุกคนที่จะก็มีความจำเป็นที่จะต้องปรับตามโลกให้ทันนะคะหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ก็เช่นกันนะคะเราต้องเปลี่ยนให้ทันต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะนักศึกษาก็สามารถเข้าไปอ่านเนื้อหานี้เหล่านี้นะคะ9ข้อในหน่วยการเรียนได้นะคะแล้วก็สามารถทำความเข้าใจเพิ่มเติมได้ค่ะตอนที่2การจัด

การทรัพยากรมนุษย์กับสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในตอนนี้นะคะเราก็จะมาดูกันว่าสภาพแวดล้อมอย่างที่อาจารย์ได้เคยเล่าไปแล้วนะว่ามันประกอบไปด้วยสภาพแวดล้อมภายนอกทั่วไปนะคะสภาพแวดล้อมภายนอกเฉพาะแล้วก็สภาพก็จะมาดูกันก่อนว่าสภาพแวดล้อมภายนอกทั่วไปนะคะประกอบไปด้วยอะไรนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยการเมืองนะคะเศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและก็กฎหมายองค์ประกอบทั้ง6องค์ประกอบที่กล่าวมาเนี่ยคือองค์ประกอบที่เรียกได้ว่าเป็นสภาพแวดต่อไปเรามาดูอิทธิพลของสภาพแวดล้อมทั่วไปนะคะกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะคะแน่นอนว่าเป็นได้ทั้งผลกระทบเชิงบวกหรือโอกาสและทางลบนะคะหรือว่าอุปสรรคนะคะในส่วนของอิทธิพลนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นอิทธิพลทางบวกนะคะทำให้องค์การเนี่ยได้รับทรัพยากรในการสนับสนุนการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลหรือจากดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นเนาะยกตัวอย่างนะคะหรือถ้าเป็นในเชิงลบหรือว่าเป็นอุปสรรคเนี่ยก็เช่นนะคะการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงขั้วทางการเมืองนะทำให้นโยบายของรัฐบาลเปลี่ยนแปลงไปและองค์กรจำเป็นต้องลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการบางส่วนลงจะเห็นได้ว่านะคะอิทธิพลของสภาพแวดล้อมทั่วไปเนี่ยอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะสามารถเป็นได้ทั้งทางลบและก็ทางบวกนะคะกับองค์การนะคะต่อมาเรามาดูประเภทต่อไปนะคะคือสภาพแวดล้อมภายนอกเฉพาะบ้างนะคะเน้นว่ายังเป็นภายนอกอยู่นะคะเพียงแต่เป็นภายนอกเฉพาะนะคะสภาพแวดล้อมภายนอกเฉพาะนะคะจะแตกต่างกันไปในแต่ละองค์กรนะคะขึ้นอยู่กับลักษณะงานและการดำเนินงานรวมถึงสถานที่ตั้งขององค์กรนั้นๆด้วยนะคะประกอบด้วยอะไรบ้างลูกค้านะคะหรือว่าในกรณีที่เป็นภาครัฐก็จะเป็นประชาชนหรือว่าผู้รับบริการขององค์กรนั้นๆนะคะคู่แข่งและแน่นอนว่าผู้ขายปัจจัยการผลิต3ตัวนี้ให้จำไว้เลยนะคะว่าเป็นการอธิบายคร่าวๆนะคะว่าสภาพแวดล้อมภายนอกเฉพาะเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างแต่ทั้งนี้เนี่ยบริบทก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะคะขึ้นอยู่กับลักษณะขององค์กรในแต่ละองค์กรด้วยนะคะต่อไปนะคะคืออิทธิพลของสภาพแวดล้อมภายนอกเฉพาะกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะคะแน่นอนว่าสภาพแวดล้อมภายนอกเฉพาะนะคะมีอิทธิพลต่อการปรับเปลี่ยนหรือว่าการดำเนินกลยุทธ์ขององค์กรนะคะที่จะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายนอกเฉพาะที่อาจารย์ได้อธิบายไปแล้วเนาะและในที่นี้ก็รวมไปถึงการจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วยนะคะที่ต้องเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายนอกเฉพาะที่เปลี่ยนแปลงไปต่อไปนะคะเรามาดูการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การบ้างว่ามีกระบวนการอะไรบ้างนะคะอันแรกเลยนะคะต้องรวบรวมข้อมูลปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะคะพิจารณาความเกี่ยวข้องใจต่างพิจารณาผลกระทบของปัจจัยต่างๆนะคะและวิเคราะห์จัดหมวดหมู่รวมถึงในขั้นตอนสุดท้ายคือการคาดการสิ่งที่เป็นไปได้นะคะเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่ากระบวนการการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกนะคะนักศึกษาก็จะเห็นว่านะคะในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรนะคะไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมภายนอกทั่วไปหรือว่าสภาพแวดล้อมภายนอกเฉพาะนะคะมีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะกับองค์กรเพราะในปัจจุบันนะคะเราไม่สามารถปฏิเสธแนวคิดที่ว่าองค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนเนี่ยไม่สามารถดำรงอยู่โดยต่อต้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้เนาะเมื่อสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการเมืองสังคมหรือว่าผู้รับบริการเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะคะองค์กรต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องทันแล้วก็รวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วยนะคะเพื่อรักษาศักยภาพในการแข่งขันรักษาประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กรในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ก็เช่นกันนะคะจำเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้วยนะคะเพราะถือว่าเป็นหนึ่งในกลไกที่สำคัญขององค์กรค่ะตอนที่3การจัดการทรัพยากรมนุษย์

กับสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีสภาพแวดล้อมภายในองค์การกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์สิ่งที่ทำให้สภาพแวดล้อมภายนอกนะคะกับภายในองค์การเนี่ยแตกต่างกันนะคะคือความสามารถขององค์การในการควบคุมสภาพแวดล้อมนั้นๆ นักศึกษาต้องจำไว้เลยนะคะว่าสภาพแวดล้อมภายนอกกับภายในเนี่ยมีความแตกต่างกันด้วยเหตุผลที่ว่านะคะเราไม่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมภายนอกได้แต่ในทางกลับกันนะคะองค์กรสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมภายในได้นั่นเองทีนี้เรามาดูความแตกต่างนะคะของสภาพแวดล้อมภายในในบริบทของเอกชนและก็ภาครัฐนะคะถ้าเป็นสภาพแวดล้อมภายในในด้านของเอกชนก็ยกตัวอย่างเช่นเนาะด้านการเงินการตลาดนะคะการผลิตการบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือว่าการจัดการและการวิจัยและพัฒนานะคะในทางกลับกันเนาะถ้าเป็นภาครัฐนะคะสภาพแวดล้อมภายในนะคะยกตัวอย่างเช่นบทบาทหน้าที่นะคะลักษณะงานที่ดำเนินการของส่วนราชการนะคะวัตถุประสงค์เป้าหมายนโยบายแผนกลยุทธ์นะคะภาพลักษณ์องค์กรหรือว่าระบบบริหารกระบวนการดำเนินงานวิทยาการและเทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงานต่างๆโครงสร้างองค์กรและวัฒนธรรมองค์กรจริงๆในคำจำกัดความของสภาพแวดล้อมภายในเนี่ยมันก็คล้ายๆกันแหละเนาะทั้งภาครัฐและเอกชนเพียงแต่ว่าในการบริหารงานบางครั้งภาครัฐเนี่ยเราไม่ได้แสวงหากำไรนะคะเพราะเรามุ่งเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักจึงมีบริบทของสภาพแวดล้อมภายในที่แตกต่างกันไปบ้างเล็กน้อยต่อไปนะคะเรามาดูการประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์การกันบ้างนะคะซึ่งในการประเมินสภาพแวดล้อมภายในเนี่ยก็สามารถจำแนกได้เป็น2ประเภทนะคะคือการประเมินสภาพแวดล้อมองค์การนะคะและก็การประเมินศักยภาพในการแข่งขันอันนี้นักศึกษาต้องจำไว้เลยนะคะถ้าพูดถึงการประเมินสภาพแวดล้อมเน้นว่าภายในองค์การเนี่ยแยกเป็น2หัวข้อย่อยคือการประเมินสถานะองค์การและประเมินศักยภาพในการแข่งขันนะคะมาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงการประเมินสถานะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการประเมินกลยุทธ์องค์การนะคะการระบุความสามารถและข้อจำกัดขององค์การรวมถึงการประเมินสถานภาพโดยรวมขององค์การด้วยส่วนการประเมินศักยภาพหรือว่าความสามารถในการแข่งขันขององค์การเนี่ยถ้าเป็นเอกชนเนาะเขาก็จะดูว่าด้านการเงินการตลาดการผลิตบุคลากรหรือแม้แต่ในด้านของการบริการและการวิจัยและพัฒนาเนี่ยเป็นยังไงนะคะส่วนบริบทของภาครัฐก็เช่นอำนาจหน้าที่นะคะนโยบายเป้าหมายวัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ชาติหรือแม้แต่ระบบการดำเนินงานในแต่ละปัจจัยเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันก็คือองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมภายในในแต่ละบริบทของภาครัฐและเอกชนนั่นเองต่อมานะคะเรามาดูถึงผลกระทบของสภาพแวดล้อมภายในองค์การที่มีผลต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะคะคืออะไรบ้างนะคะในการวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของสภาพแวดล้อมภายในองค์การเนี่ยเราสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เรียกว่า ESWP นะคะหรือ Environmental Strength and Weakness Profile นะคะมาใช้ในการวิเคราะห์เขาเรียกว่าสภาพแวดล้อมภายในองค์การที่มีผลต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะคะตรงนี้คือการวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งขององค์การนั่นเองเรามาดูตัวอย่างกันนะคะในการวิเคราะห์เนี่ยเราจะต้องทำยังไงบ้างเช่นเราต้องการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในยกมา1ปัจจัยก็ได้คือเช่นด้านการเงินนะคะจริงๆมันมีอีกหลายปัจจัยเลยแต่เรายกมาแค่ด้านเดียวเป็นตัวอย่างให้ดูเนาะถ้าเป็นด้านการเงินนะคะเราอยากจะรู้ว่ามันมีผลอย่างไรบ้างต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะคะเราก็ต้องมาดูว่าจุดอ่อนคืออะไรและจุดแข็งคืออะไรนะคะในด้านของจุดอ่อนเนี่ยถ้าองค์การมีฐานะทางการเงินที่อ่อนแอย่อมมีผลให้มีทรัพยากรหรือว่าเม็ดเงินในการอัดฉีดดำเนินกลยุทธ์ต่างๆเนี่ยไม่เพียงพอการดำเนินนโยบายหรือกิจกรรมของหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ก็เช่นกันนะคะย่อมติดขัดในขณะเดียวกันถ้าด้านการเงินเนี่ยเมื่อวิเคราะห์แล้วเป็นจุดแข็งนะคะคือองค์กรมีฐานะทางการเงินที่เข้มแข็งเนี่ยผลก็คือนะคะมีทรัพยากรที่เพียงพอมีเงินหมุนเวียนที่เพียงพอนะคะการดำเนินกลยุทธ์หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยก็ย่อมเพียงพอและทำได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างนะจริงๆในเรื่องของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเนี่ยถ้าจะทำจริงๆนะคะต้องวิเคราะห์ให้รอบด้านนะคะเราไม่สามารถวิเคราะห์เพียง

จัยใดปัจจัยหนึ่งได้นะคะเพราะอย่างนั้นเนี่ยก็จะทำให้การคาดการหรือการวางกลยุทธ์นั้นผิดพลาดนะคะการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือเอกชนก็ต้องทำให้ครอบคลุมและรอบด้านมองให้กว้างในทุกๆปัจจัยค่ะตอนที่4การจัดการทรัพยากรมนุษย์กับสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีในตอนนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันว่าคำว่าเทคโนโลยีที่เราได้ยินบ่อยๆในโลกของมนุษย์ยุคปัจจุบันเนี่ยเมื่อเชื่อมโยงเข้ามาเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์แล้วสามารถอธิบายเป็นความหมายว่าอะไรนะคะเทคโนโลยีในที่นี้นะคะคือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะที่มนุษย์พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยในการทำงานและแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะเทคโนโลยีสามารถเป็นได้ทั้งซอฟต์แวร์กระบวนการฮาร์ดแวร์หรือเครื่องมือนะคะหลายคนอาจจะคิดคุ้นหูเนาะว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นได้แต่คอมพิวเตอร์หรือว่าแกดเจ็ตหรืออุปกรณ์ใหม่ๆเช่นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะคะอันนี้ก็เป็นตัวเพียงแค่ตัวอย่างหนึ่งของเทคโนโลยีเท่านั้นนะคะจริงๆเทคโนโลยีเนี่ยหมายถึงกระบวนการทำงานหรือว่ากระบวนการที่ผลิตซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ได้ด้วยเนาะเทคโนโลยีเนี่ยกว้างมากนะคะแล้วก็มีผลที่สำคัญมากๆต่อทั้งองค์การต่อทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และต่อทั้งชีวิตของมนุษย์ทุกคนในยุคปัจจุบันนะคะต่อมานะคะเรามาดูทัศนะนะคะของนักวิชาการนะคะที่ได้จำแนกประเภทของเทคโนโลยีออกเป็น3ลักษณะด้วยกันนะคะอันแรกอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วเนาะเทคโนโลยีในลักษณะที่เป็นกระบวนการนะคะอันที่2ก็คือในลักษณะของผลผลิตและอันที่3นะคะคือเทคโนโลยีในลักษณะของผสมนะคะคำว่าผสมตรงนี้เนี่ยก็คือการผสมผสานระหว่าง process หรือที่เรียกว่าเป็นกระบวนการและผลผลิตหรือว่า products นะคะยกตัวอย่างเช่นก็คือคอมพิวเตอร์นี่แหละคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งโน้ตบุ๊กเครื่องหนึ่งเนี่ยมีทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์นะคะคอมพิวเตอร์เฉยๆถ้ามีแต่กรอบมันก็เป็นพลาสติกถูกไหมคะถ้าไม่มีโปรแกรมก็ใช้งานไม่ได้โทรศัพท์มือถือก็เหมือนกันนะคะโทรศัพท์มือถือที่สำคัญที่สุดจะต้องมีเขาเรียกว่าโปรแกรมไม่ว่าจะเป็น iPhone ที่มี iOS หรือว่า Samsung ที่เป็น Android นะคะระบบปฏิบัติการเหล่านี้เนี่ยคือกระบวนการในการทำงานของเทคโนโลยีนะคะที่ประกอบกับตัวแกดเจ็ตแล้วทำให้มันเกิดเขาเรียกว่าเทคโนโลยีใหม่ๆในโลกมนุษย์ขึ้นมานะคะเราจะเห็นได้ว่าคำว่าเทคโนโลยีเนี่ยถ้าเราลองมองให้กว้างให้ลึกเนาะมันมีประโยชน์กับการใช้ชีวิตของมนุษย์ของเรามากขึ้นนะคะวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยทำให้การบริหารจัดการในทุกๆด้านนะคะรวมไปถึงในด้านของการจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นนะคะมีโปรแกรมต่างๆที่เข้ามาช่วยนักทรัพยากรมนุษย์เนี่ยในการตัดสินใจและเทคโนโลยีเหล่านั้นนะคะก็มีความสำคัญมากๆนะเดี๋ยวในหน่วยต่อไปนะคะเราก็อาจจะได้เรียนกันค่ะตอนที่5การจัดการทรัพยากรมนุษย์กับสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีเทคโนโลยีดิจิตอลกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในโลกยุคปัจจุบันนะคะนักศึกษาได้ยินตามข่าวไม่ว่าผ่านโซเชียลมีเดียหรือว่าผ่านสื่อออนไลน์เนี่ยเราก็จะได้ยินเขาพูดกันเสมอว่า Thailand 4.0 หรือว่าเรากำลังจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปสู่ยุค 4.0 คำว่า 4.0 ในที่นี้เนี่ยหมายถึงอะไรนะคะเรามาดูกันการพัฒนาหรือว่าวิวัฒนาการของเทคโนโลยีดิจิตอลเน้นนะว่าเป็นเทคโนโลยีดิจิตอลในปัจจุบันนะคะแบ่งออกเป็น4ช่วงด้วยกันนะคะคือช่วงแรกดิจิตอล 1.0 นะคะเป็นยุคของอินเทอร์เน็ตหรือเรียกได้ว่าเป็นยุคบุกเบิกนะคะของการทำกิจกรรมออนไลน์ยกตัวอย่างนะคะเช่นอีเมลที่เราส่งอีเมลกันเนี่ยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้นะคะถือเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญนะคะของยุคดิจิตอลรุ่นบุกเบิกนะคะหรือว่าดิจิตอล 1.0ต่อมานะคะเมื่อขยับขึ้นมาอีกหนึ่งขั้นนะคะของพัฒนาการเทคโนโลยีดิจิตอลนะคะก็จะเป็นดิจิตอลยุค 2.0 นะคะหรือว่ายุคสื่อสังคมออนไลน์หรือว่าโซเชียลมีเดียนั่นเองในยุคนี้นะคะผู้บริโภคเนี่ยก็จะเริ่มสร้างนะคะเครือข่ายเพื่อการสื่อสารไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะ Instagram หรือว่า Twitter เนี่ยเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสื่อสังคมออนไลน์นะคะที่ช่วยให้มนุษย์เนี่ยสามารถติดต่อกันรวดเร็วแล้วก็ไร้พรมแดนขยายขอบเขตศักยภาพในการติดต่อไปไกลกว่าอีเมลแอดเดรสมากๆนะคะตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นดิจิตอลยุคที่2นะคะต่อมาเป็นดิจิตอลยุค 3.0 นะคะก็จะเป็นแอปพลิเคชันแอนด์บิ๊กดาต้า

นะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นยุคของข้อมูลนะคะหรือว่า data application นะคะสมาร์ทโฟนต่างๆก็ได้รับการผลิตขึ้นมานะคะเพื่อให้เขาเรียกว่าสร้างความสะดวกสบายให้แก่ผู้บริโภคหลายคนอาจจะงงนะว่า Big Data คืออะไรนะคะ Big Data ตรงนี้เนี่ยคือข้อมูลจำนวนมากมายมหาศาลนะคะที่ถูกประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะคะในโลกยุคใหม่เพื่อใช้ในการคิดวิเคราะห์หรือว่าคาดการประมวลผลต่างๆนะตรงนี้เนี่ยมันก็จะขยายขอบเขตการตัดสินใจของมนุษย์เนี่ยให้ก้าวไกลไปอีกนะคะตรงนี้ก็คือ Big Data นะทีนี้มาถึงจุดขายของเราแล้วนะคะคือดิจิตอล 4.0 นั่นเองยุค 4.0 หรือว่ายุคที่เรากำลังจะก้าวไปเนี่ย Thailand 4.0 คืออะไรตรงนี้เนี่ยดิจิตอล 4.0 เนี่ยเป็นยุคของเขาเรียกว่ายุคดิจิตอลที่ลดบทบาทของมนุษย์ลงนะคะเพื่อเพิ่มความฉลาดให้กับเทคโนโลยีหลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะคะตรงนี้เนี่ยในยุคนี้เนี่ยมีคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาให้มีความคิดคล้ายคลึงกับมนุษย์สามารถประมวลผลและตัดสินใจทำงานบางอย่างได้ทดแทนมนุษย์นะคะตรงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นการท้าทายศักยภาพมนุษย์ที่สำคัญมากเลยเนาะให้จำเอาไว้นะคะว่าปัจจุบันเราอยู่ในยุคดิจิตอล 4.0 นะคะหรือว่ายุคที่เป็นดิจิตอลที่มีปัญญาประดิษฐ์นั่นเองต่อไปนะคะเรามาดูรูปแบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในปรับเปลี่ยนอะไรบ้างนะคะในข้อแรกเลยในส่วนของการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิตอลเนาะก็ต้องมีการสร้างแรงจูงใจนะคะมีการพัฒนาคุณภาพเครื่องมือนะคะในการสรรหาบุคลากรและการมีการประเมินผู้สมัครงานให้สอดคล้องกับยุคดิจิตอลด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นในอดีตถ้าหน่วย HR นะอยากจะรับสมัครคนมาทำงานนะคะก็ต้องออกจดหมายติดประกาศนะคะแต่ปัจจุบันเรามีสื่อสังคมออนไลน์เรามีโซเชียลมีเดียนะคะเรามี YouTube มี Facebook ก็สามารถที่จะประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์เหล่านี้เนี่ยเพื่อเชิญชวนคนให้มาสมัครงานกับเรานะคะถือเป็นการสรรหาเชิงรุกที่สอดคล้องกับโลกในยุค 4.0 หรือว่าโลกยุคดิจิตอลของเรานะคะอีกข้อนึงคือการบริหารและการสร้างเสริมเครือข่ายทางสังคมคำว่าเครือข่ายทางสังคมตรงนี้เนี่ยเราหมายถึงพนักงานในองค์กรหรือว่าบุคลากรในองค์กรเนี่ยเขาก็มีเครือข่ายกันอยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าเราสามารถที่จะขยายขอบข่ายของเครือข่ายเหล่านี้เนี่ยผ่านโซเชียลมีเดียได้เชิญชวนให้คนมาสมัครงานผ่านเครือข่ายของพนักงานเนี่ยผ่านโซเชียลมีเดียนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าการเสริมสร้างเครือข่ายทางสังคมที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิตอลนะคะต่อมาคือกลยุทธ์การรักษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะการทำรงรักษาเนี่ยสำคัญมากๆเนาะนอกเหนือจากการสรรหาเราต้องทำรงรักษาด้วยนะคะคนดีคนเก่งคนมีความสามารถเราจะต้องเลี้ยงเขาไว้ในองค์กรของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนทีนี้เรามาดูว่าขั้นตอนหรือกลยุทธ์ตัวอย่างเนาะในการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยเพื่อช่วยในการเขาเรียกว่าทำงานของหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์เนี่ยคืออะไรนะคะตรงนี้เนี่ยอาจารย์ยกตัวอย่างเนาะโปรแกรมที่ชื่อว่า Human Resource Software นะคะหรือว่า SAP ตรงนี้เนี่ยมันก็คือโปรแกรมประมวลผลนั่นแหละSuccess Factor นะคะที่เข้ามาช่วยประมวลผลในการทำงานจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีความง่ายคล่องตัวและรวดเร็วในการตัดสินใจมากขึ้นนั่นเองนะคะนักศึกษาก็จะเห็นได้ว่าในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในทุกๆขั้นตอนในทุกๆกิจกรรมเนี่ยเราสามารถที่จะนำเอาประโยชน์ของเทคโนโลยีทั้งในลักษณะที่เป็นกระบวนการทั้งในลักษณะที่เป็นฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์เนี่ยมาประยุกต์ใช้เพื่อให้งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์งานทำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์งานสรรหาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยมีประสิทธิภาพและก็ก้าวทันโลกได้มากขึ้นค่ะตอนที่6การจัดการทรัพยากรมนุษย์กับสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐในการเปลี่ยนสู่ยุคดิจิตอลปัจจุบันนะคะเราอยู่ในยุค Thailand 4.0 นะคะคำนี้นักศึกษาคุ้นหูกันดีนะคะแน่นอนว่าองค์การภาครัฐของไทยเนาะไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางส่วนภูมิภาคหรือว่าส่วนท้องถิ่นเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ายุคเข้าสมัยนะคะก้าวทันกับโลกยุคดิจิตอลทีนี้หน่วยงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่อยู่ในองค์กรภาครัฐในทุกๆภาคส่วนเนี่ยเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนด้านไหนบ้างอย่างไรบ้างนะคะมาดูกันเนาะสำนักงานนะคะคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเนาะ
ได้อธิบายว่าทักษะความเข้าใจนะคะและเทคโนโลยีดิจิตอลที่จำเป็นเนี่ยของบุคลากรภาครัฐนะคะแบ่งออกเป็น9ด้านด้วยกันด้านแรกนะคะด้านที่1คือด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์นะคะตรงนี้เนี่ยก็คือการใช้งานฮาร์ดแวร์ระบบปฏิบัติการจัดการข้อมูลต่างๆนะคะให้เป็นโปรแกรม Microsoft Word ต่างๆนะคะ2เลยคือการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็การใช้งานเว็บเบราว์เซอร์เช่น Google นะคะในการสืบค้นข้อมูล3นะคะคือด้านการใช้งานบัญชีรายชื่อบุคคลนะคะในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลอย่าลืมว่าเทคโนโลยีก็เหมือนเหรียญ2ด้านนะคะมีประโยชน์ก็ย่อมมีโทษข้อดีของเทคโนโลยีคือความรวดเร็วการขยายศักยภาพของมนุษย์ใช่ไหมแต่ว่าเราก็ต้องมีประเด็นในเรื่องของ Cyber Security หรือความปลอดภัยในสิทธิส่วนบุคคลหรือข้อมูลส่วนบุคคลทางไซเบอร์ด้วยที่ต้องพิจารณานะคะต่อไปนะคะด้านที่4คือด้านการใช้งานโปรแกรมประมวลผลการจัดการงานเอกสารต่างๆตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการจัดเก็บเอกสารโดยใช้โปรแกรมนะคะเข้ามาช่วยทำให้การสืบค้นเมื่อเราต้องการข้อมูลต่างๆภายในองค์กรการสร้างฐานข้อมูลต่างๆเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นต่อมาด้านที่5นะคะด้านการใช้โปรแกรมตารางคำนวณการจัดการแผ่นงานจัดแถวคอลัมน์ต่างๆเช่น Excel นะคะตรงนี้ก็คือฝึกให้บุคลากรเนี่ยรู้ว่าเราจะต้องจัดการกับข้อมูลอย่างไรนั่นเองส่วนต่อมานะคะเป็นด้านการใช้งานโปรแกรมนำเสนอไม่ว่าจะเป็น PowerPoint หรือโปรแกรมตัดต่ออื่นๆนะคะใช้เทคโนโลยีในการนำเสนองานให้น่าสนใจมากขึ้นนะคะด้านที่7ด้านการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์อันนี้สำคัญมากๆนะคะแนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย์แนวใหม่เนี่ยส่งเสริมมากๆนะคะให้คนทำงานเป็นทีมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์นะคะ work from home นะหลายคนอยู่บ้านก็ทำงานด้วยกันได้การรักษาจิตวิญญาณ team spirit ภายใต้การทำงานร่วมกันขององค์กรแบบออนไลน์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในความท้าทายนะคะที่หน่วยงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐนะต้องก้าวข้ามขีดจำกัดตรงนี้ไปได้นะคะด้านที่8คือด้านการใช้งานสื่อดิจิตอลต่างๆนะคะคือในการทำงานเนี่ยโลกยุคดิจิตอลเนาะเราไม่สามารถปฏิเสธการใช้งานสื่อดิจิตอลได้นะคะดังนั้นด้านนี้เนี่ยก็เป็นอีกด้านหนึ่งนะคะที่มีความสำคัญมากๆนะคะในการทำงานนะคะส่วนอีกด้านนึงเลยนะคะก็คือขอโทษค่ะในอีกด้านนึงเลยนะคะคือด้านการใช้ดิจิตอลเพื่อความมั่นคงปลอดภัยและการจัดการข้อมูลจากภัยคุกคามอย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วเนาะไซเบอร์ซีเคียวริตี้เป็นเรื่องสำคัญและเป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่เราต้องให้ความสำคัญนอกเหนือไปจากการนำประโยชน์ของเทคโนโลยีมาใช้ต่อไปนะคะเราก็มาดูคุณลักษณะที่จำเป็นนะคะของบุคลากรในภาครัฐไทยในยุคดิจิตอลแบ่งออกเป็น3ด้านด้วยกันนะคะทักษะที่เกี่ยวข้องกับภารกิจเชิงกลยุทธ์และเชิงนวัตกรรมนะคะทักษะที่เกี่ยวข้องกับภารกิจก็เช่นความสามารถในการทำงานท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะทักษะเกินเชิงกลยุทธ์ก็เช่นความสามารถในการตัดสินใจการโน้มน้าวจูงใจเพื่อนร่วมงานการเขาเรียกว่าทำงานเป็นทีมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานด้วยกันอันนี้เป็นอีกหนึ่งทักษะเชิงกลยุทธ์ที่ AI ทำไม่ได้แต่มนุษย์ทำได้นะคะอันต่อมาคือทักษะเชิงนวัตกรรมคือการคิดสร้างสรรค์วิเคราะห์สิ่งใหม่ที่จะทำให้องค์กรเนี่ยมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานมากขึ้นนะคะเหล่านี้ที่กล่าวมาก็คือทักษะที่จะทำให้บุคลากรภาครัฐเนี่ยก้าวสู่ยุคดิจิตอลได้อย่างเข้มแข็งและสมกับคำว่า Thailand 4.0 ค่ะ

สวัสดีนะครับนักศึกษาวันนี้มาพบกับรายการเพื่อการศึกษาชุดวิชา41341กฎหมายวิธีสบัญญัติ1นะครับซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องภาระการพิสูจน์การนำพยานหลักฐานมาสืบในประเด็นข้อพิพาทก่อนหรือหลังทีนี้เรามาดูตอนที่1นะ

ครับประเด็นภาระการพิสูจน์ภาระการพิสูจน์นะครับเราจะต้องมาศึกษาถึงความหมายและความสำคัญของภาระการพิสูจน์ว่าคืออะไรทีนี้เราจะทราบได้ยังไงครับว่าอะไรคือภาระการพิสูจน์ก่อนอื่นผมให้นักศึกษาเปิดดูที่ตัวบทนะครับมาตรา 84/1 นะครับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนักศึกษาจะเห็นว่าบทบัญญัติดังกล่าวเนี่ยครับเขาบัญญัติว่าคู่ความฝ่ายใดครับกล่าวอ้างข้อเท็จจริงเพื่อสนับสนุนคำคู่ความของตนให้คู่ความฝ่ายนั้นนะครับมีภาระนะครับการพิสูจน์ข้อเท็จจริงนะครับอันนี้ก็คือหน้าที่นะครับของคู่ความเนี่ยแหละครับในการนำพยานหลักฐานมาพิสูจน์ข้อเท็จจริงต่อศาลครับให้ศาลตามที่โจทหรือจำเลยเนี่ยครับที่เป็นฝ่ายกล่าวอ้างนะครับไว้ในคำคู่ความก็คือว่าศาลเขาก็จะมาพิจารณาครับว่าคำคู่ความของโจทและจำเลยเนี่ยที่มาต่อสู้กันในศาลเนี่ยครับใครนะครับที่มีภาระการพิสูจน์บ้างและมีประเด็นข้อพิพาทอย่างไรนะครับทีนี้เรามาดูต่อมานะครับถึงนะครับความสำคัญความสำคัญนะครับของการที่มีภาระการพิสูจน์คืออะไรนะครับหนึ่งก็คือการกำหนดภาระการพิสูจน์ครับแน่นอนครับว่าเมื่อเราวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริงในคดีครับเราคงไม่ทราบหรอกครับว่าใครเป็นผู้กระทำความผิดหรือใครที่เป็นจะต้องถูกฟ้องดำเนินคดีหรือจะต้องเสียหายนะครับหรือต้องเสียค่าเสียหายอย่างไรกรณีดังกล่าวเนี่ยครับจะต้องนำพยานหลักฐานนะครับที่นะครับมีอยู่เนี่ยเข้ามาในสำนวนจำไว้นะครับพยานหลักฐานนะครับที่นำมาเป็นภาระการพิสูจน์เนี่ยครับจะต้องอยู่ในสำนวนคดีเท่านั้นนะครับทีนี้กฎหมายครับเขาก็ระบุว่าเว้นแต่นะครับ1ก็คือข้อเท็จจริงที่รู้กันอยู่ทั่วไปนะครับ2ก็คือข้อเท็จจริงซึ่งไม่อาจโต้แย้งได้นะครับและ3ก็คือข้อเท็จจริงที่คู่ความรับหรือถือว่ารับกันแล้วในศาลอันนี้จะอยู่ที่มาตรา84มาตรา84จะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่เราจะศึกษาในเรื่องของพยานหลักฐานกันทีนี้ต่อมานะครับต่อมาเราจะพูดถึงการคัดค้านการกำหนดภาระการพิสูจน์ครับคืออะไรนะครับแน่นอนครับเมื่อมีการกำหนดประเด็นข้อพิพาทแล้วนะครับในวันชี้สองสถานศาลจะมีการกำหนดภาระการพิสูจน์ครับว่าใครที่มีภาระการพิสูจน์ก่อนหรือหลังกันทีนี้กฎหมายเขาก็ระบุครับนะครับว่าถ้านะครับโจทย์หรือจำเลยเนี่ยครับที่เห็นว่าคดีดังกล่าวเนี่ยไม่ยุตินะครับศาลก็กำหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทแล้วก็มีภาระการพิสูจน์ตามมานะครับเมื่อมีการกำหนดภาระการพิสูจน์ตามมาแล้วถ้าไม่เห็นด้วยกฎหมายบอกให้คัดค้านครับซึ่งการคัดค้านเนี่ยครับอยู่ที่มาตรา183วรรค3นักศึกษาโฟกัสไปที่มาตรา183วรรค3นะครับเขาจะเขียนว่าคู่ความครับมีสิทธิ์คัดค้านว่าหน้าที่นะครับนำสืบที่ศาลกำหนดไว้นั้นไม่ถูกต้องโดยแถลงด้วยวาจาต่อศาลในขณะนั้นหรือยื่นคำร้องต่อศาลภายใน7วันนะครับนับแต่วันที่ศาลกำหนดนะครับและอีกมาตรานึงที่เกี่ยวข้องก็คือมาตรา183ทวิวรรค2นะครับก็คือแต่คู่ความที่ไม่มาศาลนั้นนะครับไม่มีสิทธิ์คัดค้านนะครับว่าหน้าที่นำสืบที่ศาลกำหนดไว้นั้นไม่ถูกต้องเว้นแต่กรณีที่ไม่สามารถมาศาลในวันชี้สองสถานได้นะครับเพราะเหตุจำเป็นที่ไม่อาจก้าวล่วงได้นะครับอันเพราะฉะนั้นการคัดค้านการกำหนดภาระการพิสูจน์นะครับนักศึกษาจะต้องไปดูมาตรา183วรรค3และมาตรา183ทวินะครับวรรค2นะครับประกอบกันทีนี้ต่อมาครับเราจะพูดถึงหลักเกณฑ์การกำหนดภาระการพิสูจน์ละนะครับหลักเนี้ยครับนักศึกษาต้องจำเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าในหลายๆเทอมนะครับก็มีการนำมาเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับที่ให้นักศึกษาเนี่ยได้ทดสอบกันผมขอพูดอย่างนี้ครับก่อนที่นักศึกษาจะศึกษาเรื่องภาระการพิสูจน์นักศึกษาต้องเข้าใจก่อนว่าโจทฟ้องจำเลยให้การอย่างไรนะครับซึ่งให้ไปดูมาตรา172นะครับเราจะพูดถึงคำฟ้องครับว่าจะต้องแสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหานะครับและคำขอบังคับข้ออ้างที่เป็นหลักแห่งข้อหาเราก็ค่อยมาดูว่าจำเลยเนี่ยครับให้การชัดแจ้งไหมยอมรับหรือปฏิเสธนะครับรวมทั้งเหตุการปฏิเสธนั้นหรือเปล่าตามมาตรา177ทีนี้พอเราดูทั้ง2อันประกอบกันแล้วเนี่ยครับมันจะเกิดเป็นประเด็นข้อพิพาทครับว่าถ้าอันไหน

ที่จำเลยไม่ยอมรับนะครับไม่ยอมรับนะครับก็คือปฏิเสธนั่นเองนะครับจะกลายเป็นประเด็นข้อพิพาทและมีภาระการพิสูจน์ตามมาซึ่งในหลายเทอมที่ผ่านมาครับนักศึกษาเนี่ยครับกำหนดภาระการพิสูจน์หรือกำหนดประเด็นข้อพิพาทเนี่ยมีการที่ผสมกันนะครับผสมกันโดยที่ไม่ได้มีการชี้ชัดว่าในข้อเท็จจริงดังกล่าวเนี่ยมีประเด็นและภาระการพิสูจน์อะไรบ้างก็เลยกลายเป็นปัญหานะครับเป็นปัญหาในการตรวจให้คะแนนพอสมควรทีนี้อันที่2ครับเป็นเรื่องภาระการพิสูจน์กรณีมีข้อสันนิษฐานอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจครับแต่บางครั้งผู้ที่นำมาทดสอบเราอาจจะเห็นว่ายากเกินไปนะครับแต่ยังไงก็ต้องจำนะครับว่ากรณีใดบ้างนะครับที่มีข้อสันนิษฐานของกฎหมายซึ่งการมีข้อสันนิษฐานดังกล่าวเนี่ยครับจะผลักภาระการพิสูจน์เนี่ยไปให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งนะครับมีอะไรบ้างทีนี้เรามาดูทีละคดีกันนะครับนะครับคดีนิติกรรมสัญญาและเอกเทศสัญญานะครับอย่างประเด็นแรกนะครับอย่างประเด็นแรกประเด็นข้อพิพาทว่าโจทย์มีอำนาจฟ้องหรือไม่นะครับโจทย์มีอำนาจไม่อันนี้นะครับให้จำเป็นพิเศษนะครับจำเป็นพิเศษเพราะว่าอะไรครับกรณีโจทย์มีอำนาจฟ้องหรือไม่เนี่ยสามารถเป็นได้ทั้งปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมายนะครับซึ่งเป็นปัญหาข้อเท็จจริงเนี่ยจะต้องมีการกำหนดภาระการพิสูจน์และกำหนดประเด็นข้อพิพาทครับแต่ถ้าเป็นปัญหาข้อกฎหมายศาลอาจจะวินิจฉัยได้เองนะครับเพราะฉะนั้นส่วนนี้จะต้องดูเป็นพิเศษนะครับดูเป็นพิเศษทีนี้ในกรณีที่เป็นปัญหาข้อเท็จจริงนะครับแน่นอนครับเวลาที่โจทย์นะครับมาฟ้องคดีโจทย์ก็จะต้องคิดอยู่แล้วครับว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยโจทย์มีอำนาจฟ้องถ้าจำเลยเนี่ยกล่าวอ้างว่าโจทย์ไม่มีอำนาจฟ้องนะครับโจทย์จะต้องมีภาระการพิสูจน์ครับส่วนประเด็นต่อมาประเด็นพิพาทว่าจำเลยเป็นหนี้โจทย์ตามฟ้องหรือไม่นะครับโจทย์เป็นฝ่ายกล่าวอ้างครับซึ่งกรณีดังกล่าวนะครับโจทย์ก็เป็นภาระการพิสูจน์กรณีที่3ครับประเด็นข้อพิพาทว่าเอกสารตามนิติกรรมสัญญาที่โจทย์นำมาฟ้องเนี่ยเป็นเอกสารปลอมหรือเปล่านะครับซึ่งแน่นอนครับเวลาที่โจทย์มาฟ้องคดีครับโจทย์ก็ต้องกล่าวอ้างอยู่แล้วครับว่าเอกสารที่เขานำมาฟ้องเป็นของจริงนะครับเป็นของจริงแต่การที่จำเลยเนี่ยครับต่อสู้ว่าเอกสารน่ะไม่แท้จริงหรือปลอมนะครับกรณีดังกล่าวเนี่ยโจทย์ต้องมีภาระการพิสูจน์นะครับพิสูจน์ว่าเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารที่แท้จริงนั่นเองนะครับและกรณีที่4ครับเป็นประเด็นข้อพิพาทว่านี่ตามนิติกรรมสัญญาเนี่ยเป็นโมฆะโมคิยะหรือไม่สมบูรณ์นะครับอันนี้นะครับแตกต่างนิดนึงให้จำเป็นพิเศษนะครับก็คือจำเลยเนี่ยให้การยอมรับครับว่ามีการทำสัญญากันเกิดขึ้นจริงนะครับแต่บอกว่าสัญญาดังกล่าวเนี่ยเป็นโมฆะเป็นโมคิยะหรือไม่สมบูรณ์แสดงว่าอะไรครับอันเนี้ยจำเลยเป็นการกล่าวอ้างข้อเท็จจริงขึ้นใหม่ละนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจำเลยต้องมีภาระการพิสูจน์นะครับซึ่งนะครับก็มีประเด็นหลายๆอันที่น่าสนใจผมจะยกตัวอย่างอย่างเช่นประเด็นข้อพิพาทว่าฟ้องโจทก์ขาดอายุความหรือไม่นะครับอันนี้น่าสนใจนะครับนักศึกษากาดอกจันไว้นะครับเพราะว่าหลายๆเทอมที่ผ่านมานะครับก็นำมาทดสอบความรู้นักศึกษากันนะครับทีนี้เราจะต้องมาดูครับว่าปกติแล้วเนี่ยครับการกำหนดประเด็นข้อพิพาทว่าโจทขาดอายุความหรือไม่เนี่ยปกติคดีโจทมาฟ้องครับโจทจะไม่พูดอยู่แล้วว่าคดีโจทอยู่ในอายุความครับแต่กรณีดังกล่าวเนี่ยเป็นกรณีที่จำเลยให้การต่อสู้ว่าคดีของโจทขาดอายุความนะครับทีนี้คนที่มีภาระการพิสูจน์คือใครครับก็คือคนที่นำคดีมาฟ้องนั่นเองเขาก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ครับว่าคดีที่เขามาฟ้องเนี่ยยังไม่ขาดอายุความนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จำเป็นพิเศษนะครับเช่นเดียวกันครับกับกรณีต่อไปนะครับเป็นประเด็นข้อพิพาทว่าโจทย์เสียหายหรือไม่เพียงใดนะครับอันนี้จะมีอยู่2ประเด็นนะครับแยกกันเวลาถามมาส่วนใหญ่นักศึกษาชอบเขียนมาเป็นประเด็นเดียวนะครับเป็นประเด็นเดียวแต่นะครับเวลาที่เราวินิจฉัยในเรื่องความเสียหายครับนักศึกษาจะต้องวินิจฉัย2กรณีด้วยกันนะครับ2กรณีด้วยกันก็คือ1นะครับโจทย์เสียหายหรือไม่กับ2โจทย์เสียหายเพียงใดนะครับซึ่งโจทย์เสียหายหรือไม่เนี่ยครับโจทย์จะต้องมีภาระการพิสูจน์นะครับว่าโจทย์เสียหายนะครับเสียหายจริงๆนะส่วนกรณีที่2ครับโจทย์เสียหายเพียงใดนะครับกรณีที่2เนี่ยถ้าโจทย์ไม่พิสูจน์นะครับศาลอาจกำหนดเองก็ได้นะครับอันนี้เป็นข้อยกเว้นอย่างหนึ่งในเรื่องภาระการพิสูจน์นะครับซึ่งนักศึกษาก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมกันเรื่องต่อไปครับเป็นกรณีคดีละเมิดนะครับคดีละเมิดเนี่ยครับก็มีอยู่3กรณีด้วยกันนะครับซึ่งหลักการจะคล้ายๆกับกรณีของนิติ

กรรมสัญญานะครับซึ่งผมแนะนำให้นักศึกษาไปดูให้ละเอียดนะครับอันนี้นะครับดูให้ละเอียดเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นกรณีที่จำเลยกระทำละเมิดต่อโจทย์หรือไม่นะครับหรือข้อพิพาทว่าฟ้องโจทก์ขาดอายุความหรือไม่นะครับอันนี้หลักเกณฑ์เดียวกันเลยครับเป็นคนละคดีกันนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องดูให้ดีนะครับกรณีคดีต่อไปครับคดีทรัพย์สินนะครับอันนี้อาจจะมีความสำคัญรองลงมานะครับรองลงมานะครับเป็นกรณีพิพาทกันว่านะครับที่ดินดังกล่าวเนี่ยครับหรือที่ดินที่มีนส.3เนี่ยครับมีการแย่งการครอบครองเมื่อใดนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาข้อเท็จจริงนะครับหรือกรณีดังกล่าวเนี่ยได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์หรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นการวินิจฉัยนะครับส่วนอันที่4เป็นคดีครอบครัวครับประเด็นที่น่าสนใจก็คืออย่างเช่นมีเหตุฟ้องหย่าจำเลยหรือไม่นะครับประเด็นข้อพิพาทว่าลายมือชื่อในหนังสือยินยอมของคู่สมรสเนี่ยเป็นลายมือชื่อของผู้ร้องหรือไม่นะครับอันที่5ครับคดีมรดกนะครับคดีมรดกอันนี้ไม่ค่อยมีความสำคัญเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังไงก็ต้องอ่านนิดนึงนะครับก็คือทรัพย์ที่โจทก์ฟ้องขอแบ่งมรดกเนี่ยครับเป็นทรัพย์มรดกหรือไม่นะครับและประเด็นข้อพิพาทว่าคดีโจทก์ขาดอายุความหรือไม่นะครับในกรณีของเรื่องขาดอายุความอะครับ

อันนี้อยู่ในมาตรา84ทับ1เช่นกันนะครับแต่อยู่ในส่วนต่อมานะครับจากกรณีแรกก็คือว่าแต่ถ้ามีข้อสันนิษฐานไว้ในกฎหมายหรือมีข้อสันนิษฐานที่ควรจะเป็นซึ่งปรากฏจากสภาพปกติธรรมดาของเหตุการณ์เป็นคุณแก่คู่ความฝ่ายใดคู่ความฝ่ายนั้นต้องพิสูจน์เพียงว่าตนได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขนะครับแห่งการที่ตนจะได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานนั้นครบถ้วนแล้วก็คืออะไรครับโดยปกติแล้วเนี่ยครับกฎหมายจะมีคำว่าข้อสันนิษฐานอยู่นะครับถ้าเราดูในประมวลแพ่งพาณิชย์เนี่ยเราจะเห็นคำว่าข้อสันนิษฐานปรากฏอยู่ในกฎหมายซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับทีละตัวอย่างแต่ก่อนอื่นเราต้องมาดูว่าข้อสันนิษฐานดังกล่าวเนี่ยครับมีกี่กรณีด้วยกันกรณีแรกครับเป็นข้อสันนิษฐานที่ทั้งสองฝ่ายมายันกันครับแต่ข้อสันนิษฐานเนี่ยเป็นคนละบทนะครับเป็นคนละบทโดยคู่ความฝ่ายหนึ่งเนี่ยครับได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานนะครับเด็ดขาดส่วนอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยครับได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานเบื้องต้นนะครับซึ่งอันเนี้ยต้องบังคับตามข้อสันนิษฐานเด็ดขาดนะครับจำไว้เลยนะครับคือความยากของกฎหมายพยานเนี่ยคือก็อยู่ที่การจำเนี่ยแหละครับว่านักศึกษาจำได้ไหมว่าข้อสันนิษฐานแต่ละเรื่องเนี่ยอะไรเป็นข้อสันนิษฐานเด็ดขาดอะไรเป็นข้อสันนิษฐานเบื้องต้นนะครับทีนี้ก็ต้องดูตามข้อสันนิษฐานเด็ดขาดครับเพราะเนื่องจากเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่อาจโต้แย้งได้ส่วนกรณีต่อไปนะครับกรณีที่สองนะครับเป็นข้อสันนิษฐานที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยครับอ้างมายันกันนั้นเป็นข้อสันนิษฐานเบื้องต้นคนละบทครับซึ่งคู่ความทั้งสองฝ่ายก็ได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานทั้งคู่นะครับและข้อสันนิษฐานเบื้องต้นดังกล่าวเนี่ยไม่ขัดแย้งกันนะครับไม่ขัดแย้งกันกรณีดังกล่าวเนี่ยครับสามารถนำมาใช้ได้นะครับนำมาใช้ได้ยกตัวอย่างอย่างเช่นอะไรนะครับในกรณีที่ดินมีโฉนดเนี่ยครับย่อมได้รับข้อสันนิษฐานว่าผู้มีชื่อในโฉนดเนี่ยเป็นเจ้าของนะครับเป็นเจ้าของการที่จำเลยกล่าวอ้างว่าจำเลยถือกรรมสิทธิ์นะครับที่ดินพิพาทแทนบุคคลอื่นเนี่ยจำเลยย่อมมีภาระการพิสูจน์หรือกรณีที่จำเลยซื้อสิ่งปลูกสร้างนะครับระหว่างสมรสกับโจทย์เนี่ยโจทย์ย่อมได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานนะครับตาม1474ถ้าจำเลยกล่าวอ้างว่าที่ดินพิพาทไม่ใช่สินสมรสจำเลยก็มีภาระการพิสูจน์นะครับกรณีที่3ครับกรณีที่3เป็นข้อสันนิษฐานที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยครับอ้างมายันกันเป็นคนละบทนะครับคนละบทเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขัดแย้งกันครับกรณีดังกล่าวนี้นะครับให้ใช้หลักทั่วไปนะครับให้ใช้หลักทั่วไปทีนี้ในเรื่องของข้อสันนิษฐานเนี่ยครับก็จะมีอยู่หลายกรณีด้วยกันนะครับเช่นนะครับในมาตรา6ถ้านักศึกษาสังเกตนะครับจะเห็นเขาว่าให้สันนิษฐานว่าบุคคลทุกคนกระทำการโดยสุจริตหรือมาตรา237วรรค1นะครับก็จะเห็นคำว่าท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้เพื่อระยะก่อนนั้นด้วยแล้วนะครับซึ่งจะเห็นว่าถ้อยคำในตัวบทเนี่ยครับจะมีคำว่าข้อสันนิษฐานซึ่งผมแนะนำให้จำนะครับมาตรา437นะครับเป็นหลักนะครับ437เป็นหลัก437เป็นมาตราที่สำคัญมากนะครับมากนะครับผมเน้นย้ำเลยว่ามากนะครับเพราะว่าเนื่องจากกรณีดังกล่าวเนี่ยครับเป็นกรณีที่เกี่ยวกับการละเมิดนะครับเพราะฉะนั้นบุคคลใดครอบครองหรือควบคุมยานพาหนะเนี่ยครับอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกลเนี่ยบุคคลนั้นจะต้องรับผิดชอบนะครับเพื่อความเสียหายอันเกิดแต่ยานพาหนะนั้นนะครับเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นเนี่ยเกิดแต่เหตุสุดวิสัยนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นข้อสันนิษฐานในเกี่ยวกับกรณีบุคคลที่ครอบครองหรือควบคุมยานพาหนะนั้นครับจะต้องรับผิดนั่นเองแต่ความข้อนี้ครับไม่ใช้ไปตลอดถึงบุคคลที่มีไว้ในครอบครองนะครับของตนซึ่งทรัพย์อันเป็นของเกิดอันตรายนะครับได้โดยสภาพนะครับก็ให้ใช้บังคับไปด้วยนะครับเพราะว่ามันอยู่ในมาตรา437เช่นเดียวกันทีนี้ข้อสันนิษฐานต่อไปครับอยู่ที่มาตรา877วรรค2นะครับอันนี้ก็เป็นข้อสันนิษฐานอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับว่าเป็นหลักประมาณอันถูกต้องในการตีราคาเช่นว่านั้นนะครับทีนี้มาตรา900ครับเป็นกรณีบุคคลผู้ลงลายมือชื่อของตนในตั๋วอันนี้แน่นอนครับเข้าข้อสันนิษฐานครับว่าต้องรับผิดตามตัวนั้นข้อสันนิษฐานเบื้องต้นตามกฎหมายทรัพย์สินครับมาตรา1369ครับเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสันนิษฐานที่นักศึกษาก็จะต้องจำอยู่เหมือนกันครับว่าในกรณีที่ครอบครองทรัพย์สินอยู่เนี่ยครับมีการยึดถือเพื่อตนไหมนะครับหรือการครอบครองดังกล่าวเนี่ยครอบครองในฐานะที่เป็นผู้มีสิทธิครอบครองหรือเปล่า

อันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันครับเป็นกรณีของมาตรา1474นะครับในกรณีสินสมรสนะครับสินสมรสก็คือพูดง่ายๆครับสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นสินสมรสนั่นเองถ้าได้มาระหว่างสมรสนะครับอันนี้ก็ให้นักศึกษาจําไว้และกรณีสุดท้ายนะครับที่เกี่ยวข้องกับนะครับของเรื่องภาระการพิสูจน์นะครับของอันนี้ก็คือกรณีมีข้อสันนิษฐานที่ควรจะเป็นซึ่งปรากฏจากสภาพปกติธรรมดาเหตุของเหตุการณ์นะครับเป็นคุณแก่คู่ความฝ่ายใดสำหรับในตอนที่1นะครับก็จะจบเพียงเท่านี้คุณครับการนำพยานหลักฐานมาสืบในประเด็นข้อใดก่อนหรือหลังนะครับทีนี้เราจะมาดูกันนะครับว่ามันมีเนื้อหาอะไรบ้างที่จะต้องมาศึกษากันการนำพยานหลักฐานมาสืบในประเด็นข้อใดก่อนหรือหลังนะครับซึ่งเราจะต้องดูก่อนครับว่าในเรื่องดังกล่าวเนี่ยครับอยู่ในมาตราใดนะครับผมขอให้นักศึกษาเปิดไปที่ตัวบทมาตรา183วรรค1นะครับซึ่งเขาจะเขียนครับว่าในวันชี้2สถานนะครับในวันชี้2สถานเพราะฉะนั้นถ้านักศึกษาเจอคำนี้ครับในวันชี้2สถานแสดงว่าอะไรครับกระบวนการดังกล่าวจะต้องผ่านการที่โจทฟ้องนะครับโจทฟ้องมาแล้วและโจทก็ได้มีการยื่นบัญชีระบุพยานแล้วนะครับพร้อมกับส่งสำเนาเอกสารนะครับส่งสำเนาเอกสารทีนี้จำเลยก็ต้องให้การครับพอให้การเสร็จก็ให้การว่าอะไรนะครับก็มีการยื่นบัญชีระบุพยานเช่นกันนะครับในวันชี้2สถานครับศาลก็จะเอาพยานต่างๆเนี่ยครับมาพิจารณานะครับแล้วก็ให้คู่ความมาศาลแล้วก็ให้ศาลตรวจคำคู่ความครับว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยข้ออ้างข้อเถียงที่ปรากฏในคำคู่ความเนี่ยข้ออ้างคืออะไรก็คือข้อที่โจทฟ้องข้อเถียงก็คือข้อที่จำเลยเถียงกับโจทเนี่ยแหละครับซึ่งปรากฏในคำคู่ความนะครับและคำแถลงของคู่ความเทียบกันดูก็คือเวลาที่นักศึกษาจะวินิจฉัยในเรื่องของการกำหนดประเด็นข้อพิพาทเนี่ยครับหรือการกำหนดภาระการพิสูจน์นะครับผมแนะนำนักศึกษาเสมอว่า1พอเราเห็นโจทฟ้องจากข้อเท็จจริงมาแล้วเนี่ยครับให้เขียนประเด็นของโจทก่อนพอเขียนประเด็นของโจทเสร็จเราจะได้ข้ออ้างครับของโจททั้งหมดต่อมาเราเอาของจำเลยมาเขียนครับในเรื่องของข้อเถียงนะครับข้อเถียงเอามาเขียนทั้งหมดเช่นกันแล้วก็เอามาเทียบกันดูครับว่าอันไหนที่นะครับจำเลยยอมรับบ้างนะครับหรือจำเลยปฏิเสธนั่นเองเพราะกฎหมายแพ่งบอกว่าถ้าจำเลยไม่ปฏิเสธถือว่าจำเลยยอมรับนะครับทีนี้ก็มาถามต่อครับว่าอ้าวแล้วคู่ความทุกฝ่ายที่เขาอ้างเขาเถียงเนี่ยครับที่ยื่นพยานหลักฐานต่อศาลเนี่ยครับฝ่ายใดยอมรับหรือโต้แย้งข้ออ้างข้อเถียงนั้นอย่างไรก็ถามอีกรอบครับเอามาถามอีกรอบนึงข้อเท็จจริงใดที่คู่ความยอมรับก็เป็นยุติพูดง่ายๆครับที่เถียงกันอยู่นั่นแหละครับไอ้ที่โจทฟ้องจำเลยให้การเนี่ยบางคดีมันประเด็นมันไม่ไปถึงต่อไปครับมันยุติในชั้นชี้2สถานถ้าเกิดว่าจำเลยเนี่ยครับยอมรับส่วนข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริงที่คู่ความฝ่ายหนึ่งยกขึ้นอ้างแต่คู่ความฝ่ายอื่นไม่รับนะครับและเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับประเด็นข้อพิพาทครับตามคำคู่ความก็กฎหมายก็บอกว่าให้ศาลกำหนดไว้เป็นประเด็นข้อพิพาทนะครับและกำหนดให้คู่ความฝ่ายใดนำพยานหลักฐานมาสืบในประเด็นข้อใดก่อนหรือหลังก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นดุลพินิจของศาลนะครับทีนี้แหละครับที่นักศึกษามีปัญหากันมากเลยและทำแบบทดสอบกันนะครับหรือทำประเด็นปัญหาไม่ได้นะครับก็คือว่านักศึกษาไม่เข้าใจว่าอะไรคือประเด็นระหว่างข้ออ้างข้อเถียงนะครับของโจทก์และจำเลยนะครับแล้วก็เขียนรวมกันมาเนี่ยครับก็มาเพื่อพิสูจน์นะครับข้อเท็จจริงคู่ความทั้งสองฝ่ายจะนำพยานหลักฐานไปมาสืบพร้อมกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องทำการสืบพยานหลักฐานไปทีละฝ่ายนั่นเองนะครับในส่วนนี้ทีนี้หลักเกณฑ์ในการนำพยานหลักฐานมาสืบในประเด็นข้อใดก่อนหรือหลังนะครับมีอยู่2กรณีด้วยกันนะครับ2กรณีด้วยกันการนำพยานหลักฐานมาสืบในประเด็นข้อใดก่อนหรือหลังเนี่ยครับกฎหมายกำหนดว่าให้เป็นดุลพินิจของศาลนะครับเพราะฉะนั้นศาลจะเป็นผู้ที่กำหนดนะครับว่าใครจะนำสืบก่อนหรือหลังนะครับไม่ได้มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเคร่งครัดนะครับส่วน 3.2 นะครับพิจารณาหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้วเนี่ยครับก็จะเห็นได้ว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวเนี่ยมีสิ่งที่นักศึกษาจะต้องจำอยู่2เรื่องด้วยกันนะครับทีนี้เรามาดูต่อไปนะครับเกี่ยวกับข้อยกเว้นนะครับเกี่ยวกับการนำพยานหลักฐานมาสืบในประเด็นข้อใดก่อนหรือหลังจะมีอยู่4เรื่องด้วยกันนะครับผมจะอธิบายคร่าวๆแล้วกันนะครับเนื่องจากเวลามีจำกัดนะครับ1ก็คือคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาครับให้นักศึกษาไปเปิดตัวบทวิอาญานะครับอันนี้ข้ามไปนะฮะไปเปิดตัวบทประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญามาตรา46คดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญานะครับก็คือว่าในกรณีที่มีคดีแพ่งและคดีอาญาด้วยกันเนี่ยคำพิพากษาคดีแพ่งเนี่ยครับจะต้องไปตามคดีอาญานั่นเองนะครับซึ่งกรณีดังกล่าวเข้าข้อยกเว้นนะครับเข้าข้อยกเว้นนะครับก็คือเป็นไปตามนั้นส่วน2ครับกรณีที่คดีจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การซึ่งนักศึกษาที่ยังไม่ได้เรียนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของขาดนัดนะครับตามประมวลกฎหมายพิจารณาความแพ่งอาจจะงงหน่อยผมจะพูดอย่างนี้แล้วกันก็คือเวลาที่โจทก์ฟ้องครับกฎหมายกำหนดครับว่านะครับและ3ครับเป็นคดีที่กฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะนะครับและ4ครับคดีที่คู่ความตกลงกันนะครับคดีที่คู่ความตกลงกันนะครับก็คือตกลงกันว่าใครจะนำสืบก่อนหรือหลังนั่นเองทีนี้นะครับเรามาสู่ประเด็นนะครับที่เราจะศึกษากันนะครับตัวอย่างคำถามนะครับที่เราจะให้นักศึกษาลองฝึกวิเคราะห์นะครับว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยภาระการพิสูจน์ตกแก่ฝ่ายใดเพราะเหตุใดจากคำถามนะครับจะเห็นได้ว่าโจทก์ภริยาฟ้องแบ่งที่ดินมีโฉนดนะครับซึ่งเป็นสินสมรสจากสามีและอ้างว่าที่ดินดังกล่าวซื้อมาหลังจดทะเบียนสมรสกันโดยโฉนดที่ดินครับระบุชื่อสามีเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์นะครับก็คือพูดง่ายๆไม่ได้ระบุชื่อสามีภรรยาคู่กันนะฮะก็อาจจะด้วยความรักนะครับกับสามีก็เลยให้สามีคนเดียวนะครับสามีก็ให้การว่าที่ดินดังกล่าวเป็นสินส่วนตัวครับกรณีดังกล่าวมีภาระการพิสูจน์ตกแก่ฝ่ายใดเพราะเหตุใดอ่ะทีนี้เรามาดูช้อยกันนะครับช้อยนะครับมีอยู่5ช้อยด้วยกัน1ภาระการพิสูจน์ตกแก่โจทก์เพราะเป็นฝ่ายเริ่มคดีนะครับ2ภาระการพิสูจน์ตกแก่โจทก์เพราะโจทก์อ้างประโยชน์จากข้อสันนิษฐานตาม1474นะครับที่ว่าสินสมรสได้แก่ทรัพย์สินที่คู่สมรสได้มาระหว่างสมรสและกรณีที่เป็นสงสัยนะครับให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นสินสมรสซึ่งตรงกับประเด็นข้อพิพาทนะครับและ3ครับภาระการพิสูจน์ตกแก่จำเลยเพราะโจทก์อ้างประโยชน์จากข้อสันนิษฐานเบื้องต้นตามมาตรา1474นะครับที่ว่าสินสมรสได้แก่ทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมรสนะครับและกรณีเป็นที่สงสัยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นสินสมรสจำเลยจึงต้องนำสืบหักล้างข้อสันนิษฐานซึ่งตรงกับประเด็นข้อพิพาทนะครับและกรณีที่4ครับก็จะพูดถึงมาตรา127นะครับเป็นกรณีที่เกี่ยวกับการที่อ้างเอกสารมหาชนนะครับได้รับการสันนิษฐานไว้ว่าถูกต้องซึ่งตรงกับประเด็นข้อพิพาทนะครับจะเห็นได้ว่าในแต่ละช้อยเนี่ยครับจะมีความแตกต่างกันแต่จะเป็นการวัดครับว่านักศึกษาเข้าใจเรื่องภาระการพิสูจน์ไหมถ้านักศึกษาจำตัวบทนะครับมาตรา1474ได้นะครับเกี่ยวกับสินสมรสนะครับเนื่องว่ากรณีดังกล่าวเป็นสินส่วนตัวนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นประโยชน์จากข้อกฎหมายในเรื่องข้อสันนิษฐานเนี้ยจึงตกแก่โจทก์ภรรยานะครับก็คือได้ประโยชน์นั่นเองนะครับส่วนจำเลยก็คือสามีก็ต้องนำสืบครับนำสืบหักล้างข้อสันนิษฐานมาตรา1474ให้ได้ถ้านำสืบไม่ได้นะครับก็อาจจะแพ้คดีได้นะครับก็คือทำให้ทรัพย์สินดังกล่าวเนี่ยเป็นสินสมรสนั่นเองนะครับแม้ว่าจะมีชื่ออยู่ในโฉนดที่ดินก็ตามนะครับจากที่กล่าวมานะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ3นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะต้องหมั่นนะครับศึกษาตัวบทนะครับเพื่อทำความเข้าใจว่าเป็นไปตามมาตราไหนนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้รายการเพื่อการศึกษาครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ

ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สวัสดีคุณผู้ชมครับพบกับรายการค่าแผ่นดินของเรากันเช่นเคยครับรายการของเราครับจะนำเสนอหลักแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับโดยจะพาคุณผู้ชมไปร่วมเรียนรู้สู่การนำไปปฏิบัติจริงครับแล้ววันนี้ครับในช่วงแรกของรายการครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณอุดมขนุนก้อนครับเกษตรกรต้นแบบที่ทำเกี่ยวกับเกษตรผสมประสานครับเพื่อบริหารจัดการพื้นที่อย่างลงตัวครับสามารถสร้างรายได้กับตนเองแล้วก็ครอบครัวเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับในช่วงแรกของรายการครับช่วงวิถีชนคนพอเพียงครับ

ผมก็เป็นนะครับลูกของนะครับเกษตรกรนะครับซึ่งทำประกอบอาชีพเรื่องทำนามาโดยตลอดนะครับคุณปู่คุณพ่อคุณตานะครับทำอาชีพเกษตรนะครับก็คือทำนาเป็นอาชีพหลักต่อมานะครับผมเองเนี่ยได้กลับมาช่วยนะครับครอบครัวในเรื่องของการทำเกษตรเพราะว่าไม่มีใครที่มาใช้ในครัวเรือนนะครับซึ่งจุดเริ่มต้นของการทำงานเกษตรเนี่ยครับในปี54นะครับพื้นที่ของลาดหลุมแก้วพื้นที่ของตำบลต้นไม้เนี่ยเกิดภัยพิบัตินะครับน้ำท่วมใหญ่นะครับเป็นระยะเวลานานกว่า3เดือนนะครับพื้นที่เกษตรเนี่ยถูกทำลายหมดนะครับเป็นพื้นที่ว่างเปล่าหมดเลยนะครับก็เป็นแนวคิดอีกแนวคิดหนึ่งที่เราว่าเฮ้ยมันถึงเวลาที่เราต้องปรับเปลี่ยนเรื่องอาการทำอาชีพแบบเกษตรเชิงเดี่ยวคือปลูกพืชด้านเดียวนะครับมาปลูกพืชหลายๆอย่างในพื้นที่เพื่อให้มันเหมาะสมกับเรื่องของยุคแล้วก็เพื่อให้มีรายได้แล้วก็เป็นแหล่งทดลองเพราะเราเองอ่ะได้มีโอกาสได้ไปศึกษาเรื่องของการทำเกษตรทฤษฎีใหม่เลยนำความรู้ตัวนั้นมาปรับปรุงพื้นที่แล้วทดลองทำการเกษตรแบบผสมผสานเกษตรผสมผสานเป็นการทำการเกษตรหลายๆรูปแบบนะครับซึ่งในการทำเกษตรหลายๆรูปแบบเนี่ยจะต้องมีความสัมพันธ์กันและเกื้อกูลกันใช้ประโยชน์ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับโดยเราเองเนี่ยเน้นเรื่องของการทำนาเป็นหลักนะครับโดยใช้พื้นที่นาเป็นหลักแล้วก็มีพื้นที่ของบ่อปลาของทำสวนรวมทั้งปลูกผักนะครับเราก็เลยต้องมีการทำผัง

0: แปลงนะครับทำการจัดสรรเปลี่ยนแปลงเรื่องของพื้นที่นาเป็นสวนเป็นบ่อปลานะครับมีการจัดสรรมีการคิดเรื่องของการใช้ประโยชน์ในพื้นที่แต่ละแปลงแล้วให้มันเกื้อกูลแล้วก็ใช้ประโยชน์ร่วมกันให้ได้มากที่สุดแล้วก็เป็นประโยชน์มากที่สุดนะครับเรายึดนาเป็นหลักนะครับต่อมาก็พื้นที่นาเนี่ยนะครับจะได้ประโยชน์จากน้ำจากบ่อปลาไปใช้ทำนาในการในเชิงของลดต้นทุนในแง่ของการทำนาน้ำจากบ่อปลานำมาใช้ เรื่องของการปลูกไม้ผลปลูกพืชผักในสวนในบ่อนะครับเราได้ประโยชน์จากการเลี้ยงปลาขายเป็นปลาเศรษฐกิจนะครับซึ่งทำให้เราเองเนี่ยนะครับสามารถที่จะมีรายได้ตลอดทั้งปีสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับเราเน้นไปที่สัตว์ปีกนะครับสัตว์ปีกเนี่ยมันจะกระจายแล้วหากินทั่วทั้งแปลงได้นะครับมูลของสัตว์ปีกเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อพืชโดยตรงอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นพวกไก่นะครับแล้วเราก็ได้ประโยชน์จากการเลี้ยงไก่นะครับเลี้ยงทั้งไก่ไข่ไก่พื้นเมืองนะครับการเลี้ยงปลาเนี่ยครับเราเน้นเรื่องของการลดต้นทุนเพื่อได้ผลกำไรมากที่สุดแล้วก็มีการแข่งขันมากที่สุดเราคำนึงถึงว่าเราจะเลี้ยงปลาอะไรและเรามีอะไรที่เป็นต้นทุนของเรานะครับผมเองเนี่ยมีต้นทุนคือมีเรื่องของข้าวนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอาหารปลานะครับเพราะว่าเรื่องของข้าวซึ่งประกอบไปด้วยปลายข้าวลำข้าวเนี่ยนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะมาทำอาหารปลาของแต่ละชนิดนะครับผมก็เลยเลือกปลาที่นะครับใช้พวกข้าวเป็นหลักนะครับใช้ข้าวแล้วก็ลำข้าวเป็นหลักซึ่งเราเองเนี่ยมีต้นทุนมีเรื่องของพื้นที่นาที่มีผลผลิตเรื่องข้าวอยู่นะครับโดยนำสิ่งที่เรามีอยู่นะครับเอามาเป็นส่วนเรื่องของการผลิตอาหารปลาในเรื่องของการลดต้นทุนเพราะว่าไปพึ่งอาหารที่สำเร็จรูปเราจะมีต้นทุนที่สูงนะครับเราจึงนำสิ่งที่เรามีอยู่ก็คือข้าวเนี่ยนะครับมาเป็นส่วนผสมในเรื่องของการเลี้ยงปลาเพื่อเป็นการลดต้นทุนนะครับในเรื่องของการเลี้ยงปลา
1: คุณผู้ชมครับในช่วงของต้นกล้าเกษตรนวัตกรรมวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับธุรกิจดอกไม้ไทยครับซึ่งเป็นดอกไม้กินได้ครับกันที่ฟาร์มสุขดอกไม้ไทยวิทยากรของเราในวันนี้ครับคือคุณอ้อถนอมวันสิงจุ้ยครับที่นี่ครับได้มีการบริหารจัดการการผลิตดอกไม้ไทยอย่างลงตัวครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

0: ู้ชมครับวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ฟาร์มสุขดอกไม้ไทยครับมาดูธุรกิจของดอกไม้กินได้ครับเราวิทยากรของเราวันนี้ครับคือดร.ถนอมวรรณสิงห์จุ้ยหรือว่าพี่อ้อครับพี่อ้อสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับก็อยากให้พี่อ้อเล่าที่มาที่ไปของว่าจุดเริ่มต้นของการจะเป็นฟาร์มสุขดอกไม้ไทยเนี่ยเราเริ่มต้นมาจากอะไร
1: เมื่อ10ปีที่แล้วค่ะก็คือเป็นเกษตรกรปลูกผักนะคะปลูกผักปลูกผลไม้เหมือนเกษตรกรทั่วไปอะค่ะ
0: ครับ
1: แต่ค่ะสิ่งที่เราเจอก็คือกลไกทางการตลาดเราก็เลยปรับจากผักผลไม้
0: มันเปลี่ยนวิธีการหาผลผลิตใหม่ที่มาขายใช่ไหมคร
1: ับ ใช่เพื่อจูงใจกลุ่มลูกค้านะคะ
0: เ
1: ราอยากเรามีpoint ว่าเราอยากกำหนดราคาขายได
0: ้ครับ
1: เราก็เลยเลือกมาทำดอกไม้กับเชฟมากกว่าค่ะ
0: แล้วเราไปรู้จักเชฟดอกไม้นี่ได้ยังไง
1: จริงๆโปรเจกต์แรกเนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่คุณลิ้มที่ช่างชุย
0: ครับ
1: ค่ะก็คือนาโอมีเชฟทั้งหมด12คน
0: ครับ
1: พอเป็นในกลุ่มเชฟอะค่ะเขาก็เลยแบบรู้

0: ู่แล้วว่าเราอ่ะขายผักผลไม้เขาก็เลยให้เราอ่ะไปดูแลเชฟทั้ง12คนเราก็เลยได้รู้จักกับเชฟ
1: เชฟนี่คือเป็นเชฟที่จะทำอาหารคือเป็นเชฟเทเบิลมันโต๊ะอย่างนั้นใช่ไหมครับที่เขาทำในโต๊ะอ๋อแล้วเขาก็มีการใช้ดอกไม้ไม่ได้แบบพี่อ้อก็เลยว่ามีจุดสังเกตว่าเฮ้ยน่าสนใจมาลองทำดูมาใช่ไหม
0: จริงๆเชฟเป็นคนรีเควสอย่างที่บอกค่ะในมุมของเกษตรกรใช่ไหมคะถ้าความต้องการของลูกค้ามันมีชัดเจน
1: ครับ
0: เราก็เริ่มที่จะต้องแพลนหาข้อมูลทำรีเสิร์ชนะคะแล้วก็มาแพลนปลูก
1: คือเราก็เป็นกับเป็นกลุ่มตัวอย่างใหม่หรือว่าเป็นธุรกิจใหม่เลยที่เขาอาจจะยังไม่มีข้อมูลมีกลุ่มเกษตรกรน้อยอยู่ถูกไหมฮะตอนนั้น
0: เมื่อสักประมาณ10ปีที่แล้วที่เราไปทำโปรเจกต์นี
1: ้
0: ตอนที่เราเข้าไปหาข้อมูลเนี่ยสิ่งที่เราได้กลับมาก็คือว่าอย่ามาทำธุรกิจนี้เลยเพราะว่า GDP มันน้อยให้เรากลับมาปลูกกล้วยไม้แบบในพื้นที่ดีกว่า
1: คือหมายว่าปริมาณธุรกิจมวลรวมที่เขาทำกันอยู่เนี่ยมันน้อยคุณอย่าไปเสียเวลาเลยใช่ไหมอย่าง
0: น
1: ี้ใช
0: ่ไหมแล้วก็ในมุมของเราอ่ะที่เราเป็นเด็กดื้อเนาะเรามีความรู้สึกว่าเอ้าถ้าเราจะทำธุรกิจอ่ะไอธุรกิจที่ไม่มีคนทำเนี่ยแหละมันน่าทำเพราะว่าอย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่เกษตรกรไม่ได้คิดในมุมที่การทำโครงสร้างbusiness ไม่ได้ทำธุรกิจฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราจะทำธุรกิจสิ่งที่เราต้องรู้ว่าถ้าเราลงมาตลาดเนี้ยเราจะเจอคู่แข่งคือใครบ้
1: าง
0: ซึ่งเขาบอกว่าอย่าทำเพราะมันไม่มีคนทำ
1: ทุกคนบอกว่าอย่าทำไม่มีใครซื้อหรอกไม่มีใครกินหรอกใช่ไหม
0: ใช่แต่นั่นเป็นสิ่งที่เราเลือกทำเพราะมันไม่มีคนทำ
1: ครับจากที่พี่อ้อทำธุรกิจดอกไม้มาใช่ไหมครับว่ามีการแพลนธุรกิจเนี่ยต้องการวางแผนยังไงที่จะทำได้ประสบความสำเร็จแบบนี้ครับ1 2 3 4จะให้ไลฟ์ให้ฟังหน่อย
0: คือจริงๆอย่างที่บอกค่ะจากเกษตรกรก้าวมาเนี่ย
1: ครับ
0: เกษตรกรเก่งปลูกแต่ว่าเราจะตกม้าตายตรง
1: ไปขายของยังไง
0: ฉะนั้นเราก็เลยหาจุดว่าถ้าเราจะขาย
1: เ
0: ราจะต้องขายใครก็คือเรายกbusiness model canvas มาเลยยก canvas มากลางเลย
1: เป็นตลาดข้างช่องใช่ไหมขายใครทำอะไร
0: เก้าช่องมาเลยเก้าช่องมาเลยเสร็จก็คือหนึ่งมีการวางแผนว่าถ้าเราจะขายดอกไม
1: ้ครับ
0: เราจะขายให้ใคร
1: ขายให้ใครเรามีเชฟตอนแรกเมื่อกี้เรามีเชฟ
0: ก็กลุ่มลูกค้าที่เราเลือกคือเชฟ
1: เชฟตอนแรกเมื่อกี้นะ
0: ขายให้ใครแล้วขายกับเขายังไงแล้วก็วางรูปแบบในตัว planning เพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะสิ่งที่พี่อ้อเลือกเราไม่ได้เลือกดอกไม้เมืองนอก
1: เขาเป็นคนมา
0: แต่เราเลือกดอกไม้ไทย
1: ดอกไม้ไทย
0: เพราะว่ากลุ่มลูกค้าตอนแรกคืออย่างที่บอกค่ะถ้าอยู่เจาะลึกในโครงสร้าง business นะคะกลุ่มลูกค้ามันจะไม่ใช่แต่เฉพาะเชฟแต่จะต้องกำหนดให้ได้ว่าเชฟเนี้ยมีคาแรคเตอร์ใช่
1: ไปอะไรไปเป็นอาหารเป็นเครื่องดื่มใช่ไหมครับ
0: ใช่มันก็จะแยกลงไปอีกซึ่งมันก็จะมีเชิงลึกไปอีกแล้วก็จะลึกไปอีกว่าเขาใช้ไซส์
1: ขนาด
0: ไหนหนึ่งก็คือจากเชฟ
1: ครับ
0: บอกรีเควสว่าอยากได้แบบนี
1: ้
0: สองคือเรามาทดลองปลูกที่ฟาร์มเพื่อให้มันเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของฟาร์มเพราะว่าไม่อย่างนั้นนะคะถ้าเราปลูกไม้นอกแล้วคือสภาพอากาศความชื้นไม่ถึงใช่ดูแลเยอะโรคอีกตัวที่3ที่เราให้ความสำคัญที่สุด
1: ที่สุดเลย
0: ก็คือเรื่องงานวิจัยดอกไม้ทุกตัวจะต้องผ่านการรีเสิร์ชหรือตรวจแลบ
1: อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าทุกวันนี้คือดอกไม้ขนาดผลผลิตเรากินเราก็ต้องมีวิเคราะห์ผลตกครั้งอะไรวิจัยต่างยิ่งดอกไม้อย่างนี้จะใส่บนจานอาหารเนาะแล้วยิ่งเป็นของใหม่ด้วยต้องมีการวิจัยเข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี
0: ้
1: การวิจัยเกี่ยวกับอะไรบ้างครับพี่เกี่ยว
0: จริงๆอันแรกตอนแรกเลยนะคะทำงานวิจัยกับอัมไพภูเบศก่อน
1: ในอัมไพภูเบศโรงพยาบาล
0: ใช่โรงพยาบาลค่ะเขาทำเรื่องต้นหญ้าเป็นยาก็คือเราอ่ะใช้โซลูชันเขาว่าต้นหญ้าของเราเนี่ยที่เอามาเป็นยามีอะไรบ้างแล้วใช้คุณสมบัติตอนที่เป็นยาช่วงไหนเลยตกผนึกว่าช่วงที่กำลังออกดอกเนี่ยแหละที่มีวิตามินคุณค่าทางอาหารที่ดีมีสรรพคุณทางยาที่ค่อนข้างเยอะเราก็เลยเลือกไม้ตัวนั้นอ่ะมาเพราะอย่างที่บอกค่ะใหญ่ว่าเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่มากทั้งพี่แล้วก็เชฟฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เราบริโภคสดอ่ะสิ่งที่มันจะต้องตามมาคือตอบให้ได้ว่าบริโภคได้จริงหรือเปล่า
1: ได้จริงไหมแล้วก็มีไม่เป็นอันตรายมีสรรพคุณทางยาอย่างไรถูกไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ที่เข้ามาช่วยอยากให้ยกตัวอย่างตัวพืชที่เราปลูกแล้วเป็นมียาแบบเป็นส่วนประกอบที่ชัดเจนไง
0: ก็จะมีผักคาดหัวแหวน
1: ครับ
0: แล้วก็จะมีตัวกระสัง
1: กระสังที่คือตอนเด็กที่เราไปจุ่มหมึกจุ่มหมึกใช่ไหม
0: ใช่ดูดสีขึ้นมาอย่างพวกนั้นหรือว่าจะเป็นตัวดอกหอระพาม
1: ันมีสรรพคุณยังไงบ้างครับไอ้กระสังเนี่ยมันช่วยอะไรได้บ้าง
0: จริงๆอ่ะกระสังเนี่ยค่ะกระสังเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีเป็นพืชอวบน้ำนะคะเป็น

0: พืชอวบน้ำแล้วก็ใช้ลดอาการปวดบวมอักเสบสำหรับโรคเกาต อย่างผักคาดหัวแหวนมันเป็นวัชพืชของทางป่าของเชียงใหม่ผักคาดหัวแหวนมันมีฤทธิ์ที่ถ้าคนปวดฟันอ่ะเขาจะกินเพราะมันจะยาชา
1: เคี้ยวแล้วก็กินอย่างเง
0: ี้ยใช่มันจะชาลิ้นชาปากอุดฟันเวลาเราปวดฟันนั่นคือสรรพคุณทางยาแต่ว่าเราล้อจากตัวนี้มาเพราะว่าทางเหนือมีวัฒนธรรมการกินดอกผักคาดหัวแหวนอยู่ในแกงแคอ๋อฉะนั้นทางเหนือทานได้แล้วก็มาเล่นกับเชฟด้วยการเอามาขวานฝานออกผ่าครึ่งแล้วก็ท็อปด้วยเทอริยากิน้ำซอสเทอริยากิ
1: อ๋อแล้วเขาทำสเต็กอย่างนี้ป่ะ
0: ใช่แล้วก็เอาผักคาดหัวแหวนวางเพื่อให้มันมีความซ่าความเผ
1: ็
0: ด
1: ให้ชาด้วย
0: ใช่
1: ค
0: ุ
1: ณผู้ชมท่านใดที่สนใจก็สามารถเข้ามาดูที่ฟาร์มสูตรดอกไม้ไทยได้ครับคุณผู้ชมครับในช่วงของรักดินรักน้ำรักป่าวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณสุเทพกุลศรีครับหรือว่าเป็นฟาร์มโคชชิ่งครับคุณสุเทพครับได้มีการนำองค์ความรู้สอนเกี่ยวกับการจัดการดินครับเพื่อให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ให้รากฐานแก่พืชครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

ตามหลักการเลยเนี่ยคือเกษตรปลอดภัยคำย่อเขา GAP ครับ Good Agricultural Practice เนี่ยก็คือหมายถึงว่ามันมีความปลอดภัยมีการใช้ปุ๋ยเคมีได้มีการใช้สารเคมีบางชนิดได้แล้วก็การตรวจสอบผลผลิตขั้นสุดท้ายเนี่ยว่ามันไม่มีสารเคมีตกค้างเกินค่าระดับมาตรฐานของเขาอันนี้คือเป็นระบบปลอดภัยแล้วส่วนออร์แกนิกเลยเนี่ยออร์แกนิกก็คือถ้าใช้คำว่าออร์แกนิกเนี่ยมันต้องมีการรับรองอ่ะนะก็คือบางคนปลูกพอไม่ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ใช่สารเคมีแล้วบอกว่าเป็นออร์แกนิกอันนั้นน่ะมันยังไม่ใช่ในบริบทของเขาก็คือไม่มีการใช้สารเคมีกระบวนการปฏิบัติบนแปลงรอบพื้นที่เนี่ยจะต้องมีแนวกันชนถ้าว่ามีความสุ่มเสี่ยงที่จะไอระอองหรือว่าสารเคมีพิษจากรอบข้างตรงนี้เข้ามาก็มีการป้องกันเรื่องน้ำเรื่องดินก็มีการตรวจประเมิน200กว่าข้อว่าจะต้องทำเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อันนี้คือแตกต่างชัดเจนเลยก็คือไม่มีการใช้สารเคมีพิษในกระบวนการผลิตทั้งหมดอันนี้คือบริบทของอินทรีย์เตรียมดินมี2 อย่างแล้วก็เตรียมดินในแปลงคือบางคนนี่ยังไม่สามารถที่จะปลูกบนโต๊ะหรือปลูกในกระบะปลูกในอย่างนี้ได้นะก็จะเป็นการปรุงดินในแปลงก่อนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการปรุงดินเพื่อมาปลูกในถุงในกระบะหรือในภาชนะที่เราเตรียมไว้ของเราจะใช้แค่3 อย่างก็คือดินปุ๋ยคอกแล้วก็ขุยมะพร้าวโรยปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกเนี่ยแนะนำให้ลดน้ำทิ้งไว้สัก1 คืนเพื่อให้เกิดความชื้นก่อนพอโรยไปแล้วก็ลดน้ำให้ชุ่มเลยจุดประสงค์การลดน้ำให้ชุ่มเนี่ยก็คือไปละลายเอาธาตุอาหารออกมาอาหารไอ้ธาตุอาหารเนี่ยมันอยู่ในปุ๋ยคอกใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ธาตุอาหารเนี่ยมันก็ออกมาอยู่ในสภาพของเหลวพอเป็นของเหลวปุ๊บดินที่อยู่รอบๆอย่างนั้นมันก็จะซับธาตุอาหารเขาเอาขุยมะพร้าวเนี่ยจะช่วยรักษาความชื้นและปิดหน้าดินแล้วก็อย่างนึงไอ้แสงแดดเนี่ยจุลินทรีย์ถ้าเจอแสงแดดแล้วมันก็จะตายมันก็จะทำให้จุลินทรีย์ก็ที่อยู่ในปุ๋ยคอกหรือไม่อยู่ในดินตรงนั้นน่ะมันก็จะทำให้จุลินทรีย์นะสามารถที่จะมีชีวิตแล้วก็สามารถจะสร้างกิจกรรมที่จะสร้างธาตุอาหารขึ้นมา7 วันเนี่ยจากดินก้อนแข็งๆเนี่ยเอามือไปคุ้ยดูเนี่ยมันจะร่วนซุยอันนี้คือการปรุงดินในแปลงเนาะและส่วนการปรุงดินในเป็นระดับเป็นอินดอร์ฟาร์มิ่งอย่างเงี้ยเป็นในถุงในกระบะพวกนี้ก็ยังมีส่วนผสมอยู่3 อย่างเหมือนกันก็คือดินขุยมะพร้าวแล้วก็ปุ๋ยคอก

ถุงแล้วก็เอารากออกการบีบถุงนึงนั้นน่ะมันทําให้ดินเนี่ยมันมีโพรงพอมีโพรงปุ๊บเนี่ยอากาศทั้งออกซิเจนทั้งคาร์บอนไดออกไซด์อะไรพวกนี้อันนี้คือปุ๋ยเหมือนกันก็คือมันมีเยอะแล้วก็ไม่มีธรรมดาถ้าจนเราไม่คิดว่ามันเป็นปุ๋ยอากาศรากพืชเนี่ยต้องการอากาศเพราะฉะนั้นถ้ามันมีโพรงอากาศจุลินทรีย์ที่ต้องการออกซิเจนมันก็จะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ในโพรงอากาศตรงนั้นน่ะรากเองเนี่ยต้องการอากาศเพราะนั้นมันจะไปแค่เราบีบดินหรือว่าที่เราพรวนดินตรงเนี้ยมันจะช่วยให้เป็นกระบวนการฟื้นฟูดินอย่างดี

0: จากที่เรามีองค์ความรู้พอมีองค์ความรู้คนก็จะก็เลยถ้าอย่างนั้นก็ทางสำนักพัฒนาชุมชนนะแล้วก็ทางสำนักงานเกษตรอำเภอเนี่ยก็บอกว่าก็ควรจะตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ตอนนี้พอหลังจากที่เป็นศูนย์เรียนรู้ก็จะตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนการเกษตรเพื่อสิ่งแวดล้อมปทุมธานีเนี่ยนะครับในฐานะที่เราเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วเราเองเราก็มีศักยภาพในการที่จะทดลองก็คือลองผิดลองถูกอย่างเงี้ยเพื่อให้มันได้ผลสรุปมาว่าโอเคอันเนี้ยมันใช้ได้ก็เลยพอมันเกิดปัญหาเรื่องนาที่ผลิตก๊าซมีเทนกับไนตรัสออกไซด์ขึ้นมาเนี่ยก็เลยเอากระบวนการเนี้ยมาเรียบเรียงแล้วก็เรากำลังจะทำแปลงทดลองไอ้ตรงข้างหลังเนี่ยนะครับก็คือจะทำแปลงทดลองก็คือเป็นทดลองนาคาร์บอนต่ำนะฮะเพื่อจะไปลดปัญหาเพื่อจะลดปัญหาเรื่องของก๊าซมีเทนกับเรื่องของไนตรัสออกไซด์แล้วก็ให้มันเกิดกระบวนการทำนารูปแบบใหม่
1: ช่วงสุขใจที่พอเพียงครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยคุณชัยวัฒน์มูลนะครับหรือว่ารองประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเกาะกลางครับที่เขตประเวศครับซึ่งคุณชัยวัฒน์ครับได้มีการสะสมพันธุ์ไม้แปลกๆครับเพื่อสร้างผลกำไรกับคนในชุมชนครับแล้วก็ยังแปรรูปผลผลิตผักเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการเกษตรครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

0: không phải
1: พูดถึงการทำวิสาหกิจชุมชนบ้านเกาะกลางนะครับลักษณะการทำงานเนี่ยเราเป็นชุมชนเมืองนะฮะต้องเข้าใจว่าคำว่าชุมชนเมืองเนี่ยมันจะให้เรามาสมหัวทำร่วมกันเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นไปได้ยากมากเพราะว่าหนึ่งเขาต้องทำงานมันไม่เหมือนต่างจังหวัดนะครับต่างจังหวัดเนี่ยเกษตรกรค่อนข้างที่จะมีเวลาว่างสูงนะฮะบวกด้วยความเป็นชุมชนเมืองเนี่ยที่ดินอย่างเดียวเนี่ยที่นี่ตารางวาละ50,000นะครับไร่หนึ่งก็400ตารางวาซึ่งเป็นไปไม่ได้ impossible เลยที่เขาจะเอาทำการเกษตรแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะที่นี่เนี่ยเราเล็งเห็นในเรื่องของศูนย์เรียนรู้เราเติบโตมาจากศูนย์เรียนรู้ก่อนที่จะขยับเป็นวิสาหกิจชุมชนบ้านเกาะกลางเขตประเวศนะฮะความเป็นที่เป็นศูนย์เรียนรู้นะครับวิสาหกิจชุมชนบ้านเกาะกลางเป็นศูนย์เรียนรู้เราพยายามที่จะคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อเป็นวิทยาฐานให้คนที่จะมาต่อจากเราไปเนี่ยว่าคุณไม่ต้องไปลองผิดลองถูกละเราลองให้คุณแล้วเราการันตีว่าสิ่งที่เราเอามาเนี่ยที่เราโดนหลอกมาไม่รู้กี่ครั้งเนี่ยมันตกผลึกละมันโอเคแล้วนะครับถ้าคุณไปเอาไปปลูกเนี่ยผมรับรองได้คุณไม่ผิดหวังของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเรามองคนอื่นเป็นหลักเราไม่ได้มองตัวเองเป็นหลักนะครับคือเราตั้งปฏิภาณแต่แรกแล้วว่าเราทำเพื่อเป็นวิทยาทานเราทำเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อที่ใครสนใจก็สามารถเรียนรู้ได้นะครับเราไม่ได้บล็อกเราไม่ได้ปิดกั้นเลยใครอยากมาก็มาเราพร้อมที่จะเรียกแลกเปลี่ยนนะครับเรามีเครือข่ายวตท.ป่าในกรุงเรามีเครือข่ายมอเกษตรเกษมบัณฑิตอีกหลายๆลาดกระบังประจอมเกล้าลาดกระบังเรามีการแลกเปลี่ยนกันเวลาเขาอบรมเขาก็เชิญเราไปอะไรพวกนี้เราก็รู้สึกการที่ได้ทำความดีเนาะมันผมว่ามีความสุขที่สุดแหละการที่เราได้แบ่งปันสิ่งดีๆที่เรามีเนี่ยมันเป็นวิทยาทานผมไม่รู้จักไปเลยนะครับเกษตรถ้าทำแล้วจะให้รวยมันก็เหนื่อยนะครับแต่เกษตรถ้าเราจะทำแล้วให้มีความสุขมันไม่ยากนะครับต้นไม้หนึ่งต้นออกผลมาเนี่ยโอ้โหคนมีความสุขรอต้องเป็นปีนะครับอย่างกล้วยน้ำว้าดำระบบปลูกผมซื้อตั้งแต่ธันวาปีที่แล้วนี่จะธันวานี่แหละเพิ่งจะเริ่มจะแทงโอ้ยก็ดีใจเลยนะฮะจะต้องรอให้มันสุกอีก8เดือนคิดดูดิฮะ20เดือนน่ะผมมีความสุขกับมันน่าดูเลยใช่มั้ยแต่ถ้าเรามองในเรื่องของบุสิเดตเนี่ยโอ้ขาดทุนย่อยยับใช่มั้ยซื้อมาหน่อย500โอ้20เดือนกว่าจะได้ทุนคืนนานนะมันจะเป็นทุกข์วิธีคิดง่ายๆคือทำอะไรก็แล้วแต่ที่เราคิดว่าเรามีความสุขอ่ะทําเถอะครับคำว่าพอเพียงกับพอดีน่ะมันต่างกันเนาะพอดีในมนุษย์ไม่เคยมีความพอดีมีแต่ความพอเกินอยู่ตลอดเวลาคำว่าพอเพียงเนี่ยไม่ใช่ว่าเราทำแค่นี้เราก็มาตอบว่าเฮ้ยฉันพอแล้วไม่ใช่ในวิธีคิดของผมมองว่าการพอเพียงคือการพัฒนาให้มันดีขึ้นให้มันเจริญขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าสมมติว่าเราปลูกอย่างนี้ได้วันละ100กุบหมูพอแล้วไม่ใช่ขนาดผมแล้วเนี่ยต้องพัฒนาเพื่อที่จะกระจายให้คนอื่นเอาไปทำเป็นแบบอย่างนะครับหลักพอเพียงกับที่นี่เนี่ย1ปลูกทุกอย่างที่เรากินทุกอย่างที่เราปลูกอันเนี้ยมันก็เข้าหลักพอเพียงแล้วนะครับซื้อให้น้อยทําให้มากมันก็หลักพอเพียงแล้วนะฮะเรามีองค์1ใบถ้ามันรูรั่วมันน้อยน้ําก็จะอยู่ในองค์เยอะนะครับแต่ถ้า รู้ว่ามันเยอะเติมยังไงก็ไม่พอนะครับก็เราก็ต้องพยายามอุดดูให้มันเหลือน้อยที่สุดเพื่อที่จะได้ปริมาณน้ำในองค์ให้เยอะที่สุดนะครับ
0: คุณผู้ชมครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับคือหลักที่สามารถใช้ในการดำเนินชีวิตครับเพื่ออยู่อย่างพอดีพอเพียงมีเหตุผลแล้วก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันครับวันนี้ครับเนื้อหาของรายการค่าแผ่นดินหมดลงแล้วครับอย่าลืมติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ครับเนื้อหาถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตินะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับทั้งในเวทีโลกแล้วก็ในสังคมไทยเริ่มเห็นความสำคัญของผลกระทบของปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติแล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นแรกที่เราจะพูดถึงก็คือแนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและก็ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ผลกระทบรวมไปถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในสังคมไทยและในสังคมโลกแล้วก็แนวทางการจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตินะครั

มาดูประเด็นแรกก่อนนะครับถ้าพูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติและผลกระทบเนี่ยเราจะพูดเรื่องอะไรบ้างนะครับเราจะมาทำความเข้าใจเรื่องความหมายของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเราจะมาดูความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติรวมไปถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตินั่นเองนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงความหมายของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยก็คงมีแหล่งความรู้นะครับมีเอกสารมีตำราอะไรที่อธิบายหรือให้ความหมายของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรไว้อย่างเยอะแยะมากนะครับซึ่งในที่นี้เราก็จะยึดตามพระราชบัญญัติส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมปี2535ที่ได้ให้ความหมายของสิ่งแวดล้อมว่าหมายถึงสิ่งต่างๆนานานะครับที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยู่รอบตัวมนุษย์เราซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและมนุษย์ได้ทำขึ้นหรือมนุษย์ได้สร้างขึ้นและนี่คือความหมายของคนก็อาจจะสับสนนะครับอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันแต่จริงๆแล้วมันมีความใกล้เคียงกันมากแต่ไม่เหมือนกันซะทีเดียวถ้าทรัพยากรธรรมชาติชื่อมันก็บอกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องเน้นว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและมีความจำเป็นต่อมนุษย์และมนุษย์นำมาใช้ประโยชน์เขาถึงเรียกว่าทรัพย์นึกออกไหมฮะทรัพยากรธรรมชาติก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและมนุษย์นำมาใช้ประโยชน์นั่นเองนะครับเพราะว่าตัวนั้นตัวสิ่งแวดล้อมตัวทรัพยากรอันนั้นมันมีมูลค่านั่นเองเขาถึงเรียกว่าทรัพยากรธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นก็จะแตกต่างกันในแง่นี้นะครับสิ่งแวดล้อมก็อาจจะมองแค่ว่าเป็นสิ่งต่างๆนานาที่อยู่รอบตัวเราทั้งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วก็ที่มนุษย์ทำขึ้นแต่ทรัพยากรธรรมชาตินั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและมนุษย์นำมาใช้ประโยชน์นั่นเองนะครับสิ่งแวดล้อมนะครับก็แบ่งออกเป็น2ลักษณะอย่างที่บอกแล้วก็คือสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติก็แบ่งออกเป็น4ส่วนก็คือสิ่งที่มีชีวิตสิ่งที่เป็นของแข็งสิ่งที่เป็นน้ำและสิ่งที่เป็นอากาศนะครับส่วนสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นคราวนี้ก็เยอะแยะไปหมดถูกไหมครับก็อะไรล่ะรถยนต์คอมพิวเตอร์นาฬิกาแว่นตาเสื้อผ้ารองเท้าอะไรประมาณเหล่านี้ก็คือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นส่วนทรัพยากรธรรมชาตินะครับก็แบ่งเป็น3ประเภทก็คือทรัพยากรธรรมชาติที่ดูเหมือนว่าจะไม่หมดสิ้นไปนะครับก็คือเช่นอะไรล่ะเช่นอากาศเช่นน้ำเช่นแสงอาทิตย์แล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถใช้ทดแทนกันได้นะครับก็คือหมายถึงทรัพยากรที่มนุษย์นำมาใช้แล้วสามารถเกิดขึ้นมาทดแทนได้เช่นพืชสัตว์ป่าไม้ดินนะครับพวกนี้ถือว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มนุษย์นำมาใช้แล้วมันสามารถเกิดขึ้นมาทดแทนได้นะครับแต่เราก็อย่าชะล่าใจนะครับมันเกิดขึ้นมาทดแทนได้ก็จริงแต่กว่ามันจะเกิดขึ้นมาทดแทนได้มันต้องใช้เวลานานนั่นเองเช่นป่าไม้ถูกไหมครับแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปนะทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปก็คือหมายความว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่สามารถเกิดขึ้นมาทดแทนได้แล้วใช้แล้วหมดไปนั้นคืออะไรบ้างล่ะเช่นยกตัวอย่างง่ายๆน้ำมันถูกไหมฮะซึ่งณปัจจุบันนี้ก็มีการคาดการณ์กันว่าน้ำมันก็อาจจะหมดโลกหรืออาจจะลดน้อยถอยลงไปแล้วกว่าน้ำมันจะเกิดขึ้นมาได้เนี่ยมันต้องใช้เวลายาวนานมากนะครับเป็นซากฟอสซิลทับถมกันเนี่ยอย่างที่เราเรียนกันมาเพราะนั้นก็คือมันมีการคาดการณ์กันว่าน้ำมันอาจจะหมดโลกนี้แล้วก็มีความพยายามที่จะลดการใช้น้ำมันเราคงเห็นได้ว่ายกตัวอย่างกรณีรถยนต์ต่างๆนานาค่ายรถยนต์ต่างๆนานาในปัจจุบันเนี่ยพยายามผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ที่ก็เรียกว่าเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าตรงนี้ก็เป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนว่ากำลังที่จะรองรับต่อปัญหาการขาดแคลนน้ำมันนั่นเองนะครับปัญหาการขาดแคลนน้ำมันในอนาคตนั่นเองนะครับทีนี้ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติโอ้คราวนี้ก็คงมีเยอะแยะถูกไหมครับประเด็นแรกเลยนะครับความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติก็คือว่าเป็นบ่อเกิดแห่งปัจจัย4ปัจจัย4ก็คือปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ก็คืออาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยนะครับก็ถือว่าปัจจัย4นี้มาจากทรัพยากรธรรมชาตินั่นเองนะครับอันที่2ประชากรมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นนะครับความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติก็จะมีมากขึ้นด้วยนั่นเองนะครับเพราะว่าอย่างน้อยทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์นะครับทรัพยากรธรรมชาติเป็นเครื่องมือส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจอันนี้ก็อย่างที่เรียนแล้วว่าทรัพยากรธรรมชาติเกือบจะทุกชนิดเลยมันมีมูลค่านั่นเองถูกไหมฮะจะเป็นป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ทะเลสัตว์อะไรก็แล้วแต่นะครับมันมีมูลค่าในตัวของมันนั่นเองก็คือหมายความว่ามันมีผลทางเศรษฐกิจนั่นเองนะครับและอันที่4ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยในการรักษาดุลแห่งธรรมชาติ
นะครับเพราะฉะนั้นถ้าธรรมชาติเสียดุลนะครับ

มันก็อาจจะทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์นะครับถัดมานะครับก็จะพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติความสัมพันธ์ตรงนี้โทษนะครับความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยก็คือสิ่งที่เขาเรียกว่าระบบนิเวศนั่นเองเพราะฉะนั้นระบบนิเวศก็คือความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเพราะฉะนั้นก็คือว่ามนุษย์ต้องอยู่ภายใต้ระบบนิเวศที่สมบูรณ์ระบบนิเวศที่สมบูรณ์ก็คือหมายความว่าสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษและทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ระบบนิเวศนะครับเอื้อต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมันก็มี2คำที่อาจจะสร้างความสับสนให้กับเราได้ก็คือสิ่งที่เขาเรียกว่าระบบนิเวศและนิเวศวิทยาคำว่าระบบนิเวศเนี่ยมันก็คือการอยู่ร่วมกันการมีความสัมพันธ์กันระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมหรือความสัมพันธ์กันของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมนั่นเองแต่ถ้านิเวศวิทยานิเวศวิทยาถูกมองว่าเป็นวิชาหนึ่งเป็นศาสตร์หนึ่งที่ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งล้อมกับสิ่งเวทเนี่ยก็จำแนกตามลักษณะทางภูมิศาสตร์นะครับก็จะแบ่งเป็นระบบนิเวศพื้นดินระบบนิเวศน้ำนะครับหรือถ้าจำแนกโดยใช้แบบแผนของการถ่ายทอดพลังงานและอาหารก็อาจจะเป็นระบบนิเวศอิสระระบบนิเวศแบบปิดอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นประเภทของระบบนิเวศนะครับก็คงจะมีหลากหลายลักษณะที่เขาจำแนกกันนะครับถัดมานะครับก็คือจะเป็นการพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นจาก2ประเด็นใหญ่ๆก็คืออาจจะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาตินะครับหรือธรรมชาติเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศเช่นเกิดการไฟป่านะครับเกิดน้ำท่วมเกิดแผ่นดินไหวอะไรทำนองนี้กับการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศที่เกิดขึ้นโดยน้ำมือมนุษย์นะครับเช่นการเพิ่มของจำนวนประชากรแน่นอนว่าก็จะต้องไปเบียดเบียนหรือส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศนะครับทีนี้เมื่ ระบบนิเวศมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับมันเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติผลกระทบนั้นก็มี2ลักษณะที่เขาเรียกว่าผลกระทบร่วมผลกระทบร่วมหรือที่เรียกว่า global effect ก็คือหมายความว่าเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วปรากฏผลกระทบไปอย่างกว้างขวางเชื่อมโยงไปทั่วโลกเช่นภาวะโลกร้อนซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับภาวะโลกร้อนเนี่ยเป็นสิ่งที่องค์การระหว่างประเทศกำลังกระตุ้นเตือนให้โลกทั้งโลกเนี่ยหรือให้ประเทศต่างๆนานาเนี่ยให้ความสำคัญกับการเรื่องลดภาวะโลกร้อนนะครับเพียงแต่ว่ากรณีประเทศไทยสื่อมวลชนอาจจะไม่ค่อยพูดถึงหรือเสนอข่าวนี้สักเท่าไหร่แต่ในเวทีโลกกำลังพูดถึงเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วเขามองว่าเรื่องภาวะโลกร้อนเนี่ยจะเป็นวิกฤตลูกใหญ่ถัดมาต่อจากโควิดนะครับอันที่2ก็คือผลกระทบต่อภูมิภาคหรือพื้นที่ก็คือหมายความว่ามันเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นเฉพาะในแต่ละเขตแต่ละพื้นที่ไม่ใช่เป็นผลกระทบโดยภาพรวมนะครับเช่นเรื่องอะไรล่ะอาจจะเป็นเรื่องของขยะเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ก็ถือว่าเป็นไม่ใช่ global effect นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติถ้าจะมองในลักษณะที่เป็น2ประเภทก็คือว่ากระทบไปทั่วกับกระทบเฉพาะภูมิภาคแล้วทีนี้ถ้าพูดถึงโดยภาพรวมแล้วเนี่ยผลกระทบหรือผลลบของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติมีอะไรบ้างล่ะนะครับเมื่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติมันเปลี่ยนแปลงไปมันลดน้อยถอยลงมันมีมลพิษมันจะส่งผลยังไงต่อมนุษย์ล่ะประเด็นแรกก็คือมันจะสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพมันจะเกิดความสูญเสียความสมบูรณ์ของทรัพยากรต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรดินนะครับรวมไปถึงจะก่อให้เกิดปัญหาต่างๆนานาก็คือปัญหาเรื่องของ อุทกภัยปัญหาความแห้งแล้งหรือปัญหาภัยธรรมชาติต่างๆนานานั่นเองนะครับนอกจากนั้นจะเกิดเรื่องอะไรบ้างล่ะนะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตินะครับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติในสังคมโลกนะครับแล้วก็ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรในสังคมไทยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงภาพรวมนะครับก็อย่างที่เรียนแล้วว่าในเวทีโลกนะครับกำลังให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรให้ความสำคัญกับเรื่องภาวะโลกร้อนนะครับให้ความสำคัญกับเรื่องของการละลายของชั้นน้ำแข็งและการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลรวมไปถึงการทำลาย

ชั้นบรรยากาศของโลกรวมไปถึงการลดลงของทรัพยากรโลกนะครับรวมไปถึงปรากฏการณ์ที่เรียกว่าปรากฏการณ์เอลนินโญนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ำทะเลนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็คือแนวคิดนะครับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติและผลกระทบก็คือพูดง่ายๆณปัจจุบันมองว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตินี่มันเปลี่ยนแปลงไป

นุษย์เรานั่นเองครับเนื้อหาถัดมาคราวนี้เราก็จะพูดถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในสังคมโลกและสังคมไทยนะครับทีนี้ประเด็นที่จะพูดถึงก่อนก็คือว่าเราจะต้องชี้ให้เห็นสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของไทยก่อนนะครับก็คือสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติเป็นยังไงสถานการณ์ด้านมลพิษเป็นยังไงแล้วก็สถานการณ์ด้านภัยพิบัติเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรในสังคมโลกเนี่ยก็จะพูดถึงโดยลักษณะที่เป็นภาพรวมนะครับก็จะไม่เกี่ยวข้องกับเมื่อสักครู่นะครับซึ่งเป็นเรื่องของสถานการณ์ของสิ่งแวดล้อมของไทยนะครับแต่ถ้าเป็นสังคมโลกก็จะพูดถึงปัญหาความสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพปัญหาดินปัญหาน้ำปัญหาโลกร้อนแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศรวมไปถึงปัญหาขยะและสารพิษนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูนะครับกรณีประเทศไทยนะครับมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะครับในเรื่องของปัญหาทรัพยากรธรรมชาตินะครับก็จะเห็นว่าทรัพยากรธรรมชาติต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรดินทรัพยากรป่าไม้ทรัพยากรน้ำแร่พลังงานแล้วก็ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับพูดง่ายๆมันลดน้อยถอยลงไปถูกไหมครับเพราะว่าเรื่องของการที่เรานำทรัพยากรธรรมชาติต่างๆนานาเหล่านั้นมาใช้อย่างไม่บรรยะบรรยังนั่นเองนะครับมันก็ทำให้มันลดน้อยถอยลงไปเพราะว่ายุคนึงสมัยนึงเราอาจจะเข้าใจผิดถึงความอุดมสมบูรณ์ว่าทรัพยากรธรรมชาติของไทยนั้นมันมีเยอะนะครับมันไม่มีทางที่จะลดน้อยถอยลงไปได้นะครับแต่พอถึงจุดนึงนะครับมันก็เริ่มชี้ให้เห็นแล้วว่าทรัพยากรธรรมชาติของเรามันลดน้อยถอยลงไปและมันไม่สามารถที่จะฟื้นตัวกลับมาได้ภายในระยะเวลาอันสั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดความตระหนักถึงปัญหาทรัพยากรธรรมชาติที่มันเริ่มที่จะลดน้อยถอยลงไปจากการที่เราใช้อย่างไม่บรรยะบรรยังนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมล่ะนะครับสิ่งแวดล้อมมันก็เกิดมลพิษตามมานะครับเพราะว่าเราได้กระทำการต่างๆนานาที่มันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเช่นเรื่องของมลพิษทางน้ำนะครับเรามีการกระทำอะไรต่างๆนานานะครับที่ส่งผลให้น้ำเป็นพิษถูกไหมฮะเรามีการปล่อยของเสียจากกระบวนการผลิตลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติอะไรอย่างนี้เป็นต้นรวมไปถึงมลพิษทางอากาศและเสียงนะครับเรามีการกระทำอะไรต่างๆนานาที่ส่งผลให้อากาศนั้นเป็นพิษก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กอะไรทำนองนี้นะครับรวมไปถึงมลพิษจากขยะมูลฝอยนะครับจากสิ่งปฏิกูลอะไรต่างๆนานานะครับซึ่งมีหลากหลายนะครับขยะมูลฝอยเนี่ยถ้าจัดแบ่งแล้วเนี่ยไล่ตั้งแต่ขยะมูลฝอยจากครัวเรือนก็คือขยะมูลฝอยที่แต่ละคนเนี่ยสร้างขึ้นนั่นเองรวมไปถึงณปัจจุบันขยะมูลฝอยที่เขาเรียกว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์ปฏิเสธไม่ได้ถูกไหมครับเพราะว่ามันมีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าชีวิตประจำวันของมนุษย์เราณปัจจุบันเนี่ยเริ่มที่จะนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้นกว่าจากในอดีตจากในอดีตไม่มีถูกไหมครับพูดกันตรงๆก็คือหมายความว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์ไม่มีแต่ปัจจุบันเรามีการใช้เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆนานาในชีวิตประจำวันยกตัวอย่างง่ายๆโทรศัพท์มือถือยกตัวอย่างเช่นคอมพิวเตอร์ยกตัวอย่างเช่น iPad iPhone อะไรก็แล้วแต่ก็คือหมายความว่าในชีวิตประจำวันของเรานะครับมีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้นจากในอดีตนั่นเองและมันก็ต้องก่อให้เกิดขยะมลพิษหรือขยะอิเล็กทรอนิกส์ตามมาด้วยนั่นเองซึ่งก็คือมันกำจัดยากและมันมีพิษนั่นเองนะครับรวมไปถึงเรื่องของสารอันตรายต่างๆสารเคมีอะไรต่างๆนานาเราก็มีมลพิษจากสารอันตรายต่างๆนานาเกิดขึ้นตามมาด้วยนะครับทีนี้ประเด็นถัดมาถ้าเราพูดถึงแนวทางในการจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยนะครับเราจะมีแนวทางในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติยังไงบ้างนะครับก็โดยหลักๆโดยรวมๆแล้วเนี่ยนะครับก็จะต้องมีในเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์นะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงจะต้องมีแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับสากลนะครับและก็ในระดับประเทศนั่นเองนะครับทีนี้มาดูซิว่าการอนุรักษ์เนี่ยโดยรวมๆแล้วโดยภาพรวมเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะครับเขาก็บอกว่าการอนุรักษ์เนี่ยโดยทั่วไปแล้วมันก็คือหมายถึงการใช้อย่างสมเหตุสมผลเห็นไหมฮะเพื่อ
ให้มีใช้ได้ตลอดไปนี่คือสิ่งที่

เรียกว่าการอนุรักษ์นะครับต้องใช้อย่างสมเหตุสมผลนะครับเพื่อให้มีใช้ตลอดไปรวมไปถึงเรื่องของการจะต้องสงวนไว้การป้องกันการเก็บกักนะครับพวกนี้ก็ถือเป็นเรื่องของการอนุรักษ์เหมือนกันรวมไปถึงการพัฒนานะครับแหล่งที่เป็นต้นกำเนิดของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการแบ่งเขตการซ่อมแซมการรักษาแล้วก็การฟื้นฟูเรื่องของมนุษย์เราในหลายๆเรื่องเพื่อจะให้เกิดการรักษาหรือดูแลสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตินั่นเองนะครับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่จำเป็นและหายากด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่าชื่อก็บอกอยู่แล้วถูกไหมครับว่าทรัพยากรธรรมชาตินะครับบางชนิดเนี่ยมันหายากนะครับมันเกิดขึ้นยากมันมีจำนวนน้อยเพราะฉะนั้นการใช้การนำมาใช้เนี่ยก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังนั่นเองนะครับรวมไปถึงต้องรักษาทรัพยากรธรรมชาตินะครับที่ทดแทนได้เนี่ยให้มีอัตราการผลิตเพิ่มขึ้นหรือเท่ากับอัตราที่ใช้ก็คือตรงนี้ก็คือหมายความว่าในส่วนของทรัพยากรธรรมชาติที่บอกว่ามันสามารถเกิดขึ้นมาทดแทนได้เนี่ยนะเราก็ต้องพยายามทำให้มันเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็อย่าใช้มันจนมากเกินไปเพราะอย่างที่บอกแล้วว่าถึงแม้มันจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดขึ้นมาทดแทนได้ก็จริงแต่มันต้องใช้เวลานะครับรวมไปถึงที่สำคัญก็คือประเด็นเรื่องประชากรนะครับประชากรเป็นปัจจัยที่สำคัญนะครับที่ทำให้เกิดภาวะต่างๆนานาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประชากรมากก็แน่นอนว่าจะต้องส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงประชากรมากไปถึงประชากรมากแต่มีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพนะครับก็ต้องพูดถึงในรายละเอียดอีกนะครับรวมไปถึงการหาวิธีการใหม่ๆในการผลิตและก็การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพนะครับและที่สำคัญก็คือว่าจะต้องมีการให้การศึกษาแก่ประชาชนนะครับให้มีความเข้าใจนะครับถึงความสำคัญในการรักษาความสมดุลตามธรรมชาติหรือทำยังไงให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้น้อยที่สุดนั่นเองนะครับนอกจากนั้นก็อาจจะมีในเรื่องของการให้การศึกษานะครับให้การศึกษาสอนให้เข้าใจถึงหลักการและวิธีการในการอนุรักษ์มีคุณธรรมจริยธรรมเกิดจิตสำนึกในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับรวมไปถึงเรื่องของการใช้เทคโนโลยีณปัจจุบันนะครับก็คือพยายามที่จะใช้เทคโนโลยีให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดนั่นเองนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายนะครับหรือมาตรการต่างๆนานานะครับที่เข้มงวดในการลงโทษกับผู้กระทำผิดกับผู้ที่ฝ่าฝืนกับผู้ที่ลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็ต้องมีการใช้กฎหมายให้ศักดิ์สิทธิ์นะครับให้มีประสิทธิภาพลงโทษผู้กระทำความผิดอย่างชัดเจนนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงในเวทีระดับโลกนะครับในระดับโลกเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วว่าก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งมันปรากฏอยู่ตรงไหนมันปรากฏอยู่ในสิ่งที่เขาเรียกว่าระเบียบโลกใหม่เพราะระเบียบโลกใหม่นั้นจะให้ความสำคัญกับ5เรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องความเป็นประชาธิปไตยเรื่องที่2ก็คือสิทธิมนุษยชนเรื่องที่3ก็คือสภาพแวดล้อมเรื่องที่4การค้าเสรีเรื่องที่5ก็คือลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่ายังไง5เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ชาติมหาอำนาจและเวทีโลกให้ความสำคัญและ1ใน5เรื่องนี้ที่โลกให้ความสำคัญอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นประเด็นหลักประเด็นหนึ่งที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การสหประชาชาติได้เข้ามาแสดงบทบาทนำในการที่จะให้ทุกประเทศช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเพราะฉะนั้นองค์การสหประชาชาติก็มีโครงการต่างๆนานาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเช่นโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาตินะครับเช่นที่เรียกว่า United Nations Environment Programนะครับหรื อมีโครงการต่างๆนานาที่ผ่านออกมาจากโครงการนี้เช่นเรื่องของเศรษฐศาสตร์สีเขียวก็คือพูดง่ายพยายามทำให้ระบบเศรษฐกิจนั้นตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองเพราะนี่ก็คือเนื้อหาของส่วนที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดและเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและก็ทรัพยากรธรรมชาติและก็ผลกระทบนั่นเองนะครับก
ก็คือสิ่งที่เขาเรียกว่า

การพัฒนาที่ยั่งยืนแนวทางที่2ก็คือสิ่งที่เขาเรียกว่าธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชนแนวทางที่3ก็คือแนวคิดสิทธิมนุษยชนนะครับพวกนี้ก็คือแนวคิดหรือแนวทางที่คิดว่านำมาใช้แล้วเนี่ยจะก่อให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นเพราะฉะนั้นแนวคิดแรกนะครับก็คือแนวคิดที่เรียกว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนคำว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนก็คือหมายความว่าทำยังไงก็แล้วแต่นะครับให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นมันอยู่ยั่งยืนยงนะครับและคนรุ่นถัดมาสามารถมีส่วนในการนำมาใช้ประโยชน์หรือนำประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ได้ก็คือพูดง่ายคือว่าเป็นการคำนึงถึงคนรุ่นถัดๆไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแนวทางหรือแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยมันก็มีแนวคิดย่อยๆอะไรต่างๆนานาที่สอดคล้องกับสิ่งที่เรียกว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือพูดง่ายๆการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นอาจจะเป็นล่มใหญ่ที่มีแนวทางย่อยๆอยู่ในแนวทางของสิ่งที่เรียกว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนเช่นอะไรล่ะเช่นแนวทางสิ่งที่เรียกว่าแนวทางด้านนิเวศวิทยาก็คือการพัฒนาที่ยั่งยืนจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติที่มันยั่งยืนนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำให้ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆนั้นส่งมอบไปถึงรุ่นต่อๆไปนั่นเองหรือรุ่นในอนาคตหรือคนในอนาคตจะได้ใช้ประโยชน์ต่อทรัพยากรธรรมชาตินะครับไม่ใช่ว่าใช้ให้มันหมดไปในยุคของเราถูกไหมครับเพราะงั้นการพัฒนาที่ยั่งยืนคือคำนึงถึงคนในรุ่นอนาคตจะได้ใช้ประโยชน์ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแล้วว่าทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมากมันไม่สามารถเกิดขึ้นมาทดแทนได้ในช่วงเวลาอันสั้นทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมากต้องใช้เวลายาวนานในการฟื้นตัวในการจะนำมาใช้ประโยชน์นั่นเองนะครับแนวทางที่2นะครับในเรื่องของด้านสังคมนะครับก็คือหมายความว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยจะต้องสนองต่อความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ได้อย่างต่อเนื่องนะครับคำนึงถึงความเป็นธรรมนะครับทางสังคมแล้วก็ชุมชนระดับต่างๆนะครับแนวทางด้านเศรษฐกิจก็คือการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยจะหมายถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนยาวนานนะครับบนพื้นฐานการสงวนรักษาทุนธรรมชาติไว้ให้ใช้ประโยชน์สำหรับคุณรุ่นปัจจุบันแล้วก็คนรุ่นอนาคต นั่นเองนะครับแนวทางที่2ที่เรียกว่าธรรมาภิบาลหรือการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับก็คือพูดถึงเรื่องของธรรมาภิบาลของสิ่งแวดล้อมนะครับธรรมาภิบาลของสิ่งแวดล้อมก็คือการบริหารจัดการที่ดีที่มีความโปร่งใสนะครับมีความยุติธรรมแล้วก็การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับส่วนแนวคิดที่3ก็คือเป็นแนวคิดเรื่องสิทธิชุมชนก็คือหมายความว่าเป็นแนวคิดที่เป็นสิทธิร่วมก็คือหมายความว่าทรัพย์สินของชุมชนนะครับหรือให้ชุมชนเนี่ยมาทำหน้าที่ในการรักษาดูแลนะครับมาใช้ประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อชุมชนเข้ามาดูแลนะครับมาใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาตินะครับแน่นอนว่าชุมชนก็จะต้องให้ความสำคัญกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพถูกไหมครับเพราะว่าถ้าทรัพยากรธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปนะครับคนที่จะได้รับผลกระทบก็คือชุมชนนั้นนั่นเองนะครับก็คือคนในชุมชนนั้นก็คือตัวของเขานั่นเองเพราะฉะนั้นแนวคิดเรื่องสิทธิชุมชนก็เป็นแนวคิดหนึ่งที่มองว่าจะช่วยในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับนั่นก็คือเรื่องของแนวคิดต่างๆนานานะครับที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาตินะครับเช่นที่สำคัญเลยนะครับที่เราพูดถึงก็คือแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับแนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาลนะครับแล้วก็แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิชุมชนซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ได้หมายความว่ามีแค่3แนวคิดนี้ที่เป็นแนวทางในการจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติมีอีกหลากหลายแนวคิดแต่ก็อย่างที่เรียนแล้วว่าคงไม่สามารถเอาแนวคิดหรือนำแนวคิดที่มีทั้งหมดมาใส่ไว้ในเอกสารของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเอกสารก็จะมีปริมาณที่มากเกินไปหนาเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็พยายามพูดถึงแนวคิดที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เรียกว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนแค่แนวคิดนี้แนวคิดเดียวนะครับก็มีเนื้อหาที่หลากหลายนะครับที่ เราจะต้องนำสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาในตอนที่3นะครับที่พูดถึง

0: แนวทางในการจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้ดำรงอยู่คู่กับสังคม
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504 7788

หน่วยที่11นะครับก็จะเป็นเรื่องเศรษฐกิจกับสังคมก็คือพูดง่ายๆหน่วยนี้เราจะพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพูดถึงเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะเราจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างในประเด็นแรกนะครับเราจะพูดถึงลักษณะเศรษฐกิจและสังคมตรงนี้ก็คือหมายความว่ายังไงก็คือหมายความว่าระบบเศรษฐกิจหรือลักษณะเศรษฐกิจกับสังคมนั้นมันก็มีความสัมพันธ์กันสังคมมันเปลี่ยนแปลงไประบบเศรษฐกิจมันก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับเศรษฐกิจกับสังคมก็ต้องไปด้วยกันนั่นเองเพราะฉะนั้นเนื้อหาในตอนต้นเราก็พูดถึงเศรษฐกิจและสังคมในอดีตก็คือหมายความว่าสังคมในอดีตนั้นก็อาจจะเป็นสังคมที่เรียกว่าสังคมบรรพกาลสังคมเก็บของป่าล่าสัตว์สังคมปฐมภูมิอะไรแล้วแต่จะเรียกถูกไหมครับแต่ก็คือหมายความว่าสังคมในอดีตนั้นก็อาจจะไม่มีความสลับซับซ้อนในเรื่องของการดำรงชีวิตในเรื่องของการผลิตการบริโภคอะไรต่างๆนานาเพราะฉะนั้นระบบเศรษฐกิจในอดีตหรือพูดง่ายๆคือว่าเศรษฐกิจกับสังคมในอดีตนั้นมันก็คงจะไปด้วยกันก็คือหมายความว่าระบบเศรษฐกิจในอดีตที่ในสังคมในอดีตนั้นก็ไม่ได้มีความสลับซับซ้อนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจในอดีตก็คือพูดง่ายๆกินความแค่ว่าทำยังไงที่มนุษย์เราจะดำรงชีวิตอยู่ได้ถูกไหมครับไม่มีระบบเศรษฐกิจที่ซับซ้อนที่สลับซับซ้อนอะไรก็คือพูดง่ายระบบเศรษฐกิจในอดีตอาจจะไม่ได้เป็นการระบบเศรษฐกิจแบบการค้าไม่เน้นเรื่องการค้าไม่ได้มีระบบธุรกิจไม่ได้มีระบบการเงินที่สลับซับซ้อนเหมือนอย่างปัจจุบันเอาง่ายๆแค่ว่านำทรัพยากรมาบริโภคเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหรือที่เขาพูดเป็นการผลิตเพื่อบริโภคนะครับก็คือทำกินนั่นเองนะครับไม่ได้ทำขายนะครับแต่ที่จะมีปัญหาแล้วก็เริ่มมีประเด็นก็คือว่าถ้าเป็นเศรษฐกิจและสังคมสมัยใหม่คำว่าเศรษฐกิจและสังคมสมัยใหม่เริ่มเมื่อไหร่นะครับก็คือตั้งแต่ศตวรรษที่16เป็นต้นมาถือว่าโลกเข้าสู่ยุคที่เรียกว่าสมัยใหม่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่เรื่องทางเศรษฐกิจก็เปลี่ยนแปลงไปในสังคมสมัยใหม่เปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่เรียกว่าลัทธิพาณิชย์นิยมก็คือหมายความว่าในสังคมเศรษฐกิจสมัยใหม่เนี่ยตัวหนึ่งที่จะมีอิทธิพลมากต่อระบบเศรษฐกิจก็คือสิ่งที่เรียกว่าลัทธิพาณิชย์นิยมลัทธิพาณิชย์นิยมคือยังไงสรุปสั้นๆง่ายๆของสิ่งที่เรียกว่าลัทธิพาณิชย์นิยมก็คือหมายความว่าเริ่มสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจด้วยการค้าหรือพูดง่ายๆก็คือว่าเศรษฐกิจสมัยใหม่นั้นเน้นเรื่องการค้านั่นเองแต่ในอดีตไม่เกี่ยวข้องไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าการค้าถูกไหมฮะแต่เศรษฐกิจสมัยใหม่เน้นเรื่องการค้าเพราะอะไรเพราะการค้าสามารถสร้างมานำมาซึ่งความมั่งคั่งได้นั่นเองหรือความมั่งคั่งในเศรษฐกิจสมัยใหม่มาจากการค้าถูกไหมฮะเพราะการค้ามันจะทำให้เกิดกำไรมันจะทำให้เกิดส่วนเกินอะไรต่างๆนานานะครับและอันที่สองนะครับเวลาพูดถึงเศรษฐกิจและสังคมสมัยใหม่ก็คือมันเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการปฏิวัติอุตสาหกรรมเนื้อหาในหน่วยที่1เราก็พูดไปแล้วว่ามันเริ่มตั้งแต่ศตวรรษที่16เป็นต้นมาเพราะฉะนั้นการปฏิวัติอุตสาหกรรมมันก็ส่งผลให้เศรษฐกิจมันเปลี่ยนแปลงเป็นเศรษฐกิจสมัยใหม่ด้วยถูกไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าวิถีการผลิตมันเปลี่ยนแปลงไปไงเพื่อให้สอดรับกับลัทธิพาณิชย์นิยมที่เน้นเรื่องการค้าเพราะฉะนั้นเมื่อมันเน้นเรื่องการค้าก็ต้องผลิตเยอะๆผลิตมากๆถูกไหมฮะ

เมื่อผลิตเยอะๆผลิตมากๆมันก็ขายได้มากเมื่อขายได้มากมันก็กำไรมากนะครับมันก็สอดคล้องสอดรับกันเพราะฉะนั้นการปฏิวัติอุตสาหกรรมมันอย่างหนึ่งก็คือว่าผลอย่างหนึ่งก็คือว่าทำให้วิถีการผลิตมันเปลี่ยนแปลงไปจากการผลิตในใจสำคัญเลยก็ต้องฟื้นฟูเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองแม้แต่ในระดับโลกนะครับก็มีองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องและเกิดขึ้นมาเพื่อดำเนินการในการฟื้นฟูแก้ไขเศรษฐกิจก็คือธนาคารโลกแล้วก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศทั้งสองหน่วยงานนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบเศรษฐกิจมาแก้ไขฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจนั่นเองซึ่งเกิดขึ้นจากผลของสงครามโลกครั้งที่สองนั่นเองนะครับทีนี้ประเด็นถัดมานะครับปัญหาพื้นฐานในระบบเศรษฐกิจนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเลยปัญหาพื้นฐานในระบบเศรษฐกิจมีอะไรบ้างปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจมี3เรื่องก็คือปัญหาว่าจะผลิตอะไรจะผลิตอย่างไรแล้วก็ผลิตเพื่อใครปัญหาว่าจะผลิตอะไรในที่นี้ก็คือผลิตสินค้าอะไรนั่นเองถูกไหมครับว่าสินค้านั้นจะผลิตอย่างไรเห็นไหมมันก็คิดมาเป็นขั้นเป็นตอนนะครับเมื่อคิดได้แล้วว่าจะผลิตสินค้าอะไรสินค้านั้นจะผลิตอย่างไรและเมื่อสินค้านั้นตอบโจทย์แล้วว่าจะผลิตอย่างไรแล้วสินค้านั้นล่ะจะผลิตเพื่อใครแต่ในปัจจุบันนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตของผมเองว่าจะผลิตอะไรผลิตอย่างไรผลิตเพื่อใครคงไม่ใช่ประเด็นสาระสำคัญแล้วล่ะเพราะว่าเรามีกระบวนการที่เรียกว่ากระบวนการกลยุทธ์ทางการตลาดถูกไหมฮะเราจะผลิตอะไรผลิตอย่างไรผลิตเพื่อใครนี่เราผลิตมาเลยแล้วเดี๋ยวเราอาศัยกลไกการตลาดเช่นการโฆษณาการประชาสัมพันธ์นู่นนี่นั่นสร้างแรงจูงใจให้คนมาบริโภคสินค้าของเรานะครับและตัดมาประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจถือว่าเป็นประเด็นสำคัญในยุคนี้สมัยนี้เลยก็ว่าได้ยุคนี้สมัยนี้ก็คือหมายความว่าหลังจากที่สงครามเย็นสิ้นสุดลงถูกไหมครับประเทศต่างๆนานาทั่วโลกเนี่ยก็พยายามดิ้นรนเพื่อที่จะให้ประเทศของตัวเองดำเนินอยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่จะดิ้นรนที่ง่ายที่สุดก็คือการรวมตัวกันแล้วการรวมตัวกันทางด้านไหนล่ะที่มันจะดีที่สุดก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติมากที่สุดก็คือรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเนี่ยก็มีหลากหลายระดับนะฮะแล้วแต่ระดับของความแนบแน่นในการที่จะช่วยเหลือกันถูกไหมฮะถ้าช่วยเหลือกันน้อยๆมีมาตรการในการช่วยเหลือกันเล็กน้อยก็เป็นเรียกว่าเขตการค้าเสรีถ้าช่วยเหลือกันในหลากหลายด้านมากขึ้นก็ขยับฐานะขึ้นเป็นสหภาพศุลกากรถ้ารวมตัวกันช่วยเหลือกันมากที่สุดก็เป็นตลาดร่วมนะครับสูงขึ้นมาอีกก็เป็นสหภาพเศรษฐกิจจนถึงถ้าภูมิภาคไหนหรือกลุ่มประเทศไหนรวมตัวทางเศรษฐกิจอย่างสมบูรณ์แบบก็ถือว่าเป็นการรวมตัวทางเศรษฐกิจหรือช่วยเหลือกันหรือมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในทางเศรษฐกิจนั่นเองนะครับณปัจจุบันในโลกนี้ถ้าจะเห็นความรวมตัวทางเศรษฐกิจอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดก็น่าจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าสหภาพยุโรปหรือ EU นะครับก็คือหมายความว่าเขามีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่แน่นแฟ้นมากขึ้นนะครับช่วยเหลือกันมากขึ้นและที่สำคัญมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในเรื่องของนโยบายทางเศรษฐกิจนโยบายทางการเงินสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือว่ายุโรปนั้นใช้เงินสกุลเดียวกันเนี่ยไหมฮะที่เขาเรียกว่าเงินสกุลยูโรจากที่แต่ก่อนแต่ละประเทศในยุโรปนั้นก็จะมีสกุลเงินของตัวเองเช่นฝรั่งเศสอาจจะมีเงินสกุลที่เรียกเงินฟรังถูกไหมฮะอิตาลีก็เรียกว่าเงินลีถูกไหมฮะอังกฤษก็เรียกว่าเงินปอนนะครับแต่เนื่องจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจที่สมบูรณ์แบบนะครับก็เลยแม้แต่ค่าเงินก็ใช้ค่าเงินสกุลเดียวกันที่เขาเรียกว่าเงินสกุลยูโรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหานะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจนะครับก็คือชี้ให้เห็นพื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวคิดทางเศรษฐกิจและสังคมว่าสัมพันธ์กันยังไงนั่นเองนะครับเศรษฐกิจที่เป็นแบบในอดีตนะครับสังคมก็เป็นสังคมแบบในอดีตก็จะยังไม่มีการพัฒนาเศรษฐกิจไปสู่เรื่องของการค้านั่นเองเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาของเศรษฐกิจกับสังคมครับเนื้อหาถัดมาครั้งนี้เราก็จะพูดถึงลักษณะและโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจนะครับเนื้อหาตรงนี้จะมีเรื่องอะไรบ้างเราก็จะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าระบบเศรษฐกิจแบบทวิลักษณ์ระบบเศรษฐกิจแบบผสมและก็เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจถ้าพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าระบบเศรษฐกิจแบบทวิลักษณ์นะครับก็คือหมายความว่ามันเป็นระบบเศรษฐกิจที่จำแนกออกเป็น2ภาคถูกไหมครับ

เพราะว่าชื่อก็บอกอยู่แล้วทวีก็คือ2ถูกไหมครับโดยภาคเศรษฐกิจทั้ง2จะมีความแตกต่างกันทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมก็คือหมายความว่าแต่ละประเทศคงไม่มีเศรษฐกิจแบบด้านเดียวพูดง่ายๆอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศเนี่ยอาจจะแบ่งออกเป็น2ลักษณะที่อยู่ร่วมกันทีนี้2ลักษณะหรือทวีลักษณ์ที่มันมีลักษณะยังไงหรือจำแนกตามอะไร1ก็คือว่าถ้าจำแนกตามลักษณะความเป็นเมืองอันนี้เห็นชัดเจนกรณีสังคมไทยถูกไหมครับก็จะแบ่งเป็นเศรษฐกิจในเมืองกับเศรษฐกิจชนบทเห็นไหมฮะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าทวีลักษณ์หรือจำแนกตามประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจก็จะแบ่งเป็นเศรษฐกิจภาคเกษตรกับเศรษฐกิจที่ไม่ใช่ภาคเกษตรหรือจะเป็นอุตสาหกรรมหรือบริการนั่นเองอย่างนี้ก็แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจแบบทวีลักษณ์ก็คือ2ลักษณะที่อยู่ร่วมกันหรือจำแนกตามระดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอันนี้ก็ชัดเจนว่าอาจจะแบ่งเป็นเทคโนโลยีหรือธุรกิจที่ต้องใช้เทคโนโลยีระดับขั้นสูงหรือที่เรียกว่าไฮเทคโนโลยีกับเศรษฐกิจที่ไม่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงหรือที่เรียกว่าโลเทคหรือโลเทคโนโลยีอย่างนี้ก็จะเห็นถึงความเป็นลักษณะที่เรียกว่าทวีลักษณ์นักศึกษาคงนึกภาพออกถูกไหมครับกรณีประเทศไทยก็ชัดเจนถ้าจะพูดถึงเรื่องทวีลักษณ์ในลักษณะที่ว่าเราก็มีความเป็นเศรษฐกิจแบบเมืองแล้วก็เศรษฐกิจแบบชนบทถูกไหมครับถ้าจะพูดในลักษณะกิจกรรมทางเศรษฐกิจก็คือหมายความว่าประเทศไทยนั้นก็มีทั้งภาคเศรษฐกิจที่เป็นภาคเกษตรและไม่ใช่ภาคเกษตรพอไม่ใช่ภาคเกษตรก็อาจจะมีหลากหลายถูกไหมครับก็อาจจะเป็นภาคอุตสาหกรรมหรือภาคบริการและระดับที่3ก็เช่นเดียวกันถ้าพูดถึงระดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอันนี้ก็ชัดเจนว่าประเทศไทยก็มีหลากหลายธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและมีหลากหลายหลากหลายธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีขั้นต่ำนั่นเองอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าระบบเศรษฐกิจแบบทวิลักษณ์นะครับถัดมาก็คือระบบเศรษฐกิจแบบผสมคำว่าระบบเศรษฐกิจแบบผสมนี่ก็คือหมายความว่ามันจะต้องเห็นบทบาทของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในทางธุรกิจในทางเศรษฐกิจนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นระบบเศรษฐกิจแบบผสมก็ต้องดูว่า1ใครเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตเพราะฉะนั้นถ้าเป็นระบบเศรษฐกิจแบบผสมเจ้าของปัจจัยการผลิตก็จะต้องเห็นบทบาทของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนไม่ใช่เฉพาะภาคเอกชนเท่านั้นที่เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตหรือไม่ใช่ภาครัฐเท่านั้นที่เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตเจ้าของปัจจัยการผลิตอาจจะต้องเห็นได้ชัดเจนทั้งฝากที่เป็นภาครัฐและภาคเอกชนอย่างนี้เขาเรียกว่าระบบเศรษฐกิจแบบผสมและพิจารณาจากอะไรที่จะเป็นระบบเศรษฐกิจแบบผสมก็คือวิธีการแก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจนะครับถ้าเป็นระบบเศรษฐกิจแบบผสมเนี่ยก็จะต้องเห็นว่าวิธีการแก้ปัญหานั้นก็ต้องอาศัยทั้งกลไกของราคาและก็อาศัยการวางแผนจากส่วนกลางเพราะฉะนั้นถ้าเป็นระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเพียวๆเลยนะครับจะแก้ไขปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจจะอาศัยแค่กลไกของราคาเท่านั้นแต่ถ้าเป็นระบบเศรษฐกิจแบบที่เรียกว่าเป็นคอมมิวนิสต์เพียวๆเลยนะครับหรือแบบเป็นสังคมนิยมเพียวๆเลยการแก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจก็จะอาศัยการวางแผนจากส่วนกลางหรือจากรัฐบาลนั่นเองแต่ถ้าเป็นระบบเศรษฐกิจแบบผสมจะเมื่อเกิดปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจแล้วจะเห็นวิธีการแก้ไขปัญหาทั้ง2ลักษณะก็คือหมายความว่าทั้งใช้ทั้งกลไกของราคาและอาศัยการวางแผนจากส่วนกลางนั่นเองนะครับทีนี้ประเด็นถัดมานะครับก็คือสิ่งที่เรียกว่าเครื่องชี้วัดสภาวะเศรษฐกิจและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเครื่องชี้วัดสภาวะเศรษฐกิจก็คือหมายความว่าเศรษฐกิจเราจะดีหรือไม่ดีมันจำเป็นต้องมีตัวชี้วัดนึกออกไหมครับและอีกอันหนึ่งก็คือเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะดีไม่หรือไม่ดีก็ต้องมีตัวบอกถึงเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเอาประเด็นแรกก่อนนะครับก็คือเศรษฐกิจเราจะดีหรือไม่ดีมันต้องมีเครื่องชี้วัดสภาวะเศรษฐกิจเครื่องชี้วัดสภาวะเศรษฐกิจโดยปกติก็จะแบ่งออกเป็นผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้นผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้นภายในประเทศดัชนีราคาผู้บริโภคและค่าเสียโอกาสนะครับผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้นนะครับภาษาไทยเราอาจจะได้ยินน้อยหน่อยแต่ถ้าเกิดพูดถึงคำว่า GNP นะครับอาจจะพอได้ยินบ้างแต่สิ่งที่เราจะคุ้นเคยมากที่สุดก็คือตัวที่2หรือเครื่องชี้สภาวะเศรษฐกิจตัวที่2ที่เขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้นภายในประเทศหรือที่เขาเรียกว่า GDP นะส่วนดัชนีราคาผู้บริโภคนั้นก็จะสอดคล้องหรือดูพร้อมไปกับสิ่งที่เรียกว่าค่าครองชีพนะครับ
ส่วนค่าเสียโอกาสหมายความว่าทางเลือกที่ดีที่สุดที่เราไม่เลือกนะครับในที่นี้จะขอยกตัวอย่างที่เห็นชัดภาพชัดเจนก็คือผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้นภายในประเทศหรือ GDP พูดง่ายๆ GDP ก็คือดูว่ารายได้ของประเทศใน1ปีนั้นนะครับเพราะบอกแล้วว่าภายในประเทศก็ต้องดูเฉพาะภายในประเทศไม่เอาภาคการค้ากับต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องก็จะดูว่าใน1ปีนั้นภายในระยะเวลา1ปีนั้นประเทศไทยมีรายได้เท่าไหร่นั่นเองอย่างนี้เขาเรียกว่า GDP นะครับก็อาจจะอธิบายอย่างสั้นๆให้เห็นภาพนะครับเนื่องจากความติดขัดเรื่องของเวลาที่อาจจะไม่พอแต่ว่านักศึกษาสามารถอ่านรายละเอียดในเอกสารเราได้นะครับประเด็นถัดมาก็คือพูดถึงเรื่องเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนะครับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเราดูจากไหนหรือเราแบ่งเป็นอะไรก็คือเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศกับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายนอกประเทศเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศเราดูอะไรเราดู2 อย่างก็คือภาวะเงินเฟ้อกับอัตราการว่างงานสองอันนี้จะเป็นตัวชี้ให้เห็นถึงเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศภาวะเงินเฟ้อคืออะไรเอาง่ายๆภาวะเงินเฟ้อก็คือสินค้าแพงเมื่อไรก็ตามที่ระดับสินค้าในตลาดหรือในประเทศสูงขึ้นหรือแพงขึ้นเขาเรียกว่าภาวะเงินเฟ้อนะครับเพราะฉะนั้นภาวะเงินเฟ้อมันส่งผลต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศเพราะว่าคนจะต้องเดือดร้อนถูกไหมครับของมันแพงอ่ะสรุปง่ายๆนะครับซึ่งก็ตรงกับยุคนี้สมัยนี้ที่ตอนนี้น่าจะต้องยอมรับกันจริงๆว่าเกิดภาวะเงินเฟ้อเพราะว่าของมันแพงและอัตราการว่างงานก็จะส่งผลต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศถูกไหมครับอัตราการว่างงานก็คือหมายความว่าคนที่อยู่ในวัยแรงงานต้องมีงานทำถูกไหมฮะไม่ได้พูดถึงทุกคนนะซึ่งก็แน่นอนว่าต้องยอมรับว่าในความเป็นจริงนะครับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศของเราณตอนนี้เจอปัญหาทั้งสองอันนี้ถูกไหมครับอาจจะเนื่องจากเหตุผลหลักก็คือโรคระบาดนั่นเองนะครับก็คือสถานการณ์โควิดนั่นเองนะครับทำให้ต้องมีการเลิกจ้างคนงานนะครับก็เลยส่งผลต่ออัตราการว่างงานที่เพิ่มสูงขึ้นถัดมาก็คือเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายนอกประเทศดูอะไรชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายนอกประเทศจริงๆแล้วก็คือดูในเรื่องความสัมพันธ์ทางการค้ากับต่างประเทศนั่นเองหรือมิติที่เกี่ยวข้องกับภาคต่างประเทศนั่นเองเพราะฉะนั้นมิติที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างประเทศก็คือเรื่องของดุลการค้านั่นเองถูกไหมครับก็คือส่งออกนำเข้าถูกไหมครับดุลการค้าเป็นยังไงนะครับส่งออกมากกว่านำเข้าหรือนำเข้ามากกว่าส่งออกนะครับก็จะก่อให้เกิดการขาดดุลการค้าหรือได้ดุลการค้าแต่โดยหลักส่วนใหญ่แล้วก็จะขาดดุลการค้าถูกไหมครับและที่สำคัญอีกอันนึงที่จะส่งผลต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายนอกประเทศก็คืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่เราได้ยินกันอยู่ประจำถูกไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเราค้าขายต่อมาค้าขายกับต่างประเทศเราคงต้องใช้สกุลเงินที่แตกต่างกันถูกไหมครับเช่นสมมุติว่าเราค้าขายกับสหรัฐอเมริกาเรามีเงินไทยนะครับเขามีเงินมันเปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนตัวหรือแข็งตัวมันก็ส่งผลต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายนอกประเทศนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาในส่วนที่พูดถึงลักษณะและโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจนั่นเองครับเนื้อหาในตอนนี้นะครับก็จะพูดถึงเศรษฐกิจไทยซึ่งเราจะแบ่งเป็นช่วงเวลาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาตรงนี้เราก็จะพูดถึงเศรษฐกิจไทยนะครับในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่1ถึง7นะครับและอีกส่วนนึงเราก็จะพูดถึงเศรษฐกิจไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่8ถึง11แล้วก็แนวโน้มเศรษฐกิจไทยนะครับทีนี้นักศึกษาก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราแบ่งช่วงเป็นอย่างนี้หมายความว่าตั้งแต่แผน1ถึงแผน7แล้วก็แผน8จนถึงแผนที่11แต่จริงๆณปัจจุบันเนี่ยก็เลยเถิดไปแล้วนะครับก็คือไม่ได้เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่11แล้วนะครับก็กำลังเป็นแผนที่13อยู่นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็เอกสารก็อาจจะไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้ตามการเปลี่ยนแปลงได้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับประเด็นหลักใหญ่ใจความก็คือหมายความว่าในช่วง7แผนแรกนะครับก็คือตั้งแต่แผน1ถึงแผน7เนี่ยการวางแผนเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยพูดง่ายๆก็คือว่าเน้นเศรษฐกิจที่เป็นเศรษฐกิจหลักก็คือหมายความว่าเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียวเลยพูดง่ายๆให้ความสำคัญกับเรื่องเศรษฐกิจนะครับพัฒนาถึงตัวเลขทางเศรษฐกิจอย่างเดียวทำยังไงก็ได้ให้เรื่องของGDP นะครับหรือเครื่องชี้ภาวะเครื่องชี้สภาวะทางเศรษฐกิจหรือ GDP นั้นผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้นภายในประเทศสูงถูกไหมครับ
หลังจากนั้นเมื่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

ช่วง7แผนแรกมีลักษณะอย่างนั้นก็เกิดข้อสงสัยขึ้นว่าการที่เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจเพียวๆอย่างเดียวเลยเนี่ยเหมือน7แผนแรกเนี่ยมันทำให้แก้ไขปัญหาต่างๆได้หรือไม่มันเกิดข้อสงสัยว่าเอ๊ะทำไมยิ่งพัฒนานะครับยิ่งเกิดปัญหาความยากจนทำไมยิ่งพัฒนายิ่งเกิดปัญหาสังคมตามมาทำไมยิ่งพัฒนายิ่งเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมถอยสิ่งแวดล้อมเป็นพิษทรัพยากรธรรมชาติลดลงเพราะฉะนั้นในช่วงแผน8เป็นต้นมานะครับเริ่มเกิดการปรับเปลี่ยนแนวทางของการพัฒนาเศรษฐกิจตั้งแต่แผน8เป็นต้นมาก็คือพูดง่ายเริ่มไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนาทางเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียวแล้วเริ่มมองการพัฒนาทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับสภาพแวดล้อมสภาพคุณภาพชีวิตของคนนะครับก็คือพูดง่ายให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านอื่นๆตามมาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าละทิ้งทางด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจนะครับแต่หมายความว่ามีมุมมองที่หลากหลายมากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือภาพรวมของแผน1ถึง7แล้วก็8ถึง11รวมไปถึงแนวโน้มเศรษฐกิจไทยซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพูดถึงรายละเอียดเจาะลึกลงไปเราก็จะเห็นว่าในช่วง2แผนแรกนะครับก็คือ2แผนเศรษฐกิจแรกเนี่ยนะครับก็จะคือฉบับที่1ถึงฉบับที่2เนี่ยเราเน้นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจก็คือจะอยู่ในช่วงปี2504ถึง2514นะครับเราก็จะเน้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจแหละพูดง่ายๆนะครับเน้นเรื่องอะไรเน้นเรื่องของเงินทองเรื่องของการให้เงินช่วยเหลือเรื่องของเงินกู้นะครับเรื่องของผลกระทบจากภาวะสงครามอะไรต่างๆนะครับโครงสร้างทางเศรษฐกิจนะครับก็คือหมายความว่าเราก็ให้ความสำคัญกับเรื่องปัญหาทางเศรษฐกิจการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของภาครัฐบาลนะครับก็คืออย่างที่เรียนแล้วว่าช่วง7แผนแรกเราเน้นปัจจัยเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลักเลยนะครับแต่พอแผนที่8เป็นต้นมาสังเกตไหมครับแผนที่8เป็นต้นมาตั้งแต่แผนที่8เป็นต้นมาเริ่มเปลี่ยนแนวทางแล้วเริ่มเปลี่ยนจุดเน้นแล้วแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับก็ยังให้การความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจอยู่แต่แผน8เห็นไหมครับจุดหลักใจความสำคัญก็คือหมายความว่าเริ่มเน้นคนแล้วเห็นไหมฮะก็คือเริ่มเน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาก็คือหมายความว่าเฮ้ยเริ่มตระหนักแล้วว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะเรามุ่งเน้นแต่พัฒนาเศรษฐกิจมุ่งเน้นแต่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเดียวมันถูกต้องหรือเปล่าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแผน8เป็นต้นมาเริ่มเปลี่ยนแนวทางนั่นเองเริ่มเน้นคนเริ่มให้ความสำคัญกับคนไม่ได้ให้ความสำคัญกับตัวเลขทางเศรษฐกิจอย่างเดียวแล้วนะครับพอแผน9อันนี้ยิ่งชัดเจนเลยเพราะอะไรแผน9เริ่มเน้นเรื่องการพัฒนาทุกมิติถูกไหมครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวและที่สำคัญในแผน9นี้เน้นหรือมีการบรรจุแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในแผนนี้นั่นเองถูกไหมครับและที่สำคัญเห็นไหมฮะเริ่มมิติด้านอื่นแล้วก็คือด้านสังคมอยากจะเน้นพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งนั่นเองนะฮะอาชญากรรมเอ่ยปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษและเสื่อมโทรมลงถูกไหมครับก็เลยต้องเน้นพัฒนาทุกมิติแล้วพอแผน10นะฮะแผน10ก็แน่นอนว่าก็ยังยึดแนวทางของแผน9แต่หมายความว่าก็เพิ่มเติมเรื่องอื่นๆซึ่งก็ชี้แจงไปแล้วว่าถึงแม้เราจะเปลี่ยนแนวแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะตัดเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจไปซะทีเดียวเลยนะครับพอแผน10แล้วก็เน้นเรื่องของการรวมตัวของกลุ่มเศรษฐกิจถูกไหมครับก็คือเริ่มมองแล้วว่าเฮ้ยณปัจจุบันแนวโน้มมันเปลี่ยนไปแล้วนะประเทศต่างๆนานาทั่วโลกเนี่ยไม่ได้ดำเนินการนโยบายทางเศรษฐกิจแบบตัวใครตัวมันละส่วนใหญ่ก็จะมีการรวมตัวทางเศรษฐกิจและประเทศไทยเองก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็มีการรวมตัวกับประเทศเพื่อนบ้านที่เขาเรียกว่าประชาคมอาเซียนถูกไหมเรารวมตัวกันในสิ่งที่เรียกว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับช่วยเหลือกันในด้านเศรษฐกิจรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินของโลกนะครับรวมไปถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดเลยถูกไหมครับก็คือมีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าล้ำสมัยเช่นเรื่องของInternet of Thingsนะครับเรื่องของระบบอัจฉริยะอะไรต่างๆนานาเรื่องของระบบปัญญาประดิษฐ์ซึ่งในแผนเนี้ยเริ่มให้ความสำคัญแล้วเพราะรู้แล้วว่าเอ้ยเรื่องของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

ีเนี่ยเราจะตกยุคตกสมัยไม่ได้นะเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่นำมาสู่การพัฒนานำมาสู่การแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ถูกไหมครับเทคโนโลยีเราจะล้าหลังไม่ได้ถูกไหมฮะแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าเรานำเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ในหลากหลายด้านนะฮะเพียงแต่ว่าเราอาจจะเห็นผลของเทคโนโลยีการสื่อสารนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นทางการแพทย์ทางการเกษตรทางการผลิตทางการอุตสาหกรรมเราเอาเทคโนโลยีมาใช้ในทุกๆด้านเลยก็ว่าได้นะครับรวมไปถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเคลื่อนย้ายคนอย่างเสรีเห็นไหมครับการเคลื่อนย้ายคนอย่างเสรีเนี่ยมันก็เป็นไปตามกระแสของโลกที่มันเป็นเรื่องของการของเสรีนิยมนะครับซึ่งมันก็จะมีผลเสียตามมาถูกไหมครับก็อย่างที่เรียนแล้วว่าถ้ามันเกิดการเคลื่อนย้ายของแรงงานที่ผิดกฎหมายถูกไหมฮะถ้าแรงงานเคลื่อนย้ายแบบถูกกฎหมายมีการลงทะเบียนอะไรถูกต้องชัดเจนเนี่ยมันอาจจะควบคุมคอนโทรลได้ง่ายกว่าถูกไหมฮะปัญหาสังคมที่ตามมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานก็จะลดน้อยกว่าการเคลื่อนย้ายของแรงงานที่ผิดกฎหมายนั่นเองรวมไปถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆนานานะครับนอกจากนี้ในแผนที่11ก็จะเน้นความมั่นคงเป็นธรรมนะพัฒนาฐานการผลิตเรื่องของการบริการและเน้นทรัพยากรเน้นการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนะครับก็คือเริ่มตระหนักแล้วว่าเฮ้ยไอ้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติไอ้เรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญนะถ้ามันลดน้อยถอยลงไปหรือสิ่งแวดล้อมเป็นพิษเนี่ยมันส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคมนะและที่สำคัญนึกถึงคนในรุ่นข้างหน้าจึงต้องพูดถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพราะนั่นก็คือเมื่อนึกถึงคนในรุ่นข้างหน้าจะได้มีทรัพยากรธรรมชาติใช้บ้างจะได้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีงามอยู่บ้างก็คือคนรุ่นถัดๆไปคนรุ่นลูกรุ่นหลานของเรานั่นเองนะครับอย่างนี้เขาถึงเรียกว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนก็คือนึกถึงคนในเจเนเรชันหน้าหรือคนในยุคอนาคตนั่นเองนะครับไม่ใช่ว่าใช้อย่างสิ้นเปลืองจนหมดไปในยุคของเรานะครับทีนี้ถ้าพูดถึงแนวโน้มเศรษฐกิจเราเน้นเรื่องอะไรบ้างล่ะนะครับก็คือพัฒนาเศรษฐกิจไทยในอนาคตจะเน้นเรื่องอะไรก็ต้องเน้นภาคการผลิตบนพื้นฐานขององค์ความรู้ไม่ได้เน้นพื้นฐานของการนำวัตถุดิบมาผลิตเป็นสินค้าและบริการแล้วถูกไหมครับรวมไปถึงเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจซึ่งอันนี้เราก็ดำเนินการอยู่นะครับก็คือยกระดับความสัมพันธ์หรือความร่วมมือทางเศรษฐกิจเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั่นเองรวมไปถึงเชื่อมโยงการพัฒนาเมืองและชนบทไม่ให้มันเหลื่อมล้ำกันมากนักรวมไปถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้และจัดหาพลังงานแล้วก็เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนานาเพราะฉะนั้นนี่คือเนื้อหาของเศรษฐกิจไทยในช่วงระยะเวลาการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพ

ามาดูซิว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราจะเจอการเขียนรูปแบบไหนบ้างนะครับสำหรับในหน่วยนี้นะครับจะแบ่งออกเป็นการเขียนจดหมายบันทึกนะครับการเขียนตอบคำถามรายงานบทความและการเขียนผ่านสื่อนะครับการเขียนจดหมายเนี่ยหลายๆคนบอกว่าโอ้โหไม่รู้จะเรียนไปทำไมนะว่าการเขียนจดหมายส่วนตัวจดหมายธุรกิจนะครับคือจดหมายเนี่ยอาจจะมีความสำคัญน้อยลงนะครับแต่หลักฐานประเภทจดหมายเนี่ยยังเป็นหลักฐานประเภทลายลักษณ์อยู่นะครับซึ่งสามารถเอาไปใช้ในการอ้างอิงต่างๆได้ดังนั้นแล้วก็ยังมีความสำคัญอยู่นะครับในส่วนนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะพูดถึงการเขียนจดหมายส่วนตัวการเขียนจดหมายธุรกิจการเขียนหนังสือราชการและเขียนบันทึกส่วนตัว

บันทึกความรู้นะครับอันดับแรกนะครับจดหมายส่วนตัวเขาบอกว่าจดหมายส่วนตัวนั้นเป็นข้อความที่เขียนติดต่อกับบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันเพื่อส่งข่าวคราวแจ้งกิจธุระมักใช้ภาษาแสดงความสนิทสนมและมีรูปแบบที่ค่อนข้างอิสระนะครับปัจจุบันเราจะไม่เจอจดหมายเต็มรูปแบบเหมือนสมัยก่อนต่อไปแล้วนะครับสมัยผมเรียนประถมเนี่ยยังมีต้องมีเขียนจดหมายหาเพื่อนเลขที่เดียวกันต่างจังหวัดต่างโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยกันนะครับแต่ตอนนี้จดหมายส่วนตัวอาจจะอยู่ในรูปแบบของบันทึกสั้นนะครับหรือเป็นการแบบโน้ตข้อความเอาไว้อะไรก็ได้เนาะมันก็เป็นจดหมายรูปแบบหนึ่งนะครับก็เป็นการเนี่ยติดต่อสื่อสารกับบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าคำพูดเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอยู่ในหูเรานะแล้วก็มันวันหนึ่งอาจจะหายไปถ้าเราจะลืมนะครับแต่เอกสารประเภทลายลักษณ์เนี่ยมันอยู่ตลอดไปนะครับเราหยิบมาเมื่อไหร่เราหยิบการ์ดมาอ่านเมื่อไหร่เราก็รู้สึกถึงความอบอุ่นเมื่อของเพื่อนที่มีต่อเรานะครับดังนั้นจดหมายส่วนตัวเนี่ยมีหลายลักษณะมากนะครับเช่นจดหมายเล่าเรื่องจดหมายขอโทษจดหมายแสดงไมตรีจิตนะครับในสมัยนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้ส่งจดหมายอะไรแบบเล่าเรื่องมากมายนะครับเราจะพิมพ์ส่งในไลน์ก็ได้นะผมไปเที่ยวที่นั่นที่นี่มาอากาศที่นี่ดีจังเลยอะไรเงี้ยอธิบายก็ได้นะเพื่อนเนี่ยเมื่อผู้รับสารเนี่ยได้เห็นข้อความเหล่านี้เนี่ยก็รู้สึกถึงความอบอุ่นใจรู้สึกความที่เพื่อนเนี่ยอุตส่าห์มีแก่ใจส่งข้อความมาให้พวกนี้นะครับจดหมายขอโทษนะครับจดหมายหรือจะเป็นการเขียนข้อความขอโทษก็ได้ก็เป็นการแสดงความมิตรไมตรีที่มีต่อกันนะครับจดหมายแสดงไมตรีจิตครับการอวยพรเมื่อเพื่อนประสบความสำเร็จในที่การงานนะเมื่อเพื่อนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกเพื่อนได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นเพื่อนได้แต่งงานนะเพื่อนได้มีลูกคนแรกนะครับหรือแสดงความเสียใจในกรณีที่ญาติของเพื่อนเสียชีวิตนะครับหรือว่าประสบเหตุต่างๆนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นการตอบสนองความรู้สึกต่างๆนะครับเรารู้สึกยังไงเขียนออกไปให้ผู้รับได้รับนะผู้รับก็รู้สึกความอิ่มเอมใจว่าเขาไม่อยู่ตัวคนเดียวเนาะเขาก็มีเพื่อนอยู่ข้างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเป็นไมตรีจิตนะครับต่อไปจดหมายธุรกิจอันนี้จะเจอบ่อยนะครับในชีวิตประจำวันของเรานะจดหมายที่เจอบ่อยมากก็คือพวกจดหมายทวงหนี้นั่นเองใช่ไหมค่าชำระค่าอะไรล่ะค่าโทรศัพท์ค่าไฟฟ้าอะไรเงี้ยก็ส่งมาเป็นจดหมายทางธุรกิจนะครับแต่จดหมายธุรกิจนอกจากนั้นมันมีอีกตั้งหลายแบบนะครับมาดูกันเขาบอกว่าจดหมายธุรกิจเนี่ยเป็นหนังสือที่ติดต่อระหว่างบริษัทห้างร้านต่างๆในเรื่องธุรกิจหรือจริงๆก็คือพวกห้างร้านธุรกิจเนี่ยส่งหาเอกชนส่งหาพวกเราก็ได้นะครับส่วนใหญ่มักเขียนเป็นภาษาเป็นทางการครับมีระเบียบการเขียนที่แน่นอนกระชับได้ใจความนะเขาจะไม่เย็นเยอะอะไรมากนะเช่นแบบว่าเนี่ยตามที่ท่านนะติดชำระค่าโทรศัพท์อยู่นะเป็นเท่านี้บาทกรุณามาจ่ายเงินภายในวันที่นี้มีให้เราตัดสัญญาณเนี่ยสั้นกระชับได้ใจความไม่ต้องอารัมภบทมากไม่ต้องเย็นเยอะมากนะครับประมาณนี้จดหมายธุรกิจมีอะไรนะครับจดหมายสมัครงานนัดพบเตือนทวงจดหมายโฆษณาสินค้าจดหมายสั่งของส่งของจดหมายสอบถามและตอบคำถามนะครับจดหมายสมัครงานสมัยนี้ก็เป็นออนไลน์กันซะเยอะนะครับแต่ออนไลน์ยังไงมันก็เป็นรูปแบบของการเขียนเหมือนกันก็คือต้องพิมพ์ข้อมูลต่างๆไว้นะครับจดหมายนัดพบเตือนทวงตอนนี้ก็อาจจะเป็นรูปแบบของการเป็นข้อความสั้นๆนะฮะเป็นเมสเซจหรือว่าเป็นข้อความในไลน์ก็ได้หรือถ้าเป็นทางการหน่อยเนี่ยอาจจะมีจดหมายมานะเช่นการ์ดนะการ์ดเช่นอะไรล่ะงานแต่งงานอะไรเงี้ยนะก็เป็นการ์ดจดหมายนัดพบรูปแบบหนึ่งนะครับหรือการเตือนทวงนะเช่นที่ว่านะค้างค่าไฟค้างค่าโทรศัพท์ก็เป็นการทวงให้ชำระหนี้นะครับจดหมายโฆษณาสินค้าและบริการเราก็เจอกันบ่อยเนาะห้างร้านต่างๆก็ส่งมามีโปรโมชั่นอะไรใหม่ๆส่งมาให้เรานะครับก็อาจจะส่งผ่านทางจดหมายบ้างส่งทางข้อความสั้นในมือถือบ้างส่งในไลน์บ้างก็มีนะครับจดหมายสั่งของส่งของอันนี้ในองค์กรธุรกิจใหญ่ๆก็คงใช้อยู่เพราะว่าเป็นหลักฐานครับว่าใครผิดกันแน่เนาะระหว่างฝ่ายหนึ่งส่งของไปอีกฝ่ายหนึ่งได้รับของไม่ครบหรือได้ของเกินเนี่ยก็ได้ไปเช็คดูว่าเราสั่งไปเท่านี้แต่ทางนี้ส่งมาเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นการตรวจสอบได้จดหมายสอบถามตอบการสอบถามเนี่ยเป็นการสอบถามแบบเป็นทางการนะครับในบางครั้งเนี่ย อาจจะต้องการถามนะเพื่อได้รับรายละอักษรนี้กลับมาบางทีเราโทรไป call center ใช่ไหม call center ก็ตอบว่าเดี๋ยวจะติดต่อเดี๋ยวจะดำเนินการให้นะคะแล้วก็วางไปเดือนหนึ่งผ่านไปไม่มีอะไรเลยก็อาจต้องเขียนจดหมายไปตามที่กระผมนั้นได้ร้องเรียนผ่าน call center ไว้เมื่อวันนี้เวลาเท่านี้ก
คอลเซ็นเตอร์ชื่อคนนี้ได้บอกว่าจะติดต่อให้ปัจจุบันล่วงเลยไป30วันแล้วแต่ไม่มีอะไรตอบแทนไม่มีอะไรตอบกลับมาเลยจึงขอให้ดำเนินการต่อไปเนี่ยเขาจะตอบกลับมาโอ้ทุนวสันรออีกสักแป๊บนึงอะไรเงี้ยก็ต้องมีหนังสือพวกเนี้ยครับแซงการโต้ตอบกันไปมาพวกนี้ก็ได้นะถือเป็นจดหมายธุรกิจรูปแบบหนึ่งนะครับทีนี้มาดูจดหมายสมัครงานนะครับหรือการกรอกข้อมูลในการสมัครงานนะฮะหลักการง่ายที่สุดเลยก็คือกรอกให้ถูกต้องชัดเจนนะเรื่องบางเรื่องก็อย่าไปหลอกเขานะเช่นจบปริญญาตรีไปเขียนว่าจบปริญญาโทอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่ได้นะครับหรือจบเกรดเฉลี่ย 2.8 มาไปเขียนข้อ 3.8 เงี้ยไม่ได้นะต้องเขียนให้มูลที่ถูกต้องชัดเจนนะชัดเจนคือเราสมัครตำแหน่งอะไรนะบางทีก็ให้ระบุว่าตำแหน่งอะไรนักบัญชีนักการตลาดอะไรก็ว่าไปไม่ใช่แบบเขียนไปว่าอะไรก็ได้เงี้ยเขาก็ไม่ให้เนาะเพราะว่าดูเหมือนไม่มีจุดมุ่งหมายในชีวิตนะครับศึกษาประกาศรับสมัครก่อนนะครับว่าเขาหมดเขตเมื่อไหร่ไม่ได้ส่งไปตอนเขาหมดเขตแล้วก็จะมองว่าเราไม่อ่านหนังสือนะครับหรือว่าเขาต้องการเอกสารอะไรบ้างเนาะเราก็เอาตามนั้นนะครับนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ครับเช่นผมจะไปสมัครเป็นนักบัญชีต้องบอกว่าโอ้มาได้เท่านี้นะไปสอบนักบัญชีมาแล้วนะสอบนักบัญชีชั้นสูงมาแล้วด้วยนะอะไรเงี้ยมีเสือบลองนะว่าโอ้จบบัญชีหลายอย่างเลยนะไม่ใช่ว่าจะไปสมัครงานบัญชีบอกว่าอ๋อผมนี่ว่ายน้ำได้อะไรเงี้ยนะเล่นกีฬาเป็นอย่างเงี้ยมันคงไม่เกี่ยวข้องนะเท่าไหร่นักอย่างเงี้ยนะครับก็นำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วก็ไม่แสดงขาดวุฒิภาวะครับเช่นบันนี่หน่วยเมื่อสักครู่ที่บอกว่าโอ้โหไปกดข่มเขาผมเนี่ยเก่งที่สุดในประเทศเลยต้องจ้างผมสินะเงินเดือนเหรอเสนอบริษัทเสนอ10,000เหรอผมไม่เอาหรอกกระจอก30,000ละกันอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ทันจะเริ่มทำงานเลยไปข่มก็จะละอย่างเงี้ยอันนี้เป็นขาดวุฒิภาวะนะครับจะไปทำในการเขียนจดหมายสมัครงานนะครับต่อมาในเรื่องที่2นะครับจะเป็นเรื่องของหนังสือราชการซึ่งนักศึกษาเนี่ยก็น่าจะเจอบ่อยนะครับเพราะว่าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ยังคงเป็นรูปแบบของราชการอยู่นะครับก็คือเอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นหรือรับไว้เพื่อเป็นหลักฐานทางราชการมีรูปแบบข้อกำหนดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีสารบัญนะครับนักศึกษาจะชอบเจอบ่อยแหละหนังสือจากมสท.เอกสารของมสท.เนี่ยจดหมายนะครับส่งไปก็จะเป็นรูปแบบของหนังสือภายนอกนะเรียนนักศึกษามาเนี่ยนะนักศึกษาจะมาลงทะเบียนได้เมื่อไหร่เนี่ยเขาก็จะมีเขียนข้อความไว้อย่างนั้นนะเป็นหนังสือราชการมีตาครุฑด้วยนะครับปตท.ยังไม่ออกนอกระบบนะยังเป็นตาครุฑอยู่นะบางที่บางมหาลัยก็อาจจะใช้ตาที่เป็นตราของมหาวิทยาลัยหรือตาของบริษัทไปแล้วนะครับทีนี้สิ่งที่ต้องรู้นะครับอันนี้สำหรับคนเขียนนะครับเพราะว่าเป็นหน่วยเกี่ยวกับการเขียนนะเรามีตามระเบียบสำนักนายกเนี่ยจะพูดเรื่องของชั้นความเร็วชั้นความลับเอาไว้นะครับชั้นความเร็วของเสือราชการเนี่ยจะมี3ชั้นนะครับชั้นด่วนด่วนมากด่วนที่สุดนะอันนี้ให้ตามไว้ตรงบริเวณมุมซ้ายนะครับด้วยหมึกสีแดงนะไม่รู้ว่าด่วนขนาดไหนนะครับชั้นความลับครับมีชั้นลับมากลับมากลับที่สุดอันนี้ประทับตาสีแดงเหมือนกันครับที่กลางกลางกระดาษนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับก็จะได้รู้ว่ามันลับนะใครไปเห็นก็ต้องไปซุกซ่อนเอาไว้อะไรประมาณนี้นายใหญ่ใครเห็นหรือต้องเก็บเป็นความลับเล็กน้อยนะครับและต้องนี้ทางราชการเนี่ยเขาจะทำเป็นเขาเรียกทำสำเนาเอาไว้นะครับก็คือเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานที่หน่วยงานของตัวเองนะเผื่อเขาตามเรื่องไม่เจอหน่วยงานปลายทางทำเรื่องหายเราก็มีต้นฉบับอยู่ว่าเราส่งไปจริงในวันไหนวันนี้อะไรเงี้ยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยระบบพวกระบบงานสารบัญของตามหน่วยงานราชการเนี่ยก็เป็นอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นนะครับแต่ว่าพวกงานสารบัญเนี่ยก็มีความจำเป็นอยู่ในการติดต่อราชการนะครับรูปแบบของสื่อราชการนะครับนักศึกษาอาจจะไม่เจอครบทุกประเภทหรอกนะเพราะบางอย่างเนี่ยมันก็เป็นรูปแบบที่อยู่ในเฉพาะหน่วยงานบางหน่วยงานเท่านั้นนะครับที่นักศึกษาจะเจอบ่อยๆก็คือหนังสือภายนอกนะฮะมีตราคุดจุดตรงกลางแล้วก็มีเรื่องมีเรียนพวกนี้หนังสือภายในเนี่ยจะใช้ติดต่อในหน่วยงานราชการด้วยกันนะครับหนังสือประทับตาหนังสือสั่งการหนังสือประชาสัมพันธ์และก็หนังสือที่ทำเป็นหลักฐานเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นงานจะเป็นหนังสือที่อยู่ภายในหน่วยงานราชการเท่านั้นนะครับนักศึกษาจะไม่มีโอกาสได้เห็นเท่าที่ควรนะครับหนังสือราชการนะครับเราควรคำนึงถึงอะไรบ้างการกำหนดเลขที่หนังสือออกครับนะการขึ้นต้นการใช้คำขึ้นต้นสรรพนามคำลงท้ายการใช้ตราแบบพิมพ์ละสองอันนี้ให้เป็นไปตามระเบียบของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับเรื่องงานสารบัญนะกำหนดเลขที่ออกเนี่ยก็ต้องรู้ว่าหน่วยงานอะไรนะตอนนี้มสท.เนี่ยนะครับเลขที่ออกหนังสือเราจะเป็นอว.นะครับเพราะสังกัดกระทรวงอุดมศึกษานะครับอว.0602นะอันนี้เป็นเลขหลักของมสท.
นะครับจากนั้นก็ตามที่ชื่อหน่วยงานอะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่ข้อกำหนดของแต่ละที่ว่าจะใช้เลขว่าอะไรนะครับคันขึ้นต้นสรรพนามลงท้ายใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมโดยส่วนใหญ่แล้วคำขึ้นต้นเราจะเป็นเรียนนะครับเว้นเสียแต่ว่าเป็นบุคคลธรรมดาที่มีตำแหน่งนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกานะครับให้ขึ้นว่ากราบเรียนนะการเขียนหาพระสงฆ์ให้ใช้ว่านมัสการนะการเขียนหาพระบรมวงศาวดุวงศ์ก็ตามแต่พระยศของท่านนะครับอันนี้ก็มีอยู่ในหนังสือในภาคผนวกนะครับนักศึกษาลองไปใช้ดูนะสรรพนามแทนตัวเองล่ะนะใช้ว่าอะไรส่วนใหญ่ก็ใช้คำสุภาพกระผมดิฉันผมพวกนี้คำลงท้ายล่ะใช้อะไรจึงเรียนมาเพื่อโปรดอะไรหรือว่าถ้าเป็นแบบว่าอโทษครับอย่างขอความแสดงความเคารพอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นคนทั่วไปก็ด้วยความเคารพนะด้วยความเคารพอย่างสูงประมาณนี้ด้วยความเคารพอย่างยิ่งประมาณนี้นะครับก็มีกำหนดไว้ในงานสารบัญนั่นแหละนะครับการใช้ตราแบบพิมพ์และซองก็ถูกต้องตามระเบียบของแต่ละที่นะครับจดหมายราชการส่วนใหญ่เป็นแบ่งเป็น3ส่วนครับส่วนหัวส่วนเนื้อหาและก็ส่วนท้ายนะครับส่วนหัวจะประกอบไปด้วยวันที่เรื่องและก็เรียนนะครับวันเขียนตามความเป็นจริงเนาะเช่นระบุไปวันที่1ตุลาคม2500

มัดไปสัมมนาต่างจังหวัดอะไรเงี้ยส่วนมากจะขึ้นด้วยขอหรือว่าเป็นคำกริยาไปเลยนะครับแจ้งผลการเรียนอะไรเงี้ยนะครับจะดีกว่านะครับเขาบอกว่าการตั้งชื่อเป็นคำนามเนี่ยเช่นการอะไรพวกเนี้ยนะเขาส่วนใหญ่แล้วใช้ในความหมายไม่ค่อยดีอาจจะเป็นลบๆนะครับเช่นการอะไรดีการปฏิบัติราชการของนายวสานต์นี้แสดงว่าเริ่มแย่แล้วต้องโดนสมการสอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็เขาจะมองว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดูดีเท่าไหร่นะครับเรียนก็ใส่ให้ถูกต้องนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นหน่วยราชการเนี่ยถ้ามีตำแหน่งนะครับถ้ามีตำแหน่งทางการบริหารเนี่ยก็ใส่ชื่อเป็นและตำแหน่งเรียนและตำแหน่งได้เลยนะครับเช่นเรียนอธิการบดีนะเรียนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการนะครับเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะเราจะไม่ใช้ชื่อแม้เราจะรู้ว่าท่านชื่ออะไรนะครับอย่างขออนุญาตไอ้นามท่านประยุทธ์อย่างเงี้ยนะท่านนายกเนี่ยเวลาเขียนเรียนก็เรียนท่านเรียนนายกรัฐมนตรีกราบเรียนพนักท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเราจะไม่ใช้ชื่อนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเขียนหาท่านเนี่ยในนามของตำแหน่งนะครับเกรท่านเนี่ยมอบหมายให้บุคคลอื่นทำหน้าที่แทนเนี่ยบุคคลนั้นก็ทำแทนได้แต่เขียนชื่อท่านโดยตรงเนี่ยก็คือท่านมีสิทธิ์อ่านได้ทนเดียวประมาณเนี้ยนะครับเขาเลยเขียนเป็นชื่อตำแหน่งจะดีสักกว่านะครับอ้างถึงถ้ามีหนังสือมาอ้างถึงจดหมายหรือหนังสือราชการเรื่องที่มีก่อนหน้าก็อ้างถึงด้วยก็ดีนะครับสิ่งที่ส่งมาด้วยมีอะไรบ้างก็ระบุให้ชัดนะครับเนื้อหาส่วนใหญ่จะขึ้นด้วยนะหนังสือราชการเนี่ยขึ้นได้ไม่กี่คำหรอกครับเขาเรียกว่าด้วยเนื่องด้วยเนื่องจากไหนพวกนี้แก๊งนึงนะครับด้วยอะไรอะไรก็ว่าไปนะครับถ้าตามที่อนุสนธิเนี่ยพวกนี้เนี่ยจะต้องมีอะไรอ้างถึงมาก่อนเช่นตามหนังสือของสำนักนายกรัฐมนตรีเลขที่นี้นะครับลงวันที่นี้เรื่องนี้นะครับแต่ถ้าด้วยเนี่ยคืออะไรก็ได้นะด้วยสาขาวิชาศิลปศาสตร์จะจัดอบรมภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยได้เลยนะครับแล้วก็ตามเนื้อหาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหนังสือราชการเนี่ยจะมีแค่2ย่อหน้านะครับอันแรกหน้าแรกย่อหน้าได้จะเป็นย่อหน้าเกริ่นๆเนี่ยอย่างที่บอกด้วยสาขาวิชาศิลปศาสตร์มีความประสงค์จะจัดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษานะครับในระหว่างวันที่1ถึง5ตุลาคม2562นะครับในการนี้จึงขอเรียนเชิญนักศึกษาผู้สนใจอันย่อหน้า2นะจึงขอเรียนเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนี้ตอบแบบตอบแสดงความจำนงมาภายในวันที่15สิงหาคมหลังจากนี้ไปจะไม่ให้สมัครแล้วอะไรประมาณนี้ก็คือใจความสำคัญส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอยู่ย่อหน้าที่2นะครับส่วนท้ายนะครับก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นจึงเรียนมาเพื่อโปรดจุดๆๆนี่แหละเพื่อทราบเพื่อพิจารณาเพื่อดำเนินการต่อไปนะครับทราบก็คือให้รู้ให้รับทราบนะพิจารณาคือให้พี่คิดต่อดำเนินการต่อไปคือให้พี่ทำต่อนั่นเองนะครับการใช้ตัวเลขและภาษานะครับตอนเรียนสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยบอกว่าควรใช้เลขไทยนะครับในหนังสือราชการแต่ตอนนี้ก็พยายามจะอนุรักษ์กันให้ใช้เลขไทยอยู่นะก็แต่หลายหน่วยงานก็ไม่ค่อยใช้เลขไทยกันนะครับและควรใช้ภาษาเขียนมากกว่าภาษาพูดนะครับเพราะว่าเป็นงานเขียนเนาะไม่ใช่งานพูดต่อมาการเขียนบันทึกส่วนและบันทึกความรู้นะครับอย่างที่อาจารย์สมเกียรติท่านว่ามาสักครู่นะครับอ่านเสร็จนะเราควรต้องบันทึกนะครับการเขียนบันทึกเนี่ยจะเป็นการทำให้ความรู้ของเราเนี่ยยังคงอยู่ก็คือไม่ลืมไปนะครับเขาบอกว่าลักษณะการเขียนบันทึกทำไงบ้างก็เป็นการเขียนสาระสำคัญที่ได้จากความรู้ประสบการณ์ประสบการณ์ที่เกิดจากการฟังก็ได้จากการอ่านก็ได้นะครับหรือการสังเกตต่างๆก็ได้เพื่อประโยชน์ของเราเองในอนาคตนะครับทำไงบ้างก็จดสาระที่ฟังอย่างย่อๆไม่ต้องจดทุกคำพูดก็ได้นะถ้าจดคำพูดเนี่ยเราไม่มีมนุษย์คนไหนหรอกสามารถจดคำพูดได้จดเฉพาะที่สำคัญและอาจจะมานำมาเรียบเรียงใหม่ให้เกิดความต่อเนื่องก็ได้ที่อาจารย์เจษฎาว่าการเขียนมันต้องมีสัมพันธภาพอะไรเงี้ยนะก็มาเขียนเรียงใหม่ให้มันดูแล้วมีความสัมพันธ์กันมากขึ้นก็ได้นะครับบันทึกความรู้จักการอ่านเมื่อสักครู่อาจารย์ท่านก็พูดไปแล้วนะบันทึกขอบเขตแนวคิดสรุปความถอดความคัดลอกความได้หมดนะครับสรุปความก็คือสรุปประเด็นสำคัญมาว่ามันสำคัญอย่างไรถอดความมาก็คือบางทีจะเขียนเป็นกวีนิพนธ์นะก็ถอดเป็นภาษาที่เป็นร้อยแก้วคัดลอกความคือลอกไปเลยครับตัดมาที่แบบดูสำคัญนะเช่นคำคมในนวนิยายอย่างเงี้ยอุณิสามก๊กคำคมเยอะๆเลยคัดลอกมาแล้วก็ไว้พูดได้นะไว้ไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆได้นะครับหัวข้อต่อมานะครับการเขียนตอบคำถามรายงานและบทความนะครับการตอบคำถามนะก็เป็นการตอบข้อเท็จจริงตอบข้อคิดเห็นตอบแนวปฏิบัติในเรื่องทั่วๆไปนะครับที่เราจะเจอกันบ่อยๆซึ่งเราเจอแน่ไม่ต้องเจอบ่อยๆนะครับในการศึกษาวิชาภาษาการสื่อสารเนี่ยก็คือการเขียนตอบในวงการศึกษาหรือการเขียนข้อสอบอัตนัยนั่นเอง
นะครับ

มีแน่นอนนะครับนักศึกษาต้องเจอนะหรือการเขียนชี้แจงปัญหาหรือข้อสงสัยพวกนี้นะครับหลักการเขียนข้อสอบอรรถไนนี่ขอย้ำแต่วันนี้เลยละกันนะครับนักศึกษาต้องอ่านดีๆก่อนว่าคําถามเขาถามอะไรเขาถามกี่ข้อไม่ได้ว่าในหนึ่งข้อเนี่ยเขาถามกี่ปามกันนะไม่ต้องแบบทื่อๆมาอ๋อได้อะไรบ้าง1 2 3มันก็นิดนึงใช่ไหมเราก็เท้าความกันบทความข้างต้นที่ได้อ่านนั้นเป็นบทความเกี่ยวกับสุขภาพและอนามัยของคนซึ่งเป็นบทความที่มีประโยชน์มากได้2บรรทัดแล้วนักศึกษานะประมาณนี้นะจากโจทย์นั้นถามว่าเห็นด้วยหรือไม่ข้าพเจ้านั้นเห็นด้วยอย่างยิ่งกับการอ่านกับข้อความข้างต้นนี้เพราะว่าเป็นบทความที่ทำให้การแล้วคลายเครียดลงนะตัวอย่างเช่นวิธีการที่บอกว่าให้นั่งสมาธินั้นเมื่อไปลองทำดูก็พบว่าได้ผลจริงอะไรเงี้ยคือก็ได้ละ5บรรทัด8บรรทัดแล้วนะพยายามเนาะตีความโจทย์อธิบายยกตัวอย่างสรุปประเด็นสรุปประเด็นก็ดีฮะคือถ้าเหลือสัก3บรรทัดสุดท้ายก็สรุปประเด็นอู้สรุปอีกทีอะว่าสรุปแล้วบทความนี้นั้นให้ประโยชน์แก่ผู้อ่านในหลายๆด้านเช่นอย่างงี้ๆๆนะซึ่งเป็นบทความที่ดีมากทีเดียวก็จบเงี้ยแหละตรวจทานหน่อยถูกต้องหน่อยนะบางคนเขียนมาซะดีเชียวสะกดผิดหักคะแนนนะฮะเพราะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารนี่เราดูทุกอย่างนะไม่ใช่ว่าดูแค่ว่าครบถ้วนมั้ยถ้าสะกดผิดก็หักคะแนนนะครับขอข่มขู่นักศึกษาไปแต่เพียงเท่านี้เลยนะครับการเขียนชี้แจงเข้าใจผิดนะครับบางทีมีการเข้าใจผิดกันในวงการธุรกิจนะเราก็ต้องมีวิธีการคือชี้ประเด็นแจงประเด็นเน้นสุภาพนะครับเพราะในวงการธุรกิจเนี่ยสมมตินะว่าไงดีไม่ต้องวงการธุรกิจก็ได้มุดมาสทองเงี้ยมาถึงมีนักศึกษามาร้องเรียนว่าประมาณยังไงดีเกิดปัญหาว่ามสทไม่ได้แจ้งใบไม่ได้แจ้งสถานที่สอบเงี้ยนะมสทต้องชี้แจงประเด็นว่าโอ้ตามที่นักศึกษามีคำร้องมานั้นนะครับทางมสทได้รับทราบแล้วก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ทำให้นักศึกษานั้นไม่ได้รับเอกสารนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยจากการที่ตรวจสอบแล้วเนี่ยพบว่าทางมสทนั้นได้ส่งเอกสารไปให้ท่านแต่วันนี้แล้วตามหลักฐานของบริษัทไปรษณีย์ไทยวันนี้วันนั้นวันนี้นะครับชี้แจงความเป็นจริงให้ฟังนะครับว่าเราส่งแล้วนะแต่วันนั้นเนี่ยนักศึกษาอาจจะไม่ได้รับเพราะเหตุผลอะไรบางอย่างหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะแต่ไม่ใช่ว่าเนี่ยเราเป็นในความสุภาพด้วยว่านักศึกษามีความผิดพลาดได้นะอะไรเงี้ยไม่ใช่บอกส่งไปแล้วไม่ได้เองมาโทษได้ยังไงอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่สุภาพนะครับก็อย่างรู้แหละก็คือเขาร้อนมาเราร้อนกลับก็ไม่ได้เราก็ต้องใจเย็นกลับไปนะครับมันจะทำให้ปัญหาต่างๆเนี่ยทุเลาลงได้นะครับการเขียนรายงานนะครับนักศึกษาก็อาจจะไปเจอในการอบรมประสบการณ์วิชาชีพเป็นเทอมสุดท้ายที่นักศึกษามาเรียนนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยในการเรียนในหลักสูตรของมสทเนี่ยไม่ค่อยให้มีรายงานทำหรอกนะยกเว้นแต่ที่มีชุดฝึกปฏิบัติต่างๆอาจจะมีการเขียนรายงานบ้างนะครับการเขียนรายงานก็บอกว่าก็มีหลายแบบครับเป็นการบันทึกข้อมูลต่างๆหรือการให้ข้อมูลต่างๆที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าสำรวจนะครับรายงานวิชาการครับเราต้องมีการทดลองกันกรองสังเคราะห์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์รายงานวิชาการมันมีหลายระดับนะแต่ทุกระดับเนี่ยก็ต้องมีการศึกษาค้นคว้าอย่างน้อยก็ใช้ความรู้ในหน่วย9หน่วย8หน่วย9มาสักครู่นี้นะเราจะทำหัวข้อไหนสมมุติเราต้องทำหัวข้อเกี่ยวกับประเพณีไทยนะเราจะเลือกข้อมูลประเภทไหนล่ะมาใช้ในการเขียนเรื่องประเพณีไทยคล้องสมุดใบเสิร์ชเว็บไซต์เอานะครับเราก็ต้องรู้ว่าประเพณีไทยของเราต้องใช้หลักการอาจารย์เจษฎาอีกว่าประเพณีไทยมันกว้างเกินไปจังเลยเราไปใช้เป็นประเพณีไทยภาคกลางดีไหมหรือประเพณีเกี่ยวกับข้าวดีไหมหรือเอาแบบง่ายๆเลยประเพณีลอยกระทงไหมเนี่ยนะเราก็เปรียบเทียบดูประเพณีลอยกระทงภาคเหนือเป็นยังไงภาคอีสานเป็นยังไงภาคกลางเป็นยังไงภาคใต้เป็นยังไงเปรียบเทียบนี่ก็เป็นการศึกษาค้นคว้าแล้วครับเพราะว่าเราต้องเอาหนังสืออย่างน้อยสี่เล่มมาประเพณีสงกรานต์ประเพณีลอยกระทงภาคเหนือนะอีสานกลางใต้มาเทียบกันแล้วก็กันกรองกันกรองมาว่าสรุปแล้วความเหมือนคืออะไรความต่างคืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นประโยชน์ละความประโยชน์นี้ไม่ใช่โอ้โหไปเกิดแบบการวิจัยเกิดแบบประเทศชาติรุ่งเรืองขึ้นประโยชน์ที่หมายถึงประโยชน์ของตัวเองก็ได้ครับคือเราได้รับความรู้มากขึ้นนะหรือเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่คนไม่เคยรู้เนี่ยก็ถือว่าเป็นประโยชน์ของรายงานวิชาการแล้วนะครับการเขียนบทความนะครับอันนี้ก็หลังจากรายงานเสร็จก็อาจบางท่านก็อาจจะไปเขียนบทความต่อนะครับบทความก็คือการเอาผลวิจัยหรือผลที่ได้รับการศึกษาเนี่ยไปเขียนต่อนี่ไปเขียนต่อให้สั้นลงนะครับหรือแบบบทความพอนะครับก็บอกว่าก็เป็นการนำเสนอสาระความรู้ที่เกิดขึ้นจริงมีหลักฐานเชื่อถือได้ก็เกิดจากกระบวนการค้นคว้าเหมือนกันนะครับลักษณะของบทความเนื้อหาก็ต้อง

นำเสนอความคิดเดียวน่าเชื่อถือถูกต้องไม่บิดเบือนอคตินะครับความคิดเห็นก็เที่ยงตรงสร้างสรรค์น่าสนใจมีประโยชน์มีเหตุมีผลวิธีการเขียนก็ให้ดึงดูดใจมีสัดส่วนที่พอเหมาะถูกต้องตามรูปแบบนะครับอันนี้เป็นหลักทั่วไปของบทความอยู่แล้วการเผยแพร่บทความก็อาจจะทำตามบทคัดย่อแบบประชาสัมพันธ์นี่ก็คือเป็นอะไรที่ใกล้ชิดกับคนอ่ะนะชื่อก็บอกแล้วประชาสัมพันธ์นี่คือใกล้ชิดกับคนอ่านคนฟังนะครับก็ทำยังไงก็ได้ให้ข้อมูลต่างๆให้เขารู้สึกว่าเราไม่อยู่ห่างกันนะครับหรือมีการปกป้องชื่อเสียงก็ได้มีการหาแนวความร่วมต่างๆก็ได้นะครับกลุ่มเป้าหมายมันมีทั้งกลุ่มเป้าหมายที่เป็นภายในองค์กรภายในองค์กรภายในก็ทำให้เกิดความรักกันนะอาจจะเผยแพร่ผ่านจดหมายข่าวใบประกาศใบปลิวต่างๆก็ได้นะครับส่วนภายนอกก็เป็นพวกงานประชาสัมพันธ์ต่างๆนะครับวิสัยทัศน์นะก็เป็นการแสดงออกถึงการประชาสัมพันธ์รูปแบบหนึ่งนะครับเป็นการเขียนเขาเรียกว่าสิ่งที่ตัวเองเนี่ยจะอยากเห็นในอีก5ปี10ปีข้างหน้านะครับว่าเป็นยังไงเพื่อเป็นการแสดงจุดเด่นขององค์การต่างๆนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างอย่าเขียนเวอร์จนเกินไปนะเช่นมตท.บอกว่าโอ้โหจะขอเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของจักรวาลนี้อะไรเงี้ยไม่ได้นะแค่โลกก็พอเนาะไม่ต้องไปถึงระดับจักรวาลไม่รู้ดาวไหนมีบ้างเงี้ยนะเราก็ต้องเขียนอย่าเพ้อมากจนเกินไปนะครับคำขวัญก็เหมือนกันเนาะก็เขียนให้กระชับรัดมีน้ำหนักใจนะสัมผัสคล้องจองสวยงามคำขวัญเนี่ยไป JT ในหน่วยที่12 13นะครับอันนี้ขออนุญาตข้ามๆไปก่อนสุดท้ายเป็นเรื่องของ PowerPoint นะครับการเขียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เห็นๆอยู่เนี่ยคือ PowerPoint ก็คือการเขียนข้อมูลแบบไม่ต้องเขียนเยอะฮะ PowerPoint อันนึงเนี่ยเขียนสักหน้านึงมีสัก 4-5 บรรทัดเนี่ยก็พอแล้วไม่ต้องเขียนทุกอย่างให้ตัวแบบเล็กมันใหญ่อะไรเงี้ยก็เขียนให้มันพอดีกับคิดว่าพอดีกับคนอ่านกันแล้วกันนะครับนำสาระประโยชน์ข้อความสั้นๆเน้นใจความสำคัญอย่างที่บอกไว้นะครับส่วนการนำเสนอข้อมูลข่าวสารก็ควรจะวิเคราะห์ข้อมูลนะครับแล้วก็มีการเลือกรูปแบบที่นำเสนอให้ดีนะครับแล้วก็อาจจะทำเป็นภาพประกอบอินโฟกราฟิกสมัยนี้เยอะแยะมากมายนะนักศึกษาก็ลองไปดูในชีวิตประจำวันเนี่ยโอ้โหมีการเขียนที่แบบนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่มันมากกว่าตัวอักษรเนี่ยมันใช้ภาพประกอบเป็นใช้แสงสีเสียงมาประกอบก็สวยงามดีนะครับเหล่านี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการเขียนนะครับรูปแบบต่างๆที่เจอในชีวิตประจำวันนะครับก็หวังว่านักศึกษาก็จะรู้รูปแบบการเขียนต่างๆได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็นำไปฝึกนะทักษะการเขียนเป็นทักษะต้องฝึกมากๆเลยทีเดียวพอๆกันอ่านเลยนะครับเพื่อให้การเขียนหรือสื่อสารนั้นประสบความสำเร็จมากขึ้นนะครับ

0: อยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสท.นี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
3: คร
2: ับท่านโทรมาพอดี
4: ครับท่าน

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่28ยกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง30กันยายน2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกซึ่งทรงเป็นพระเถระผู้เจริญยิ่งด้วยพรรษายุการสมบูรณ์ด้วยศีลสมาจารวัตรทรงมั่นคงในเนกขัมมะปฏิบัติทั้งขันธธุระและวิปัสสนาธุระทรงดำรงมั่นในไตรสิกขาไม่เสื่อมถอยมีพระจริยาสำรวมเรียบง่ายและทรงเป็นที่เคารพสักการะทั่วสังฆมณฑลตลอดจนประชาชนการวรรณประเวทเป็นการที่4จากทั้งหมด13กันสำหรับเนื้อหาเป็นบทที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชินโนรสทรงพระนิพนธ์การนี้มี57พระคาถาบรรยายธรรมชาติใช้เพลงพญาเดินเป็นเพลงบรรเลงประจำกันประกอบพระกริยาการทรงพระดำเนินของพระเวสสันดรพระนางมัตสีพระชาลีและพระกัณหาที่เสด็จออกจากเมืองสีพีมุ่งสู่ป่าเขาวงกตระหว่างทางพระเวสสันดรทรงสนทนากับพระนางมัตสีและพระโอรสพระธิดาทั้งสองชมธรรมชาติป่าไม้สิงสาราสัตว์และทิวทัศน์อันงดงามเพื่อช่วยผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยและความโศกเศร้าจากการที่ทรงพรากจากบ้านเมืองระหว่างทางกษัตริย์เจตราชกษัตริย์แห่งมาตุลนครได้ทูลขอให้พระเวสสันดรครองราชสมบัติเป็นกษัตริย์ครองมาตุลนครแต่พระองค์ทรงปฏิเสธแล้วเสด็จไปยังเขาวงกตเพื่อทรงบำเพ็ญเพียรภาวนาณที่นั้นเวสสุกรรมเทพบุตรได้รับคำสั่งจากพระอินทร์ให้เนรมิตอาสมสองหลังพร้อมสิ่งของเครื่องใช้สำหรับนักบวชเตรียมไว้ให้ทั้งสี่พระองค์ในการนี้ทรงเปลื้องเครื่องทรงขัตติยราชและทรงพระผนวดเป็นฤาษีเป็นเวลา7เดือนทรงดำรงพระชนชีพด้วยผลไม้และทรงบำเพ็ญเพียรปฏิบัติธรรมอยู่อย่างสงบข้อคิดจากกันนี้คือความอดทนและการยอมรับผลจากการกระทำของตนเองและมิตรแท้ไม่ทอดทิ้งในยามทุกข์ยากเวลา 13:54 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะประทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายกลินสารสินประธานคณะกรรมการบริษัทโตโยต้ามอเตอร์สประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้เยาวชนที่ชนะการประกวดภาพวาดระบายสีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้ปกครองร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์จรัญมหาธุมรัตน์นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมและผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา 15:05 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกณศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในการนี้พระราชทานรางวัลและทุนการศึกษาประจำปี2569ของมูลนิธิสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกประกอบด้วยพระราชทานโล่รางวัลเกียรติบัตรและเข็มกลัดมูลนิธิแก่บัณฑิตดีเด่นยอดเยี่ยมจำนวน5คนและบัณฑิตดีเยี่ยมจำนวน35คนจากสาขา

0: วิชาแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์พระราชทานทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์จำนวน8คนต่อจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้สนับสนุนการจัดงานของมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อใช้ในกิจการของมูลนิธิและรับพระราชทานของที่ระลึกจำนวน30คนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขไทยจัดโดยมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง30กันยายน2569ภายใต้แนวคิดสาธารณสุขไทยวิวัฒน์ไกลสู่ระบบสากลเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจพระราชประวัติและพระมหากรุณาธิคุณในการทรงวางรากฐานแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆอาทิเส้นทางสุขภาวะตลอดชีพด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.จัดกิจกรรมในการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่การมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวมทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาและสังคมในทุกช่วงวัยทันตนวัตกรรมไทยสู่สากลโดยมูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์จะแสดงเครื่องมือแพทย์เช่นรากฟันเทียมไทยผนึกหลุมร่องฟันชนิดแข็งตัวด้วยแสงฟลูออไรด์วานิชผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์และเวชภัณฑ์เช่นเจลลี่โภชนาสำหรับผู้มีปัญหาในการเคี้ยวกลืนน้ำลายเทียมและน้ำยาบ้วนปากผสมสารสกัดจากรากหญ้าแฝดภายใต้แบรนด์ภูมิพัฒน์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีจำนวน 4,000 โดสจำกัดวันละ 1,000 โดสสำหรับประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนอกจากนี้ยังมีการเสวนาบริการสุขภาพออนสเตจจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและคอนเทนต์ครีเอเตอร์สายสุขภาพและการจัดแสดงผลงานการอาชีพของนักเรียนโรงเรียนวัดเสด็จไปทรงเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโรคประจำปี2569 World Rabies Day 2026ณโรงแรม Miracle Grand Convention เขตหลัก4กรุงเทพมหานครซึ่งปีนี้กรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพในนามประเทศไทยจัดขึ้นภายใต้คำขวัญ Stronger Together รวมพลังร่วมใจขจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าตามที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO กำหนดให้วันที่18กันยายนของทุกปีเป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกเพื่อให้มนุษยชาติตระหนักถึงบทบาทของตนในการร่วมกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างจริงจังในการนี้พระราชทานโล่เกียรติยศแก่ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ชนะเลิศการจัดการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า Thailand Rabies Award ประจำปี2569แบ่งเป็นประเทศประเภทเทศบาลได้แก่เทศบาลเมืองสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาและประเภทองค์การบริหารส่วนตำบลได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาพระราชทานโล่เกียรติคุณแก่หน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานและผู้สนับสนุนการจัดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกประจำปี2569จำนวน21รายโดยนับตั้งแต่ปี2560เป็นต้นมากระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายทั่วประเทศร่วมกันสนองพระปณิธานในการรณรงค์ป้องกันยับยั้งโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์ครอบคลุมทั้งระดับชุมชนระดับจังหวัดและระดับภูมิภาคให้หมดไปจากประเทศไทยอย่างต่อเนื่องโอกาสนี้มีพระดำรัสเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกประจำปี2569
1: เจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกในวันนี้ตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าข้าพเจ้าคิดว่าประเทศไทยจะปลอดโรคพิษสุนัขบ้าได้ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้การศึกษา

0: ใจปัญหาของพื้นที่คิดแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและทำงานแบบบูรณาการทุกหน่วยงานโดยมีจุดมุ่งหมายให้ประชาชนตระหนักถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและในสัตว์รวมทั้งชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการจัดการและดูแลสุนัขจรจัดด้วยข้าพเจ้าขอขอบใจทุกท่านที่ทำงานด้วยความมุ่งมั่นและอดทนเพื่อประเทศไทยปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน
1: จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีในเป้าหมาย8ยุทธศาสตร์ที่ได้บูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าอย่างเป็นระบบตั้งแต่การเฝ้าระวังและฉีดวัคซีนในสัตว์การผ่าตัดทำหมันการดูแลสัตว์ในศูนย์พักพิงตลอดจนการป้องกันโรคในคนซึ่งมีผู้ได้รับวัคซีนหลังสัมผัสโรคไปแล้วกว่า 600,000 รายขณะเดียวกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศกว่า 7,500 แห่งได้ร่วมสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลสุนัขและแมวส่งผลให้อัตราการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสูงถึงร้อยละ 74.82 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 70นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกช่องทางการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบ Rabbit One Data การติดตามประเมินผลในพื้นที่จริงและการพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ประชาชนใน44จังหวัดอันเป็นการบูรณาการการดำเนินงานตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health ที่มุ่งสร้างความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนทั้งต่อคนสัตว์และชุมชนทั้งนี้การทำหมันร่วมกับการฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เลี้ยงจึงเป็นวิธีการดูแลสุขภาพสัตว์ควบคุมจำนวนประชากรสัตว์ลดโอกาสการแพร่เชื้อและลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์ที่ดีที่สุดชัยณชุมชนเพชรคลองจันทร์เขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นด้วยทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ในวันเดียวกันมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่4เขตได้แก่ชุมชนผู้ใหญ่ชมชุมชนจินดาบำรุงเขตคันนายาวชุมชนซอยสมหวังเขตบึงกลุ่มศูนย์พักพิงอาคารวิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัยเขตวังทองหลางและศูนย์พักสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเขตลาดกระบังยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นสำหรับกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยเป็นวงกว้างจึงประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติครอบคลุมทั้ง50เขตปัจจุบันหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนได้บูรณาการความร่วมมือเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มตลอดจนขนย้ายสัมภาระและรับส่งผู้ประสบอุทกภัยให้ไปพักพิงยังพื้นที่ปลอดภัยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.วัดอินทรวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาจังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนเทียนประสิทธิ์ศาสตร์กรุงเทพมหานครและสมาคมนักกฎหมายนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศล

ถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอาวุธวิกสิตตารามวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดเสนาสนารามวัดราชบรรจงวัดพระขาววัดโพแต่งใต้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดประชาสันจังหวัดนครสวรรค์วัดน้ำจนเหนือจังหวัดพิจิตรสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระตอนจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีโรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวังนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีสมาคมกีฬากอล์ฟสตรีในพระบรมราชินูปถัมภ์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและบริษัทไซเบอร์พรินท์กรุ๊ปจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดอรุณราชวรารามวัดเทพธิดารามวัดระฆังโคสิตารามและวัดปากน้ำและวัดสะแกจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับตะกอนและอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทชอนิยมจำกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬและบริษัทห้างเพชรทองออยเยาวราชโกจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครและวัดแม่อ้อในวัดหัตถีวนารามวัดป่าแงะเมืองชุมและวัดกู่แก้วจังหวัดเชียงรายสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นายสุพรเทพสุวรรณรัตน์และคณะโรงเรียนนานาชาติ King's College กรุงเทพมหานครบริษัทร้อยปีพัฒนาแลนด์จำกัดและบริษัท KC Law จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิพัฒน์ราชสกุลจิรประวัติราชสกุลฉัตรชัยและราชสกุลบุตรทิชัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดประคังโคสิตารามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดโคกเขมาวัดไร่ขิงวัดเดชานุสรจังหวัดนครปฐมวัดตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์วัดเนคขัมมารามจังหวัดราชบุรีวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีและวัดเกาะเข็ดนอกจังหวัดปราจีนบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีสมาคมพรานากันและสมาคมสตรีสร้างสรรค์สังคมไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเขาต่อวัดมหาธาตุวชิรมงคลจังหวัดกระบี่วัดจักรวรรดิราชาวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดสะเกษกรุงเทพมหานครวัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังและวัดควนกาหลงจังหวัดสตูลสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน

0: 10รูปจากวัดโพทองวัดพรหมวงศารามวัดแสนเกษมกรุงเทพมหานครและวัดทับเกล็ดใต้วัดโพหนองยาววัดไผ่สิงจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นกรมอุตุนิยมวิทยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬคณะเยาวชนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้และโรงเรียนสหราชนุเคราะห์จังหวัดชัยภูมิและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการณชุมชนมิตรประดู่สัมพันธ์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ
1: ในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการ evolve มีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะคะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ
2: ๋
1: อเหรอครับเนื้อน้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
1: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกาย เชื่องด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
3: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
4: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there and they made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: ระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
1: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชนในช่วงนี้จะเป็นเนื้อหาสาระในหน่วยที่11สื่อมวลชนกับสังคมนะครับเนื้อหาสาระในส่วนนี้จะประกอบด้วย3ตอนนะครับตั้งแต่ตอนแรกคือสื่อมวลชนกับการตอนที่2นะครับเป็นเรื่องสื่อมวลชนกับเศรษฐกิจและสื่อมวลชนกับสังคมและวัฒนธรรมเป็นตอนที่3นะครับในแต่ละตอนนะครับก็จะประกอบด้วยเรื่องราวต่างๆ2เรื่องด้วยกันนะครับด้านหนึ่งจะเป็นเรื่องของสื่อมวลชนกับการพัฒนาการเมืองอีกด้านหนึ่งจะเป็นเรื่องของการควบคุมสื่อนะครับเช่นเดียวกันนะครับในประเด็นเรื่องสื่อมวลชนกับเศรษฐกิจก็จะเป็นประเด็นเรื่องของสื่อมวลชนกับการพัฒนาแล้วก็การควบคุมสื่อมวลชนกับเศรษฐกิจนะครับส่วนประเด็นที่3นะครับก็คือสื่อมวลชนกับสังคมและวัฒนธรรมจะประกอบด้วย3เรื่องด้วยกันก็คือสื่อมวลชนกับการพัฒนาสังคมวัฒนธรรมนะครับการควบคุมในเรื่องที่2และสุดท้ายนะครับก็จะเป็นผลกระทบของเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อสังคมสื่อมวลชนและผู้คนนะครับโดยสรุปแล้วนะครับเนื้อหาในหน่วยนี้นะครับจะเป็นการมองสื่อมวลชนที่มีบทบาทในด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมนะครับส่วนในอีกด้านหนึ่งก็คือการพิจารณาถึงอำนาจและการควบคุมของสื่อมวลชนนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มในตอนที่1เลยนะครับในตอนที่1นะครับสื่อมวลชนกับการเมืองนะครับเราจะมองสื่อมวลชนในการพัฒนาความสัมพันธ์ใน3ด้านด้วยกันนะครับก็คือบทบาทของสื่อมวลชนในด้านการเมืองการสื่อสารทางด้านการเมืองแล้วก็สื่อมวลชนกับการสร้างพื้นที่สาธารณะนะครับประเด็นที่1นะครับบทบาทสื่อมวลชนในด้านการเมืองนะครับเราจะพบว่าสื่อมวลชนมีบทบาทในด้านต่างๆนะครับสื่อมวลชนก็มีบทบาทในด้านนี้นะครับบทบาทที่7ก็คือการเป็น

ช่องทางการสื่อสารของรัฐกับประชาชนนะครับเรารู้จักกันดีในช่อง11นะครับในการสื่อสารข้อมูลให้กับประชาชนแล้วก็บทบาทที่8ก็คือการสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับประชาชนสร้างความสามัคคีให้กับประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการฟังเพลงชาติในช่วงของ6โมงเย็นอย่างนี้เป็นต้นนะครับสื่อมวลชนก็นำเสนอให้เราได้เห็นนะครับบทบาทที่9นะครับอันนี้อาจจะเป็นบทบาทเชิงลบก็คือการสร้างเหตุการณ์เทียมก็คือรายงานสถานการณ์ที่อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจริงแต่เป็นการสร้างข่าวนะครับบทบาท9ด้านที่นำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้นะครับบทบาทบางอันอาจจะง่ายไปจนถึงยากนะครับเช่นการให้คำอธิบายในสังคมนะครับก็จะเป็นบทบาทที่ค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นบทบาทที่เป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวนะครับการวิพากษ์วิจารณ์สังคมอันนี้ค่อนข้างยากมากนะครับในเรื่องที่2นะครับก็คือการสื่อสารทางการเมืองนะครับคำนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นเรื่องของการสื่อสารจากรัฐองค์กรการเมืองนะครับพรรคหรือว่ากลุ่มสาธารณชนต่างๆนะครับตัว3นะครับก็คือการสื่อสารที่เรียกว่าบนพื้นที่สาธารณะหรือว่าเวทีสาธารณะนะครับแนวคิดนี้สนใจว่าถ้าเป็นระบอบประชาธิปไตยนะครับสื่อมวลชนอาจจะไม่ใช่แค่ช่องทางการสื่อสารแบบบนลงล่างนะครับแต่ว่าเป็นเวทีสาธารณะทำให้ประชาชนนั้นก้าวเข้ามามีส่วนร่วมนะครับแนวคิดนี้อยู่บนวิธีคิดของคนที่ชื่อว่าฮาเบอร์มาสนะครับวิธีคิดก็คือว่าถ้าเราเปิดโอกาสให้ประชาชนนั้นเข้ามาอยู่ในรายการสนทนาทางโทรทัศน์หรือว่าในวิทยุนะครับหรืออินเทอร์เน็ตประชาชนมีส่วนร่วมและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้นะครับประเด็นถัดมานะครับเรื่องที่ 11.1.2 นะครับหลังจากที่เราดูหน้าที่ของสื่อแล้วนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการคุมสื่อนะครับการคุมสื่อนั้นคุมได้หลายแนวทางนะครับในที่นี้เรามองแนวทางแรกก็คือในแต่ละประเทศนะครับก็มีเรียกว่าบรรทัดฐานของสื่อนะครับเป็นแนวคิดของซีเบิร์ตและคณะนะครับก็บอกว่าระบบทางการเมืองจะมีผลต่อการควบคุมสื่อนะครับในแต่ละประเทศนะครับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับแต่ละประเทศนั้นก็มีระบบการเมืองที่แตกต่างกันนะครับดังในภาพนะครับถ้าเป็นประเทศที่มีระบบอำนาจนิยมนะครับเราเรียกว่าผู้มีอำนาจนะครับหรือรัฐจะเป็นพวกควบคุมสื่อมวลชนทั้งหมดนะครับอันนี้เรายกตัวอย่างเกาหลีเหนือเป็นต้นนะครับอันนี้เราก็ไม่สามารถที่จะรายงานข่าวได้ตามที่เราต้องการยกเว้นรายงานตามที่ผู้บริหารต้องการนะครับระบบที่2เรียกว่าเสรีนิยมนะครับเสรีนิยมคือว่าสื่อมวลชนนำเสนอได้ทุกอย่างนะครับกำเนิดขึ้นโดยในประเทศอย่างเช่นในยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกาแต่ก็มีปัญหานะครับเพราะว่าบางทีรายงานข่าวที่รุนแรงหรือว่าเรื่องของเซ็กส์ต่างๆนะครับทำให้เกิดปัญหานะครับระบบที่3คือระบบการเมืองของประเทศคอมมิวนิสต์นะครับตัวอย่างเช่นรัสเซียจีนเป็นต้นนะครับสื่อมวลชนจะนำเสนอตามอุดมการณ์พรรคคอมมิวนิสต์นะครับก็คือเน้นความเท่าเทียมของประชาชนนะครับแล้วก็เน้นการนำเสนอผู้นำที่เป็นพรรคคอมมิวนิสต์นะครับส่วนระบบสุดท้ายคือความรับผิดชอบทางสังคมระบบนี้นะครับสืบเนื่องมาจากระบบที่2คือระบบเสรีนิยมนะครับก็คือว่าหลังจากที่สื่อมวลชนมีเสรีภาพมากเกินไปนะครับก็คือเรียกร้องหาจรรยาบรรณของสื่อนะครับในประเทศไทยก็คือการกำเนิดของสภาการหนังสือพิมพ์ตั้งแต่ปี2540เป็นต้นมานะครับนอกจากนั้นนะครับการควบคุมสื่อนะครับก็ยังมีการควบคุมผ่านวิธีการเรียกว่าการเป็นเจ้าของสื่อนะครับตามแนวคิดของสำนักเศรษฐศาสตร์การเมืองเรื่องสื่อนะครับการเป็นเจ้าของของสื่อนั้นก็บอกว่ารัฐมักจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นะครับการเป็นเจ้าของแล้วก็สามารถจัดการให้สัมปทานได้นะครับตัวอย่างเช่นถ้ารัฐดำเนินการเองก็เช่นช่อง5ช่อง11อันนี้รัฐจัดการ 100% เลยนะครับแต่ถ้าเป็นรัฐวิสาหกิจเช่นช่อง9นี้รัฐดำเนินการส่วนหนึ่งแล้วก็ให้เข้าสู่รัฐวิสาหกิจนะครับก็คือทำกำไรด้วยแล้วก็ตลาดหุ้นนะครับให้เอกชนดำเนินการเลยนะครับเป็นระบบสัมปทานเช่นช่อง7นะครับเป็นองค์กรสาธารณะเช่นไทย PBS นะครับหรือว่าถ้าให้ประชาชนทำเองก็เช่นวิทยุชุมชนนะครับยิ่งรัฐเป็นเจ้าของมากเท่าไหร่นะครับก็ทำให้สื่อนั้นมีอำนาจน้อยลงนะครับแล้วก็การวิพากษ์วิจารณ์รัฐก็น้อยลงนะครับนอกจากเป็นการเป็นเจ้าของนะครับเราก็จะพิจารณากันนะครับในระดับประเทศนะครับตามทัศนะของการสื่อสารเพื่อการพัฒนาโดยนักวิชาการเช่นเลอร์เนอร์โรเจอร์สแล้วก็ชแลมนะครับก็มองว่าสื่อมวลชนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจระดับประเทศได้นะครับอย่างไรก็ตามก็มีปัญหาเช่นเดียวกันนะครับว่าบางครั้งพัฒนาเศรษฐกิจระดับประเทศก็พึ่งพิงคนอื่นมากเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เน้นตัวสื่อมวลชนมากกว่าตัวสารนะครับในแง่ที่2นะครับสื่อมวลชนนะครับก็สามารถเป็นอุตสาหกรรมด้านความคิดที่เราเรียกว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับหรือว่า Creative Economy เขามองกันว่าสังคมยุคใหม่นะครับอุตสาหกรรมอาจจะไม่ต้อง

ลงทุนเป็นอุตสาหกรรมหนักนะครับแต่ว่าใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นตัวการนะครับทำให้เกิดดัชนีด้านเศรษฐกิจได้และสื่อมวลชนก็เป็นดัชนีส่วนหนึ่งในการทำให้เศรษฐกิจนั้นพัฒนานะครับตัวอย่างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้แก่งานโฆษณาสถาปัตยกรรมศิลปะหัตถกรรมงานออกแบบแฟชั่นภาพยนตร์ดนตรีศิลปะการแสดงการพิมพ์การวิจัยและการพัฒนาซอฟต์แวร์การของเล่นนะครับแล้วก็โทรทัศน์วิทยุกระจายเสียงและวิดีโอเกมเหล่านี้นะครับเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เริ่มที่เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาประเทศได้เช่นเดียวกันนะครับนอกเหนือจากประเด็นเรื่องสื่อมวลชนในการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วนะครับก็มีการควบคุมสื่อด้วยเช่นเดียวกันนะครับด้วยมิติเศรษฐกิจนะครับตามแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจการเมืองนะครับสำนักนี้สนใจว่าปัจจัยด้านเศรษฐกิจนะครับหมายความว่าถ้าปัจจัยด้านเศรษฐกิจนั้นใครเป็นเจ้าของเศรษฐกิจก็สามารถกำหนดทิศทางสื่อได้เช่นเดียวกันนะครับแนวคิดนี้สนใจว่าสื่อมวลชนเป็นธุรกิจประเภทหนึ่งนะครับหวังผลกำไรนะครับมีการแข่งขันสูงนะครับเพราะฉะนั้นระบบเศรษฐกิจจะเป็นตัวควบคุมสื่อและวิธีการควบคุมนะครับมีการควบคุมได้ตั้งแต่การกระจุกตัวนะครับแล้วก็การขยายกิจการนะครับการกระจุกตัวก็คือการทำให้เจ้าของมีคนไม่กี่คนนะครับแล้วก็ขยายกิจการนั้นก็หมายถึงว่าตัวเจ้าของก็สามารถขยายกิจการสื่อไปตั้งแต่ทำสื่อแบบเรียกว่าแนวตั้งคือทำตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำนะครับตัวอย่างเช่นในการทำโรงพิมพ์นะครับนอกจากทำโรงพิมพ์แล้วยังทำสายส่งหนังสือนะครับทำนิตยสารนะครับจนถึงทำร้านหนังสือนะครับอันนี้คงรู้จักกันดีอย่างเช่นธุรกิจร้านของนายอินนะครับอมรินทร์นะครับหรือการขยายกิจการแนวราบนะครับก็คือทำธุรกิจที่ตนเองถนัดนะครับขยายไปเรื่อยๆนะครับเช่นการทำหนังสือพิมพ์นิตยสารนะครับไม่ว่าจะเป็นนิตยสารบ้านและสวนนิตยสารของทางด้านรูมอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่เป็นเครือของอมรินทร์นะครับและท้ายสุดก็คือการข้ามสื่อหมายความว่าไม่เพียงแก่การทำสื่อมวลชนนะครับยังการก้าวไปสู่การทำธุรกิจอื่นๆอีกที่ไม่เกี่ยวกับสื่อมวลชนนะครับตัวอย่างเช่นบริษัทแกรมมี่อย่างนี้เป็นต้นนะครับทำเพลงทำนิตยสารก็มีนะครับทำทีวีนะครับแล้วก็แม้กระทั่งทำธุรกิจอาหารธุรกิจฟิตเนสนะครับนอกจากนั้นนะครับกลไกที่ควบคุมสื่ออันหนึ่งคือระบบโฆษณาระบบโฆษณานี้ควบคุมสื่อนะครับไม่ต้องดูไกลนะครับรายการทำอาหารเนี่ยนะครับถ้าน้ำปลายี่ห้อหนึ่งเป็นการให้สนับสนุนโฆษณารายการก็ต้องเอาน้ำปลานั้นเข้ามาเกี่ยวข้องกับการทำอาหารทุกครั้งนะครับจุดที่น่าสนใจของสำนักนี้สนใจว่าบางครั้งการเมืองก็ร่วมมือกับกลไกเศรษฐกิจนะครับก็คือว่าระบบสัมปทานสื่อนะครับในอดีตนั้นนักการเมืองก็เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับกับระบบทางด้านกลไกสื่อทำให้มีความสัมพันธ์ร่วมด้วยช่วยกันนะครับอุตสาหกรรมสื่อนะครับก็เป็นอุตสาหกรรมที่เรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมในเชิงจิตใจนะครับทำให้เกิดผูกขาดด้วยนะครับเน้นการทำกำไรแล้วก็เน้นการขาดความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ลดความเสี่ยงนะครับแล้วก็ไม่สนใจกลุ่มเป้าหมายที่ไม่มีกำลังซื้อเพราะนั้นเราจึงสังเกตได้ว่ารายการเด็กนะครับรายการของชนกลุ่มน้อยผู้สูงอายุเหล่านี้ก็ไม่ค่อยถูกผลิตด้วยเช่นเดียวกันนะครับการควบคุมสื่ออีกอันนึงนะครับก็อยู่ภายใต้วิธีคิดของสำนักอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสำนักแฟรงก์เฟิร์ตนะครับสำนักนี้นะครับมองว่าเศรษฐกิจทำให้สื่อมวลชนนะครับสื่อมวลชนที่เคยสร้างสรรค์ทุกอย่างกลายเป็นสินค้านะครับและที่แย่ไปกว่านั้นก็คือว่าสื่อมวลชนยังทำหน้าที่ในการครอบงำความคิดทำให้คนนั้นหลงไหลในระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมนะครับก็คือทำให้มนุษย์กลายเป็นหุ่นยนต์นั่นเองนะครับสำนักนี้บัญญัติคำว่าอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสังเกตนะครับนักศึกษาคำนี้จะต่างกับคำว่า

จึงไม่มีความคิดสร้างสรรค์อีกต่อไปนะครับผลิตมาเหมือนกันหมดนะครับไม่ต้องลงทุนมากทุกช่องเหมือนกันหมดเพราะนั้นอันนี้คือการมองอุตสาหกรรมวัฒนธรรมในเชิงลบนะครับเพราะนั้นวิธีคิดของสำนักนี้จึงมองว่าผลผลิตของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมก็คือตอบสนองระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมนะครับก็คือเน้นตามที่สังคมหรือว่าสังคมทุนนิยมอุตสาหกรรมเป็นตัวกำหนดนะครับกล่าวได้ว่าแนวคิดนี้มองโลกในแง่ลบนะครับต่างจากแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ที่มองโลกในแง่บวกนะครับสุดท้ายนะครับตอนที่ 11.3 นะครับสื่อมวลชนกับสังคมวัฒนธรรมนะครับเราแบ่งได้เป็น3เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็คือบทบาทของสื่อมวลชนในการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมนะครับการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมนะครับก็ยังสามารถจำแนกได้เป็นประเด็นแรกก็คือการพัฒนาสังคมสื่อมวลชนนะครับช่วยพัฒนาด้านสาธารณสุขนะครับตัวอย่างเช่นการแจ้งข่าวสารเรื่องไข้หวัดนกการล้างมือก่อนรับประทานอาหารการแจ้งข่าวเรื่องของการเกษตรนะครับการรณรงค์เรื่องของการศึกษาอย่างเช่นมสท.เราเป็นการใช้สื่อมวลชนสื่อสารทางไกลนะครับการรณรงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมนะครับก็มักจะใช้สื่อมวลชนเหมือนกันนะครับในการสื่อสารและปัจจุบันก็เริ่มก้าวสู่การใช้อินเทอร์เน็ตด้วยเช่นเดียวกันนะครับในด้านของการพัฒนาวัฒนธรรมสื่อมวลชนพัฒนาวัฒนธรรมได้ตั้งแต่เรื่องของครอบครัวศาสนาแล้วก็การเผยแพร่วัฒนธรรมนะครับในด้านครอบครัวก็คือได้แต่ในเรื่องของการอบรมบ่มเพาะนะครับการสร้างสัมพันธ์ของคนในบ้านเช่นการดูทีวีร่วมกับลูกนะครับแล้วก็เวลาให้ลูกดูรายการเด็กๆอย่างนี้ก็ทำให้เด็กๆนั้นอบรมบ่มเพาะวัฒนธรรมที่ดีของสังคมไทยนะครับเช่นความรักชาติความรักพ่อแม่อย่างนี้เป็นต้นนะครับในด้านศาสนานะครับสื่อมวลชนก็ช่วยพัฒนาทางด้านศาสนานะครับโดยเฉพาะรายการศาสนาแต่ในอีกด้านหนึ่งก็สามารถทำลายศาสนาด้วยเช่นเดียวกันนะครับเช่นเรื่องของความเชื่อทางด้านไสยศาสตร์ความเชื่อเรื่องผีสางนะครับในด้านการเผยแพร่วัฒนธรรมนะครับสื่อมวลชนส่งเสริมได้เช่นเดียวกันเช่นงานประเพณีต่างๆนะครับบุญบั้งไฟออกพรรษานะครับแต่ในอีกด้านหนึ่งนะครับสื่อมวลชนก็ทำลายวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมนะครับเราก็ดูได้จากพวกคลิปต่างๆที่อยู่ในสื่อมวลชนนะครับในด้านที่3นะครับบทบาทของสื่อมวลชนอันหนึ่งนะครับนักวิชาการคนหนึ่งที่ชื่อว่าเกิร์บเนอร์บอกว่าสื่อมวลชนโดยเฉพาะโทรทัศน์นะครับมีอิทธิพลในการครอบงำมนุษย์นะครับเพราะว่าโทรทัศน์นั้นก้าวไปสู่ในบ้านนะครับเพราะฉะนั้นคนก็เปิดโทรทัศน์ยิ่งเปิดนะครับมันก็เหมือนกับน้ำที่หยดลงหินทุกวันหินก็ยังกร่อนนะครับเพราะนั้นเราเปิดโทรทัศน์ทุกวันโทรทัศน์ก็สามารถทำให้คนเชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นเรื่องจริงบางทีเราไม่เคยสถานที่ต่างๆนะครับแต่ว่าเราถูกโทรทัศน์กล่อมกล่าวเช่นเราไม่เคยไปตะวันออกกลางมาก่อนเราดูโทรทัศน์ทุกวันทุกวันเราก็คิดว่าที่ตะวันออกกลางนั้นก็มีความรุนแรงความน่ากลัวเราก็เลยไม่อยากไปนั้นเป็นต้นอันนี้คือเรียกว่าทฤษฎีการปลูกฝังความเป็นจริงนะครับประเด็นเรื่องที่ 11.3.2 นะครับนอกจากสื่อมวลชนมีแง่ของการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมแล้วนะครับก็ยังสื่อมวลชนยังถูกควบคุมด้วยนะครับจากสังคมวัฒนธรรมนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ในสำนักที่เรียกว่าสำนักวิพากษ์หรือสำนักมาร์กซิสต์นะครับสำนักนี้ก็มีสำนักแยกย่อยไปได้ตั้งแต่อุดมการณ์นะครับจักรวรรดินิยมสื่อแล้วก็สำนักวัฒนธรรมศึกษาที่สนใจเรื่องการต่อสู้ต่อรองนะครับในประเด็นแรกนะครับอุดมการณ์ในสื่อมวลชนนะครับสำนักนี้สนใจเรื่องของการที่สื่อมวลชนนั้นสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตซ้ำอุดมการณ์นะครับแนวคิดนี้พัฒนาโดยคนที่ชื่อว่าอัลทูแซร์เป็นชาวฝรั่งเศสและกรัมชีเป็นชาวอิตาลีนะครับแนวคิดที่สนใจว่าอุดมการณ์คืออะไรอุดมการณ์คือกรอบความคิดในการมองโลกนะครับในการอธิบายว่าเราคือใครสังคมคืออะไรโลกคืออะไรนะครับอุดมการณ์เป็นชุดความคิดที่สังคมเป็นตัวกำหนดนะครับแล้วก็สร้างขึ้นแล้วก็ฝังลงไปในสมองเรานะครับตั้งแต่เราเด็กๆนะครับถ้าเทียบง่ายๆเหมือนกับฝังซอฟต์แวร์ลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือว่าถ้าเทียบกับโทรศัพท์มือถือก็คือเหมือนเราโหลดแอปนะครับแล้วก็การโหลดแอปนั่นแหละนะครับก็เป็นการโหลดด้วยมือตัวเราเองอุดมการณ์ก็เป็นแบบนั้นนะครับคนอื่นนะครับหยิบมาฝากลงมาในสมองเรานะครับทำให้เราเรียนรู้โลกเข้าใจโลกโดยที่เราไม่ตั้งคำถามนะครับอุดมการณ์เหล่านี้มาจากไหนเขาบอกว่ามาจากตั้งแต่สถาบันครอบครัวโรงเรียนและที่สำคัญคือสื่อมวลชนขีดเส้นใต้ได้เลยนะครับว่าเป็นตัวที่ผลิตซ้ำอุดมการณ์นะครับตัวอย่างอุดมการณ์เช่นเรื่องอะไรครับเช่นเรื่องเพศชายเพศหญิงความดำความขาวความอ้วนความผอมตะวันออกตะวันตกนะครับสังเกตนะครับอาจารย์เล่าให้ฟังก็จะมีอุดมการณ์เหล่านี้นะครับถูกผลิตขึ้นตั้งแต่ครอบครัวเราตัวอย่างเช่นเรื่องเพศเรื่องความเป็นเด็กชายเด็กหญิงนี่ครอบครัวเราสร้างให้เราตั้งแต่เด็ก

นะครับถ้าเป็นเด็กผู้หญิงนะครอบครัวก็จะบอกว่าหนูต้องเป็นเด็กที่น่ารักยิ้มแย้มแจ่มใสก็ต้องเล่นตุ๊กตาต้องใส่ชุดสีชมพูเวลาขยับไปที่โรงเรียนโรงเรียนก็จะสร้างอุดมการณ์นี้ให้กับเราตรงที่ว่าถ้าคุณเป็นเด็กผู้หญิงคุณก็ต้องเรียนเย็บปักถักร้อยถ้าเป็นสื่อมวลชนเป็นเด็กผู้หญิงปุ๊บทำยังไงครับเป็นน้ำส้มน้ำนางเอกสื่อมวลชนก็จะสอนให้เรารู้ว่าเราเป็นนางเอกเราต้องอดทนเสียสละให้กับพระเอกนะครับอุดมการณ์เหล่านี้ทำงานลักษณะที่เรียกว่า2ขั้วแบ่งแยกนะครับคือเพศชายเพศหญิงตะวันออกตะวันตกดำขาวและสื่อมวลชนนะครับอุดมการณ์ก็มักที่จะให้น้ำหนักนะครับว่าอะไรดีกว่าอะไรเช่นถ้าเราเป็นเด็กผู้ชายเราเป็นผู้ชายเราก็ดีกว่าผู้หญิงตรงที่ว่าผู้ชายแข็งแรงผู้หญิงก็ทำไมครับอ่อนแอถ้าดำก็ทำไมครับโอ้ดำก็แย่ขาวก็ดูดีอย่างนี้เป็นต้นสื่อมวลชนก็ถูกผลิตซ้ำนะครับวิธีคิดเหล่านี้ให้กับสังคมนะครับตัวอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์อธิบายไปนะครับก็คือเรื่องของครอบครัวก็จะสั่งสอนให้ลูกชายอดทนที่จะบอกว่าผู้ชายเป็นผู้ที่เข้มแข็งนะครับถ้าเล่นของเล่นก็ต้องเล่นของเล่นตุ๊กตาทหารไปโรงเรียนก็เรียนกีฬาพละฟุตบอลนะครับโทรทัศน์ก็ผลิตซ้ำความเป็นผู้ชายผ่านพวกพระเอกหนังบู๊เป็นต้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้จะมีการผลิตซ้ำอุดมการณ์ต่างๆนี้ในสังคมนะครับก็จะมีอุดมการณ์ที่ว่าต่อต้านได้เช่นเดียวกันนะครับเช่นถึงแม้ผู้ชายอาจจะไม่ต้องเข้มแข็งก็ได้ผู้ชายอาจจะเสียใจร้องไห้ก็ได้ผู้หญิงบางคนก็เริ่มเข้มแข็งได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ทั้งหมดนั้นก็ยังต้องต่อสู้กับอุดมการณ์หลักนะครับที่สังคมสร้างก็คือว่าผู้ชายนั้นต้องเข้มแข็งนะครับหรือในปัจจุบันก็เริ่มมีการต่อต้านออกมาว่าอุดมการณ์ความขาวที่ฝรั่งผิวขาวสร้างนั้นอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับผิวดำก็ดีได้เช่นเดียวกันนะนอกจากนั้นนะครับการควบคุมสื่อมวลชนก็อาจจะมาจากโลกมหาอำนาจนะครับสำนักนี้เราเรียกว่าสำนักที่เรียกว่าจักรวรรดินิยมสื่อสำนักนี้มองว่าสื่อมวลชนมักจะถูกครอบงำจากโลกมหาอำนาจนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาสหรัฐก็จะเป็นแหล่งผลิตอุดมการณ์นี้นะครับก็คือผลิตวัฒนธรรมใหญ่ๆครอบงำประเทศอื่นๆตั้งแต่ฮอลลีวูดรายการโทรทัศน์แล้วก็สื่ออินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับก็ทำให้ถูกครอบงำทั้งหมดทั่วโลกทำให้ทุกคนมองว่าตะวันตกดีกว่าหนังฮอลลีวูดดีกว่าหนังไทยนะครับแล้วก็ทุกคนก็เน้นการบริโภคแบบตะวันตกนะครับนอกเหนือจากสหรัฐในปัจจุบันการครอบงำจักรวรรดินิยมนั้นไม่เพียงแต่สหรัฐนะครับยังก้าวสู่ประเทศญี่ปุ่นเกาหลีเป็นต้นนะครับเราก็คงรู้จักกันดีในนามของวงต่างๆนะครับที่เข้ามาสู่ประเทศไทยที่ก๊อปปี้วัฒนธรรมของญี่ปุ่นเข้ามานะครับในประเด็นที่3นะครับก็คือการควบคุมสื่อมวลชนจากสังคมวัฒนธรรมนะครับตามสำนักวัฒนธรรมศึกษานะครับสำนักนี้สนใจการต่อรองของสื่อมวลชนนะครับด้านหนึ่งสื่อมวลชนถูกครอบงำนะครับแต่อีกด้านหนึ่งนะครับสำนักนี้สนใจว่ามนุษย์ก็สามารถต่อรองความหมายได้ด้วยเช่นกันนะครับการต่อรองมีตั้งแต่แนวคิดของฮอลนะครับแนวคิดของฮอลสนใจการเข้ารหัสและถอดรหัสเขาบอกว่าคนเราสามารถต่อรองหรืออ่านความหมายจากโทรทัศน์อย่างนี้นะครับได้ตั้งแต่3แบบแบบแรกคือทำตามที่ผู้ส่งสารกำหนดเลยนะครับว่าผู้ส่งสารกำหนดว่าสื่อมวลชนนั้นเช่นถ้าเห็นว่าน้ำนางเอกก็คือน้ำส้มนะครับคนดูก็เชื่อตามอันนี้แบบแรกนะครับแบบที่2คืออะไรครับถอดรหัสที่ขัดแย้งอันนี้ไม่เชื่อนะครับปฏิเสธเลยน้ำนางเอกก็อาจจะไม่ใช่เป็นน้ำส้มก็ได้นะครับดูแล้วไม่เชื่อนะครับและแบบที่3คืออะไรครับถอดรหัสต่อรองหรือตามเงื่อนไขนั่นก็หมายความว่าอาจจะเห็นด้วยบางส่วนแต่ก็มีจุดต่างบางส่วนนะครับตัวอย่างเช่นนะครับบางคนอาจจะดูว่าน้ำนางเอกก็คือน้ำส้มนะครับแต่ในบางครั้งในชีวิตนั้นนางเอกก็อาจจะไม่ต้องดื่มน้ำส้มก็ได้หรือเปล่านะครับเช่นบางครั้งอาจจะดื่มกาแฟบางครั้งก็อาจจะดื่มน้ำแดงนะครับเป็นนางอิจฉาหรือบางครั้งก็ดื่มวายเลยนะครับตามอารมณ์ความรู้สึกอันนี้เรียกว่าการถอดรหัสแบบต่อรองนะครับอันที่2ก็คือแนวคิดเรื่องอัตลักษณ์หรือตัวตนนะครับแนวคิดนี้สนใจว่าด้านหนึ่งสังคมกำหนดนะครับแต่อีกด้านหนึ่งมนุษย์ก็มีอำนาจในการต่อรองความหมายเช่นเดียวกันนะครับเช่นนักศึกษาอาจจะถูกมหาวิทยาลัยกำหนดนะครับให้แต่งชุดนักศึกษานะครับแต่อีกด้านหนึ่งอัตลักษณ์ของนักศึกษานะครับก็บอกว่าฉันก็เป็นของฉันอย่างนี้ฉันเป็นวัยรุ่นเนาะเพราะฉะนั้นการเป็นวัยรุ่นก็คืออาจจะแต่งชุดนักศึกษาตามวิถีของชีวิตของตัวเองเช่นอาจจะใส่สั้นนุ่งกระโปรงแคบนะครับก็เป็นการต่อรองแล้วก็ท้าทายอำนาจของสังคมหรือว่ามหาวิทยาลัยกำหนดนะครับแบบที่3นะครับก็คือการต่อรองที่เรียกว่าการข้ามสายพันธุ์ทางวัฒนธรรมหรือว่า hybridization นะครับแนวคิดนี้ต่างกับวิธีคิดเรื่องจักรวรรดินิยมวัฒนธรรมนะครับซึ่งสนใจการครอบงำแต่แนวคิดนี้สนใจว่าวัฒนธรรม

เวลาถูกส่งมาจากต้นทางไม่ว่าจะเป็นอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีนะครับเข้ามาถึงไทยก็มีการเปลี่ยนแปลงได้เช่นเดียวกันนะครับเช่น AKB มาจากญี่ปุ่นนะครับวงดนตรีนะครับเข้ามาสู่ประเทศไทยอันนี้เปลี่ยนแล้วนะครับ BNK48 เลยนะครับหรือว่าขนมฝรั่งนะครับพิซซ่าฝรั่งเข้ามาถึงประเทศไทยก็กลายเป็นพิซซ่าหน้าต้มยำกุ้งอันนี้เรียกว่าวิธีคิดเรียกว่าการต่อรองทางด้านวัฒนธรรมนะครับเรื่องสุดท้ายก็คือผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีผลต่อสังคมสื่อมวลชนและผู้คนนะครับในเรื่องแรกนะครับบอกว่าสื่อมวลชนนะครับก็ในประเด็นสังคมนั้นก็ถูกกระทบด้วยนะครับก็คือว่าเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีนะครับเป็นสังคมข่าวสารสังคมเครือข่ายนะครับเพราะฉะนั้นผู้คนนะครับเกิดการแปลงก็คือผู้คนจะตระหนักในประเด็นเดียวกันพร้อมกันนะครับและเกิดการผลักดันในประเด็นต่างๆได้ง่ายขึ้นอันนี้ง่ายๆนะครับในโลกปัจจุบันเรามือถือนะครับไลน์มาปุ๊บเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคมทันทีแล้วเราก็เห็นเรื่องนั้นเกิดขึ้นทันทีไม่ว่าจะเป็นข่าวคราวคุณป้าหัวร้อนข่าวคราวต่างๆเนี่ยนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงต่อสังคมโดยทันทีนะครับแต่ในด้านกลับกันนะครับบอกว่ามันก็สร้างปัญหาด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะบางครั้งหลายๆคนนะครับก็ไม่สามารถที่จะเกิดความเข้าเทียมกันก็ได้เราเรียกคำนี้ว่าดิจิทัลดีไวด์นะครับหรือว่าการประทุษร้ายทางวาจานะครับหรือว่าเฮทสปีชนะครับก็คือการเกลียดกันนะครับความรุนแรงเกิดขึ้นมาการใช้สื่อมวลชนแล้วก็สื่อใหม่นะครับประเด็นที่2นะครับสื่อมวลชนก็สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีใหม่ๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับผลกระทบต่อองค์กรสื่อสารมวลชนนะครับตั้งแต่การผลิตเผยแพร่นะครับและการบริโภคก็คือผลิตง่ายขึ้นนะครับเกิดการหลอมรวมสื่อนะครับแต่ก็ถูกการวิจารณ์ด้วยเช่นเดียวกันว่าเกิดความดราม่าด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็คือว่าใครๆก็ผลิตใครๆก็ส่งสารอย่างรวดเร็วนะครับถึงแม้ช่องทางคมชัดก็จริงแต่ว่าทำไปปุ๊บก็ไม่สามารถที่จะลบออกมาจากโลกออนไลน์ได้นะครับส่วนผู้บริโภคนะครับในปัจจุบันก็บอกว่าในโลกเทคโนโลยีสมัยใหม่ผู้บริโภคก็กลายเป็นคนที่ผลิตได้เช่นเดียวกันนะครับก็ส่งผลกระทบทำให้สื่อมวลชนหลากหลายก็เริ่มล้มหายตายจากไปนะครับผลกระทบอีกอันนึงก็คือกระทบต่อผู้คนนะครับก็คือทำให้มนุษย์นั้นเขาเรียกว่าขยายผัสสะผัสสะคืออะไรครับก็คือรูปรสเรียกว่าอะไรการพูดการฟังนะครับการเข้าใจนะครับการสัมผัสอันนี้คือเรียกว่าการขยายออกไปเพราะว่าเราได้เทคโนโลยีที่มารวดเร็วนะครับเราก็ได้เรียนรู้เรื่องต่างๆได้เร็วขึ้นนะครับเรากลายเป็นนักผลิตสื่อได้ด้วยตนเองนะครับเดี๋ยวนี้ YouTube เอ่ยนะครับ Facebook เราสามารถผลิตสื่อกลายเป็นนักข่าวพลเมืองนะครับเกิดกลุ่มแฟนคลับนะครับที่อ่านสื่อแล้วก็ผลิตสื่อได้ด้วยตนเองนะครับโดยสรุปนะครับในหน่วยนี้นะครับก็จะมุ่งเน้นความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนกับสังคมใน2ด้านด้านแรกก็คือสื่อมวลชนนะครับในแง่ของมิติเศรษฐกิจการเมืองนะครับสังคมวัฒนธรรมในด้านบวกนะครับสื่อมวลชนจะทำหน้าที่ในการเผยแพร่ทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมนะครับแล้วก็มักจะอยู่ในวิธีคิดของสำนักบทบาทหน้าที่นิยมนะครับแต่อีกด้านหนึ่งนะครับก็จะมองว่านอกจากสื่อมวลชนทำหน้าที่นะครับก็มองว่าสื่อมวลชนก็ถูกควบคุมได้จากประเด็นทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมแล้วก็วัฒนธรรมเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็จะมองอยู่บนสำนักทฤษฎีบรรทัดฐานของสื่อที่เน้นมิติการเมืองนะครับสำนักวิพากษ์หรือว่ามาร์กซิสต์นะครับหรือว่าเศรษฐศาสตร์การเมืองนะครับที่สนใจเรื่องเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมที่ทำให้สื่อมวลชนนั้นตกอยู่ภายใต้อำนาจที่กำหนดนะครับเนื่องจากเนื้อหาในหน่วยนี้ค่อนข้างจะมีจำนวนมากนะครับเพราะนั้นอยากให้นักศึกษานั้นอ่านทบทวนเนื้อหาในหน่วยนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ

0: มทท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
1: ตัวใหญ่ใหญ่ตลอดนะ
2: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียม

0: These painted stones are the handiwork of Waranya Kamhuatei, or Ep, the owner of the Is Idea Stone brand. She takes ordinary stones and makes them into realistic creatures that are one of a kind.
1: เริ่มจากที่แอปเราออกจากงานประจำนะคะเพื่อที่จะเรียนต่อปริญญาโทแล้วเราก็อยากจะใช้สิ่งที่เรารักเนี่ยค่ะทำให้เป็นอาชีพได้ก็คือการวาดภาพนะคะแล้วเราก็นำศิลปะการวาดภาพนะคะมามิกกับก้อนหินแล้วก็เกิดเป็นผลงานค่ะลูกค้าที่เห็นงานของ East Idea Stone เขาจะรู้สึกว่าเอ้ยนี่ก้อนหินเหรออะไรเงี้ยค่ะมีลูกค้าเยอะมากค่ะที่ถามว่าทำจากอะไรถ้าเขาไม่ได้อ่านหรือว่าดูแคปชั่นอะไรเงี้ยเขาจะไม่ทราบว่าเป็นก้อนหินอะไรเงี้ยค่ะ
0: To create a cute animal or cartoon figure, what method does App use?
1: วิธีการสร้างสรรค์งานนะคะก็คือมันจะมี2แบบค่ะก็คือเรามองภาพหรือว่าเราไปเจอรูปภาพอะไรที่เราประทับใจเราก็มาเลือกรูปทรงก้อนหินให้เข้ากับภาพนั้นๆแล้วอีกแบบนึงคือเราหยิบก้อนหินขึ้นมาแล้วก็จินตนาการเป็นภาพนั้นๆค่ะแต่ว่าจุดประสงค์หรือปลายทางมันก็เหมือนกันก็คือเราจะต้องทำให้มันแบบว่ากลมกลืนกับก้อนหินค่ะ
0: It's difficult to make a stone fit the design that you want to paint, but App uses her imagination and her creativity to add designs and colors that fit well with whatever shape the stone is.
1: อย่างก้อนหินนะคะก็มีหลากหลายชนิดและก็หลากหลายสีสันเหมือนรูปทรงแต่ละรูปทรงก็แตกต่างกันแล้วก็เท็กเจอร์ก็แตกต่างกันอีกทั้งสีสันและพื้นผิวก็แตกต่างกันเวลาเราหยิบก้อนหินมาสักก้อนหนึ่งเราก็สามารถจินตนาการได้ถึงรูปร่างของสัตว์ต่างๆนะคะถ้าสมมติว่าเราอยากจะวาดสักตัวใช่ไหมคะเราก็ต้องคัดก้อนหินที่เป็นสีน้ำตาลเพื่อที่จะให้สีสันของก้อนหินและรูปร่างของนกฮูกลงตัวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันค่ะ
0: Each kind of animal has different characteristics, but since App has a lot of experience painting rocks, she knows methods and techniques to bring the rock art to life and make it cute and pretty. Like this owl.
1: คือแอปไม่ได้ลงสีก้อนหินเราลงแต่ลายเส้นแล้วก็ให้พื้นผิวของก้อนหินเขาได้โชว์สีสันและลวดลายของก้อนหินนะคะเพื่อทำให้ชิ้นงานแต่ละชิ้นเป็นแบบว่ามีชีวิตชีวาเราจะตัดไปเลยว่าเอ้ยนี่คือก้อนหินนะแต่จริงๆแล้วมันเหมือนกับสิ่งมีชีวิตจริงๆอะค่ะอะไรเงี้ยค่ะมันเหมือนกับการที่เราเติมแต่งจินตนาการเข้าไปในก้อนหินนะคะ
0: In Apt ArtShe leaves some spaces to show off the authentic brown shades of nature. It makes you see the beauty and value of the art even more. Because they are handmade, the creations take some time to complete, depending on the complexity. Most pieces take 1 or 2 days to make, but for larger works, it takes about a week.
1: วิธีการทำงานนะคะก็จะมีวัสดุอุปกรณ์หลักๆก็คือจะเป็นหินแล้วก็สีอะคริลิกจานสีภูกันจะเน้นภูกันเล็กๆนะคะแล้วเรื่องหินคือเราสามารถไปซื้อตามร้านจัดสวนได้ทั่วไปเลยค่ะแล้วเราก็สามารถบอกคนขายได้ว่าเราอยากได้ไซส์ประมาณไหนอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็สีสันเราก็เลือกได้ค่ะจะมีหินสีขาวกับสีน้ำตาลแต่ส่วนใหญ่ผลงานของแอปจะเป็นเลือกหินสีน้ำตาลเบอร์สี่นะคะคือวิธีการทำนะคะคือเหมือนเราเลือกก้อนหินได้มาสักหนึ่งก้อนแล้วเนี่ยค่ะเราคิดภาพไว้แล้วว่าเราจะทำเป็นสัตว์หรือสิ่งของใดๆก็ตามแต่เราก็ร่างเส้นสีน้ำตาลนะคะลงบนก้อนหินร่างบางๆจ จากนั้นเราก็ลงสีหรือใส่รายละเอียดหน้าตาถ้าชิ้นไหนที่เราจะโชว์พื้นผิวของก้อนหินเลยเราก็ปล่อยให้แบบสีของก้อนหินเขาโชว์เท็กเจอร์เลยค่ะแล้วก็เราก็ใส่แค่ลายเส้นแล้วก็รูปร่างหน้าตาของเขาค่ะ
0: Painted stones are just like any art that has emotional value for the giver and the receiver. It's small, but it's cute, and it's worth keeping and cherishing.
2: Wow, look at this, it's so amazing! Who would have thought that a simple piece of rock would turn into such a beautiful piece of art? Wow. Hey, I gotta get one of these for sure. So keep up the great work. I'm sure we will see a lot more of your type of artwork in the future. Up next, our guest has lived abroad and has gained a lot of work experience. So let's go to Totnow and meet her in English Club. Meow meow. Looks so real. Wow.
3: สวัสดีครับ Hello everyone, welcome to English Club. I'm Thosatham PM Samboon. Today I have the privilege of interviewing a very special guest because she's majoring in gender studies in a master's degree and also has experience in living and working in Australia as well. Please welcome today's special guest, Khun Ploy. สวัสดีครับ สวัสดีครับ So before we talk about your career and your experience in Australia, could you please introduce yourself to our viewers?
4: Hello everyone, I am Maithini Puwatit, or you can call me Ploy. Currently, I am a first year student of the master degree majoring in gender and development study at the Asian Institute of Technology.
3: Right, so we're really interested in the subject gender studies, right?
4: Yes.
3: Why did you decide to choose the subject for your master's degree? What's so interesting about the subject?
4: Actually, it came from my personal interest mm-hmm. and my passions about gender inequality. Mm-hmm. Because when I was in uni, mm-hmm. I study in some subjects mm-hmm. that related to the sexuality, especially in the South Asian mm-hmm. regions. And we all know that these kinds of problem is still a global issue. Mm. So that my starting point to choose take this master degree.
3: When you talk about inequality, mm-hmm. You're talking about gender, right?
4: Yes.
3: What are some examples of gender inequality that you see on a global level right now?
4: It can see very obviously. Mm-hmm. For example, mm-hmm. in the unequal payment mm-hmm. between men and women, mm. because in some work, because mm-hmm. like just labor, mm-hmm. men are tend to get more higher than the women
3: in terms of payment, right?
4: In terms

0: in terms of the culture, mm-hmm. because their parents want them to don't forget about that their own roots of the culture, mm-hmm. because they want their kids to speak both Thai, learn Thai culture, Thai traditionals. So when it also advantage for them in the future, if they back to Thailand, so they can communicate with their grandparents or going somewhere and
1: or even working, survive. Right?
0: Or even working. So it's like they're both advantage, both English and Thai, so it may be a plus for them.
1: Great. Okay, so just before we go, can you give some motivation to all the people watching this TV program that you can do it, you can go overseas, you can learn English, you can believe in yourself if you put your mind and soul to it? Please go ahead.
0: I would like to say that every day is another chance to change your life. So don't let your dream just be dreams. So just believe in yourself that you can do it, and don't think that everything is hard. Everything is hard, yes, but at least you try. Everything is can be achieved.
1: Okay, Floyd, thank you very much. Thank you for being on our show, sharing your experience with us. It's a great experience to learn about how you achieve all your goals and also how you develop your English skills as well. So thank you, and we'll see you next time. สวัสดีครับ.
2: Well, there you have it. As Nong Ply said, living abroad is not always as glamorous as we would imagine. It's a lot of hard work, and there are sure to be lots of problems and obstacles in the way. But if you can overcome those problems, you are sure to become successful. Thank you for sharing your experiences with us. Up next, it's time for English Corner. Let's see what Ajahn Pui and Ajahn Kip have for us today.
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ English Corner ดิฉันปุ๋ยสิตาค่ะ
4: กิ๊บจิตสุภางค่ะพี่ปุ๋ยค่ะเมื่อวานกิ๊บได้ดู The Little Mermaid อีกครั้งนึงค่ะซึ้งมากๆอินสุดๆ
3: The Little Mermaid
4: ค่ะ
3: It's a fairy tale ค่ะเป็นเทพนิยายที่มีนางเงือกตามหารักแท้ใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะชอบมากๆ
3: พี่ปุ๋ยว่า People like fairy tales because they are magical and end happily ผู้คนชอบเทพนิยายเพราะมันน่าอัศจรรย์และมีเรื่องของเวทมนต์คาถาเข้ามาเกี่ยวข้องที่สำคัญจบอย่างมีความสุขค่ะ
4: People like fairy tales because they are magical and end happily อย่างที่พี่ปุ๋ยบอกนะคะคนเนี่ยชอบ fairy tale ก็คือเทพนิยายเพราะว่ามันเต็มไปด้วยเวทมนต์คาถาที่อัศจรรย์แล้วก็จบอย่างมีความสุขค่ะ
3: ใช่ค่ะ
4: ไม่เหมือนกับโลกแห่งความเป็นจริงเลยนะคะเรื่องโกหกก็เยอะไม่เห็นจะลงใจเลยค่ะ
3: เรื่องโกหกในภาษาอังกฤษอ่ะใช้ได้2คำค่ะ
4: ค่ะ
3: คำแรกนะคะคือคำว่า fake story คำที่2คือคำว่า fictional story ค่ะแปลว่าเรื่องที่ไม่จริงเรื่องที่แต่งขึ้นค่ะ
4: อ๋อมี2คำนะคะ fake story แล้วก็ fictional story นะคะเรื่องไม่จริงเรื่องที่แต่งขึ้นค่ะพี่ปุ๋ยคะกิ๊บเคยได้ยินอีกคำค่ะคำว่าBig fat line
3: ค่ะถ้าจะใช้ในประโยคนะคะเขาใช้ว่า it's such a big fat line
4: ค่ะแปลว่า
3: แปลว่ามันเป็นคำโกหกคำโตค่ะหรือว่าอีกสำนวนหนึ่งเขาจะบอกว่า that's the biggest line I've ever heard มันเป็นคำโกหกคำโตที่สุดที่ฉันเคยมาค่ะ
4: อ๋อวันนี้เราได้มา3คำเลยนะคะคำแรก fairy tales นะคะก็คือเทพนิยายนะคะคำที่สองก็คือ fake story กับ fictional story ก็คือเรื่องที่ไม่จริงเรื่องที่แต่งขึ้นและอันสุดท้ายก็คือเรื่อง big fat lie นะคะโกหกคำโตนั่นเองค่ะ
3: ค่ะ
4: ตอนนี้ก็หมดเวลาของเราแล้วล่ะค่ะ
3: ค่ะก็กลับมาพบกับ English Corner กันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: Well, I hope you enjoyed today's episode. Unfortunately, it's time to go. If you have any comments or suggestions you would like to give us, you can send it to the address on the screen. I am your host, Bukrit Rairat. See you next time on Hello English. สวัสดีครับ

ไม่น่าเชื่อว่าผลไม้ที่มีเปลือกแข็งขนาดนี้และไม่ว่าจะอยู่ในชื่อที่เรียกว่ามะตูมมะปิ่นมากตูมกระทันตะเถนจะกลายเป็นของหวานที่ทานแล้วนุ่มละมุนลิ้นและเป็นของโบราณที่นับวันจะหายากเพราะต้องผ่านกระบวนการอันหลากหลายใช้เวลาเพื่อให้ได้มาซึ่งของหวานแสนอร่อยนี้ติดตามเรื่องของมะตูมผลไม้มหัศจรรย์ได้ใน Hello English

0: สุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสทและเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการส่งเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเฒ่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
11: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
12: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
13: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
14: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
15: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
16: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีนะครับนักศึกษาวันนี้มาพบกับรายการเพื่อการศึกษาชุดวิชา41341กฎหมายวิธีสบัญญัติ1นะครับซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องภาระการพิสูจน์การนำพยานหลักฐานมาสืบในประเด็นข้อพิพาทก่อนหรือหลังทีนี้เรามาดูตอนที่1นะครับประเด็นภาระการพิสูจน์ภาระการพิสูจน์นะครับเราจะต้องมาศึกษาถึงความหมายและความสำคัญของภาระการพิสูจน์ก็คืออะไรทีนี้เราจะทราบได้ยังไงครับว่าอะไรคือภาระการพิสูจน์ก่อนอื่นผมให้นักศึกษาเปิดดูที่ตัวบทนะครับมาตรา 84/1 นะครับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนักศึกษาจะเห็นว่าบทบัญญัติดังกล่าวเนี่ยครับเขาบัญญัติว่าคู่ความฝ่ายใดครับกล่าวอ้างข้อเท็จจริงเพื่อสนับสนุนคำคู่ความของตนให้คู่ความฝ่ายนั้นนะครับมีภาระนะครับการพิสูจน์ข้อเท็จจริงนะครับอันนี้ก็คือหน้าที่นะครับของคู่ความเนี่ยแหละครับในการนำพยานหลักฐานมาพิสูจน์ข้อเท็จจริงต่อศาลครับให้ศาลตามที่โจทก์หรือจำเลยเนี่ยครับที่เป็นฝ่ายกล่าวอ้างนะครับไว้ในคำคู่ความก็คือว่าศาลเขาก็จะมาพิจารณาครับว่าคำคู่ความของโจทก์และจำเลยเนี่ยที่มาต่อสู้กันในศาลเนี่ยครับใครนะครับที่มีภาระการพิสูจน์บ้างและมีประเด็นข้อพิพาทอย่างไรนะครับทีนี้เรามาดูต่อมานะครับถึงนะครับความสำคัญความสำคัญนะครับของการที่มีภาระการพิสูจน์คืออะไรนะครับหนึ่งก็คือการกำหนดภาระการพิสูจน์ครับแน่นอนครับว่าเมื่อเราวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริงในคดีครับเราคงไม่ทราบหรอกครับว่าใครเป็นผู้กระทำความผิดหรือใครที่เป็นถูกฟ้องดำเนินคดีหรือจะต้องเสียหายนะครับหรือต้องเสียค่าเสียหายอย่างไรกรณีดังกล่าวเนี่ยครับจะต้องนำพยานหลักฐานนะครับที่นะครับมีอยู่เนี่ยเข้ามาในสำนวนจำไว้นะครับพยานหลักฐานนะครับที่นำมาเป็นภาระการพิสูจน์เนี่ยครับจะต้องอยู่ในสำนวนคดีเท่านั้นนะครับทีนี้กฎหมายครับเขาก็ระบุว่าเว้นแต่นะครับหนึ่งก็คือข้อเท็จจริงที่รู้กันอยู่ทั่วไปนะครับสองก็คือข้อเท็จจริงซึ่งไม่อาจโต้แย้งได้นะครับและสามก็คือข้อเท็จจริงที่คู่ความรับหรือถือว่ารับกันแล้วในศาลอันนี้จะอยู่ที่มาตรา84มาตรา84จะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่เราจะศึกษาในเรื่องของพยานหลักฐานกันทีนี้ต่อมานะครับต่อมาเราจะพูดถึงการคัดค้านการกำหนดภาระการพิสูจน์ครับคืออะไรนะครับแน่นอนครับเมื่อมีการกำหนดประเด็นข้อพิพาทแล้วนะครับในวันชี้สองสถานศาลจะมีการกำหนดภาระการพิสูจน์ครับว่าใครที่มีภาระการพิสูจน์ก่อนหรือหลังกันทีนี้กฎหมายเขาก็ระบุครับนะครับว่าถ้านะครับโจทก์หรือจำเลยเนี่ยครับที่เห็นว่าคดีดังกล่าวเนี่ยไม่ยุตินะครับศาลก็กำหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทแล้วก็มีภาระการพิสูจน์ตามมานะครับเมื่อมีการกำหนดภาระการพิสูจน์ตามมาแล้วถ้าไม่เห็นด้วยกฎหมายบอกให้คัดค้านครับซึ่งการคัดค้านเนี่ยครับอยู่ที่มาตรา183วรรค3นักศึกษาโฟกัสไปที่มาตรา183วรรค3นะครับเขาจะเขียนว่าคู่ความครับมีสิทธิ์คัดค้านว่าหน้าที่นะครับนำสืบที่ศาลกำหนดไว้นั้นไม่ถูกต้องโดยแถลงด้วยวาจาต่อศาลในขณะนั้นหรือยื่นคำร้องต่อศาลภายใน7วันนะครับนับแต่วันที่ศาลกำหนดนะครับและอีกมาตราหนึ่งที่เกี่ยวข้องก็คือมาตรา183ทวิวรรค2นะครับก็คือแต่คู่ความที่ไม่มาศาลนั้นนะครับไม่มีสิทธิ์คัดค้านนะครับว่าหน้าที่นำสืบที่ศาลกำหนดไว้นั้นไม่ถูกต้องเว้นแต่กรณีที่ไม่สามารถมาศาลในวันชี้สองสถานได้นะครับเพราะเหตุจำเป็นที่ไม่อาจก้าวล่วงได้นะครับอันเพราะฉะนั้นการคัดค้านการกำหนดภาระการพิสูจน์นะครับนักศึกษาจะต้องไปดูมาตรา183วรรค3และมาตรา183ทวินะครับวรรค2นะครับประกอบกันทีนี้ต่อมาครับเราจะพูดถึงหลักเกณฑ์การกำหนดภาระการพิสูจน์ละนะครับหลักเนี้ยครับนักศึกษาต้องจำเป็นพิ

เศษนะครับเพราะว่าในหลายๆเทอมนะครับก็มีการนำมาเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับที่ให้นักศึกษาเนี่ยได้ทดสอบกันผมขอพูดอย่างนี้ครับก่อนที่นักศึกษาจะศึกษาเรื่องภาระการพิสูจน์นักศึกษาต้องเข้าใจก่อนว่าโจทก์ฟ้องจำเลยให้การอย่างไรนะครับซึ่งให้ไปดูมาตรา172นะครับเราจะพูดถึงคำฟ้องครับว่าจะต้องแสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหานะครับและคำขอบังคับข้ออ้างที่เป็นหลักแห่งข้อหาเราก็ค่อยมาดูว่าจำเลยเนี่ยครับให้การชัดแจ้งไหมยอมรับหรือปฏิเสธนะครับรวมทั้งเหตุการปฏิเสธนั้นหรือเปล่าตามมาตรา177ทีนี้พอเราดูทั้ง2อันประกอบกันแล้วเนี่ยครับมันจะเกิดเป็นประเด็นข้อพิพาทครับว่าถ้าอันไหนที่จำเลยไม่ยอมรับนะครับไม่ยอมรับนะครับก็คือปฏิเสธนั่นเองนะครับจะกลายเป็นประเด็นข้อพิพาทและมีภาระการพิสูจน์ตามมาซึ่งในหลายเทอมที่ผ่านมาครับนักศึกษาเนี่ยครับกำหนดภาระการพิสูจน์หรือกำหนดประเด็นข้อพิพาทเนี่ยมีการที่ผสมกันนะครับผสมกันโดยที่ไม่ได้มีการชี้ชัดว่าในข้อเท็จจริงดังกล่าวเนี่ยมีประเด็นและภาระการพิสูจน์อะไรบ้างก็เลยกลายเป็นปัญหานะครับเป็นปัญหาในการตรวจให้คะแนนพอสมควรทีนี้อันที่2ครับเป็นเรื่องภาระการพิสูจน์กรณีมีข้อสันนิษฐานอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจครับแต่บางครั้งผู้ที่นำมาทดสอบเราอาจจะเห็นว่ายากเกินไปนะครับแต่ยังไงก็ต้องจำนะครับว่ากรณีใดบ้างนะครับที่มีข้อสันนิษฐานของกฎหมายซึ่งการมีข้อสันนิษฐานดังกล่าวเนี่ยครับจะผลักภาระการพิสูจน์เนี่ยไปให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งนะครับมีอะไรบ้างทีนี้เรามาดูทีละคดีกันนะครับคดีนิติกรรมสัญญาและเอกเทศสัญญานะครับอย่างประเด็นแรกนะครับอย่างประเด็นแรกประเด็นข้อพิพาทว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่นะครับโจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่อันนี้นะครับให้จำเป็นพิเศษนะครับจำเป็นพิเศษเพราะว่าอะไรครับกรณีโจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่เนี่ยสามารถเป็นได้ทั้งปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมายนะครับซึ่งเป็นปัญหาข้อเท็จจริงเนี่ยจะต้องมีการกำหนดภาระการพิสูจน์และกำหนดประเด็นข้อพิพาทครับแต่ถ้าเป็นปัญหาข้อกฎหมายศาลอาจจะวินิจฉัยได้เองนะครับเพราะฉะนั้นส่วนนี้จะต้องดูเป็นพิเศษนะครับดูเป็นพิเศษทีนี้ในกรณีที่เป็นปัญหาข้อเท็จจริงนะครับแน่นอนครับเวลาที่โจทก์นะครับมาฟ้องคดีโจทก็จะต้องคิดอยู่แล้วครับว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยโจทก์มีอำนาจฟ้องถ้าจำเลยเนี่ยกล่าวอ้างว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องนะครับโจทก์จะต้องมีภาระการพิสูจน์ครับส่วนประเด็นต่อมาประเด็นพิพาทว่าจำเลยเป็นหนี้โจทก์ตามฟ้องหรือไม่นะครับโจทก์เป็นฝ่ายกล่าวอ้างครับซึ่งกรณีดังกล่าวนะครับโจทก์ก็เป็นภาระการพิสูจน์กรณีที่3ครับประเด็นข้อพิพาทว่าเอกสารตามนิติกรรมสัญญาที่โจทก์นำมาฟ้องเนี่ยเป็นเอกสารปลอมหรือเปล่านะครับซึ่งแน่นอนครับเวลาที่โจทก์มาฟ้องคดีครับโจทก์ก็ต้องกล่าวอ้างอยู่แล้วครับว่าเอกสารที่เขานำมาฟ้องเป็นของจริงนะครับเป็นของจริงแต่การที่จำเลยเนี่ยครับต่อสู้ว่าเอกสารน่ะไม่แท้จริงหรือปลอมนะครับกรณีดังกล่าวเนี่ยโจทก์ต้องมีภาระการพิสูจน์นะครับพิสูจน์ว่าเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารที่แท้จริงนั่นเองนะครับและกรณีที่4ครับเป็นประเด็นข้อพิพาทว่านี่ตามนิติกรรมสัญญาเนี่ยเป็นโมฆะโมคิยะหรือไม่สมบูรณ์นะครับอันนี้นะครับแตกต่างนิดนึงให้จำเป็นพิเศษนะครับก็คือจำเลยเนี่ยให้การยอมรับครับว่ามีการทำสัญญากันเกิดขึ้นจริงนะครับแต่บอกว่าสัญญาดังกล่าวเนี่ยเป็นโมฆะเป็นโมคิยะหรือไม่สมบูรณ์แสดงว่าอะไรครับอันเนี้ยจำเลยเป็นการกล่าวอ้างข้อเท็จจริงขึ้นใหม่ละนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจำเลยต้องมีภาระการพิสูจน์นะครับซึ่งนะครับก็มีประเด็นหลายๆอันที่น่าสนใจผมจะยกตัวอย่างเช่นประเด็นข้อพิพาทว่าฟ้องโจทก์ขาดอายุความหรือไม่นะครับอันนี้น่าสนใจนะครับนักศึกษาการดอกจันไว้นะครับเพราะว่าหลายๆเทอมที่ผ่านมานะครับก็นำมาทดสอบความรู้นักศึกษากันนะครับทีนี้เราจะต้องมาดูครับว่าปกติแล้วเนี่ยครับการกำหนดประเด็นข้อพิพาทว่าโจทก์ขาดอายุความหรือไม่เนี่ยปกติคดีโจทก์มาฟ้องครับโจทก์จะไม่พูดอยู่แล้วว่าคดีโจทก์อยู่ในอายุความครับแต่กรณีดังกล่าวเนี่ยเป็นกรณีที่จำเลยให้การต่อสู้ว่าคดีของโจทก์ขาดอายุความนะครับทีนี้คนที่มีภาระการพิสูจน์คือใครครับก็คือคนที่นำคดีมาฟ้องนั่นเองเขาก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ครับว่าคดีที่เขามาฟ้องเนี่ยยังไม่ขาดอายุความนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จำเป็นพิเศษนะครับเช่นเดียวกันครับกับกรณีต่อไปนะครับเป็นประเด็นข้อพิพาทว่าโจทก์เสียหายหรือไม่เพียงใดนะครับอันนี้จะมีอยู่2ประเด็นนะครับแยกกัน
เวลาถามมาส่วนใหญ่นักศึกษาชอบเขียนมาเป็นประเด็นเดียวนะครับเป็นประเด็นเดียวแต่นะครับเวลาที่เราวินิจฉัยในเรื่องความเสียหายครับนักศึกษาจะต้องวินิจฉัย2กรณีด้วยกันนะครับ2กรณีด้วยกันก็คือ1นะครับโจทย์เสียหายหรือไม่กับ2โจทย์เสียหายเพียงใดนะครับซึ่งโจทย์เสียหายหรือไม่เนี่ยครับโจทย์จะต้องมีภาระการพิสูจน์นะครับว่าโจทย์เสียหายนะครับเสียหายจริงๆนะส่วนกรณีที่2ครับโจทย์เสียหายเพียงใดนะครับกรณีที่2ถ้าโจทย์ไม่พิสูจน์นะครับศาลอาจกำหนดเองก็ได้นะครับอันนี้เป็นข้อยกเว้นอย่างหนึ่งในเรื่องภาระการพิสูจน์นะครับซึ่งนักศึกษาก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมกันเรื่องต่อไปครับเป็นกรณีคดีละเมิดนะครับคดีละเมิดเนี่ยครับก็มีอยู่3กรณีด้วยกันนะครับซึ่งหลักการจะคล้ายๆกับกรณีของนิติกรรมสัญญานะครับซึ่งผมแนะนำให้นักศึกษาไปดูให้ละเอียดนะครับอันนี้นะครับดูให้ละเอียดเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นกรณีที่จำเลยกระทำละเมิดต่อโจทย์หรือไม่นะครับหรือข้อพิพาทว่าฟ้องโจทย์ขาดอายุความหรือไม่นะครับอันนี้หลักเกณฑ์เดียวกันเลยครับเพียงแต่มันเป็นคนละคดีกันนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องดูให้ดีนะครับกรณีคดีต่อไปครับคดีทรัพย์สินนะครับอันนี้อาจจะมีความสำคัญรองลงมานะครับรองลงมานะครับเป็นกรณีพิพาทกันว่านะครับที่ดินดังกล่าวเนี่ยครับแต่ถ้ามีข้อสันนิษฐานไว้ในกฎหมายหรือมีข้อสันนิษฐานที่ควรจะเป็นซึ่งปรากฏจากสภาพปกติธรรมดาของเหตุการณ์เป็นคุณแก่คู่ความฝ่ายใดคู่ความฝ่ายนั้นต้องพิสูจน์เพียงว่าตนได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขนะครับแห่งการที่ตนจะได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานนั้นครบถ้วนแล้วก็คืออะไรครับโดยปกติแล้วเนี่ยครับกฎหมายจะมีคำว่าข้อสันนิษฐานอยู่นะครับถ้าเราดูในประมวลแพ่งพาณิชย์เนี่ยเราจะเห็นคำว่าข้อสันนิษฐานปรากฏอยู่ในกฎหมายซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับทีละตัวอย่างแต่ก่อนอื่นเราต้องมาดูว่าข้อสันนิษฐานดังกล่าวเนี่ยครับมีกี่กรณีด้วยกันกรณีแรกครับเป็นข้อสันนิษฐานที่ทั้ง2ฝ่ายมายันกันครับแต่ข้อสันนิษฐานเนี่ยเป็นคนละบทนะครับเป็นคนละบทโดยคู่ความฝ่ายหนึ่งเนี่ยครับได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานนะครับเด็ดขาดส่วนอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยครับได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานเบื้องต้นนะครับซึ่งอันนี้ต้องบังคับตามข้อสันนิษฐานเด็ดขาดนะครับจำไว้เลยนะครับคือความยากของกฎหมายพยานเนี่ยคือก็อยู่ที่การจำเนี่ยแหละครับว่านักศึกษาจำได้ไหมว่าข้อสันนิษฐานแต่ละเรื่องเนี่ยอะไรเป็นข้อสันนิษฐานเด็ดขาดอะไรเป็นข้อสันนิษฐานเบื้องต้นนะครับทีนี้ก็ต้องดูตามข้อสันนิษฐานเด็ดขาดครับเพราะเนื่องจากเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่อาจโต้แย้งได้ส่วนกรณีต่อไปนะครับกรณีที่2นะครับเป็นข้อสันนิษฐานที่ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยครับอ้างมายันกันนั้นเป็นข้อสันนิษฐานเบื้องต้นคนละบทครับซึ่งคู่ความทั้งสองฝ่ายก็ได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานทั้งคู่นะครับและข้อสันนิษฐานเบื้องต้นดังกล่าวเนี่ยไม่ขัดแย้งกันนะครับไม่ขัดแย้งกันกรณีดังกล่าวเนี่ยครับสามารถนำมาใช้ได้นะครับนำมาใช้ได้ยกตัวอย่างอย่างเช่นอะไรนะครับในกรณีที่ดินมีโฉนดเนี่ยครับย่อมได้รับข้อสันนิษฐานว่าผู้มีชื่อในโฉนดเนี่ยเป็นเจ้าของนะครับเป็นเจ้าของการที่จำเลยกล่าวอ้างว่าจำเลยถือกรรมสิทธิ์นะครับที่ดินพิพาทแทนบุคคลอื่นเนี่ยจำเลยย่อมมีภาระการพิสูจน์หรือกรณีจำเลยซื้อสิ่งปลูกสร้างนะครับระหว่างสมรสกับโจทย์เนี่ยโจทย์ย่อมได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานนะครับตาม1474ถ้าจำเลยกล่าวอ้างว่าที่ดินพิพาทไม่ใช่สินสมรสจำเลยก็มีภาระการพิสูจน์นะครับกรณี

เป็นข้อสันนิษฐานที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยครับอ้างมายันกันเป็นคนละบทนะครับคนละบทเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขัดแย้งกันครับกรณีดังกล่าวนี้นะครับให้ใช้หลักทั่วไปนะครับให้ใช้หลักทั่วไปทีนี้ในเรื่องของข้อสันนิษฐานเนี่ยครับก็จะมีอยู่หลายกรณีด้วยกันนะครับเช่นนะครับในมาตรา6ถ้านักศึกษาสังเกตนะครับจะเห็นเขาว่าให้สันนิษฐานว่าบุคคลทุกคนกระทำการโดยสุจริตหรือมาตรา237วรรค1นะครับก็จะเห็นคำว่าท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้เพื่อระยะก่อนนั้นด้วยแล้วนะครับซึ่งจะเห็นว่าถ้อยคำในตัวบทเนี่ยครับจะมีคำว่าข้อสันนิษฐานซึ่งผมแนะนำให้จำนะครับมาตรา437นะครับเป็นหลักนะครับ437เป็นหลัก437เป็นมาตราที่สำคัญมากนะครับมากนะครับผมเน้นย้ำเลยว่ามากนะครับเพราะว่าเนื่องจากกรณีดังกล่าวเนี่ยครับเป็นกรณีที่เกี่ยวกับการละเมิดนะครับเพราะฉะนั้นบุคคลใดครอบครองหรือควบคุมยานพาหนะเนี่ยครับอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกลเนี่ยบุคคลนั้นจะต้องรับผิดชอบนะครับเพื่อความเสียหายอันเกิดแต่ยานพาหนะนั้นนะครับเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นเนี่ยเกิดแต่เหตุสุดวิสัยนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นข้อสันนิษฐานในเกี่ยวกับกรณีบุคคลที่ครอบครองหรือควบคุมยานพาหนะนั้นครับจะต้องรับผิดนั่นเองแต่ความข้อนี้ครับไม่ใช้ไปตลอดถึงบุคคลที่มีไว้ในครอบครองนะครับของตนซึ่งทรัพย์อันเป็นของเกิดอันตรายนะครับได้โดยสภาพนะครับก็ให้ใช้บังคับไปด้วยนะครับเพราะว่ามันอยู่ในมาตรา437เช่นเดียวกันทีนี้ข้อสันนิษฐานต่อไปครับอยู่ที่มาตรา877วรรค2นะครับอันนี้ก็เป็นข้อสันนิษฐานอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับว่าเป็นหลักประมาณอันถูกต้องในการตีราคาเช่นว่านั้นนะครับทีนี้มาตรา900ครับเป็นกรณีบุคคลผู้ลงลายมือชื่อของตนในตั๋วอันนี้แน่นอนครับเข้าข้อสันนิษฐานครับว่าต้องรับผิดตามตั๋วนั้นข้อสันนิษฐานเบื้องต้นตามกฎหมายทรัพย์สินครับมาตรา1369ครับเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสันนิษฐานที่นักศึกษาก็จะต้องจำอยู่เหมือนกันครับว่าในกรณีที่ครอบครองทรัพย์สินอยู่เนี่ยครับมีการยึดถือเพื่อตนไหมนะครับหรือการครอบครองดังกล่าวเนี่ยครอบครองในฐานะที่เป็นผู้มีสิทธิครอบครองหรือเปล่าอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันครับเป็นกรณีของมาตรา1474นะครับในกรณีสินสมรสนะครับสินสมรสก็คือพูดง่ายๆครับสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นสินสมรสนั่นเองถ้าได้มาระหว่างสมรสนะครับอันนี้ก็ให้นักศึกษาจำไว้และกรณีสุดท้ายนะครับที่เกี่ยวข้องกับนะครับของเรื่องภาระการพิสูจน์นะครับของอันนี้ก็คือกรณีมีข้อสันนิษฐานที่ควรจะเป็นซึ่งปรากฏจากสภาพปกติธรรมดาของเหตุการณ์นะครับเป็นคุณแก่คู่ความฝ่ายใดสำหรับในตอนที่1นะครับก็จะจบเพียงเท่านี้คุณครับการนำพยานหลักฐานมาสืบในประเด็นข้อใดก่อนหรือหลังนะครับทีนี้เราจะมาดูกันนะครับว่ามันมีเนื้อหาอะไรบ้างที่จะต้องมาศึกษากันการนำพยานหลักฐานมาสืบในประเด็นข้อใดก่อนหรือหลังนะครับซึ่งเราจะต้องดูก่อนครับว่าในเรื่องดังกล่าวเนี่ยครับอยู่ในมาตราใดนะครับผมขอให้นักศึกษาเปิดไปที่ตัวบทมาตรา183วรรค1นะครับซึ่งเขาจะเขียนครับว่าในวันชี้2สถานนะครับในวันชี้2เพราะฉะนั้นถ้านักศึกษาเจอคำนี้ครับในวันชี้2สถานแสดงว่าอะไรครับกระบวนการดังกล่าวจะต้องผ่านการที่โจทฟ้องนะครับโจทฟ้องมาแล้วและโจทก็ได้มีการยื่นบัญชีระบุพยานแล้วนะครับพร้อมกับส่งสำเนาเอกสารนะครับส่งสำเนาเอกสารทีนี้จำเลยก็ต้องให้การครับพอให้การเสร็จก็ให้การว่าอะไรนะครับก็มีการยื่นบัญชีระบุพยานเช่นกันนะครับในวันชี้2สถานครับศาลก็จะเอาพยานต่างๆเนี่ยครับมาพิจารณานะครับแล้วก็ให้คู่ความมาศาลแล้วก็ให้ศาลตรวจคำคู่ความครับว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยข้ออ้างข้อเถียงที่ปรากฏในคำคู่ความเนี่ยข้ออ้างคืออะไรก็คือข้อที่โจทฟ้องข้อเถียงก็คือข้อที่จำเลยเถียงกับโจทเนี่ยแหละครับซึ่งปรากฏในคำคู่ความนะครับและคำแถลงของคู่ความเทียบกันดูก็คือเวลาที่นักศึกษาจะวินิจฉัยในเรื่องของการกำหนดประเด็นข้อพิพาทเนี่ยครับหรือการกำหนดภาระการพิสูจน์นะครับผมแนะนำนักศึกษาเสมอว่า1พอเราเห็นโจทฟ้องจากข้อเท็จจริงมาแล้วเนี่ยครับให้เขียนประเด็นของโจทก่อนพอเขียนประเด็นของโจทเสร็จเราจะได้ข้ออ้างครับของโจททั้งหมดต่อมาเราเอาของจำเลยมาเขียนครับในเรื่องของข้อเถียงนะครับข้อเถียง
เอามาเขียนทั้งหมดเช่นกันแล้วก็เอามา

เทียบกันดูครับว่าอันไหนที่นะครับจำเลยยอมรับบ้างนะครับหรือจำเลยปฏิเสธนั่นเองเพราะกฎหมายแพ่งบอกว่าถ้าจำเลยไม่ปฏิเสธถือว่าจำเลยยอมรับนะครับทีนี้ก็มาถามต่อครับว่าอ้าวแล้วคู่ความทุกฝ่ายที่เขาอ้างเขาเถียงเนี่ยครับที่ยื่นพยานหลักฐานต่อศาลเนี่ยครับฝ่ายใดยอมรับหรือโต้แย้งข้ออ้างข้อเถียงนั้นอย่างไรก็ถามอีกรอบครับเอามาถามอีกรอบหนึ่งข้อเท็จจริงใดที่คู่ความยอมรับก็เป็นยุติพูดง่ายๆครับที่เถียงกันอยู่นั่นแหละครับไอ้ที่โจทก์ฟ้องจำเลยให้การเนี่ยบางคดีมันประเด็นมันไม่ไปถึงต่อไปครับมันยุติในชั้นชี้สองสถานถ้าเกิดว่าจำเลยเนี่ยครับยอมรับส่วนข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริงที่คู่ความฝ่ายหนึ่งยกขึ้นอ้างแต่คู่ความฝ่ายอื่นไม่รับนะครับและเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับประเด็นข้อพิพาทครับตามคำคู่ความก็กฎหมายก็บอกว่าให้ศาลกำหนดไว้เป็นประเด็นข้อพิพาทนะครับและกำหนดให้คู่ความฝ่ายใดนำพยานหลักฐานมาสืบในประเด็นข้อใดก่อนหรือหลังก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นดุลพินิจของศาลนะครับทีนี้แหละครับที่นักศึกษามีปัญหากันมากเลยและทำแบบทดสอบกันนะครับหรือทำประเด็นปัญหาไม่ได้นะครับก็คือว่านักศึกษาไม่เข้าใจว่าอะไรคือประเด็นระหว่างข้ออ้างข้อเถียงนะครับของโจทก์และจำเลยนะครับแล้วก็เขียนรวมกันมานะครับซึ่งบางทีเขียนไม่ครบนักศึกษาก็ไม่ได้คะแนนในส่วนนั้นไปทีนี้ต่อมาครับเรามาดูกันจากมาตรา183นะครับที่เป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยครับเราก็จะมาสู่นะครับ2หัวข้อที่เราต้องศึกษาด้วยกันก็คือความหมายของการนำพยานหลักฐานมาสืบนะครับในประเด็นข้อใดก่อนหรือหลังนะครับซึ่งอันนี้ครับมันเป็นกระบวนการนะครับในวันชี้สองสถานนะครับหลังจากที่ศาลชั้นต้นนะครับได้กำหนดประเด็นข้อพิพาทและกำหนดภาระการพิสูจน์ในแต่ละประเด็นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับพอหลังจากนั้นนะครับศาลชั้นต้นก็จะกำหนดให้โจทก์หรือจำเลยเนี่ยครับนำพยานหลักฐานเนี่ยมาสืบในประเด็นข้อใดก่อนหรือหลังนะครับศาลก็จะเลือกเอาครับว่าอะไรที่มีความสำคัญนะครับก็ให้นำมาสืบก่อนกรณีที่2ครับในหัวข้อของความสำคัญของการกำหนดให้มีการนำพยานหลักฐานมาสืบในประเด็นข้อใดก่อนหรือหลังนะครับซึ่งการสืบพยานหลักฐานเนี่ยครับก็มาเพื่อพิสูจน์นะครับข้อเท็จจริงคู่ความทั้งสองฝ่ายจะนำพยานหลักฐานไปมาสืบพร้อมกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องทำการสืบพยานหลักฐานไปทีละฝ่ายนั่นเองนะครับในส่วนนี้ทีนี้หลักเกณฑ์ในการนำพยานหลักฐานมาสืบในประเด็นข้อใดก่อนหรือหลังนะครับมีอยู่2กรณีด้วยกันนะครับ2กรณีด้วยกันการนำพยานหลักฐานมาสืบในประเด็นข้อใดก่อนหรือหลังเนี่ยครับกฎหมายกำหนดว่าให้เป็นดุลพินิจของศาลนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นผู้ที่กำหนดนะครับว่าใครจะนำสืบก่อนหรือหลังนะครับไม่ได้มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเคร่งครัดนะครับส่วน 3.2 นะครับ 3.2 ถ้าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยครับแถลงรับต่อศาลว่าจะนำพยานหลักฐานมาสืบในประเด็นข้อใดก่อนหรือทั้งคดีนะครับคู่ความฝ่ายนั้นจะต้องนำพยานหลักฐานมาสืบนะครับไปตามที่แถลงรับไว้ต่อศาลนั่นเองแสดงว่านะครับกรณีหลักเกณฑ์ดังกล่าวเนี่ยครับย่อมเห็นได้ว่ากฎหมายเนี่ยครับกำหนดให้เป็นดุลพินิจนะครับของศาลชั้นต้นที่จะกำหนดให้โจทก์หรือจำเลยหรือคู่ความฝ่ายใดเนี่ยครับนำพยานหลักฐานมาสืบในประเด็นข้อใดก่อนหรือหลังก็ได้นะครับเมื่อเราพิจารณาหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้วเนี่ยครับก็จะเห็นได้ว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวเนี่ยมีสิ่งที่นักศึกษาจะต้องจำอยู่2เรื่องด้วยกันนะครับทีนี้เรามาดูต่อไปนะครับเกี่ยวกับข้อยกเว้นนะครับเกี่ยวกับการนำพยานหลักฐานมาสืบในประเด็นข้อใดก่อนหรือหลังจะมีอยู่4เรื่องด้วยกันนะครับผมจะอธิบายคร่าวๆแล้วกันนะครับเนื่องจากเวลามีจำกัดนะครับ1ก็คือคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาครับให้นักศึกษาไปเปิดตัวบทวิอาญานะครับอันนี้ข้ามไปนะฮะไปเปิดตัวบทประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา46คดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญานะครับก็คือว่าในกรณีที่มีคดีแพ่งและคดีอาญาด้วยกันเนี่ยคำพิพากษาคดีแพ่งเนี่ยครับจะต้องไปตามคดีอาญานั่นเองนะครับซึ่งกรณีดังกล่าวเข้าข้อยกเว้นนะครับเข้าข้อยกเว้นนะครับก็คือเป็นไปตามนั้นส่วน2ครับกรณีที่คดีจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การซึ่งนักศึกษาที่ยังไม่ได้เรียนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของขาดนัดนะครับตามประมวลกฎหมายพิจารณาความแพ่งอาจจะงงหน่อยผมจะพูดอย่างนี้แล้วกันก็คือเวลาที่โจทก์ฟ้องครับกฎหมายกำหนดครับว่าจะต้องจำเลยจะต้องให้การแต่ปรากฏว่าคดีดังกล่าวเนี่ยจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าอะไรครับมันไม่ได้มีการชี้สองสถานแน่นอนครับเพราะว่าจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การมันมีแต่คดีของโจทก์คนเดียวเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าเป็นข้อยกเว้นครับเช่นกันนะครับว่าใครจะนำสืบก่อนหรือหลังก็มีแต่โจทก์คนเดียวกรณี

กล่าวให้นักศึกษาไปดูตัวบทประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับมาตรา198ทวินะครับ198ทวินะครับและ3ครับเป็นคดีที่กฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะนะครับและ4ครับคดีที่คู่ความตกลงกันนะครับคดีที่คู่ความตกลงกันนะครับก็คือตกลงกันว่าใครจะนำสืบก่อนหรือหลังนั่นเองทีนี้นะครับเรามาสู่ประเด็นนะครับที่เราจะศึกษากันนะครับตัวอย่างคำถามนะครับที่เราจะให้นักศึกษาลองฝึกวิเคราะห์นะครับว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยภาระการพิสูจน์ตกแก่ฝ่ายใดเพราะเหตุใดจากคำถามนะครับจะเห็นได้ว่าโจทก์ภริยาฟ้องแบ่งที่ดินมีโฉนดนะครับซึ่งเป็นสินสมรสจากสามีและอ้างว่าที่ดินดังกล่าวซื้อมาหลังจดทะเบียนสมรสกันโดยโฉนดที่ดินครับระบุชื่อสามีเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์นะครับก็คือพูดง่ายๆไม่ได้ระบุชื่อสามีภรรยาคู่กันนะฮะก็อาจจะด้วยความรักนะครับกับสามีก็เลยให้สามีคนเดียวนะครับสามีก็ให้การว่าที่ดินดังกล่าวเป็นสินส่วนตัวครับกรณีดังกล่าวมีภาระการพิสูจน์ตกแก่ฝ่ายใดเพราะเหตุใดอ่ะทีนี้เรามาดูช้อยกันนะครับช้อยนะครับมีอยู่5ช้อยด้วยกัน1ภาระการพิสูจน์ตกแก่โจทก์เพราะเป็นฝ่ายเริ่มคดีนะครับ2ภาระการพิสูจน์ตกแก่โจทก์เพราะโจทก์อ้างประโยชน์จากข้อสันนิษฐานตาม1474นะครับที่ว่าสินสมรสได้แก่ทรัพย์สินที่คู่สมรสได้มาระหว่างสมรสและกรณีที่เป็นสงสัยนะครับให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นสินสมรสซึ่งตรงกับประเด็นข้อพิพาทนะครับและ3ครับภาระการพิสูจน์ตกแก่จำเลยเพราะโจทก์อ้างประโยชน์จากข้อสันนิษฐานเบื้องต้นตามมาตรา1474นะครับที่ว่าสินสมรสทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมรสนะครับและกรณีเป็นที่สงสัยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นสินสมรสจำเลยจึงต้องนำสืบหักล้างข้อสันนิษฐานซึ่งตรงกับประเด็นข้อพิพาทนะครับและกรณีที่4ครับก็จะพูดถึงมาตรา127นะครับเป็นกรณีที่เกี่ยวกับการที่อ้างเอกสารมหาชนนะครับได้รับการสันนิษฐานไว้ว่าถูกต้องซึ่งตรงกับประเด็นข้อพิพาทนะครับจะเห็นได้ว่าในแต่ละช้อยเนี่ยครับจะมีความแตกต่างกันแต่จะเป็นการวัดครับว่านักศึกษาเข้าใจเรื่องภาระการพิสูจน์ไหมถ้านักศึกษาจำตัวบทนะครับมาตรา1474ได้นะครับเกี่ยวกับสินสมรสนะครับนักศึกษาก็จะทราบว่าสินสมรสเนี่ยครับก็คือทรัพย์สินที่คู่สมรสได้มาระหว่างสมรสเพราะฉะนั้นหลักครับก็คือว่าถ้ามีใครมานำสืบนะครับมานำสืบว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยไม่ตรงกับประเด็นคำถามนะครับก็คือตอนนี้ที่โจทย์นะครับที่โจทย์นี่นะครับที่โจทย์กล่าวอ้างนะครับที่โจทย์กล่าวอ้างนะครับภาระการพิสูจน์ก็ระบุเลยว่านะครับทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสินสมรสนั่นเองเมื่อสามีให้การดังกล่าวว่าเป็นสินส่วนตัวครับสามีจึงมีหน้าที่ภาระการพิสูจน์ครับว่ากรณีดังกล่าวเป็นสินส่วนตัวนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นประโยชน์จากข้อกฎหมายในเรื่องข้อสันนิษฐานนี้จึงตกแก่โจทย์ภรรยานะครับก็คือได้ประโยชน์นั่นเองนะครับส่วนจำเลยก็คือสามีก็ต้องนำสืบครับนำสืบหักล้างข้อสันนิษฐานมาตรา1474ให้ได้ถ้านำสืบไม่ได้นะครับก็อาจจะแพ้คดีได้นะครับก็คือทำให้ทรัพย์สินดังกล่าวเนี่ยเป็นสินสมรสนั่นเองนะครับแม้ว่าจะมีชื่ออยู่ในโฉนดที่ดินก็ตามนะครับจากที่กล่าวมานะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ3นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะต้องหมั่นนะครับศึกษาตัวบทนะครับเพื่อทำความเข้าใจว่าเป็นไปตามมาตราไหนนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้รายการเพื่อการศึกษาครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

0: สวัสดีค่ะนักศึกษาขอต้อนรับเข้าสู่การสอนเสริมนะคะเพื่อการศึกษานะคะครั้งที่4ครั้งนี้เป็นครั้งที่4ในชุดวิชา16339นะคะการรายงานข่าวและการบรรณาธิการนะคะครั้งที่4เนี่ยเราจะ เริ่มต้นกันด้วยหน่วยที่10นะคะหน่วยที่10จะว่าด้วยเรื่องหลักการออกแบบจัดหน้าและการสำหรับการรายงานข่าวแล้วก็การทำงานอินโฟกราฟิกนะคะอย่างแรกเนี่ยเราต้องมาคุยกันก่อนว่าในเรื่องของการออกแบบจัดหน้าเพื่อการรายงานข่าวเนี่ยนะคะมันนิดหนึ่งตรงที่ว่าในเนี้ยอาจารย์จะขอพูดในส่วนที่เป็นการออกแบบจัดหน้าเพื่อการรายงานข่าวสำหรับหนังสือพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์แล้วก็การออกแบบจัดหน้าเพื่อการรายงานข่าวที่เราจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยเราเสพข่าวบนเว็บไซต์กันค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งหลายๆสำนักข่าวที่ทำหนังสือพิมพ์เองเนี่ยก็มีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ด้วยเช่นกันดังนั้นวันนี้เนี่ยว่าด้วยเรื่องการออกแบบจัดหน้าเพื่อการรายงานข่าวอาจารย์จะขอพูด2ส่วนนะคะแล้วเราจะมาพูดในส่วนสุดท้ายที่ว่าด้วยเรื่องอินโฟกราฟิกกันนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าการออกแบบจัดหน้าเพื่อการรายงานข่าวเนี่ยมันคืออะไรนะคะเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้เวลาเราพูดถึงการรายงานข่าวเนี่ยข่าวมันไม่ได้เพียงแค่เป็นข้อความที่เป็นอะไรล่ะ text หรือเป็นข้อความที่เป็นตัวหนังสืออย่างเดียวนึกออกไหมคะแต่ด้วยธรรมชาติของสื่อที่มันมีลักษณะหลอมรวมเป็นการสื่อสารในทุกรูปแบบนะคะทั้งข้อความภาพนิ่งเสียงวิดีโอเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการผสมผสานของการหลอมรวมสื่อการรายงานข่าวปัจจุบันนี้มันก็เลยไม่ได้เป็นแค่ข้อความแบบหนังสือที่มันปรากฏอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เหมือนสมัยก่อนนะคะแล้วโดยเฉพาะปัจจุบันหนังสือพิมพ์เนี่ยมันเป็นสื่อออนไลน์ที่มีรูปแบบใหม่ที่มีความหลากหลายในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารดังนั้นเนี่ยในการออกแบบจัดหน้าเพื่อการรายงานข่าวเนี่ยจึงต้องพูดเรื่องลักษณะของความต่างนิดนึงตรงนี้ท่านสาดูจากภาพตรงนี้เราจะเห็นเลยว่ากราฟิกที่อาจารย์ทำให้ดูเนี่ยเวลาเราพูดถึงสิ่งพิมพ์นะคะอาจารย์ก็ใช้คำว่า text based ก็คือพื้นฐานด้วยข้อความเพราะฉะนั้นเวลาออกแบบจัดหน้าเพื่อการรายงานข่าวในกลุ่มของสื่อที่อยู่ในกล่องสีฟ้าที่อยู่ทางด้านซ้ายเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นข้อความและภาพนิ่งเท่านั้นเพราะว่าเราจะเห็นเลยว่าเวลาเราเอาวัตถุดิบมาเพื่อใช้ในการออกแบบแล้วก็จัดหน้าข่าวเนี่ยมันก็จะมีวัตถุดิบเพียงแค่2อย่างก็คือ1ข้อความ2ภาพนิ่งแค่นั้นนะคะหรือภาพประกอบภาพนิ่งอาจจะมีทั้งภาพถ่ายมีทั้งภาพวาดมีทั้งภาพประกอบในลักษณะต่างๆแล้วแต่นะคะอันเนี้ยสิ่งที่เราจะมีมันจะมีแค่นี้แต่พอมาเป็นช่องทางด้านขวาก็คือปัจจุบันเนี้ยสื่อมันมีการนำเสนอในรูปแบบของออนไลน์ตัวเนื้อหาหรือวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการออกแบบจัดหน้าเพื่อการรายงานข่าวเนี่ยมันจะมีความเป็นมัลติมีเดียหรือเป็นสื่อที่มันหลากหลายขึ้นมันก็จะมีทั้งข้อความมีทั้งภาพนิ่งมีทั้งภาพเคลื่อนไหวที่อาจารย์จะเรียกว่ามันว่าคลิปวิดีโอสั้นๆละกันนะคะแล้วก็อินโฟกราฟิกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าการที่มันมีวัตถุดิบในการนำเสนอเพื่อใช้ในการออกแบบจัดหน้าต่างกันเนี่ยมันก็จะทำให้การออกแบบจัดหน้ามันก็จะมีความแตกต่างกันไปด้วยนะคะอ่ะลองมาดูถ้ากรณีที่เป็น text based หรือการจัดหน้าหนังสือพิมพ์เพื่อการรายงานข่าวก่อนนะคะอันแรกเนี่ยหนังสือพิมพ์ถามว่าทำไมต้องมีการออกแบบจัดหน้าหนังสือพิมพ์แน่นอนค่ะคุณหยิบหนังสือพิมพ์อ่านเนี่ยนะหลายคนรุ่นนี้ปัจจุบันนี้เจอน้อยหลายครั้งก็ถามนักศึกษาส่วนใหญ่หลายคนก็บอกว่าไม่ค่อยได้อ่านหนังสือพิมพ์เท่าไหร่แต่ปกติแล้วเนี่ยหนังสือพิมพ์เวลาวางแผงเนี่ยมันก็จะดูอย่างแรกเลยเราก็จะดูแผงหนังสือเนี่ยเราดูอันนี้เอ๊ะน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าแรกของหน้าหนังสือพิมพ์จะดึงดูดความสนใจของผู้อ่านเป็นอย่างแรกเลยค่ะทั้งขนาดของพาดหัวข่าวคำที่ใช้ในการพาดหัวข่าวประเด็นของข่าวและหน้าข่าวดังนั้นเนี่ยการออกแบบจัดหน้าหน้าหนึ่งเนี่ยมันมีเป้าหมายอย่างแรกเลยคือ1ดึงดูดความสนใจอันที่2มันช่วยลำดับความสำคัญของข่าวเดี๋ยวอาจารย์โชว์ให้ดูหน้าหนึ่งคุณจะเข้าใจว่าคำว่าลำดับความสำคัญของข่าวเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการออกแบบจัดหน้าตรงไหนเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะบอกรายละเอียดนิดนึงนะคะอันที่3ก็คือการสร้างอัตลักษณ์หรือบุคลิกของหนังสือพิมพ์ดังนั้นเนี่ยในการออกแบบจัดหน้าเนี่ยหนังสือพิมพ์เองเนี่ยนอกจากดึงดูดความสนใจลำดับความสำคัญแล้วเนี่ยมันบ่งบอกอัตลักษณ์หรือบุคลิกของหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นๆด้วยนะคะทีนี้ถามว่าอยู่ๆจะมาจอกแบบจัดหน้าเนี่ยเขาอยากวางแบบไหนก็วางเลยไหมเขาอยากวางตรงนี้ซ้ายตรงนี้ขวาตรงนี้เล็กหน่อยตรงนี้บนตรงนี้ล่างตรงนี้อยู่ตรงกลางอันนี้มีภาพหรือไม่มีภาพอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะมันจะต้องมีสิ่งที่เป็นเงื่อนไขปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงก็คือข้อที่1เฮ้ยคุณใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ขนาดเท่าไหร่เป็นขนาด เขาเรียกบอร์ดชีตนะนักศึกษาต้องกลับไปทบทวนวิชาที่ว่าด้วยเรื่องประเภทของสื่อนะคะความรู้เบื้องต้นสื่อมวลชนนะอันนี้ถอยไปไกลมากหลายวิชาเลยนะคะอันนี้นั้นก็จะพูดถึงหนังสือพิมพ์เนี่ยมันจะมีขนาดเขาเรียกบอร์ดชีตแท็บลอยด์บอร์ดชีตก็คือหนังสือพิมพ์ขนาดใหญ่เต็มหน้านะคะนะคะแต่ถ้าแท็บลอยด์ก็คือขนาดเล็กลงมาครึ่งนึงอย่างเงี้ยหนังสือพิมพ์ขนาดเล็กอย่างเงี้ยเนี่ยเขาเรียกแท็บลอยด์นะคะเพราะพอขนาดสื่อพิมพ์ต่างกันเป็นยังไงคะออกแบบจัดหน้าก็ต่างกันด้วยเพราะอะไรคะก็คุณมีขนาดสื่อพิมพ์ไม่เท่ากันคุณจะมาออกแบบให้มันเหมือนกันได้ไงมันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมคะเนื้อหาที่มีเนื้อหาอะไรบ้างเห็นไหมคะรูปแบบของหนังสือพิมพ์นี้เป็นอย่างไรมีโฆษณาจะมาลงในหน้าแรกไหมอ้าวมีนะคะหนังสือพิมพ์บางฉบับโดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ธุรกิจบางทีก็จะมีการพื้นที่บางส่วนให้การลงโฆษณาได้เหมือนกันนะคะวิธีการผลิตคุณใช้รูปแบบการผลิตแบบไหนพิมพ์สีสีพิมพ์ขาวดำพิมพ์ใช้เทคนิคพิมพ์แบบไหนอันนี้มันก็จะมีผลในเรื่องของการออกแบบจัดหน้าเหมือนกันนะคะทีนี้เราลองมาดูนะคะตัวอย่างหน้าหนังสือพิมพ์อาจารย์จะให้คุณดูว่าที่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามันให้ความสำคัญของข่าวสมมติว่าคุณดู Daily News นะคะคุณจะดูเลยว่าสมมุตินะถ้าอาจารย์ตัดคำว่า Daily News ออกไม่มีคำนี้นะแล้วอาจารย์ตัดคำว่าไทยรัฐออกคุณก็จะรู้ว่าอีเนี่ยต้อง Daily News อีเนี่ยต้องไทยรัฐเพราะอะไรคะมันมีเอกลักษณ์ของการจัดหน้าเอกลักษณ์ของตัวหนังสือเอกลักษณ์ของสีที่ใช้หลักๆเลยคุณจะเห็นสีคุณมองไปปุ๊บเนี่ยมันมีขาวดำแหละตัวหนังสือมันขาวดำอยู่แล้วแต่คุณจะเห็นสีบางอย่างแล้วมันก็คืออัตลักษณ์ของหนังสือพิมพ์นี่แหละก็คือการออกแบบจัดหน้าที่มันสะท้อนอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของหนังสือพิมพ์นั้นๆคุณดูสีชมพูบานเย็นแชทเลยเนี่ยเดลีนิวชัวเขียวมาชะไทยรัฐชัวไม่มียี่ห้อไทยรัฐคำตรงเนี้ยยี่ห้อมันคุณก็เห็นมันว่ามันเป็นไทยรัฐเห็นยังรู้ได้ไงก็อัตลักษณ์ของการออกแบบจัดหน้าไงกะความหมายเดียวกันข่าวสดข่าวสดก็จะสีแดงๆนิดๆลักษณะเอกลักษณ์ตัวหนังสือนะคะจะไม่เหมือนกันคุณจะดูนะคะพาดหัวเนี่ยใช้ไซส์ใช้รูปแบบตัวหนังสือไม่เหมือนกันนะแล้วเขาจะใช้ไม่เหมือนกันด้วยนะคุณลองดูสิเดลีนิวเขาจะใช้สไตล์เนี้ยไทยรัฐเขาก็จะใช้สไตล์เนี้ยเขาจะไม่ใช้สไตล์เดลีนิวคุณลองสังเกตเห็นไหมมันเป็นเอกลักษณ์ของใครของมันนะพูดงี้แล้วกันนะคะถามว่าลำดับความสำคัญของข่าวได้อย่างไรนี่ค่ะถ้าคุณออกแบบที่ให้ข่าวใหญ่อยู่ตรงนี้คุณก็จะรู้เลยว่าผู้อ่านจะรู้ทันทีว่านี่คือข่าวหน้าหนึ่งที่เป็นข่าวสำคัญที่สุดที่เดลีนิวให้ความสำคัญส่วนตัวหนังสือที่มาเล็กๆลงไปเนี่ยคุณก็รู้เลยเป็นข่าวรองอันนี้ก็คือข่าวหน้าหนึ่งของไทยรัฐเขาบอกว่าของเขาใหญ่สุดคือข่าวชิ้นนี้นี่คือการออกแบบจัดหน้าหนึ่งอะค่ะที่มันสะท้อนหนึ่งดึงดูดความสนใจอันที่สองลำดับความสำคัญของข่าวอันสามก็คือมันชี้เอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของสื่อฉบับนั้นๆเนี่ยคุณจะสังเกตเลยว่ามันมีอัตลักษณ์ถ้านักศึกษาพยายามลองสังเกตอ่านหนังสือพิมพ์นะคะถ้าหาไม่ได้ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยมีหนังสือพิมพ์ยังมีหนังสือพิมพ์กลางให้อ่านอยู่นะก็สามารถไปหาดูได้แต่เดี๋ยวนี้มันก็มีเยอะนะคะบางคนเขาก็เอาหน้าหนังสือพิมพ์ของตัวเองเนี่ยเป็นฉบับพิมพ์เนี่ยขึ้นบนเว็บไซต์ให้เราเห็นเหมือนกันนะคะของแต่ละวันทั้งไทยรัฐทั้งเดลินิวนักศึกษาสามารถหาดูได้นะคะอันนี้เราก็จะเห็นลักษณะของเอกลักษณ์หนังสือพิมพ์ของแต่ละฉบับนะคะยกเว้นบางฉบับที่เขาจะไม่ทำฉบับพิมพ์อีกแล้วเขาทำแต่เว็บอย่างเดียวอันนั้นก็จะไม่เห็นแล้วล่ะนะคะทีนี้หลักการทางศิลปะในการออกแบบจัดหน้าสิ่งพิมพ์หนังสือพิมพ์เนี่ยเรายังใช้หลักศิลปะอยู่นะคะต้องบอกไว้ก่อนนะคะมันการทำเลเยอร์หรือการวางเขาเรียกวางโครงของหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยนะคะเราเรียกว่าการทำเลเยอร์หรือการจัดหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยมีหลักการสำคัญก็คือว่า1การกวาดสายตาของคนอ่านเวลาคุณอ่านหน้าหนังสือพิมพ์เวลาคุณกางกระดาษหน้าหนังสือพิมพ์ออกมา1กระดาษเนี่ยเวลาคุณวางเนี่ยถามว่าคุณอ่านล่างสุดหรือคุณอ่านบนสุดคุณก็ต้องอ่านบนสุดถูกไหมคะอันที่1อันที่2คือคุณกวาดสายตาจากซ้ายไปขวาคุณไม่อาจกวาดสายตาจากขวามาซ้ายเพราะอะไรคะธรรมชาติของการอ่านหนังสือภาษาไทยเราจะอ่านซ้ายไปขวาเห็นไหมคะสิ่งเหล่านี้ต้องคำนึงถึงการกวาดสายตาของคนอ่านเพราะฉะนั้นคุณจะลองสังเกตพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ส่วนบนแล้วเป็นข่าวใหญ่หรือข่าวสำคัญมักจะอยู่ส่วนบนหรือไม่เกินส่วนกลางของลงมาถึงข้างล่างสังเกตง่ายๆเลยสาเหตุเพราะอะไรเป็นเรื่องของการสาสายตาของคนอ่านค่ะเพราะว่าคนอ่านจะรู้ว่าถ้ามันอยู่ส่วนบนเนี่ยการกวาดสายตาของคนอ่านมันจะเริ่มจากข้างบนก่อนดังนั้นอะไรที่สำคัญจำเป็นและเป็นเรื่องใหญ่ที่เขาอยากให้คนอ่านรู้ก่อนเขาจะไว้ด้านบนเนี่ยยกตัวอย่างนี่คือการออกแบบที่คำนึงถึงการกวาดสายตาอื่นๆนะเขาจะเป็นเรื่องความสมดุลของน้ำหนักของจัดการจัดหน้ามีความแตกต่างไหมมีความเป็นสัดส่วนเบี้ยวไหมเอียงไหมมีความกลมกลืนเป็นยังไงมีความเป็นเอกภาพยังไงบ้างนะคะถึงยังเมื่อกี้ที่นักศึกษาเห็นเนี่ยสีเดลีนิวดูเหมือนจะโดดเด่น หรือสีไทยรัฐที่จะเป็นเขียวแต่คุณจะสังเกตว่ามันจะมีจังหวะของความต่างมันมีความสมดุลของมันเองมันไม่ได้แบบว่าชมพูแจ๊ไปทางหน้าหรือเขียวแบบปื๊ดไปทางหน้าอะไรอย่างเงี้ยคุณจะลองสังเกตเขาจะมีการเบรกและทิ้งน้ำหนักบางอย่างอยู่นะคะลองดูนะคะอันนี้ให้ดูนะอ่ะมาลองดูเลยอาจารย์ให้ดูอีกอย่างหนึ่งนะคะอันนี้คือตัวอย่างของลักษณะหรือองค์ประกอบที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะให้ดูนะอันนี้อาจารย์ยกตัวอย่างมาเนี่ยเป็นหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจนะคะอย่างแรกก็คือหัวหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจเนี่ยหัวหนังสือพิมพ์ก็จะอยู่ตรงนี้ตลอดเกือบทุกครั้งนะคะแต่ถ้าคุณไปดูอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์ให้ดูของไทยรัฐกับเดลินิวส์เขาก็จะอยู่แถวๆนี้บางครั้งบางวันคุณจะเห็นหัวข่าวตัวชื่อไทยรัฐจะอยู่ข้างๆล่างๆบางทีก็มาอยู่ข้างนี้อะไรอย่างเงี้ยเดลินิวส์บางทีก็อยู่ตรงนี้บางทีก็ลงมาองค์กลางๆหน่อยบางทีก็อยู่ตรงนี้เขาอาจจะไม่ค่อยฟิกสักเท่าไหร่นะคะแต่บางฉบับอย่างเช่นกรณีฐานเศรษฐกิจเนี่ยเขาจะฟิกอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาหัวหนังสือพิมพ์เขานะแล้วคุณก็จะเห็นเขาจะมีลักษณะหัวข่าวใหญ่ๆอยู่หนึ่งหัวที่เหลือจะเป็นข่าวรองก็คือข่าวย่อยข่าวที่เรียกว่ามีความสำคัญน้อยลงไปหน่อยนะคะเขาก็จะมีภาพประกอบของเรื่องที่นี่คือเรื่องเด่นสุดของเขานึกออกไหมฮะเนื้อหาข่าวเขาจะอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีให้บอกว่าไปต่อหน้าไหนสารบัญข่าวลักษณะเหมือนกับว่าเนื่องจากว่าหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจเป็นหนังสือพิมพ์ธุรกิจเขาไม่ได้ออกรายวันดังนั้นเนี่ยงานข่าวของหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจจะมีลักษณะที่แตกต่างออกไปจากหนังสือพิมพ์ข่าวประจำวันดังนั้นเขาก็จะมีสารบัญข่าวซึ่งบางครั้งคุณจะไม่เห็นในหน้าไทยรัฐหรือ Daily News เนี่ยยกตัวอย่างบางทีจะมีบางทีจะไม่มีลักษณะเขาจะเหมือนแบบบอกไฮไลท์วันนี้มีอะไรทำนองเนี้ยนึกออกไหมคะเนี่ยแต่ว่าในกรณีอย่างเช่นของสารเศรษฐกิจเขาจะมีสารบัญแล้วเขาก็จะมีอย่างเนี้ยเขาเรียกเอียนะภาษาไทยอาจารย์แปลตรงๆเลยหูเนี่ยก็คือที่ว่างๆข้างๆหัวหนังสือพิมพ์ตรงนี้ล่ะค่ะมาลงโฆษณาหรือข้างล่างสุดเห็นไหมคะไอ้เนี่ยก็โฆษณาเนี่ยเป็นการหารายได้แต่ทีนี้จะทำยังไงล่ะว่าไม่ให้มันรกนี่แหละค่ะต้องออกแบบจัดหน้าโฆษณาจึงเป็นหนึ่งปัจจัยในการออกแบบจัดหน้าเหมือนกันเห็นไหมคะเนี่ยเขาก็จะมีพื้นที่แต่เขาก็จะไม่มีมากกว่านี้นะเพราะมากกว่านี้แล้วโอ้คนไม่อ่านแล้วค่ะรับไม่ได้หาไม่เจอโฆษณาเด่นกว่าเนื้อข่าวอันนี้ไม่ได้นะคะเพราะคุณจะสังเกตโฆษณาจะอยู่ล่างสุดนะคะอ่ะถัดไปในการจัดหน้าหนังสือพิมพ์มีหลายรูปแบบนะคะอธิบายไปไม่รู้เรื่องหรอกชี้ให้เห็นเลยแบบที่1เขาเรียกแนวดิ่งลักษณะเนี้ยเป็นลักษณะคุณจะลองสังเกตว่ามันจะเป็นลักษณะแนวตั้งลงมาเรื่อยๆแล้วตั้งลงมาอันนี้เป็นธรรมชาติของ Wall Street Journal ค่ะหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal นะคะเป็นหนังสือพิมพ์ธุรกิจของอเมริกันนะคะสัญชาติอเมริกัน Wall Street Journal โดยธรรมชาติเขาชอบจัดหน้าแบบเนี้ยลักษณะคล้ายๆ New York Times ค่ะ New York Times ก็จัดหน้าคล้ายๆแบบเนี้ยค่ะจะเป็นแนวดิ่งเป็นลักษณะไล่ลงมาเป็นคอลัมน์ตรงๆเราจะค่อนข้างเห็นแบบนี้เยอะใน 2-3 ฉบับที่อาจารย์ยกตัวอย่างให้ฟังก็คือ Wall Street Journal แล้วก็ New York Times นะคะแต่เนื่องจากว่าหนังสือพิมพ์ไทยไม่ค่อยเห็นแบบนี้อาจจะโดยธรรมชาติของคนอ่านคนไทยอันที่1อันที่2ลักษณะตัวหนังสือตัวอักษรเราจะรู้ว่าไซส์ตัวหนังสือของเรามันจะต่างฝรั่งแล้วเราภาษาไทยมันจะมีเค้าเรียกอะไรนะมันไม่ได้เป็นแถวเดียวเรียบๆอะค่ะมันจะมีส่วนบนส่วนล่างเช่นสระอุสระอึสระอึไม่เอกไม่โทอะไรอย่างเงี้ยไม่กระลันอะไรเงี้ยแบบลักษณะของตัวหนังสือธรรมชาติของภาษาไทยเนี่ยมันทำให้ไม่ค่อยจะเห็นแบบนี้ลักษณะแนวดิ่งประเภทที่2คือประเภทแนวนอนนะนักศึกษาจะสังเกตแนวนอนคืออะไรคะก็คือลักษณะเหมือนกับตัวข่าวมันจะจบหนึ่งอย่างนี้เป็นท่อนอย่างนี้เป็นท่อนอย่างนี้นึกออกไหมคะเนี่ยเนี่ยนักศึกษาลองดูเห็นไหมคะปื๊ดแล้วก็ปื๊ดอย่างนี้แล้วก็ปื๊ดอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้ของ The Guardian นะคะที่เราจะเห็นนะคะของหนังสือพิมพ์ประเทศไทยแนวนอนแบบนี้อาจจะเห็นบ้างบางฉบับนะคะและบางหน้าปัจจุบันอาจารย์ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะของเราจะเจอแบบนี้เยอะเราเรียกมันว่าแบบละครสัตว์คืออะไรก็ไม่รู้สนุกสนานมากเดี๋ยวม้าเดี๋ยวแมวเดี๋ยวหมูเดี๋ยวเสือเดี๋ยวสิงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยลักษณะหนังสือพิมพ์ไทยเนี่ยจะชอบออกแบบแนวละครสัตว์ทั้งสีสันทั้งตัวหนังสือทั้งภาพทั้งอะไรเขาเรียกภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าเซอร์คัสก็คือมันมีความหลากหลายมีความผสมผสานนะคะก็มีความสนุกสนานกับอีกแบบนึงแนวร่วมสมัยแบบนี้มักจะเห็นในหน้าที่เป็นลักษณะของกึ่งสารคดีกึ่งสกู๊ปกึ่ง เขาเรียกเลยนะเนื้อหาที่มีรูปแบบของเป็นไลฟ์สไตล์อ่ะอันนี้เราจะเห็นบ่อยในเรื่องของการจัดแบบร่วมสมัยก็คือแบบสุดท้ายคุณจะเห็นนะคะมันจะมีเอาตัวหนังสือมาแต่งเอาภาพประกอบมาอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยลักษณะแบบว่าดูเป็นอาร์ตนิดๆอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยแนวร่วมสมัยนะคะเพราะฉะนั้นถามว่ามีอะไรถูกไหมไม่มีค่ะขึ้นอยู่กับวิธีนำเสนอนั้นนักศึกษาจะสังเกตว่าทั้ง 3-4 รูปแบบที่อาจารย์ยกตัวอย่างให้ดูสะท้อนอัตลักษณ์ของหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นนะคะอ่ะอันถัดไปให้ดูตัวอย่างนะว่าเวลาพาดหัวเนี่ยเวลาออกแบบจัดหน้าเนี่ยเขาจะเรียกมันว่าแบนเนอร์แบนเนอร์คือพาดหัวข่าวขนาดใหญ่ใช้กับข่าวใหญ่ของฉบับเป็นข่าวสำคัญเขาจะพาดเต็มหน้าเลยถ้าคุณดูนะหน้านี่อาจารย์ตัดมาให้ครึ่งนึงครึ่งล่างเนี่ยไม่เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะเห็นว่าแบนเนอร์ก็คือพาดหัวขอบซ้ายสุดดันขวาสุดของหน้าเลยแสดงว่าอะไรคะแสดงว่าข่าวชิ้นนั้นใหญ่สุดออกแบบให้มีความกว้างเต็มหน้ากระดาษเลยเนี่ยเขาเรียกแบนเนอร์ประเภทที่2คือแบบสกายไลน์แบบสกายไลน์หมายถึงว่าให้หัวข่าวอยู่เหนือหัวหนังสือพิมพ์นิดเดียวเป็นพาดหัวข่าวเนื้อข่าวจะไม่อยู่ในอยู่หน้าอื่นก็เรียกง่ายๆว่าพาดหัวเพื่อดึงให้คนอ่านไปอ่านหน้า11ถ้าอยากรู้เนื้ออ่านเนื้อข่าวซึ่งเป็นคนละข่าวกับอันล่างจะสังเกตนะข้างบนกับอันล่างคนละข่าวกันอันเนี้ยคือสกายไลน์แต่อยู่ข้างบนส่วนอันล่างไม่ใช่นะคะอันถัดไปคิกเกอร์คิกเกอร์คือจะมีข้อความสั้นๆที่เป็นตัวเสริมตัวเนี้ยค่ะเขาเรียกคิกเกอร์อยู่บนตำแหน่งของหัวข่าวหลักหัวข่าวหลักอยู่นี่จะมีคิกเกอร์ตรงนี้แต่แบบนี้ทั้งหมดอ่ะเรียกว่าคิกเกอร์แสดงว่ามันจะมีตัวคิกเกอร์อยู่ข้างบนเล็กๆอยู่อันนึงแล้วถึงจะมีพาดหัวหลักตัวนี้อยู่ตรงนี้ยาวนะคะเขาเรียกว่าแบบคิกเกอร์นะคะไอแบบที่คล้ายๆคิกเกอร์ก็เรียกว่าเป็นแฮมเมอร์แต่แฮมเมอร์เนี่ยมันสะท้อนต่างกันตรงที่ว่าคิกเกอร์มันจะเป็นตัวเล็กๆอยู่ข้างบนแต่แฮมเมอร์จะเน้นนะคะตัวใหญ่กว่าหัวข่าวหลักเนี่ยอาจจะต่างกันนะคะงั้นแฮมเมอร์จะวางตำแหน่งอยู่บนหัวข่าวหลักแต่ใช้ตัวอักษรใหญ่กว่านะคะกลับกันกับคิกเกอร์นะคะอันถัดมาแบบบาร์ไลน์บาร์ไลน์ง่ายมากบาร์ไลน์สมมุติว่าเนื้อข่าวมี3คอลัมน์นึกออกไหมคะพอข่าวมี3คอลัมน์ปุ๊บก็ทำบาร์ไลน์พาดหัว3คอลัมน์ต่อเลยคนอ่านก็จะรู้ว่าไม่ต้องตีกรอบก็รู้แล้วว่าข่าวชิ้นนี้เนี่ยก็คือพาดหัวชิ้นนี้3คอลัมน์เนื้อข่าวทั้งหมดก็คือ3คอลัมน์มันช่วยในแง่ของการออกแบบแล้วก็จบในบรรทัดเดียวแต่กินความกว้างเท่าจำนวนคอลัมน์ของข่าวนั้นๆถ้าข่าวมี2คอลัมน์บาร์ไลน์ก็จะพาดหัวแค่2คอลัมน์เนี่ยยกตัวอย่างให้ดูนะคะโอเคเอาล่ะทีนี้เรามาดูกันว่าเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงออกแบบจากหน้าฉบับพิมพ์ไปแล้วทีนี้เรามาดูในฉบับของออนไลน์ในกรณีออนไลน์เนี่ยมันจะมีองค์ประกอบที่ต่างจากฉบับพิมพ์ตรงที่ว่าออนไลน์มันเป็นเรื่องเทคโนโลยีดังนั้นเนี่ยมันจึงมีองค์ประกอบก็คือ1 interface หมายถึงว่าผู้ใช้เนี่ยใช้งานสื่อออนไลน์ได้ยังไงแล้วงงไหมมันหาเจอไหมตัวข่าวแล้วจะไปดูต่อหน้าไหนอะไรยังไงมันไปยังไงมีระบบนำทางยังไงบ้างมีเมนูสำหรับเว็บไซต์ไหมนึกออกไหมคะมีสื่อผสมมีสื่อปฏิสัมพันธ์ที่เป็นเทคโนโลยีผสมผสานที่จะเอาไปใส่ในเนื้อข่าวไหมเนี่ยองค์ประกอบเหล่านี้จะอยู่ในการออกแบบจัดหน้าเพื่อรายการข่าวซึ่งมันต่างจากองค์ประกอบที่อยู่ในฉบับกระดาษนะคะเดี๋ยวเราลองมาได้ดูอาจารย์จะให้ดูว่าเวลาออกแบบจัดหน้าเว็บไซต์ข่าวเนี่ยมันความยากมันอยู่ตรงนี้เนื่องจากว่าปัจจุบันนี้ตัวเราเองอะบริโภคข้อมูลข่าวสารจากข่าวเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเว็บไซต์เนี่ยสมมติเว็บไซต์ไทยรัฐอย่างเงี้ยเว็บไซต์ไทยรัฐก็ต้องออกแบบตั้งแต่มันมีอุ้ยไปไหนละเดี๋ยวนะคะโอเคมีตั้งแต่อันที่หนึ่งเลยเดสก์ท็อปไซส์ตัวไซส์ขนาดหน้าจอก็ไม่เท่าละเห็นไหมคะพอเป็นแท็บเล็ตไซส์ขนาดหน้าจอก็ไม่เท่าละพอเป็นโทรศัพท์มือถือก็ไม่เท่าละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มาความหมายเดียวกันนะขนาดหน้าสื่อพิมพ์ต่างกันความหมายเดียวกันเวลาออกแบบจัดหน้าที่จะลงในหน้าเว็บโทรศัพท์มือถือลงในหน้าเว็บที่ใช้ในแอปพลิเคชันบน iPad หรือว่าบนแท็บเล็ตกับบนจอคอมพิวเตอร์ PC หรืออย่างเงี้ยเนี่ยโน้ตบุ๊กเนี่ยมันก็จะต้องต่างกันดังนั้นการออกแบบก็ต้องรองรับต่างกันเมื่อคุณลองสังเกตหน้าข่าวเดียวกันคุณดูในมือถือกับที่คุณดูในโน้ตบุ๊กต่างกันนี่แหละค่ะให้รู้เลยว่าเขาออกแบบเพื่อรองรับอุปกรณ์ที่ต่างกันเห็นไหมมันจะยุ่งตรงนี้แหละนั้นในการออกแบบเว็บข่าวออนไลน์ก็คือการออกแบบโดยการสร้างโครงสร้างเว็บเพจก่อนแล้วก็จัดหน้าเว็บเพจลำดับความสำคัญของข้อมูลบนเว็บมีการเลือกใช้สีตัวอักษรสื่อกราฟิกสื่อผสมและสื่อประสิทธิสัมพันธ์นี่คือเราต้องมีการวางแผนสิ่งเหล่านี้ไว้ก่อนนะคะเสร็จแล้วเนี่ยอาจจะต้องคุยกับฝ่ายเทคนิค นะคะว่าเราจะออกแบบยังไงแต่โดยปกติแล้วเนี่ยโดยทั่วไปถ้าเป็นหน้าแรกของข่าวหนังสือพิมพ์เนี่ยเว็บเพจของข่าวเนี่ยก็จะเป็นหน้าตาคล้ายๆแบบนี้อาจมีความแตกต่างออกไปเช่นส่วนหัวเรื่องจะอยู่ข้างบนนะคะระบบนำทางเดี๋ยวจะให้ดูว่าระบบนำทางคืออะไรมันดูว่าหน้าตาโครงสร้างของเว็บมีอะไรบ้างเงี้ยนึกออกไหมคะเนื้อเรื่องหลักๆอยู่ตรงนี้นะคะแถบด้านข้างก็อาจจะมีเมนูอื่นๆนะคะแล้วก็มีส่วนท้ายก็จะเป็นเหมือนกับเป็นเครดิตของผู้ออกแบบอะไรอย่างเงี้ยหรือ copyright อะไรอย่างเงี้ยหรือลิขสิทธิ์อย่างเงี้ยเนี่ยถ้าดูเนี่ยข้างบนเนี่ยส่วนหัวอันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรส่วนนำทางเนี่ยคุณเห็นส่วนนำทางไหมนั่นหมายถึงว่าข่าวชิ้นนี้ถ้าคุณต้องการไปดูในเรื่องอื่นเช่นสมมติข่าวชิ้นนี้เป็นข่าวต่างประเทศคุณก็ต้องการดูข่าวเศรษฐกิจคุณก็มาคลิกตรงนี้นึกออกไหมคะเนี่ยคือระบบนำทางนี่คือเนื้อข่าวอันนี้คือด้านข้างเนี่ยยกตัวอย่างให้ดูนึกออกไหมคะนะอันนี้คือการออกแบบเว็บไซต์ข่าวอันนี้อาจารย์ยกมาให้ดูเนี่ยเป็นของมติชนนะคะมาอีกประเด็นหนึ่งก็คือการออกแบบอินโฟกราฟิกถามว่าอินโฟกราฟิกคืออะไรตอนนี้เป็นที่นิยมมากนะคะโดยเฉพาะการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่มันมีข้อมูลเยอะๆแต่คนขี้เกียจอ่านโดยเฉพาะตัวเลขสถิติรายงานนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมันเขียนเป็นข้อความก็ยากเขียนเป็นข้อความก็มันน่าเบื่อการทำอินโฟกราฟิกเนี่ยมันมาจากคำนี้ค่ะมันก็คือข้อมูลอินโฟเมชันบวกกราฟิกก็คือการทำกราฟิกเขาก็เลยเรียกมันว่าอินโฟกราฟิกก็คือเอาข้อมูลมาทำกราฟิกให้มันเข้าใจได้ง่ายๆเพื่อนำเสนอเป็นข่าวชิ้นหนึ่งนะคะบางคนก็บอกว่ามันอาจจะเป็นตัวประกอบข่าวก็ได้นะคะอินโฟกราฟิกคืออะไรอินโฟกราฟิกเป็นการออกแบบข้อมูลที่มีความซับซ้อนเข้าใจยากมาสร้างสรรค์รูปแบบการนำเสนอให้มีความน่าสนใจดึงดูดความสนใจของผู้ชมมีการใช้ภาพและตัวอักษรเป็นองค์ประกอบสำคัญโดยเฉพาะภาพนะคะนิยมใช้กับข่าวที่เป็นการวิเคราะห์สถิติตัวเลขไม่ใช่ข่าวอะไรก็ได้นะคะต้องบอกไว้ก่อนนะคะอันถัดไปนิยมใช้ในการเล่าเหตุการณ์หรืออธิบายความรู้ที่มีตัวหนังสือมากๆพอเป็นตัวหนังสือมากๆเขียนเป็นเท็กซ์เยอะๆเนี่ยคนก็ไม่ค่อยอยากอ่านนั้นถ้าตัดจากตัวหนังสือมาเป็นการใช้ภาพประกอบแล้วก็มีข้อมูลใส่เข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะข่าวบางข่าวเช่นการล่วงละเมิดทางเพศข่าวเด็กเยาวชนผู้เป็นผู้ต้องหาเนี่ยบางครั้งไม่สามารถใช้ข้อความเขียนหรือว่าเอาภาพตัวจริงหรือแม้กระทั่งการคาดหน้าเนี่ยมันก็อาจจะไม่พอแต่อาจจะต้องการเล่าเหตุการณ์เรื่องบางเรื่องไม่สามารถพูดโดยตรงได้เนี่ยในลักษณะของการเอาภาพจริงมาลงเนี่ยเขาก็จะเอาอินโฟกราฟิกหรือลักษณะภาพกราฟิกเอามาใส่แทนนะคะอาจารย์ให้ดูองค์ประกอบของภาพอินโฟกราฟิกนะจะต้องมี3ส่วนคือ1ข้อมูลอันที่2กราฟิกอันที่3ตัวอักษรนึกออกนะคะคำว่าตัวอักษรก็คือเท็กซ์หรือข้อความถามว่าข้อความกับข้อมูลต่างกันไหมต่างกันค่ะเพราะว่าคุณต้องมีข้อมูลก่อนเพื่อนำข้อมูลนั้นน่ะมากระจายดูว่ามันจะออกมาเป็นภาพกราฟิกและเป็นตัวอักษรได้อย่างไรยกตัวอย่างเช่นเนี่ยเขามีข้อมูลว่าเขาต้องการเปรียบเทียบระหว่างอันนี้กับอันนี้นะระหว่าง LINE TV กับ LINE Today อันไหนดึงดูดผู้ชมให้เข้าลงในโฆษณาในปี62ได้มากกว่ากันเนี่ยเห็นไหมมันจะมีด้านซ้ายกับด้านขวานั่นหมายถึงว่าคุณมีข้อมูลผลการสำรวจมาหมดแล้วแต่ถ้าคุณมานั่งรายงานผลการสำรวจเป็นข้อความยาวๆๆๆเนี่ยคนไม่อ่านแต่พอคุณเทียบแบบนี้เป็นชั่วโมงเป็นหน้าเดียวเนี่ยมันก็จะดูง่ายขึ้นนึกออกไหมคะโดยใช้ภาพกราฟิกประกอบนึกออกนะคะเดี๋ยวให้ดูนะงั้นข้อมูลที่เหมาะสมในการนำเสนอข่าวในรูปแบบของอินโฟกราฟิกนะคะแนะนำเลยก็คือ1ข่าวสารความเคลื่อนไหวสาระความรู้บางอย่างเช่นเปรียบเทียบวัคซีนระหว่างชิโนแวคใช้เทคโนโลยีอะไรไฟเซอร์นะใช้เทคโนโลยีอะไรไบโอเอ็นเทคใช้อะไรใช่ไหมคะแล้วก็อะไรอีกอะ จำไม่ได้เนี่ยทำแบบเนี้ยก็คือสาระความรู้แทนที่มานั่งอธิบายเนี่ยก็เทียมให้ดูเลยอ้าวประเด็นที่1การใช้เทคโนโลยีอันนี้ใช้เชื้อตายอันนี้ใช้เชื้อเป็นระบบการขนส่งอันนี้ต้องอยู่ในอุณหภูมิลบกี่องศาอันนี้ใช้ขนส่งอุณหภูมิลบแค่นี้องศาเองสามารถด้านได้ค่าขนส่งเท่านี้ค่าอะไรเนี่ยสาระความรู้แบบเนี้ยพอเทียบแบบเนี้ยมันอ่านง่ายขึ้นมันเข้าใจง่ายขึ้นหรือโดยเฉพาะเนี่ยเดี๋ยวนี้ชอบมากก็คืองานวิจัยทั้งหลายเนี่ยบางครั้งทำเป็นอินโฟกราฟิกเข้าใจง่ายกว่านะคะแล้วก็สามารถเข้าใจงานวิจัยโดยใช้กราฟิกแผ่นเดียวอ่ะมันทำให้ไม่ต้องมานั่งอธิบายยาวหรือผลการสำรวจสถิติผลคะแนนการจัดอันดับนะหรือแม้กระทั่งปัจจุบันนะไม่เฉพาะข่าว นะการรณรงค์การกระตุ้นเตือนเรื่องอย่างต่างเนี่ยเขาก็ใช้อินโฟกราฟิกนะลองดูในเว็บหลายๆหน่วยงานเนี่ยก็เอาอินโฟกราฟิกมาใช้ไม่เฉพาะเว็บข่าวนะคะแล้วแม้กระทั่งการโฆษณาข้อมูลหรือสินค้าบริการซึ่งอาจารย์จะขอไม่แตะนะคะเนื่องจากว่าเราจะเน้นเรื่องอินโฟกราฟิกในเรื่องของข่าวนะคะเราจะลองดูนะเขาสามารถใช้ภาพอะไรได้บ้างภาพสัญลักษณ์เห็นไหมคะพยาบาลเครื่องหมายพยาบาลห้องน้ำห้ามอะไรอย่างเงี้ยรูปทรงเลขาคณิตเนี่ยอันนี้เราจะเห็นนะคะไอคอนต่างๆการ์ตูนเส้นลูกศรชาร์ตไดอะแกรมแผนที่ภาพถ่ายประกอบผสมกันได้นะคะนะสิ่งที่ใช้ทีนี้ถามว่านำเสนออะไรบ้างแจกแจงข้อมูลอธิบายข้อมูลเปรียบเทียบลำดับขั้นตอนเชื่อมโยงแสดงสถิติแผนที่แผนภูมิคือคุณใช้ได้เยอะมันก็เลยได้รับความนิยมเพราะว่ามันสามารถใช้ได้หลายหลากหลายรูปแบบเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูตัวอย่างนะคุณดูอย่างอันเนี้ยจะเทียบให้ดูเปอร์เซ็นต์สถิติเนี่ยการเทียบให้ดูนึกออกไหมคะหรืออย่างเป็นขั้นตอนขั้นที่1 2 3 4อย่างเงี้ยอธิบายแบบนี้ก็ได้อันนี้ก็จะเป็นการเทียบแต่ไม่ได้เทียบ2ละอ่ะให้ดูความเปลี่ยนแปลงนะสถิติกราฟในช่วงปีนี้ถึงปีนี้ช่วงปีนี้ถึงปีนี้อันนี้เราจะเห็นบ่อยโดยเฉพาะข้อมูลสถิติตัวเลขเกี่ยวกับนำเข้าส่งออกความเชื่อมั่นอัตราความเชื่อมั่นดัชนีผู้บริโภคอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะอัตราการตายสิ่งที่เราเห็นชัดๆเลยคือสคบเราจะเห็นเลยกราฟบ่อยมากกราฟขึ้นลงจำนวนคนตายคนนวลคนป่วยคนเจ็บโอ้เนี่ยเราจะเห็นบ่อยมากนะคะในอินโฟกราฟิกหรือเป็นช่วงเวลานะคะพัฒนาการหรือเป็นขั้นตอนเห็นไหมคะ1 2 3 4 5 6อันนี้ของจริงนะคะว่าการขออนุญาตรถสนธนะเป็นนี้นี่ร่างขั้นตอนนี้อินโฟกราฟิกแบบนี้นะคะก็นักศึกษาก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่นักศึกษาจะต้องไปศึกษาอีกเยอะนะคะในส่วนของหน่วยที่10หลักการออกแบบจัดหน้าแล้วก็อินโฟกราฟิกนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่เรามา เรียนรู้กันว่าทบทวนดีกว่าไม่ใช่เรียนรู้เนาะเราเรียนรู้กันเป็นแล้วเดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนว่าความรู้ที่เราได้ศึกษากันไปเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบจัดหน้าและอินโฟกราฟิกในหน่วยที่10เนี่ยนักศึกษาพอจะจำอะไรได้บ้างเข้าใจอะไรบ้างยังขาดแคลนหรือว่ายังขาดตกบกพร่องในจุดไหนจะได้ไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวสักครู่เรามาคุยกันค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา16339การรายงานข่าวและการบรรณาธิการครั้งที่4ค่ะสาระสำคัญของการสอนเสริมครั้งนี้เป็นการสรุปเนื้อหาสาระของหน่วยที่11การรายงานข่าวการเมืองและด้านเศรษฐกิจค่ะเนื้อหานั้นจะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะส่วนที่1ก็คือจะพูดถึงลักษณะและขอบเขตของการรายงานข่าวด้านการเมืองและเศรษฐกิจส่วนที่2ก็คือการจับประเด็นข่าวการแสวงหาและการรวบรวมข้อมูลข่าวด้านการเมืองและด้านเศรษฐกิจและส่วนที่3ก็คือจะพูดถึงวิธีการรายงานข่าวด้านการเมืองและด้านเศรษฐกิจค่ะส่วนแรกนะคะก็คือเป็นประเด็นของเรื่องการรายงานข่าวลักษณะของการรายงานข่าวด้านการเมืองค่ะเรามาดูว่าการรายงานข่าวด้านการเมืองนั้นมีขอบเขตแค่ไหนการรายงานข่าวด้านการเมืองก็คือการรายงานข่าวสารที่เกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานของรัฐบาลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐรวมถึงสถาบันหรือองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองทั้งในระดับกลุ่มระดับชุมชนระดับท้องถิ่นระดับประเทศระหว่างประเทศแล้วก็ระดับโลกนะคะโดยแล้วก็ขณะเดียวกันเมื่อเราไปดูเรื่องของการรายงานข่าวด้านเศรษฐกิจก็จะมีลักษณะหรือขอบเขตของการรายงานข่าวอยู่เช่นกันนะคะนั่นก็คือการรายงานข่าวด้านเศรษฐกิจก็คือการรายงานเรื่องราวด้านเศรษฐกิจทั้งในส่วนของภาครัฐภาคธุรกิจแล้วก็ภาคครัวเรือนซึ่งเราถือว่าภาคครัวเรือนนี่ก็เป็นหน่วยหนึ่งของระบบเศรษฐกิจนะคะถือเป็นหน่วยย่อยซึ่งเราเรียกกันว่าข่าวเศรษฐกิจระดับจุลภาคค่ะขณะเดียวกันถ้าเรามองในเชิงภาพรวมระดับขนาดใหญ่ก็จะเป็นข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายการบริหารระบบเศรษฐกิจซึ่งอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเราเรียกข่าวเศรษฐกิจที่เป็นลักษณะของภาพรวมนี้ว่าข่าวเศรษฐกิจระดับมหาภาคค่ะ ทีนี้มาดูขอบเขตค่ะเราย้อนกลับไปที่การเมืองนะคะเราจะพูดทั้งการเมืองและเศรษฐกิจไปด้วยกันมาดูขอบเขตของการรายงานข่าวด้านการเมืองค่ะการรายงานข่าวด้านการเมืองนั้นจะครอบคลุมกิจกรรมสำคัญทางการเมืองอย่างเช่นการเลือกตั้งการจัดตั้งรัฐบาลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายรัฐบาลฝ่ายนิติบัญญัติองค์กรหรือหน่วยราชการต่างๆนะคะการประชุมอภิปรายทางการเมืองอย่างเช่นขณะนี้ก็มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลซึ่งเราก็ถือว่าเป็นกิจกรรมสำคัญทางการเมืองกิจกรรมหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นผู้สื่อข่าวหรือสื่อมวลชนต่างๆก็จะทำการรายงานข่าวในเรื่องนี้ออกมานอกจากนี้นอกเหนือจากการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของหน่วยงานราชการหน่วยงานรัฐต่างๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มองค์กรอิสระต่างๆซึ่งเราก็ต้องติดตามดูนะคะว่าเขามีการปฏิบัติหน้าที่อย่างไรองค์กรอิสระต่างๆนั้นได้แก่องค์กรใดบ้างก็อย่างเช่นคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือที่เราเรียกตัวย่อว่ากกต.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ความเคลื่อนไหวหรือการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรอิสระต่างๆเหล่านี้ก็ถือเป็นประเด็นสำคัญที่สื่อมวลชนและผู้สื่อข่าวนั้นจะต้องนำมารายงานหรือนำเสนอต่อประชาชนนะคะนอกจากนี้ก็จะมีความเคลื่อนไหวขององค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆหรือกลุ่มพลังต่างๆนะคะซึ่งเขาอาจจะมีความคิดเห็นหรือมีความเคลื่อนไหวที่จะเรียกร้องหรือเพื่อจะต้องการให้มีการทบทวนนโยบายหรือกิจกรรมทางการเมืองอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้สื่อข่าวนี้จะต้องติดตามนะคะเพราะว่าการเรียกร้องความเคลื่อนไหวขององค์กรต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะนำมาซึ่งปรากฏการณ์ต่างๆอย่างเช่นการเดินขบวนนะคะซึ่งเราก็จะเห็นว่าลักษณะอย่างนี้เป็นประเด็นทางการเมืองและสุดท้ายก็คือการรายงานข่าวด้านการเมืองนั้นรวมไปถึงการหยิบยกเอาผลการสำรวจวิจัยประเด็นทางการเมืองหรือการทำโพลที่เกี่ยวกับทางด้านการเมืองของสำนักวิชาการต่างๆซึ่งเขามีการทำการสำรวจประชามติหรือทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในประเด็นที่เกี่ยวกับทางการเมืองนะคะซึ่งสิ่งต่างๆนี้อยู่ในขอบเขตของการรายงานข่าวด้านการเมืองทั้งสิ้นค่ะทีนี้เรามาดูทางด้านเศรษฐกิจนะคะขอบเขตของการรายงานข่าวด้านเศรษฐกิจเนี่ยมันครอบคลุมแค่ไหนการรายงานข่าวด้านเศรษฐกิจก็จะครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมทุกประเภทที่เกี่ยวกับกิจกรรมการผลิตการอุปโภคบริโภคและก็การจำหน่ายจ่ายแจกที่เกี่ยวพันกับกลุ่มบุคคลที่มีส่วนขับเคลื่อนให้ระบบเศรษฐกิจนี้นะฮะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือดำเนินต่อไปนะคะซึ่งมันก็จะมีกลุ่มอยู่3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกที่ถือว่าเป็นการขับเคลื่อนในระดับล่างสุดก็คือภาคครัวเรือนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเรารายงานข่าวด้านเศรษฐกิจในภาคครัวเรือนนั้นก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของภาคครัวเรือนในระดับต่างๆอย่างเช่นในขณะนี้เราจะพบว่าในภาวะของโรคระบาดนะฮะก็จะมีการรายงานข่าวเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของภาคครัวเรือนของประชาชนในระดับต่างๆให้ได้รับทราบว่าชีวิตความเป็นอยู่นั้นเดือดร้อนขัดสนอะไรอย่างไรนะคะนอกจากภาคครัวเรือนแล้วก็จะเป็นข่าวจากภาคธุรกิจค่ะก็จะเห็นว่าธุรกิจต่างๆซึ่งเขาดำเนินกิจกรรมทางการค้านะคะไม่ว่าจะเป็นการค้าในธุรกิจใดๆก็แล้วแต่เราเรียกข่าวนี้อย่างสั้นๆว่าเป็นข่าวธุรกิจเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็จะต้องนำติดตามความเคลื่อนไหวหรือความเปลี่ยนแปลงหรือประเด็นที่สำคัญต่อเศรษฐกิจเนี่ยมารายงานถัดมาก็จะเป็นภาครัฐค่ะภาครัฐอันนี้3ส่วน3องค์ประกอบที่สำคัญนะคะภาครัฐก็คือก็จะได้แก่ภาครัฐบาลหน่วยงานรัฐนะคะซึ่งมีส่วนเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับการดำเนินนโยบายหรือการออกกฎควบคุมหรือว่าส่งเสริมหรือสนับสนุนกิจกรรมด้านเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นนโยบายจากภาครัฐเหมือนที่เรามีโครงการเราชนะไทยชนะไทยเที่ยวไทยอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็เป็นนโยบายภาครัฐที่ออกมาเพื่อจะกระตุ้นกิจกรรมด้านเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเรื่องราวเหล่านี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่สำคัญในการหยิบมานำเสนอเป็นข่าวและนอกจากนั้นก็เช่นกันก็จะมีหน่วยงานอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นหน่วยงานซึ่งทำหน้าที่สังเกตการและติดตามสำรวจความเป็นไปซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการด้านการวิจัยที่เกี่ยวกับทางด้านเศรษฐกิจนะคะก็จะมีหน่วยงานวิจัยเรื่องนี้เยอะมากนะคะผู้สื่อข่าวก็จะต้องติดตาม ผลการสำรวจวิจัยของหน่วยงานเหล่านี้มานำเสนอเช่นกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นขอบเขตของการรายงานข่าวด้านเศรษฐกิจนะคะทีนี้เรามาดูว่าข่าวสารต่างๆที่รายงานนั้นนี่นะคะเราจะพบว่ามันจะมีลักษณะของการรายงานข่าวทั้งไม่ว่าจะเป็นข่าวการเมืองหรือข่าวเศรษฐกิจอยู่3รูปแบบนะคะรูปแบบของการรายงานข่าวแบบแรกก็คือเป็นการรายงานข่าวแบบทั่วไปนะคะการรายงานข่าวแบบทั่วไปก็คือผู้สื่อข่าวก็จะหยิบเอาประเด็นเรื่องราวที่เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเป็นความเคลื่อนไหวทั่วไปนะคะอย่างเช่นขณะนี้ก็เป็นช่วงการให้ลงทะเบียนเราชนะอะไรอย่างนี้นะคะก็จะเห็นว่าจะมีการรายงานข่าวสภาพความเป็นไปของประชาชนที่ไปลงทะเบียนณจุดต่างๆนะคะที่ใดมีเหตุการณ์ที่น่าสนใจเหตุเรื่องนั้นก็จะได้รับการนำเสนออันนี้เป็นการรายงานข่าวแบบทั่วไปค่ะทีนี้รูปแบบที่2หรือลักษณะที่2ก็คือการรายงานข่าวแบบวิเคราะห์ตีความอันนี้ก็เป็นการรายงานข่าวที่ผู้สื่อข่าวนั้นต้องการวิเคราะห์สถานการณ์ทั้งทางการเมืองและทางเศรษฐกิจโดยการให้ภูมิหลังที่มาหรืออาจจะมีการตีความสาเหตุหรือคาดการแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นลักษณะการรายงานข่าวแบบนี้ก็เป็นการรายงานวิเคราะห์ตีความจากเหตุการณ์และสถานการณ์นั่นเองค่ะเราทำอย่างนี้เพื่ออะไรก็เพื่อจะให้ผู้รับสารนั้นหรือผู้อ่านหรือผู้ฟังหรือผู้ชมนั้นได้รับทราบเข้าใจเรื่องราวของข่าวนั้นทั้งหมดอย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นข่าวลักษณะอย่างนี้ที่ใดที่มีปัญหาในการลงทะเบียนตรงนั้นก็จะถูกนำมาวิเคราะห์ว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไรทำไมถึงเป็นอย่างนี้รัฐบาลควรดำเนินการแก้ไขเรื่องนี้อย่างไรอันนี้ก็เป็นลักษณะของการหยิบเรื่องราวมาวิเคราะห์มาตีความมาอธิบายแล้วก็อาจจะมีการคาดการณ์หรือให้ข้อเสนอแนะหรือให้แนวทางทั้งหมดนะคะเพื่อทำให้ประชาชนได้รับรู้ด้วยว่าเอ๊ะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรประชาชนก็จะได้ไปติดต่อติดตามรับให้หรือให้บริการได้ตรงกับที่ต้องการนะคะลักษณะอันที่3ก็เป็นรูปแบบของการรายงานข่าวแบบเจาะลึกค่ะลักษณะของการรายงานข่าวแบบนี้ก็เป็นการมุ่งขุดคุ้ยเรื่องราวที่ไม่ชอบมาพากลเป็นเรื่องราวของการใช้อำนาจในทางไม่ถูกต้องค่ะวิธีการก็คือจะใช้วิธีไปเจาะลึกไปติดตามข้อเท็จจริงแล้วก็นำหลักฐานที่ได้มานั้นมาเปิดเผยให้ประชาชนได้รับทราบนะคะลักษณะอย่างนี้เราเรียกมันว่าแบบข่าวเจาะลึกนะคะเพราะว่าผู้สื่อข่าวนั้นต้องไปขุดคุยค่ะไปขุดคุยทำไมถึงต้องทำข่าวลักษณะอย่างนี้ก็เพื่อประสงค์ก็คือเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่มันถูกต้องโปร่งใสเพราะฉะนั้นข่าวทุจริตข่าวใช้วิธีการช่อฉนหรือการใช้อำนาจในทางที่ไม่ถูกต้องนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเมืองหรือทางด้านเศรษฐกิจก็จะถูกนำมาเสนอสู่ผู้ชมนะคะคราวนี้มาดูนะคะว่าคนที่จะทำข่าวทั้งด้านการเมืองและด้านเศรษฐกิจนั้นควรจะมีคุณสมบัติอย่างไรเรามาดูเรื่องของคุณสมบัติของนักข่าวด้านการเมืองค่ะนักข่าวด้านการเมืองนั้นลำดับแรกเลยก็ต้องมีความรู้รอบด้านค่ะรู้รอบด้านการรู้รอบด้านก็จะทำให้รู้ว่าสิ่งนี้มันถูกต้องตามคำนองของธรรมมันผิดระเบียบขั้นตอนหรือไม่แค่ไหนอย่างไรมันมีประเด็นที่ไม่น่าจะเป็นอย่างนี้อะไรอย่างนั้นนะคะก็จะหยิบมามีความกระตือรือร้นที่จะติดตามเรื่องราวและข้อเท็จจริงอันสำคัญเพื่อนำมาเปิดเผยให้กับประชาชนได้รับทราบมีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์นะคะคือมองออกมองรู้ว่าเรื่องนี้ต้องมีอะไรซุกซ่อนอยู่นะคะมันไม่ถูกแล้วมีความกล้าหาญไม่หวั่นเกรงต่อการถูกข่มขู่คุกคามนะคะใส่ใจที่จะแสวงหาความรู้เพิ่มเติมแล้วก็ยึดความถูกต้องเป็นประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญนะคะคือยอมไม่ได้ที่จะสยบต่อความไม่ถูกต้องแล้วก็สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักรู้ในการรักษาความลับของแหล่งข่าวนั่นก็คือการคำนึงถึงความปลอดภัยของแหล่งข่าวนะคะเพื่อจะทำให้ข้อมูลที่ได้มานั้นเป็นไงคะมันเป็นลักษณะของเป็นข้อมูลที่แตกต่างนะคะและเป็นข้อมูลที่ได้วิเคราะห์แล้วว่าเป็นความจริงเป็นข้อเท็จจริงสำหรับคุณสมบัติของนักข่าวด้านเศรษฐกิจก็คือแน่นอนค่ะลำดับแรกเลยก็ต้องมีความรู้พื้นฐานด้านเศรษฐกิจอย่างเพียงพอนะคะถ้ามีความรู้ทางด้านเศรษฐกิจไม่พอทำข่าวเศรษฐกิจไม่ได้นะคะมีนอกจากนั้นก็ต้องอาจจะต้องมีความรู้เฉพาะด้านที่เกี่ยวกับสายธุรกิจที่รับผิดชอบอย่างเช่นถ้าเป็นทางด้านสายการเงินนะคะก็ต้องมีความรู้ในเรื่องของระบบธนาคาร นะคะสายการคลังก็ต้องเข้าใจระเบียบขั้นตอนของการคลังการงบประมาณอะไรต่างๆมีความสามารถในการจับประเด็นมีความสามารถในการวิเคราะห์และมีความสามารถในการสื่อสารอันนี้ก็คือคุณสมบัติของนักข่าวด้านเศรษฐกิจค่ะคราวนี้มาดูเรื่องของส่วนที่สองนะคะก็จะพูดถึงเรื่องการจับประเด็นข่าวด้านการเมืองมันก็จะผูกพันกับรูปแบบหรือลักษณะของการรายงานข่าวนักศึกษาจะเห็นว่าถ้าเป็นข่าวแบบทั่วไปก็คือเป็นข่าวที่เรารายงานเหมือนกับรายงานรายวันนะคะเราจะใช้หลักองค์ประกอบข่าวเป็นแนวทางในการพิจารณาเหตุการณ์หรือกิจกรรมสำคัญที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมด้านการเมืองและเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นหน้าที่ของผู้สื่อข่าวก็คือการติดตามความเคลื่อนไหวและความคืบหน้าของเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเรื่องขององค์ประกอบความสดใหม่ความใกล้ชิดมันเกี่ยวข้องกับประชาชนทุกกลุ่มหรือความมีชื่อเสียงเป็นหลักเช่นเรื่องราวนี้ใครให้ความเห็นคนบุคคลคนนั้นเป็นคนที่เก่งสามารถมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักก็จะทำให้ประเด็นนั้นเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากขึ้นมาดูในเรื่องของว่าประเด็นข่าวอย่างที่บอกนะคะประเด็นข่าวในงานทั่วไปจะเป็นประเด็นข่าวประจำวันได้มาจากไหนได้มาจากการแถลงข่าวจากการให้สัมภาษณ์ของบุคคลระดับผู้บริหารลักษณะข่าวอย่างนี้จะเป็นข่าวที่มีประเด็นไม่ซับซ้อนแหล่งข่าวพร้อมจะเปิดเผยข้อมูลนักข่าวก็เกาะติดเรื่องราวในลักษณะของข่าวประจำวันทั่วไปส่วนข่าวแบบวิเคราะห์ตีความก็คือการเสนอเนื้อหาที่มุ่งวิเคราะห์สถานการณ์นะคะจะใช้การตีความด้วยหลักการเหตุผลความถูกต้องก็คือมองว่าเรื่องนี้มันมีความลึกและความกว้างมากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาเขาตีความก็ตีความในประเด็นไหนบ้างเขาจะตีความในประเด็นเรื่องของภูมิหลังค่ะความเป็นมาของเหตุการณ์นี้เป็นมาอย่างไรความสลับซับซ้อนของเรื่องราวนี้เป็นอย่างไรนโยบายนี้ดีไหมโครงการนี้ดีไหมมันมีการดำเนินงานที่ชัดเจนไหมนะคะก็คือดูอย่างนั้นพอดูเรื่องแบ็กกราวด์ภูมิหลังดูเรื่องความสลับซับซ้อนประเด็นอีกประเด็นก็คือประเด็นเรื่องการคาดการแนวโน้มถ้ามันมีแนวโน้มที่ไปต่อนะคะเราต้องสามารถจะชี้ได้มีข้อมูลอาจจะต้องอ้างอิงข้อมูลจากการสำรวจอ้างอิงข้อมูลที่เป็นสถิติตัวเลขอันนี้ก็เริ่มเป็นการเจาะข้อมูลให้มันเป็นการวิเคราะห์ตีความอธิบายความให้ประชาชนได้รับทราบมากขึ้นและสุดท้ายนะคะการจับประเด็นข่าวแบบเจาะลึกนะคะประเด็นข่าวแบบเจาะลึกนี่หัวใจของเรื่องเลยก็คือมันเป็นประเด็นที่มีเงื่อนงำในทางทุจริตมิชอบนะคะซึ่งแน่นอนว่าเมื่อมีการทุจริตหรือมีการใช้อำนาจในทางมิชอบก็จะส่งผลกระทบต่อส่วนรวมซึ่งมันอาจไม่ต้องไม่ใช่มันอาจนะมันจะสร้างความเสียหายแก่ประเทศได้เพราะฉะนั้นเราเรียกข่าวอย่างนี้ว่าเป็นการรายงานข่าวแบบสืบสวนหรือเรียกว่าข่าวเจาะนั่นเองนะคะนะคะประเด็นข่าวเจาะพวกนี้ก็ได้แก่การตรวจสอบการดำเนินนโยบายของรัฐบาลการติดตามเรื่องการดำเนินโครงการขนาดใหญ่การตรวจสอบความเป็นมาของบุคคลที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือข้าราชการระดับสูงอันนี้เป็นประเด็นทางการเมืองถ้าเป็นประเด็นแบบเจาะลึกก็จะได้แก่เรื่องของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ภายในกลุ่มหรือผลกระทบจากนโยบายภาครัฐเราต้องจับตาดูการประมูลจัดซื้อจัดจ้างหรือการเช่าสัมปทานจากภาครัฐอันนี้ก็คือเรื่องของประเด็นข่าวที่เกี่ยวกับการเมืองและเศรษฐกิจตามรูปแบบของการรายงานข่าวแบบทั่วไปแบบอธิบายตีความและแบบเจาะลึกค่ะเดี๋ยวเนื้อหาส่วนต่อไปนะคะเราจะมาพูดกันในช่วงหลังนะคะตอนนี้เรามาพักสักครู่แล้วก็กลับมาชมการบรรยายต่อในช่วงต่อไปค่ะ

0: ความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ท่ามกลางบริบททางสังคมที่กำลังเข้าสู่ยุคดิจิตอลสาขาวิชานิเทศศาสตร์มุ่งสร้างมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมและ

0: ชาสัมพันธ์นะครับด้านการวางแผนสื่อสารทางการเมืองนะครับด้านการวางแผนการรณรงค์ทางสังคมเป็นต้นในระดับปริญญาเอกทางสาขาวิชานิเทศศาสตร์ก็เปิด2หลักสูตรด้วยกันนะครับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทปริญญาเอกนะครับก็มีการพบปะกับคณาจารย์นะครับสัมมนาเข้มนะครับในช่วง2อาทิตย์นะครับเป็นส่วนใหญ่ในช่วง1เทอมนะครับก็มีการพบปะคณาจารย์ผ่านระบบออนไลน์ระบบ Microsoft Teams นะครับและการสอบก็เหมือนกันครับการสอบก็ผ่านระบบ Microsoft Teams ผ่านระบบออนไลน์ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้มีนักศึกษาที่อยู่ในประเทศกาน่าอยู่ในประเทศออสเตรียนิวซีแลนด์และอเมริกาสมัครเรียนกับนิเทศศาสตร์มสท.นะครับเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนคนไทยที่อาศัยหรือว่าทำงานอยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกมาสมัครเรียนนิเทศศาสตร์มสท.ด้วยครับสาขาวิชานิเทศศาสตร์พร้อมผลักดันนะครับนักศึกษาทุกท่านสู่ความสำเร็จตามที่ต้องการคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านนะครับที่มีประสบการณ์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรามีความต้องการให้นักศึกษาจบการศึกษาและสามารถนำความรู้นะครับที่ได้ไปใช้ไม่ว่าจะใช้ในการพัฒนาตนพัฒนางานและพัฒนาสังคมเพราะนั้นขอเชิญชวนนะครับทุกท่านที่มีความสนใจทางด้านการสื่อสารสนใจที่จะนำศาสตร์แห่งการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและวิชาชีพของพวกท่านนะครับขอเชิญชวนมาสมัครนะครับกับนิเทศศาสตร์มสท.นิเทศศาสตร์ดิจิตอลครับ
1: ผมว่าผมเป็นศิษย์เก่าที่มีความภาคภูมิใจต่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถ้าถามว่าเราตอบอะไรได้เราตอบได้ว่าเหมือนกับเขารู้ว่าคนใช้สื่ออย่างไรหรือทำให้เขารู้ว่ารู้เท่าทันการใช้สื่อซึ่งปัจจุบันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคนผมก็ถือว่าเราเป็นก้าวย่างที่สำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติครับ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชห้องเรียนเสมือนจริงเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษามสท.แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นการปรับตัวให้มหาวิทยาลัยก้าวทันกับบริบทภายนอกที่ท้าทายเพื่อการขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ประกอบกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้การบริหารจัดการรวมถึงการสนับสนุนการศึกษาในด้านต่างๆสำหรับนักศึกษาทุกระดับสำนักเทคโนโลยีการศึกษาในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาเล็งเห็นว่าการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาจึงเป็นสิ่งจำเป็นมีความท้าทายเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะดิจิทัลตามมาตรฐานคุณวุฒิจึงจำเป็นต้องให้นักศึกษามีทักษะดิจิทัลที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนปกติการพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงแบ่งออกเป็น4ระยะได้แก่ระยะที่1การวิเคราะห์วิชาเกี่ยวข้องกับทักษะดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอนการบริการต่างๆของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลแบ่งออกเป็น3ระดับได้แก่ระดับปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาประชาชนทั่วไประยะที่2การออกแบบรายวิชาออกแบบรายวิชาตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบของมสท.ซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญและรายละเอียดวัตถุประสงค์แบบประเมินตนเองก่อนเรียนคลิปวิดีโอเอกสารสรุปเนื้อหาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้เพิ่มเติมและแบบประเมินตนเองหลังเรียนระยะที่3ออกแบบและพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงพัฒนาโดยใช้ Spatial ที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าห้องต่างๆโดยการใช้แป้นพิมพ์เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งานโดยไม่ต้องใช้แว่นเสมือนจริงร่วมกับเนื้อหารายวิชาใน Moodle เพื่อให้สามารถ

0: ข้อมูลสถิติจำนวนผู้ใช้งานทั้งนี้เมื่อผู้ใช้เข้ามาในห้องเรียนเสมือนจริงจะพบกับวิธีการใช้งานห้องเรียนและคลิปแนะนำมหาวิทยาลัยโดยในห้องเรียนเสมือนจริงประกอบด้วย3ห้องได้แก่ห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีประกอบด้วย12รายวิชาอาทิเช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การเรียนการสอนออนไลน์แอปพลิเคชันเพื่อการสื่อสารเป็นต้นห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประกอบด้วย14รายวิชาอาทิเช่นการเข้าถึง SCOU Media SCOU Channel โปรแกรมเพื่อการทำงานร่วมกัน Office 365การผลิตสื่อเพื่อการนำเสนองานโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์เป็นต้นห้องเรียนสำหรับประชาชนทั่วไปประกอบด้วย4รายวิชาที่เช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การใช้ Moodle การเข้าใช้งานชุดทดลองเรียนเป็นต้นระยะที่4เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านรายการชีวิตติดเทรนด์บายสวช.นครศรีธรรมราชและเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของมสท.โดยในการเรียนรายวิชาผู้เรียนทำคะแนนหลังเรียนได้มากกว่าร้อยละ80จะได้รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์ซึ่งณปัจจุบันข้อมูลตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2566ถึง9เมษายน2567มีผู้เข้าใช้งานรวมทั้งสิ้น157คนทั้งนี้สามารถเรียนรู้ซ้ำจนกว่าจะเข้าใจทุกวันเวลาที่ท่านสะดวกและต้องการมสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
2: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
3: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ่อ
4: ผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มพ่อ
5: แล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
6: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
7: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
5: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
1: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
8: จากที่ได้กล่าวไปถึงรายละเอียดลักษณะและขอบเขตการรายงานข่าวด้านการเมืองและเศรษฐกิจรวมไปถึงวิธีการจับประเด็นข่าวและนำมารายงานข่าวของการรายงานข่าวด้านการเมืองและเศรษฐกิจไปแล้วนั้นนะคะเรามาต่อกันเรื่องแหล่งข้อมูลและก็การรวบรวมข้อมูลข่าวด้านการเมืองและเศรษฐกิจค่ะนักศึกษาคะโดยทั่วไปนั้นนักข่าวก็จะมีวิธีการแสวงหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆซึ่งก็ได้มาด้วยวิธีการดังต่อไปนี้นะคะก็คือการแถลงข่าวเขาจะมีการแถลงข่าวเห็นไหมคะว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีก็จะมีการแถลงทุกวันอังคารนะคะการประชุมขององค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชนในระดับที่เป็นประเด็นสำคัญสำคัญก็มักจะใช้การแถลงข่าวเป็นช่องทางในการให้ข้อมูลแก่ผู้สื่อข่าวค่ะเมื่อแถลงข่าวเสร็จแล้วถ้าเกิดผู้สื่อข่าวยังมีประเด็นที่ต้องการจะเจาะลึกต้องการจะสอบถามก็สามารถจะนัดหมายใช้การสัมภาษณ์เป็นลำดับถัดไปนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะก็อาจจะมีการอภิปรายการจัดสัมมนาขององค์กรหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถาบันทางวิชาการสถาบันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวนั้นๆนะคะก็จะมีการอภิปรายมีการสัมมนาในหัวข้อต่างๆทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจนะคะผู้สื่อข่าวก็ไม่สามารถจะละเลยเรื่องนี้ไปได้เพราะอันนี้อาจจะเป็นแหล่งข้อมูลให้เราได้แล้วจากนั้นก็จะมีเอกสารรายงานผลการศึกษาวิจัยที่เขารายงานออกมาก็หยิบมาเป็นแหล่งข่าวในการนำข้อมูลไปใช้ได้นอกจากนี้ผู้สื่อข่าวก็อาจจะต้องใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือคอนเนคชั่นของตัวเองนะคะที่มีกับแหล่งข่าวส่วนตัวนะคะแหล่งข่าวส่วนตัวนี่เป็นเรื่องที่แบบความสามารถของผู้สื่อข่าวแต่ละคนนะคะอาจจะมีผู้ให้เบาะแสเช่นเขียนจดหมายส่งเอกสารข้อมูลไปให้ถึงที่ทำงานเลยก็ได้นะคะอาจจะเป็นโทรศัพท์ก็ได้ไม่นั่นคือจากผู้ให้เบาะแสที่ต้องการเห็นความไม่ยุติธรรมบางสิ่งบางอย่างก็อาจจะให้ผู้สื่อข่าวไปติดตามเรื่องนั้นต่ออาจจะได้จากอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมในประเด็นที่กำลังถกเถียงกันเราอาจจะได้แง่คิดประเด็นข่าวจากสื่อสังคมโซเชียลมีเดียก็ได้หรืออาจจะเกิดจาก

0: มุมมองของผู้สื่อข่าวเองที่มองเห็นเรื่องราวไม่น่าจะเป็นหรือไม่ชอบมาพากลในประเด็นนั้นๆนะคะนี่คือแหล่งที่มาของการหาข้อมูลข่าวค่ะคราวนี้เรามาดูว่าเวลาเขารวบรวมอย่างไรนะคะข้อมูลข่าวด้านการเมืองด้านเศรษฐกิจนั้นวิธีการรวบรวมก็จะมีความลึกต่างกันตามระดับของการนำเสนอรายงานข่าวนะคะถ้าเป็นข่าวที่เป็นกิจกรรมทั่วไปก็เป็นเพียงการรวบรวมข้อมูลที่เน้นประเด็นข่าวประจำวันนะคะวันนี้มีประชุมอะไรมีสัมมนาที่ไหนมีการแถลงข่าวในประเด็นทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจในเรื่องใดก็ไปติดตามเรื่องนั้นแล้วมานำเสนอทีนี้ถ้าเป็นข่าวแบบวิเคราะห์ตีความนะคะก็อาจจะต้องใช้เวลารวบรวมข้อมูลในระดับที่ลึกกว่าข่าวทั่วไปนะคะอาจจะไปติดตามข้อมูลเอกสารเมื่อเรื่องนั้นมันมีที่มาอย่างไรมันมีลำดับของการดำเนินการอย่างไรมันมีสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นมาอย่างไรแล้วหยิบเอาข้อมูลนั้นมารวบรวมมาวิเคราะห์แล้วก็นำเสนอสู่ผู้อ่านผู้ชมผู้ดูนะคะขณะเดียวกันในอีกมุมนึงถ้าเป็นการรวบรวมข่าวแบบเจาะลึกซึ่งมันก็คือการใช้วิธีการแบบสืบสวนอาจจะต้องเริ่มจากการตั้งสมมติฐานว่าเรื่องราวนี้มีความไม่ชอบมาพากลนะคะอย่างโครงการเที่ยวด้วยกันอย่างนี้นะคะมันจะมีไหมที่คนที่ใช้วิธีการไม่สุจริตนะคะในการที่จะหาผลประโยชน์จากโครงการนี้ก็อาจจะตั้งสมมติฐานนะคะเพื่อจะดูว่าวิธีการดำเนินการนั้นมันรัดกุมไหมแล้วจากนั้นพอเราตั้งสมมติฐานว่าเราคาดว่าน่าจะมีการจะหาประโยชน์จากโครงการนี้ก็อาจจะต้องกำหนดแผนการหาข้อมูลว่าจะไปหาข้อมูลที่มันเป็นหลักฐานหรือวิธีการเหล่านี้ได้จากที่ไหนแล้วจากนั้นก็รวบรวมข้อเท็จจริงอาจจะโดยการสัมภาษณ์นะคะหาหลักฐานต่างๆประกอบเข้ามาอย่างเป็นระบบมีการวิเคราะห์ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลนั้นด้วยนะคะว่าข้อมูลที่ได้มาเนี่ยมันเป็นหลักฐานจริงหรือเปล่าติดตามความคืบหน้าของเรื่องราวนี้อย่างสม่ำเสมอซึ่งข้อมูลในเชิงข่าวแบบเจาะลึกเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาในการรวบรวมนะคะซึ่งก็พบว่าถ้าเกิดว่าเรารวบรวมได้มากพอที่จะเชื่อใจเชื่อมั่นได้แล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแล้วก็มันมีวิธีการที่พลิกแพลงไปต่างๆนานาเก็บข้อมูลได้มากพอเราถึงจะค่อยๆทยอยรายงานไปนะคะซึ่งการรายงานนั้นไม่ใช่รายงานแบบหมดไส้หมดพุงในครั้งเดียวนะคะแต่จะต้องรู้จักการปล่อยประเด็นแล้วก็รายงานอย่างต่อเนื่องมากกว่าข่าวแบบอื่นๆทีนี้มาดูเทคนิคการรายงานข่าวด้านการเมืองและด้านเศรษฐกิจอย่างที่บอกนะคะว่าไม่ใช่ได้อะไรมา100ก้อนก็ออกไปวันเดียว100อย่างเลยนะคะผู้สื่อข่าวจะต้องรู้วิธีเทคนิคต่างๆก็คืออันดับแรกรู้วิธีเปิดประเด็นค่ะรู้ว่าเราจะคัดเลือกจะกั่นกรองจะชั่งน้ำหนักหลักฐานชิ้นไหนว่าเอ๊ะจะปล่อยเรื่องไหนก่อนจะปล่อยประเด็นไหนก่อนนั่นคือรู้จังหวะของการนำเสนอต่อไปก็คือรู้วาระช่วงเวลาของการนำเสนอนะคะมันเป็นเรื่องของการตื่นตัวในการติดตามข่าววันธรรมดาวันหยุดนะคะจะปล่อยแค่ไหนจะปล่อยประเด็นเล็กประเด็นใหญ่นะคะซึ่งในวงการเขาเรียกว่ารู้วิธีเลี้ยงข่าวกักข่าวนะคะเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนอยากจะพักผ่อนเขาไม่อยากจะรู้เรื่องอะไรหนักๆเพราะฉะนั้นต้องกักข่าวไปเสนอในวันราชการนะคะจันทร์ถึงศุกร์เพราะฉะนั้นเสาร์อาทิตย์ก็ต้องเลี้ยงข่าวก่อนปล่อยประเด็นเล็กๆเพื่อให้คนรู้สึกว่าอยากติดตามแต่ประเด็นใหญ่เนี่ยโคมๆอย่างนี้หนักๆนี้นะต้องมาปล่อยวันทำงานนะคะซึ่งคนก็จะตื่นตัวลำดับต่อไปคือรู้วิธีที่จะเลือกรูปแบบการนำเสนอรูปแบบการนำเสนอก็คือว่า เราจะปล่อยในรูปของเป็นข่าวเป็นบทความเป็นบทซุบซิบนะคะหรือจะออกไปในรูปแบบรายงานพิเศษอะไรอย่างนี้นะคะรูปแบบอย่างนี้ก็คือเพื่อจะดึงให้คนนั้นติดตามข่าวไปตลอดนะคะทำให้ผู้ติดตามข่าวนั้นสามารถจับเรื่องราวความเป็นมาได้อย่างรวดเร็วค่ะต่อไปมาดูวิธีการรายงานข่าวค่ะเหมือนที่บอกว่าการรายงานข่าวเนี่ยมันมีอยู่3รูปแบบคือรายงานข่าวแบบทั่วไปรูปแบบการรายงานข่าวแบบทั่วไปก็จะนำเสนอในรูปของข่าวค่ะที่เราได้ฟังข่าวอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันเราฟังข่าวจากวิทยุจากโทรทัศน์ที่เป็นข่าวในรูปแบบรายวันซึ่งเป็นการรายงานอย่างตรงไปตรงมาใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรทำไมอันนี้คือรูปแบบของการรายงานข่าวที่เป็นกิจกรรมทั่วไปค่ะส่วนการรายงานข่าวแบบวิเคราะห์ตีความนั้นก็จะมีหลากหลายนะคะไม่ได้เพียงข่าวอย่างเดียว าจจะเป็นรายงานในรูปของข่าวรูปแบบของบทสัมภาษณ์รูปแบบของบทความหรือออกเป็นรายงานพิเศษนะคะนี่ก็คือให้ข้อมูลมากขึ้นแล้วนะคะให้ข้อมูลมากขึ้นไม่ใช่ข่าวอย่างเดียวแล้วแล้วก็ไปรูปแบบอันท้ายสุดก็คือการรายงานข่าวแบบเจาะลึกรูปแบบอย่างนี้เนื่องจากข่าวเจาะลึกเนี่ยจะเป็นข่าวที่มุ่งเปิดโปงความทุจริตประพฤติมิชอบใช้อำนาจในทางไม่ควรนะคะเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นรูปแบบการนำเสนอที่จะรวมทุกรูปแบบเข้ามาไว้ด้วยกันทำไมคะเพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจอย่างต่อเนื่องค่ะทำให้ชวนติดตามและก็ก่อพลังให้สังคมนั้นจับตาพฤติกรรมที่เราอุตส่าห์ไปเจาะลึกนั่นมานะคะเพื่อติดตามเรื่องราวนั้นอย่างต่อเนื่องอันเป็นการที่แบบป้องกันแล้วก็หยุดกระบวนการสร้างความเสียหายแก่ส่วนรวมได้อันนี้คือรูปแบบนะคะต่อไปค่ะเรามาดูว่ามันจะมีกรณีศึกษานะคะเรามาดูกรณีศึกษาจากกรณีศึกษานี้ก็จะทำให้นักศึกษาเห็นว่าในการรายงานข่าวด้านการเมืองและด้านเศรษฐกิจนั้นมันมีข่าวต่างๆนี่เกิดขึ้นมากมายมาแล้วแล้วเขาจะวิเคราะห์อย่างไรเขาจะใช้การรายงานข่าวอย่างไรการศึกษาข่าวแรกก็คือข่าวมาตรการชิมช็อปใช้ซึ่งออกมาเมื่อปี2562เราจะพบว่าชิมช็อปใช้เนี่ยถูกใจมากเลยนะคะประชาชนส่วนใหญ่ก็เป็นไงคะเข้าไปใช้บริการลงทะเบียนกันมากมายเว็บถล่มเว็บล่มกันอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้คือประเด็นที่เราได้ฟังมาจากข่าวทั่วไปทีนี้ถ้ามานำเสนอในเชิงของการวิเคราะห์ตีความนะคะเนื้อหารายละเอียดก็จะเป็นเรื่องของการชี้ให้เห็นว่าประเด็นของเรื่องชิมช็อปใช้เนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างรายละเอียดของกรณีศึกษาอย่างนี้อยู่ในเอกสารการสอนนะคะอยู่ในเอกสารบทเรียนที่นักศึกษาได้รับเป็นเล่มๆไปนะคะนักศึกษาไปอ่านดูให้ละเอียดจะเห็นว่าการรายงานข่าวแบบวิเคราะห์ตีความนะคะจะมีข้อมูลรายละเอียดแล้วก็มีความคิดเห็นที่หลากหลายมากมายนะคะตั้งแต่ที่มาของมาตรการนะคะวิธีการการเข้าถึงการลงทะเบียนการใช้ทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้จะต้องนำเสนอมาให้เห็นอย่างละเอียดเพื่อให้ประชาชนนั้นได้เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดนี้อย่างชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นมันแค่รายงานข่าวอย่างเดียวไม่ได้นะคะก็ต้องใช้การวิเคราะห์ตีความอธิบายความเพิ่มเติมเข้าไปอีกกรณีหนึ่งนะคะก็คือกรณีศึกษาเกี่ยวกับข่าวเปิดโปงขบวนการโกงเงินคนจนซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดการรายงานข่าวนี้เกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2561เราคงยังจำได้นะคะการรายงานข่าวนี้สามารถทลายขบวนการที่โกงเงินแผ่นดินได้เพราะฉะนั้นหลักฐานต่างๆนี้เป็นไงคะมันต้องจับให้มั่นคันให้ตายผู้สื่อข่าวต้องทำการรายงานข่าวแบบเจาะลึกนะคะเพราะฉะนั้นต้องมีกำลังใจที่เข้มแข็งมากในการที่จะไปเจาะหาเอกสารข้อมูลหลักฐานมามันเป็นประเด็นที่ส่งผลกระทบในวงกว้างโดยเฉพาะเป็นประเด็นที่ก่อให้เกิดทุจริตสร้างความเสียหายแก่สังคมส่วนรวมเพราะฉะนั้นหลักฐานบุคคลหลักฐานที่เป็นเอกสารนะคะรวมทั้งหลักฐานบัญชีต่างๆเนี่ยต้องอยู่ในมือของผู้สื่อข่าวแล้วการปล่อยก็ค่อยๆปล่อยประเด็นในการนำเสนอออกมาจนกระทั่งเมื่อสังคมได้รับรู้ก็เกิดการเรียกร้องที่จะเปิดโปงพฤติกรรมเหล่านี้ขึ้นมาและท้ายที่สุดก็คือสามารถจับตัวผู้กระทำผิดนั้นมาเข้าสู่กระบวนการได้สำเร็จนะคะเรื่องนี้ก็ทำให้เห็นว่าการรายงานข่าวด้านการเมืองและเศรษฐกิจนั้นเป็นไงคะมันดูเหมือนจะคู่ขนานไปนะคะเรื่องบางเรื่องอาจจะเป็นข่าวการเมืองล้วนๆเรื่องบางเรื่องอาจจะเป็นข่าวเศรษฐกิจล้วนๆและหลายๆเรื่องก็เป็นมีความพัวพันเกี่ยวพันระหว่างการเมืองและเศรษฐกิจไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเนื้อหาของการรายงานข่าวด้านการเมืองและเศรษฐกิจมันจึงผูกไปแล้วก็เกี่ยวเนื่องกันไปตามที่ได้กล่าวมาทั้งหมดซึ่งนักศึกษาสามารถจะศึกษารายละเอียดทั้งหมดนี้ได้นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราจะมีแบบทดสอบมาให้นักศึกษาได้ประเมินความรู้ว่าสิ่งที่เราอ่านมาสิ่งที่มาฟังการบรรยายครั้งนี้จะทำให้เราเข้าใจเนื้อหาอย่างถูกต้องหรือไม่เรามาพบกันอีกในช่วงท้ายค่ะ
1: สวัสดีค่ะการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา16339 การรายงานข่าวและการบรรณาธิกรในช่วงนี้เป็นการนำประเด็นสำคัญของหน่วยที่12การรายงานข่าวด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้นักศึกษาสามารถมีแนวทางการศึกษาและทำความเข้าใจเนื้อหาในเอกสารการสอนด้วยตนเองค่ะนอกจากนี้จะนำ

เสนอตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อสอบด้วยคำถามประเมินความรู้ที่นำมาไว้ในช่วงท้ายของการสอนเสริมครั้งนี้เรามาเริ่มต้นสาระสำคัญในหน่วยที่12กันนะคะสำหรับหน่วยนี้นะคะจริงๆจะประกอบด้วย3ส่วนนะคะก็คือเรื่องของการรายงานข่าววิทยาศาสตร์การรายงานข่าวสุขภาพและการรายงานข่าวสิ่งแวดล้อมนะซึ่งเป็นกลุ่มของเนื้อหาที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องและก็ใกล้เคียงกันนะคะในเรื่องของการรายงานข่าววิทยาศาสตร์นะคะเราจะพูดถึง3หัวข้อหลักนะคะก็คือความหมายความสำคัญของข่าววิทยาศาสตร์และการรายงานข่าววิทยาศาสตร์นะคะรวมถึงลักษณะและรูปแบบการนำเสนอข่าววิทยาศาสตร์และแหล่งข่าวและการจับประเด็นข่าววิทยาศาสตร์ค่ะอันนี้เป็นโครงสร้างของทั้ง3ข่าวทั้ง3ประเภทที่จะพูดถึงนะคะทีนี้มาเริ่มต้นเรื่องของความหมายของข่าววิทยาศาสตร์ก่อนจริงๆจะเข้าใจความหมายของข่าววิทยาศาสตร์ได้เราต้องเข้าใจคำว่าวิทยาศาสตร์ซะก่อนนะคะวิทยาศาสตร์มีคนให้ความหมายหรือให้นิยามไว้ค่อนข้างจะหลากหลายนะคะแต่ถ้าพอจะมาสรุปเพื่อที่จะจับเป็นประเด็นสำคัญเนี่ยจะพบว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือสำรวจหรืออาจจะเป็นความรู้นะคะเกี่ยวกับธรรมชาติหรือว่าสิ่งแวดล้อมนะคะโดยความรู้ดังกล่าวเนี่ยนะคะจะต้องตั้งอยู่บนระเบียบวิธีที่เป็นระบบแล้วก็มีหลักฐานนะคะทีนี้พอเราเข้าใจความหมายของวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยมาดูความหมายของข่าววิทยาศาสตร์กันนะคะความหมายของข่าววิทยาศาสตร์ก็คือเป็นกระบวนการในการรวบรวมเนื้อหาข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์โดยมีการเตรียมการการวางแผนและก็นำเสนอผ่านสื่อประเภทต่างๆนั่นเองนะคะทีนี้มาดูเรื่องของความสำคัญของการรายงานข่าววิทยาศาสตร์กันนะคะข่าววิทยาศาสตร์หรือการรายงานข่าววิทยาศาสตร์เนี่ยมีความสำคัญแบ่งออกเป็นหลักๆได้4ด้านนะคะด้านแรกก็คือด้านของเศรษฐกิจนะคะในเรื่องของความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจเรื่องของการแข่งขันนะคะระหว่างประเทศรวมถึง อุตสาหกรรมพาณิชยกรรมรวมถึงเรื่องของการเกษตรกรรมเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยวิทยาศาสตร์เข้าไปมีบทบาทนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการรายงานข่าววิทยาศาสตร์เนี่ยจะมีส่วนช่วยในเรื่องของการสร้างงานรวมซึ่งจะส่งผลไปถึงเรื่องของการสร้างเศรษฐกิจด้วยนะคะอีกด้านหนึ่งนะคะก็คือการรายงานข่าววิทยาศาสตร์เนี่ยมีความสำคัญต่อสังคมและคุณภาพชีวิตนะคะอย่างที่เราทราบว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยมีผลนะคะหรือได้รับผลกระทบนะคะส่งต่อไปยังเรื่องของความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตของสังคมรวมถึงคุณภาพชีวิตของคนในสังคมด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยวิทยาศาสตร์ยังทำให้คนเราเนี่ยสามารถที่จะติดต่อเชื่อมโยงกันได้ทั่วทั้งโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยการรายงานข่าวจึงส่งผลต่อสังคมและคุณภาพชีวิตนะคะนี่อีกด้านหนึ่งนะคะคือด้านของการเมืองนะคะบางคนอาจจะมองว่าข่าววิทยาศาสตร์ไม่น่าจะมีความผลกระทบต่อเรื่องของการเมืองแต่จริงๆแล้วมีผลนะคะเนื่องจากว่า เรื่องของนโยบายทางด้านการเมืองที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เนี่ยจะส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างนะรวมทั้งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักการเมืองเองก็จำเป็นที่จะต้องมีความรู้แล้วก็ต้องติดตามข่าวสารทางด้านวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกันนะคะด้านสุดท้ายก็คือด้านวัฒนธรรมนะคะข่าววิทยาศาสตร์ย่อมมีผลต่อวัฒนธรรมในแง่ของการดำรงคงอยู่ของวัฒนธรรมนะคะทีนี้หลังจากทราบเรื่องของความและความสำคัญแล้วเนี่ยเรามาดูลักษณะของข่าววิทยาศาสตร์กันนะคะข่าววิทยาศาสตร์เนี่ยมีลักษณะเด่นๆ4ด้านนะคะด้านแรกก็คือว่าข่าววิทยาศาสตร์จะเป็นข่าวที่มีเนื้อหาเฉพาะด้านนะคะคือว่าค่อนข้างจะมีความเป็นเนื้อหาทางด้านวิชาการนะคะเป็นความรู้ที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงนะคะเนื้อหาเฉพาะด้านในที่นี้อาจจะเป็นเรื่องของการแพทย์เรื่องของโภชนาการสุขภาพชีวิตชีววิทยาหน่วยพันธุกรรมซึ่งหลากหลายมากนะคะนั้นก็จะมีเนื้อหาเฉพาะไปในแต่ละด้านนะคะลักษณะที่2ก็คือข่าววิทยาศาสตร์จะเน้นการนำเสนอข้อมูลนะคะจะเน้นเรื่องของการให้ข้อเท็จจริงหรือข้อมูลหรือความรู้ที่มาจากงานวิจัยหรือผลการวิจัยนะคะลักษณะที่3ก็คือข่าววิทยาศาสตร์จะหลีกเลี่ยงการตัดสินหรือว่าด่วนสรุปนะคะเพราะว่า

ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเรื่องทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมักจะไม่ค่อยมีข้อสรุปที่ชัดเจนเนื่องจากจะต้องใช้เวลานะคะหรือว่าบางครั้งเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของความขัดแย้งของข้อมูลรวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลที่ค่อนข้างจะรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการนำเสนอข่าววิทยาศาสตร์หรือลักษณะของข่าววิทยาศาสตร์ก็คือเราจะไม่ตัดสินหรือด่วนสรุปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะลักษณะสุดท้ายก็คือว่าข่าววิทยาศาสตร์เนี่ยจะมีการใช้ศัพท์วิชาการนะคะที่เป็นศัพท์เฉพาะด้านค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าเนื้อหามีลักษณะที่เป็นเนื้อหาเฉพาะด้านนะคะนี้มาดูรูปแบบของการนำเสนอข่าววิทยาศาสตร์นะคะหลักๆจะมี3รูปแบบค่ะรูปแบบแรกก็คือข่าวทั่วไปนะคะก็เป็นการนำเสนอโดยใช้รูปแบบการนำเสนอแบบพีระมิดหัวกลับซึ่งนักศึกษาก็ได้เรียนมาจากหน่วยอื่นๆแล้วนะคะในเรื่องของการนำเสนอข่าวนะคะ อีกรูปแบบหนึ่งก็คือรูปแบบของรายงานหรือว่ารายงานพิเศษรวมถึงสกู๊ปนะคะรูปแบบการนำเสนอรูปแบบนี้เนี่ยจะใช้กับข่าวที่เป็นข่าวใหญ่หรือข่าวสำคัญทางวิทยาศาสตร์นะอย่างเช่นเรื่องของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเรื่องของอาจจะเกิดแผ่นดินไหวนะคะหรือว่าเรื่องของสึนามิรวมถึงภูเขาไฟระเบิดนะคะอย่างนี้เป็นต้นจะเป็นข่าวใหญ่ๆข่าวสำคัญนะคะอีกรูปแบบนึงที่จะนำเสนอก็คือนำเสนอในรูปแบบของสารคดีนะคะอันนี้จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะอยู่ในกระแสความสนใจของประชาชนนะคะรวมทั้งมีผลกระทบอย่างเช่นเรื่องของการตัดต่อพันธุกรรมของพืชอย่างนี้เป็นต้นนะคะมันก็จะมีลักษณะของความลึกและประเด็นที่ค่อนข้างจะหลากหลายและมีผลกระทบนะคะทีนี้มาดูเรื่องของแหล่งข่าวทางวิทยาศาสตร์นะคะหลักๆแบ่งได้เป็น2 ส่วนค่ะคือแหล่งข่าวที่เป็นแหล่งข้อมูลบุคคลนะคะกับแหล่งที่เป็นข้อมูลเอกสารอื่นๆนะคะแหล่งข่าวที่เป็นข้อมูลบุคคลก็อย่างเช่นหลักๆก็คือนักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัยขององค์กรต่างๆนะคะกับอีกส่วนนึงคือเจ้าหน้าที่ข้อมูลหรืออาจจะเป็นประชาสัมพันธ์ขององค์กรทางด้านวิทยาศาสตร์ต่างๆก็ได้นะคะแหล่งข้อมูลเอกสารแล้วก็อื่นๆก็อย่างเช่นเอกสารประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานนะคะวารสารวิจัยหรือวารสารวิชาการองค์กรที่ให้บริการทางด้านข้อมูลทั้งในระดับประเทศหรือในระดับโลกนะคะรวมถึงเว็บไซต์แล้วก็แหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเหล่านี้เนี่ยเป็นแหล่งข่าวของนักข่าวที่จะนำไปใช้ในการรายงานข่าววิทยาศาสตร์ค่ะทีนี้เรามาดูเรื่องของการจับประเด็นข่าวทางวิทยาศาสตร์กันนะคะประเด็นข่าวทางวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นคุณค่าของข่าวในแง่ของความสดใหม่หรือความก้าวหน้านะคะอย่างเช่นการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 นะคะหรืออีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องของคุณค่าด้านความใกล้ชิดนะคะก็คือเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับประชาชนทั่วไปนะเช่น เรื่องของผลกระทบจากวัคซีนเป็นต้นนะคะซึ่งก็โยงไปถึงเรื่องของผลกระทบต่อส่วนรวมเป็นคุณค่าของข่าวอีกอันนึงที่นำมาใช้ในการจับประเด็นข่าวนะอย่างเช่นเราจะพบว่ามีการรายงานข่าวเกี่ยวกับเรื่องของฝุ่น PM 2.5 อยู่เป็นระยะนะคะเพราะว่าPM 2.5 เนี่ยมีผลกระทบต่อประชาชนแล้วก็ต่อส่วนรวมเป็นอย่างมากนะคะอีกเรื่องนึงก็คือประเด็นเรื่องของคุณค่าด้านความมีชื่อเสียงนะคะในคุณค่าเรื่องนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการรายงานข่าวนักวิทยาศาสตร์เด่นๆของโลกหรือการค้นพบใหม่ๆโดยนักวิทยาศาสตร์อย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นคุณค่าของข่าว4ด้านที่นำมาใช้ในการจับประเด็นข่าวทางวิทยาศาสตร์นะคะทีนี้มาดูความลึกแล้วก็กว้างของประเด็นข่าววิทยาศาสตร์กันนะคะแบ่งได้เป็น3ด้านค่ะอันแรกคือประเด็นข่าวทั่วไปนะคะข่าววิทยาศาสตร์ที่นำเสนอเป็นลักษณะของประเด็นข่าวทั่วไปเนี่ยจะเน้นเรื่องของคุณค่าด้านความสดใหม่หรือความใกล้ชิดนะคะอย่างเช่นผลกระทบของวัคซีนเป็นต้นนะคะส่วนประเด็นที่ลึกลงไปเช่นประเด็นข่าวที่เป็นข่าววิเคราะห์หรือตีความเนี่ยนะคะจะนำเสนอในรูปของบทความหรือว่าบทบรรณาธิการรวมถึงอาจจะเป็นสารคดีก็ได้นะคะประเด็นข่าวที่จะมีความลึกในลักษณะของการวิเคราะห์ตีความเนี่ยนะคะจะเป็นเรื่องหรือประเด็นที่ค่อนข้างจะมีหลายประเด็นซับซ้อนอยู่ในนั้นนะคะรวมทั้งมีภูมิหลังมีข้อมูลหลายด้านนะคะก็จะนำเสนอในลักษณะของลึกมากขึ้นมากกว่าข่าวทั่วไปนะประเด็นข่าวที่เป็นประเด็นที่3คือประเด็นข่าวแบบเจาะลึกนะคะอันนี้จะเป็นเรื่องในลักษณะของการรายงานข่าวในเชิงสืบสวนสอบสวนนะคะก็คือจะเป็นประเด็นข่าวที่จะมี

เงื่อนงำนะคะหรือว่ามีการปิดบังข้อเท็จจริงอะไรบางอย่างนะคะหรือว่ามีข้อมูลที่หลายประเด็นและขัดแย้งกันนะคะซึ่งรายละเอียดของกรณีศึกษาเนี่ยจะอยู่ในเอกสารการสอนนะคะนักศึกษาสามารถจะไปอ่านเพิ่มเติมได้นะคะทีนี้มาต่อในเรื่องของการรายงานข่าวสุขภาพนะคะนี่มาดูว่าการรายงานข่าวสุขภาพเนี่ยมีลักษณะอะไรนะลักษณะเด่นๆมี4ด้านค่ะด้านแรกเนี่ยข่าวสุขภาพจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับผู้ป่วยนะคะก็ชัดเจนอยู่แล้วนะคะเกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าทางการแพทย์หรือกิจกรรมของหน่วยงานด้านสุขภาพเช่นกิจกรรมของโรงพยาบาลกิจกรรมของกระทรวงสาธารณสุขเป็นต้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยข่าวสุขภาพเนี่ยยังมีลักษณะที่จะเป็นเรื่องของการเผยแพร่ข้อแนะนำที่เกี่ยวข้องกับประชาชนนะคะเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันนะอันนี้คือลักษณะของข่าวสุขภาพนะคะทีนี้มาดูขอบเขตของข่าวสุขภาพนะคะโดยแบ่งตามมิตินะคะจะแบ่งได้เป็น4มิติค่ะมิติด้านแรกคือมิติด้านกายภาพนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของข่าวสุขภาพเกี่ยวกับความเป็นอยู่วิถีชีวิตความเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยไข้เจ็บการระบาดของโรคต่างๆอันนี้คือในมิติของกายภาพนะคะในมิติที่2คือมิติของใจนะคะข่าวสุขภาพที่เป็นไปตามมิติของใจก็จะเป็นเรื่องของข่าวสุขภาพจิตนะคะเรื่องของกายใจที่มีความสัมพันธ์กันเรื่องของสุขภาวะนะคะมิติที่3เป็นมิติทางด้านสังคมนะคะก็พูดถึงเรื่องของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะคะอย่างเช่นอาจจะมีเรื่องของเครือข่ายสุขภาพเรื่องของการพัฒนาชุมชนซึ่งสัมพันธ์กับการพัฒนาสุขภาพนะคะในมิติสุดท้ายคือมิติของข่าวสุขภาพทางด้านมิติทางด้านจิตวิญญาณนะคะก็คือเป็นเรื่องของความสงบสุขภายในเรื่องของศาสนาเรื่องของปัญญานะคะอันนี้เป็นมิติของข่าวสุขภาพทีนี้ข่าวสุขภาพเนี่ยนอกจากแบ่งตามขอบเขตทางด้านมิติที่พูดถึงแล้วเนี่ยนะคะเรายังสามารถแบ่งทางด้านแบ่งประเภทของข่าวสุขภาพออกเป็นตามประเภทแล้วก็ปฏิบัติการทางด้านการแพทย์นะคะก็แบ่งเป็น4ด้านเช่นเดียวกันนะคะก็คือว่าด้านแรกเป็นเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพนะคะก็คือเป็นเรื่องของการเพิ่มสมรรถนะให้มีสุขภาพดีนะคะให้มีพฤติกรรมทางด้านสุขภาพที่เหมาะสมนะคะด้านที่2ก็คือด้านควบคุมป้องกันโรคนะคะก็ชัดเจนอยู่แล้วนะคะก็คือเน้นเรื่องของการควบคุมป้องกันนะคะด้านที่3ก็คือเรื่องของการวินิจฉัยและการรักษาพยาบาลซึ่งหลักๆเนี่ยก็จะเป็นกรอบที่มาจากบริการจากภาครัฐนะคะด้านที่4ก็คือด้านของการฟื้นฟูสมรรถภาพนะคะก็คือพูดถึงเรื่องของกระบวนการดูแลสุขภาพฟื้นฟูร่างกายจิตใจนะคะทีนี้เรามาดูต่อเรื่องของประเด็นข่าวสุขภาพกันนะคะหลักๆก็มีอยู่กว้างๆนะคะแบ่งได้เป็น8ประเด็นข่าวนะคะประเด็นข่าวด้านสุขภาพด้านแรกไปเกี่ยวกับการวิจัยทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของความก้าวหน้าการค้นพบในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุขด้านที่2ก็คือข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพที่ส่งผลกระทบนะคะก็เป็นเรื่องของความเจ็บป่วยเรื่องของโรคภัยต่างๆรวมทั้งการป้องกันนะคะประเด็นที่3อาจจะเป็นเรื่องของข่าวสุขภาพทางด้านการรูปแบบและการป้องกันรักษาแบบใหม่ๆนะคะด้านที่4เป็นเรื่องของระบบสาธารณสุขรวมของสังคมนะอย่างเช่นเรื่องของนโยบายสุขภาพของประเทศไทยเรื่องของมาตรการการป้องกันโรคต่างๆเช่นมาตรการการป้องกันไข้หวัดใหญ่ในแต่ละช่วงรวมถึงมาตรการการป้องกันไข้เลือดออกซึ่งแต่ละปีก็จะมีช่วงเวลาอยู่นะคะอีกประเด็นนึงก็เป็นเรื่องของตัวบทกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพนะคะนี่ก็เกี่ยวข้องกับอย่างเช่นพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของประเทศไทยอย่างนี้เป็นต้นนะคะอีกประเด็นนึงเป็นเรื่องของการระดมกำลังด้านสุขภาพนะคะก็คือการร่วมมือกันของคนในสังคมนะคะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาทางด้านสุขภาพด้านใดด้านหนึ่งนะคะอันที่7นะคะก็เป็นเรื่องของประเด็นข่าวทางด้านความเคลื่อนไหวของ NGO ด้านสุขภาพซึ่งในบ้านเราก็จะมีมูลนิธิที่ดูเรื่องของสุขภาพอยู่หลายมูลนิธินะคะอย่างเช่นมูลนิธิเข้าถึงเอดส์นะคะมูลนิธิรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ซึ่ง NGO เหล่านี้ก็จะมีกิจกรรม
อยู่เรื่อยๆนะคะประเด็นสุดท้ายนะคะเป็นประเด็นข่าวเกี่ยวกับความขัดแย้ง

ของประเด็นด้านสุขภาพนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องของงบประมาณที่ขัดแย้งกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นหลักๆของประเด็นข่าวสุขภาพนะคะทีนี้มาดูแนวทางในการรายงานข่าวสุขภาพนะคะหลักๆมี4ข้อที่จะต้องยึดค่ะข้อแรกก็คือว่าข่าวสุขภาพเนี่ยควรจะต้องรายงานโดยให้ข้อมูลภูมิหลังอย่างเพียงพอนะคะอย่างที่กล่าวไปข้างต้นน่ะนะคะว่าข่าวสุขภาพเนี่ยก็จะมีความซับซ้อนมีศัพท์เทคนิคในระดับหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้สื่อข่าวหรือผู้รายงานข่าวเนี่ยจะต้องค้นคว้าข้อมูลจากหลายแหล่งนะคะแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลเหล่านั้นให้ข้อมูลภูมิหลังแก่ผู้อ่านอย่างเพียงพอเพื่อที่จะให้เขาทำความเข้าใจข่าวนั้นๆได้นะครับเรื่องที่สองก็คือจะต้องให้ความสำคัญกับประเด็นที่ต่อเนื่องนะคะเนื่องจากว่าข่าวสุขภาพส่วนใหญ่มักจะไม่ใช่รายการรายงานข่าวที่จบในแต่ละวันประเด็นยังไม่จบในแต่ละวันเพราะฉะนั้นเนี่ยนักข่าวหรือผู้สื่อข่าวมีหน้าที่ในการเสนอความต่อเนื่องหรือความคืบหน้าของประเด็นนะคะโดยจะต้องเสนออย่างมีระบบแล้วก็เข้าใจง่ายนะคะอันที่สามก็คือว่าการข่าวสุขภาพจะต้องหลีกเลี่ยงคำศัพท์ที่ยากนะคะเนื่องจากว่าบางทีจะมีศัพท์เทคนิคทางการแพทย์ที่คนทั่วไปอาจจะไม่เข้าใจนะคะถ้าหากว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆเนี่ยผู้รายงานข่าวก็จะต้องอธิบายนะอธิบายให้ผู้อ่านเข้าใจนะโดยอาจจะตีความยกตัวอย่างอะไรทั้งหลายเพื่อจะให้คนอ่านเนี่ยเข้าใจให้ได้นะคะอันที่4ก็คือข่าวสุขภาพควรจะต้องรายงานโดยใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายนะอาจจะต้องมีการเชื่อมโยงกับสิ่งที่ผู้อ่านคุ้นเคยถ้าหากว่าเรื่องนั้นๆเนี่ยเป็นเรื่องที่เข้าใจยากหรือว่าเป็นเรื่องใหม่นะรวมทั้งอาจจะต้องมีการยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้เข้าใจง่ายนะคะสุดท้ายนะคะแนวทางที่จะใช้ในการรายงานข่าวสุขภาพที่ผู้สื่อข่าวจะต้องยึดถือก็คือว่าต้องมีการนำตัวเลขที่เป็นสถิติมาประกอบการรายงานการใช้ตัวเลขจะต้องใช้โดยระมัดระวังนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเราให้รายละเอียดของตัวเลขที่มากเกินไปภายในเวลาที่น้อยเนี่ยบางทีอาจจะสร้างความสับสนได้นะคะเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยการใช้ตัวเลขประกอบสถิติเนี่ยนักผู้สื่อข่าวหรือผู้รายงานข่าวจะต้องใช้โดยที่มองถึงความจำเป็นให้มากที่สุดนะคะทีนี้เรามาดูต่อเนื่องนะคะถึงเรื่องของข่าวสิ่งแวดล้อมนะคะข่าวสิ่งแวดล้อมก็คือการรายงานข่าวเกี่ยวกับปฏิกิริยาของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งแวดล้อมรอบตัวทั้งมีและก็ไม่มีชีวิตนะคะซึ่งจะครอบคลุมมิติอื่นๆแล้วก็เชื่อมโยงไปยังมิติด้านสุขภาพด้านเศรษฐกิจและด้านการเมืองด้วยนะคะขอบเขตของข่าวสิ่งแวดล้อมเนี่ยแบ่งได้เป็น3ระดับนะคะก็คือข่าวสิ่งแวดล้อมระดับสากลก็คือประเด็นทางสิ่งแวดล้อมที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันทุกๆประเทศนะคะเป็นเหมือนข่าวสิ่งแวดล้อมของโลกนะคะอย่างเช่นข่าวเรื่องของโอโซนนะคะเรื่องของประเด็นสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับพลาสติกนะคะเรื่องของมลพิษนะอันนี้ก็เป็นข่าวสิ่งแวดล้อมที่เป็นระดับสากลทุกประเทศประสบปัญหานี้เช่นเดียวกันนะคะส่วนอีกระดับนึงก็เป็นข่าวสิ่งแวดล้อมระดับประเทศนะคะก็คือเป็นเรื่องของข่าวสิ่งแวดล้อมในประเทศแต่ละประเทศอย่างของประเทศไทยเองเนี่ยเราก็มีข่าวสิ่งแวดล้อมที่มันเป็นลักษณะประเด็นระดับประเทศอยู่หลายประเด็นนะคะอีกระดับนึงก็คือระดับที่เล็กที่สุดนะคะคือข่าวสิ่งแวดล้อมที่เป็นข่าวสิ่งแวดล้อมระดับบุคคลนะคะก็คือเกี่ยวข้องกับบุคคลในสังคมนะมาดูลักษณะของข่าวสิ่งแวดล้อมกันค่ะข่าวสิ่งแวดล้อมจะมีลักษณะที่สลับซับซ้อนนะคะจะมีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมอื่นๆนะคะทั้งด้านมิติอื่นๆรวมถึงจะต้องมีการใช้ข้อมูลวิชาการแล้วก็ศัพท์เทคนิคนะคะส่วนใหญ่แล้วข่าวสิ่งแวดล้อมจะเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งนะคะก็คือจะส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับคนที่ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์นะคะถ้าเราจะสังเกตข่าวสิ่งแวดล้อมทั้งหลายที่เสนอตามหน้าหนังสือพิมพ์นะคะนอกจากนี้เนี่ยการทำความเข้าใจกับข่าวสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะต้องอาศัยการติดตามข่าวอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอนะคะเนื่องจากว่าตามข่าวอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอนะคะนอกจากนี้เนี่ยข่าวสิ่งแวดล้อมยังเกี่ยวข้องและผูกพันกับอารมณ์ของคนนะคะก็คือคนอาจจะมีการเชื่อหรือว่ามีเนื่องจากมันมีลักษณะของข่าวที่ขัดแย้งนะคะนั้นก็จะเกี่ยวข้องแล้วก็ผูกพันกับของคนได้นะคะทีนี้
เรามาดูเรื่องของประเด็นข่าวสิ่งแวดล้อมกันค่ะประเด็น

ข่าวสิ่งแวดล้อมหลักๆจะมี3ประเด็นค่ะประเด็นแรกคือผลกระทบต่อสังคมความเป็นอยู่นะคะถ้าเกิดจะยกตัวอย่างง่ายที่สุดก็อย่างเช่นเรื่องของน้ำเสียเรื่องของขยะนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องใกล้ตัวมากแล้วก็เป็นผลกระทบต่อสังคมต่อความเป็นอยู่ของคนทุกๆคนนะคะอีกประเด็นนึงก็คือประเด็นเรื่องของความขัดแย้งนะคะอย่างเช่นประเด็นเรื่องของข่าวเกี่ยวกับเรื่องของป่าไม้ทั้งหลายนะคะหรือว่าพื้นที่ทำกินนะหรือเรื่องของเขตอุทยานการรุกป่าพวกนี้ก็เป็นเรื่องของความขัดแย้งระหว่างรัฐหรือบางทีก็ระหว่างชนกลุ่มน้อยอย่างนี้เป็นต้นนะคะอีกประเด็นนึงก็เป็นเรื่องของความก้าวหน้านะคะอาจจะเป็นเรื่องของการงานวิจัยการค้นพบต่างๆนะคะทีนี้การจับประเด็นข่าวสิ่งแวดล้อมเนี่ยทำยังไงนะคะข้อแรกนะคะคือนักศึกษาจะต้องหรือผู้สื่อข่าวนะคะจะต้องศึกษาหรือทำความเข้าใจประเด็นปัญหาอย่างต่อเนื่องอย่างที่กล่าวมาแล้วนะคะว่าข่าวสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่ได้เป็นประเด็นที่ผูกขาดหรือว่าจบในแต่ละประเด็นมันจะมีความต่อเนื่องและมีความสัมพันธ์กับมิติด้านอื่นๆเช่นสัมพันธ์เรื่องของการเมืองเรื่องของสุขภาพเรื่องของสังคมวัฒนธรรมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้สื่อข่าวจะต้องทำความเข้าใจประเด็นปัญหาในมิติต่างๆด้วยนะคะอันที่สองก็คือต้องติดตามความเคลื่อนไหวและเฝ้าระวังข่าวก็คือจริงๆก็เป็นลักษณะสำคัญของผู้สื่อข่าวอยู่แล้วนะคะที่จะต้องมีการติดตามความเคลื่อนไหว อยู่เป็นระยะนะคะแล้วก็รู้ว่าประเด็นมีความคืบหน้าไปถึงไหนนะคะอันที่3นะคะคือว่าผู้รายงานข่าวหรือผู้สื่อข่าวเนี่ยจะต้องมองหาประเด็นข่าวในหลายระดับนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าข่าวสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีหลายระดับนะคะมีการติดต่อกับแหล่งข่าวอย่างใกล้ชิดรวมทั้งตัวผู้รายงานข่าวเองต้องทำความเข้าใจกับศัพท์วิชาการแล้วก็ศัพท์เฉพาะด้านนะคะเพราะว่ามันจะมีศัพท์เหล่านี้เนี่ยเกี่ยวข้องอยู่ค่อนข้างมากนะคะค่ะมาถึงแนวทางในการรายงานข่าวสิ่งแวดล้อมนะคะมีหลักๆอยู่4แนวทางนะคะหลักแนวทางแรกก็คือเรื่องของการแสวงหาแหล่งข่าวที่เหมาะสมนะคะผู้รายงานข่าวเนี่ยจะต้องรู้ว่าแหล่งข่าวใดที่เป็นแหล่งข่าวของตัวเองนะคะที่เหมาะสมกับประเด็นข่าวนั้นๆนะคะรู้ว่าจะต้องไปหาแหล่งข่าวใดนะคะเพราะฉะนั้นผู้รายงานข่าวที่มีประสบการณ์แล้วก็ติดตามข่าวอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็จะสามารถหาแหล่งข่าวที่เหมาะสมได้นะคะอันที่2เนี่ยเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วเนี่ยผู้รายงานข่าวเนี่ยต้องข่าวโดยโยงเชื่อมโยงกับมิติทางด้านอื่นๆนะคะจากนั้นเนี่ยจึงนำเสนอในรูปแบบที่เหมาะสมนะคะอาจจะนำเสนอในลักษณะของบทนำนะบทความสารคดีหรือรายงานพิเศษก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางหลักในการรายงานข่าวสิ่งแวดล้อมนะคะทีนี้มาถึงช่วงท้ายนะคะของการบรรยายแล้วนะคะทั้งหมดที่ได้นำเสนอไปเนี่ยนะคะเป็นเพียงส่วนหลักที่สำคัญนะคะที่ยกมาพูดคุยกับนักศึกษานะคะนักศึกษาต้องศึกษารายละเอียดให้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์การสอนในแต่ละตอนและแต่ละเรื่องด้วยนะคะอีกสักครู่เนี่ยเราจะมาลองประเมินความรู้กันนะคะแล้วก็พบกันในช่วงท้ายค่ะ

สวัสดีค่ะนักศึกษาในหน่วยที่10นะคะเรื่องหลักการออกแบบหน้าและอินโฟกราฟิกนะคะการรายงานข่าวอันนี้นักศึกษามาดูซิว่าเรามาตรวจสอบกันหน่อยทบทวนกันหน่อยว่าเราได้เรียนรู้อะไรไปบ้างนะคะแล้วมาลองดูว่าเรายังขาดตกบกพร่องในเรื่องไหนนะคะลองมาดูคำถามนะจะมีคำถามให้คุณลองทดสอบทำนะคะหลายท่านอาจจะลองดูซิว่าจากโจทย์ที่อาจารย์ให้ดูเนี่ยเราทำถูกไหมนะอาจารย์จะยังไม่เฉลยนะเดี๋ยวเราอ่านแล้วลองค่อยๆทบทวนกันดูลองดูข้อที่1ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการออกแบบจัดหน้าสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการรายงานข่าวเหมือนเดิมค่ะพูดหลายครั้งแล้วนะคะก็ขอย้ำนักศึกษาเวลาเจอคำว่าไม่ใช่โอ้อันนี้สไลด์อาจารย์มีสีแดงมาด้วยคำว่าไม่ใช่ชัดมากนะคะแต่ในข้อสอบนะคะมหาวิทยาลัยก็จะทำตัวหนาให้แต่บางครั้งนักศึกษาก็ตาลายๆไม่เคยเห็นตัวหนาหรอกค่ะส่วนใหญ่นักศึกษาก็จะมองผ่านๆอาจารย์ถามวัตถุประสงค์การออกแบบตอบได้เลยหรือไม่ใช่นะคะอย่าเพิ่งรีบลูกนะคะข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์การออกแบบจัดหน้าสิ่งพิมพ์เพื่อการรายงานข่าวนะเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกข้อที่ใช่หรือไม่ใช่เราต้องเลือกข้อที่ไม่ใช่นั้นถ้าไหน

ไอ้ใช่ก็คือชัวอันนั้นถูกไปแล้วนะคะเราต้องหาไอ้ข้อที่มันไม่ใช่อันนี้หนึ่งเลยเราออกแบบจัดหน้าสิ่งพิมพ์เพื่ออะไรคะดึงดูดความสนใจของคนอ่านเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งมันคือวัตถุประสงค์นั้นข้อที่หนึ่งไม่ถูกแล้วถูกไหมข้อที่สองลำดับความสำคัญของเนื้อหาข่าวจำหน้าหนังสือพิมพ์ได้ไหมคะไทยรัฐหรือเดลีนิวจำได้ไหมคะจะมีตัวหนังสือตัวใหญ่ตัวหนังสือตัวเล็กพาดหัวตัวใหญ่พาดหัวตัวเล็กก็แสดงว่าอะไรการมีพาดหัวตัวใหญ่ในพื้นที่ที่อยู่ส่วนบนแสดงว่าข่าวชิ้นนั้นมีความสำคัญพาดหัวตัวเล็กลงมาอยู่ข้างล่างก็แสดงว่าข่าวชิ้นนั้นมีความสำคัญน้อยแสดงว่าตกลงแล้วลำดับความสำคัญของเนื้อข่าวเนี่ยเป็นวัตถุประสงค์ของการออกแบบจัดหน้าไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ยังไม่ได้คำตอบเนาะข้อที่3สร้างบุคลิกภาพเฉพาะตัวให้กับหนังสือพิมพ์สมมุติอาจารย์ปิดหน้าเมื่อกี้อาจารย์ให้ดูอาจารย์ปิดหน้าปิดยี่ห้อไทยรัฐแต่มันเคี้ยวทั้งหน้าเลยเราก็รู้แล้วว่ามันเป็นบุคลิกของไทยรัฐเราก็รู้ละเพราะฉะนั้นข้อคอควายเนี่ยใช่ชัวถูกไหมมันก็คือวัตถุประสงค์ของการออกแบบจัดหน้าหลักการเดียวกับข้องงูสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวสีชมพูแบนแจ๋นมาเลยรู้เลยเดลี่นิวเห็นไหมคะนั้นเรารู้ปุ๊บเนี่ยเรารู้เลยว่าก็ไก่ข้อไข่คอควายงองูมันคือวัตถุประสงค์ของการออกแบบจัดหน้าสิ่งพิมพ์เพื่อการรายงานข่าวดังนั้นแน่นอนเลยค่ะออกแบบจัดหน้าไม่ได้ทำมาเพื่อจะสนองความต้องการของบรรณาธิการข้อนี้ข้อที่ไม่ใช่นะคะข้อที่ไม่ใช่ก็คือข้อจอจานเห็นยังคะเพราะนี่เวลาทำข้อสอบอาจจะตัดตัวอย่างไปทีละข้อทีละข้อถ้ายังไม่แน่ใจก็เว้นไปก่อนนะคะโอเคอ่ะมาดูข้อ2ข้อ2การออกแบบจัดหน้าหนังสือพิมพ์มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการที่ควรคำนึงถึงได้แก่ข้อใดนะคะมีอะไรบ้างเวลาเราจัดหน้าหนังสือพิมพ์จำได้ไหมเอ่ยลองดูซิข้อที่1ขนาดหนังสือพิมพ์ข้อที่2เนื้อหาข่าวบทความสารคดีข้อที่3โฆษณาข้อที่4การผลิตข้อสุดท้ายบอกทุกข้อเลยโอ้ดูข้อนี้ไม่ยากนะถ้าเรานึกถึงว่าเวลาเราจัดหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยเราต้องมีอะไรบ้างที่เป็นวัตถุดิบเอ้าข่าวไงบทความไงสารคดีไงจะมีสกู๊ปไหมแสดงว่าอะไรการจัดหน้าหนังสือพิมพ์ปัจจัยแรกเลยเราลองนึกถึงหน้าหนังสือพิมพ์จะมีอะไรมันต้องมีภาพมีข่าวมีเขาเรียกมีวัตถุดิบประกอบอะเพราะฉะนั้นวัตถุดิบมันคืออะไรข้อขอไข่แน่นอนเพราะฉะนั้นข้อขอไข่ควรคำนึงถึงละอ้าวเฮ้ยตอบเลยได้ไหมอย่าพึ่งรีบมันดันมีช้อยว่าทุกข้อที่กล่าวมาเออมันใช่หรือเปล่ามันใช่ทุกข้อไหมเรามาดูขนาดหนังสือพิมพ์อาจารย์บอกแล้วแท็บลอยกับอะไรคะบอร์ดชีตบอร์ดชีตคือขนาดหนังสือพิมพ์ใหญ่นึกไม่ออกนึกถึงไทยรัฐเดลี่นิวส์มติชนข่าวสดเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกบอร์ดชีตก็คือกระดาษหน้าหนังสือพิมพ์เต็มแต่แท็บลอยก็คือครึ่งนึงหรือเล็กลงกว่านั้นนะคะซึ่งปัจจุบันเขาไม่ได้พิมพ์ละสมัยก่อนมันมีหนังสือพิมพ์แจกฟรีเขาเรียกหนังสือพิมพ์ M2F อันนั้นเขาทำขนาดแท็บลอยแต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีละเขาเลิกทำละเขาเลิกพิมพ์ไปละนักศึกษาจะนึกไม่ออกนะคะขนาดหนังสือพิมพ์มีเป็นปัจจัยไหมเป็นอ้าวสองข้อถูกแล้วอุ้ยถ้าอย่างนั้นแนวโน้มท่าทางจะเป็นข้อจอจานนะเนี่ยโฆษณามีไหมมีเมื่อกี้อาจารย์เพิ่งจะให้ดูตัวอย่างว่ามีโฆษณาในหน้าหนังสือพิมพ์เห็นไหมในหน้าแรกด้วยอยู่ตรงส่วนที่เราเรียกว่าเอียร์หรือหูอยู่ข้างๆข้างบนเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ออนักษาวงเลยบอกว่าไม่ต้องอ่านละถูกทุกข้อถ้าอาจารย์ออกถูกทุกข้อออกถูกทุกข้อทุกทีแหละไม่จริงค่ะต้องระวังจะถูกหลอกนะเพราะว่าอาจารย์บางคนชอบหลอกข้อถูกทุกข้อนี่แหละผิดนะโอเคข้อ3มาดูข้อใดเป็นขั้นตอนแรกที่ควรคำนึงถึงในการออกแบบจัดหน้าเว็บเพจข่าวออนไลน์จำได้ไม่เอ่ยเราพูดถึงการออกแบบเว็บเพจข่าวออนไลน์นะคะเราไม่ได้พูดถึงข่าวสิ่งพิมพ์นะให้ดูดีๆข่าวออนไลน์เนี่ยเว็บเพจข่าวออนไลน์มันจะต้องมีอะไรบ้างในกระบวนการออกแบบจัดหน้าลองดูซิว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรระหว่างอันที่1นี่เขาถามกระบวนการข้อที่ขั้นตอนแรกนะเขาถามคือขั้นตอนแรกเขาไม่ได้ถามว่าอะไรควรคำนึงถึงเขาถามว่าขั้นตอนแรกเพราะฉะนั้นเราต้องหาคีย์เวิร์ดให้เจอในโจทย์โจทย์บอกว่าขั้นตอนแรกแสดงว่าอะไรเป็นสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงก่อนโครงร่างเว็บจัดหน้าเว็บลำดับความสำคัญของข้อมูลสีตัวอักษรอินโฟกราฟิกสื่อผสมสื่อปฏิสัมพันธ์เราค่อยๆตัดนะถ้าอาจารย์ตัดอาจารย์จะตัด2ข้อท้ายก่อนเพราะอะไรสีอินโฟกราฟิกสื่อเนี่ยมันมาทีหลังได้มันเหมือนกับคุณเลือกใช้ภาษาแบบไหนอะแต่โครงเรื่องคุณยังไม่ขึ้นนะเพราะฉะนั้นขั้นตอนในการทำงาน

0: านเนี่ยแน่นอนคุณน่าจะมองเรื่องโครงใหญ่หรือลำดับความสำคัญหรือการจัดหน้าเว็บก่อนไหมเพราะฉะนั้นช้อยข้อนี้มันก็จะเหลือ3ช้อยละกขคเพราะเราตัดได้ออกละ2ตัวเพราะสีตัวอักษรกราฟิกสื่อการใช้สื่อผสมสื่อประสิทธิสัมพันธ์มาทีหลังได้นั่นคือมันคุณมาใส่ข้อมูลแล้วแล้วคุณค่อยมาขยับสีใส่กราฟิกใส่อะไรตามมาทีหลังได้เพราะขั้นตอนแรกมันจะเหลืออยู่แค่กอไก่ขอไข่หรือขอควายนะทีนี้กอไก่ขอไข่หรือขอควายลองมาดูซิว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกถ้าคุณไม่วางโครงเรื่องเนี่ยคุณจะไปใส่เนื้อยังไงอันเนี้ยการวางโครงเว็บเป็นเรื่องใหญ่ที่คุณจะต้องทำก่อนเพื่อนเลยในการออกแบบจัดหน้านะคะถัดไปข้อ4ข้อมูลข้อใดที่ไม่เหมาะกับการนำข่าวนำเสนอข่าวในรูปแบบอินโฟกราฟิกเห็นไหมคะไม่เหมาะสมไม่เหมาะไม่ควรหรือไม่เหมาะเห็นไหมคะอันเนี้ยมันจะมีคำว่าไม่นักศึกษาต้องดูนะจำได้ไหมอินโฟกราฟิกเหมาะกับข่าวแบบไหนข้อมูลบวกกราฟิกข้อมูลบวกกราฟิกอาจารย์ก็จะบอกว่าอาจารย์เคยพูดเฮ้ยข่าวงานวิจัยมันเยอะเนื้อหามันเยอะมันเอามาเขียนสั้นๆสถิติผลสำรวจโอ้นี่ได้ตั้งหลายข้อเนาะเห็นไหมแสดงว่ารายงานวิจัยก็เหมาะสถิติก็เหมาะผลสำรวจก็เหมาะการจัดอันดับก็เหมาะอะขอไข่กับคอควายได้แล้วอะแสดงว่าคุณเหลือช้อยเหลืออยู่กอไก่คองูจอจานอะแล้วกอไก่ล่ะก็ไก่สาระความรู้อาจารย์ก็บอกว่าอะไรคะยกตัวอย่างเลยฮะวัคซีนเทียบวัคซีนระหว่างวัคซีนนู้นวัคซีนนี้วัคซีนนั้นเห็นไหมคะได้แล้วเพราะฉะนั้นถ้ามันถอดหนึ่งข้อก็แสดงว่าอะไรจอดจานทุกข้อเหมาะที่จะนำเสนอในรูปแบบอินโฟกราฟิกเห็นไหมคะมาดูข้อสุดท้ายการใช้งานอินโฟกราฟิกทำได้หลายรูปแบบยกเว้นข้อใดเปรียบเทียบข้อมูลอันนี้เรารู้อยู่แล้วใช้ได้ถูกไหมเราเคยเห็นไหมที่อาจารย์พูดถึงเทียบระหว่างข้อมูลของวัคซีนประเภทของแต่ละบริษัทเห็นไหมนี่คือเปรียบเทียบข้อมูลลำดับขั้นตอนข้อมูลเมื่อกี้เราเห็นกราฟิกที่เป็นแถวๆขั้นที่1 2 3 4แสดงสถิติก็นำเสนอข่าวเกี่ยวกับสถิติมันก็ต้องเป็นเรื่องอะไรสถิติมันก็เสนอได้ไหมได้ตามลำดับเวลาต้องบอกไหมได้เช่นอะไรฮะเดือนที่แล้วเดือนถัดไปเดือนถัดไปเป็นยังไงเห็นไหมเพราะฉะนั้นสรุปแล้วข้อนี้คืออะไรคะทุกรูปแบบสามารถใช้ในการออกแบบอินโฟกราฟิกได้เพราะฉะนั้นไม่มียกเว้นข้อใดข้อหนึ่งนะคะเอาละค่ะนักศึกษาครบ5ข้อแล้วเป็นยังไงบ้างคะทวนอะไรได้บ้างหลายท่านจะบอกอาจารย์ต้องไปอ่านอีกเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำนักศึกษานะคะการทบทวนความรู้ที่ดีที่สุดก็คือการอ่านหนังสือนะคะสื่อการศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยได้นำเสนอให้นักศึกษาเนี่ยนะเป็นการช่วยให้นักศึกษาสามารถศึกษาความรู้ได้หลากหลายช่องทางหลากหลายรูปแบบนะคะแต่ยังไงก็อย่าลืมกลับไปอ่านหนังสือทบทวนความรู้และทดลองทำหรือก็ฝึกทำแบบฝึกปฏิบัติขอโทษค่ะแบบฝึกหัดก่อนเรียนและหลังเรียนทดสอบด้วยตัวเองว่าตัวเองเรียนไปแล้วเนี่ยเข้าใจอะไรจดจำอะไรได้บ้างนะคะตรงไหนที่เราพลาดเราก็ไปศึกษาเพิ่มเติมที่สำคัญก็คือว่ากิจกรรมท้ายเรื่องก็จะเป็นตัวช่วยในการทบทวนความรู้ให้กับนักศึกษาได้เหมือนกันขอให้นักศึกษาทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ
1: ในช่วงสุดท้ายของการสอนเสริมนี้นะคะก็เป็นช่วงของแบบทดสอบเพื่อจะประเมินความรู้ของนักศึกษาทุกๆท่านเรามาตรวจสอบความรู้ความเข้าใจจากแบบทดสอบนี้ค่ะมาดูข้อแรกนะคะคำถามคือข้อใดคือเป้าหมายของการรายงานข่าวด้านเศรษฐกิจข้อที่1เพื่อความเจริญทางเศรษฐกิจข้อที่2เพื่อความยุติธรรมทางเศรษฐกิจข้อที่3เพื่อความมีเสรีภาพทางเศรษฐกิจข้อที่4เพื่อความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและข้อที่5ถูกทุกข้อนักศึกษาเวลาเห็นข้อสอบแบบนี้หรืออะไรอย่างนี้ส่วนใหญ่ก็จะลงที่ถูกทุกข้อเพราะรู้สึกมันปลอดภัยเนาะอะไรเงี้ยแต่ในความเป็นจริงถูกทุกข้ออาจจะเป็นข้อสอบลวงก็ได้นะคะนะคะเรามาดูก่อนนะคะอาจจะมีปัญหาว่านักศึกษาอาจจะไม่เข้าใจว่าความเจริญทางเศรษฐกิจความยุติธรรมความมีเสรีภาพและความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนั้นมันคืออะไรความหมายมันมีแค่ไหนครูขอให้นิยามความหมายเพิ่มเติมนะคะความเจริญทางเศรษฐกิจก็คือการพยายามสร้างความกินดีอยู่ดีให้กับประชาชนนั่นเองนะคะยกมาตรฐานความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นนะคะ ความสามารถในการผลิตสินค้าและบริการก็ต้องเพิ่มขึ้นด้วยในแต่ละปีอันนี้คือความเจริญความเจริญคือเติบโตขึ้นอันที่สองความมีเสถียรภาพก็คือเสถียรภาพแปลว่าไงฮะแปลว่ามั่นคงนะคะนั่นก็คือมุ่งให้เศรษฐกิจนั้นเติบโตอย่างสม่ำเสมอไม่ผันผวนเกินไปคนมีรายได้มีงานทำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องราคาสินค้าไม่กระโดดเพิ่มไปอย่างรวดเร็วเกินไปอันนี้คือความมีเสถียรภาพนะคะต่อไปค่ะความยุติธรรมชัดเจนนะความยุติธรรมก็คือการกระจายความเป็นอยู่ดีกินดีไปสู่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่กระจุกตัวในกลุ่มคนบางกลุ่มอย่างที่เราบอกว่าคนรวยเนี่ยมีน้อยนิดแต่ว่ามีทรัพย์สินเกือบจะเท่าประชากรที่เหลือนะคะอันนี้คือไม่ยุติธรรมถ้ายุติธรรมคือมันต้องกระจายทรัพย์สินไปสู่คนส่วนใหญ่ลดและขจัดความยากจนและสุดท้ายคือความมีเสรีภาพความมีเสรีภาพก็คือเป็นไงครับประชาชนต้องไม่ถูกบังคับต้องไม่ถูกผูกขาดนะคะเพราะฉะนั้นมีเสรีภาพทางเศรษฐกิจในขอบเขตที่เหมาะสมนะคะให้มีการแข่งขันอย่างเสรีเป็นธรรมนะคะนั่นคือไม่ผูกขาดนั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้คืออะไรคะก็คือถูกทุกข้อค่ะอันนี้ไม่ลวงนะคะข้อนี้ไม่ยากไปข้อต่อไปค่ะข้อที่2ค่ะข่าวเศรษฐกิจในข้อใดจัดเป็นข่าวระดับมหภาคนักศึกษาจำได้ไหมคะมันมีมหภาคกับจุลภาคอันนี้คำถามคือมหภาคข้อที่1ราคายางดิ่งลงต่อรัฐเตือนลดพื้นที่ปลูก2ธุรกิจโรงแรมดิ่งเหตุโควิดทำนักท่องเที่ยวผวา3อัตราจ้างงานลดลงยอดบัณฑิตตกงานสูงขึ้น4ภาวะแล้งกระทบหนักรัฐวอนงดทำนาปรัง5ประมูลคลื่นมือถือทำหุ้นทรูขยับขึ้นนักศึกษาดูนะคะข้อไหนถูกครูเฉลยให้นะคะเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมเฉลยคือข้อที่3ค่ะถ้าเป็นจุลภาคมันก็คือการวิเคราะห์ในแต่ละธุรกิจของแต่ละภาคส่วนอันที่1ก็คือเป็นธุรกิจยางค่ะเป็นพวกกลุ่มธุรกิจยางอันที่2ธุรกิจโรงแรมอันที่3เรื่องของด้านการเกษตรอันที่4ก็คือด้านโทรคมนาคมแต่อันที่5นี่มันคือมหาภาคเลยนะคะมันคือไอ้4ข้อที่ครูบอกไป1 2 4 5เนี่ยมันระดับจุลภาคคือมันพูดถึงในแต่ละภาคส่วนแต่พอเราพูดถึงข้อที่3มันกระทบทุกส่วนเลยค่ะเรื่องการจ้างงานนะคะอัตราการจ้างงานลดลงจะเป็นผลให้คนตกงานคนตกงานไม่มีรายได้ก็จะเป็นผลให้เสถียรภาพของความของทางด้านเศรษฐกิจเป็นไงคะโอ้โหมีปัญหาค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ข่าวระดับมหาภาคจะลงที่ข้อ3ค่ะอัตราการจ้างงานลดอัตราการจ้างงานลดลงเป็นข่าวเศรษฐกิจในระดับมหาภาคค่ะต่อไปคำถามข้อที่3มาเรื่องข่าวการเมืองแล้วค่ะการรายงานข่าวการเมืองแบบเจาะลึกเน้นประเด็นข่าวแบบใดเป็นสำคัญอันนี้มีถูกทุกข้อด้วยนะคะนักศึกษาจะกาข้อถูกทุกข้อไหมคะมาดูรายละเอียดในแต่ละข้อ 1. ประเด็นความเคลื่อนไหวทั่วไปทางการเมือง 2. ประเด็นการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมือง 3. ประเด็นที่จะคาดการแนวโน้มทางการเมือง 4. ประเด็นเรื่องการใช้อำนาจทางการเมืองในทางไม่ถูกต้องหรือ 5. ทุกประเด็นเลยนักศึกษาดูนะคะกลับไปดูโจทย์อีกทีเขาถามว่าประเด็นข่าวในข้อใดจัดเป็นการรายงานข่าวการเมืองแบบเจาะลึกค่ะจากการบรรยายเป็นไงคะถ้าแบบทั่วไปก็คือติดตามข่าวรายวันชัดเจนอยู่แล้วข้อ1ไม่ใช่ข้อที่2การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองกับการคาดการณ์แนวโน้มทางการเมืองใช่ไหมหรือข้อที่4การใช้อำนาจทางการเมืองในทางที่ไม่ถูกต้องเราบอกนะคะว่าเจาะลึกเจาะลึกคืออะไรคะเจาะลึกคือขุดคุยค่ะเวลาเราขุดคุยเราขุดคุยเรื่องอะไรคะเราขุดคุยเรื่องที่มันไม่ชอบมาพากลค่ะเรื่องที่มีการทุจริตค่ะเพราะฉะนั้นข้อ2กับข้อ3เป็นการรายงานข่าวในประเด็นที่เป็นเรื่องของการวิเคราะห์ตีความนะคะเราวิเคราะห์สถานการณ์เราคาดการณ์แนวโน้มนี่เป็นเรื่องของการวิเคราะห์

0: นี้ถูกทุกข้อนี่เป็นคำตอบลวงนะคะเป็น choice ที่ลวงนะคะมาดูแบบทดสอบข้อสุดท้ายนะคะคำถามคือมีการจับกุมนักการเมืองและนักธุรกิจใหญ่ว่าเป็นหัวหน้าขบวนการค้ายาอีแต่นักข่าวตั้งข้อสงสัยว่าอาจเป็นการใส่ร้ายความคิดเห็นของนักข่าวในข้างต้นนี้จัดอยู่ในขั้นตอนใดของการรวบรวมข้อมูลข่าวนักศึกษาจะเห็นว่าโจทย์ข้อนี้หยิบเอาทั้งการเมืองและเศรษฐกิจเข้ามาควบด้วยกันนะคะเขาถามว่าการที่นักข่าวเอะใจว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นการใส่ร้ายเนี่ยมันจัดอยู่ในขั้นตอนไหนของการรวบรวมข้อมูลข่าวตัวเลือกค่ะ 1. การตั้งสมมติฐาน 2. การวิเคราะห์ข้อมูล 3. การตรวจสอบเบาะแส 4. การกำหนดแผนการหาข้อมูลและ 5. การติดตามความคืบหน้าข้อที่ตัดทิ้งไปได้ทันทีก็คือการติดตามความคืบหน้าเพราะว่ามันยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราเหลือ4ข้อมานั่งดูการตรวจสอบเบาะแสไหมการวิเคราะห์ข้อมูลไหมการกำหนดแผนการหาข้อมูลไหมหรือการตั้งสมมติฐานอันนี้เหตุการณ์เพิ่งเกิดใช่ไหมคะมีการจับกุมนักการเมืองกับนักธุรกิจใหญ่ว่าเป็นหัวหน้าขบวนการค้ายาอีเหตุการณ์เพิ่งเกิดนะคะผู้ก่อเหตุคือ2คนนี้นักข่าวตั้งข้อสังเกตแล้วการตั้งข้อสังเกตนี้เราจัดเป็นขั้นไหนคะคำตอบคือการตั้งสมมติฐานค่ะคือตั้งข้อสงสัยแล้วเมื่อตั้งข้อสงสัยแล้วมันคือสมมติฐานว่าโดนใส่ร้ายเพราะฉะนั้นเมื่อมีสมมติฐานชัดเจนก็ไปสู่การติดตามใช่ไหมคะติดตามหาข้อมูลติดตามหาข้อมูลเสร็จแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลว่าข้อมูลที่ได้มานั้นจริงหรือเท็จถ้าเป็นข้อมูลเท็จก็เอาทิ้งไปเป็นข้อมูลจริงก็เอามาวิเคราะห์ต่อนะคะนั่นคือกระบวนการนะคะเพราะฉะนั้นเป็นไงคะแบบทดสอบทั้ง4ข้อเนี้ยเราตอบถูกไปแค่ไหนนะคะถ้าเกิดว่าเราตอบไม่ถูกรู้สึกว่ายังไม่เข้าใจก็จะบอกให้นักศึกษาว่าเราคงต้องกลับไปทบทวนในเอกสารการสอนอ่านเนื้อหาให้ชัดเจนมากขึ้นทำกิจกรรมท้ายเรื่องด้วยนะคะแล้วท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้นักศึกษาทุกท่านประสบความสำเร็จในการเรียนในชุดวิชานี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
1: ในช่วงสุดท้ายของการสอนเสริมนะคะจะเป็นช่วงของการของคำถามประเมินความรู้ค่ะเพื่อจะตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาว่าเป็นอย่างไรเรามาดูคำถามของหน่วยที่12การรายงานข่าวด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อมนะคะมาลองทำไปพร้อมๆกันนะคะคำถามข้อที่1นะคะคำถามว่าข้อใดนะคะไม่ใช่องค์ประกอบข่าวนะคะที่ใช้ในการคัดเลือกประเด็นข่าวด้านสิ่งแวดล้อมนะคะข้อแรกก็คือเรื่องของผลกระทบทางต่อสังคมนะคะข้อที่2คือเรื่องของคุณค่าด้านความขัดแย้งนะคะข้อที่3คือคุณค่าเรื่องของความก้าวหน้าข้อที่4คุณค่าเรื่องของความเร้าอารมณ์นะคะและคุณข้อสุดท้ายคือเรื่องของคุณค่าด้านความเปลี่ยนแปลงนะคะนักศึกษาลองดูว่าองค์ประกอบข่าวข้อไหนที่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้นำมาใช้ในการคัดเลือกประเด็นข่าวทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะทั้ง5ด้านเนี่ยจริงๆเป็นคุณค่าของข่าวในการตัดสินนะคะว่าประเด็นไหนเนี่ยจะนำมาเสนอเป็นข่าวเพียงแต่ว่าประเด็นข่าวทางด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะมีลักษณะเฉพาะอยู่นะคะซึ่งได้อธิบายไปแล้วนะคะในเอกสารการสอนก็มีแล้วก็ในสิ่งที่เมื่อกี้ได้สอนเสริมไปแล้วก็เช่นเดียวกันนะคะถ้านักศึกษาได้คำตอบแล้วเดี๋ยวครูชนะคะคำตอบก็คือเรื่องของคุณค่าทางด้านความเร้าอารมณ์นะคะจะไม่ใช่องค์ประกอบข่าวที่นำมาใช้ในการคัดเลือกประเด็นข่าวทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยข่าวทางด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะเน้นเรื่องของผลกระทบต่อสังคมนะเน้นเรื่องของความขัดแย้งนะ เรื่องของความก้าวหน้าเรื่องของความเปลี่ยนแปลงต่างๆแต่ความเร้าอารมณ์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นคุณค่าข่าวที่ใช้กับข่าวประเภทอื่นๆอย่างเช่นอาจจะเป็นข่าวเกี่ยวกับสังคมข่าวเกี่ยวกับชีวิตนะคะแต่ว่าข่าวสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราจะไม่ได้นำคุณค่าหรือองค์ประกอบของข่าวเรื่องนี้หรือด้านนี้เนี่ยมาใช้ในการคัดเลือกนะคะนี่มาดูคำถามข้อที่2นะคะข้อ2เนี่ยถามว่าข้อใดเนี่ยเป็นแนวทางการจับประเด็นข่าว

ทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะตัวเลือก5ข้อก็คือว่าข้อแรกนะคะการเห็นแง่มุมของข่าวตามเหตุการณ์นะคะข้อที่2การนำเสนอข่าวตามสื่ออื่นๆนะคะข้อที่3การยกประเด็นจากรายกลุ่มมาเสนอข้อที่4การพิจารณาเรื่องที่ตนเองสนใจนะคะและข้อที่5การยึดแนวทางตามกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะนักศึกษาลองพิจารณาดูนะคะโจทย์ถามถึงแนวทางในการจับประเด็นข่าวทางด้านสิ่งแวดล้อมนะข้อไหนที่น่าจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะคือเป็นแนวทางที่ถูกต้องในการจับประเด็นข่าวสิ่งแวดล้อมนะคะลองเลือกดูนะคะในคำตอบแต่ละข้อนี่จริงๆก็มีประเด็นบางอย่างที่ถูกอยู่นะคะเพียงแต่ว่าต้องพิจารณาให้แน่ใจว่าถูกจริงๆหรือเปล่าหรือถูกที่สุดหรือเปล่านะคะข้อนี้เนี่ยเฉลยก็คือเรื่องของการเห็นแง่มุมของข่าวตามเหตุการณ์นะคะนี่เป็นแนวทางการจับประเด็นข่าวสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องนะคะทำไมข้อ2ถึงไม่ถูกนะคะข้อ2บอกว่าการนำเสนอข่าวตามสื่ออื่นจริงๆแล้วเนี่ยการจับประเด็นข่าวเนี่ยผู้จับประเด็นเนี่ยจะไปนำเสนอข่าวตามสื่ออื่นไม่ได้นะคะคือในบางกรณีเนี่ยอาจจะได้แต่ว่าเราต้องมีประเด็นของเราเองด้วยนะคะอันที่3เนี่ยนะคะการยกประเด็นจากรายกลุ่มมาเสนอเนี่ยจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แนวทางการจับประเด็นที่ถูกต้องเพราะว่าการเสนอหรือการแชร์ข้อมูลในรายกลุ่มเนี่ยอาจจะเป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้มีการตรวจสอบนะเพราะฉะนั้นผู้สื่อข่าวหรือผู้รายงานข่าวเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องของข่าวลวงหรือว่าเฟกนิวส์ให้มากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อที่3ก็เลยไม่ถูกนะคะข้อที่4การพิจารณาประเด็นที่ตัวเองสนใจก็เช่นเดียวกันนะคะผู้รายงานข่าวเนี่ยต้องรายงานข่าวในสิ่งที่มีความสำคัญมีผลกระทบต่อสังคมนะคะไม่ใช่เรื่องที่ตนเองสนใจนะคะหรือข้อสุดท้ายแนวทางตามกระทรวงธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เช่นเดียวกันนะคะปกติกระทรวงก็จะมีการประชาสัมพันธ์ของเขานะแต่ว่าประเด็นข่าวทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ผู้สื่อข่าวจะรายงานเนี่ยจะไปยึดแนวทางตามการประชาสัมพันธ์ของเขาเพียงอย่างเดียวก็ไม่ถูกต้องนะคะคำถามข้อที่3นะคะอันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของข่าวสุขภาพค่ะเครื่อง AED หมายถึงอะไรนะคะเราคงจะเห็นเครื่องนี้กันอยู่บ่อยๆนะตามตึกต่างๆนะคะแต่ว่านักศึกษาเข้าใจไหมคะหรือทราบไหมคะว่าเครื่อง AED เนี่ยมีความหมายว่าอะไรนะคะหรือหมายถึงเครื่องอะไรข้อแรกนะคะหมายถึงความฉลาดทางจิตใจนะคะข้อที่2หมายถึงความฉลาดทางอารมณ์นะคะข้อที่3หมายถึงห้องฉุกเฉินข้อที่4หมายถึงระบบประกันสุขภาพและข้อที่5หมายถึงเครื่องกระตุกไฟฟ้าชนิดอัตโนมัตินะจริงเมื่อกี้ครูก็อะไรนะไกด์ไปให้นิดหน่อยแล้วนะคะคำตอบของข้อนี้นะคะหวังว่านักศึกษาจะตอบถูกนะเพราะว่าจะเห็นกันอยู่ทั่วไปนะคะก็คือเป็นเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัตินะคะนักข่าวหรือผู้สื่อข่าวทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยหรือว่าทางด้านผู้สื่อข่าวทางด้านสิ่งแวดล้อมรวมทั้งผู้สื่อข่าวทางด้านสุขภาพเนี่ยนะคะจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับศัพท์เทคนิคต่างๆนะคะคำถามอีกคำถามหนึ่งข้อ4นะคะข้อใดไม่ใช่มิติของข่าวสุขภาพนะคะเมื่อกี้อย่างที่อธิบายไปนะคะว่าข่าวสุขภาพเนี่ยจะมีหลายมิตินะคะจะมีมิติด้านไหนบ้างนะคะข้อใดที่ไม่ใช่นะคะมิติทางด้านกายภาพทางด้านใจทางด้านสังคมทางด้านจิตวิญญาณทางด้านสมรรถภาพนะคะเมื่อกี้ครูเพิ่งพูดไปคิดว่านักศึกษาคงจะตอบได้เนาะคำตอบก็คือทางด้านสมรรถภาพนะคะอันนี้ไม่ใช่มิติของข่าวสุขภาพนะคะที่เมื่อกี้เราได้คุยกันไปแล้วนะคะมาถึงคำถามประเมินความรู้ข้อสุดท้ายนะคะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะเกี่ยวกับผู้รายงานข่าววิทยาศาสตร์แบบเจาะลึกนะคะข้อแรกก็คือเปิดตาเปิดใจข้อ2ขุดคุ้ยข้อมูลข้อเท็จจริงนะข้อ3ตั้งคำถามเกี่ยวกับผู้เกี่ยวข้องนะคะข้อ4เตรียมพร้อมสำหรับข้อขัดแย้งแล้วก็ข้อ5ผ่อนปรนตามผลประโยชน์นะคะคำถามคือข้อใดไม่ถูกต้องนะคะเรามาเฉลยอันนี้ค่อนข้างง่ายเนาะนะคะเฉลยคือข้อสุดท้ายนะคะก็คือว่า
ผู้รายงานข่าววิทยาศาสตร์จะต้องไม่ผ่อนปรนตามผลประโยชน์นะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นคำถามประเมินความรู้ของหน่วยที่12นะคะการรายงานข่าวด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อมนะคะถ้าหากว่านักศึกษาทำไปพร้อมๆกับครูแล้วเนี่ยข้อใดที่ตอบไม่ถูกนะคะก็ขอให้นักศึกษาไปทบทวนเอกสารการสอนนะคะทั้งในส่วนของเนื้อหาและส่วนของกิจกรรมท้ายเรื่องด้วยนะคะขอให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียนค่ะสวัสดีค่ะ

0: อหากท่านสนใจใฝ่เรียนรู้เกี่ยวกับงานโฆษณาประชาสัมพันธ์นักข่าวนักหนังสือพิมพ์ผู้ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์นักจัดรายการผู้สร้างหรือผู้กำกับภาพยนตร์สาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพร้อมจะให้ความรู้และเพิ่มศักยภาพกับท่านแล้ววันนี้สนใจติดต่อ02504777
1: เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
2: ัน ไกล
3: ครับ
2: เอาอะไร
3: เอาเหมือนเดิมจานหนึ่ง
4: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
5: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
6: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
7: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
8: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
9: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
10: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได
11: ้สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ตัวใหญ่
2: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาครับช่วงนี้เราจะคุยกันถึงหน่วยที่10นะครับเป็นเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันชีวิตตอนที่1และตอนที่2นะครับเราแบ่งออกเป็น2ตอนนะครับ

เวลาเราพูดถึงเรื่องการจัดการความเสี่ยงเนี่ยนะครับก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะพูดถึงเรื่องการประกันแต่ว่าเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยเราอยากจะแยกระหว่างการประกันชีวิตกับการประกันทรัพย์สินนะครับในหน่วยที่10นี้เราจะพูดถึงเรื่องของการประกันชีวิตก่อนนะครับเวลาเราพูดถึงการจัดการความเสี่ยงเนี่ยนักศึกษาคงจะจำได้ว่าเรามีวิธีการจัดการความเสี่ยงใหญ่ๆอยู่4วิธีด้วยกันนะครับก็คือการยอมรับความเสี่ยงการลดหรือควบคุมความเสี่ยงการโอนความเสี่ยงและก็การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนะครับถ้าหากว่าจะดูกันให้ถูกต้องแล้วเนี่ยการประกันชีวิตเป็นเครื่องมือในการโอนความเสี่ยงนะครับก็คือเราเนี่ยมอบให้ประกันชีวิตแบ่งความรับผิดชอบทางด้านการเงินไปนะครับสำหรับความเสี่ยงที่คนเราเนี่ยนะครับจะต้องพบเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยเราพูดถึงความเสี่ยงของบุคคลกับความเสี่ยงขององค์กรนะครับในแง่ของความเสี่ยงบุคคลเนี่ยนะครับเรามุ่งหมายที่จะโอนความเสี่ยงที่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจซึ่งเรามีความเสี่ยงใหญ่ๆอยู่3เรื่องด้วยกันนะครับความเสี่ยงของคนเราเนี่ยพูดกันง่ายๆเลยก็คือการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรหรืออายุสั้นการเจ็บป่วยบาดเจ็บหรือทุพพลภาพจากเหตุไม่คาดฝันและก็การมีอายุยืนยาวหลังจากที่เราเกษียณอายุหรือเลิกทำงานไปแล้วนะครับส่วนทางด้านขององค์กรธุรกิจเนี่ยก็เป็นความเสี่ยงภัยที่จะเกิดขึ้นกับบุคลากรขององค์กรธุรกิจนั้นนะครับก็คือการเสียชีวิตของบุคลากรหรือเจ้าของธุรกิจการเจ็บป่วยการบาดเจ็บหรือทุพพลภาพของบุคลากรแล้วก็การมีอายุยืนยาวหรือเรามุ่งในเรื่องของเงินออมเพื่อเกษียณอายุของบุคลากรนะครับก่อนที่เราจะทำความเข้าใจว่ามันจัดการความเสี่ยงได้ยังไงเนี่ยผมคิดว่าเรามาดูว่าการประกันชีวิตเนี่ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยท่านจะเห็นว่ามีหลากหลายมากๆเลยนะครับในตลาดแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆเนี่ยการประกันชีวิตก็จะมีอยู่3ประเภทประเภทแรกก็คือประเภทที่เรียกว่ามีจำนวนมากที่สุดเลยนะครับก็คือประเภทสามัญหรือ ordinary lifeการประกันชีวิตรายบุคคลสำหรับกลุ่มตลาดชนชั้นกลางถึงผู้ที่มีรายได้สูงนะครับอันนี้ก็เราเรียกว่าประกันชีวิตแบบสามัญซึ่งเกิดขึ้นเป็นแบบแรกในโลกนะครับต่อไปก็เป็นการประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรมหรือ industrial life การประกันชีวิตที่เป็นรายบุคคลเหมือนกันแต่ว่าเหมาะสำหรับกลุ่มตลาดที่เป็นลูกจ้างคนงานที่มีรายได้น้อยเพราะว่าการประกันแบบเนี้ยมันจะให้ความคุ้มครองไม่สูงแล้วก็เบี้ยประกันก็ไม่สูงด้วยนะครับสุดท้ายเลยก็คือประเภทของการประกันกลุ่มหรือ Group Life การประกันชีวิตคนหลายๆคนในกรมธรรม์ฉบับเดียวกันซึ่งแน่นอนครับสำหรับองค์กรธุรกิจแล้วก็องค์กรที่เป็นในจ้างเนี่ยนะครับก็จะทำให้กับลูกจ้างหรือสมาชิกเรามาดูประเภทสามัญก่อนเพราะว่าประเภทสามัญเนี่ยถ้าพูดถึงในท้องตลาดแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีคนทำประกันชีวิตประเภทนี้เนี่ยถึง 70% นะครับประเภทสามัญเนี่ยมีแบบประกันมากมายนะครับท่านอาจจะเห็นว่าเรามีชื่อทางการค้าเยอะแยะเลยนะครับแบบประกันที่มีความหลากหลายนะครับแต่ว่าชื่อที่เป็นทางการหรือชื่อที่เสนอกันต่อคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนะครับซึ่งเป็นองค์กรภาครัฐที่ดูแลเรื่องนี้อยู่เนี่ยนะครับเราจะแบ่งการประกันสามัญเนี่ยเป็นพื้นฐานอยู่5แบบก็คือการประกันแบบที่เรียกว่าชั่วระยะเวลาแบบประกันตลอดชีพแบบประกันสะสมทรัพย์แบบบำนาญหรือเงินได้รายปีแล้วก็แบบผสมอันนี้พวกเราก็คงจะพอคุ้นๆอยู่นะครับในส่วนของการประกันชีวิตแบบสามัญเนี่ยพอยุคสมัยเปลี่ยนไปมันก็จะมีการประกันแบบใหม่ๆเพิ่มขึ้นอีกซึ่งอาจจะไม่เข้ากับ5แบบเมื่อกี้นี้นะครับก็คือการประกันชีวิตที่เราเรียกว่าควบการลงทุนหรือ Investment Linked Insurance นะครับแล้วก็การประกันชีวิตรายย่อยหรือ Micro Insurance

อันนี้เราพูดถึงชื่อมันก่อนก็แล้วกันแล้วเรามาดูว่าแต่ละเรื่องแต่ละราวเนี่ยมันเป็นยังไงสำหรับการประกันชีวิตแบบสามัญเนี่ยนะครับซึ่งมียอดขายสูงสุดเนี่ยนะครับวงเงินคุ้มครองหรือจำนวนเงินเอาประกันภัยเนี่ยนะครับเป็นลักษณะสำคัญนะครับว่ามันก็จะมีการเงินคุ้มครองหรือจำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำไอ้นักศึกษาก็อาจจะต้องทำความคุ้นเคยกับคำศัพท์คำนี้นะครับว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยซึ่งก็หมายถึงจำนวนเงินนะครับหรือวงเงินที่คุ้มครองชีวิตหรือคุ้มครองสุขภาพหรือคุ้มครองอุบัติเหตุก็แล้วแต่นะครับการกำหนดวงเงินขั้นต่ำเนี่ยนะครับอาจจะกำหนดวงเงินต่ำแต่ไม่กำหนดวงเงินขั้นสูงก็ได้หรืออาจจะมีการกำหนดก็ได้นะครับปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับมีคนที่ทำประกันเนี่ยนักศึกษาอาจจะไม่ทราบว่าอาจจะมีผู้ที่ทำประกันเนี่ยเป็นวงเงินสูงมากเลยนะครับถึง100ล้านหลายร้อยล้านปัจจุบันนี้เรามีผู้ที่ทำประกันชีวิตรายเดียวนะครับถึง 1,000 ล้านแล้วบริษัทประกันชีวิตอาจจะรับประกันนะครับตามวงเงินที่ลูกค้าขอมาสมัครมาก็ได้หรืออาจจะให้ประกันต่ำกว่าก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นวงเงินคุ้มครองเนี่ยนะครับมันจะไปกำหนดอะไรครับกำหนดการจ่ายสินไหมกรณีที่เสียชีวิตหรือกำหนดว่าพอครบสัญญาแล้วเนี่ยจะได้รับเงินคืนสักเท่าไหร่ดูเป็นภาพนี่จะง่ายกว่าถ้าเราจะเห็นว่าในกล่องทางด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับการประกันชีวิตเนี่ยที่เป็นสัญญาหลักเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีทางด้านขวามือเป็นสัญญาเพิ่มเติมนะฮะในสัญญาหลักเนี่ยมันจะทำหน้าที่แค่สองอย่างก็คือถ้าลูกค้าเสียชีวิตนะถ้าตายก็จ่ายเงินหรือถ้าลูกค้าอยู่ครบสัญญาก็มีการจ่ายเงินนะครับจำนวนเงินเอาประกันภัยก็คือตัวที่กำหนดว่าแล้วตายจะจ่ายเท่าไหร่อยู่จะจ่ายเท่าไหร่นะครับทางด้านขวามือนะครับเป็นเรื่องของสัญญาเพิ่มเติมซึ่งก็จะสามารถซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้นะครับบวกเข้าไปนะฮะนักศึกษาก็จะเห็นว่าจะมีทั้งการประกันอุบัติเหตุประกันสุขภาพประกันภัยโรคร้ายแรงแล้วก็มีสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆอีกนะครับซึ่งเราจะได้กล่าวถึงในต่อไปนะครับลักษณะอีกข้อหนึ่งของการประกันชีวิตสามัญก็คือถ้าพูดถึงเบี้ยประกันชีวิตที่ผู้ออกประกันหรือลูกค้าต้องจ่ายเนี่ยนะครับมันจะแตกต่างกันตามไหนครับตามเพศแล้วก็อายุของผู้ทำประกันทีนี้เมื่อเริ่มทำประกันชีวิตแล้วเนี่ยประกันชีวิตสามัญเนี่ยก็จะดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเบี้ยประกันของกรมธรรม์หลักเนี่ยก็จะคงที่ไปตลอดสัญญานะครับการชำระเบี้ยนี่ก็จะมีแบบชำระครั้งเดียวแล้วก็ชำระเป็นรายงวดนะครับเวลาชำระรายงวดเนี่ยเรากำหนดให้เป็นรายปีแต่ว่าลูกค้าเนี่ยอาจจะขอแบ่งชำระเป็นราย6เดือนราย3เดือนหรือรายเดือนก็ได้นะครับกำหนดของเวลาชำระเบี้ยเนี่ยก็จะมีเวลาผ่อนผันให้นะครับก็คือผ่อนผันให้30ถึง31วันนับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดชำระเบี้ยแต่ว่าในบางกรณีนะครับอาจจะมีการผ่อนผันยาวขึ้นอย่างเช่นช่วงโควิด19เนี่ยนะครับก็จะมีการผ่อนผันให้ยาวขึ้นถึง90วันข้อที่3ก็คือเรื่องของการพิจารณาประกันข้อนี้เนี่ยหมายความว่าเวลาคนจะทำประกันเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าบริษัทจะรับประกันทุกคนอันนี้ขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับสุขภาพเพราะฉะนั้นการประกันชีวิตจึงมีทั้งแบบที่เรียกตรวจสุขภาพแล้วก็ไม่ต้องตรวจสุขภาพซึ่งก็จะพิจารณาจากการทำแบบไหนจำนวนเงินเอาประกันสูงไหมอายุอาชีพและประวัติสุขภาพซึ่งหมายถึงประวัติการเจ็บป่วยของผู้เอาประกันเนี่ยมีหรือเปล่านะครับซึ่งในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับผลออกมาก็คือว่ารับประกันตามปกติหรือว่าถ้าหากว่าไม่ปกติก็จะเป็นการเพิ่มเบี้ยประกันเลื่อนการรับประกันไปหรือปฏิเสธรับประกันไปเลยก็มีนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะพูดถึงรายละเอียดต่อไปสำหรับอีกข้อหนึ่งนะครับลักษณะที่สำคัญก็คือการประกันชีวิตสามัญก็จะบวกสัญญาเพิ่มเติมเข้าไปได้อันนี้เป็นการบวกเข้าไปโดยสมัครใจก็หมายความว่าซื้อเพิ่มนั่นเองนะครับสามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบไว้กับกรมธรรม์หลักได้ก็อาจจะมีเรื่องของการอุบัติเหตุคุ้มครองสุขภาพเพิ่มเติมโรคร้ายแรงนะครับแล้วก็สัญญาเพิ่มเติมอื่น
การประกันชีวิตแบบแรกที่อยาก

จะพูดถึงนะครับก็คือการประกันชีวิตที่เราเรียกว่าแบบชั่วระยะเวลาหรือ term life insurance ชั่วระยะเวลาเนี่ยเราจำง่ายๆเลยครับก็คือให้ความคุ้มครองชีวิตเพียงอย่างเดียวไม่มีการสะสมทรัพย์เลยนะครับแล้วก็จะจ่ายผลประโยชน์กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตส่วนเมื่ออยู่ครบสัญญาแล้วเนี่ยก็จะจบกันไปนะครับไม่มีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆสัญญาที่มีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนนะครับคำว่าชั่วระยะเวลาก็แปลว่าชั่วเวลา5ปี10ปี15ปี20ปีหรือ30ปีนะครับแล้วแต่แบบประกันจะกำหนดแบบประกันแบบนี้เนี่ยข้อดีของมันก็คือว่าอัตราเบี้ยประกันจะต่ำกว่าแบบอื่นซึ่งเหมาะสำหรับคนที่ต้องการวงเงินคุ้มครองสูงๆแต่ว่าต้องการจ่ายเบี้ยประกันต่ำหน่อยนะครับแล้วก็จำนวนเอาประกันภัยเนี่ยก็จะมีทั้งแบบที่คงที่ตลอดสัญญามีแบบที่สามารถลดลงได้แล้วก็มีแบบที่สามารถเพิ่มขึ้นได้นะครับช่วงระยะเวลาเนี่ยเราสามารถต่อสัญญาหรือเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์เป็นแบบอื่นก็ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมีพูดถึงนะครับดูจากภาพก็ชัดเจนนะครับท่านจะเห็นว่าแบบช่วงระยะเวลาเนี่ยช่วงซ้ายเนี่ยนะครับไอ้ช่วงทางขวามือเนี่ยนะครับก็ตายจ่ายเงินอย่างเดียวนะครับไม่มีส่วนที่เป็นเรื่องของการสะสมทรัพย์ส่วนสัญญาเพิ่มเติมจะบวกเข้าไปหรือไม่ก็แล้วแต่ผู้เอาประกันนะครับนี่เป็นภาพตัวอย่างนะครับการประกันภัยการประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา7ปีนะครับจำนวนเอาประกันภัยคงที่ 100,000 บาทเห็นไหมครับก็เรียกว่าตลอดสัญญาเนี่ยนะครับใน7ปีนี้ถ้ามีการเสียชีวิตก็จ่าย 100,000 บาทก็แปลว่าคนข้างหลังได้ใช้นะครับแต่ว่าครบ7ปีแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับก็ไม่ได้รับเงินคืนนะครับก็จบสัญญากันไปนี่เป็นอีกภาพหนึ่งซึ่งถ้าหากว่าคนที่ทำประกันสินเชื่อเนี่ยนะครับก็มักจะซื้อประกันแบบนี้นะครับเราเรียกว่าแบบชั่วระยะเวลา10ปีนะครับแล้วมีจำนวนเงินเอาประกันภัยลดลงมันลดลงนี่นะครับมันก็จะลดลงตามจำนวนสินเชื่อที่มีการผ่อนชำระนะครับเวลากู้เงินจากธนาคารเนี่ยนะครับผู้กู้ทำประกันภัยชนิดนี้ไว้เนี่ยนะครับเป็นอะไรไปก็ธนาคารก็จะได้รับเงินจากบริษัทประกันภัยเป็นการชดใช้หนี้นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าหนี้สินลดลงเรื่อยๆนะครับจำนวนเงินประกันภัยหรือวงเงินคุ้มครองมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วเมื่อครบสัญญาก็จะจบกันไปนะครับไม่มีการคืนเงินแบบประกันที่สองเนี่ยนะครับเป็นแบบประกันที่เราเรียกว่า whole life หรือแบบตลอดชีพแบบนี้เนี่ยแหละครับเป็นแบบประกันที่เรียกว่าเกิดขึ้นก่อนนะครับในโลกเลยนะครับระยะเวลาคุ้มครองตลอดชีพเนี่ยความหมายของตลอดชีพก็คือ90ถึง99ปีนะครับนั่นหมายความว่าคุ้มครองผู้เอาประกันเนี่ยนะครับถ้าหากว่าไม่มีการเลิกสัญญาเนี่ยนะครับก็จะคุ้มครองไปตลอดจนกว่าจะเสียชีวิตหรือ90ถึง99ปีนะเว้นแต่ว่าใครที่มีอายุยืนเกินนั้นไปเนี่ยนะครับบริษัทก็จะคืนเงินให้การชำระเบี้ยประกันแบบตลอดชีพเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยอาจจะมีการชำระไปเรื่อยๆนะครับไม่มีการหยุดหรือจะกำหนดเวลาชำระก็ได้ครับ15ปี20ปีหรือชำระเบี้ยครั้งเดียวอันนี้ก็แล้วแต่จะเลือกนะครับการประกันชีวิตแบบตลอดชีพเนี่ยจะมีอัตราเบี้ยประกันเนี่ยนะครับสูงกว่าแบบชั่วระยะเวลาเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าจะต่ำกว่าแบบสะสมทรัพย์นะครับและเมื่อกรมธรรม์เนี่ยมีมูลค่าสะสมแล้วเนี่ยนะครับก็จะสามารถกู้เงินไปใช้ได้หรือเวนคืนกรมธรรม์เพื่อขอรับเงินสดทั้งหมดก็ได้นะครับอันนี้ก็จะต่างกับแบบชั่วระยะเวลานะครับดูตามภาพก็จะเห็นได้ว่าทางด้านขวามือเนี่ยช่องที่เป็นตายจ่ายเงินเนี่ยนะครับจะโตๆหน่อยเป็นวงกลมที่ใหญ่หน่อยแต่อยู่จ่ายเงินเนี่ยน้อยหน่อยนั่นก็แปลว่าอะไรครับกรมธรรม์ชนิดนี้เนี่ยมันเน้นที่ความคุ้มครองนะครับแล้วก็สามารถบวกสัญญาเพิ่มเติมที่เป็นอุบัติเหตุสุขภาพหรือโรคร้ายแรงเข้าไปได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นตัวอย่างครับอันนี้เป็นแบบประกันตลอดชีพนะครับชำระเบี้ยประกันภัย15ปีคุ้มครองถึงอายุ99ปีครับในภาพนี้เป็นวงเงิน 400,000 บาทนะครับก็จะเห็นได้ว่าชำระเบี้ยประกันไปทั้งหมดเนี่ยนะครับ 168,000 บาท

นั่นหมายความว่านี่คือเงินทั้งหมดที่ลูกค้าต้องจ่ายแต่ว่าความคุ้มครองที่ได้ก็คือ400,000บาทเนี่ยนะครับตลอดระยะเวลาที่สัญญายังมีผลบังคับอยู่นะครับแล้วก็หลังจากครบกำหนดชำระเบี้ย15ปีแล้วหยุดชำระเบี้ยแล้วกรมธรรม์ก็ยังคุ้มครองต่อไปเรื่อยๆนะฮะจนกระทั่งถึงอายุ99ปีถ้า99ปีแล้วยังมีชีวิตอยู่นะครับก็จะมีเงินคืนนะครับในนี้จะเห็นได้ว่ามีเงินคืน 232,000 บาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบตลอดชีพชำระเบี้ยประกัน15ปีแบบประกันที่ได้รับความนิยมอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือแบบสะสมทรัพย์หรือ endowment แบบสะสมทรัพย์เนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการคุ้มครองชีวิตแล้วก็ควบคู่ไปกับการออมทรัพย์ด้วยการชำระเบี้ยประกันก็มักจะมีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนนะครับมีการชำระเบี้ยตลอดสัญญา10ปี15ปี20ปีหรือบางกรมธรรม์เนี่ยนะครับก็จะบอกว่าครบอายุ55แล้วก็จบสัญญาหรือ60หรือ65ปีนะครับบางครั้งก็จะมีการชำระเบี้ยประกันที่สั้นกว่าอายุสัญญาเช่นสัญญา20ปีแต่ชำระเบี้ยประกันเพียง10ปีสัญญา15ปีแต่ชำระเบี้ยประกันเพียง7ปีนะครับอัตราเบี้ยประกันเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะสูงกว่าแบบตลอดชีพซึ่งแน่นอนครับก็เพื่อไปตอบสนองวัตถุประสงค์ในการออมเงินเพื่อเป้าหมายต่างๆนะครับบางคนก็จะเก็บไว้เพื่อเป็นเงินเกษียณอายุหรือบางคนก็จะเก็บไว้เพื่อเป็นเงินกองทุนการศึกษาสำหรับลูกนะครับบางกรมธรรม์เนี่ยนะครับก็อาจจะให้เงินวงเงินคุ้มครองเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นช่วงๆตลอดสัญญานะครับเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับถ้าท่านดูตามภาพเนี่ยเราจะเห็นว่าวงเงินที่อยู่จ่ายเงินเนี่ยนะครับวงกลมที่อยู่จ่ายเงินเนี่ยก็จะใหญ่กว่าวงเงินที่ตายจ่ายเงินก็แปลว่าแบบประกันแบบนี้เขาเน้นที่อะไรครับที่การสะสมทรัพย์แต่ก็มีความคุ้มครองชีวิตอยู่ด้วยและก็จะบวกสัญญาเพิ่มเติมต่างๆไปได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของแบบประกันชีวิตสะสมทรัพย์15/5ซึ่งมีคืนล่วงหน้าด้วยนะครับปีละ 5% ชำระเบี้ยประกันแค่5ปีแต่คุ้มครอง10ปีแล้วแถมยังมีความคุ้มครองเพิ่มอีกนะครับจะเห็นได้ว่าความคุ้มครองเพิ่มนั้นก็จะเพิ่มเป็นขั้นบันไดนะครับในกรมธรรม์นี้ก็จะเพิ่มเป็น 105% 210% 315% และ 420% และสูงสุดที่ 525% เวลาเราบอกเปอร์เซ็นต์เนี่ยหมายความว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือวงเงินคุ้มครองชีวิตนะครับแล้วก็จะมีการระบุว่าคืนเงินเท่าไหร่นะครับในแต่ละปีนะครับต่อไปนะครับแบบที่4นะครับเป็นการประกันชีวิตแบบบำนาญหรือเงินได้รายปี annuity ชื่อก็บอกแล้วนะครับว่าเป็นการประกันชีวิตที่คุ้มครองรายได้ในวัยเกษียณอายุแล้วก็มักจะจ่ายเงินได้เป็นรายปีหรือเป็นเงินคล้ายๆเงินบำนาญนะครับแก่ผู้เอาประกันที่มีอายุยืนยาวกรมธรรม์แบบบำนาญเนี่ยจะต่างกับแบบอื่นนะครับตรงที่ว่าสัญญากรมธรรม์เขาจะแบ่งเป็น2ช่วงนะครับช่วงแรกก็คือเป็นช่วงชำระเบี้ยประกันหรือช่วงสะสมช่วงนี้จะไม่มีเงินคืนอะไรนะครับแล้วก็จะเป็นช่วงที่2ก็คือช่วงที่รับบำนาญตอนนี้ก็หมายความว่าชำระเบี้ยจบแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้รับเงินอย่างเดียวส่วนใหญ่ก็จะเป็นการกำหนดปีเริ่มต้นแล้วปีที่สิ้นสุดการรับบำนาญเนี่ยนะครับตามอายุของผู้เอาประกันนะครับกรณีเสียชีวิตก่อนปีสิ้นสุดการรับบำนาญเนี่ยนะครับบริษัทประกันก็บอกว่าเอ๊ะถ้าคนที่เสียชีวิตก่อนเนี่ยนะครับก็จะไม่เสียเปรียบเพราะว่าก็จะมีการรับรองว่าจะจ่ายเงินจะจ่ายเงินบำนาญขั้นต่ำเนี่ยนะครับให้กี่งวดเช่นอาจจะรับรองขั้นต่ำ15งวดถ้าหากว่าเสียชีวิตก่อนที่จะรับไปครบทั้งหมดเนี่ยนะครับบริษัทก็จะจ่ายงวดที่เหลือเนี่ยนะครับให้กับทายาทดูตามภาพนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าช่วงที่รับบำนาญ นะครับก็จะเป็นช่วงที่เรียกว่าอยู่จ่ายเงินนะครับแต่ช่วงที่สะสมเนี่ยถ้าเกิดว่าช่วงชำระเบี้ยเนี่ยนะครับมีเกินเสียชีวิตก่อนก็จะเหมือนกับการประกันชีวิตทั่วไปก็หมายความว่าก็จะจ่ายเงินคุ้มครองนะครับตามจูงเงินเอาประกันภัยที่กำหนดไว้นะครับส่วนในช่วงรับบำนาญเนี่ยก็จะจ่ายเงินนะครับตามที่ตกลงกันไว้ปีละครั้ง
การประกันชีวิตแบบบำนาญลดหย่อนภาษีได้55/85อันนี้เป็นตัวอย่างความหมายก็คือชำระเบี้ยประกันถึงอายุ55ปีแล้วก็รับบำนาญจนถึงอายุ85ปีนะครับในกรณีนี้เนี่ยนะครับแบบประกันแบบนี้ให้บำนาญ 10% ต่อปีเช่นว่าถ้าเกิดว่าทำในวงเงิน 100,000 บาทก็จะได้รับ 10,000 บาทนะครับไปเรื่อยๆจนถึงอายุ85นะครับแล้วก็ในกรณีที่เสียชีวิตก่อนเช่นว่าพอถึงอายุ80เสียชีวิตแล้วนะครับอย่างนี้นะครับก็จบกันไปนะฮะถือว่าอันนี้เป็นแบบประกันแบบบำนาญซึ่งใครก็ตามที่มีอายุยืนยาวเนี่ยก็จะได้เปรียบนิดหน่อยแต่ใครที่อายุสั้นไปนิดนึงนะครับบริษัทประกันเขาก็จะรับรองว่าจะจ่ายให้10งวดหรือ15งวดนะครับแล้วก็ถ้ารับไปไม่ครบก็จะจ่ายให้กับทายาทหรือผู้รับประโยชน์แบบที่5เนี่ยเราเรียกว่าแบบผสมหรือ Combined Life Insurance ก็คือเอา4แบบที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมา mix หรือผสมกันเพื่ออะไรครับมันจะทำให้แบบประกันเนี่ยนะครับมีความจูงใจนะครับแล้วดูเรียกว่าเอ้ยทำให้การวางแผนประกันชีวิตเนี่ยเหมาะสมยิ่งขึ้นนะครับเวลาผสมกันแล้วเนี่ยมันก็จะมีชื่อเรียกต่างๆกันนะครับซึ่งชื่อทางการค้านี่ก็อาจจะแตกต่างไปจากนี้ก็ได้นะครับเช่นว่าแบบประกันสะสมทรัพย์ที่มีเงินคืนล่วงหน้าระหว่างสัญญาหรือแบบประกันสะสมทรัพย์ที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มขึ้นเป็นช่วงๆหรือแบบตลอดชีพที่มีเงินคืนล่วงหน้าก็มีนะครับหรือแบบสะสมทรัพย์ที่ออกแบบมาเพื่อสำหรับเด็กๆหรือเยาวชนโดยเฉพาะแล้วก็การประกันชีวิตแบบที่มีส่วนร่วมในเงินปันผลก็หมายความว่าแต่ละปีเนี่ยนะครับก็จะมีเงินปันผลจ่ายให้เหมือนกับหุ้นในบริษัทต่างๆด้วยเหมือนกันนะครับการประกันชีวิตแบบผสมเนี่ยนะครับถ้าดูตามภาพนี้ก็แปลว่าเราเนี่ยมีทั้งตายจ่ายเงินแล้วก็อยู่จ่ายเงินนะครับเหมือนกับแบบประกันอื่นแหละแต่ว่าอาจจะมีเพิ่มกิมมิกหรือเพิ่มความจูงใจเข้าไปอีกหน่อยว่าถ้ามีคืนล่วงหน้านะครับไม่ใช่ว่าส่งยาวแล้วหายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีเงินคืนล่วงหน้าบ้างมีจำนวนเอาเงินประกันไปเพิ่มบ้างมีเงินปันผลนะครับแล้วก็ทำสำหรับเด็กๆก็มีนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับอาจจะดูลายตาไปสักนิดหนึ่งแต่ว่าความหมายของมันก็คือเป็นแบบผสมที่มีการสะสมทรัพย์10ปีสัญญาเนี่ย10ปีแต่ว่าชำระเบี้ยประกันเพียง5ปีมีทั้งเงินคืนล่วงหน้าแล้วก็มีทั้งทุนประกันภัยเพิ่มอยู่ในตัวเลยนะครับก็จะเห็นได้ว่าในระหว่างที่จ่ายเบี้ยประกันไปนะครับก็จะมีเงินคืนล่วงหน้ามาเป็นระยะไปเรื่อยๆและในระหว่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีการเสียชีวิตเนี่ยนะครับจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือทุนประกันภัยเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตามระยะเวลาของสัญญานะครับแล้วพออยู่ครบสัญญาก็จะได้เงินคืนเนี่ยนะครับซึ่งในภาพนี้เขาก็แสดงให้เห็นว่าผลประโยชน์ความคุ้มครองชีวิตเนี่ยนะครับสูงถึงนะครับ 600% ของทุนประกันเริ่มต้นหรือจำนวนเงินประกันภัยเริ่มต้นผลประโยชน์การออมทรัพย์เนี่ยนะครับก็ได้ถึง 500% นะครับเช่นว่าถ้าเริ่มต้นเนี่ยทำ 100,000 บาทนะครับความคุ้มครองก็จะสูงสุดถึง 600,000 ผลประโยชน์การออมทรัพย์เนี่ยถ้าเกิด10ปีไม่เสียชีวิตเนี่ยนะครับรวมๆแล้วก็จะได้รับเงินคืนไปทั้งหมดประมาณ 500% นะครับอันนี้ก็เป็นแบบที่ดูเรียกว่าจูงใจนะครับทีนี้เรามาพูดถึงการประกันชีวิตแบบพิเศษนะครับก็คือการประกันชีวิตเราเรียกว่า Investment Link หรือควบการลงทุนอันนี้แหละครับยุคสมัยเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับการประกันชีวิตที่เป็นแบบสะสมทรัพย์เนี่ยนะครับอาจจะให้ผลตอบแทนที่ไม่มากพอหรือไม่จูงใจนะครับก็จะมีการประกันชีวิตแบบควบการลงทุนเนี่ยนะครับมาให้ลูกค้าเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับวิธีการชำระเบี้ยประกันภัยแบบนี้เนี่ยมี2วิธีก็คือแบบรายงวดหรือแบบชำระเบี้ยครั้งเดียวที่จริงก็เหมือนกับแบบสามัญเนี่ยนะครับแต่ว่าข้อแตกต่างก็คือว่าเขาจะมีการเปิดเผยค่าใช้จ่ายว่าเงินเบี้ยประกันที่ลูก

ค้าชำระให้กับบริษัทประกันเนี่ยนะครับเป็นค่าใช้จ่ายของกรมธรรม์เท่าไหร่เป็นค่าการประกันภัยหรือค่าคุ้มครองชีวิตเท่าไหร่แล้วก็เงินส่วนที่เหลือเนี่ยหากค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยเอาไปสะสมในบัญชีกรมธรรม์เท่าไหร่นะครับแล้วก็สามารถที่จะไปท็อปอัพหรือว่าจ่ายเงินสะสมเพิ่มได้เพื่ออะไรครับเพื่อเอาไปลงทุนแล้วก็ได้รับผลตอบแทนสูงกว่าแบบอื่นนะครับเพราะฉะนั้นภาพเนี่ยก็จะเห็นว่านอกจากตายจ่ายเงินแล้วอยู่จ่ายเงินแล้วเนี่ยก็จะมีส่วนของการลงทุนเนี่ยนะครับเข้าไปเพื่อให้ตอนอยู่เนี่ยได้รับการจ่ายเงินเพิ่มขึ้นด้วยส่วนสัญญาเพิ่มเติมก็สามารถบวกเข้าไปได้เบี้ยประกันชีวิตนะครับจะถูกจ่ายเป็นแบบไหนนะครับประกันชีวิตควบการลงทุนจะมี2แบบก็คือแบบ Universal Life นะครับแบบนี้เนี่ยจะถูกหักเป็นค่าใช้จ่าย3ข้อก็คือค่าใช้จ่ายของกรมธรรม์ก็คือพวกค่าใช้จ่ายทางด้านธุรการแล้วก็ค่าการประกันภัยคือค่าคุ้มครองชีวิตและค่าบริหารการลงทุนแบบนี้นะครับบริษัทประกันชีวิตจะเอาเงินจากกรมธรรม์เนี่ยนะครับไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆเป็นผู้ลงทุนให้แต่เปิดเผยนะครับว่าเป็นลงทุนอะไรยังไงนะครับผลตอบแทนการลงทุนก็ขึ้นลงได้ตามผลประกอบการแต่ว่าอาจจะมีการการันตีหรือว่ารับรองผลประโยชน์ขั้นต่ำนะครับนะในภาพนี้ก็จะเห็นได้ว่าก็คือมีการเอาเงินเนี่ยตามมีการเอาไปลงทุนนะครับโอกาสที่จะรับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นก็จะมีมากขึ้นนะครับสำหรับแบบ Universal Life แบบที่2ก็เป็นแบบที่ตอนนี้ก็นิยมกันนะครับก็คือแบบ Unit Link นะครับก็จะคล้ายๆกับ Universal Lifeแต่ว่าเบี้ยประกันเนี่ยจะถูกหักเป็นค่าใช้จ่ายแค่2ข้อก็คือค่าใช้จ่ายของกรมธรรม์และค่าการประกันภัยหรือค่าคุ้มครองชีวิตส่วนเรื่องการลงทุนนั้นเขาให้ผู้เอาประกันภัยเนี่ยนะครับเป็นผู้เลือกลงทุนนะครับโดยไปซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมซึ่งบริษัทประกันชีวิตเขาก็นำเสนอว่าจะมีกองทุนรวมเนี่ยนะครับกี่กองที่จะให้เลือกแล้วก็มูลค่าของบัญชีกรมธรรม์ก็คือมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุนในแต่ละวันนะครับข้อดีครับก็คือว่าแบบยูนิตลิงก์เนี่ยจะได้รับผลตอบแทนสูงกว่ากรมธรรม์แบบอื่นนะครับมีโอกาสได้แต่ไม่มีการรับรองผลตอบแทนจากการลงทุนก็แสดงว่านะครับอาจจะต่ำกว่าก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ผลประกอบการของการลงทุนนะครับรูปแบบก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็คือเบี้ยประกันชีวิตความคุ้มครองชีวิตเบี้ยประกันส่วนค่าใช้จ่ายแล้วก็เบี้ยประกันส่วนที่นำไปลงทุนพอร์ตของการลงทุนที่ลูกค้าเป็นผู้เลือกก็จะให้ผลตอบแทนตามที่กำหนดการประกันชีวิตแบบพิเศษอีกแบบหนึ่งนะครับแบบสุดท้ายแล้วครับก็คือการประกันชีวิตรายย่อยหรือที่เราเรียกว่าไมโครอินชูรันส์อันนี้เนี่ยก็เป็นจริงๆก็เป็นความริเริ่มของทางภาครัฐนะครับว่าอยากจะให้มีการประกันชีวิตระดับฐานรากสำหรับผู้เอาประกันที่มีรายได้น้อยจริงๆนะครับเอาเป็นแบบกรมธรรม์ที่เรียบง่ายระยะเวลาคุ้มครองสั้นๆ นะครับ 1-5 ปีมีข้อยกเว้นน้อยวงเงินคุ้มครองก็ต่ำนะครับไม่เกิน 100,000 บาทเบี้ยประกันก็ต่ำมากเลยนะครับไม่เกินปีละ 1,000 บาทหรือถ้าหากว่ามีการสะสมทรัพย์ก็จะไม่เกินเดือนละ500บาทอันนี้จะเป็นกรมธรรม์สำเร็จรูปเลยนะครับคือไม่ต้องมาเลือกละว่าจะซื้ออะไรนะครับก็จะมีคุ้มครองชีวิตและก็ทุพพลภาพจากอุบัติเหตุนะครับการพิจารณารับประกันเนี่ยก็ไม่ต้องตรวจสุขภาพนะครับเพราะว่าเป็นวงเงินที่น้อยนะครับลักษณะเนี่ยจะคล้ายกับประกันชีวิตประเทศอุตสาหกรรมนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงในตอน2แต่เข้าใจมากกว่านะครับอันนี้เป็นตัวอย่างครับว่าการประกันชีวิตรายย่อยที่มีเบี้ยประกัน100บาทต่อปีเท่านั้นเองครับถูกมากเลยนะครับก็จะเห็นว่าคุ้มครองในเรื่องของอะไรฮะการเสียชีวิตและการสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 100,000 บาทนะครับการสูญเสียชีวิตและการสูญเสียอวัยวะจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์นะครับแล้วก็จะมีค่าช่วยเหลืองานศพในกรณีที่เสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บ 5,000 บาทนะครับเบี้ยประกันบาทก็แค่100บาทต่อปีอันนี้ก็เป็นสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยจริงๆนะครับนี่ก็จะเป็นแบบประกันทั้งหมดนะครับที่เราพูดถึงแบบประกันประเภทสามัญ นะครับเดี๋ยวเราก็จะค่อยมาต่อกันในตอนที่2ในเรื่องของการประกันชีวิตประเภทอื่นนะครับหน่วยที่10เนี่ยนะครับเนื้อหามันเยอะหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเรามาต่อกันอีกตอนนึงนะครับตอนนี้เนี่ยเราได้พูดถึงสัญญาเพิ่มเติมของการประกันชีวิตที่ซื้อพ่วงกับสัญญาหลักเอาไว้แล้ว
พราะฉะนั้นก็มาดูกันครับว่าหน้าตาของไอ้เจ้าสัญญาเพิ่มเติมเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงนะครับสัญญาเพิ่มเติมที่สำคัญนะฮะพวกเราอาจจะคุ้นเคยนะครับกับเรื่องของการคุ้มครองอุบัติเหตุการคุ้มครองสุขภาพแล้วก็การคุ้มครองโรคร้ายแรงนะครับแต่มันก็ยังมีสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆนะครับที่อีกสักครู่หนึ่งเราจะพูดต่อไปเนี่ยนะครับเช่นการคุ้มครองการเสียชีวิตแบบชั่วระยะเวลาซึ่งช่วยเพิ่มเงินคุ้มครองชีวิตการยกเว้นเบี้ยประกันภัยกรณีทุพพลภาพการคุ้มครองผู้ชำระเบี้ยในกรณีที่ทำประกันให้เด็กหรือเยาวชนการคุ้มครองการสูญเสียรายได้เนื่องจากทุพพลภาพและก็การดูแลสุขภาพระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุนะครับดูภาพนี้จะเข้าใจง่ายครับเพราะว่าถ้าท่านนึกภาพนะนักศึกษานึกภาพว่าเรามีรถไฟขบวนหนึ่งนะครับกรมธรรม์หลักก็จะเป็นหัวรถไฟนะครับหัวรถไฟเนี่ยมันทำหน้าที่ตายจ่ายเงินกับอยู่ครบสัญญาจ่ายเงินนะครับแล้วก็สามารถจะมีตู้รถไฟที่พ่วงเข้าไปได้อีกหลายๆตู้อันนี้ก็แล้วแต่ความต้องการนะครับของลูกค้าหรือผู้เอาประกันนะครับก็เช่นว่าบวกอุบัติเหตุเข้าไปบวกเรื่องสุขภาพเข้าไปบวกเรื่องโรคร้ายแรงเข้าไปหรือบวกสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆเข้าไปนะครับถ้าเรานึกภาพเป็นตู้รถไฟอย่างเงี้ยเราก็จะจำง่ายนะครับสัญญาเพิ่มเติมหรือที่เราเรียกกันว่าไรเดอร์เนี่ยนะครับจุดสำคัญคืออะไรครับมันต้องซื้อพ่วงกับสัญญาหลักคือการประกันชีวิตมันไม่สามารถซื้อต่างหากได้อันนี้หลายนักศึกษาหลายท่านเนี่ยนะครับก็อาจจะเคยเห็นการประกันอุบัติเหตุล้วนๆการประกันสุขภาพล้วนๆซึ่งอันนี้เนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะไม่ได้ขายแบบนี้นะครับก็จะเป็นสัญญาต่างหากออกไปนะครับสัญญาเหล่านี้เนี่ยนะครับสัญญาเพิ่มเติมเนี่ยเรามีอายุสัญญาเพียง1ปีแต่หมายความว่ามันก็จะต่อไปเรื่อยๆเลยครับทุกปีถ้าหากว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงความคุ้มครองก็มักจะไม่เกินอายุของสัญญาหลักและไม่เกินอายุที่กำหนดแน่นอนครับมันเป็นตู้รถไฟที่พ่วงเพราะฉะนั้นถ้าหัวขบวนมันจบแล้วไอ้พ่วงนี่มันก็ต้องหยุดไปด้วยนะครับแล้วก็เบี้ยประกันเนี่ยนะครับสำหรับสัญญาเพิ่มเติมนี่อาจจะมีทั้งเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาอาจจะมีทั้งที่เพิ่มเป็นช่วงๆตามอายุก็ได้นะครับแล้วก็จะมีการจ่ายผลประโยชน์ต่างหากจากสัญญาหลักนะครับหมายความว่าถ้าทำสัญญาหลักด้วยทำสัญญาเพิ่มเติมด้วยนะครับก็จะจ่ายทั้งสองอันนะครับแล้วก็สัญญาเพิ่มเติมเนี่ยเกือบทุกตัวเนี่ยนะครับจะไม่มีเงินคืนเมื่อครบสัญญาตัวแรกที่ทุกคนมักจะทำกันนะครับก็คือสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุนะครับเวลาเราพูดถึงอุบัติเหตุเนี่ยจะต้องให้คำนิยามไว้ก่อนว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกร่างกายของผู้เอาประกันแล้วก็ทำให้เกิดผลที่ผู้เอาประกันเนี่ยนะครับไม่ได้เจตนาหรือหวังไว้ก่อนว่าจะเกิดแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นอุบัติเหตุเนี่ยนะครับเพื่อให้ตีความชัดเจนเนี่ยก็จะต้องเข้าใจตามนี้นะครับและแน่นอนการประกันอุบัติเหตุเนี่ยก็จะคุ้มครองไปถึงเรื่องของการฆาตกรรมลอบทำร้ายแล้วก็ภัยจราจรด้วยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะคุ้มครองที่อายุ60ถึง65ปีนะครับแต่ว่าก็อาจจะมียาวกว่านั้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะพูดเป็นเรื่องๆไปการประกันคุ้มครองอุบัติเหตุเนี่ยนะครับจะมีการคุ้มครองเป็นหลายระดับระดับแรกก็คือคุ้มครองการเสียชีวิตอย่างเดียวเลยตายอย่างเดียวนะครับระดับที่2ก็คือการคุ้มครองการเสียชีวิตและสูญเสียอวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุด้วยแล้วก็ระดับที่3คุ้มครองการเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะและการทุพพลภาพคือไม่สูญเสียอวัยวะแต่ว่าพิการนะครับแล้วก็จะมีการจ่ายชดเชยการเสียชีวิตการสูญเสียอวัยวะและการชดเชยรายได้จากการที่ต้องหยุดทำงานไปนะครับบวกจากการเสียชีวิตที่เกิดจากการฆาตกรรมรอบทำลายและภัยจราจรด้วยอันนี้ก็เป็นสัญญาเพิ่มเติมนะครับที่ว่าด้วยการคุ้มครองอุบัติเหตุสำหรับสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพอันนี้เดี๋ยวนี้ก็เป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยนะครับจะต้องแสวงหานะครับความคุ้มครองกรณีที่เราเกิดโรคภัยไข้เจ็บแต่ว่าการคุ้มครองสุขภาพเนี่ยมันจะคุ้มครองครอบคลุมไปถึงอุบัติเหตุด้วยนะครับถ้าเจ็บป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บก็ได้หรืออุบัติเหตุก็ได้เนี่ยนะครับก็จะมีการคุ้มครองหลายลักษณะลักษณะที่1ก็คือจ่ายเป็นค่าชดเชยรายวันสำหรับการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลหรือที่เราเรียกกันว่า HB Hospital Benefit นะครับอ
อันนี้ก็คือเข้าโรงพยาบาลเมื่อไหร่นะครับเป็นผู้ป่วยในเมื่อไหร่ก็จะมีการจ่ายค่าชดเชยเป็นรายวันนับจำนวนวันนะครับที่นอนโรงพยาบาลแล้วก็อันที่สองจ่ายค่ารักษาพยาบาลและศัลยกรรมนะครับก็จะแบ่งออกเป็นแบบจ่ายตามรายการนะครับเช่นว่าค่าห้องเท่าไรค่าหมอเท่าไหร่ค่าผ่าตัดเท่าไหร่ค่าเอ็กซเรย์เท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีการจ่ายผลประโยชน์แบบเหมาครับก็คือรักษารวมเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับก็มีวงกำหนดไว้ว่าเบิกเงินได้ไม่เกินจำนวนเท่านั้นเท่านี้นะครับเดี๋ยวนี้การประกันสุขภาพก็คุ้มครองยาวขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้มีการคุ้มครองไปจนถึงอายุ80ปีแล้วนะครับแล้วก็คุ้มครองสุขภาพเนี่ยเบี้ยประกันมักจะเพิ่มขึ้นตามอายุนะครับอันนี้ก็จะเห็นนะครับว่าอาจจะเป็นตัวเล็กหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าดูให้ดีเนี่ยก็จะเห็นว่าแยกตามรายการค่อนข้างละเอียดนะครับว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยมีทั้งค่าห้องค่ารักษาพยาบาลค่ายานะครับค่าธรรมเนียมการผ่าตัดนะครับค่าปรึกษาแพทย์หลายรายการเลยนะครับแล้วก็จะแบ่งออกเป็นแผนต่างๆนะครับสำหรับบริษัทนี้นะครับเขาแบ่งออกเป็นแผนที่เรียกว่าระดับ SML แล้วก็ XL นะครับก็คือจะเพิ่มความคุ้มครองเนี่ยไปตามแผนที่เลือก ประเภทที่3นะครับก็คือสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรงอันนี้เนี่ยคำว่าโรคร้ายแรงก็คือโรคอะไรครับโรคที่เรื้อรังนะครับรักษากันนานนะครับสร้างความเจ็บป่วยทรมานแก่ผู้ป่วยอย่างรุนแรงแล้วในที่สุดก็อาจจะเสียชีวิตได้โรคร้ายแรงเนี่ยต้องรักษาโดยแพทย์หรือใช้เครื่องมือเฉพาะทางแล้วก็ค่ารักษาเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับโรคร้ายแรงที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตมากที่สุดนะครับอันดับหนึ่งคืออะไรครับก็คือโรคมะเร็งนะครับแล้วก็โรคหลอดเลือดในสมองแตกหรืออุดตันโรคหัวใจซึ่งก็มีทั้งโรคหัวใจขาดเลือดหลอดเลือดหัวใจตีบหรือกล้ามเนื้อหัวใจตายนะครับโรคไตวายเรื้อรังโรคปอดเช่นวัณโรคหรือปอดอักเสบอันนี้ก็จะเป็น5อันดับนะครับของโรคร้ายแรงที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตมากที่สุดสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรงเขาจ่ายยังไงครับเขาจ่ายผลประโยชน์เนี่ยนะครับหลายแบบแบบที่1ก็คือค่าชดเชยรายวันคล้ายๆกับเมื่อกี้ก็คือว่าถ้านอนโรงพยาบาลเมื่อไหร่แล้วก็นับเป็นวันไปตกลงกันว่าจะจ่ายวันละ 1,000-2,000 หรือเป็นหมื่นอะไรก็ตามนะครับก็จะนับจำนวนวันจ่ายกันไปนะครับหรือจะจ่ายจำนวนอภัยเมื่อตรวจพบโรคร้ายแรงก็ได้นะครับที่เราเรียกกันสั้นๆว่าเจอจ่ายจบหมายความว่าเจอว่าเป็นโรคร้ายแรงเมื่อไหร่ก็จ่ายแล้วก็จบสัญญากันไปนะครับแต่บางอันจะอาจจะยาวกว่านั้นเช่นว่าเป็นมะเร็งในระยะเริ่มต้นเขาจ่าย 25% ก่อนแล้วพอเป็นมะเร็งระยะลุกลามก็จ่ายเพิ่มอีก 75% หรือบางประเภทเนี่ยนะครับเมื่อเสียชีวิตนะครับก็จะจำนวนเอากันภัยเนี่ยนะครับ 100% ไปเลยนะครับโรคร้ายแรงเนี่ยมันมีเยอะมากเลยนะครับบางที่เนี่ยคุ้มครองตั้ง40โรค50โรคหรือ62โรคนะครับแล้วก็โรคร้ายแรงเนี่ยเป็นสัญญาที่คุ้มครองค่อนข้างนานนะครับมีตั้งแต่อายุ60 65 80ปีจนถึง99ปีก็มีนะครับนี่คือโรคร้ายแรงนะครับแล้วก็เรามีสัญญาเพิ่มเติมประเภทอื่นๆซึ่งผมก็จะอธิบายคร่าวๆนะครับสำหรับนักศึกษาจะได้เข้าใจว่าอ๋อแบบอื่นเนี่ยอย่างเช่นแบบช่วงระยะเวลาเนี่ยนะครับมันเป็นสัญญาเพิ่มเติมที่ทำอะไรครับคุ้มครองการเสียชีวิตนอกเหนือจากสัญญาหลักตอนแรกเนี่ยเราพูดถึงแบบประกันที่แบบช่วงระยะเวลานะครับก็คือเบี้ยประกันต่ำหน่อยนะครับแบบประกันที่เป็นสัญญาเพิ่มเติมอันนี้เนี่ยนะครับก็ยิ่งมีเบี้ยประกันถูกลงไปอีกนะครับความคุ้มครองก็เหมือนกับการประกันชีวิตแบบช่วงระยะเวลานะครับจำนวนเงินเอาประกันภัยเนี่ยนะครับอาจจะมากกว่าหรือเท่ากับกรมธรรม์หลักก็ได้อย่างเช่นบางคนเนี่ยเขาทำกรมธรรม์หลัก 100,000 แต่ซื้อ LT หรือแบบช่วงระยะเวลาเนี่ยเพิ่มสัก 500,000 เนี่ยก็ทำได้นะครับหรือเวลาคุ้มครองก็จะเท่ากับหรือน้อยกว่ากรมธรรม์หลักก็ได้แต่มากกว่าไม่ได้นะครับแล้วแน่นอนครับเบี้ยประกันก็ย่อมจะต่ำกว่านะครับสัญญาหลัก อีกอันนึงอันนี้ดีมากนะครับก็คือสัญญาที่เรียกว่ายกเว้นเบี้ยประกันภัยหรือ WP จะยกเว้นเมื่อไหร่ครับยกเว้นเมื่อประกันภัยกรณีที่ผู้ประกันเนี่ยไม่สามารถทำงานได้เนื่องจากต
ทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงถาวร

ซึ่งแน่นอนครับมันอาจจะมาจากอุบัติเหตุก็ได้หรือจากโรคภัยไข้เจ็บก็ได้อย่างเช่นบางคนเนี่ยนะครับเป็นเส้นโลหิตในสมองแตกแล้วเป็นอัมพาตทั้งตัวอย่างนี้นะครับก็ถือว่าทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงถาวรนะครับแบบนี้เนี่ยนะครับเรียกว่าคุ้มครองส่วนใหญ่ก็จะถึงอายุ60ปีหรือถ้ากรมธรรม์หลักครบสัญญาไปก่อนก็จะจบไปนะครับเบี้ยประกันก็ต่ำมากเลยนะครับหรือแม้กระทั่งไม่ต้องจ่ายเลยนะครับบางบริษัทเนี่ยนะครับถ้าเราซื้อสัญญาหลักแล้วเนี่ยนะครับก็จะแถมการยกเว้นเบี้ยประกันภัยเนี่ยให้ฟรีเลยต่อไปก็จะเป็นสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองผู้ชำระเบี้ยประกันภัย Payer Benefit หรือ PB นะครับอันนี้สำหรับกรมธรรม์เยาวชนครับเวลาที่พ่อแม่ทำประกันให้กับลูกนะครับปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ก็คือว่าถ้าพ่อแม่เสียชีวิตไปก่อนใครจะเป็นคนจ่ายเบี้ยประกันให้ลูกเพราะฉะนั้นสัญญาเพิ่มเติมตรงนี้ก็จะช่วยได้ถ้าซื้อ PB ไว้เนี่ยนะครับถ้าพ่อแม่นะครับหรือผู้ชำระเบี้ยประกันนะครับเสียชีวิตหรือทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงถาวรนะครับเด็กก็ไม่ต้องจ่ายเบี้ยแล้วนะครับกรมธรรม์ก็มีผลบังคับตามปกตินะครับโดยที่ไม่ต้องจ่ายเบี้ยไปจนกระทั่งครบสัญญานะครับทีนี้เขาจะคุ้มครองยังไงครับเขาจะคุ้มครองผู้ชำระเบี้ยประกันจนถึงอายุ60ปีหรือคุ้มครองไปจนกว่าเยาวชนเนี่ยนะครับที่เป็นผู้เอาประกันภัยในฉบับนั้นเนี่ยมีอายุครบ25ปีนะครับพอครบ25ปีก็ไม่ใช่เยาวชนละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสัญญาเพิ่มเติมนี้ก็จะหมดอายุไปนะครับแล้วก็จะจ่ายเบี้ยเพิ่มเข้าไปต่างหากนะครับต่อไปก็เป็นสัญญาเพิ่มเติมการคุ้มครองรายได้เนื่องจากทุพพลภาพอันนี้ก็จะมีขายอยู่ในหลายประเทศแต่ว่าในประเทศไทยเรานี่ก็ยังมีน้อยนะครับอันนี้เนี่ยก็จะช่วยชดเชยรายได้จ่ายเป็นแบบเงินเดือนเลยนะครับสำหรับผู้เอาประกันภัยที่ผู้คนละภาพโดยสิ้นเชิงถาวรหรือบางทีทุพพลภาพชั่วคราวก็จ่ายนะครับเนื่องจากการเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุจนไม่สามารถทำงานอาชีพได้นะแล้วจะจ่ายผลประโยชน์เป็นรายเดือนตามอัตราที่ตกลงกันไว้ในกรมธรรม์อันนี้เราเรียกว่า DI นะครับซึ่งอันนี้น่าจะดีมากนะครับสำหรับคนในปัจจุบันนี้นะครับส่วนอันสุดท้ายที่เราจะพูดถึงเนี่ยนะครับก็คือสัญญาเพิ่มเติมการดูแลสุขภาพระยะยาวหรือเราเรียกว่า long term care สำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะเวลาเขาจะจ่ายเนี่ยนะครับเขาจะจ่ายเวลาผู้สูงอายุเนี่ยไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันพื้นฐานได้ด้วยตนเองกิจวัตรประจำวันพื้นฐานคืออะไรครับการทานข้าวด้วยตนเองการเข้าห้องน้ำการแต่งตัวนะครับการเดินเหินนะครับด้วยตนเองอย่างนี้เป็นต้นแบบประกันแบบนี้จะจ่ายผลประโยชน์เป็นรายเดือนตามที่ระบุไว้เพื่ออะไรครับเพื่อเอาไปเป็นค่าใช้จ่ายในสถานพักฟื้นหรือค่าใช้จ่ายในการจ้างพยาบาลพิเศษมาดูแลที่บ้านนะครับอันนี้ในประเทศไทยเราก็ยังไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่าเป็นสัญญาเพิ่มเติมที่ดีมากการประกันชีวิตประเภทอีกประเภทหนึ่งนะครับใน3ประเภทที่เราพูดถึงตั้งแต่ต้นก็คือการประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรมอันนี้นอกเหนือจากประเภทสามัญซึ่งเราได้พูดจบไปแล้วนะครับกรมธรรม์รายบุคคลสำหรับกลุ่มตลาดผู้ที่มีรายได้น้อยโดยเฉพาะที่เป็นคนงานหรือเป็นลูกจ้างนะครับเราจึงเรียกว่าเป็นประเภทอุตสาหกรรมนะครับอันนี้เนี่ยจะต่างกันตรงที่ว่ามันเป็นกรมธรรม์สำเร็จรูปครับก็คือได้บวกสัญญาเพิ่มเติมเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นสัญญาเพิ่มเติมการประกันอุบัติเหตุและทุพพลภาพอันนี้ลูกค้าไม่ต้องไปเลือกซื้อเองนะครับก็จะรวมอยู่เลยนะครับถ้าดูตามภาพก็จะเห็นว่ามีทั้งจ่ายเงินอยู่จ่ายเงินคุ้มครองอุบัติเหตุคุ้มครองการพิการนะครับรวมอยู่ในฉบับเดียวกันนะครับจ่ายเบี้ยประกันทีเดียวนะครับก็ได้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าแบบประกันแบบนี้เนี่ยครับเมื่อเทียบกับประเภทสามัญเนี่ยก็จะขายน้อยหน่อยนะครับ อัตราเบี้ยประกันเนี่ยเขาจะระบุไปเลยนะครับว่าเป็นเดือนละ500เดือนละ 1,000 บาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็มักจะกำหนดชำระเบี้ยประกันเป็นรายเดือนเมื่อสักครู่นี้เนี่ยแบบประกันประเภทสามัญเนี่ยนะครับเขาจะชำระเป็นรายปีแต่ว่าลูกค้าเนี่ยสามารถแบ่งชำระเป็นราย6เดือน3เดือนหรือรายเดือนได้กลับกันครับประเภทอุตสาหกรรมนี่เขากำหนดเป็นรายเดือนไปก่อนเลยนะครับแล้วถ้าใครจะจ่ายเป็นรายปีเนี่ย

ก็จ่ายได้เขาจะมีส่วนลดให้นะครับระยะเวลาผ่อนผันเนี่ยนะครับของการชำระเบี้ยประกันแบบอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะยาวกว่านะครับประเภทสามวันเนี่ยเขาผ่อนผันให้30-31วันแต่ว่าอุตสาหกรรมเนี่ยเขาผ่อนผันให้30วันเลยนะครับ60วันนะครับเป็น60วันนะครับ

waiting period 180วันระยะเวลารอคอยนี้หมายความว่ากรณีเสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยนะครับใน180วันแรกหรือใน6เดือนแรกเขาจะไม่จ่ายเงินสินไหมตามจำนวนเงินเอาประกันภัยแต่เขาก็ไม่ได้เอาเปรียบนะครับเขาก็จะคืนเบี้ยประกันที่ชำระมาทั้งหมดให้กับทายาทแต่ถ้าเสียชีวิตด้วยสาเหตุอื่นโดยเฉพาะจากอุบัติเหตุเนี่ยก็ให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันแรกเลยการประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรมเนี่ยท่านจะเห็นว่าแบบประกันแบบนี้เนี่ยนะครับในนี้เขาเขียนว่า20/15ก็แปลว่าชำระเบี้ยประกัน15ปีนะครับคุ้มครอง20ปีท่านจะเห็นว่ามีความคุ้มครองเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ความคุ้มครองเนี่ยมีทั้งการเสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับที่เป็นสีฟ้าแล้วก็การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุก็จะเป็นสีส้มๆที่อยู่ข้างบนนะครับตามขั้นบันไดนะวงเงินความคุ้มครองเนี่ยนะครับเขาบอกว่าถ้าชำระเบี้ยประกันรายเดือนเดือนละ 2,000 บาทเนี่ยนะครับสำหรับผู้ประกันที่มีอายุ35ปีเนี่ยนะครับก็จะมีวงเงินคุ้มครองชีวิตเนี่ยนะครับนะเรียกว่าเป็นหลายแสนบาทนะครับแล้วก็ครบสัญญาถ้าไม่เสียชีวิตจะได้รับเงินคืนนะครับ 373,986 บาทนั่นแปลว่าอะไรครับคนที่จ่ายเบี้ย 2,000 เนี่ยถ้าอายุไม่เท่ากันเนี่ยนะครับได้ความคุ้มครองไม่เท่ากันได้จำนวนเงินคืนไม่เท่ากันซึ่งอันนี้เขาจะบอกไว้ในกรมธรรม์ตั้งแต่ต้นเลยนะครับอีกประเภทหนึ่งประเภทสุดท้ายเราเรียกว่าการประกันชีวิตกลุ่มนะครับการประกันชีวิตกลุ่มเนี่ยเป็นการประกันชีวิตหลายคนในกรมธรรม์ฉบับเดียวกันนะครับต่างกับสามัญและก็อุตสาหกรรมซึ่งอันนั้นทำเดียวๆเป็นรายบุคคลแต่อันนี้ฉบับเดียวคุ้มครองทุกคนหลายๆคนนะครับก็เป็นกรมธรรม์ที่นายจ้างบริษัทหรือองค์กรต่างๆเนี่ยนะครับจะทำเป็นสวัสดิการให้กับลูกจ้างหรือสมาชิกกลุ่มนะครับซึ่งหมายความว่าเขาจะต้องเป็นพนักงานหรือลูกจ้างประจำนะครับที่ทำงานเต็มเวลาหรือเป็นสมาชิกขององค์กรนั้นๆเวลาทำประกันกลุ่มเนี่ยเขาห้ามคัดเลือกเป็นรายบุคคลนะครับหมายความว่าทำก็ต้องทำทั้งองค์กรทำทั้งกลุ่มแต่สามารถกำหนดวงเงินคุ้มครองนะครับที่แตกต่างกันไปก็ได้นะครับองค์กรที่ทำประกันชีวิตกลุ่มได้มีหลายประเภทเลยครับจะเป็นบริษัทห้างร้านก็ได้นะซึ่งหมายความว่าตัวนายจ้างและลูกจ้างก็รวมอยู่ในกลุ่มนี้ได้นะครับคนที่เป็นกรรมการเป็นหุ้นส่วนนะครับหรือพนักงานที่ทำงานเต็มเวลาและรับเงินเดือนจากองค์กรเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในการประกันกลุ่มนี้ได้หมดนะครับหรือเป็นสมาชิกของสหกรณ์สหภาพแรงงานนะฮะเดี๋ยวนี้พวกสหกรณ์ออมทรัพย์เนี่ยเขาก็นิยมนะครับที่จะให้การประกันชีวิตกลุ่มกับสมาชิกด้วยแล้วก็สามารถทำในกลุ่มของพวกนักเรียนโรงเรียนนะครับนักศึกษามหาวิทยาลัยซึ่งคงจะรวมทั้งนักศึกษาครูอาจารย์เจ้าหน้าที่ด้วยนะครับอย่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยก็จะมีการประกันกลุ่มนะครับสำหรับบุคลากรของทั้งมหาวิทยาลัยนอกจากนั้นเนี่ยนะครับพวกธนาคารหรือบริษัทเงินทุนหรือนิติบุคคลที่เป็นเจ้าหนี้เนี่ยนะครับก็สามารถจะทำประกันชีวิตกลุ่มให้กับลูกหนี้ของตนก็ได้นะครับการประกันชีวิตกลุ่มเนี่ยอาจจะรวมสัญญาเพิ่มเติมไว้ด้วยกันนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะทำเป็นกรมธรรม์สำเร็จรูปก็แปลว่าจะมีการเสียชีวิตในทุกกรณีนะครับแล้วก็เพิ่มความคุ้มครองเรื่องอุบัติเหตุเข้าไปความคุ้มครองทุพพลภาพสิ้นเทืองถาวรบางฉบับก็จะบวกประกันสุขภาพและประกันภัยโรคร้ายแรงก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าองค์กรที่ทำเนี่ยอยากจะเลือกแบบไหนนะครับแต่ลักษณะสำคัญก็คือคุ้มครองลูกจ้างและสมาชิกองค์กรเดียวกันในฉบับเดียวกันบางทีเป็นกลุ่มเล็กๆครับ3คน5คนก็ทำได้แล้วหรือจะเป็นหลายพันคนหรือหมื่นคนก็ได้นะครับการประกันเนี่ยนะครับจะทำแบบชั่วระยะเวลา1ปีแต่ก็สามารถต่อสัญญาไปได้เรื่อยๆแล้วเขาจะคิดเบี้ยประกันเนี่ยนะครับเฉลี่ยเป็นอัตราเดียวกันเลยคืออายุเท่าไหร่เนี่ยนะครับก็จะคิดเบี้ยประกันเท่ากันหมด
แต่ว่าเบี้ยประกันเนี้ยจะมีการพิจารณาใหม่นะครับว่าเบี้ยประกันรวมทั้งกลุ่ม

0: นะครับใน1ปีเนี่ยนะครับพอต่ออายุเนี่ยก็จะอาจจะมีการปรับเบี้ยนะครับตามความเหมาะสมการประกันเนี่ยก็ส่วนใหญ่ครับจะไม่ตรวจสุขภาพอาจจะเรียกตรวจสุขภาพบางรายนะครับที่มีวงเงินสูงหน่อยนะครับแล้วก็มักจะเป็นวัยทำงานนะครับก็คืออายุไม่ต่ำกว่า16แล้วก็ไม่เกิน60ถึง65ปีแต่บางที่ก็อาจจะยืดไปนะครับเช่นสมาชิกพวกสหกรณ์ครูเนี่ยเกษียณแล้วนะครับก็ยังอยู่ในประกันกลุ่มได้ความคุ้มครองจะสิ้นสุดลงเนี่ยนะครับเมื่อผู้เอาประกันภัยเนี่ยพ้นจากการเป็นลูกจ้างหรือเป็นสมาชิกขององค์กรนั้นอันนี้ก็ชัดเจนนะครับการประกันชีวิตกลุ่มเนี่ยหมายความว่าถ้าเรายังอยู่ในองค์กรการประกันก็จะมีผลบังคับคุ้มครองไปเรื่อยๆแต่ถ้าลาออกเมื่อไหร่นะครับก็จะหมดไปเท่ากับว่าถ้าเป็นเครื่องแบบก็ต้องถอดเครื่องแบบไว้ตรงนั้นนะครับบางกรมธรรม์เนี่ยนะครับเป็นการประกันที่มีเงินคืนตามประสบการณ์นะครับพูดง่ายๆก็คือว่าถ้ามีประวัติการเรียกร้องสินไหมน้อยนะครับคือทั้งกลุ่มเนี่ยมีการเคลมน้อยหน่อยนะครับถึงสิ้นปีเนี่ยเขาก็จะมีเงินคืนให้เขาเรียกว่าเงินคืนตามประสบการณ์นะครับแต่ถ้าเคลมเยอะเขาก็ไม่คืนนะครับการกำหนดวงเงินคุ้มครองหรือจำนวนผลประโยชน์ของการประกันชีวิตกลุ่มเนี่ยก็อย่างที่เรียนนักศึกษาไปแล้วนะครับว่าอาจจะไม่ต้องเท่ากันทุกคนครับคือเบี้ยเฉลี่ยเนี่ยถ้าวงเงินเท่ากันก็เบี้ยเท่ากันแต่ว่าวงเงินเนี่ยเขาอาจจะมีการให้คนนั้นมากคนนี้น้อยอันนี้ก็แล้วแต่องค์กรจะกำหนดเช่นบางทีเขากำหนดตามตำแหน่งงานก็ได้นะครับว่าถ้าตำแหน่งสูงหน่อยก็ให้มากหน่อยนะครับตำแหน่งต่ำมาก็ลดหลั่นลงมาหรืออาจจะกำหนดผลประโยชน์เป็นจำนวนเท่าของเงินเดือนก็ได้นะครับว่าถ้าเงินเดือนสัก 20,000 จะให้ความคุ้มครอง5เท่านะครับนะทีนี้ 30,000 มันก็5เท่ามันก็จะสูงขึ้นไปอีกถูกไหมครับผลประโยชน์อาจจะกำหนดตามระดับเงินเดือนหรือผลประโยชน์กำหนดตามอายุงานก็ได้ครับบางทีถ้าทำงานอยู่นานก็อาจจะให้ผลประโยชน์การประกันกลุ่มมากหน่อยอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็สรุปว่าการประกันชีวิตกลุ่มเนี่ยวงเงินคุ้มครองอาจจะไม่เท่ากันในรายบุคคลนะครับทีนี้มันจะมีการประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ซึ่งทำเป็นกลุ่มก็ได้นะครับแล้วก็มักจะมีการพ่วงความคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุเข้าไปนะครับส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเป็นการทำเพื่อส่งเสริมการออมของลูกจ้างหรือสมาชิกของกลุ่มโดยสมัครใจนะครับซึ่งก็มักจะเป็นสัญญาระยะยาวอัตราเบี้ยประกันก็มักจะทำเป็นแบบที่เราเรียกกันว่าออมทรัพย์รายเดือนซึ่งจะพ่วงความคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุด้วยผลประโยชน์ความคุ้มครองนะครับก็จะขึ้นอยู่กับแบบประกันและก็ระยะเวลาที่สะสมนักศึกษาครับในหน่วยที่10เนี่ยนะครับเราก็ได้ทำความรู้จักกับหน้าตาของการประกันชีวิตประเภทต่างๆ3ประเภทก็คือประเภทสามัญประเภทอุตสาหกรรมและกลุ่มนะครับแล้วก็แบบประกันต่างๆและสัญญาเพิ่มเติมด้วยพอเรารู้จักหน้าตาของมันแล้วเนี่ยนะครับต่อไปเราก็จะไปดูเงื่อนไขแล้วก็ไปดูวิธีการทำงานของมันนะครับหน่วยที่10เราก็จะสรุปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ
1: STOU Channel
2: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
4: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท่องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
3: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์02504

0: 1816โทรสาร02503-3612
1: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิม
2: ดีค่ะ
3: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
2: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
1: เห็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
4: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ค่ะพ่ออ
5: ยากได้ภาษาค่ะ
1: ลูกเรายังแค่ม.4นะแม่
2: จบม.6ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
6: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
7: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8: สวัสดีค่ะ
1: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
7: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
9: ้ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
10: เธอเรียนมสท.ได้หรอ
11: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
12: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.

วันนี้มาถึงหน่วยที่11แล้วนะครับหน่วยที่11นี้ก็จะพูดถึงเรื่องของเบี้ยประกันชีวิตมูลค่ากรมธรรม์แล้วก็เงินสำรองประกันภัยนะครับในฐานะที่ประกันชีวิตเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องมือการเงินที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเงินที่ลูกค้าหรือผู้เอาประกันภัยเนี่ยจ่ายให้กับบริษัทประกันชีวิตเนี่ยนะครับก็มีความสำคัญแล้วก็มีความหมายของมันนะครับเราก็จะพูดถึงตัวเบี้ยประกันชีวิตก่อนนะครับเบี้ยประกันชีวิตเนี่ยมันก็คือจำนวนเงินที่บริษัทประกันเนี่ยเรียกเก็บจากผู้เอาประกันภัยสำหรับที่จะออกกรมธรรม์ให้นะครับภาพที่เราเห็นบนจอเนี่ยเราจะเห็นว่ารูปร่างของการประกันชีวิตก็คือตายจ่ายเงินอยู่จ่ายเงินแล้วก็สัญญาเพิ่มเติมต่างๆเนี่ยนะครับมันเป็นการออกกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองและผลประโยชน์เงินคืนตามสัญญาถ้ากรมธรรม์นั้นมีเงินคืนนะครับฉะนั้นเบี้ยประกันชีวิตเนี่ยมันจะมีความสำคัญต่อการมีผลบังคับของสัญญาครับเบี้ยประกันของสัญญาเพิ่มเติมก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือจำนวนเงินที่ซื้อความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีมูลค่าสะสมนะครับหรือไม่มีเงินคืนครบสัญญานะครับอันนี้ก็คือเป็นการจ่ายแบบกินเปล่านั่นเองนะครับเบี้ยประกันชีวิตมาได้ยังไงครับเขาคำนวณมาจากไหนนะครับหลักในการคำนวณเบี้ยประกันชีวิตเนี่ยเราเรียกว่าคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งเป็นวิชาการที่ค่อนข้างซับซ้อนแต่ว่าหลักการของเขาจะมีอยู่3ข้อก็คือ 1. เบี้ยประกันนั้นเนี่ยจะทำให้กรมธรรม์มีความเพียงพอที่จะจ่ายผลประโยชน์ในอนาคตได้ 2. มีความเสมอภาคกันนะครับสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงในระดับเดียวกัน 3. ผู้ซื้อสามารถจ่ายได้ในเชิงเศรษฐกิจคือไม่แพงจนเกินไปนะครับทีนี้เวลากำหนดเบี้ยประกันชีวิตเนี่ยเรามี3ปัจจัยครับที่เอามากำหนดอัตราเบี้ยประกันชีวิตว่าใครสักคนหนึ่งจะต้องจ่ายเบี้ยประกันเท่าไหร่สำหรับแบบประกันแบบนี้นะครับก็คืออัตรามรณะนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เราใช้ตารางมรณะไทยนะครับปี2560มีอัตราดอกเบี้ยนะครับตามประกาศของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.แล้วก็มีอัตราค่าใช้จ่ายซึ่งก็หมายถึงค่าการตลาดค่าการดำเนินงานค่าสินไหมทดแทนและก็ผลกำไรของบริษัทเรามาพูดถึงอัตรามรณะก่อนอัตรามรณะเนี่ยเป็นตัวเลขทางสถิตินะครับที่มีการเก็บรวบรวมมาแล้วก็จะแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่จะเสียชีวิตของคนในแต่ละอายุและก็แต่ละเพศซึ่งไม่เท่ากันโดยคำนวณอัตราการตายในอัตราต่อ 1,000 คนในช่วงอายุทุกช่วงอายุเลยนะครับตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ100ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราพูดถึงอัตรามรณะเป็นเท่าไหร่เนี่ยก็มันจะแสดงว่าอัตราการตายหรือความน่าจะเป็นที่ผู้เอาประกันจะเสียชีวิตในอีก1ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นมันจึงมีผลต่อการคิดเบี้ยประกันภัยนะครับนี่ก็เป็นหน้าตาของตารางมรณะไทยปี2560นะครับซึ่งเป็นประกาศใช้เนี่ยนะครับทุกๆ10ปีคือจะมีการเก็บรวบรวมสถิติแล้วก็ทุกๆ10ปีก็ประกาศกันใหม่จากตารางมรณะนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าโครงสร้างของประชากรไทยเราเนี่ยมีแนวโน้มอายุยืนขึ้นนะครับตามตารางนี้เนี่ยให้อายุขัยเฉลี่ยของคนไทยเนี่ยคือ77ปีครับแต่หมายความว่าถ้ารักษาสุขภาพดีๆนะครับก็อายุยืนกว่านี้ได้นะครับแล้วตารางมรณะเนี่ยก็จะทำแบ่งไปเลยนะครับประเภทสามัญเขาก็ทำตารางมรณะ1ตารางนะครับประเภทอุตสาหกรรมก็ทำตารางมรณะซึ่งแน่นอนครับเป็นการแบ่งตามระดับเศรษฐกิจนะครับของกลุ่มตลาดนะครับตารางมรณะไทยเนี่ยสำหรับแบบสามัญนะครับปัจจุบันที่ใช้กันอยู่เนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่าอะไรครับถ้าเราเทียบให้เห็นนะครับว่าระหว่างชายกับหญิงเนี่ยนะครับตารางมรณะไทยเนี่ยนะครับจะแตกต่างกันนะครับประมาณ3เท่านะฮะคนอายุ35เท่ากันนะ
สำหรับผู้ชายกับผู้หญิงแตกต่างกันนะตารางนี้เนี่ยมันจะเป็นตารางมรณะของปี2551กับปี2560นะครับเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นว่าในตารางมรณะเนี่ยนะครับมีแนวโน้มที่จะเสียชีวิตลดลงนะครับเมื่อเทียบกับตารางมรณะเก่ากับตารางมรณะใหม่นะครับของใหม่เนี่ยนะครับถ้าผู้ชายอายุ35เนี่ยมีอัตราการเสียชีวิต 0.3% นะครับใน 1,000 คนนะครับจะเสียชีวิต 0.3% นะครับแล้วก็อัตรามรณะเพศหญิงเนี่ยนะครับจะเสียชีวิตนะครับ 0.1% เท่านั้นเองนะครับแล้วก็พอมาปี60เนี่ยนะครับอัตรามรณะก็จะมีอัตราการเสียชีวิตลดลงนะครับคือเพศชาย 0.2 แล้วก็เพศหญิงเหลือ 0.06 เท่านั้นเองนะครับพออายุ45นะครับชายกับหญิงจะแตกต่างกันลดลงประมาณ 2.5 เท่าแล้วก็พออายุ55ขึ้นไปก็จะเป็น2เท่านะครับนี่คืออัตราการเสียชีวิตต่อ 1,000 คนนะครับอัตรามรณะทำให้เบี้ยประกันเพศชายกับเพศหญิงไม่เท่ากันแบบประกันที่คุ้มครองชีวิตมากหน่อยเนี่ยนะครับเบี้ยประกันเพศชายจะสูงกว่าเพศหญิงแต่แบบประกันที่เน้นการสะสมทรัพย์ระยะยาวเพราะมีอายุยืนกว่าเนี่ยนะครับมีโอกาสได้รับผลประโยชน์มากกว่าเนี่ยเบี้ยประกันเพศหญิงจะสูงกว่าเพศชายนะครับคนอายุยืนย่อมสามารถที่จะได้รับผลประโยชน์คืนตามสัญญาเนี่ยนะครับมีโอกาสมากกว่านะครับปัจจัยที่2ก็คืออัตราดอกเบี้ยนะครับบริษัทประกันชีวิตเนี่ยก็ใช้วิธีการคำนวณอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่นะครับผู้เอาประกันจ่ายเบี้ยในอัตราเท่ากันนะครับทุกปีตลอดสัญญาเพราะฉะนั้นในปีแรกๆที่ทำประกันเนี่ยความเสี่ยงในการเสียชีวิตเนี่ยยังต่ำเพราะฉะนั้นเงินที่เหลือเนี่ยนะครับเราเรียกว่าเงินสำรองเนี่ยเอาไปลงทุนได้บริษัทประกันชีวิตจะใช้อัตราดอกเบี้ยทบต้นในการคำนวณเบี้ยประกันตามมูลค่าเงินปัจจุบันหรือ present valueนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับประกาศนายทะเบียนของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เนี่ยสำหรับชีวิตรายเดี่ยวเนี่ยนะครับเขาให้อัตราดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่า 2% ต่อปีแต่ว่าในช่วงโควิด-19 เนี่ยเขาต้องลดเหลือ 1% นะครับเพราะว่าเศรษฐกิจมันตกต่ำลงแล้วก็ผลตอบแทนจากการลงทุนของบริษัทประกันก็ลดลงอันที่3ก็คืออัตราค่าใช้จ่ายหรือโหลดดิ้งนะครับก็เป็นพวกค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทประกันเนี่ยนะครับ

ที่เขาจะต้องเสียค่าการตลาดค่าดำเนินงานค่าสินไหมทดแทนแล้วก็อาจจะเหลือส่วนหนึ่งเป็นผลกำไรของบริษัททั้ง3ปัจจัยนี้เขาเอามาคำนวณกันยังไงเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ซับซ้อนในเชิงคณิตศาสตร์ประกันภัยนะครับก็เราก็จะไม่พูดถึงนะครับแต่เราจะยกตัวอย่างว่าแบบประกันเนี่ยนะครับที่มีเบี้ยประกันตามตารางเนี่ยแตกต่างกันเนี่ยมันก็เห็นได้ชัดนะครับเรายกตัวอย่างอันนี้แบบตลอดชีพชำระเบี้ยประกันภัย20ปีผู้เอาประกันภัยอายุ40ปีนะครับจะเห็นได้ว่าเพศชายเนี่ยนะครับเบี้ยประกันอัตรา 29.41 ต่อ 1,000 ถ้าเทียบประหยัดระยางนะครับ 100,000 บาทก็เท่ากับ 2,941 บาทเพศหญิง 25.34 ต่อ 1,000 ก็แปลว่า 2,534 ต่อแสนบาทเวลาคุ้มครองชีวิตสูงเนี่ยนะครับเบี้ยประกันเพศชายก็จะสูงกว่าเพศหญิงทีนี้มาถึงบำนาญ นะครับแบบบำนาญเนี่ยก็คืออันนี้แข่งกันอายุยืนนะครับแบบบำนาญ90/60ปีเนี่ยนะครับผู้เอาประกันอายุ40ปีเท่ากันนะครับผู้ชายเนี่ย 163.86 ต่อ 1,000 ก็แสนหนึ่งก็แปลว่าวงเงินคุ้มครองก็เท่ากับ 16,386นะครับเบี้ยประกันเพศหญิงก็คือ175ต่อ 4.43 นะครับแสนหนึ่งก็เท่ากับ 17,543 ท่านจะเห็นว่าเบี้ยประกันเพศหญิงสูงกว่าเพศชายเพราะเพศหญิงมีโอกาสที่จะอยู่ยืนยาวแล้วก็ได้รับบำนาญมากกว่าเพศชายนะครับในส่วนของอัตราเบี้ยประกันสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุสุขภาพและโรคร้ายแรงนะครับปัจจัยในการกำหนดอัตราเบี้ยประกันก็จะมีเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับนอกจากอายุแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องอื่นอีกนะครับสำหรับอายุเนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะครับคนที่วัยทำงานเนี่ยอายุระหว่าง 20-40 ปีเนี่ยอัตราเบี้ยประกันจะต่ำกว่านะครับต่ำกว่าคนอีก2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือวัยเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ6ปีนะครับอัตราเบี้ยประกันเนี่ยจะสูงกว่าเพราะอะไรครับเพราะว่ามันมีส่วนของความเสี่ยงนะครับในการที่เด็กแรกเกิดและเด็กเล็กๆเนี่ยนะครับจะเป็นโรคโน่นโรคนี้นะครับแล้วพออายุ50-60ปีขึ้นไปเนี่ยครับอัตราเบี้ยประกันก็จะสูงขึ้นเพราะว่าคนเลยเลข5ไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีความเสี่ยงต่อการเจ็บไข้ได้ป่วยมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นอัตราของเบี้ยประกันสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพและโรคร้ายแรงเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุไม่คงที่ตลอดสัญญาเหมือนสัญญาหลักนะครับเพศก็เช่นเดียวกันนะครับเราจะสังเกตว่าอัตราเบี้ยประกันสุขภาพของเพศหญิงจะสูงกว่าเพศชายอันนี้ก็เป็นไปตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ว่าเพศหญิงจะใช้เวลาในการฟื้นตัวจากการเจ็บป่วยยาวนานกว่านะครับเพศชายนะครับประวัติการรักษาพยาบาลถ้าหากว่ามีประวัติสุขภาพหรือการเจ็บป่วยเนี่ยนะครับผู้เอาประกันที่มีประวัติการเจ็บป่วยหรือเข้าโรงพยาบาลเนี่ยแน่นอนก็จะถูกคิดเบี้ยประกันสุขภาพในอัตราที่สูงกว่าคนปกตินอกจากนั้นเนี่ยนะครับการประกอบอาชีพก็เป็นปัจจัยนะครับที่ทำให้เบี้ยประกันแตกต่างกันเพราะว่าลักษณะการทำงานของอาชีพเนี่ยมันอาจจะนำไปสู่ความเสี่ยงภัยที่ไม่เหมือนกันนะครับมันก็เลยมีผลต่ออัตราเบี้ยประกันด้วยแล้วแบ่งขั้นอาชีพออกเป็น4ขั้นขั้นที่1เนี่ยนะครับลักษณะงานส่วนใหญ่ทำงานในสำนักงานไม่ใช้เครื่องจักรเลยนะครับผู้บริหารพนักงานแพทย์พยาบาลเภสัชกรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นชั้นที่1ก็เบี้ยประกันก็จะเป็นปกติเบี้ยชั้นที่2นะครับอาชีพชั้นที่2ก็คือทำงานส่วนใหญ่นอกสำนักงานทำงานกลางแจ้งอาจจะมีการใช้เครื่องจักรบ้างเช่นพวกตัวแทนในหน้าพวกวิศวกรช่างไม้นะครับเจ้าของกิจการขนาดเล็กอย่างนี้เป็นต้นอาชีพชั้นที่3นะครับก็คือลักษณะงานทำงานส่วนใหญ่ใช้เครื่องจักรกลหนักส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้แรงงานต้องทำงานนอกสำนักงานเป็นประจำนะครับหรือทำงานบนเครื่องบินอันนี้ก็มีความเสี่ยงนะครับนี้เราก็จะเห็นว่าคนที่ทำด้านช่างด้านการผลิตการขนส่งพนักงานขายนักแสดงมักคุเทศนักข่าวพนักงานขับรถและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะครับพวกนี้ก็จะอยู่ในชั้นที่3และชั้นที่4เนี่ยมีความเสี่ยงสูงมากครับเพราะว่ามากกว่าวิชาชีพอื่นนะครับพวกนักแสดงผาดโผนคนงานที่ทำงานก่อสร้างโดยตรงเลยนะครับพนักงานรักษาความปลอดภัย
พนักงานรับส่งเอกสารที่วิ่งมอเตอร์ไซค์ทั้งวันอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันที่5ก็เป็นปัจจัยที่กำหนดเหมือนกันนะครับก็คือการดำเนินชีวิตเนี่ยคนที่ใช้ชีวิตโลดโผนเสพของมึนเมานะครับมีโอกาสบาดเจ็บและเจ็บป่วยมากกว่าผู้ที่ใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังเช่นคนที่เล่นกีฬาที่เสี่ยงอันตรายอย่างเช่นการดำน้ำการขับรถแข่งผู้ที่สูบบุหรี่หรือดื่มสุราเป็นประจำนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับอาจจะเป็นรายละเอียดสักนิดหนึ่งนะครับว่าตารางผลประโยชน์และอัตราเบี้ยประกันสุขภาพท่านจะเห็นนะทางมุมขวาเนี่ยขั้นอาชีพที่3เนี่ยจะต้องบวกเบี้ยประกันไป 30% ขั้นอาชีพที่4บวกเบี้ยประกัน 45% เห็นไหมครับคนที่ทำงานเสี่ยงสูงเนี่ยก็จะต้องจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพเนี่ยเพิ่มขึ้นไปนะครับเบี้ยประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีเบี้ยประกันเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุนะครับโอกาสที่จะเป็นมะเร็งเป็นโรคหัวใจอะไรต่างๆเนี่ยนะครับตามช่วงอายุเนี่ยนะครับก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็เวลาจ่ายเบี้ยเนี่ยพออายุมากขึ้นเนี่ยเขาจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าไม่ได้เพิ่มทุกปีบางบริษัทก็อาจจะกำหนดเพิ่มทุก5ปีอย่างนี้เป็นต้นนะครับการชำระเบี้ยประกันชีวิตนะครับเราเลือกชำระเบี้ยได้2แบบก็คือชำระครั้งเดียวหรือเรียกว่าซิงเกิลพรีเมียมจะเป็นชำระรายงวดหรือเรกูล่าพรีเมียมก็ได้คนส่วนใหญ่จะเลือกชำระรายงวดนะครับการประกันชีวิตระยะยาวส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะคิดเบี้ยประกันเป็นรายปีแล้วก็ผู้ชำระเบี้ยประกันภัยก็ชำระต้นงวดหรือต้นปีกรมธรรม์หมายความว่าพอเริ่มต้นทำประกันก็จ่ายเบี้ยประกันก่อนชำระเบี้ยประกันปีต่ออายุปีละครั้งจนกว่าจะครบกำหนดแล้วจะแบ่งชำระเป็นงวด6เดือน3เดือนหรือละเดือนก็ได้แต่พอรวมกันเข้าแล้วเนี่ยทั้งปีเนี่ยก็จะจ่ายสูงกว่านะครับสูงกว่าคนที่จ่ายรายปีการชำระเบี้ยประกันชีวิตนั้นมีผลต่อความคุ้มครองและมูลค่าของกรมธรรม์พวกที่เขาจ่ายครั้งเดียวแล้วจบไปเนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับเรากำลังพูดถึงคนที่จ่ายรายงวดเรามีเวลาผ่อนผันเนี่ยสำหรับประเภทสามัญเนี่ยผ่อนผัน31วันอุตสาหกรรมเนี่ยผ่อนผัน60วันแต่ในช่วงสถานการณ์ไม่ปกตินะครับบริษัทประกันชีวิตอาจจะประกาศขยายเวลาผ่อนผันได้เช่นเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อฐานะทางเศรษฐกิจของผู้เอาประกันเช่นน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพนะครับหรือในช่วงโควิด19เนี่ยนะครับทำงานทำการกันไม่ได้เลยเนี่ยนะครับก็ขยายเวลาผ่อนผันเนี่ยนะครับ90วันการเสียชีวิตระหว่างปีกรมธรรม์เนี่ยถ้าเกิดว่าจ่ายแบ่งงวดชำระเป็น3ปี3เดือนนะครับ6เดือนนะครับหรือชำระไม่ครบปีเนี่ยนะครับก็จะมีการหักเบี้ยประกันส่วนที่ชำระไม่ครบออกจากสินไหมมรณกรรมที่จ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์เช่นทำไว้ 100,000 เนี่ยผู้รับประโยชน์ก็ไม่ได้เต็มแสนเพราะว่าอาจจะต้องหักเบี้ยประกัน2งวด3งวดที่ค้างอยู่การชำระเบี้ยประกันรายงวดเนี่ยนะครับมันจะมีปีต่ออายุถูกไหมครับเมื่อพ้นระยะเวลาแล้วกรมธรรม์ก็อาจจะสิ้นผลบังคับไปได้แต่ในกรณีที่กรมธรรม์ใดก็ตามที่มีมูลค่าสะสมมากกว่าเบี้ยประกันก็จะมีสิทธิในการกู้อัตโนมัติเพื่อชำระเบี้ยประกันก็หมายความว่ามีมูลค่าอยู่เท่าไหร่เนี่ยนะครับก็จะกู้เท่ากับจำนวนเบี้ยประกันแหละครับเอาไปชำระเบี้ยประกันแต่เรื่องนี้เนี่ยมันก็จะทำให้มีเงินกู้คงค้างแล้วก็มีดอกเบี้ยเกิดขึ้นในกรมธรรม์นะครับเงินกู้คงค้างนี้จะใช้เมื่อไหร่ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีการเสียชีวิตเขาก็จะหักไปนะครับสำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทยูนิตลิงค์นะครับหรือควบการลงทุนนะครับเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่าพรีเมียมฮอลิเดย์คือมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายโดยการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมออกไปนะครับอันนี้ไม่มีดอกเบี้ยเพราะอะไรครับเพราะเป็นการขายการลงทุนออกไปนะครับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิตเมื่อกี้เราพูดถึงว่าเวลามันสะสมแล้วเนี่ยมันจะมีมูลค่าอยู่นะครับสำหรับประเภทสามัญและอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับมูลค่ากรมธรรม์หรือมูลค่าที่ริบไม่ได้นะครับคำว่ามูลค่าที่ริบไม่ได้แปลว่าเป็นมูลค่าที่เป็นสิทธิตามกฎหมายอันแน่นอนของผู้ถือกรมธรรม์หมายความว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงครับบริษัทประกันจะต้องกำหนดมูลค่ากรมธรรม์เหล่านี้เนี่ย
เอาไว้ในตารางแสดงมูลค่าของกรมธรรม์ล่วงหน้าเลยแล้วเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับแบบประกันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเริ่มมีมูลค่ากรมธรรม์ตั้งแต่ปีที่2ยกเว้นแบบชั่วระยะเวลาซึ่งให้ความคุ้มครองชีวิตอย่างเดียวไม่มีมูลค่าสะสมในกรมธรรม์นะครับมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิตมี3รูปแบบครับรูปแบบที่1เราเรียกว่ามูลค่าเงินสดหรือมูลค่าเวรคืนเงินสดคือมูลค่าที่สะสมในกรมธรรม์เนี่ยนะครับคำนวณจากเบี้ยประกันทั้งหมดที่จ่ายมาหักด้วยค่าใช้จ่ายของกรมธรรม์แล้วผู้ประกันก็จะมีสิทธิ์ใช้มูลค่าเงินสดโดยการขอเวรคืนกรมธรรม์เพื่อรับมูลค่าเงินสดทั้งหมดซึ่งเท่ากับยกเลิกสัญญาแล้วก็สิ้นสุดความคุ้มครองไปเลยหรือจะกู้มาใช้ก่อนก็ได้นะครับกู้ยืมจากกรมธรรม์ในวงเงินที่ไม่เกินมูลค่าเงินสดและกู้ชำระเบี้ยประกันภัยโดยอัตโนมัติอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับอันที่2เราเรียกว่ามูลค่าใช้เงินสำเร็จมูลค่าใช้เงินสำเร็จก็คือผู้เอาประกันภัยเนี่ยนะครับขอหยุดชำระเบี้ยแต่ต้องการคุ้มครองชีวิตต่อไปอีกในระยะเวลาเอาประกันเท่าเดิมในกรณีนี้เนี่ยจำนวนเงินเอาประกันภัยก็จะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเสียชีวิตหรือมีชีวิตอยู่ครบสัญญาเงินที่ได้รับก็จะเป็นไปตามมูลค่าที่ลดลงลดลงเหลือเท่าไหร่ก็จะมีระบุไว้ในตารางกรมธรรม์นะครับอันที่3ก็คือมูลค่าขยายเวลาคล้ายๆกับใช้เงินสำเร็จก็คือผู้เอาประกันภัยเนี่ยหยุดชำระเบี้ยเหมือนกันและยังต้องการความคุ้มครองชีวิตต่อไปแต่ขยายเวลาเนี่ยจำนวนเงินเอาประกันภัยเนี่ยไม่ลดนะครับจะเท่าเดิมตลอดแต่ระยะคุ้มครองเนี่ยอาจจะลดลงหรืออาจเท่าเดิมก็ได้เพราะว่าถ้าหากว่ากรมธรรม์นั้นมันสั้นเนี่ยนะครับบางทีมันก็จะเท่าเดิมนะครับถ้าเกิดมีการเสียชีวิตในระหว่างช่วงระยะเวลาที่ขยายนะครับก็จะได้รับเงินตามจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ตกลงกันไว้ตั้งแต่เริ่มต้นแต่มีชีวิตอยู่ครบสัญญาเนี่ยอาจจะมีเงินคืนหรือไม่มีเงินคืนก็ได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะได้รับเงินคืนน้อยกว่ามูลค่าสำเร็จนะครับ3มูลค่านี้นะครับจะแสดงไว้ในกรมธรรม์เหมือนในภาพนี้เลยครับเห็นไหมครับจะมีวงกลมสีแดงที่เขียนเลข1 2 3เนี่ยนะครับเลข1ก็คือเวรคืนเงินสดเลข2ก็คือมูลค่าใช้เงินสำเร็จและเลข3ก็คือมูลค่าขยายเวลานะครับจะเห็นว่าณสิ้นปีกรมธรรม์ตั้งแต่ปีที่1จนถึงปีที่10หรือปีที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับเขาจะระบุเอาไว้เป็นตัวเลขเป็นอัตราต่อ 1,000 นะครับมูลค่าเงินสดเนี่ยอย่างเช่นในปีที่2มีมูลค่า54ต่อ 1,000 ถ้าแสนหนึ่งก็เท่ากับ 5,400 บาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับมูลค่าเงินสำเร็จนะครับแสดงถึงทุนประกันที่ลดลงนะครับก็จะระบุเอาไว้เลยนะครับว่ามูลค่าใช้เงินสำเร็จเนี่ยในปีแต่ละปีเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่นะครับความคุ้มครองชีวิตก็จะเหลือเท่านั้นอย่างเช่นในปีที่3นะครับมูลค่าใช้เงินสำเร็จเท่ากับ222บาทต่อพันเทียบบัญญัติตรายางแล้ว 100,000 บาทก็จะเท่ากับ 22,200 นะครับส่วนมูลค่าขยายเวลานั้นจะบอกเป็นระยะเวลาเป็นจำนวนปีและจำนวนวันนะครับจะไม่บอกเป็นเดือนนะครับจะเป็นปีกับวันอย่างเช่น7ปีกับ305วันอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือถ้าเป็นเต็มๆปีเลยก็คือ7ปี6ปีก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นมูลค่าขยายเวลาที่บอกตัวเลขจำนวนเวลาแล้วสุดท้ายในช่องสุดท้ายก็จะบอกเป็นจำนวนเงินนะครับว่าถ้าเกิดมีเงินคืนเนี่ยจะได้เงินคืนเท่าไหร่นักศึกษาจะสังเกตครับว่าปีที่1เนี่ยนะครับจะเป็นช่องว่างทั้งหมดเลยก็แปลว่าปีที่1นั้นกรมธรรม์นี้ยังไม่มีมูลค่าเลยนะครับต่อไปเป็นมูลค่ากรมธรรม์ของการประกันชีวิตแบบควบการลงทุนซึ่งจะแยกส่วนความคุ้มครองชีวิตและส่วนการลงทุนอย่างชัดเจนบัญชีคุ้มครองที่เป็นสีแดงเนี่ยนะครับไม่มีมูลค่าสะสมคือจ่ายเงินในกรณีตายอย่างเดียวบัญชีกรมธรรม์เนี่ยนะครับสีน้ำเงินเนี่ยนะครับก็จะบอกว่าเป็นมูลค่าเท่าไหร่ซึ่งจะเป็นมูลค่าที่เป็นเบี้ยประกันหักด้วยค่าใช้จ่ายและบวกด้วยผลตอบแทนจากการลงทุนนะครับของแต่ละกรมธรรม์มูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนแบบ Universal Life นะครับอันนี้ทบทวนกันนิดหนึ่งบริษัทเป็นผู้นำเงินจากบัญชีกรมธรรม์ไปลงทุนแล้วก็มีการรับรองผลตอบแทนขั้นต่ำแต่แบบยูนิตลิงก์เนี่ยผู้เอาประกันภัยเนี่ยครับเป็นผู้เลือกการลงทุน
ไปซื้อการลงทุนในกองทุนรวมที่เขามีให้เลือกอยู่

มูลค่ากรมธรรม์จะเท่ากับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุนที่ถืออยู่ในแต่ละวันนะครับไม่มีการรับรองผลตอบแทนขั้นต่ำนะครับก็ตามรูปนี้เลยนะครับมูลค่ากรมธรรม์ก็เกิดจากเบี้ยประกันลบค่าใช้จ่ายบวกด้วยผลตอบแทนจากการลงทุนทีนี้จะใช้มูลค่าบัญชีกรมธรรม์อย่างไรนะครับสำหรับการประกันชีวิตแบบควบการลงทุนก็คือ1ขอถ่ายถอนมูลค่าบางส่วนไปก็ได้นะครับอาจจะหักค่าธรรมเนียมควบการลงทุนเนี่ยไม่มีดอกเบี้ยเพราะเป็นการถอนเงินจากกองที่เป็นเงินสะสมของตัวเองนะครับหรือขอเวนคืนกรมธรรม์ก็คือขอรับมูลค่าบัญชีกรมธรรม์ทั้งหมดแล้วก็จบกรมธรรม์ไปเลยนะครับแล้ว3นะครับถ้าครบสัญญาแล้วก็จะได้รับมูลค่ากรมธรรม์ทั้งหมดที่รวมเอาผลตอบแทนจากการลงทุนไว้ด้วยแล้วนะครับผู้เอาประกันภัยเนี่ยถ้าเสียชีวิตที่ในส่วนที่เป็นการคุ้มครองเขาก็จะทำงานก็จะได้รับมูลค่าสินไหมมรณกรรมแล้วก็บวกด้วยมูลค่าบัญชีกรมธรรม์ที่เป็นส่วนสะสมนะครับณเวลานั้นหรืออาจจะมีการหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัยที่เราเรียกกันว่า Premium Holiday ซึ่งแปลว่าบริษัทจะถ่ายถอนมูลค่ากรมธรรม์บางส่วนหรือถ่ายถอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในกรณีที่ Unit Linkเพื่ออะไรครับเพื่อไปชำระค่าใช้จ่ายชำระค่าคุ้มครองชีวิตค่าใช้จ่ายกรมธรรม์นะครับเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องสำรองประกันภัยเรื่องนี้เนี่ยเราพูดนะครับเพื่อให้รู้ว่าเงินสำรองประกันภัยเนี่ยมันจัดสรรเอาไว้นะครับสำหรับจ่ายภาระผูกพันที่บริษัทจะต้องจ่ายตามกรมธรรม์ประกันชีวิตทำให้เห็นว่าการประกันชีวิตนั้นมีความมั่นคงและก็ปลอดภัยพอสมควรนะครับการประกันที่ส่วนใหญ่นั้นเป็นสัญญาประกันภัยระยะยาวซึ่งเกิน1ปีอยู่แล้วบริษัทประกันชีวิตเองนั้นไม่สามารถบอกเลิกสัญญาเองได้นะครับจะไปปรับเพิ่มหรือลดเบี้ยประกันภัยเองก็ไม่ได้จะไปเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ใดๆตลอดอายุสัญญาไม่ได้เลยครับเงินสำรองประกันภัยเนี่ยจึงเป็นหลักประกันว่ากรมธรรม์ที่มีความผูกพันจะต้องจ่ายอะไรใดๆก็ตามนะครับจะมีเงินจ่ายให้แน่นอนนะครับปกติแล้วเงินสำรองประกันภัยเนี่ยจะสำรองเป็นค่าอะไรครับก็เป็นค่าสินไหมทดแทนนะครับก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะครับว่ายังไงเนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์ที่จะต้องเคลมเนี่ยนะครับยังไม่รู้ต้องจ่ายเท่าไหร่ก็ต้องสำรองไว้ก่อนเงินสำรองตามกรมธรรม์สำหรับเหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นแต่บริษัทมีภาระผูกพันที่จะจ่ายก็หมายความว่าถ้าเกิดมีเงินคืนอะไรต่างๆที่ต้องคืนนะครับตามภาระผูกพันก็ต้องจ่ายได้นะครับโดยใช้เงินสำรองอันนี้ปัจจัยที่สำรองประกันภัยเนี่ยนะครับจะกำหนดไว้เท่าไหร่เนี่ยนะครับก็ง่ายๆครับถ้าจำนวนเงินประกันภัยสูงกว่าก็ต้องสำรองสูงกว่าถ้าอายุตอนเริ่มทำสัญญาอายุมากเบี้ยสูงก็สำรองสูงถ้าระยะเวลาที่สัญญามีผลบังคับทำประกันแบบยาวหน่อยนะครับถ้านานกว่าก็สำรองสูงกว่าแบบประกันที่ให้ผลประโยชน์สูงกว่าก็ต้องสำรองสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยถ้าดอกเบี้ยยิ่งต่ำก็ต้องสำรองยิ่งสูงนะครับระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยนะครับถ้าเป็นพวกการประกันแบบสั้นๆเนี่ยก็ต้องสำรองสูงหน่อยและตารางมรณะครับอัตราการตายสูงการสำรองก็สูงนะครับเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิตเทียบกับเงินสำรองประกันภัยเนี่ยนะครับบริษัทประกันชีวิตเขาจะต้องดำรงเงินกองทุนเนี่ยขั้นต่ำเท่ากับประมาณ50ล้านบาทหรือ 2% ของเงินสำรองประกันภัยทั้งหมดและแต่จำนวนเงินประกันภัยจะมากกว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เนี่ยก็จะกำหนดให้เงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงเนี่ยนะครับจะต้องเท่ากับ 140% ของเงินกองทุนขั้นต่ำเพื่ออะไรครับอันนี้เนี่ยมันจะเป็นมาตรการในการวัดความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทประกันชีวิตซึ่งจะเป็นหลักประกันว่าบริษัทประกันเนี่ยนะครับไม่ล้มไปหรือว่าไม่มีเงินจะจ่ายนะครับนี่แหละครับนี่เป็นเรื่องของการประกันชีวิตที่ว่าด้วยการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตไปเท่าไหร่แล้วมันจะทำให้เกิดมูลค่าเท่าไหร่แล้วมันมีความปลอดภัยไหมเพราะมันมีเงินสำรองประกันภัยที่คอยรองรับนะครับทำให้กรมธรรม์ประกันชีวิตนั้นเนี่ยนะครับเป็นประโยชน์ต่อผู้เอาประกันและต่อประชาชนอย่างแท้จริงครับ

สวัสดีครับนักศึกษาครับตอนนี้เรามาถึงหน่วยที่12แล้วนะครับเป็นเรื่องของการขอเอาประกันชีวิตวัตถุประสงค์ความจำเป็นและช่องทางการขายประกันชีวิตนะครับเราพูดคำว่าการขอประกันชีวิตเนี่ยนะครับก็แปลว่าการประกันชีวิตเนี่ยจะต้องเป็นความสมัครใจของลูกค้าหรือผู้เอาประกันภัยนะครับเพราะฉะนั้นการทำประกันชีวิตมันก็จะมีขั้นตอนแล้วก็มีเอกสารสำคัญที่จะต้องใช้สำหรับผู้เอาประกันภัยเนี่ยนะครับเขาก็จะต้องเริ่มต้นด้วยการขอเอาประกันก่อนแล้วก็ถ้ามีการเรียกตรวจสุขภาพนะครับก็ต้องตรวจแล้วก็ชำระเบี้ยประกันชีวิตครับสำหรับตัวบริษัทประกันชีวิตเองเขาก็มีขั้นตอนของเขาว่าเมื่อขอเอาประกันชีวิตเข้ามาก็จะพิจารณาและอนุมัติรับประกันแล้วก็ออกกรมธรรม์หรือสัญญาประกันชีวิตให้แก่ผู้เอาประกันนะครับเอกสารสำคัญที่สุดเลยก็คือใบคำขอเอาประกันชีวิตก็คือใบสมัครนั่นเองนะครับเป็นเอกสารที่ผู้เอาประกันภัยเนี่ยนะครับแสดงความประสงค์จะขอเอาประกันชีวิตซึ่งจุดสำคัญมันอยู่ตรงนี้นะครับว่าต้องแถลงข้อมูลแล้วก็ตอบคำถามและใบคำขอเอาประกันชีวิตตามความเป็นจริงบางครั้งจะต้องมีการแถลงสุขภาพหรือส่งเอกสารประกอบการพิจารณารับประกันตามที่บริษัทประกันชีวิตร้องขอจุดสำคัญอยู่ตรงที่การปกปิดข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับอาจจะเป็นเหตุให้ผู้เอาประกันชีวิตเนี่ยนะครับปฏิเสธไม่จ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาได้คือบริษัทก็ปฏิเสธได้นะครับในใบคำขอประกันชีวิตเนี่ยเพื่อให้มีความชัดเจนแล้วก็เป็นหลักฐานสำคัญเนี่ยนะครับทางคณะกรรมการส่งเสริมกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเนี่ยนะครับเขาก็ออกแบบใบคำขอประกันชีวิตมาตรฐานเอาไว้ซึ่งสำหรับประเภทสามัญเนี่ยมี3ชนิดก็คือชนิดที่ไม่มีคำถามสุขภาพอันนี้ก็คือสำหรับแบบประกันที่ค่อนข้างไปทางสะสมทรัพย์นะครับไม่มีความคุ้มครองชีวิตมากนักนะครับก็ไม่ต้องถามสุขภาพใบคำขอเอาประกันชีวิตชนิดมีคำถามสุขภาพอย่างสั้นอาจจะเป็นแบบสะสมทรัพย์ที่มีเบี้ยประกันสูงหน่อยนะครับก็ถามสุขภาพน้อยหน่อยและใบคำขอเอาประกันชีวิตชนิดมีคำถามสุขภาพอย่างละเอียดอันนี้ก็คือแบบประกันที่เน้นความคุ้มครองสูงสูงมันจะเห็นว่าจะใช้แบบใบคำขอแบบไหนเนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับแบบประกันที่ซื้อแล้วก็ใบคำขอประกันชีวิตสำหรับประเภทอุตสาหกรรมและประเภทสามัญเนี่ยนะครับก็จะคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าประเภทอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะเป็นชนิดไม่มีคำถามสุขภาพซะมากกว่าสาระสำคัญในใบคำขอประกันชีวิตมีอยู่3ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือแน่นอนครับจะต้องเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอประกันภัยชื่อผู้รับประโยชน์แบบประกันที่ซื้อสัญญาเพิ่มเติมแล้วก็จำนวนเงินเอาประกันภัยก็คือจะคุ้มครองเท่าไหร่ส่วนที่2เป็นคำยืนยันถ้อยแถลงหรือคำตอบในใบคำขอประกันชีวิตเป็นการมอบอำนาจและการให้ความยินยอมหมายความว่าก็ต้องยืนยันว่าสิ่งที่กรอกลงไปในใบคำขอเนี่ยเป็นความจริงนะครับแล้วก็อาจจะมอบอำนาจหรือยินยอมเนี่ยนะครับให้ไปขอประวัติการรักษาหรือความเจ็บป่วยได้ส่วนที่3ที่สำคัญครับลายมือชื่อของผู้ขอเอาประกันภัยแล้วก็พยานซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวแทนประกันชีวิตนะครับเอกสารที่จะประกอบการพิจารณาเนี่ยนะครับก็คือจะต้องมีใบแถลงสุขภาพนะเขาอาจจะมีคำถามว่าเคยเป็นโรคนั้นโรคนี้หรือเปล่านะครับน้ำหนักส่วนสูงเป็นยังไงเคยมีประวัติการเจ็บป่วยหรือไม่เอกสารอื่นๆที่สำคัญก็คือเอกสารการยืนยันนะครับว่ายืนยันตัวตนของเรานะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นบัตรประชาชนนะครับอายุและความสัมพันธ์กับผู้รับประโยชน์นะครับเอกสารสำหรับการขอเอาประกันชีวิตวงเงินสูงนะครับบางทีขอเอาประกันชีวิตเนี่ยวงเงินหลายล้านหรือเป็นร้อยล้านเนี่ยจะต้องมีหลักฐานแสดงฐานะทางการเงินแล้วก็เอกสารทางธุรกิจต่างๆนะครับแล้วก็จะมีประวัติการเจ็บป่วยหรือประวัติการตรวจสุขภาพทีนี้การตรวจสุขภาพและการพิจารณารับประกัน
มันแปลว่าอะไรครับแปลว่าบางครั้งจะต้องมีการไปตรวจสุขภาพนะครับแล้วก็ยังไม่รับประกันทันทีจะต้องพิจารณาก่อนว่ารับได้หรือรับไม่ได้การขอเอาประกันชีวิตประเภทสามัญเนี่ยนะครับก็อาจจะมีเงื่อนไขในการตรวจสุขภาพสำหรับบางรายนะครับและมีขั้นตอนในการพิจารณาประกันเนี่ยนะครับส่วนการประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรมและประเภทกลุ่มเนี่ยมันมีการเฉลี่ยความเสี่ยงของผู้เอาประกันภัยนี่นะครับจำนวนมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นจำนวนเงินเอาประกันภัยต่อรายเนี่ยมันก็ไม่สูงขั้นตอนการพิจารณาจึงน้อยกว่าแล้วก็ไม่ขอตรวจสุขภาพครับพูดง่ายๆว่ารับสมัครมาเท่าไหร่ก็รับทั้งหมดนะครับทีนี้เวลาไปตรวจสุขภาพเนี่ยเขาอาจจะขอกำหนดตรวจสุขภาพบางรายก็เช่นถ้าซื้อของครองชีวิตสูงหน่อยหรือซื้อสัญญาเพิ่มเติมที่คุ้มครองสุขภาพก็ต้องไปตรวจสุขภาพนะครับขอจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ผู้เอาประกันก็มีอายุสูงด้วยอย่างนี้ก็ต้องตรวจนะครับคนที่มีน้ำหนักมากหรือน้อยผิดปกติเมื่อเทียบกับส่วนสูงคนที่เคยมีประวัติการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลคนที่มีความเสี่ยงเนื่องจากอาชีพหรือรูปแบบการใช้ชีวิตพวกนี้อาจจะเป็นเงื่อนไขที่ถูกตรวจสุขภาพตารางที่เห็นเนี่ยนะครับเขาแสดงให้เห็นวงเงินและช่วงอายุที่เรียกตรวจสุขภาพครับจะเห็นได้ว่าแต่ละช่วงอายุเนี่ยนะครับแล้วก็ทำวงเงินเท่าไหร่เนี่ยอย่างทางช่องทางซ้ายสุดเนี่ยเป็นวงเงินหรือจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ขอซื้อแล้วก็ทางขวาเนี่ยก็จะระบุอายุต่างๆกันนะครับว่าถ้าอายุน้อยวงเงินน้อยก็ไม่ต้องตรวจอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ยังมีรายละเอียดในการตรวจอีกนะครับว่าตรวจแบบธรรมดาหรือมีการตรวจเพิ่มเติมตรวจขึ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าต้องไปเอ็กซเรย์หรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็จะระบุไว้ในตารางนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยบริษัทเขาจะแจ้งถ้าหากว่ามีการขอเอาประกันเข้ามาอันนี้ก็เป็นอีกตารางหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงวงเงินและช่วงอายุการตรวจสุขภาพที่จะตัวเลขมันใหญ่ขึ้นหน่อยนะครับจะเห็นว่าทำไม่เกิน3ล้านเนี่ยถ้าอายุไม่เกินถ้าอายุตามนี้เนี่ยไม่ตรวจสุขภาพเลยนะครับนะเกิน3ล้านขึ้นไปต้องตรวจสุขภาพอย่างนี้เป็นต้นสำหรับการพิจารณาประกันเนี่ยนะครับอย่างที่เรียนนักศึกษาไปแล้วว่าเขาไม่ได้รับทุกรายเพราะฉะนั้นเขาจะต้องประเมินวิเคราะห์และจัดระดับความเสี่ยงภัยของผู้ขอเอาประกันภัยพิจารณาจากไหนครับเนื่องจากเขาไม่รู้จักผู้เอาประกันภัยเขาต้องพิจารณาจากข้อมูลในใบคำขอเอาประกันชีวิตและเอกสารประกอบพิจารณาจากผลตรวจสุขภาพหรือประวัติการรักษาถ้ามีแล้วก็พิจารณาจากรายงานของตัวแทนประกันชีวิตที่เขาอาจจะส่งเข้าไปเพราะว่าตัวแทนเป็นผู้ได้ไปพบกับลูกค้าหรือผู้ขอเอาประกันภัยนะครับปัจจัยเสี่ยงที่เขาใช้ในการพิจารณารับประกันคืออะไรครับส่วนใหญ่ก็จะมี2ประเภทเท่านั้นนะครับก็คือปัจจัยเสี่ยงทางด้านสุขภาพทางด้านการแพทย์เนี่ยอายุเท่าไหร่นะครับเพศชายหรือหญิงน้ำหนักส่วนสูงประวัติสุขภาพส่วนตัวประวัติสุขภาพของครอบครัวเพราะบางโรคเนี่ยนะครับเป็นโรคที่สามารถที่จะติดต่อกันทางกรรมพันธุ์ได้ความไม่สมประกอบของร่างกายหรือความบกพร่องของสุขภาพการสูบบุหรี่การดื่มสุราและการเสพติดปัจจัยที่ไม่เสี่ยงไม่เกี่ยวกับสุขภาพก็มีนะครับปัจจัยทางการเงินนะครับความสามารถในการชำระเบี้ยประกันแม้ถ้าจะซื้อประกันมากๆนะครับจ่ายเบี้ยประกันเป็นหลายๆแสนบาทก็ต้องดูว่าเขาประกอบอาชีพหรือมีรายได้มากพอที่จะชำระเบี้ยประกันหรือไม่เขามีความจำเป็นในการทำประกันชีวิตอย่างไรนะครับอย่างนี้เป็นต้นปัจจัยความเสี่ยงส่วนบุคคลเช่นอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงการเล่นกีฬารูปแบบการใช้ชีวิตและงานอดิเรกที่โลดโผนถิ่นที่อยู่ก็สำคัญนะครับคนที่ต้องเดินทางออกนอกประเทศบ่อยๆเดินทางในประเทศที่เกิดความไม่สงบหรือประเทศที่เขามีโรคระบาดอย่างเงี้ยการที่ไปเดินทางในประเทศที่เขามีโรคโควิดระบาดมากๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับผู้รับประกันนะครับมีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันชีวิตหรือไม่ความหมายแบบนี้คืออะไรครับก็คือในการทำประกันเนี่ยจะมีการยกประโยชน์ให้กับผู้รับประโยชน์ที่ผู้รับประโยชน์เนี่ยจริงๆตามกฎหมายเนี่ยเป็นใครกัน

ได้นะครับแต่ว่าบริษัทประกันเนี่ยเขาก็จะขอว่าผู้รับประโยชน์เนี่ยควรจะเป็นคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการทำประกันชีวิตนั้นๆอย่างเช่นความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกันไหมเช่นในกรณีที่มีการประกันชีวิตบุคคลสำคัญของกิจการการความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้เช่นกรณีการประกันคุ้มครองสินเชื่อเพราะการยกประโยชน์ให้กับผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการทรงชีพของผู้เอาประกันเนี่ยนะครับบริษัทเขาก็อาจจะไม่อนุมัติรับประกันก็ได้เมื่อพิจารณารับประกันแล้วผู้ขอประกันเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น3ชั้นก็คือชั้นที่เป็นภัยมาตรฐานหมายความว่ามีอัตรามรณะอยู่ในกลุ่มคนปกติก็ชำระเบี้ยประกันในอัตราปกติหรือถ้ามีสุขภาพดีและไม่สูบบุหรี่เลยนะครับก็จะได้รับเบี้ยประกันต่ำกว่าปกติด้วยขั้นที่2ก็คือภัยต่ำกว่ามาตรฐานก็แปลว่ามีอัตรามรณะสูงกว่ามาตรฐานก็ต้องชำระเบี้ยประกันเพิ่มจากอัตราปกติหรืออาจจะมีเงื่อนไขในการรับประกันซึ่งเดี๋ยวเราจะบอกว่ามีเงื่อนไขยังไงส่วนที่3ก็คือภัยที่รับประกันไม่ได้เลยนะครับก็คือผู้ขอประกันภัยเนี่ยมีความเสี่ยงภัยสูงเกินนะครับบริษัทเขาจะปฏิเสธไปเลยหรือขอเลื่อนการรับประกันเป็น 1-2 ปีแล้วค่อยมาสมัครใหม่การรับประกันโดยมีเงื่อนไขเนี่ยนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าบริษัทเนี่ยเขาดูใบคำขอละแต่เขาขอรับประกันแตกจากที่ระบุไว้ในใบคำขอซึ่งอันเนี้ยบริษัทเขาจะต้องออกบันทึกตอบรับให้กับผู้ขอเอาประกันภัยให้ลงชื่อตอบรับมาก่อนว่าข้อเสนอใหม่ที่บริษัทเสนอมาเนี่ยผู้เอาประกันภัยยอมรับหรือไม่นะครับเช่นอาจจะต้องมีการเพิ่มเบี้ยประกันจากอัตราปกติเนี่ยยอมรับไหมถ้ายินยอมก็ผ่านไปการลดจำนวนเงินเอาประกันภัยจากที่ระบุไว้ในคำขอเอาประกันนะครับเช่นขอประกันชีวิตมา3ล้านนะครับบริษัทอาจจะรับแค่ไม่เกิน1ล้านบาทอย่างนี้เป็นต้นการไม่รับประกันสัญญาเพิ่มเติมบางแบบหรือทั้งหมดนะครับบางทีสัญญาหลักเนี่ยเขาก็รับประกันแต่ว่าเขาอาจจะไม่คุ้มครองพวกสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพซึ่งก็แปลว่าซื้อไม่ได้เขาก็ไม่เอาเบี้ยส่วนนี้นะครับหรือเขาอาจจะยกเว้นการเจ็บป่วยบางโรคที่เคยเป็นมาก่อนเช่นบางคนเนี่ยนะครับอาจจะเป็นโรคเบาหวานนะครับเขาอาจจะยกเว้นไม่คุ้มครองการรักษาโรคเบาหวานอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขที่สามารถระบุได้แต่ว่าก็จะต้องแจ้งผู้ประกันก่อนนะครับสำหรับตัวกรมธรรม์ประกันชีวิตพูดถึงว่าพอทำประกันแล้วเนี่ยมันจะได้สัญญาหรือกรมธรรม์ประกันชีวิตมาไอ้สัญญาเนี่ยเขาจะทำเป็นเล่มปัจจุบันนี้ยังทำเป็นเล่มกระดาษอยู่นะครับก็จะเป็นหลักฐานสำคัญว่าในสัญญามีอะไรบ้างนะครับเขาก็จะระบุเลยนะครับว่าตารางกรมธรรม์เนี่ยแสดงรายละเอียดของการรับประกันไว้เป็นวงเงินเท่าไหร่นะครับมีข้อกำหนดในการจ่ายเงินตามกรมธรรม์ไหมเช่นว่าถ้าเสียชีวิตจะจ่ายเท่าไหร่นะครับถ้ามีชีวิตอยู่จะมีเงินคืนล่วงหน้าหรือไม่นะครับและพออยู่ครบสัญญาแล้วจะได้เงินคืนเท่าไหร่ในองค์ประกอบของการกรมธรรม์ประกันชีวิตเนี่ยนะครับจะต้องมีตารางกรมธรรม์มีข้อกำหนดการจ่ายเงินตามกรมธรรม์นะครับแล้วก็มีเงื่อนไขของกรมธรรม์ด้วยนะครับว่าในรายละเอียดเนี่ยข้อกำหนดของสัญญาเนี่ยนะครับสิทธิของผู้เอาประกันและผู้รับประกันเนี่ยนะครับต่างก็มีสิทธิของตนในสัญญานี้นะครับตารางมูลค่ากรมธรรม์ก็จะแสดงมูลค่าเวรคืนเงินสดมูลค่าใช้เงินสำเร็จมูลค่าขยายเวลาที่เราได้พูดไปแล้วในบทก่อนในหน่วยก่อนนะครับแล้วก็สัญญาเพิ่มเติมว่าถ้าซื้อสัญญาเพิ่มเติมเนี่ยจะมีความคุ้มครองอะไรบ้างเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันชีวิตอันนี้นะครับเพื่อให้มีความกระจ่างสำหรับลูกค้าอาจจะมีความสงสัยว่าการประกันชีวิตเนี่ยมีการหมกเม็ดไหมสัญญาประกันชีวิตหรือกรมธรรม์เนี่ยมีข้อความละเอียดเหลือเกินนะครับมันจะมีอะไรที่ซ่อนเอาไว้หรือเปล่าก็พูดกันให้จะแจ้งไปเลยนะครับว่าข้อที่1เงื่อนไขเลยก็คือเรื่องของการแถลงข้อความจริงของผู้เอาประกันใบคำขอประกันชีวิตใบแถลงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับถ้าหากว่าข้อมูลมันไม่ตรงกับความเป็นจริงถือว่าเป็นการปกปิดข้อเท็จจริงหรือแถลงเท็จสัญญาประกันภัยเนี่ยมันอาจจะไม่มีผลบังคับก็ได้นะครับก็คือเสียชีวิตเขาก็ไม่จ่ายก็ได้นะครับข้อที่2การชำระเบี้ยประกันชีวิตงวด

แรกสัญญาเนี่ยมันจะมีผลบังคับก็ต่อเมื่อมีการชำระเบี้ยประกันชีวิตงวดแรกซะก่อนถ้าหากว่าเซ็นเอกสารแล้วส่งโน่นส่งนี่แล้วตรวจสุขภาพแล้วแต่ยังไม่จ่ายเบี้ยเลยนะครับงวดแรกถ้าเกิดเสียชีวิตเนี่ยบริษัทเขาก็คุ้มครองไม่ได้นะครับการชำระเบี้ยประกันชีวิตงวดต่อไปนะครับสำหรับแบบสามัญเนี่ยนะครับประเภทสามัญเนี่ยต้องชำระเป็นรายปีและทุกปีหรือถ้าแบ่งชำระเป็นราย6เดือนราย3เดือนหรือรายเดือนเวลาเสียชีวิตระหว่างปีกรมธรรม์แล้วชำระเบี้ยไม่ครบปีก็จะถูกหักเบี้ยประกันชีวิตออกไปจากค่าสินไหมมรณกรรมที่จะจ่ายให้กับผู้รับประโยชน์นะครับ ข้อที่4เนี่ยนะครับเขาบอกว่าการไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของกรมธรรม์อันนี้เป็นภาษากฎหมายนิดหน่อยแต่เป็นเงื่อนไขที่จะบอกอะไรครับว่าสมมุติว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับเช่นมีการเสียชีวิตหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับแล้วบริษัทประกันจะต้องจ่ายเงินเนี่ยนะครับบริษัทประกันเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของกรมธรรม์เนี่ยภายในกรอบเวลาเพียง2ปีเท่านั้นครับถ้าเกิดว่าจะไปอ้างเหตุว่าผู้ประกันเนี่ยปกปิดข้อเท็จจริงหรือแถลงเท็จแล้วจะบอกล้างสัญญานั่นคือไม่จ่ายเงินให้เขาเนี่ยนะครับจะทำได้ภายใน2ปีเกิน2ปีไปแล้วถึงเขาจะแถลงเท็จถึงเขาจะอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็จะต้องจ่ายวงเงินตามสัญญาและเมื่อได้รับข้อเท็จจริงมาบอกเฮ้ยนี่มีการปกปิดข้อเท็จจริงจะต้องบอกล้างภายใน1เดือนหลังจากได้รับหลักฐานถ้าภายในเกิน1เดือนไปแล้วนะครับรู้แล้วไม่บอกล้างก็ถือว่าสัญญาก็มีผลบังคับนะครับอันนี้ก็เป็นการเรียกว่าเป็นการแฟร์ที่ทำนะครับสำหรับผู้เอาประกันกับบริษัทประกันในเรื่องของการแก้ไขกรมธรรม์เวลาที่ข้อความในสัญญามันไม่ถูกต้องในใบสมัครไม่ถูกต้องจะแก้ไขชื่อนามสกุลอาชีพอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้ก็สามารถแก้ไขได้นะครับก็ต้องแจ้งบริษัทแล้วเขาก็ต้องบันทึกการแก้ไขเอาไว้แนบไว้กับกรมธรรม์ด้วยออกใบสลักหลังให้นะครับสำหรับการขาดอายุของกรมธรรม์ถ้าไม่ชำระเบี้ยประกันนะครับจนพ้นระยะเวลาผ่อนผันแล้วเนี่ยนะครับกรมธรรม์จะขาดอายุถ้ามีมูลค่าเงินสดเพียงพอบริษัทจะกู้มูลค่าเงินสดมาชำระเบี้ยประกันแทนให้อันนี้เราเรียกว่าการกู้อัตโนมัติเพื่อชำระเบี้ยประกันภัยก็อันนี้ก็พูดไปแล้วนะครับการเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ครับผู้รับประโยชน์อย่างเช่นเคยยกประโยชน์ให้กับภรรยานะครับต่อมามีลูกก็อยากจะยกผลประโยชน์ให้ลูกด้วยก็จะเพิ่มหรือจะเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับตลอดสัญญานะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีผลบังคับนะครับก็ต่อเมื่อบริษัทเนี่ยเขารองรับรับรองว่ามีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับถ้าเป็นผู้สืบสันดาหรือบุพการีคือพูดง่ายๆว่าเป็นบุคคลในครอบครัวเนี่ยนะครับก็จะถือว่ามีผลบังคับเมื่อผู้เอาประกันภัยแสดงเจตนาแล้วแต่ถ้าเกิดผู้รับประโยชน์รายใหม่เนี่ยไม่ใช่บุคคลในครอบครัวนะครับก็จะต้องได้รับความเห็นชอบจากบริษัทก่อนนะว่าเปลี่ยนเป็นคนคนนี้ได้หรือเปลี่ยนเป็นองค์กรนี้ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับการแถลงอายุหรือเพศคาดเคลื่อนอันนี้มีเหมือนกันนะครับในสมัยก่อนนี้อาจจะมีนะครับปัจจุบันนี้อาจจะน้อยละเพราะว่าบริษัทเขาก็จะเรียกสำเนาบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนและอายุนะครับทีนี้ถ้าบริษัทได้รับข้อมูลคาดเคลื่อนไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะปรับจำนวนเงินประกันภัยเนี่ยที่จ่ายนะฮะในกรณีที่เกิดเสียชีวิตขึ้นมาเนี่ยนะครับแทนที่จะจ่ายตามวงเงินเดิมเนี่ยนะครับถ้าจ่ายเบี้ยไว้ไม่ถูกต้องเช่นจ่ายเบี้ยต่ำกว่าความเป็นจริงเนี่ยครับไอ้จำนวนเงินประกันภัยที่จะเป็นสินไหมมรณกรรมเนี่ยมันก็จะต้องลดลงไปด้วยนะครับหรือถ้าอายุที่ถูกต้องของผู้ประกันภัยในขณะที่ทำสัญญาประกันชีวิตเนี่ยนะครับคือพูดง่ายๆว่าบอกอายุไม่ตรงกับความจริงเนี่ยนะครับแล้วอายุนั้นน่ะมันสูงเกินกว่าที่จะรับประกันได้แล้วเนี่ยนะครับสัญญาประกันชีวิตก็จะเป็นโมคิยะคำว่าโมคิยะแปลว่าบริษัทประกันชีวิตเขามีสิทธิในการบอกล้างสัญญาได้ก็แปลว่าเมื่อเขาบอกล้างสัญญาแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะไม่จ่ายสินไหมมรณกรรมนะครับในกรณีที่เกิดการเสียชีวิตขึ้นมาแล้วนะครับการเรียกร้องสินไหมทดแทนและการแจ้งการตายและการพิสูจน์ศพเนี่ยมันก็

จะมีระบุเอาไว้ด้วยนะครับว่าผู้ประกันภัยเสียชีวิตแล้วผู้รับประโยชน์หรือทายาทต้องยื่นคำร้องเป็นหนังสือและส่งมอบหลักฐานการเสียชีวิตต่อบริษัทภายใน14วันนะครับอย่างนี้เป็นต้นที่สำหรับเงื่อนไขและข้อยกเว้นเพิ่มเติม

ปีอันนี้ไม่จ่ายนะครับเพราะว่าบริษัทประกันเขาก็เกรงว่าจะเป็นการส่งเสริมให้คนเนี่ยฆ่าตัวตายเพราะถ้า1ปีเนี่ยภายในปีแรกเนี่ยไม่จ่ายแต่ว่าเขาก็ไม่เอาเปรียบนะครับก็คือไม่จ่ายสินใหม่แต่ว่าเบี้ยประกันที่รับมาเขาจะคืนให้แก่ผู้รับประโยชน์ไปจะฆ่าตัวตายต้องให้เกินปีนึงก่อนนะครับทีนี้ถ้าเกินปีนึงไปแล้วนะครับแล้วก็ผู้ประกันฆ่าตัวตายก็จ่ายทุกกรณีนะครับอันที่2ก็คือถ้าถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนาครับสามียกให้ภรรยาภรรยาฆ่าสามีตายนะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับบริษัทประกันชีวิตจะไม่จ่ายสินไหมแก่ผู้รับประโยชน์ที่ฆ่าผู้เอาประกันภัยแต่ก็จะคืนเงินนะครับตามมูลค่าเวรคืนเงินสดที่มีอยู่หรือคืนเบี้ยประกันแก่ทายาทที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับแต่ถ้ามีผู้รับประโยชน์หลายคนแล้วก็ผู้รับประโยชน์คนที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมเนี่ยนะครับก็เขาก็จะรับประโยชน์ตามปกตินะครับคนที่ลงมือทำเท่านั้นจึงจะไม่มีสิทธิ์ได้รับสินไหมนะครับ ที่เรามาพูดถึงสิทธิของผู้ถือกรมธรรม์นะครับว่าถ้าปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับหนึ่งก็จะมีสิทธิ์เรื่องอะไรฮะเรื่องผ่อนผันว่าครบกำหนดแล้วก็ยังยืดไปได้อีก 30-31 วันกรมธรรม์ยังมีผลบังคับอยู่นะครับหรือขาดอายุไปแล้วก็มาขอต่อได้นะครับก็มักจะกำหนดระยะเวลาในการต่ออายุไว้5ปีนะครับแล้วเวลามาต่อเนี่ยถ้าเกิดมันมีหนี้สินเกิดอะไรค้างอยู่นะครับก็จะต้องจ่ายหนี้สินนั้นซะก่อนแล้วต้องแสดงหลักฐานว่ามีสุขภาพดีพอที่จะรับประกันได้ส่วนผู้เอาประกันภัยที่บอกเลิกสัญญาแล้วก็ขอเวรคืนกรมธรรม์ไปแล้วอันนี้เขาไม่ให้ต่อแล้วครับเพราะว่าเป็นผู้บอกเลิกเองนะครับอันที่3ก็คือว่าผู้เอาประกันภัยเนี่ยผู้ถือกรมธรรม์เนี่ยจะยกเลิกสัญญาก็ได้นะครับเลิกเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแล้วก็จะขอรับเงินค่าเวรคืนเงินสดก็ได้หรือรับผลประโยชน์อื่นๆเช่นถ้ามีเงินปันผลก็ขอรับไปด้วยแต่ถ้ามีหนี้สินค้างชำระอยู่ก็ต้องหักไปก่อนนะครับข้อที่4เป็นเรื่องของการเลือกรับผลประโยชน์ตามมูลค่าที่ริบไม่ได้หรือมูลค่าที่ได้รับความคุ้มครองนะครับว่าไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับกรมธรรม์ใดที่มีมูลค่าเงินสดแล้วหรือเป็นกรมธรรม์แบบถาวรเนี่ยนะครับเช่นกรมธรรม์แบบตลอดชีพแบบสะสมทรัพย์แบบบำนาญเนี่ยนะครับก็อันนี้อย่างที่กล่าวแล้วว่าจะขอเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จก็ได้นะครับหยุดชำระเบี้ยขอรับความคุ้มครองตามกรมธรรม์เดิมจำนวนเงินประกันภัยลดลงเปลี่ยนเป็นขยายเวลาก็หยุดชำระเบี้ยแต่ขอรับความคุ้มครองตามกรมธรรม์เดิมจำนวนเงินประกันภัยเท่าเดิมต่อไปนะครับแต่เวลามันอาจจะลดลงหรือเท่าเดิมก็ได้นะครับข้อสังเกตก็คือกรมธรรม์แบบชั่วระยะเวลาที่คุ้มครองการเสียชีวิตอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่มีผลประโยชน์หรือไม่มีสิทธิข้อนี้นะครับข้อที่5กู้เพื่อชำระเบี้ยประกันภัยอัตโนมัติอันนี้ก็ได้กล่าวไปแล้วว่าถ้าผู้ประกันไม่ชำระเบี้ยจนพ้นกำหนดระยะเวลาผ่อนผันแล้วเนี่ยเพื่อให้คุ้มครองต่อไปได้เนี่ยนะครับบริษัทประกันเขาอาจจะเอามูลค่าเงินสดเนี่ยหักมาชำระเบี้ยประกันภัยเราเรียกว่าการกู้เพื่อชำระเบี้ยประกันโดยอัตโนมัติการเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จโดยอัตโนมัติก็หมายความว่าบางทีมันกู้ไม่พอนะครับก็อาจจะเปลี่ยนไปใช้เงินสำเร็จก็ได้นะครับข้อที่7การกู้กรมธรรม์ในที่นี้หมายถึงว่ากู้ยืมเงินออกมาใช้เองเลยนะครับก็กู้ได้ไม่เกินมูลค่าเงินสดที่มีอยู่นะครับแต่อันนี้ต้องเสียดอกเบี้ยนะครับซึ่งบริษัทเขาก็จะกำหนดดอกเบี้ยไว้ว่าแบบประกันแบบใดนะครับจะคิดดอกเบี้ยเท่าไหร่ส่วนการรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์เนี่ยนะครับในกรณีที่รับตามเวลาก็แล้วกันไปแต่ถ้าบางครั้งเนี่ยบอกว่าไอ้ผลประโยชน์ที่เป็นเงินก้อนเนี่ยจะขอให้จ่ายเป็นงวดๆได้ไหมหรือจะจ่ายเป็นแบบบำนาญไปตลอดชีวิตเลยได้ไหมอันนี้ก็ขอได้นะครับมีสิทธิ์เหมือนกันการเปลี่ยนกรมธรรม์นะครับเปลี่ยนแบบได้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เขาทำแบบประกันแบบชั่วระยะซึ่งไม่มีมูลค่าเงินสดเลยเนี่ยนะครับเขาอาจจะทำไประยะหนึ่งแล้วพอเขามีเงินมีทองมากขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาขอเปลี่ยนนะครับขอเปลี่ยนเป็นแบบตลอดชีพซึ่งมีมูลค่าสะสมอันนี้ก็ทำได้ครับข้อที่10การขอยกเลิกกรมธรรม์ช่วงฟรีลุกอันนี้ให้สิทธิ์นะครับว่าพอรับกรมธรรม์แล้วเนี่ย
ตรวจสอบได้ภายใน15วัน

ยกเลิกต้องขอยกเลิกภายใน15วันนะครับคือหมายความว่าเปลี่ยนใจไม่ทำแล้วนะครับหรือว่าฟังจากตัวแทนแล้วพอดูกรมธรรม์แล้วมันไม่เหมือนนะครับก็จะยกเลิกได้ครับบริษัทก็จะคืนเบี้ยประกันให้แต่ว่าถ้าเกิดไปตรวจสุขภาพเขาจะหักค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริงหรือจะหักค่าใช้จ่ายเนี่ยนะครับในการออกกรมธรรม์สัก500บาทอันนี้ก็อาจจะต้องเสียนะครับสุดท้ายเลยครับเรื่องลดหย่อนภาษีครับเรื่องนี้หลายคนก็ซื้อประกันเพื่อใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามเงื่อนไขที่รัฐบาลกำหนดทุกปีที่มีการชำระเบี้ยประกันนะครับแต่ต้องเป็นแบบประกันที่เขาระบุนะครับว่าใช้หักลดหย่อนภาษีได้สำหรับแบบประกันชีวิตที่หักลดหย่อนภาษีได้เท่านั้นพูดง่ายๆว่าแบบประกันเนี่ยไม่ได้ทุกแบบนะครับแล้วแต่บางแบบนะครับถึงซึ่งสิทธิในการหักลดหย่อนภาษีเนี่ยนะครับมีการลดหย่อนเพิ่มเติมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอยู่เสมอเลยนะครับในปี2563นี้เนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีเงื่อนไขอยู่ 3-4 ข้อนะครับก็คือเบี้ยประกันชีวิตประเภทสามัญและอุตสาหกรรมนะครับที่หักลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทครับเฉพาะสัญญาหลักที่มีอายุสัญญา10ปีขึ้นไปนะครับก็แปลว่าสัญญาเพิ่มเติมเนี่ยบางแบบเขาก็เอามาลดหย่อนภาษีไม่ได้อันที่2เบี้ยประกันสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทแต่เมื่อรวมกับสัญญาหลักแล้วก็ไม่เกิน 100,000 บาทนะครับที่จะใช้ลดหย่อนภาษีได้อันที่3เป็นเรื่องของเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญอันนี้เฉพาะแบบเลยนะครับแบบบำนาญที่หักลดหย่อนภาษีได้เนี่ยนะครับจะต้องมีเบี้ยประกันไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่นำมาเสียภาษีนะครับในแต่ละปีและหักได้ 200,000 บาทสูงสุดคือ 200,000 และไม่เกิน 15% ของรายได้แล้วก็ถ้าใครทำเบี้ยประกันสุขภาพให้คุณพ่อคุณแม่นะครับของบิดามารดาหรือของคู่สมรสที่ไม่ได้ทำงานอันนี้ก็เอามาหักลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงนะครับไม่เกิน 15,000 บาทอันนี้ก็คือในแต่ละปีนี่เป็นสิทธิของปี2563นะครับเรื่องต่อไปนะครับเป็นวัตถุประสงค์และความจำเป็นในการทำประกันชีวิตของบุคคลนะครับอย่างที่ได้เกริ่นนำไว้แล้วว่าคุ้มครองตนเองและครอบครัวจากความเสี่ยง3ประการครับ 1. เสียชีวิตก่อนวันอันควร 2. การมีอายุยืนยาวหลังเกษียณและ 3. การเจ็บป่วยบาดเจ็บหรือทุพพลภาพจากเหตุไม่คาดฝันในหน่วยที่12เนี่ยนะครับนักศึกษาครับเราจะมีหัวข้อที่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ความจำเป็นในการทำประกันชีวิตแล้วก็ช่องทางการขายประกันชีวิตนะครับซึ่งอยากจะให้นักศึกษาเนี่ยไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับว่าคนเราเนี่ยทำประกันชีวิตเพื่ออะไรนะครับเหตุผลในการทำประกันชีวิตของบุคคลคนหนึ่งเนี่ยนะครับเพื่ออะไรนะครับแล้วก็เหตุผลในการทำประกันชีวิตขององค์กรนะฮะธุรกิจเขาทำประกันชีวิตให้กับบุคลากรของเขาเพื่ออะไรนะครับส่วนช่องทางการขายประกันชีวิตเนี่ยก็เป็นการให้ข้อมูลนักศึกษาว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคนไทยเนี่ยซื้อประกันชีวิตจากช่องทางไหนจากตัวแทนประกันชีวิตจากธนาคารหรือจากที่ใดนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้ว่าในธุรกิจประกันเนี่ยนะครับตลาดประกันชีวิตทุกวันนี้เนี่ยนะครับช่องทางที่การซื้อประกันชีวิตการทำประกันชีวิตเนี่ยมันมาจากที่ใดนะครับก็ขอให้นักศึกษาไปศึกษาข้อนี้นะครับเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ขอให้โชคดีในการสอบนะครับ

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ท่านใดสนใจอาชีพตำรวจ
2: ปลัดอำเภอ
1: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
2: นักธุรกิจ
1: นักการเงิน
2: นักการธนาคาร
1: นักการตลาด
2: นักการบัญชี
1: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
2: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
2: โทรศัพท์02504-8181-6โทรศัพท์02503-3612
3: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
4: เอ้า
3: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
4: เฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
5: อาจารย์สวัสดีครับ
4: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
6: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
7: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
8: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีค่ะนักศึกษาชุดวิชา32303การจัดการการเงินหน่วยที่8นะคะว่าด้วยต้นทุนเงินทุนโครงสร้างเงินทุนและนโยบายเงินปันผลค่ะก่อนอื่นเรามาทราบเรื่องของต้นทุนเงินทุนก่อนนะคะจริงๆแล้วต้นทุนเงินทุนเนี่ยมันก็คือต้นทุนของเงินที่เราจัดหามาใช้เพื่อทำธุรกิจนะคะถ้าหากว่าเราหามาจากการก่อหนี้ถามว่าต้นทุนเงินทุนของกิจการคืออะไรจริงๆก็คือดอกเบี้ยที่เราจ่ายให้กับสถาบันการเงินที่เราไปกู้นะคะแต่ถ้าหากว่าเราระดมทุนจากส่วนของเจ้าของที่เป็นผู้ถือหุ้นต้นทุนเงินทุนก็คือเงินที่กิจการจ่ายไปเป็นเงินปันผลในแต่ละปีนะคะนี้เราลองมาดูงบฐานะทางการเงินณสิ้นปีใดปีหนึ่งจะเห็นได้ว่าเวลาที่เราดูแหล่งเงินทุนเนี่ยเราจะดูด้านขวาของงบฐานะทางการเงินนะคะซึ่งประกอบไปด้วย2ส่วนด้วยกันก็คือหนี้สินแล้วก็ส่วนของเจ้าของในส่วนของหนี้สินนั้นอาจจะแบ่งตามระยะเวลาได้เป็นหนี้สินระยะสั้นก็คือหนี้สินหมุนเวียนหรืออีกอันนึงก็คือหนี้สินระยะยาวนะคะแต่ในส่วนของเจ้าของนั้นถ้าประกอบกิจการในรูปของบริษัทเราอาจจะเรียกได้ว่าส่วนของผู้ถือหุ้นซึ่งถ้าหากว่าเป็นกิจการขนาดใหญ่เนี่ยก็จะมีการระดมทุนโดยการออกหุ้นบริมสิทธิ์ก็ได้หรือหุ้นสามัญแล้วก็อาจจะมีกำไรสะสมที่เกิดจากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราดูตามระยะเวลาเราจะพบว่าแหล่งเงินทุนระยะสั้นเนี่ยจะมีอยู่ตัวเดียวก็คือหนี้สินหมุนเวียนนั่นเองส่วนแหล่งเงินทุนระยะยาวจะประกอบไปด้วยหนี้สินระยะยาวและก็ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่กล่าวไปคราวนี้เรามาดูว่าหน่วยนี้เราจะพูดถึงเฉพาะแหล่งเงินทุนระยะยาวนะคะและเราจะหาต้นทุนเงินทุนของแหล่งเงินทุนระยะยาวนั้นขอให้สัญลักษณ์ไว้ก่อนว่าถ้าเป็นต้นทุนเงินทุนของหนี้ก่อนภาษีเนี่ยเราจะใช้ตัว K แล้วก็ห้อย D มาจากคำว่า debt นะคะแล้วถ้าหากว่าเป็นต้นทุนเงินทุนหลังภาษีเนี่ยก็จะเป็น KDT มี T ขึ้นมาก็คือ tax นั่นเองถ้าเป็นต้นทุนเงินทุนของหุ้นบริมสิทธิ์ก็คือ K แล้วก็ห้อยด้วย P ก็คือ Preferred Stock นะคะถ้าเป็นต้นทุนเงินทุนของหุ้นสามัญก็คือ K แล้วห้อยด้วย S ก็คือย่อมาจาก Stock หรือ Share นั่นเองสำหรับต้นทุนเงินทุนของกำไรสะสมก็คือ KR ตัวนี้คือ Retained Earning นะคะก็คือกำไรสะสมนั่นเองเรามาหาต้นทุนเงินทุนของหนี้กันก่อนต้นทุนเงินทุนของหนี้เนี่ยอาจจะแบ่งได้เป็น2กรณีกรณีที่1ก็คือกรณีที่หาเป็นต้นทุนของหนี้ก่อนภาษีและหนี้นั้นไม่มีระยะเวลาไถ่ถอนมีนะคะหุ้นกู้บางชนิดเนี่ยเราสามารถออกได้โดยที่ไม่มีระยะเวลาไถ่ถอนนั่นหมายความว่ากิจการที่ออกหุ้นกู้จะจ่ายดอกเบี้ยไปตลอดจนกระทั่งกิจการไม่อยู่นะคะก็คือมีอายุเท่ากับอายุของกิจการนั่นเองถ้าเจอแบบนี้เนี่ยถ้าต้นทุนเงินทุนของหนี้ก็คืออะไรก็ได้เท่ากับดอกเบี้ยที่กิจการจ่ายนะคะหารด้วยราคาที่ขายได้ของหุ้นกู้ให้สัญลักษณ์ว่าดอกเบี้ยจ่ายก็คือ i บาทนะคะราคาที่ขายได้ของหุ้นกู้ตอนที่ออกก็คือ p 0บาทนั่นเองเรามาดูตัวอย่างสมมติว่าบริษัทสุโขทัยจำกัดเนี่ยออกหุ้นกู้ 12% นะคะถ้าเขียนว่าหุ้นกู้ 12% แปลว่าหุ้นกู้ที่จ่ายดอกเบี้ย 12% นะคะมูลค่าที่ตาไว้ในหุ้นละ 1,000 จำหน่ายโดยที่ระบุไว้ว่าเป็นหุ้นกู้ประเภทที่ไม่มีอายุไถ่ถอนนะคะหุ้นกู้นี้สมมุติว่าขายได้ตามมูลค่าที่ตราไว้ก็คือ 1,000 บาทถามว่าต้นทุนเงินทุนเท่าไหร่ก็แทนไปเลยค่ะ 12% ของมูลค่าที่ตราไว้ก็คือ 12% ของ 1,000 ได้เท่ากับ 120นั่นหมายความว่าบริษัทสุโขทัยเนี่ยจะจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหรือผู้ถือหุ้นกู้เนี่ยปีละ120บาทนะคะก็ถ้าหารด้วย 1,000 ตัวดอกเบี้ยนี้นะคะ120หาร 1,000 ก็เท่ากับว่า KD เนี่ย 12% คราวนี้ขอสมมุติต่อว่าถ้าหุ้นกู้นี้ขายได้ในราคา900ล่ะถ้าได้ในราคา900เนี่ยต้นทุนเงินทุนของการออกหุ้นกู้จะสูงขึ้นมันคือ120หาร900แล้วก็คูณ100เพื่อออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะต้นทุนของหุ้นกู้ตัวนี้จะกลายเป็น 13.33% นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ทำให้เห็นชัดเจนนะคะซึ่งเราต้องหาต้นทุนเงินทุนของหุ้นกู้หลังภาษีถ้าหลังภาษีเนี่ยเราต้องคูณด้วย1ลบด้วยอัตราภาษี 30% ก็คือ 0.3 นะคะ
เราก็จะได้ออกมาว่าต้นทุนเงินทุนของหุ้นกู้หลังภาษีจะเหลือ 0.093 ถ้าคูณ100เข้าไปก็คือ 9.3% นั่นเองนะคะคราวนี้มาดูกรณีที่2ก็คือกรณีของการหาต้นทุนเงินทุนก่อนภาษีแต่ว่าหุ้นกู้นั้นมีระยะเวลาถ่ายถอนอันนี้เราจะเจอบ่อยนะคะว่าหุ้นกู้เนี่ยกิจการที่ออกมาระดมเนี่ยมักจะกำหนดอายุถ่ายถอนไว้นะคะถ้ากำหนดอายุถ่ายถอนไว้เนี่ยเราให้ในสูตรเป็นตัว N เล็กนะคะก็คือระยะเวลาในการถ่ายถอนหุ้นกู้นั่นเอง I ยังคงเป็นดอกเบี้ยจ่ายที่เป็นบาท F ตัวนี้คือ Fake Value หรือมูลค่าที่ตราไว้นะคะของหุ้นกู้นั้นๆโดยทั่วไปก็นิยมกำหนดที่ 1,000 บาทส่วน P สูตรเรารู้จักไปแล้วก็คือราคาที่ขายได้ของหุ้นกู้จริงตอนที่ออกนะคะเราลองมาใช้สูตรกันสมมุติเป็นบริษัทเดิมแต่ว่าเปลี่ยนโจทย์นิดเดียวว่าหุ้นกู้นี้มีระยะเวลาถ่ายถอน10ปีนะคะแล้วก็บริษัทขายหุ้นได้ในราคาตลาด900บาทนั่นเองแต่ว่าราคาที่ตราไว้ 1,000 นะคะเราเอาตัวเลขต่างๆเนี่ยมาแทนค่าสูตรจะเห็นได้ว่า I0 ก็เป็น120นะคะ F ก็คือ 1,000 P0 ก็คือ900อายุถ่ายถอน N ก็คือ10ปีนั่นเองแล้วหารด้วย F บวก P หาร2นะคะจะเห็นได้ว่าต้นทุนของหุ้นกู้ก่อนภาษีจะออกมาเป็นที่ 0.137 คูณ100เข้าไปก็คือ 13.70% ถ้าเราต้องการ

ทำให้เป็นหลังภาษีเราก็คูณด้วย1ลบอัตราภาษีก็คือ 0.3 นะคะจะได้ต้นทุนของหุ้นกู้เหลือ 9.6% นั่นเองทีนี้เรามาดูต้นทุนเงินทุนของหุ้นบริมประสิทธิ์กันบ้างนะคะสูตรก็คือ KP เท่ากับ DP หารด้วย PP DP ตัวนี้คือดิวิเดนด์ของหุ้นบริมประสิทธิ์นะคะส่วน PP ก็คือราคาที่ขายได้จริงของหุ้นบริมประสิทธิ์นะคะมาดูตัวอย่างกันสมมุติว่าบริษัทสุโขทัยเนี่ยเลือกที่จะจัดหาเงินทุนโดยการออกหุ้นบริมประสิทธิ์ 6% มูลค่าก็คือ 1,000 นั่นหมายความว่าเขาจะต้องจ่ายปันผล 6% ของ 1,000 นะคะแล้วก็เท่ากับ60นั่นเองและสมมุติว่าบริษัทเนี่ยจำหน่ายหุ้นบริมประสิทธิ์ได้ในราคา 1,050 เรามาหาต้นทุนออกหุ้นบริมประสิทธิ์ชุดนี้กันนะคะก็แทนเลยจ่ายปันผลปีละ60นะคะในขณะที่ขายหุ้นได้ 1,050 นั่นแปลว่ามีต้นทุนเท่ากับ 0.057 คูณ100เข้าไปก็แปลว่า 5.7% นั่นเองคราวนี้เรามาดูแหล่งต่อไปก็คือต้นทุนเงินทุนในส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะอันนี้เป็นส่วนของเจ้าของนั่นเองจริงๆแล้วต้องบอกว่ามันมีอยู่2แหล่งด้วยกันก็คือแหล่งในการออกหุ้นสามัญกับแหล่งในการใช้เงินจากกำไรสะสมที่มีอยู่นะคะถ้าหากว่าเป็นแหล่งของการออกหุ้นสามัญเนี่ยเราจะหาต้นทุนเงินทุนได้เป็น2กรณีก็คือต้นทุนเงินทุนของหุ้นสามัญในปัจจุบันที่ออกไปแล้วกับต้นทุนเงินทุนที่จะออกใหม่ในการเพิ่มทุนนั่นเองนะคะเรามาดูเลยวิธีการหาต้นทุนเงินทุนของหุ้นสามัญมีนิยมอยู่3วิธีเราเรียกว่าวิธีที่1คือ Cap M หรือชื่อเต็มก็คือวิธีตีราคาสินทรัพย์ทุนนั่นเองนะคะแล้วก็วิธีที่2ก็คือวิธีการคิดลดกระแสเงินสดเราเรียกย่อๆว่า DCF และวิธีที่3ก็คือวิธีอัตราผลตอบแทนหุ้นกู้บวกด้วยค่าชดเชยความเสี่ยงนะคะก็คือไปอ้างอิงจากหุ้นกู้ที่เคยออกนั่นเองเรามาดูวิธีที่1กันเลยนะคะวิธีที่1นั้นสูตรของ Cap M ก็คือ KS เท่ากับ KRF บวกด้วยในวงเล็บนะคะ KM ลบด้วย KRF คูณด้วยเบต้านะคะKS ก็คือต้นทุนเงินทุนของหุ้นสามัญนั่นเองนะคะหรืออาจจะเป็นกรณีสะสมถ้าหากว่าเป็นกรณีหุ้นสามัญปัจจุบันมันเท่ากันนะคะจากนั้น KRF ก็คือต้นอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยงเช่นพันธบัตรรัฐบาลนะคะ KM ก็คืออัตราผลตอบแทนที่คาดหวังจากตลาดณในขณะนั้น M คือ market นั่นเองส่วนเบต้าเนี่ยจริงๆเราอาจจะเรียกว่าสัมประสิทธิ์เบต้ามันหมายถึงดัชนีที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์นั้นเมื่อเทียบกับตลาดโดยเฉลี่ยนะคะมาดูวิธีการใช้สูตรสมมุติว่าเป็นบริษัทสุโขทัยเนี่ยเขาคิดว่าเขาจะหาเงินทุนโดยการออกหุ้นสามัญจำหน่ายนะคะถ้าตอนนั้นเนี่ยพันธบัตรจ่ายดอกเบี้ย 6% แล้วก็อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังในตลาดเนี่ยอยู่ที่ 11% นะคะโดยที่บริษัทนี้มีดัชนีความเสี่ยงหรือเบต้าเนี่ยเท่ากับ 1.3 เท่าของตลาดถามว่าต้นทุนเงินทุนของหุ้นสามัญบริษัทนี้หาได้อย่างไรก็เรามีสูตรเราก็ใช้เลยนะคะ KRF อันนี้ก็คือการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลนั่นเองเราถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยงนะคะก็จากผู้ออกนะคะก็คือผู้ออกเป็นรัฐบาลเนี่ยยังไงเปลี่ยนรัฐบาลก็ต้องจ่ายนะคะเพราะฉะนั้น KRF ก็คือ 6% KM ก็คืออัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของตลาด 11% ตัวนี้แล้วก็ลบด้วย KRF 6% เมื่อสักครู่เบต้าของบริษัทอยู่ที่ 1.3 เท่าของตลาดก็ใส่เข้าไปเลยก็จะได้ออกมาเรียบร้อยว่าต้นทุนเงินทุนของหุ้นสามัญของบริษัทนี้คือ 12.5% นั่นเองนะคะคราวนี้มาดูวิธีที่2ถ้าเป็นวิธี DCF ล่ะนะคะแนวคิดนี้เนี่ยผู้ลงทุนที่ซื้อหุ้นสามัญเนี่ยเขาคาดหวังเงินปันผลนะคะซึ่ง เงินปันผลที่ว่านี้เราสมมติว่าเป็นคงที่แล้วกันนะคะถามว่าถ้าอย่างนั้นสมมติว่าเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นคาดหวังในสิ้นปีที่1เนี่ยคือ D1 นะคะห้อย1นี่คือสิ้นปีที่1ในขณะที่หุ้นสามัญออกไปเนี่ยขายได้ในราคา P0 คือปัจจุบันเลยนะคะ0นี่คือณวันนี้นะคะจากนั้นบวกกับ G ก็คือ Growth Rate หมายถึงว่าอัตราเงินปันผลที่คนซื้อหุ้นสามัญคาดหวังเนี่ยมันเติบโตในอัตราคงที่เท่ากับ G% นะคะเรามาดูตัวอย่างสมมติว่าบริษัทสุโขทัยเนี่ยต้องการคำนวณหาต้นทุนเงินของหุ้นสามัญโดยที่เขาคาดว่าหุ้นสามัญที่ออกล็อตเนี้ยจะจ่ายเงินปันผลหุ้นละ2.20 บาทนะคะ

0: แล้วก็คาดว่าจะจ่ายในอัตราที่เติบโตปีละ 5% คงที่ราคาตลาดของหุ้นสามัญที่ออกไปเนี่ยคือ30บาทนะคะเราก็ได้ข้อมูลหมดแล้วเพราะฉะนั้น D1 ก็คือ 2.2 นะคะหารด้วยราคา30บาทนะคะราคาตลาดตอนนี้ส่วนโกรทเรทตรงนี้นักศึกษาต้องอย่าไปบวก 5% นะคะต้องทำ5หาร100ก่อนเพราะนั้นก็คือโกรทเรทต้องเป็น 0.05 ค่ะตัวนี้จะผิดกันเยอะนะคะเพราะนั้นเราต้องหาร100ก่อนอะไรที่เป็นเปอร์เซ็นต์แทนในสูตรต้องหาร100ซะก่อนจากนั้นก็คำตอบจะได้ออกมาเป็น 0.123 แต่ถ้าเราจะตอบเป็นเปอร์เซ็นต์เราค่อยคูณกลับไปทีหลังนะคะคูณ100เข้าไปก็จะได้เป็น 12.3% นั่นเองเรามาดูตัวอย่างต่อนะคะนี้เราก็สมมติเพิ่มเติมแล้วกันเพราะโดยปกติเนี่ยการออกหุ้นสามัญใหม่เนี่ยมันต้องจ้างวานิชธนกิจก็คือบ้านเราก็คือบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยช่วยจำหน่ายให้ซึ่งเขาก็ต้องคิดค่าเหนื่อยนะคะเราเรียกว่าค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายในที่นี้สมมุติว่าเขาคิดค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายกับบริษัทสุโขทัยเนี่ย 10% นะคะ 10% ของราคาที่ขายได้แปลว่าอะไรคะราคาที่ขายได้คือหุ้นละ30บาทบริษัทสุโขทัยจะไม่ได้รับ30บาทนะคะจะได้รับแค่ 90% ของ30บาทเพราะฉะนั้นตัวหารตัว P0 เนี่ยก็คือ P0 คูณด้วย1ลบด้วย 10% ที่ต้องเสียให้บริษัทหลักทรัพย์ที่มาช่วยจำหน่าย 10% ก็เหมือนเดิมก็ต้องแทนค่าโดยการเอา 10% หารด้วย100เพราะนั้นก็คือ 0.10 1ลบด้วย 0.10 ก็เหลือ.9 นะคะ.9 คูณด้วย30ก็แปลว่าเราจะได้ในราคา27บาทนั่นเองแต่บริษัทสุโขทัยต้องจ่ายเงินปันผล2.20 บาทเท่าเดิมนะคะแล้วเราก็แทนค่าไปเลยค่ะก็คือ 2.2 หารด้วย27แล้วก็บวกด้วยอัตราการเจริญเติบโต 0.05 ดังนั้นต้นทุนจะกลายเป็น 13.2% จะเห็นได้ว่าต้นทุนเงินทุนของการออกหุ้นสามัญใหม่จะแพงกว่าต้นทุนเงินทุนของหุ้นสามัญในปัจจุบันนะคะเนื่องจากว่ามีค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่าย 10% ที่เกิดขึ้นนี่เองคราวนี้เรามาดูนะคะว่าเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วว่าถ้ามี F เนี่ยมันจะมีผลทำให้ P0 ลดลงเพราะฉะนั้นขอสรุปอีกทีว่า KS เนี่ยเท่ากับ D1 หารด้วย P0 คูณด้วย1ลบ F นะคะ F ตัวนี้ก็คืออัตราค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายซึ่งเมื่อสักครู่ตัวอย่างก็คือ 10% นั่นเองนะคะแล้วก็บวก G ปกติเรามาดูวิธีที่3ก็คือวิธีอัตราผลตอบแทนหุ้นกู้แต่บวกด้วยชดเชยความเสี่ยงจริงๆขณะนี้เรากำลังหาต้นทุนเงินทุนของการออกหุ้นสามัญ นะคะไม่ใช่หุ้นกู้แต่บริษัทนี้เคยออกหุ้นกู้ไปแล้วนะคะแล้วก็สามารถขายได้โดยที่อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้เนี่ยอยู่ที่ 8% นะคะอันนี้สมมติว่าอยู่ที่ 8% ในเมื่อจะออกหุ้นสามัญเนี่ยเราต้องทราบนะคะในฐานะผู้บริหารบริษัทเนี่ยว่าในมุมของผู้ซื้อหุ้นเนี่ยเขาถือว่าหุ้นสามัญนั้นมีความเสี่ยงมากกว่าหุ้นกู้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาจะมาซื้อหุ้นสามัญเนี่ยเขาต้องได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าหุ้นกู้นะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องถามผู้เชี่ยวชาญว่าเราควรจะต้องบวกเพิ่มไปประมาณเท่าไหร่ในตัวอย่างนี้สมมติผู้เชี่ยวชาญบอกมาแล้วว่าถ้าจะขายหุ้นสามัญเนี่ยนะคะต้องท็อปอัพผลตอบแทนให้มันสูงกว่าหุ้นกู้ไปอีก 4% ดังนั้นถ้าหุ้นกู้เคยจ่ายดอกเบี้ย 8% นะคะหุ้นสามัญต้องบวกไปอีก 4% ก็แปลว่านั่นคือต้นทุนของบริษัทนี้นะคะว่าต้นทุนเงินทุนของเขาไม่ใช่ 8% แล้วค่ะต้องกลายเป็น 12% ถ้าเป็นลักษณะการใช้วิธีที่3ง่ายมากเลยนะคะการหา KS มีด้วยกัน2ก้อนก้อนแรกคือเราไปอิงดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่เคยออกถ้ามันเป็น 8% นะคะเรา8เป็นตัวตั้งจากนั้นถ้าต้องปรับความเสี่ยงเพิ่มเพราะว่าผู้ซื้อหุ้นสามัญรู้สึกเสี่ยงมากกว่าหุ้นกู้ถ้าโจทย์บอกมาว่า 4% เราก็เพียงเอา4ไปบวกเพราะนั้น8บวก4ก็ได้12เป็นต้นทุนเงินทุนของหุ้นสามัญนั่นเองเราจบไปแล้วสำหรับการหาต้นทุนเงินทุนของหุ้นสามัญ3วิธีนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าคำตอบไม่เท่ากันเลยนะคะถ้าอย่างนั้นถามว่าแล้วเราจะคิดเป็นต้นทุนเงินทุนของหุ้นสามัญวิธีไหนล่ะนะคะจริงๆแล้วต้องบอกว่า อันนี้ก็แล้วแต่ทัศนคติของผู้บริหารนะคะว่าจะเชื่อวิธีไหนมากกว่ากันก็อาจจะเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งแต่ถ้าเลือกไม่ได้หรือคิดว่าก็เชื่อทั้ง3วิธีพอๆกัน ก็เอา3วิธีบวกกันแล้วก็หาร3นี่คือวิธีเฉลี่ยเพราะนั้น KS หรือต้นทุนเงินทุนเฉลี่ยก็อยู่ที่ 12.3% นั่นเองนะคะคราวนี้มาดูต่อนะคะว่าหลังจากได้ต้นทุนเงินทุนในแต่ละแหล่งแล้วนะคะเช่นต้นทุนเงินทุนของหุ้นกู้หลังภาษีต้นทุนเงินทุนของหุ้นบริมสิทธิ์ต้นทุนเงินทุนของหุ้นสามัญแล้วถามว่าบริษัทหนึ่งๆเนี่ยเวลาเขาหาเงินมาใช้เนี่ยนะคะในกิจการเนี่ยเขาเอามาจากแหล่งเดียวไหมคำตอบคือถ้าเป็นกิจการขนาดใหญ่เนี่ยเขาหาจากเกือบทุกแหล่งเลยนะคะคือหามากกว่า1แหล่งนั่นเองดังนั้นเราจะรู้ได้ยังไงว่าต้นทุนเงินทุน100ล้านเนี่ยที่เอามาลงทุนสร้างโปรเจกต์ใหญ่เนี่ยนะคะเรามีต้นทุนเฉลี่ยเท่าไหร่เพราะฉะนั้นต่อไปจะอธิบายเรื่องต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักก็ใช้ในกรณีที่มีการจัดหาเงินทุนมากกว่า1แหล่งนะคะเรามีตัวย่อว่า WACC นั่นเองก็คือ Weighted Average Cost of Capital นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันต้องดูที่โครงสร้างเงินทุนโครงสร้างเงินทุนว่ามีหาเงินมาจากหลายประเภทไหมนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นสูตรเต็มๆเลยแล้วกันนะคะถ้า XD ตัวนี้นะคะจริงๆ XD ก็คือต้นทุนเงินทุนของสัดส่วนนะคะนะคะถ้า x เนี่ยคือสัดส่วนนะคะถ้า k ตัวนี้คือต้นทุนเงินทุนของแต่ละแหล่งถ้าห้อย d เนี่ยก็คือเป็นหุ้นกู้หรือหนี้สินนะคะซึ่งถ้าเป็นบริมสิทธิ์ถ้า xp เนี่ยก็คือสัดส่วนของหุ้นบริมสิทธิ์ที่ใช้นะคะแล้วก็คูณด้วย kp ก็คือต้นทุนเงินทุนของหุ้นบริมสิทธิ์แล้วถ้า xs ก็คือสัดส่วนของหุ้นสามัญ นะคะ ks ก็คือต้นทุนเงินทุนของหุ้นสามัญนั้นนักศึกษาจะจำสูตรนี้ไปใช้ในการทำข้อสอบก็ได้หรือใช้วิธีตารางก็ง่ายกว่านะคะตารางเราลองมาดูแล้วกันสมมุติบริษัทสุโขทัยที่พูดมาตั้งแต่ต้นเนี่ยนะคะมีการใช้เงินทั้งหมด3แหล่งนะคะเอาตัวเลขง่ายๆแล้วกันนะคะว่าโปรเจกต์เนี้ย 100,000 100,000 เนี่ยเขามีการหาหนี้สินระยะยาวมา 35,000 มีการออกหุ้นบริษัทได้เงินมา 15,000มีการออกหุ้นสามัญได้เงินมา 50,000 นะคะรวมแล้วเนี่ยนะคะก็เป็น 100,000 นะคะถามว่า 100,000 เนี่ยนะคะมีสัดส่วนของทั้ง3แหล่งนี้เท่าไหร่เอาตัวแรกก่อนเลยนี่ระยะยาว 35,000 ใน 100,000 ก็เอา 35,000 ตั้งหาร 100,000 นะคะตัวนี้เนี่ยคูณด้วย100เข้าไปด้วยเพื่อให้สัดส่วนออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะก็ได้ 35% มาดูสัดส่วนของหุ้นบริษัทที่เราใช้หุ้นบริษัทที่เราใช้เนี่ย 15,000 นะคะหารด้วย 100,000 นะคะคูณด้วย100ก็ 15% นะคะส่วนหุ้นสามัญตัวนี้เนี่ย 50,000 นะคะต้องมีอีกตัวหนึ่งก็คือ 50,000 เนี่ย 50,000 ใน 100,000 ก็คือ 50% ถูกไหมคะเพราะนั้นเราลองเช็คดู3ตัวนี้บวกกันต้องได้ 100% เราก็เห็นภาพแล้วว่าบริษัทนี้เนี่ยใน 100% ที่เอามาลงทุนเนี่ยครึ่งนึงเป็นหุ้นสามัญนะคะ 35% เป็นหนี้ระยะยาวและ 15% เป็นหุ้นบริษัทจากนั้นทำยังไงต่อคอลัมน์ที่4ต้นทุนเงินทุนตัวเนี้ยนะคะจริงๆมันก็คือที่เราหามาจากที่อธิบายไปข้างหน้ามาสักครู่เนี่ยนะคะต้นทุนเงินทุนจากหนี้ระยะยาวก็คือ KDT นะคะหลังภาษีนั่นเองก็ไปยกมาหุ้นบริษัทก็คือ KP นะคะแล้วก็หุ้นสามัญเฉลี่ยเมื่อกี้เนี่ยค่ะที่เราได้ 12.3% นะคะแต่มีทริคนิดนึงก็คือว่าในคอลัมน์ที่4เนี่ยเราจะต้องไม่ทำเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะคอลัมน์ที่3มันทำเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วถ้าเราทำเป็นเปอร์เซ็นต์อีกมันจะเบิ้ลดังนั้นเนี่ยในต้นทุนเงินทุนตัวนี้นะคะจะต้องออกมาเป็นแบบนี้แหละค่ะเช่นถ้าเราเคยตอบอยู่ที่ 9.6% เราก็เอา 9.6% หาร100ก็จะได้ 0.096 นะคะงั้นอันนี้นักศึกษาระวังนะคะถ้าคอลัมน์ที่3ทำเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วคอลัมน์ที่4ต้องไม่ทำเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะจากนั้นเราก็ใส่เข้ามาตามต้นทุนของแต่ละแหล่งที่หามาได้นะคะจากนั้นเหลือสเต็ปสุดท้ายแล้วก็คือคอลัมน์ที่5ทำยังไงคะก็คือเอาคอลัมน์ที่3คูณด้วยคอลัมน์ที่4ทีละบรรทัดคูณมานะคะจากนั้นสรุปก็คือเอา3ตัวเนี้ยมาบวกกันก็จะได้เป็น 10.37 อันเนี้ยเราเรียกว่า WACC นะคะหรือต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเงิน 100,000 บาทที่หามาจาก3แหล่งเงินนะคะคราวนี้มาดูต่อว่าสมมุติว่าเราบอกว่าเราไม่จำวิธีตารางเราจะจำวิธีสูตร จำสูตรได้นะคะ WACC นั้นสัดส่วนของหนี้สินคือเท่าไหร่นะคะ XD ก็คือ 35% ตัวนี้นะคะแล้วคูณด้วย KDT ก็คือต้นทุนเงินทุนของหนี้ระยะยาวที่ออกหุ้นกู้เนี่ยนะคะก็คือ 0.096 นะคะจริงๆมันก็คือเอาแต่ละบรรทัดเนี่ยนะคะมาคูณกันแล้วก็บวกบรรทัดที่2ก็คือตัวนี้แล้วก็บวกด้วยบรรทัดที่3ก็คือ50คูณด้วย 0.123 เพราะนั้นคำตอบมันก็ออกมาเท่ากันก็คือ 10.37 อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่านักศึกษาสะดวกวิธีไหนแล้วกันนะคะ เรารู้จักคำว่าต้นทุนเงินทุนแล้วทั้งต้นทุนเงินทุนในแต่ละแหล่งนะคะและก็รู้จักต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักหรือ WACC แล้วเรามาดูโครงสร้างเงินทุนกันนิดนึงนะคะว่าบริษัทเนี่ยที่เราชอบพูดกันว่ามีโครงสร้างเงินทุนเป็นยังไงเนี่ยมันแปลว่าอะไรนะคะจริงๆต้องบอกว่ามันมีคำที่ใกล้เคียงกัน2คำคำว่าโครงสร้างเงินทุนกับโครงสร้างทางการเงินเรายังอยู่ในงบฐานะทางการเงินด้านขวานะคะจะเห็นได้ว่าถ้ามองจากทางนี้เนี่ยแล้วแบ่งตามระยะเวลาเนี่ยถ้าเป็นเอาเฉพาะระยะยาวนะคะก็คือเกิน1ปีขึ้นไปเนี่ยนะคะคือหนี้สินระยะยาวกับส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ย2ตัวเนี้ยนะคะเราจะเรียกว่ามันคือส่วนประกอบของโครงสร้างเงินทุนนะคะ capital structure แต่ถ้าเราเอาทั้งหมดเลยของงบฐานะทางการเงินด้านขวานั่นแปลว่าปีกาเนี่ยกว้างขึ้นคือรวมไปถึงหนี้สินระยะสั้นหรือหนี้สินหมุนเวียนด้วยเราจะเรียกมันว่าโครงสร้างทางการเงินในหน่วยที่8เนี่ยเราเจาะเฉพาะโครงสร้างเงินทุนตรงนี้เท่านั้นนะคะเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าเราไม่ได้พูดเรื่องหนี้สินระยะยาวเราไม่ได้พูดเรื่องหนี้สินระยะสั้นเลยนะคะเราพูดเฉพาะแหล่งเงินทุนระยะยาวเท่านั้นเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็เข้าใจแล้วนะคะว่าโครงสร้างเงินทุนแปลว่าอะไรก็มีอยู่2แหล่งใหญ่ก็คือหนี้ระยะยาวกับส่วนของผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะเขาได้ถามว่าปัจจัยอะไรล่ะพิจารณาในการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสร้างเงินทุนถ้าเราเป็น CFO นะคะเป็นผู้บริหารในกิจการซึ่งดูแลเรื่องเงินทองเนี่ยเราต้องรู้นะคะว่าแหล่งเงินทุนแต่ละแหล่งเนี่ยมันมีต้นทุนเงินทุนไม่เท่ากันนะคะแล้วความได้เปรียบเสียเปรียบก็ต่างกันง่ายๆเลยเนี่ยนะคะถ้าหากว่าเราใช้วิธีการกู้ยืมเนี่ยแหล่งเงินทุนจะต่ำกว่านะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสรรพากรเนี่ยยอมให้ดอกเบี้ยเนี่ยไปคิดเป็นค่าใช้จ่ายได้นั่นแปลว่าอะไรคะก่อนที่เราจะเสียภาษีเนี่ยเราเอาดอกเบี้ยมาลดลงได้ดังนั้นเนี่ยมันเหมือนกับเวลาที่เราเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะถ้าเรากู้เงินไปซื้อบ้านเนี่ยดอกเบี้ยจ่ายตัวเนี้ยเราเอามาหักนะคะเป็นค่าลดหย่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินที่เราจ่ายภาษีก็จะลดลงดังนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงความได้เปรียบนะคะการหาเงินทุนจากการกู้ยืมเนี่ยจะมีต้นทุนเงินทุนที่ต่ำกว่านะคะแต่อะไรที่มันมีข้อดีมันก็มีข้อด้อยตามมาถ้าเราใช้วิธีการจัดหาเงินทุนจากการกู้ยืมเงินเยอะๆเนี่ยความเสี่ยงในการชำระคืนก็จะตามมานะคะเมื่ออะไรก็ตามที่เกิดขึ้นอย่างเช่นความมั่นคงของรายได้น้อยลงนะคะอย่างเช่นเจอสถานการณ์เศรษฐกิจไม่ดีโควิดเนี่ยยอดขายไม่ออกเนี่ยมันจะทำให้เราจะมีปัญหาทันทีเลยเพราะว่าดอกเบี้ยเขาไม่ได้ลดลงตามนะคะเราจะต้องจ่ายเท่าที่เราสัญญาไว้ดังนั้นอันนี้ก็เป็นข้อควรพิจารณานะคะคราวนี้มาดูว่านอกจากความมั่นคงของรายได้แล้วก็อาจจะต้องดูเรื่องโครงสร้างของสินทรัพย์ภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนคงที่สูงไหมถ้าสูงมากก็กู้ได้น้อยลงนะคะหรือว่ากิจการจะมีอัตราการเติบโตจากนี้ไปมากขึ้นหรือเปล่าความสามารถในการทำกำไรภาษีพูดไปแล้วนะคะแล้วก็อำนาจในการควบคุมทัศนคติของผู้บริหารทัศนคติของคนให้เรากู้นะคะหรือว่าสภาวะตลาดขณะนั้นสภาวะภายในของกิจการเองหรือความยืดหยุ่นทางการเงินเรามีมากหรือน้อยอันนี้ก็ลองดูในหนังสือนะคะก็สรุปเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วมันเป็นปัจจัยที่ CFO ต้องคำนึงทั้งสิ้นนะคะเรามาดูอีกเรื่องนึงที่เหลืออยู่ก็คือเรื่องของนโยบายเงินปันผลนะคะจริงๆแล้วตามทฤษฎีเนี่ยการจ่ายปันผลเนี่ยอาจจะจ่ายได้4รูปแบบนะคะจ่ายเป็นเงินสดอันนี้เจอโดยปกติเลยเยอะที่สุดนะคะหรืออาจจะจ่ายด้วยหุ้นก็ได้จ่ายด้วยสินทรัพย์ก็ได้จ่ายด้วยตัวสัญญาใช้เงินก็ได้ซึ่งไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะคะอันนี้มาดูว่าเมื่อกี้ลักษณะการจ่ายแล้วนะคะที่ว่าส่วนใหญ่เจอเลยรูปของเงินสดมาดูเรื่องรูปแบบบ้างรูปแบบการจ่ายเนี่ยนะคะก็มีทั้งจ่ายแบบคงที่เป็นจำนวนเงินที่กำหนดเอาไว้เช่นจ่าย10บาท นานๆเปลี่ยนทีอาจจะขึ้นไป15บาทแล้วก็คงไปตลอดนะคะส่วนเส้นข้างบนนี่คือกำไรนะคะต่อหุ้นที่อาจจะขึ้นๆลงๆแล้วแต่สภาวะเศรษฐกิจแต่เงินปันผลก็พยายามให้คงที่นะคะอันนี้ผู้ถือหุ้นก็อาจจะชอบเพราะว่าเดาได้ว่าจะได้ปีละเท่าไหร่นะคะถ้าเป็นอัตราเงินปันผลแบบคงที่อันนี้สังเกตอัตรานะคะอันที่1คือจำนวนคงที่10บาทคงที่แต่อันนี้คืออัตราคงที่อันนี้เป็นที่นิยมมากเช่นเขาจะกำหนดไว้เลยว่ากำไรเท่าไหร่ไม่รู้ว่าจะจ่ายในอัตรา 50% ยกตัวอย่างเช่นถ้าปีนี้กำไรหุ้นละ20บาทก็จ่าย10บาทนะคะถ้าปีต่อไปกำไรหุ้นละ25บาทก็จ่าย 12.50 เพราะนั้นอัตรามัน 50% ตลอดนะคะอย่างนี้ก็ผู้ถือหุ้นก็ต้องลุ้นนะคะว่าปีนี้บริษัทจะมีกำไรเท่าไหร่ถ้ามากเราก็ได้มากถ้าน้อยเราก็ได้น้อยนะคะรูปแบบที่3ก็คือเป็นรูปแบบกำหนดเป้าหมายของอัตราเงินปันผลจ่ายนะคะเช่นบริษัทหนึ่งอาจจะกำหนดไว้ว่าภายใน5ปีเนี่ยจะจ่ายให้ถึง 50% เหมือนบันไดขึ้นนะคะเพราะนั้นเส้นบนเนี่ยคือกำไรต่อหุ้นแต่จะเห็นได้ว่าอัตราการจ่ายผลเนี่ยถ้าคิดเป็นอัตราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่ง5ปีเนี่ยจากปีแรกจ่าย 25% พอถึง5ปีก็ 50% ตามเป้าหมายแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะคะรูปแบบที่4อาจจะเป็นรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นแฮปปี้ที่สุดนะคะก็คือจ่ายแบบจำนวนเงินคงที่เช่น10บาทก็จ่าย6บาทพูดง่ายๆว่าไม่ต่ำกว่า6บาทนะคะปี X2 กำไร23บาทก็จ่าย6บาทแต่ปีนี้จะเห็นได้ว่ากำไรกระฉูดมากเลยก็มีโบนัสก็คือปันผลโบนัสอีก5ก็เป็น11จะเห็นได้ว่าแบบนี้ผู้ถือหุ้นทำไมแฮปปี้ก็เพราะว่ารู้ว่าตัวเองได้อย่างน้อย6บาทต่อหุ้นแน่นอนบางปีกำไรมากขึ้นก็ได้มากขึ้นนะคะเราเรียกว่าเป็นรูปแบบการจ่ายเงินปันผลปกติบวกด้วยเงินปันผลพิเศษนะคะสำหรับในเรื่องของในทางปฏิบัตินะคะถามว่าเขามีการจ่ายยังไงส่วนใหญ่แล้วเขาจะจ่ายแบบเขาเรียกว่า residual นะคะก็คือจ่ายปันผลเท่าที่เหลือจากการเอาไปลงทุนแล้วนะคะอยากจะให้ดูว่าเอาตัวอย่างเลยละกันนะคะยกตัวอย่างเช่นบริษัททองเอกเนี่ยมีกำไรประจำปีนี้นะคะ100ล้านบาทแล้วก็มีแผนที่จะใช้เงินลงทุนเพื่อขยายกิจการในปีหน้าเนี่ยนะคะ50ล้านละนะคะแล้วบริษัทมีการกำหนดเป้าหมายว่าต้องรักษาอัตราส่วนทุนต่อหนี้สิน 60% เหมือนเดิมให้เราใช้สูตรนี้เลยนะคะเงินปันผลจ่ายเท่ากับกำไรสุทธิก็คือ100ล้านบาทแล้วก็ลบด้วยในวงเล็บเป้าหมายต้องอยู่ที่ 60% เหมือนเดิมนะคะของเงินลงทุนในปีหน้าก็คือ50ล้านเพราะนั้น 60% คูณ50ก็คือ30ล้านเอามาลบสรุปว่าปีนี้จ่ายปันผลได้70ล้านค่ะแล้ว30ล้านเนี่ยเอาไปลงทุนต่อทำแบบนี้บริษัทจะรักษาอัตราส่วนทุนต่อหนี้สินอยู่ที่ 60% เหมือนเดิมอันนี้เป็นวิธีที่นิยมกันนะคะสำหรับปัจจัยที่ควรพิจารณาในการตัดสินใจจ่ายเงินปันผลก็เช่นสภาพคล่องความสามารถในการกู้ยืมนะคะข้อจำกัดในสัญญาเงินกู้โอกาสในการลงทุนถ้ามีสูงก็ต้องเก็บเอาไว้ลงทุนต่ออะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าคำนึงถึงความพอใจของผู้ถือหุ้นนะคะเขาชอบรับปันผลหรือว่าชอบเอาไปลงทุนต่ออะไรแบบนี้นะคะข้อจำกัดด้านกฎหมายการควบคุมกิจการนะคะอันนี้ก็คือเวลาจะตัดสินใจจ่ายปันผลทีก็ต้องเอาสิ่งเหล่านี้ไปคิดนะคะคราวนี้เราลองมาดูมีแบบทดสอบเล็กๆเช่นข้อที่หนึ่งเนี่ยบอกว่าบริษัท A จำกัดนะคะออกหุ้นกู้ 8%มูลค่าที่ตราไว้ 1,000 บาทก็คือ F นะคะราคาก็คือขายได้จริงเนี่ย 1,100 อันนี้ก็คือ P0 นะคะถ้าหุ้นกู้นี้มีอายุถ่ายถอน10ปีอันนี้ก็คือ N เล็กนะคะบริษัทเสียภาษีในอัตรา 30% tax นั่นเองให้คำนวณหาต้นทุนเงินทุนหลังภาษีของหุ้นกู้อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วสูตรเนี่ยเราก็จะให้ไปท้ายข้อสอบอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราเองนักศึกษาเองก็ต้องรู้ว่าจะหยิบตัวไหนมาใช้นะคะตรงเนี้ยสิ่งที่ควรจะดูเลยก็คือว่ามันเป็นหุ้นกู้นะคะหุ้นกู้ถ้าหุ้นกู้เนี่ยต้องเป็น KD K ห้อยดีนั่นเองนะคะในขณะเดียวกันเราต้องสังเกตหุ้นกู้นี่มีอายุถ่ายถอนหรือไม่มีอายุถ่ายถอนถ้ามีอายุถ่ายถอนต้องไปหยิบสูตรที่มีอายุถ่ายถอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือต้องใช้สูตร KDT นะคะเท่ากับ i นะคะแล้วก็บวกด้วย f ลบ p 0หาร n แล้วก็หารด้วยทั้งหมดเนี่ยหารด้วย F บวกด้วย P 0หาร2ต้องใช้สูตรนั้นนะคะเพราะนั้นทำเป็นหลังภาษีด้วยก็คือเดี๋ยวพอได้คำตอบออกมาแล้วก็ไปคูณให้เป็นหลังภาษีคำตอบจึงออกมาที่ 4.67% นะคะนักศึกษาลองทำนะคะคราวนี้มาดูข้อที่2บ้างสมมติเป็นบริษัท B แล้วกันนะคะออกหุ้นบริมสิทธิ์ 6% หุ้นบริมสิทธิ์คือ preferred stock เพราะนั้นต้องเป็น KP นะคะ 6% ของตัวเลข 1,000 ก็คือ60นะคะ60ตั้งหารด้วยราคาที่ขายได้จริงเขาบอกว่าเท่ากับราคาที่ตราไว้โดยปกติเนี่ยราคาที่ตราไว้ก็คือ 1,000 แต่คราวนี้มีโจทย์เพิ่มขึ้นมาว่ามีค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นใหม่ 5% นั่นแปลว่าบริษัท B เนี่ยขาย1หุ้นไม่ได้ 1,000 แล้วนะคะได้แค่ 95% ของ 1,000 ก็คือ950ให้เอา60เมื่อกี้ที่ต้องจ่ายนะคะ60ก็คือ 6% คูณด้วย 1,000 เนี่ยหารด้วย950ก็จะออกมาเป็นคำตอบของหุ้นบริมสิทธิ์ก็คือ 6.32 ข้อสังเกตอีกตัวหนึ่งก็คือว่าหุ้นบริมสิทธิ์เนี่ยต้นทุน KP เนี่ยไม่ต้องไปทำให้เป็นหลังภาษีอีกนะคะมันเป็นหลังภาษีอยู่แล้วดังนั้นในสูตรของหุ้นบริมสิทธิ์จะไม่มีการคูณด้วย 1 ลบ tax นะคะมาดูข้อที่3บ้างบริษัท C กำลังตัดสินใจจัดหาเงินทุนในการออกหุ้นสามัญใหม่โดยข้อมูลให้มาดังนี้นะคะอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลก็ 6% อันนี้คือ KRF นะคะอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของตลาดก็คือ KM นะคะให้มา 10% เบต้า 1.2 บอกชัดเจนเลยให้ใช้วิธี CAPM นักศึกษาเอาสูตร CAPM มาแทนค่านะคะก็จะได้คำตอบออกมา 10.8 ลองทำดูนะคะข้อที่4บริษัท D ตัดสินใจจัดหาเงินทุนโดยการออกหุ้นสามัญใหม่โดยให้ข้อมูลต่างๆดังนี้บอกเงินปันผลสิ้นปีหน้าเงินปันผลก็คือดีวิเดนด์สิ้นปีหน้าก็คือสิ้นปีที่1เพราะนั้นก็คือ D1 เท่ากับ 0.5 นะคะโกรทตัว G 6% นะคะราคาตลาดนะคะ12บาทนะคะคาดว่ามีค่าใช้จ่ายตัวเนี้ยจะทำให้ราคาตลาดเราไม่ได้12บาทนะคะก็ได้จุด95คูณด้วย12บาทเป็นเงินเท่าไหร่นั่นแหละก็คือตัว P0 นะคะแล้วไปเอาสูตรโดยวิธี DCF มาตั้งแทนค่าลงไปคำตอบก็คือข้อก่อนะคะข้อที่5บอกว่าโครงสร้างเงินทุนและต้นทุนเงินทุนมีดังต่อไปนี้ให้หาต้นทุนเงินทุนถั่วเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักดูตรงนี้เป็นสำคัญนะคะก็คือ WACC ให้ตารางมาเรียบร้อย3แหล่งให้มูลค่ามาหมดเพราะนั้นเอาทั้ง3ตัวนี้บวกกันก็ได้ 10,000 นะคะแล้วให้ต้นทุนหลังภาษีเรียบร้อยสิ่งที่นักศึกษาต้องทำก็คือหาสัดส่วนขึ้นมานะคะหาสัดส่วนขึ้นมาแล้วก็ถ้าสัดส่วนตัวนี้ไม่เป็นเช่น 2,000 หารด้วย 10,000 ก็คือ 0.2 ก็ได้นักศึกษาไม่ทำเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะคะอันนี้เป็น 0.2 0.3 0.5 แล้วเอา 0.2 เนี่ยคูณ7นะคะบวกด้วย 0.3 คูณ8แล้วก็ 0.5 คูณ10นะคะจากนั้นเอาทั้ง3ตัวที่ได้ออกมาเป็นผลลัพธ์แล้วบวกกันเนี่ยคำตอบอยู่ที่ 8.8 นะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลโดยสรุปสาระสำคัญนะคะของหน่วยที่8หวังว่าคงช่วยนักศึกษาได้พอสมควรนะคะ
1: สำหรับเรื่องเนื้อหาของหน่วยที่10นะครับก็จะเป็นเรื่องของการจัดหาเงินทุนโดยการออกหุ้นกู้โดยการกู้ยืมระยะยาวนะครับในหน่วยที่10นี้การจัดหาเงินทุนโดยการกู้ยืมระยะยาวนะครับก็จะมีเนื้อหาทั้งหมด3ตอนด้วยกันนะครับตอนที่ 10.1 ก็จะเป็นเรื่องของการจัดหาเงินทุนโดยการกู้ยืมระยะยาวนะครับแล้วก็การเช่าสินทรัพย์นะครับสำหรับ 10.2 ก็จะเป็นเรื่องของการออกหุ้นกู้นะครับแล้วก็ 10.3 ก็จะเป็นเรื่องของการออกตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนนะครับเรามาเริ่มกันที่ตอนแรกนะครับคือ 10.1 นะครับเรามาดูเรื่องแรกเลยนะครับ 10.1.1 ก็จะเป็นเรื่องของการจัดหาเงินทุนโดยการออกหุ้นกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินนะครับรูปแบบการกู้ยืมระยะยาวนะครับโดยทั่วๆไปก็จะมีอยู่3รูปแบบด้วยกันนะครับเริ่มตั้งแต่เรื่องของการจัดหาเงินทุนโดยการออกหุ้นการกู้ยืมแบบมีกำหนดระยะเวลานะครับการกำหนดระยะเวลาก็อาจจะกำหนดระยะเวลาไว้5ปี10ปีนะครับตามความเหมาะสมของการกู้ยืมที่ว่าจะไปลงทุนในสินทรัพย์แบบไหนนะครับอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของการกู้ยืมแบบสินเชื่อร่วมหรือสินเชื่อโครงการนะครับโครงการบางโครงการเนี่ยจะเป็นโครงการขนาดใหญ่มากอย่างเช่นโครงการก่อสร้างสนามบินหรือโครงการก่อสร้างระบบขนส่งขนาดใหญ่เช่นรถไฟฟ้า ความเร็วสูงอะไรพวกนี้นะครับจะต้องใช้เงินลงทุนมหาศาลเพราะฉะนั้นการกู้ยืมก็อาจจะกู้ยืมจากสถาบันการเงินหลายๆแห่งร่วมกันนะครับลักษณะนี้ก็จะเป็นลักษณะของการกู้ยืมแบบสินเชื่อร่วมหรือสินเชื่อโครงการนะครับอันที่3ก็จะเป็นรีไฟแนนซ์นะครับรีไฟแนนซ์ก็คือการที่เราเปลี่ยนจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงินเดิมนะครับแล้วไปขอกู้จากสถาบันการเงินใหม่เพื่อมาใช้โดยการนำเงินไปชำระหนี้ที่สถาบันการเงินเดิมนะครับการรีไฟแนนซ์นี่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากได้ผลประโยชน์ที่เราสามารถที่จะได้รับดอกเบี้ยที่ลดลงนะครับเนื่องจากสถาบันการเงินใหม่ให้เงื่อนไขที่ดีกว่าหรือว่าสถาบันการเงินใหม่อาจจะให้ระยะเวลาผ่อนที่ยาวกว่าอันนี้ก็จะเกิดการรีไฟแนนซ์มากขึ้นรีไฟแนนซ์ขึ้นนะครับสำหรับปัจจัยที่มีผลต่อการจัดหาเงินทุนระยะยาวนะครับอันแรกก็คือเป็นเรื่องของโครงสร้างเงินทุนของกิจการนะครับกิจการที่มีหนี้น้อยๆนะครับอันนี้ก็จะสามารถกู้ยืมได้มากเพราะว่าเจ้าหนี้เขาก็จะมองว่าลูกหนี้ยังมีหนี้น้อยอยู่ยังมีความเสี่ยงต่ำนะครับแต่ถ้ากิจการไหนที่มีหนี้เยอะๆการกู้ยืมก็อาจจะลำบากเพราะว่าผู้ให้กู้เขาก็จะมองว่ามีหนี้มากอยู่แล้วถ้ากู้เพิ่มเนี่ยจะมีหนี้มากเกินไปแล้วผู้กู้จะมีความสามารถในการผ่อนชำระได้หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างเงินทุนจะเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งมักจะดูจากอัตราส่วนของหนี้สินต่อทุนหรืออัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์นะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของประเภทของการเป็นเรื่องของอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่ลงทุนนะครับถ้าเรากู้เงินไปซื้อเครื่องจักรนะครับแล้วเครื่องจักรตัวนั้นใช้งานได้5ปีนะครับอายุของเงินกู้ก็ไม่ควรจะเกิน5ปีนะครับแต่ถ้าเครื่องจักรตัวนั้นอายุใช้งานได้10ปีนะครับการกู้เงินก็จะมีระยะเวลาไม่เกิน10ปีเพราะฉะนั้นอายุของการกู้ยืมก็จะมีความสัมพันธ์กับอายุของสินทรัพย์ที่ใช้เงินกู้นี้ไปลงทุนนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะครับอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันแล้วก็แนวโน้มในอนาคตนะครับถ้าปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยอยู่ในภาวะอยู่ในอัตราที่สูงนะครับแล้วในอนาคตมีแนวโน้มที่จะลดลงเนี่ยผู้กู้ก็จะอาจจะชะลอการกู้ไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้ากู้ตอนนี้ก็จะเสียดอกเบี้ยเยอะนะครับรอให้ดอกเบี้ยลดลงแล้วค่อยกู้นะครับเพราะฉะนั้นการกู้ยืมในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยสูงก็อาจจะมีน้อยนะครับแต่ถ้าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดอกเบี้ยต่ำๆแล้วมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะมีกิจการต่างๆที่มีโครงการที่จะลงทุนอาจจะขอกู้เร่งขอกู้ก่อนนะครับเพราะกลัวว่าอนาคตเนี่ยดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้นแล้วจะต้องมีต้นทุนเงินทุนที่สูงขึ้นจากการกู้ยืมนะครับตอนนี้เวลาเราไปขอสินเชื่อนะครับขอเงินกู้ผู้ให้กู้เขาจะมีหลักเกณฑ์ยังไงนะครับในการพิจารณาสินเชื่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกณฑ์ที่ทั่วไปเขาเรียกกันว่า 5-4 นะครับ54สีแรกก็คือเป็นคาแรคเตอร์นะครับหรือลักษณะของการประกอบธุรกิจหรือลักษณะของบุคลิกภาพนะครับดูว่าผู้ประกอบธุรกิจตัวเนี้ยมีแนวโน้มที่จะผิดนัดชำระหนี้หรือไม่นะครับคืออาจจะดูจากสถิติหรือดูจากประวัตินะครับว่าผู้กู้มีประวัติการชำระหนี้จากสถาบันการเงินอื่นเป็นยังไงหรือถ้าเคยกู้กับเราแล้วมีประวัติการชำระหนี้เป็นยังไงบ้างนะครับอันที่2จะเป็นเรื่องของความสามารถในการชำระหนี้นะครับอันนี้ก็ดูจากรายได้ของกิจการนะครับรายได้จากโครงการว่าจะมีความสามารถที่จะนำมาชำระหนี้ทั้งดอกเบี้ยและเงินต้นในอนาคตได้หรือไม่นะครับอันที่3ก็คือเงินทุนของผู้ขอกู้นะครับโครงการต่างๆที่ผู้ขอกู้ลงทุนนั้นนะครับเขาจะขอกู้เราในสัดส่วนเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นโครงการลงทุนทั้งหมด 1,000 ล้านนะครับผู้ขอกู้ขอกู้จากสถาบันการเงิน50ล้านแล้วออกเงินทุนเอง50ล้านอันนี้ก็พิจารณาว่าผู้ลงทุนเขาลงทุนเอง 50% แล้วสถาบันการเงิน50ให้กู้ 50% นะครับแต่ถ้าในกรณีที่ผู้ขอกู้ถึง 80% แล้วลงทุนเองแค่ 20% อันนี้ก็จะมีความเสี่ยงมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นผู้ให้กู้เขาก็จะพิจารณาตรงนี้ว่าผู้ขอกู้เนี่ยจะใช้ทุนเงินทุนตัวเองออกเท่าไหร่นะครับอันที่4เป็นเรื่องของหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับหลักทรัพย์ค้ำประกันสินเชื่อหรือเงินกู้นี้ก็มีได้ทั้งเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรไม่ว่าจะเป็นโรงงานที่ดินนะครับหรือจะเป็นบุคคลค้ำประกันก็ได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้กู้กับผู้ให้กู้นะครับอันที่5ก็จะเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจนะครับผู้ให้กู้เขาก็จะมองถึงเรื่องสภาพปัจจัยภายนอกปัจจัยแวดล้อมต่างๆนะครับว่าการสภาพแวดล้อมต่างๆตรงนี้เนี่ยนะครับมีความสอดคล้องเอื้อประโยชน์ต่อกิจการที่ขอกู้หรือไม่นะครับต่อโครงการ หรือไม่นะครับหรือเป็นอุปสรรคนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะใช้พิจารณาว่าควรจะให้กู้ต่อโครงการที่มาขอกู้หรือไม่นะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการจัดหาเงินทุนโดยการเช่าสินทรัพย์นะครับการเช่าสินทรัพย์การเช่าสินทรัพย์ก็คือกระบวนการนะครับการได้สินทรัพย์มาใช้งานนะครับโดยมีพันธะว่าจะต้องจ่ายค่าเช่านะครับเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ให้เช่านะครับเงื่อนไขของเวลาเช่าต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะเป็นข้อตกลงระหว่างผู้เช่ากับผู้ให้เช่านะครับรูปแบบของการเช่าสินทรัพย์นะครับโดยทั่วไปนะครับก็จะมี2รูปแบบใหญ่ๆนะครับก็คือการเช่าโดยเช่าดำเนินงานนะครับหรือ operating lease นะครับลักษณะของ operating lease เนี่ยจะมีลักษณะก็คือเป็นการเช่าระยะสั้นนะครับโดยทั่วไปแล้วก็คือค่าเช่าทุกงวดรวมกันแล้วเนี่ยยังมีค่าน้อยกว่ามูลค่าของสินทรัพย์ที่เช่านะครับทั้งนี้เนื่องจากว่าอันนี้จะเป็นการเช่าระยะสั้นแล้วผู้ให้เช่าก็จะมองว่านอกจากให้ผู้เช่ารายนี้เช่าเสร็จแล้วในระยะสั้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ยังมีผู้เช่ารายอื่นๆสามารถนำสินทรัพย์ตัวนี้นะครับไปให้ผู้เช่ารายอื่นเช่าต่อได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของ operating lease นะครับสำหรับสัญญาเช่าทางการเงินนะครับจะหมายถึงสัญญาเช่าสินทรัพย์ในการดำเนินงานที่มีลักษณะแตกต่างจะไปจาก operating lease นะครับที่สำคัญก็คือข้อแรกนะครับคือไม่มีการให้บริการบำรุงดูแลรักษาสินทรัพย์นะครับจากผู้ให้เช่าข้อที่2ก็คือไม่สามารถที่จะยกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกำหนดเวลาได้นะครับและข้อ3ก็คือค่าเช่ารายงวดรวมตลอดอายุสัญญาเช่าเนี่ยจะมีค่าเท่ากับมูลค่าของสินทรัพย์นั้นนะครับรวมกับกำไรที่ผู้ให้เช่าต้องการนะครับสำหรับรูปแบบของสัญญาเช่ารูปแบบที่3นะครับก็คือการเช่าลักษณะผสมนะครับก็จะมีลักษณะของ operating lease กับ financial lease เนี่ยรวมกันนะครับแต่จะมีลักษณะแบบไหนยังไงอันนี้เงื่อนไขก็ต้องขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ให้เช่ากับผู้เช่านะครับข้อ4จะเป็นสัญญาเช่าโดยมีลักษณะของการขายคืนอันนี้ก็เป็นลักษณะที่เดิมเนี่ยสินทรัพย์เป็นของผู้เช่าอยู่แล้วนะครับคือก็ผู้เช่าเนี่ยเดิมเขาเป็นเจ้าของสินทรัพย์อยู่แล้วสุดท้ายเขาอยากได้เงินนะครับเขาก็เลยต้องตกลงกับบริษัทที่เป็นผู้ทำธุรกิจการให้เช่าเนี่ยนะครับว่าจะขายสินทรัพย์ตัวนี้ให้กับผู้ให้เช่าเสร็จแล้วก็เช่ากลับคืนมาใช้งานนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของsell and lease back นะครับข้อ5เป็นสัญญาเช่าที่มีลักษณะพิเศษอันนี้เป็นสัญญาเช่าที่เขานิยมใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็มีความนิยมที่ลดลงในประเทศไทยยังไม่มีนะครับสำหรับการจัดหาเงินทุนโดยการเช่านะครับเราจะมาดูเรื่องผลกระทบนะครับต่องบการเงินนะครับว่าการเช่าแล้วจะมีผลกระทบต่องบการเงินยังไงนะครับอันแรกก็คือดูผลกระทบต่องบกำไรขาดทุนนะครับผลกระทบต่อกำไรขาดทุนถ้าเราเช่าสินทรัพย์นะครับค่าเช่าจะเป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการคำนวณกำไรสุทธินะครับเพราะฉะนั้นค่าเช่าทั้งจำนวนเนี่ยจะสามารถนำไปเป็นค่าใช้จ่ายได้ก็จะทำให้มีกำไรสุทธิน้อยลงที่จะไปทำคำนวณภาษีนะครับมันก็จะทำให้เราเสียภาษีลดลงนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของการผ่อนชำระหนี้นะครับการผ่อนชำระหนี้จะมีลักษณะค่างวดที่มีทั้งดอกเบี้ยและเงินต้นอยู่ในจำนวนเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นส่วนที่เป็นดอกเบี้ยเท่านั้นที่จะเป็นคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายนะครับสำหรับค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธินะครับส่วนเงินต้นนี้ไม่สามารถนำเป็นคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นการกู้มาซื้อสินทรัพย์นะครับเราจะนำดอกเบี้ยไปชำระเป็นค่าใช้จ่ายได้ก็จะทำให้หักค่าใช้จ่ายได้เฉพาะดอกเบี้ยกำไรสุทธิก็ยังมีถ้าคิดเทียบแล้วก็จะมีมากกว่าค่าเช่าก็จะทำให้เสียภาษีมากกว่าในกรณีของการเช่านะครับผลกระทบต่องบแสดงฐานะทางการเงินนะครับถ้าเป็นการกู้ยืมมาซื้อสินทรัพย์นะครับรายการสินทรัพย์ตัวนั้นก็จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินในด้านสินทรัพย์นะครับส่วนหนี้สินระยะยาวตัวนั้นก็จะไปแสดงในช่องของหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินเช่นกันนะครับแต่ถ้าเป็นการเช่าสินทรัพย์จะไม่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินทั้งสินทรัพย์และหนี้สินแต่จะไประบุบันทึกไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินนะครับตอนนี้เราดูว่าถ้าเราต้องการใช้สินทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆเราจะตัดสินใจว่าเราจะเช่าสินทรัพย์ดีหรือเราจะกู้เงินมาซื้อสินทรัพย์ดีนะครับเราจะมีวิธีพิจารณาอย่างไรนะครับวิธีพิจารณาเขาจะพิจารณาจาก NAL นะครับ Net Advantage of Leasing นะครับ NAL คำนวณค่า NAL มาแล้วดูว่ามีค่าเท่าไหร่นะครับถ้ามากกว่า0เราจะตัดสินใจเช่าสินทรัพย์นะครับแต่ถ้า น้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์นะครับอันนี้เราก็จะไม่เช่าสินทรัพย์นะครับเราจะกู้เงินไปซื้อสินทรัพย์มาใช้จะดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นการตัดสินใจในกรณีว่าจะเช่าดีหรือจะกู้เงินซื้อสินทรัพย์ดีดูจาก NAL เป็นหลักนะครับต่อไปเราจะไปดูเรื่องของหุ้นกู้นะครับตอนที่ 10.2 เป็นเรื่องของการจัดหาเงินทุนในการออกหุ้นกู้เรามาดูที่ความหมายของหุ้นกู้นิดนึง

นะครับหุ้นกู้ก็จะเป็นตราสารหนี้ชนิดหนึ่งนะครับเป็นตราสารหนี้ที่ผู้ใช้เงินทุนนะครับออกมาเพื่อระดมทุนจากผู้ลงทุนนะครับขายให้กับผู้ลงทุนเป็นหน่วยลงทุนนะครับแล้วก็มีกำหนดอายุที่ครบกำหนดไว้นะครับแล้วก็มูลค่าของหุ้นกู้ที่กำหนดไว้แล้วก็ระยะเวลาครบกำหนดนะครับดอกเบี้ยโดยปกติเขาก็จะจ่ายเป็นงวดนะครับตามที่เขากำหนดอาจจะโดยทั่วไปก็อาจจะเป็นปีละ2ครั้งนะครับหรือปีบางหุ้นกู้อาจจะออก

หุ้นกู้นะครับอันแรกก็คือมูลค่าที่ตาไว้นะครับมูลค่าที่ตาไว้ก็คือระบุไว้ว่าหุ้นกู้ใบนี้มูลค่าที่ตาไว้เท่ากับ1,000บาทนะครับหรือ100บาทก็แล้วแต่ว่าหุ้นกู้เขาจะระบุไว้เท่าไหร่หุ้นกู้ที่มูลค่าที่ตาไว้ของหุ้นกู้แสดงให้ทราบว่าผู้ออกหุ้นกู้เนี่ยนะครับขอกู้เงินจากผู้ถือหุ้นกู้จำนวนเท่าไหร่นะครับถ้าหุ้นกู้มูลค่า1,000บาทก็แปลว่าผู้ถือหุ้นกู้นะครับให้ผู้ออกหุ้นกู้กู้เงินเป็นเงิน1,000บาทนะครับเป็นระยะเวลาที่กําหนดไว้นะครับเมื่อครบกําหนดผู้ออกหุ้นกู้ก็จะต้องชําระ1,000บาทคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้นะครับตามข้อตกลงกันนะครับอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้นะครับอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้มีชื่อเรียกเฉพาะอย่างนึงนะครับที่เขาเรียกกันก็คือคูปองนะครับอันนี้เป็นศัพท์เฉพาะที่นักศึกษาควรจะจําไว้นะครับว่าอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้เนี่ยเขาเรียกว่าคูปองนะครับข้อ3นะครับจำนวนครั้งในการชำระดอกเบี้ยต่อปีนะครับอย่างที่ได้ทราบกันแล้วเมื่อสักครู่นะครับที่เราได้คุยกันก็คือว่าอัตราดอกเบี้ยของคุณกู้เนี่ยเขาการจ่ายดอกเบี้ยของคุณกู้เนี่ยนะครับเขาจะมีการจ่ายโดยทั่วไปก็อาจจะปีละ1ครั้ง2ครั้งหรือ4ครั้งก็ได้นะครับวันครบกำหนดไถ่ถอนนะครับคุณกู้จะมีการระบุวันครบกำหนดไถ่ถอนไว้ชัดเจนนะครับเช่นวันที่30มิถุนายนนะครับ2570อะไรอย่างนี้นะครับเป็นตัวอย่างนะครับหรืออาจจะเป็น31ธันวาคมนะครับ2575ก็แล้วแต่ว่าหุ้นกู้เขาจะกำหนดวันครบกำหนดชำระเท่าไหร่นะครับเรามาดูประเภทของหุ้นกู้นะครับการแบ่งประเภทของกู้ก็จะมีเกณฑ์ในการแบ่งหลายแบบนะครับเรามาดูเกณฑ์แรกก็คือการแบ่งประเภทของหุ้นกู้นะครับตามสิทธิ์เรียกร้องนะครับตามสิทธิ์เรียกร้องก็จะแบ่งเป็น2ประเภทก็คือหุ้นกู้ได้สิทธิ์กับหุ้นกู้ไม่ได้สิทธิ์นะครับคำว่าได้สิทธิ์หรือไม่ได้สิทธิ์คืออะไรนะครับหุ้นกู้ได้สิทธิ์ก็คือหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้นะครับมีสิทธิด้อยกว่าเจ้าหนี้รายอื่นๆหมายความว่าสมมติว่าถ้ากิจการที่ออกหุ้นกู้นะครับเกิดภาวะที่มีประสบปัญหาจนล้มละลายนะครับถูกฟ้องล้มละลายหรือต้องปิดกิจการลงนะครับเมื่อปิดกิจการลงก็จะต้องนำสินทรัพย์ทั้งหมดของกิจการไปขายนะครับแล้วก็มาชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้นะครับถ้าผู้ถือหุ้นกู้ประเภทหุ้นกู้ได้สิทธิ์ก็จะได้สิทธิ์ในการชำระคืนทีหลังเจ้าหนี้คนอื่นนะครับคือเจ้าหนี้คนอื่นเนี่ยจะได้รับชำระหนี้หมดก่อนนะครับถ้าเจ้าหนี้คนอื่นได้รับชำระหนี้ครบแล้วผู้ถือหุ้นกู้ได้สิทธิ์ก็จะได้รับชำระคืนนะครับแต่ถ้าเจ้าหนี้คนอื่นได้รับชำระหมดแล้วและเงินไม่เหลือที่จะชำระให้กับผู้ถือหุ้นกู้ได้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นกู้ได้สิทธิ์ก็จะไม่ได้รับชำระคืนนะครับก็ต้องไปฟ้องศาลเอานะครับสำหรับหุ้นกู้ไม่ได้สิทธิ์ก็คือจะได้สิทธิ์เท่ากับเจ้าหนี้รายอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อถ้าบริษัทปิดกิจการลงแล้วนำทรัพย์สินไปขายนะครับก็จะต้องเฉลี่ยคืนให้กับผู้ถือหุ้นกู้ไม่ได้สิทธิ์เท่าๆกับเจ้าหนี้รายอื่นนะครับลักษณะการแบ่งประเภทของหุ้นกู้ตามเกณฑ์อันที่2นะครับก็คือแบ่งตามลักษณะสินทรัพย์ที่ค้ำประกันนะครับก็จะแบ่งเป็น2ประเภทคือหุ้นกู้มีหลักประกันกับหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันนะครับหุ้นกู้ที่มีหลักประกันก็อาจจะมีสินทรัพย์ค้ำประกันไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆนะครับหรือว่าโรงงานก็ได้นะครับโดยปกติแล้วหุ้นกู้ที่มีหลักประกันก็จะมีความเสี่ยงน้อยกว่าหุ้นกู้ที่ไม่มีหลักประกันนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อมีความเสี่ยงน้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยปกติก็จะต่ำกว่านะครับหุ้นกู้ที่ไม่มีหลักประกันก็มีความเสี่ยงสูงกว่าก็จะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าหุ้นกู้ที่มีหลักประกันนะครับเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอันที่3เราก็จะแบ่งตามวิธีการจ่ายดอกเบี้ยนะครับวิธีการจ่ายดอกเบี้ยเราก็จะแบ่งออกเป็น3ลักษณะนะครับคืออันแรกเป็นการจ่ายดอกเบี้ยประจำนะครับประจำก็คือประจำปีละครั้งนะครับประจำ6เดือนนะครับปีละ2ครั้งหรือรายไตรมาสก็คือปีละ4ครั้งนะครับอันนี้เป็นดอกเบี้ยประจำนะครับลักษณะที่2ก็คือนำดอกเบี้ยทบต้นอันนี้คือดอกเบี้ยไม่จ่ายนะครับไปจ่ายตอนหุ้นกู้ครบกำหนดเลยนะครับสมมติหุ้นกู้อายุ5ปีนะครับเขากำหนดว่าจ่ายดอกเบี้ยนะครับอัตราดอกเบี้ย 5% นะครับเพราะฉะนั้นครบปีหนึ่งได้ดอกเบี้ย 5% เขาไม่จ่ายนะครับแต่เขาเอาดอกเบี้ยตัวนั้นไปรวมกับเงินต้นเพื่อคิดดอกเบี้ยในปีต่อไปนะครับจนครบ5ปีได้ดอกเบี้ยทั้งหมดเท่าไหร่ก็จะจ่ายคืนให้กับผู้ถือหุ้นกู้พร้อมกับเงินต้นนะครับลักษณะที่3เป็นหุ้นกู้ที่ไม่จ่ายดอกเบี้ยนะครับหุ้นกู้ไม่จ่ายดอกเบี้ยนักศึกษาจะสงสัยว่าเอ๊ะไม่จ่ายดอกเบี้ยแล้วเราจะซื้อทำไมนะครับโดยปกติหุ้นกู้ที่ไม่จ่ายดอกเบี้ยคือเขาจะขายในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่กำหนดไว้นะครับอย่างเช่นมูลค่าใบละ 1,000 บาทนะครับหุ้นกู้หน่วยละ 1,000 บาทเขาอาจจะขายในราคา950บาทนะครับเพราะฉะนั้นผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้ก็คือ50บาทต่อ1หน่วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของหุ้นกู้ที่ไม่จ่ายดอกเบี้ยนะครับ
เกณฑ์ที่4นะครับก็จะแบ่งตามลักษณะ

0: การถือกรรมสิทธิ์นะครับการถือกรรมสิทธิ์ของหุ้นกู้นะครับอันที่ก็จะแบ่งได้3ลักษณะนะครับอันแรกก็คือหุ้นกู้จ่ายเงินให้แก่ผู้ถือนะครับจ่ายเงินให้แก่ผู้ถืออันนี้หมายความว่าหุ้นกู้ตัวนี้จะไม่ระบุชื่อผู้ถือนะครับใครถือหุ้นกู้ก็มีสิทธิ์ได้รับดอกเบี้ยนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นกู้ลักษณะนี้จะไม่ได้เราจะไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ถือเพราะเขาไม่ได้ระบุผู้ถือไม่ต้องลงทะเบียนนะครับอันที่2ก็จะเป็นหุ้นกู้จดทะเบียนนะครับหุ้นกู้จดทะเบียนก็คือหุ้นกู้ที่ไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนว่าใครเป็นเจ้าของหุ้นกู้นะครับแล้วเมื่อขายโอนให้กับผู้อื่นก็ต้องไปจดทะเบียนโอนนะครับผู้รับโอนก็ต้องมารับโอนว่าเป็นผู้ซื้อหุ้นกู้จากต่อจากเจ้าของเดิมผู้ถือหุ้นกู้เดิมนะครับเราก็จะเปลี่ยนคนรับดอกเบี้ยนะครับแล้วเมื่อครบกำหนดก็จะเปลี่ยนผู้รับมูลค่าไถ่ถอนนะครับอันที่3จะเป็นหุ้นกู้จดบัญชีนะครับหุ้นกู้จดบัญชีจะเป็นลักษณะที่หุ้นกู้เนี่ยเขาไม่ได้ออกเป็นใบหุ้นกู้ให้กับผู้ถือหุ้นกู้แต่มีลักษณะของเป็นการจดบัญชีไว้นะครับกับศุลฝากนะครับว่าผู้ถือหุ้นกู้รายนี้ได้ถือหุ้นกู้จำนวนทั้งหมดกี่หน่วยนะครับเป็นเงินเท่าไหร่นะครับเมื่อครบกำหนดจ่ายดอกเบี้ยนะครับก็จะโอนเงินให้กับผู้ถือหุ้นกู้ตามบัญชีที่จดเอาไว้ที่ลงทะเบียนไว้นะครับเกณฑ์ที่5นะครับก็แบ่งตามชนิดของอัตราดอกเบี้ยก็จะแบ่งเป็นดอกเบี้ยคงที่กับดอกเบี้ยลอยตัวนะครับดอกเบี้ยคงที่ก็จะกำหนดคงที่ตลอดอายุของสัญญาหุ้นกู้นะครับเช่นดอกถ้าหุ้นกู้อายุ5ปีบอกว่าชำระดอกเบี้ย 5% ต่อปีก็คือทุกปีก็จะจ่ายดอกเบี้ย 5% ต่อปีนะครับแต่อีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวนะครับอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเช่นอาจจะอ้างอิงกับพันธบัตรรัฐบาลนะครับว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลนะครับอายุ5ปีนะครับบวกได้ 1% นะครับเพราะฉะนั้นถ้าอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล 3% บวก1เราก็จะได้4นะครับแต่ถ้าอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มขึ้นจาก 3% เป็น 4% บวก1เราก็จะได้5อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของอัตราดอกเบี้ยลอยตัวนะครับ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับชม STOU Channel

0: ม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตัลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
2: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทําอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจ

0: บริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
1: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิม
2: ดีค่ะ
3: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
2: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
1: เห็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
4: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ค่ะพ่ออ
5: ยากได้ภาษาค่ะ
1: ลูกเรายังแค่ม.4นะแม่
2: จบม.6ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
6: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
7: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8: สวัสดีค่ะ
1: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
7: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
9: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: พอเคอีพอควานดอ STOU Channel
2: ต่อไปเราก็จะไปดูเรื่องของการออกหุ้นกู้เสนอขายแก่นักลงทุนนะครับการออกหุ้นกู้เสนอขายแก่นักลงทุนจะมีอยู่2ลักษณะด้วยกันนะครับลักษณะที่1ก็คือเสนอขายต่อนักลงทุนทั่วไปนะครับเราเรียกว่า public offering นะครับหรือเรียกสั้นๆว่า PO นะครับอันนี้จะเป็นขายให้แก่นักลงทุนโดยทั่วๆไปนะครับนักลงทุนรายย่อยบุคคลธรรมดาก็สามารถที่จะไปจองซื้อหุ้นกู้ตรงนี้ได้นะครับเมื่อซื้อเสร็จเราก็จะสามารถขายในตลาดรองได้คล้ายๆกับขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์นะครับที่อันนั้นจะเป็นหุ้นสามัญนะครับแต่หุ้นกู้ที่ออกโดย public offering หรือขายให้กับนักลงทุนทั่วไปก็เช่นกันจะมีตลาดสำหรับขายซื้อขายหุ้นกู้นะครับก็จะเป็นตลาดรองสำหรับซื้อขายหุ้นกู้โดยเฉพาะนะครับในกรณีที่2นะครับเป็นการเสนอขายหุ้นกู้ให้กับนักลงทุนเฉพาะกลุ่มอันนี้จะหมายถึงเสนอขายให้แก่นักลงทุนรายใหญ่หรือนักลงทุนสถาบันนะครับเช่นกองทุนรวมต่างๆนะครับหรือสถาบันการเงินที่มุ่งลงทุนในหุ้นกู้นะครับหรือนักลงทุนรายใหญ่นะครับที่เขามีฐานะและมีความต้องการลงทุนที่รองรับความเสี่ยงได้การเสนอขายเฉพาะกลุ่มนี้นะครับการโอนหุ้นกู้หรือซื้อขายหุ้นกู้ในตลาดรองก็จะซื้อขายได้กับเฉพาะผู้ถือหุ้นกู้นะครับที่เป็นนักลงทุนด้วยกันนะครับไม่สามารถที่จะซื้อขายกับนักลงทุนรายย่อยได้นะครับเรามาดูข้อดีและข้อจำกัดของการออกหุ้นกู้จำหน่ายนะครับการออกหุ้นกู้จำหน่ายนะครับข้อดีก็คือมีต้นทุนทางการเงินต่ำนะครับเพราะว่าเราขายหุ้นกู้นะครับเราออกหุ้นกู้เนี่ยเราไม่ต้องไปกู้เงินจากสถาบันการเงินเพราะถ้ากู้เงินจากสถาบันการเงินเป็นตัวกลางก็ต้องคิดกำไรของเขานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเขาให้รับเงินฝากมาจากประชาชนแล้วมาให้เรากู้เนี่ยเขาก็จะอัพราคาขึ้นอัพดอกเบี้ยขึ้นไปนะครับแต่การออกหุ้นกู้คือเราขายให้กับนักลงทุนโดยตรงเพราะฉะนั้นต้นทุนก็ทางการเงินก็จะต่ำกว่ากรณีที่ไปกู้กับสถาบันการเงินนะครับข้อ2นะครับก็คืออายุครบกำหนดนะครับมันมีความยืดหยุ่นมีสั้นมียาวนะครับเพราะว่าเราสมมติว่า

ถ้าเราลงทุนในโครงการที่มีอายุ10ปีเราก็จะสามารถออกหุ้นกู้อายุ10ปีแต่ถ้าโครงการลงทุนของเราอายุมากกว่า10ปีเช่น20ปีเราก็สามารถออกหุ้นกู้อายุ20ปีได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมีความยืดหยุ่นนะครับสำหรับข้อ3นะครับดอกเบี้ยของหุ้นกู้นะครับสามารถใช้ลดภาษีเงินได้นิติบุคคลได้นะครับข้อ4นะครับการออกหุ้นกู้เนี่ยสามารถกำหนดช่วงเวลาในการชำระดอกเบี้ยได้นะครับเช่นเมื่อกี้เราคุยกันว่าอาจจะชำระรายปีนะครับปีละครั้งหรือปีละ2ครั้งนะครับถ้าธุรกิจของเราส่วนใหญ่รายได้เข้ามาในช่วงกลางปีนะครับกับปลายปีนะครับเราก็อาจจะกำหนดว่าชำระดอกเบี้ยปีละ2ครั้งนะครับเพราะว่าเราก็จะจ่ายชำระในช่วงของกลางปีและปลายปีแต่ถ้าช่วงของเราเนี่ยรายได้ของเราออกมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นฤดูกาลตามไตรมาสเราก็อาจจะกำหนดการชำระดอกเบี้ยเป็นรายไตรมาสก็ได้นะครับอันนี้ก็จะมีความยืดหยุ่นให้กับผู้ออกหุ้นกู้ว่าสามารถที่จะกำหนดการชำระดอกเบี้ยได้ตามรายได้ที่ตัวเองได้รับเพื่อจะให้สะดวกนะครับแล้วไม่เกิดปัญหาการขาดสภาพคล่องนะครับข้อต่อไปนะครับข้อ5ก็คือเราสามารถเพิ่มเงื่อนไขให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานได้นะครับการออกหุ้นกู้นะครับเราอาจจะมีเงื่อนไขในการที่จะสามารถเรียกไถ่ถอนคืนก่อนกำหนดก็ได้นะครับอย่างเช่นเราออกช่วงนี้เราต้องการใช้เงินด่วนนะครับเราออกหุ้นกู้ในช่วงที่ดอกเบี้ยค่อนข้างสูงนะครับแต่เราคิดว่าแนวโน้มในอนาคตดอกเบี้ยอาจจะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดอกเบี้ยลดลงเนี่ยเราก็อาจจะกำหนดเงื่อนไขว่าเราสามารถที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของการออกหุ้นกู้จำหน่ายนะครับเรามาดูข้อจำกัดป่ะนะครับข้อจำกัดของการออกหุ้นกู้จำหน่ายนะครับข้อที่1ก็คือดอกเบี้ยและเงินต้นมีกำหนดชำระที่แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อถึงกำหนดชำระแล้วเราก็ต้องชำระเงินตามกำหนดนะครับถ้าเกิดเราไม่มีเงินชำระตามกำหนดเนี่ยมันก็จะเป็นความเสี่ยงครับที่จะทำให้เราเสียเครดิตนะครับข้อ2นะครับผู้ออกหุ้นกู้จะต้องปฏิบัติตามระเบียบของสำนักงานกตอ.หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะครับที่กำหนดไว้นะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเงื่อนไขที่กำหนดว่าให้เราต้องเปิดเผยข้อมูลนะครับหรือปฏิบัติตามเงื่อนไขของกตอ.ซึ่งค่อนข้างจะเคร่งครัดก็จะทำให้เราขาดความยืดหยุ่นหรือขาดความคล่องตัวในการบริหารงานก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อจำกัดข้อที่2นะครับเรามาดูข้อที่3นะครับการออกหุ้นกู้จะทำให้สัดส่วนของหนี้สินในโครงสร้างเงินทุนเพิ่มมากขึ้นแน่นอนครับการออกหุ้นกู้คือการก่อหนี้เพิ่มในเมื่อก่อหนี้เพิ่มก็คือทำให้เรามีหนี้สินมากขึ้นในเมื่อเรามีหนี้สินมากขึ้นบุคคลภายนอกที่มองเข้ามาในกิจการก็จะมองว่ากิจการมีความเสี่ยงมากขึ้นเพราะมีหนี้มากเมื่อมีหนี้มากมีดอกเบี้ยที่จะต้องชำระมากมีเงินที่จะต้องจ่ายคืนเมื่อคุณกู้ครบกำหนดมากนะครับเขาก็จะมองว่ากิจการมีความเสี่ยงมากขึ้นนะครับข้อ4นะครับผู้ออกคุณกู้จะต้องหาเงินจำนวนมากมาไถ่ถอนคุณกู้เมื่อคุณกู้ครบกำหนดนะครับสมมุติเราออกคุณกู้ไปทั้งหมด 1,000 ล้านนะครับอายุ10ปีนะครับเมื่อถึงกำหนด10ปีแล้วนะครับเราก็ต้องไปหาเงินจำนวนมากมาคืนนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาว่าในเมื่อครบกำหนดแล้วจะสามารถหาเงินจำนวนมากมาไถ่ถอนทุนกู้เนี่ยจะทำให้กิจการมีความสามารถจะหาเงินจำนวนมากขนาดนั้นจะเกิดปัญหาหรือไม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อจำกัดนะครับต่อไปนะครับเรามาดูเรื่องของความเสี่ยงของหุ้นกู้นะครับความเสี่ยงของหุ้นกู้เนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็น2ด้านนะครับคือด้านของผู้ให้กู้นะครับคือผู้ลงทุนนะครับกับผู้กู้ก็คือผู้ออกหุ้นกู้นะครับมาดูอันแรกนะครับคือความเสี่ยงของผู้ออกหุ้นกู้นะครับความเสี่ยงของผู้ออกหุ้นกู้นะครับความเสี่ยงที่สำคัญนะครับอันแรกก็คือความเสี่ยงด้านสภาพคล่องความเสี่ยงด้านสภาพคล่องคือผู้ออกหุ้นกู้เนี่ยออกหุ้นกู้ไปแล้วนะครับเมื่อครบกำหนดชำระดอกเบี้ยหรือครบกำหนดที่จะต้องไถ่ถอนคืนหุ้นกู้ต้องหาเงินมาใช้คืนให้กับผู้ถือหุ้นกู้นะครับอันนี้มีปัญหาว่าหาเงินมาชำระดอกเบี้ยแล้วก็ชำระเงินต้นทันไหมนะครับมีความสามารถที่จะหาเงินมาเพียงพอที่ชำระไหมนะครับอันนี้เป็นความเสี่ยงด้านสภาพคล่องคือถ้าหาเงินไม่ได้เนี่ยเกิดปัญหาสภาพคล่องนะครับก็คือบางทีก็กำหนดจ่ายดอกเบี้ยแล้วเราไม่มีเงินนะครับอันนี้บางทีก็จะต้องไปขายทรัพย์สินบางอย่างนะครับเพื่อที่จะมาชำระดอกเบี้ยบางครั้งก็ต้องขายทรัพย์สินในราคาขาดทุนนะครับอย่างเช่นถือหุ้นของบริษัทย่อยอยู่บางทีราคาหุ้นไม่ดีแต่ครบกำหนดชำระดอกเบี้ยแล้วไม่มีเงินก็ต้องขายราคาขาดทุนเพื่อมาชำระหนี้อันนี้ก็เกิดปัญหาขาดสภาพคล่องอันนี้เป็นความเสี่ยงนะครับข้อ2นะครับความเสี่ยงด้านเครดิตนะครับคือถ้าเกิดเราไม่สามารถชำระเงินตามกำหนดได้อันนี้นะครับก็จะทำให้เราเสียเครดิตเสียมีความเสี่ยงที่จะทำให้เราเสียชื่อเสียงนะครับอันดับเครดิตของเราก็จะถูกลดลงนะครับปุ๊บผู้ถือหุ้นกู้หรือบุคคลภายนอกเขาก็จะมองสถานะของกิจการแย่ลงนะครับว่ามีฐานะการเงินที่มีปัญหานะครับอันนี้เป็นความเสี่ยงด้านเครดิตนะครับอันที่3นะครับเป็นความเสี่ยงนะครับจากดอกเบี้ยนะครับความเสี่ยง

ดอกเบี้ยก็คือถ้าเราออกหุ้นกู้ในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยสูงๆเนี่ยมีความเสี่ยงที่เมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลงเราก็ยังต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตราสูงอยู่นะครับนั่นคือทำให้เรามีต้นทุนเงินทุนที่สูงขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงของเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะครับข้อ4คือความเสี่ยงจากการล้มละลายถ้าเราไม่สามารถที่ชำระดอกเบี้ยและเงินต้นได้ตามกำหนดจนสุดท้ายถูกฟ้องล้มละลายอันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงข้อที่4ที่สำคัญนะครับของผู้ออกหุ้นกู้นะครับเราดูในเรื่องของผู้ออกหุ้นกู้ละเรามาดูความเสี่ยงด้านของผู้ถือหุ้นกู้บ้างนะครับความเสี่ยงของผู้ถือหุ้นกู้นะครับที่สำคัญเลยก็จะมีอยู่นะครับ4ข้อนะครับเหมือนกันข้อ1นะครับเป็นความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ผิดนัดชำระหนี้คือผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้นะครับผู้ถือหุ้นกู้เราถือหุ้นกู้ไว้เราก็เขากำหนดเขาตกลงกับเราว่าเขาจะชำระดอกเบี้ยปีละ2ครั้งใช่ไหมครับบางครั้งผู้ลงทุนเขาก็ถือหุ้นเป็นนักลงทุนที่เขาต้องการครับรายรับจากดอกเบี้ยของหุ้นกู้มาใช้จ่ายนะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นบุคคลที่เกษียณแล้วซื้อหุ้นกู้เพื่อจำนวนมากเพื่อหวังว่าเราจะได้รับดอกเบี้ยมาเพื่อใช้จ่ายนะครับแต่ปรากฏว่าถ้าเกิดผิดนัดชำระหนี้ขึ้นมาเขาก็ไม่มีเงินมาใช้จ่ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหานะครับเป็นความเสี่ยงของผู้ถือหุ้นกู้ว่าถ้าผู้ออกหุ้นกู้เนี่ยเขาผิดนัดชำระดอกเบี้ยตอนนี้เราจะทำยังไงนะครับเราจะไม่ได้รับเงินตามที่เราต้องการนะครับข้อ2ความเสี่ยงจากเงินเฟ้อนะครับถ้าเกิดเงินเฟ้อขึ้นดอกเบี้ยที่เราได้ก็จะสามารถซื้อของได้น้อยลงอันนี้จะเป็นความเสี่ยงนะครับของผู้ถือหุ้นกู้ข้อ3นะครับความเสี่ยงจากสภาพคล่องความเสี่ยงจากสภาพคล่องของผู้ถือหุ้นกู้จะต่างจากผู้ออกหุ้นกู้นะครับในกรณีของผู้ถือหุ้นกู้ความเสี่ยงสภาพคล่องคือหมายถึงว่าถ้าเราซื้อหุ้นกู้มาแล้วแล้วเราถือหุ้นกู้ตัวนั้นอยู่แล้วบังเอิญเราต้องการใช้เงินกระทันหันขึ้นมาเราจะเอาหุ้นกู้ตัวนั้นไปขายในตลาดรองเราจะสามารถขายได้โดยรวดเร็วแล้วมูลค่าไม่ลดลงหรือไม่นะครับถ้าเราไม่สามารถที่จะขายได้นะครับไม่มีคนมาซื้อหรือเราต้องขาดตัดสินใจขายในราคาถูกๆไปนะครับแล้วเราขาดทุนอันนี้คือปัญหาเรื่องของหุ้นกู้ตัวนั้นขาดสภาพคล่องนะครับเป็นปัญหาที่ผู้ถือหุ้นกู้จะพบกับปัญหานี้นะครับในกรณี2.4 นะครับความเสี่ยงจากการถือหุ้นกู้จนครบกำหนดนะครับถ้าเราถือหุ้นกู้จนครบกำหนดนะครับความเสี่ยงที่เราจะเจอก็จะมีอยู่2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยนะครับถ้าเราถือหุ้นกู้อยู่ตอนนี้นะครับแล้วอัตราดอกเบี้ยในอนาคตมันเพิ่มขึ้นแต่เราถือหุ้นกู้เดิมซึ่งอัตราดอกเบี้ยน้อยเราก็จะเสียเปรียบนะครับอย่างเช่นถ้าหุ้นกู้ที่เราซื้อเนี่ยอัตราดอกเบี้ย 3% นะครับตามราคาตลาดในขณะนี้ดอกเบี้ย 3% แต่ต่อไปในอนาคตเนี่ยดอกเบี้ยในตลาดเพิ่มขึ้นเป็น 4% เป็น 5% เราก็ยังคงได้รับดอกเบี้ยแค่ 3% ซึ่งน้อยกว่าตลาดนะครับอันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับนะครับข้อที่2นะครับความเสี่ยงจากการลงทุนต่อเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเนี่ยถ้าเกิดสมมติในอนาคตอัตราดอกเบี้ยในตลาดมีแนวโน้มลดลงนะครับปกติเราถือหุ้นกู้นะครับเราถือหุ้นกู้ในระดับ 5% สมมตินะครับหุ้นกู้ที่เราซื้อมาอัตราดอกเบี้ย 5%ต่อไปในอนาคตอัตราดอกเบี้ยในตลาดลดลงนะครับจาก 5% เหลือ 4% เหลือ 3% นะครับตอนนี้ดอกเบี้ยหุ้นกู้เขาจ่ายทุกงวด1อาจจะเป็นรายปีหรือราย6เดือนก็แล้วแต่ที่เราคุยกันไว้ใช่มั้ยครับเพื่อพอเราได้รับดอกเบี้ยมาแล้วเนี่ยถ้าดอกเบี้ยตัวนี้เราไม่สามารถไปลงทุนต่อในอัตราเดิมเนี่ยก็จะทำให้ผู้ถือหุ้นกู้เกิดปัญหาได้นะครับอันนี้เป็นข้อเสียเปรียบนะครับโอเคต่อไปก็จะเป็นเรื่องของอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้นะครับอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่บอกว่าหุ้นกู้ของเรามีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็จะมีสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่สำคัญในโลกเลยเนี่ยจะมีอยู่3แห่งนะครับคือเราอาจจะได้ยินชื่อกันนะครับท่านนักศึกษาที่อยู่ในวงแวดวงการเงินหรือฟังข่าวเศรษฐกิจบ่อยๆก็จะรู้จักนะครับเป็น Moody นะครับหรือ Standard & Poor's หรือเรียกว่า S&P นะครับแล้วก็ Fitch Ratings นะครับสำหรับสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยนะครับจะของประเทศไทยเนี่ยก็คือ TIS Rating นะครับ TIS Rating แต่ถ้าสถาบันการเงินจัดอันดับของหุ้นกู้ที่สำนักงานกลต.ไทยให้การรับรองจะมีอยู่2แห่งนะครับคือบริษัท TIS Rating จำกัดและก็บริษัท Fitch Rating ประเทศไทยจำกัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการจัดอันดับหุ้นกู้ที่นักศึกษาเห็นนะครับนักศึกษาจะสังเกตเห็นว่า Moody จะมีเครื่องหมายเนี่ยที่แตกต่างจาก S&P กับ Fitch Rating เห็นไหมครับ Fitch Rating กับS&P เนี่ยเครื่องหมายก็จะเหมือนกันถ้าเกียรติดีสุดของเขาก็คือ A 3ตัวเป็น A ใหญ่นะครับแต่ถ้าเป็น Moody เนี่ยจะเป็น A ตัวใหญ่ตัวแรกแล้วตัวที่2กับตัวที่3จะเป็นตัวเล็กนะครับแล้วลองมาถ้าเป็น Moody ก็จะเป็น A ใหญ่ A เล็กแล้วก็1นะครับแต่ถ้าเป็น S&P กับ Fitch Rating ก็จะเป็น A 2ตัวนะครับแล้วก็บวกนะครับตั้งแต่3A จนกระทั่งถึงB 3ตัวนะครับแล้วก็ลบนะครับตรงนี้นะครับสำหรับ S&P แล้วก็ Fitch Rating หรือสำหรับ Moody ก็จะเป็น B
ตัวใหญ่แล้วมีเล็ก2ตัว

แล้วก็เลข3เนี่ยนะครับตรงนี้เขาจะเรียกว่าระดับหลักทรัพย์ที่เขาเรียกว่าระดับ investment grade นะครับหรือจัดชั้นระดับหลักทรัพย์ลงทุนหมายความว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ลงทุนได้นักลงทุนสามารถเลือกลงทุนได้นะครับเป็นหุ้นกลุ่มที่นักลงทุนเขาเลือกลงทุนกันนะครับก็คือมีความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้นะครับแต่ถ้าระดับความเสี่ยงต่ำกว่านั้นนะครับเป็น BB ลบลงมานะครับหรือ B ใหญ่ B เล็ก B ใหญ่ A เล็กแล้วก็1นะครับสำหรับ Moody นะครับลงมาตรงนี้เราก็จะเรียกว่า speculative grade นะครับหรือระดับชั้นหลักทรัพย์เก็งกำไรนะครับอันนี้ก็คือเป็นหลักทรัพย์ที่เขาซื้อเก็งกำไรกันมากกว่านะครับคือมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงแต่ปกติแล้วหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงเขาก็จะให้อัตราผลตอบแทนหรือให้ดอกเบี้ยที่สูงกว่าหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงต่ำนะครับตอนนี้เรามาดูเรื่องของการกำหนดอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้นะครับการกำหนดอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้เนี่ยจะกำหนดมาจากดูว่าผู้ลงทุนเนี่ยเขาคาดหวังที่จะได้รับผลตอบแทนเท่าไหร่นะครับโดยทั่วไปแล้วหุ้นกู้ที่ไม่มีความเสี่ยงก็คือหุ้นกู้พันธบัตรของรัฐบาลนะครับที่มีอายุเท่ากับตราสารที่เรากำลังจะออกนะครับสมมติเราจะออกหุ้นกู้5ปีนะครับเราไปดูว่าพันธบัตรรัฐบาลอายุ5ปีเนี่ยเขาให้ดอกเบี้ยเท่าไหร่อัตราดอกเบี้ยตัวนั้นจะถือว่าเป็นอัตราผลตอบแทนที่ไม่มีความเสี่ยงนะครับเสร็จแล้วก็จะต้องบวกเข้ากับส่วนชดเชยความเสี่ยงต่างๆที่ผู้ลงทุนได้รับนะครับอย่างเช่นdefault riskนัดพรีเมียมนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้นะครับที่ผู้ลงทุนอาจจะเจอนะครับเขาคิดเขาประมาณกันไว้เท่าไหร่ต้องบวกเข้าไปนะครับแล้วก็ LP อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความเสี่ยงจากสภาพคล่องนะครับความเสี่ยงจากสภาพคล่องผู้ลงทุนต้องการส่วนชดเชยเท่าไหร่นะครับแล้วก็ความเสี่ยงจนการถือหุ้นจนครบกำหนดนะครับ MRP นะครับเท่าไหร่นะครับผู้ถือหุ้นเขาต้องการเท่าไหร่แล้วก็บวกเข้าไปกับตัว KRF ตัวนี้ก็จะเป็นอัตราผลตอบแทนที่ไม่มีความเสี่ยงหรือผลตอบแทนจากหลักทรัพย์รัฐบาลนะครับเมื่อรวมกันทั้งหมดตรงนี้ก็จะได้เป็น RB อันนี้ก็คือเป็นอัตราดอกเบี้ยของบอนด์นะครับหรือของหุ้นกู้นะครับที่ผู้ถือหุ้นกู้ต้องการนะครับอันนี้ก็จะเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ผู้ลงทุนผู้ออกหุ้นกู้ต้องกำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ประมาณนี้แล้วจะสามารถขายหุ้นกู้ได้ตามราคาที่ตนเองกำหนดไว้นะครับคราวนี้เรามาดูตารางนี้เราจะเห็นว่า government bond นะครับเส้นล่างสุดนักศึกษาจะเห็นว่าอันนี้เป็นหุ้นกู้รัฐบาลนะครับหรือพันธบัตรรัฐบาลเขาเรียกว่าพันธบัตรรัฐบาลนะครับตราสารหนี้ของรัฐบาลเขาไม่เรียกหุ้นกู้รัฐบาลนะครับเรียกพันธบัตรรัฐบาลหรือ government bond อันนี้เป็นหลักทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยงเราจะเห็นว่าเส้นอยู่ต่ำสุดเลยก็คืออัตราดอกเบี้ยต่ำที่สุดเพราะถือว่าไม่มีความเสี่ยงนะครับแต่ยังไงก็ตามเราจะเห็นว่าถ้าพันธบัตรรัฐบาลอายุสั้นๆคือ1เดือนเนี่ยเปรียบเทียบกับพันธบัตรรัฐบาลอายุ10ปีเนี่ยพันธบัตรอายุ10ปีจะมีดอกเบี้ยที่สูงกว่าอายุ1เดือนใช่ไหมครับทั้งนี้เพราะว่าระยะเวลายิ่งยาวนานเท่าไหร่เราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างความไม่แน่นอนในอนาคตจะยิ่งมีมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนในอนาคตตราสารหนี้ที่มีระยะยาวย่อมมีความเสี่ยงนะครับเขาย่อมต้องการอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าเพื่อชดเชยความไม่แน่นอนหรือความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่ผู้ลงทุนเขายังประเมินไม่ได้ในระยะยาวๆนะครับเพราะฉะนั้นอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ระยะยาวนะครับก็จะสูงกว่าแต่นักศึกษาจะมองเห็นว่าหลักทรัพย์อื่นๆนะครับ AA ที่มีเป็นหลักทรัพย์เอกชนที่มีความเสี่ยงล้วนมีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าหลักทรัพย์รัฐบาลทั้งสิ้นนะครับตอนนี้เรามาดูเรื่องของตอนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของการจัดหาเงินทุนจากการออกตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนนะครับอันนี้ก็จะเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิ์นะครับใบสำคัญแสดงสิทธิ์เป็นใบที่ออกเพื่อแสดงสิทธิของผู้ถือในการซื้อหลักทรัพย์นะครับจากผู้ออกนะครับซึ่งโดยทั่วไปก็จะเป็นหุ้นสามัญนะครับหุ้นกู้ควบใบสำคัญแสดงสิทธิ์ปกติจะใช้ออกจัดหาเงินทุนจากนักลงทุนโดยผู้ออกจะเป็นกิจการขนาดเล็กซึ่งมีอัตราการเติบโตสูงนะครับเพราะฉะนั้นออกหุ้นกู้ควบใบสำคัญแสดงสิทธิ์จะสามารถที่จะทำให้ผู้ลงทุนยอมรับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงได้นะครับมูลค่าของหุ้นกู้ควบใบสำคัญแสดงสิทธิ์โดยทั่วๆไปนะครับก็จะประเมินจากมูลค่าของหุ้นกู้บวกด้วยมูลค่าของใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่ควบกับหุ้นกู้ตัวนั้นนะครับสองอันนี้รวมกันก็จะเป็นมูลค่าของหุ้นกู้ควบใบสำคัญแสดงสิทธิ์นะครับตอนนี้เวลาเรามาดูต้นทุนเงินทุนนะครับต้นทุนเงินทุนของหุ้นกู้ควบใบสำคัญแสดงสิทธิ์เราก็จะแยกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเป็นต้นทุนจากหุ้นกู้นะครับเงินที่หาได้จากหุ้นกู้อันที่2ก็จะเป็นเงินทุนที่หาได้จากใบสำคัญแสดงสิทธิ์นะครับเมื่อ2ส่วนนี้บวกกันตามสัดส่วนเงินทุนที่เราจัดหาได้ก็จะได้ออกมาเป็นต้นเป็นค่าใช้จ่ายนะครับหรือต้นทุนเงินทุนทั้งหมดที่เราจัดหาจากหุ้นกู้ควบใบสำคัญแสดงสิทธิ์นะครับตอนนี้เรามาดูหุ้นกู้แปลงสภาพนะครับในกรณีของหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยมันก็คือเป็นหุ้นกู้ที่ให้สิทธิ์แก่ผู้ถือในการที่จะ

0: แปลสภาพหุ้นกู้ตัวนั้นให้เป็นหุ้นสามัญ นะครับหุ้นกู้แปลสภาพสิ่งที่เราควรจะรู้จักก็คืออันแรกก็คือเป็นเรื่องของอัตราการแปลสภาพนะครับอย่างเช่นเขาก็บอกว่าหุ้นกู้1ใบสามารถแลกเป็นหุ้นสามัญได้10ใบนั่นก็แปลว่าอัตราการแปลสภาพเท่ากับ10นะครับคือ1ต่อ10คือหุ้นกู้1ใบแลกเป็นหุ้นสามัญได้หุ้นกู้1ใบแลกเป็นหุ้นสามัญได้10ใบนะครับหรือถ้าราคาแปลสภาพก็คือถ้าหุ้นกู้แปลสภาพ1ใบนะครับแลกเป็นหุ้นสามัญได้10ใบหุ้นกู้แปลงสภาพ1ใบ1หน่วยเนี่ยราคา 1,000 บาทนะครับและเป็นหุ้นสามัญได้10หน่วยก็แสดงว่าหุ้นสามัญเทียบแล้วราคาเท่ากับ100บาทต่อหน่วยใช่ไหมครับ100บาทต่อหุ้นเพราะฉะนั้นราคาแปลงสภาพเท่ากับ100นะครับก็คือหุ้นสามัญ100บาทต่อหุ้นนะครับตอนนี้ถ้าเรามาดูเรื่องผลกระทบของโครงสร้างเงินทุนนะครับถ้าหุ้นกู้แปลงสภาพมีการแปลงสภาพนะครับมูลค่าของหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมดก็จะเปลี่ยนสภาพจากหนี้สินไปเป็นส่วนของเจ้าของนะครับโดยที่มูลค่าของสินทรัพย์หรือมูลค่าของหนี้สินต่อหนี้สินและส่วนของเจ้าของเนี่ยก็ยังเท่าเดิมนะครับเพียงแต่เปลี่ยนโครงสร้างเปลี่ยนจากหนี้สินเป็นส่วนของเจ้าของเท่านั้นเองนะครับอันที่3นะครับการเปลี่ยนแปลงของราคาแปลงสภาพนะครับถ้าราคาแปลงสภาพมีการเปลี่ยนราคาแปลงสภาพจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเมื่อมีการกำหนดเงื่อนไขต่างๆที่ของหุ้นสามัญที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเช่นมีการแตกหุ้นนะครับหรือมีการจ่ายเงินจ่ายหุ้นเป็นปันผลอย่างนี้นะครับซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นแปลงสภาพเสียเปรียบอันนี้ก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงราคาแปลงสภาพนะครับการถ่ายถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดนะครับเนื่องจากการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพนะครับก็จะมีสิทธิ์ในการมีข้อกำหนดที่จะให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถเรียกถ่ายถอนคืนก่อนกำหนดได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะ4ข้อนะครับของหุ้นกู้แปลงสภาพที่สำคัญนะครับต้นทุนเงินทุนสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพนะครับเราจะใช้หลักการหามูลค่าเอาขาค่า IRR นะครับเอาหลักการ IRR เนี่ยมาหาต้นทุนของหุ้นกู้แปลงสภาพนะครับในลักษณะเดียวกับหุ้นกู้ที่ให้สิทธิ์ถ่ายถอนก่อนครบกำหนดนะครับตรงนี้มีข้อสังเกตนิดหนึ่งนะครับข้อสังเกตนิดหนึ่งก็คือว่าต้นทุนของการออกหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยนะครับต้นทุนของการออกหุ้นกู้แปลงสภาพถ้าเราไปคูณด้วย1ลบอัตราภาษีเนี่ยนะครับมันจะไม่ใช่เท่ากับต้นทุนเงินทุนจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพหลังภาษีนะครับทั้งนี้เพราะว่าดอกเบี้ยเท่านั้นนะครับที่เป็นค่าใช้จ่ายที่สามารถลดภาษีได้นะครับส่วนมูลค่าแปลงสภาพนั้นไม่สามารถที่จะมาลดภาษีได้ตอนนี้เมื่อมีการใช้สิทธิ์แปลงสภาพนะครับเมื่อมีการใช้สิทธิ์แปลงสภาพเราก็จะสามารถเมื่อมีการใช้สิทธิ์แปลงสภาพแล้วแปลงสภาพเสร็จตัวหุ้นกู้ทั้งหมดก็จะแปลงเป็นส่วนของเจ้าของนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มูลค่าส่วนของหนี้สินและเจ้าของก็ยังคงเดิมนะครับข้อดีนะครับข้อดีของการออกหุ้นกู้แปลงสภาพก็คือหุ้นกู้แปลงสภาพมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าหุ้นกู้ปกตินะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพสามารถที่จะช่วยให้บริษัทสามารถจัดหาเงินทุนจากก่อนออกหุ้นกู้สามัญในราคาที่สูงกว่าราคาหุ้นสามัญปัจจุบันได้ส่วนข้อจำกัดนะครับก็คือถ้าเกิดมันไม่เป็นไปอย่างที่เราคาดการไว้นะครับเราคาดการไว้ว่าหุ้นสามัญเนี่ยหุ้นกู้แปลงสภาพมันหุ้นสามัญจะมีอัตราการเติบโตที่ในขณะที่เราคาดไว้แต่ว่ามันโตมากกว่านั้นอันนั้นก็จะทำให้เรามีต้นทุนเงินทุนที่มากขึ้นนะครับแล้วก็ทั้งข้อ1และข้อ2นะครับข้อ1ก็คือถ้าเกิดว่ามันโตมากๆเนี่ยเราออกหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยแทนที่เราจะออกหุ้นกู้แปลงสภาพเราออกหุ้นกู้ปกติอันนี้จะได้เปรียบกว่านะครับสำหรับข้อ2เนี่ยถ้าเขาไปแปลงสภาพในช่วงที่อัตราราคาของหุ้นกู้สามัญสูงมากๆเนี่ยต้นทุนเงินทุนเราสูงนะครับส่วนข้อ3เนี่ยถ้าเกิดมันไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดก็คือราคาหุ้นมันไม่โตขึ้นแล้วเขาก็ไม่แปลงสภาพสุดท้ายมันก็ยังเป็นหุ้นกู้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งครบกำหนดเราก็ต้องไปหาเงินมาถ่ายถอนคืนหุ้นกู้นะครับอันสุดท้ายนะครับจะเป็นเรื่องของตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่เป็นเรื่องของหุ้นกู้ไร้สิทธิ์ที่มีลักษณะคล้ายทุนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตราสารที่เขานิยมออกในช่วงของปี62เนี่ยในประเทศไทยนิยมค่อนข้างเยอะนะครับลักษณะของคือเป็นตราสารหนี้ที่มีลักษณะไม่มีอายุครบกำหนดนะครับเป็นหุ้นกู้ไร้สิทธิ์นะครับแล้วก็สามารถเลื่อนการจ่ายดอกเบี้ยได้ด้วยนะครับการบันทึกมูลค่าในงบการเงินเนี่ยทางบัญชีเขาบันทึกเป็นทุนทั้งหมดเลยนะก็เป็นหนี้แต่ก็บันทึกเป็นทุนนะครับแล้วก็สำหรับบริษัทที่จัดอันดับความน่าเชื่อถือเขาก็จะบันทึกเป็นหนี้ 50% ทุน 50% ในช่วง5ปีแรกนะครับหลังจากนั้นก็บันทึกเป็นหนี้ทั้งหมดนะครับส่วนผู้ออกมีสิทธิในการถ่ายถอนคืนก่อนกำหนดได้นะครับแล้วก็การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารกึ่งหนี้ตราสารหนี้ที่มีลักษณะคล้ายทุนตรงนี้นะครับเขาจะจัดอันดับที่ต่ำกว่าอันดับของบริษัทอยู่2อันดับด้วยกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของหุ้นกู้ได้สิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนนะครับครับสำหรับหน่วยที่10นะครับก็จะเป็นเรื่องของการจัดหาเงินทุนระยะยาวจากการกู้ยืมนะครับ มีเนื้อหาที่น่าสนใจตามนี้นะครับ
1: สวัสดีค่ะนักศึกษาอันนี้เป็นหน่วยที่11นะคะของชุดวิชา32303การจัดการการเงินว่าด้วยการจัดหาเงินทุนระยะยาวจากส่วนของเจ้าของนะคะเรามาดูกันว่าแหล่งเงินทุนจากส่วนของเจ้าของเนี่ยสามารถจะแบ่งออกได้เป็นอะไรบ้างถ้าหากว่าแบ่งจากภายในภายนอกภายในของกิจการเราถือว่ากำไรสะสมเนี่ยที่ดำเนินงานมาแล้วมีกำไรแล้วเก็บไว้เนี่ยนะคะเป็นแหล่งเงินทุนจากภายในนะคะส่วนการหาเงินทุนจากแหล่งภายนอกก็เช่นการออกหุ้นสามัญการออกหุ้นบริมสิทธิ์การออกใบแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้นสามัญที่เราเรียกว่าวอร์เรนต์นะคะหรือการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ์ในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิ์ได้ที่เราเรียกย่อๆว่า TSR นะคะนอกจากนั้นนะคะสมัยนี้เนี่ยเรามีสตาร์ทอัพเยอะแยะเลยนะคะซึ่งบริษัทขนาดเล็กเนี่ยซึ่งขาดแคลนเงินทุนจากส่วนของเจ้าของเนี่ยเขานิยมใช้วิธีการร่วมลงทุนที่เรียกว่า VC หรือ Venture Capital นะคะถามว่าคืออะไรจริงๆแล้ว Venture Capital เนี่ยก็คือการระดมทุนนะคะผ่านส่วนของผู้ถือหุ้นโดยที่นักลงทุนภายนอกกิจการเนี่ยมีวัตถุประสงค์ที่จะมาร่วมลงทุนในบริษัทเกิดใหม่ที่คิดว่าจะมีการเติบโตสูงโดยที่ไม่ได้หวังว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นตลอดไปนะคะคือจะอยู่สักพักหนึ่งจนกระทั่งบริษัทนี้สามารถอยู่ได้แล้วเขาก็จะ exit คำว่า exit ก็คือถอนตัวออกไปโดยมีการกำหนดราคาว่าราคาที่ exit เนี่ยควรจะเป็นราคาเท่าไหร่นะคะเพราะนั้นก็อันนี้ก็หมายถึงว่าเป็นรูปแบบการจัดหาเงินทุนจากส่วนของเจ้าของอีกรูปแบบหนึ่งในปัจจุบันที่นิยมกันก็เลยมีการอธิบายเอาไว้ในหน่วยนี้ด้วยมาดูกระบวนการ VC ที่ว่าทำได้อย่างไรเริ่มต้นเลยนะคะก็คือนักลงทุนภายนอกที่สนใจเนี่ยเขาจะศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจถึงนโยบายของธุรกิจที่เขาจะมาร่วมลงทุนด้วยสมัยนี้จะมีความคิดใหม่ๆมีนวัตกรรมเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะในวงการ IT เนี่ยถ้าเราคิดอะไรขึ้นมาใหม่ได้โดยที่เราไม่มีเงินพอเราก็จะระดมทุนโดยการบอกใครก็ได้ที่สนใจโอนเงินมาแล้วเดี๋ยวเราจะให้ใช้สินค้านั้นก่อนเลยแล้วก็ให้เป็นผู้ร่วมทุนด้วยนะคะซึ่งคนที่สนใจภายนอกถ้าสนใจก็จะส่งเงินมาบอกโอเคขอร่วมทุนด้วยแล้วก็มีข้อกำหนดชัดเจนว่าจะร่วมกี่ปีจะออก exit เมื่อไหร่อะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ทำธุรกิจที่ว่านี้ก็จะต้องเสนอแผนธุรกิจนะคะว่าเราจะทำอะไรนะคะจะร่วมทุนกันอย่างไรแล้วก็ข้อที่3ก็คือจะเตรียมข้อมูลให้ธุรกิจเงินร่วมลงทุนที่ว่านี่นะคะมีการวิเคราะห์ในเชิงลึกนั่นเองนะคะแล้วก็ข้อที่4คือเจรจาตกลงในรายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขการลงทุนรวมถึงเงื่อนไขการถอนตัวของบริษัทของธุรกิจ VC นี้ที่ว่านี้ด้วยนะคะจากนั้นข้อที่5ก็คืออำนวยความสะดวกให้มีการตรวจสอบด้านกฎหมายแล้วก็ด้านบัญชีนะคะข้อที่6ก็มีการเซ็นสัญญากันว่าจะทำธุรกิจร่วมลงทุนตามที่ได้ตกลงกันไว้แล้วข้อที่7ก็คืออำนวยความสะดวกให้มีการตรวจสอบแล้วก็ติดตามการดำเนินงานตามข้อกำหนดที่ตกลงกันไว้นี่ก็คือกระบวนการนะคะคราวนี้นอกจาก VC แล้วถามว่าวิธีการจัดหาเงินจากส่วนของเจ้าของวิธีที่นิยมที่สุดนะคะทั้งในอดีตปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตเนี่ยก็คือหนีไม่พ้นเรื่องการระดมทุนโดยการออกหุ้นสามัญถามว่าหุ้นสามัญคืออะไรหุ้นสามัญเนี่ยเป็นหลักทรัพย์ที่แสดงความเป็นเจ้าของของกิจการนะคะคือถ้ามองในมุมของผู้ซื้อเนี่ยถ้าเราซื้อหุ้นสามัญของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยนั่นแปลว่าเราเป็นเจ้าของนะคะเรามีสิทธิ์ในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีนะคะมีสิทธิ์โหวตก็คือ1สิทธิ์1โหวตถ้าเราถือหุ้นนั้นในจำนวนที่เยอะก็แปลว่าเรามีสิทธิ์เยอะในการเลือกกรรมการคนที่เข้าไปเป็นผู้บริหารด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าในเรื่องของสิทธิ์ในการซื้อหุ้นสามัญเนี่ยถ้าบริษัทดำเนินงานไปสักพักหนึ่งแล้วต้องการระดมทุนเพิ่มเขาอาจจะออกหุ้นสามัญใหม่ก็ได้ซึ่งโดยปกติเขาจะต้องให้สิทธิ์กับผู้ถือหุ้นเดิมซื้อหุ้นสามัญใหม่ได้ก่อนคนอื่นนะคะดังนั้นเนี่ยสิทธิ์ที่ว่านี้นะคะ มันมีค่านะคะมันมีค่าเราจะมาคำนวณกันว่าไอ้สิทธิ์ในการซื้อหุ้นสามัญก่อนคนอื่นเนี่ยมันมีค่าอย่างไรดูวิธีการเลยแล้วกันนะคะเช่นมีการกำหนดว่าบริษัทตะวันแดงเนี่ยต้องการเพิ่มทุนอีก10ล้านโดยการออกหุ้นสามัญ10ล้านนะคะแล้วก็เขาจะขายหุ้นใหม่นี้ในราคา20บาทนะคะถามว่าถ้าตะวันแดงต้องการเงิน10ล้านเนี่ยต้องออกอีกกี่หุ้นคะถึงจะได้เงิน10ล้านก็เอา10ล้านตั้งนะคะ10ล้านบาทตั้งหารด้วยราคาหุ้นใหม่1หุ้นก็คือ20บาทนั่นแปลว่าบริษัทตะวันแดงเนี่ยต้องออกหุ้นสามัญใหม่ 500,000 หุ้นอันนี้เป็น 500,000 หุ้นนะคะคราวนี้ไอ้ 500,000 หุ้นเนี่ยนะคะมันเป็นเท่าไหร่หรอเมื่อเทียบกับหุ้นเดิมที่บริษัทนี้มีอยู่แล้วสมมุติว่าบริษัทนี้มีหุ้นสามัญเดิมอยู่แล้วที่1ล้านหุ้นหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เนี่ย 500,000 หุ้นก็เอามาหารกันก็เป็น2เท่านั่นคือเดิมมากกว่าใหม่2เท่าก็แปลว่า2สิทธิ์คำว่า2สิทธิ์แปลว่าอะไรคะแปลว่าถ้าเราถือหุ้นของตะวันแดงไว้เดิมเนี่ยนะคะ2หุ้นก็คือมี2สิทธิ์นะคะเราถึงจะสามารถซื้อหุ้นใหม่ได้1หุ้นก็คืออัตราส่วน2ต่อ1อ่ะพูดง่ายๆนะคะถ้าเราเคยถือหุ้นบริษัทตะวันแดงไว้2หุ้นเราจะมีสิทธิ์ซื้อหุ้นสามัญใหม่ได้1หุ้นด้วยในราคา20บาทนะคะคราวนี้ถามว่าไอ้สิทธิ์ที่ว่าเนี่ยมันมีมูลค่าไหมตอบว่ามีนะคะแล้วก็สามารถเอาไปซื้อขายกันได้ด้วยเปลี่ยนมือได้ด้วยการหามูลค่าของสิทธิ์หาได้อย่างไรก็เอาราคาตลาดที่ซื้อขายกันจริงสมมุตินะคะว่าทุกวันนี้ราคาหุ้นบริษัทตะวันจำกัดเนี่ยคือ25บาทแต่ถ้าเกิดเราเป็นคนที่เป็นผู้ถือหุ้นเดิมอยู่แล้วเขาให้เราซื้อได้ในราคา20บาทก็ถูกลงอะนะคะเพราะนั้น25ลบ20แล้วหารด้วย2สิทธิ์เมื่อสักครู่นี้บวกได้1นั่นแปลว่ามูลค่าของสิทธิ์อยู่ที่1บาท67ตังค์นะคะต่อ1สิทธิ์นั่นเองเราก็จะได้ไปซื้อหรือขายกับคนอื่นได้เพราะว่าถ้าสมมุติว่าเรามี3หุ้นนั่นแปลว่าสิทธิ์เราไม่ครบไงฮะที่จะซื้อหุ้นใหม่เพราะว่า2ต่อ1ถ้า3นี่มันแหว่งๆอ่ะนะคะเพราะนั้นเราก็อาจจะเอาไอ้1ตัวเนี้ยไปขายคนอื่นให้เขาจับคู่ให้ได้คู่เพื่อไปซื้อหุ้นสามัญใหม่ก็ได้นะคะคราวนี้ในกรณีที่มีการใช้สิทธิ์แล้วคือมีบางคนเนี่ยนะคะเขาใช้สิทธิ์ไปแล้วผลก็คือราคาตลาดของหุ้นของบริษัทนี้มันจะตกลงนะคะเพราะว่าจำนวนหุ้นในตลาดมันมากขึ้นสมมติว่ามันตกจาก25เหลือ 23.33 ในขณะที่ถ้าเราจะใช้สิทธิ์เนี่ยเราใช้ได้ในราคา20บาทนะคะตัวนี้จะหารด้วยจำนวนสิทธิ์ก็คือ2สิทธิ์ที่เราคำนวณมาแต่ต้นเนี่ยนะคะ2สิทธิ์ซื้อได้1หุ้นสามัญใหม่อันนี้สังเกตนะคะในสูตรไม่มีบวก1นะคะก็คือหาร2ไปเลยคำตอบก็จะเป็น 1.67นะคะมูลค่าของสิทธิ์คือ 1.67 บาทต่อ1สิทธิ์นั่นเองมาดูข้อดีข้อเสียในการจัดหาเงินทุนระยะยาวโดยการออกหุ้นสามัญข้อดีเลยก็คือว่าเงินปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเนี่ยไม่ได้กำหนดจำนวนแน่นอนว่าต้องจ่ายกี่บาทกี่บาทดีไม่ดีบริษัทขาดทุนในปีไหนอาจจะงดจ่ายปันผลได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเชิงการบริหารกิจการมันก็สามารถยืดหยุ่นกว่านะคะข้อที่2คือหุ้นสามัญเนี่ยไม่มีกำหนดระยะเวลาถ่ายถอนเงินต้นนะคะก็คืออยู่ไปจนบริษัทเลิกกันไปข้างหนึ่งนะคะข้อที่3ช่วยลดต้นทุนจากการจัดหาเงินทุนโดยการออกหุ้นกู้เพิ่มคือถ้าบริษัทไหนเนี่ยมีโครงสร้างเงินทุนจากส่วนของเจ้าของสูงเนี่ยมันดูน่าเชื่อถือเวลาจะออกหาหุ้นกู้หรือหนี้สินเนี่ยดอกเบี้ยจ่ายก็จะต่ำกว่าบริษัทที่มีหนี้เยอะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะข้อที่4ในภาวะเศรษฐกิจรุ่งเรืองโดยทั่วไปเนี่ยหุ้นสามัญจะสามารถจำหน่ายได้ง่ายกว่าหุ้นบริมสิทธิ์หรือหุ้นกู้นะคะคือคนอยากซื้อในราคาที่ก็ดีด้วยนะคะสำหรับข้อเสียนะคะก็คือข้อที่1เนี่ยทำให้จำนวนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงในการบริหารเพิ่มคือมีนักลงทุนที่เป็นเจ้าของคนใหม่ๆหน้าใหม่ๆเข้ามาช่วยเราบริหารเพราะนั้นเนี่ยผู้ถือหุ้นเดิมอาจจะไม่ค่อยชอบนะคะข้อที่2คือทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาแบ่งส่วนของกำไรเนี่ยเพิ่มขึ้นแน่นอนค่ะเพราะว่าก็มีผู้ถือหุ้นหน้าใหม่เข้ามาแบ่งกันเวลามีกำไรสุทธิออกมาในแต่ละปีนะคะ ข้อที่3ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญโดยปกติจะสูงก็คือต้องจ้างบริษัทหลักทรัพย์ช่วยมาจำหน่ายนะคะข้อที่4ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออำนวยเนี่ยการจำหน่ายหุ้นสามัญทำได้ยากแล้วก็จะขายได้ในราคาต่ำด้วยนะคะมาดูการจัดหาเงินทุนจากส่วนของเจ้าของแหล่งที่2นะคะก็คือหุ้นบริมสิทธิ์หุ้นบริมสิทธิ์หรือ preferred stock เนี่ยเป็นตราสารที่เราถือว่าอยู่ในส่วนของเจ้าของแต่ตัวของมันเองเนี่ยนะคะมันเป็นตราสารแบบกึ่งหนี้กึ่งทุนนะคะโดยปกติจะนิยมตราไว้ที่ราคา 1,000 บาทแล้วก็มีการกำหนด เงินปันผลแบบกี่เปอร์เซ็นต์คงที่มักจะเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ถามว่าในเมื่อมันเป็นไฮบริดหรือว่าเป็นลักษณะกึ่งผสมระหว่างหนี้กับทุนนะคะอะไรที่มันคล้ายหนี้หรือหุ้นกู้ก็คือมันมีการกำหนดจ่ายปันผลในอัตราที่คล้ายๆกับดอกเบี้ยคือมักจะกำหนดไว้คงที่เช่นเขียนไว้ว่าหุ้นบริมสิทธิ์ 5% อย่างเงี้ยนะคะเหมือนกับเขียนเหมือนกับหุ้นกู้ 4% ก็คือเปอร์เซ็นต์คงที่อย่างนี้เป็นต้นแต่ไอ้คำว่า 5% ที่ว่าเนี่ยบางครั้งไม่มีกำไรหุ้นบริมสิทธิ์งดจ่ายได้นะคะแต่หุ้นกู้งดจ่ายไม่ได้อันนี้มันก็เลยมีคุณลักษณะที่คล้ายกับหุ้นสามัญตรงนี้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นครึ่งๆไฮบริดนะคะข้อกำหนดที่อาจจะมีสำหรับหุ้นบริมสิทธิ์เพิ่มเติมเช่นสิทธิ์ในการออกเสียงคือบางครั้งบริษัทที่ออกหุ้นบริมสิทธิ์ก็อาจจะให้คนซื้อเนี่ยมีสิทธิ์ในการออกเสียงได้บ้างแต่จะไม่เท่า 100% เหมือนหุ้นสามัญ นะคะเช่นสิทธิ์ในการเลือกกรรมการกรรมการมี9คนอาจจะให้เลือกได้ไม่เกิน3คนอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะข้อที่2บางครั้งก็อาจจะใส่เรื่องข้อกำหนดในการเรียกคืนหุ้นได้คือบริษัทเนี่ยอาจจะออกหุ้นบริมสิทธิ์ไว้แต่ว่ากำหนดไว้ว่าสามารถเรียกคืนได้ภายในกี่ปีอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นคนที่มาซื้อหุ้นบริมสิทธิ์ก็ดูดีๆนะคะอันที่3จัดสรรเป็นเงินกองทุนเพื่อไถ่ถอนหุ้นบริมสิทธิ์นะคะในบางบริษัทก็อาจจะมีการใส่เงินไว้เรื่อยๆเป็นซิงกิ้งฟันนะคะเพื่อวันนึงจะไถ่ถอนหุ้นบริมสิทธิ์คืนได้หรืออาจจะมีลูกเล่นก็คือกำหนดว่าหุ้นบริมสิทธิ์ตัวนี้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ตามเงื่อนไขอย่างนั้นอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือลูกเล่นที่ทำให้หุ้นบริมสิทธิ์สามารถขายได้และบริษัทก็จะได้เงินเข้ามาทำธุรกิจนะคะนอกจากนั้นหุ้นบริมสิทธิ์ก็อาจจะแบ่งตามลักษณะของสิทธิ์ที่ว่านี้นะคะเช่นสิทธิ์ในการรับเงินปันผลเนี่ยอาจจะแบ่งได้เป็น4ประเภทใหญ่ๆเช่นข้อที่1เนี่ยหุ้นบริมสิทธิ์ชนิดสะสมเงินปันผลอย่างที่ยกตัวอย่างว่าเป็นหุ้นบริมสิทธิ์ 5% นะคะแต่บังเอิญปีนั้นไม่กำไรก็ไม่จ่ายปันผลการไม่จ่ายเงินปันผลถ้าเขียนไว้ว่าเป็นหุ้นประเภทสะสมเงินปันผลได้นั่นแปลว่าทดเอาไว้แล้วนะคะว่าปีนี้ไม่จ่ายนะคะแต่ปีหน้าเดี๋ยวจะจ่ายเดี๋ยวต้องมากลับมาจ่ายย้อนปีนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันที่2คือหุ้นบริมสิทธิ์ชนิดไม่สะสมเงินปันผลก็แปลว่าปีนี้งดแล้วงดเลยนะคะปีหน้าก็เริ่มต้นใหม่นะคะอันที่3เป็นหุ้นบริมสิทธิ์ชนิดร่วมรับนะคะแล้วก็อันที่4หุ้นบริมสิทธิ์ชนิดไม่ร่วมรับอันนี้ก็หมายถึงว่าร่วมรับกำไรหรือไม่ร่วมรับกำไรนะคะเพราะนั้นถ้าเป็นนักลงทุนเนี่ยซื้อหุ้นบริมสิทธิ์ต้องดูเงื่อนไขดีๆนะคะว่าคนออกเนี่ยเขากำหนดไว้อย่างไรบ้างนะคะมันมีผลมาดูข้อดีข้อเสียของการจัดหาเงินทุนในการออกหุ้นบริมสิทธิ์อันนี้มองในมุมของ CFO หรือคนที่เป็นคนบริหารในกิจการนะคะข้อดีก็คือไม่ต้องจ่ายเงินปันผลแน่นอนเป็นประจำหรือสามารถงดได้นะคะทำให้กิจการมีความยืดหยุ่นทางการเงินอย่างที่อธิบายไปแล้วข้อที่2ไม่ทำให้อำนาจในการควบคุมกิจการของผู้ถือหุ้นสามัญลดลงเพราะว่าหุ้นบริมสิทธิ์จะให้สิทธิ์จำกัดนะคะไม่เหมือนหุ้นสามัญนะคะข้อที่3ไม่ต้องใช้ทรัพย์สินค้ำประกันการออกหุ้นบริมสิทธิ์นะคะอันนี้คล้ายๆหุ้นสามัญนั่นเองข้อที่4หุ้นบริมสิทธิ์โดยทั่วไปไม่มีกำหนดเวลาไถ่ถอนทำให้กิจการมีเงินไวนะคะนี่โดยทั่วไปข้อที่5รักษาอำนาจในการกู้ยืมของกิจการไว้เพราะว่าการออกหุ้นบริมสิทธิ์ไม่ทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของกิจการสูงขึ้นนะคะข้อที่6การออกหุ้นบริมสิทธิ์ทำให้กิจการสามารถจำกัดเงินปันผลจ่ายได้เมื่อต้องการเก็บกำไรบางส่วนไว้ขยายกิจการนะคะไม่เหมือนหุ้นสามัญที่อาจจะต้องจ่ายเยอะๆอะไรเงี้ยนะคะข้อเสียก็คือโดยปกติ อัตราเงินปันผลของหุ้นบริษัทจะสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยจ่ายนะคะของหุ้นกู้ข้อที่2ก็คือเงินปันผลหุ้นบริษัทไม่สามารถถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรเพื่อเสียภาษีพูดง่ายๆว่าไม่เซฟแท็กซ์นะคะเหมือนหุ้นกู้มาดูว่าถ้าอย่างนั้นเรารู้จักทั้งหุ้นสามัญแล้วก็หุ้นบริษัทแล้วนะคะวิธีการระดมทุนโดยการออกหุ้นถ้าเป็นหุ้นสามัญเนี่ยทำได้อย่างไรนะคะอันที่หนึ่งก็คือเราอาจจะใช้วิธีให้สิทธิ์จองซื้อหุ้นสามัญใหม่กับผู้ถือหุ้นเดิมอย่างที่อธิบายไปแล้วอันนี้เรียกว่า right offering นะคะ RO นะคะก็เป็นอะไรที่ให้เขาก่อนก็ทำให้เราบริษัทสามารถระดมเงินทุนได้ง่ายด้วยก็คือถามผู้ถือหุ้นเดิมก่อนเอาไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะข้อที่สองก็คือเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปนะคะเราเรียกว่า PO นะคะถ้าออกครั้งแรกเราจะเรียกว่า IPO นะคะ Initial Public Offering นะคะประชาชนทั่วไปนี่จะจำหน่ายได้นี่ก็วิธีการก็คือไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะคะเพราะว่าจะสามารถจะจำหน่ายกับบุคคลทั่วไปได้กว้างขวางนะคะข้อที่สามก็คือการเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงนะคะเราเรียกว่า PP นะคะ Private Placementอันที่4เสนอขายหุ้นให้แก่กรรมการหรือพนักงานของบริษัทจะทำเป็นโครงการที่ชื่อว่า ESOP นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็ได้ความจงรักภักดีด้วยนะคะของพนักงานหรือกรรมการนะคะเขาก็จะได้ทำงานอย่างเต็มที่นะคะและบริษัทเองก็ระดมเงินทุนได้มากด้วยนะคะได้เพิ่มขึ้นด้วยข้อที่5คือโครงการนำเงินปันผลไปลงทุนต่อในหุ้นสามัญของกิจการเองโดยอัตโนมัติก็คือพูดง่ายๆว่าปีไหนมีกำไรก็เอาไปนะคะเอาเงินปันผลไปซื้อหุ้นสามัญของกิจการที่ออกมาใหม่เองก็จะทำให้บริษัทไม่ต้องเอาเงินหายไปนะคะก็ได้เงินเข้ามาทำกิจการขยายตัวได้มากขึ้นด้วยนะคะมาดูวิธีการเสนอขายหุ้นแบบประชาชนทั่วไปนะคะหรือ public offering ในตลาดหลักทรัพย์บริษัทใหญ่ๆจะทำแบบนี้นะคะก็เลยได้มีการเขียนเรื่องขั้นตอนการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปว่าทำอย่างไรบ้างเริ่มต้นก็คือต้องตั้งที่ปรึกษาทางการเงินก่อนนะคะแล้วก็แปลสภาพเป็นบริษัทมหาชนนะคะแล้วก็จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลแล้วก็หนังสือชี้ชวนที่เราเรียกว่า filing แล้วก็ยื่นแบบคำขออนุญาตนะคะและแบบแสดงรายการข้อมูลต่อกลต.แล้วก็ตลท.นะคะตัวตลาดหลักทรัพย์นั่นเองนะคะจากนั้นก็แต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายแล้วก็รับประกันการจำหน่ายไหมแค่ไหนนะคะแล้วก็โรดโชว์ค่ะก็คือดูว่าเขาจะซื้อได้ในราคาเท่าไหร่นะคะแล้วก็สำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ด้วยที่เราเรียกว่าบุ๊กบิลลิ่งนะคะจากนั้นพอเราเห็นว่ามันสามารถไปได้ในราคาเท่านี้หมายถึงว่าสามารถขายได้ในราคาเท่านี้เท่านั้นก็เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปอาจจะผ่านธนาคารพาณิชย์นะคะแล้วก็เราหลังจากระดมเงินเสร็จเราก็เอาไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สรุปก็คือบริษัทนี้ก็จะระดมทุนได้อย่างกว้างขวางแล้วก็ได้เงินทุนจำนวนมากแล้วนะคะข้อดีข้อเสียของการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปจะเห็นได้ว่าข้อดีข้อที่1เป็นวิธีที่ทำให้ผู้ก่อตั้งกิจการสามารถกระจายความเสี่ยงได้เพราะว่ามีคนเข้ามาถือหุ้นเยอะแยะเลยข้อที่2เป็นการเพิ่มสภาพคล่องนะคะก็คือจำนวนหุ้นเยอะแล้วก็คนถือหุ้นจำนวนมากเพราะฉะนั้นเวลาต้องการเงินทุนเพิ่มมันก็หาได้ง่ายกับเวลาที่เราถือหุ้นกันไม่กี่คนนะคะข้อที่3ก็คือเพิ่มความสะดวกในการจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมนะคะอย่างที่บอกไปแล้วข้อที่4การตีมูลค่าหุ้นมีความน่าเชื่อถือกว่าเพราะว่ามันคือหลักดีมานด์ซัพพลายนะคะซื้อขายกันในตลาดราคาเปลี่ยนทุกวินาทีนะคะสำหรับข้อเสียก็คือข้อที่1เสียค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานนะคะบริษัทที่เข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจะต้องมีการรายงานผลประกอบการให้ผู้ถือหุ้นแม้กระทั่งถือ10หุ้น100หุ้นนะคะเพราะฉะนั้นค่าจัดทำรายงานจะเยอะมากนะคะข้อที่2ต้องเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะคือเข้าไปสืบค้นได้ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์นะคะอยากจะดูข้อมูลว่าบริษัทต้องถูกกำหนดให้เปิดเผยนะคะข้อที่3คือหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายเนี่ยถ้าหากว่าไม่มากเนี่ยราคามันจะลดนะคะราคามันคือหลักดีมานด์ซัพพลายอะค่ะถ้าดีมานด์ไม่เยอะราคาก็จะตกนะคะข้อที่4การควบคุมกิจการเนี่ยทำได้ยากขึ้นเพราะว่ามีผู้ถือหุ้นมากรายถ้าเราเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ก็จะคุมได้ยากนะคะคราวนี้มาดูวิธีการที่2ถ้าเราไม่เลือกการเสนอขายหุ้นแบบ PO นะคะ Public Offering ใช้ PP นะคะ Private Placement ก็คือการเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงถามว่าคืออะไรมันก็คือการที่เราเลือกที่จะขายนักลงทุนรายใหญ่บางราย1ราย2ราย3รายนะคะอันนี้ก็คุยกันเองเลยค่ะไม่ต้องยื่นคำขอกับกรตหรือตลาดหลักทรัพย์นะคะแล้วก็ไม่บังคับให้มีที่ปรึกษาทางการเงินด้วยนะคะไม่ต้องมีผู้จัดจำหน่ายหรือรับประกันการจำหน่ายด้วย ก็ดีลกันเลยอาจจะมีก็ได้นะคะหรือไม่มีก็ได้ดังนั้นขั้นตอนในการเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงก็มีความสะดวกรวดเร็วแล้วก็ประหยัดนะคะสำหรับกิจการนะคะเดี๋ยวนี้ก็นิยมนะคะบริษัทใหญ่ๆบางครั้งถ้าต้องการเงินทุนไม่เยอะก็อาจจะดีลกับนักลงทุนรายใหญ่เช่นกองทุนประกันสังคมกบข.อย่างเงี้ยนะคะแล้วเสนอขายหุ้นกันโดยตรงก็อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าวิธี PP นะคะขั้นตอนการเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงก็เริ่มที่สำรวจความต้องการการใช้เงินของกิจการก่อนว่าอยากได้เงินไปลงทุนเพิ่มเท่าไหร่จากนั้นก็หานักลงทุนที่มีความประสงค์จะซื้อหุ้นของกิจการนะคะแล้วก็ไปคุยกันนะคะกำหนดราคาที่เหมาะสมร่วมกันจากนั้นก็รายงานผลการขายให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบถ้าเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์อยู่แล้วนะคะข้อดีข้อที่1แน่นอนประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดการนะคะข้อที่2คือเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารนะคะเพราะว่าก็จะมีผู้ลงผู้ที่เป็นเจ้าของหน้าใหม่ไม่มากนะคะไม่มากรายข้อเสียคือมีการเรียกร้องสิทธิพิเศษในเมื่อเขาเป็นนักลงทุนหน้าใหม่รายใหญ่เพราะนั้นเขาอาจจะต่อรองราคาหรือเรียกร้องสิทธิพิเศษบางอย่างนะคะซึ่งบริษัทก็ต้องมาพิจารณาว่าให้ได้ไหมนะคะอันที่สองคือใช้เหมาะสำหรับการระดมทุนจำนวนไม่มากนะคะถ้ามากต้องไปเลือก PO นะคะไม่ใช่ PP โดยสรุปเลยแล้วกันนะคะตอนนี้เรารู้จักหุ้นบริมสิทธิ์กับหุ้นสามัญแล้วและเราก็รู้จักหุ้นกู้มาบ้างแล้วในหน่วยที่ผ่านมานะคะขอสรุปลักษณะพื้นฐานของทั้ง3หุ้นนี้เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจมากขึ้นนะคะคือถ้าพูดถึงหุ้นกู้เนี่ยเราถือว่าอยู่ในกลุ่มตราสารหนี้นะคะถ้าหุ้นสามัญอยู่ในกลุ่มตราสารทุนเอาจริงๆหุ้นบริมสิทธิ์เนี่ยถือเป็นตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนเพียงแต่ว่าเวลาอยู่ในงบฐานะทางการเงินเราจะจัดอยู่ในส่วนของเจ้าของนะคะเนี่ยส่วนของทุนและส่วนของเจ้าของถ้าหุ้นกู้อยู่ในส่วนของหนี้ระยะยาวการจ่ายผลตอบแทนให้กับคนซื้อหรือคนถือหุ้นถ้าเป็นหุ้นใดในรูปอัตราดอกเบี้ยระบุเลยทุก6เดือนอะไรอย่างเงี้ยมีระยะถ่ายถอนกี่ปีหรือไม่มีระบุให้ชัดนะคะถ้าเป็นหุ้นบริมสิทธิ์นะคะก็มีการระบุอัตราปันผลไว้แน่นอนนะคะโดยทั่วไปจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็อาจจะไม่มีอายุถ่ายถอนนะคะส่วนหุ้นสามัญแน่นอนไม่มีอายุถ่ายถอนแล้วก็ไม่มีการระบุเงินปันผลไว้แน่นอนนะคะข้อที่4ระยะเวลาการจ่ายผลตอบแทนเมื่อหุ้นกู้นี่ก็คงที่นะคะถ้ากำหนดไว้คงที่ก็คือตลอดอายุของหุ้นกู้หุ้นบริมสิทธิ์ก็จะจ่ายได้หรือไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กำไรหรือเปล่านะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องดูว่าเป็นแบบไหนเป็นหุ้นบริมสิทธิ์แบบสะสมไว้หรือไม่อะไรแบบนี้นะคะส่วนหุ้นสามัญนี่คือไม่แน่นอนเลยค่ะการจ่ายอัตราเงินปันผลไม่แน่นอนนะคะขึ้นอยู่กับกำไรหรือไม่กำไรนะคะสำหรับบริมสิทธิ์ในเงินปันผลคำว่าสิทธิ์ก่อนบริมสิทธิ์แปลว่าสิทธิ์ก่อนนะสิทธิ์ในเงินปันผลก่อนเนี่ยคือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิ์ในเงินปันผลนะคะได้ดอกเบี้ยแล้วจบแต่หุ้นบริมสิทธิ์กับหุ้นสามัญเนี่ยถามว่าใครมีสิทธิ์ก่อนกันต้องตอบว่าถ้ามีเงินปันผลมีกำไรสะสมเกิดขึ้นนะคะแล้วจะจ่ายปันผลเนี่ยคนที่จะต้องได้ก่อนคือหุ้นบริมสิทธิ์นะคะแล้วถ้าหมดก็แปลว่าหุ้นสามัญไม่ได้นะคะหุ้นสามัญเป็นคนสุดท้ายที่จะได้นะคะข้อที่6คือบริมสิทธิ์ในสินทรัพย์กรณีกิจการล้มละลายแน่นอนค่ะจ่ายแบบขั้นตอนเลยต้องจ่ายหุ้นกู้ก่อนนะคะเพราะเขาเป็นเจ้าหนี้จากนั้นก็มาจ่ายหุ้นบริมสิทธิ์แล้วเหลือถึงจะเป็นหุ้นสามัญมันจะเรียงกันแบบนี้นะคะข้อที่7การไดรูทนะคะในมูลค่าหุ้นนะคะหุ้นกู้จะไม่ได้รูทถ้าหากว่ามีการออกหุ้นเพิ่มหุ้นสามัญเพิ่มนะคะแต่คำว่าได้รูทนี่คือราคาลดลงนะคะหุ้นบริมสิทธิ์อาจจะมีราคาลดลงบ้างเล็กน้อยแต่ว่าหุ้นสามัญเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามกิจการมีการออกหุ้นสามัญเพิ่มจะได้รูทเยอะมากราคาตกนะคะข้อที่8สิทธิในการออกเสียงและแต่งตั้งกรรมการนะคะหุ้นกู้เป็นเจ้าหนี้ไม่มีสิทธิในการออกเสียงนะคะ พราะว่าเขาเป็นเจ้าหนี้ส่วนหุ้นบริมสิทธิ์นะคะส่วนใหญ่ไม่มียกเว้นระบุไว้นะคะส่วนหุ้นสามัญนี่มีเต็มๆเลยนะคะมีสิทธิ์ในการออกเสียงเพราะเขาเป็นเจ้าของนะคะมีสิทธิ์ในเลือกกรรมการต่อไปมาดูเรื่องวณิชธนกิจกันบ้าง

วณิชธนกิจเนี่ยนะคะ IB จริงๆบริษัทหลักทรัพย์บ้านเรานั่นแหละทำหน้าที่ IB นะคะถามว่าทำอะไรนะคะเป็นตัวจักรกลในการช่วยทำให้บริษัทเนี่ยระดมทุนไม่ว่าจะเป็น PO PP เพราะบางครั้งบริษัทเนี่ยเก่งขายสินค้าไม่ได้เก่งขายหุ้นนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปขายหุ้นกับใครขายราคาเท่าไหร่ก็เลยต้องไปพึ่งวณิชธนกิจซึ่งเขาก็ต้องคิดค่าตัวนะคะ

จะต้องมาดูว่าเออมาช่วยเรานะคะว่าจะต้องขายมากน้อยแค่ไหนขายใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะคุยกันลึกๆเลยว่าถ้าขายไม่หมดวันนี้ธุรกิจต้องรับไปไหมอะไรเงี้ยมีการอันเดอร์ไรท์ไว้ในกี่เปอร์เซ็นต์นะคะอันที่สองช่วยจำหน่ายโดยทำหน้าที่ขายหลักทรัพย์ให้แก่นักลงทุนนะคะที่สนใจอันที่สามแนะนำให้คำปรึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับการจำหน่ายนะคะเพื่อให้เราออกหลักทรัพย์สำเร็จข้อที่สี่ช่วยตั้งราคาขายด้วยนะคะโดยที่การตั้งราคาขายหลักทรัพย์เนี่ยก็ร่วมกันกับบริษัทที่ออกนะคะว่าราคาเท่าไหร่เหมาะสมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องทำผ่านวานิชธนกิจนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเกิดค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นต้นทุนของกิจการในการที่จะจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมนะคะโดยการออกหลักทรัพย์จำหน่ายไม่ว่าจะเป็นหุ้นสามัญหุ้นหรือหุ้นกู้ก็ตามมาดูการจำหน่ายหลักทรัพย์ผ่านวานิชธนกิจหรือ IB นะคะถามว่าบริษัททำยังไงข้อที่หนึ่งเลยตัดสินใจก่อนว่าต้องการเงินทุนเพิ่มเติมเท่าไหร่เอาไปทำอะไรนะคะและควรจะออกหลักทรัพย์ชนิดใดข้อที่2ตัดสินใจว่าจะขายโดยวิธีไหนโดยวิธีประมูลหรือใช้วิธีการเจรจาต่อรองนะคะอันที่3คือเลือกบริษัทวานิชธนกิจก็คือบริษัทหลักทรัพย์นะคะที่จะมาช่วยเราอันที่4ก็คือประมาณการต้นทุนในการจำหน่ายหลักทรัพย์นะคะอันที่5ก็คือตั้งราคาเสนอขายนะคะจากนั้นอ่ะเราก็รู้จักหมดแล้วนะคะว่าการจัดหาเงินทุนจากส่วนของเจ้าของเนี่ยมันทำได้หลายวิธีแล้วก็แต่ละวิธีก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันในมุมของCFO นะคะหรือคนที่เป็นผู้บริหารทางการเงินที่มีหน้าที่ในการจัดหาเงินทุนเพื่อเอามาใช้ในกิจการนะคะในเมื่อมีข้อดีข้อเสียต่างกันก็เราก็มักจะเลือกเราก็อยากจะเลือกแหละว่าอะไรที่ดีที่สุดกับบริษัทขณะนั้นนะคะแต่อย่าลืมว่ามันต้องคำนึงถึงโครงสร้างเงินทุนด้วยนะคะคำนึงถึงเรื่องเงื่อนไขเรื่องต้นทุนเงินทุนอะไรถูกอะไรแพงนะคะพอนักศึกษาได้รับความรู้ในบทในหน่วยนี้หมดแล้วเนี่ยนะคะเราลองมาทำประเมินกันดูนิดนึงนะคะขอเริ่มที่ข้อที่หนึ่งเลยแล้วกันถามว่าแหล่งเงินทุนจากส่วนของเจ้าของที่เป็นแหล่งเงินทุนภายในกิจการเนี่ยคือข้อใดนะคะออกหุ้นกู้ออกหุ้นบริมสิทธิ์ออกหุ้นสามัญหรือว่ามาจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นอันนี้มันคือรายการที่เกิดขึ้นเวลามีการออกหุ้นสามัญใหม่นะคะแล้วก็จำหน่ายได้ในราคาที่สูงกว่าราคาพานะคะเช่นราคาพาเคยกำหนดไว้หุ้นละบาทแต่ว่าขายได้หุ้นละ10บาทนั่นมันคือส่วนเกินหุ้นละ9บาทเลยนะคะถ้าออก100ล้านหุ้นนี่คือ900ล้านบาทนะคะจะมาบันทึกในรายการส่วนเกินมูลค่าหุ้นหรือกำไรสะสมนะคะเฉลยก็คือกำไรสะสมค่ะกำไรสะสมเป็นแหล่งเงินทุนจากแหล่งภายในกิจการแหล่งเดียวนะคะกำไรสะสมคืออะไรคือกำไรสุทธิที่กิจการกำไรในปีที่1 2 3 4และที่เหลือจากการจ่ายปันผลแล้วก็เก็บไว้เรื่อยๆเกินก้อนนี้ก็จะโตขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ในงบฐานะทางการเงินด้านขวานะคะแล้วก็ในส่วนของเจ้าของจะมีรายการนี้นะคะวันนั้นก็สามารถเอาไปลงทุนต่อได้ข้อที่2นะคะถามว่าตราสารทุนที่มีอายุไม่เกิน2เดือนและก็สามารถซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์คือข้อใดคือต้องบอกว่าจริงๆตราสารทุนนอกจากที่เรารู้จักหุ้นบริมสิทธิ์หุ้นสามัญแล้วเรารู้จักวอร์แรนด้วยนะคะวอร์แรนเนี่ยก็คือสิทธิ์ในการซื้อหุ้นสามัญแต่ส่วนใหญ่จะเป็นระยะยาวนะคะอาจจะกำหนดไว้1ปี2ปี3ปีนะคะถ้าไม่ใช้สิทธิ์ก็ทิ้งไปนะคะแต่ว่าภายในอายุกำหนดเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ได้แต่เดี๋ยวนี้มันมีตราสารอีกตัวหนึ่งที่อายุสั้นนะคะก็โดยทั่วไปไม่เกิน2เดือนในการใช้สิทธิ์ในการซื้อหุ้นสามัญใหม่ได้เนี่ยอันนี้ก็เคยขออธิบายเพิ่มตัวนี้จะเรียกว่า TSR ที่พูดไปแล้วในต้นๆ นะคะมาดูข้อที่3ก็คือการร่วมลงทุนหรือ VC นะคะ Venture Capital คืออะไรอันนี้ได้อธิบายไว้เยอะพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองดูนะคะอันนี้ก็คือข้อกอการระดมทุนจากภายนอกกิจการใช่ไหมหรือว่าการลงทุนในรูปแบบของการซื้อหุ้นสามัญของกิจการแต่ไม่ต้องการถือหุ้นเพื่อเป็นเจ้าของกิจการตลอดไปแล้วก็ข้อกอมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในกิจการที่เกิดใหม่ที่น่าสนใจนะคะเฉลยคือถูกทั้ง3ข้อนะคะอย่างที่อธิบายไปนะคะโลกสมัยใหม่ IT ก้าวหน้าVenture Capitalเยอะนะคะ
คือคนที่

ร่ำรวยจากตรงนี้ก็ถือว่าเสี่ยงนะคะคือเขามองว่ากิจการที่คิดค้นใหม่เนี่ยขาดแคลนเงินทุนแต่มีความคิดดีนะคะจริงๆแล้ว product ทางด้าน IT ทั้งหลายที่เกิดขึ้นก็เกิดจากอย่างนี้นะคะจะเห็นได้ว่าคนที่พัฒนาเนี่ยอยู่ในโรงรถไม่มีเงินแต่มีความคิดนะคะเพราะนั้นระดมทุนก็ให้โอนเงินมาแล้วก็คนที่โอนเงินมาก็ถือเป็นผู้ถือหุ้นแล้ววันหนึ่งที่ร่ำรวยก็ถอนตัวออกไปนะคะอันนี้เขาคือการร่วมลงทุนแบบ VC นั่นเองข้อที่4ข้อเสียในการจัดหาเงินทุนโดยการออกหุ้นสามัญคืออะไรนะคะก็ก่อทำให้จำนวนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงในการบริหารเพิ่มนะคะข้อขอทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นที่จะมาแบ่งส่วนของกำไรในอนาคตเพิ่มข้อขอคือค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญโดยปกติจะสูงข้องอคือในภาวะเศรษฐกิจไม่เอื้ออำนวยการจำหน่ายหุ้นสามัญจะทำได้ยากแล้วก็ราคาขายมักจะต่ำแน่นอนเฉลยทุกข้อเลยค่ะทุกหมดเลยนี่คือข้อเสียของการจัดหาเงินทุนโดยการเอาหุ้นสามัญ นะคะข้อที่5คำนวณบ้างบริษัทบุญสูงจำกัดเนี่ยออกหุ้นสามัญจำหน่ายในราคาตลาดคือ50บาทต่อหุ้นโดยถือหุ้นเดิมผู้ถือหุ้นเดิมเนี่ยนะคะถือหุ้นเดิมอยู่3หุ้น3ต่อ1อ่ะสามารถใช้ซื้อหุ้นใหม่ได้3ได้1หุ้นพูดง่ายๆว่าต้องมี3สิทธิ์3หุ้นหุ้นละสิทธิ์3หุ้น3สิทธิ์ซื้อหุ้นใหม่ได้1หุ้นในราคา40บาทสังเกตนะคะราคาตลาด50นะคะแต่เขาเป็นผู้ถือหุ้นเดิมเขาซื้อได้ในราคา40ถูกไป10บาทนะคะก็เอา50ลบ40นะคะเงื่อนไขคือยังไม่มีผู้ใดใช้สิทธิ์ดังกล่าวเพราะนั้นหารด้วย3สิทธิ์บวกด้วย1ก็คือหาร4ถูกไหมคะเพราะนั้น50ลบ40ก็ได้10แล้วก็หารด้วย3บวก1ก็คือ4คำตอบคือ2บาท50ค่ะจากข้อ5การใช้สิทธิ์ดังกล่าวนะคะมีผลทำให้ราคาตลาดของหุ้นเดิมลดลงอย่างไรนะคะอันนี้ต่อเลยค่ะเมื่อกี้สิทธิ์หนึ่งคือ2บาท50ให้เอา2บาท50ไปลบราคาตลาดนะคะราคาตลาดคือ50บาท50บาทลบมูลค่าสิทธิ์1สิทธิ์2บาท50คำตอบคือ 47.50 นะคะนี่คือราคาตลาดของหุ้นเดิมจะลดลงเหลือราคาเท่านี้ล่ะค่ะอันนี้ก็คือสาระสำคัญของหน่วยที่11นะคะ

0: สุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel

0: เธอเรียนมสทได้เหรอ
1: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

ครับสวัสดีครับนักศึกษาเรามาพบกันในหน่วยที่13นะครับเรื่องการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับในหน่วยที่6นะครับเราได้เรียนรู้เรื่องของบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนะครับสำหรับหน่วยนี้เราก็มาเรียนเรื่องของการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่มว่าเอ๊ะถ้าเราไปทำงานให้กับบริษัทนะครับหรือว่าเราเป็นผู้ประกอบการนะครับเราจะมีการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไรให้กับผู้ประกอบการหรือว่าบริษัทที่เราไปทำงานเนี่ยให้เสียภาษีได้ถูกต้องแล้วก็น้อยนะครับครับเป็นการวางแผนก่อนการเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับเป็นการวางแผนว่าเรานะครับจะเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อใดนะเป็นการเปรียบเทียบนะครับระหว่างการเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มกับการไม่เข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับหลายครั้งนะครับการที่ผู้ประกอบการนะครับก็อาจจะไม่ได้มีการวางแผนในการเข้าระบบนะครับเช่นอย่างบางคนใช่ไหมเปิดบริษัทเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็สำนักงานบัญชีก็บอกว่าไงให้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเลยนะครับโดยที่ปีนั้นน่ะเราอาจจะไม่มีรายได้หรือว่ารายรับเลยอย่างเงี้ยก็เรียกว่าไม่ได้มีการวางแผนนะครับถ้าเกิดว่ามีการวางแผนเราต้องมีการวางแผนว่าในปีที่เราทำงานอยู่ในปีที่กิจการนะเริ่มมีรายได้เนี่ยนะครับแล้วรายได้เกิน1.8 ล้านนะเมื่อใดหรือว่ากิจการใดกฎหมายบังคับให้ต้องเข้านะครับประเภทใดที่กฎหมายนะไม่ได้บังคับให้เข้านะครับถ้ารายรับไม่เกิน1.8 ล้านเราอย่าเพิ่งเข้าก็ได้นะครับอันนี้เรียกว่าเป็นการวางแผนก่อนการเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับเพื่อให้ทราบถึงนะครับกิจการที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้าสู่ระบบนะครับถ้ากฎหมายไม่ได้บังคับนะครับเราก็อย่าเพิ่งเข้าเพราะว่าถ้าเข้าไปแล้วทำไมครับก็อาจจะต้องมีหน้าที่มีภาระที่ต้องมีการยื่นแบบพ.พ.30นะครับถ้าเราไปจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนะครับเสร็จปุ๊บเรามาดูเรื่องของการวางแผนออกจากระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับเราวางแผนเข้าแล้วใช่ไหมครับเราก็วางแผนในการออกจากระบบภาษีมูลค่าเพิ่มสมมุติว่านะเราเปิดบริษัทมาแล้วนะครับอาจจะ10ปี20ปีนะครับหรือ30ปีแล้วเกิดว่าบริษัทของเรานะหรือว่ากิจการของเราเนี่ยนะครับยอดขายไม่ดีเลยนะครับช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยขาดทุนนะครับแล้วก็ไม่มีลูกค้าเลยนะเราอาจจะขาดทุนประมาณ5ปีแล้วนะไม่มีรายได้ประมาณ 4-5 ปีทำไมครับเราก็อาจจะขอมีความประสงค์ที่จะเลิกกิจการได้นะครับหรือการวางแผนออกจากระบบภาษีมูลค่าเพิ่มก็มี2กรณีใช่ไหมกรณีแรกคือขอให้อธิบดีสั่งถอนนะสั่งถอนทะเบียนที่2คือมีความประสงค์ที่จะเลิกกิจการนะโอนกิจการแล้วก็ควบกิจการนะครับการเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับอย่างที่บอกไปว่า1มีเป็นไปได้3กรณีนะครับกรณีแรกก็คือกฎหมายบังคับให้เข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะอันนี้คือบังคับเลยนะ2คือกฎหมายไม่บังคับให้เข้าสู่ระบบนะ3คือกฎหมายไม่บังคับแต่นะครับแต่เราอยากจะเข้าระบบนะครับเรามาดูกันนะครับการวางแผน

ภาษีมูลค่าเพิ่มต้องดูอะไรบ้างนะครับว่าประเภทของกิจการนะครับเข้ากรณีใดนะครับโดยดูจาก1ก็คือผู้ประกอบการนะครับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อใดใช่ไหมครับผู้ประกอบการได้แก่ผู้ที่ขายสินค้าหรือให้บริการในราชอาณาจักรไทยนะครับโดยผู้ประกอบการอาจจะเป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดาก็ได้นะหรือว่าเป็นบริษัทก็ได้เป็นห้างส่วนก็ได้นะสองคือผู้นำเข้านะเราเป็นบุคคลธรรมดาใช่นำเข้าเครื่องสำอางมาจากประเทศเกาหลีเราก็ต้องมีการวางแผนนะสามคือมีการตั้งตัวแทนในราชอาณาจักรนะของผู้ประกอบการสี่มีการรับโอนสินค้านะครับห้าผู้ที่มีความนะผู้ที่ต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรนะครับเป็นกรณีแรกเราต้องมีการวางแผนนะครับสำหรับกรณีที่1 นะกิจการก็ดูว่านะครับกิจการควรดูว่าข้อยกเว้นที่จะทำให้กิจการนะยังคงไม่ต้องเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะจะมีเพียงกรณีที่เป็นกิจการขนาดย่อมก็คือรายได้ไม่ถึงล้านแปดนะครับเท่านั้นซึ่งคาดว่าหากกิจการคาดว่าผลประกอบการของกิจการจะมีรายได้ถึงล้านแปดนะกิจการต้องเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแน่นอนอันนี้หมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเราเปิดบริษัทใช่ไหมครับแล้วสมมติว่าเรามีรายได้เดือนละ100,000 บาทใช่ไหม1ปีก็คือล้านสองแบบนี้นะครับรายได้ไม่ถึงล้านแปดเราทำไมเราก็อย่าเพิ่งเข้าระบบนะเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับตอนแรกที่ผมบอกไปใช่ไหมถ้าเกิดว่านักศึกษาเปิดบริษัทแล้วยังไม่มีรายได้เลยสำนักงานบัญชีก็บอกว่าคุณจากจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเลยแบบนี้เราอย่าเพิ่งจดถ้าเรามีรายได้ประมาณเดือนละ100,000 บาท1ปีคือล้านสองใช่ไหมปีนึงเรายังไม่ถึงล้านแปดเพราะฉะนั้นเราอย่าเพิ่งจดเพราะว่าถ้าเราจดเสร็จปุ๊บเราจะมีภาระภาษีมีหน้าที่ตามมาต้องยื่นแบบพ.พ. 30นะครับเราต้องมีการวางแผนก่อนแต่สมมติว่าถ้าอาจารย์มีรายได้เดือนละประมาณ1ล้านบาทอย่างเงี้ยนะครับต้องทำไมครับต้องรีบจดทะเบียน VAT เลยเพราะไม่อย่างนั้นแล้วทำไมครับพอรายได้เกินล้าน8ก็จะมีภาระภาษีผมอาจารย์ลืมยื่นนะแล้วภาษีที่ตั้งแต่มกราที่เกิดขึ้นก็อาจจะใช้ภาษีไม่ได้นะครับตัวอย่างใช่ไหมตัวอย่างนะสาธรเป็นบุคคลธรรมดาประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์นะมีรายได้จากการรับซ่อมรถยนต์ปี X1 นะจำเดือนละ 300,000 บาทนะรวมรายได้แล้วประมาณ1ปีคือ 3,600,000 ใช่ไหมซึ่งสาธรเนี่ยมีรายได้ทั้งปีนะครบ 1,800,000 ตั้งแต่ทำไมครับตั้งแต่สิ้นเดือนมิถุนายนเลยนะเป็นตัวเลขสมมุติใช่ไหม 300,000 นะคูณ6ก็เป็น 1,800,000 เพราะฉะนั้นทำไมถ้าสาธรนะเรียนรายวิชานี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมสาธรก็อุ๊ยต้องเอะใจใช่ไหมเรามีรายได้ประมาณเดือนละ3,000,000 บาทนะเรามีลูกค้าอยู่แล้วเรามีงานอยู่แล้วใช่ไหมดังนั้นสาธรก็ทำไมก็อาจจะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตั้งแต่เดือนมกราคมเลยเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มตั้งแต่เดือนมกราคมเลยนะครับหรือถ้าสาธรจะจดนะสิ้นเดือนมิยอก็ได้นะครับแต่ภาษีมูลค่าเพิ่มทรัพย์สินที่ซื้อมานะภาษีใช้ไม่ได้นะครับภาษีจะใช้ได้ก็ตรงที่ประมาณต้นเดือนกรกฎาคมนะครับถึงจะใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มได้เนี่ยก็เป็นการวางแผนภาษีถ้านักศึกษาจะใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มเลยรายได้เริ่มมีแล้วใช่ไหมครับก็ต้องทำไมก็ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเลยเพื่อเราจะได้ใช้สิทธิ์ภาษีซื้อนะครับดังนั้นสาธรก็ต้องมีการจดทะเบียนภาษีนะจดทะเบียน VAT ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนะครับวันที่เริ่มมีรายได้สะสมตั้งแต่ต้นปีนะเป็นเงิน1,801,000 บาทเป็นต้นไปโดยใช้แบบฟอร์มพ.พ.01นะไปจดที่พื้นที่ที่ผู้ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ภาย30วันนะครับนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้เกิน1,800,000นะมี2ทางเลือกนะครับก็คือสาธรนะจะจดณวันที่รายได้เกิน1,800,000วันที่1กรกฎาคมก็ได้หรือว่าสาธรจะวางแผนคือเริ่มจดเลยก็ได้วันที่1มกราคมนะครับเพราะเรารู้อยู่แล้วไงว่านะครับว่าเรารายได้เราจะถึง1,800,000 บาทนะเราก็เลยรีบต้องรีบจดเพื่อที่ว่าเราจะได้ใช้ภาษีนะครับถ้าไม่จดก็ได้นะครับภาษีที่เกิดขึ้นก่อน1กรกฎาคมก็จะใช้ไม่ได้นะครับถัดไปกรณีที่2นะครับกฎหมายไม่บังคับให้เข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับกิจการก็ได้รับการยกเว้นเลยนะเช่นการสอบบัญชีนะถ้าใครได้สอบได้เป็น TA นะเป็น CPA นะมีรายได้เกิน1,800,000นะหรือนะอะไรก็แล้วแต่นะเรื่องของการให้บริการรักษาพยาบาลนะครับแบบนี้กฎหมายยกเว้นนะจะไปขอจดไม่ได้นะครับสมมติว่าถ้าเกิดว่าใครเรียนจบจากมสท.แล้วนะครับได้วุฒิบัญชีบัณฑิตไปนะไปสอบเป็น CPA นะแล้วมีรายรับเกิน1,800,000
นะตรวจสอบงบการเงินนะประมาณ100งบใช่ไหมครับแล้วงบละประมาณ 200,000 บาทนะครับอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีรายได้นะรายรับเกิน 1.8 ล้านนะอยากจะจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมากเลยกรมสรรพากรบอกคุณจดไม่ได้คุณใช้สิทธิ์นี้ไม่ได้เพราะว่ากฎหมายบังคับนะครับห้ามนะห้ามการสอบบัญชีเข้ามาสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มคือรับการยกเว้นนะครับนะมาดูตัวอย่างใช่ไหมครับเช่นบริษัทวงเวียนใหญ่นะประกอบกิจการสำนักงานสอบบัญชีนะทนายความนะให้บริการภายในประเทศนะปี X1 มีรายได้นะครับจากการให้บริการ10ล้านบาทนะแม้ว่าบริษัทจะมีรายได้เกิน1.8 ล้านแต่ทำไมครับบริษัทไม่ต้องจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการนะเนื่องจากกฎหมายนะกำหนดไว้ว่าห้ามเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ขอจดด้วยนะครับนะไม่มีสิทธิ์ขอจดด้วยแล้วก็บังคับว่าห้ามเข้าด้วยนะครับถัดไปกรณีที่3นะครับคือไม่บังคับให้เข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ผู้ประกอบการสามารถเข้าสู่นะเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มได้ก็คือ SME นะครับที่มีรายได้ไม่ถึง1.8 ล้านนะถ้าอยากจะเข้าก็เข้าได้สมมุติอย่างอาจารย์ใช่มั้ยมีรายได้ประมาณเดือนละ 100,000 บาทใช่มั้ย1ปีก็ 1.2 ล้านทำงานมา10ถ้าเปิดบริษัทมา10ปีนะไม่เคยมีรายได้ถึง1.8 ล้านเลยนะอยากจะเข้าเห็นเพื่อนเข้าแล้วมีความสุขใช่มั้ยอยากยื่นแบบพ.พ. 30ใช่มั้ยครับขอเข้าแบบนี้ก็สามารถเข้าระบบได้นะครับเมื่อกิจการเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วใช่มั้ยครับต้องปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้ประกอบการก็คือต้องนะครับเมื่อต้องออกไปกำกับนะครับตามเงื่อนไขตามที่กรมสรรพากรกำหนดนะเงื่อนไขก็คือต้องมีข้อความนะใบกำกับแบบเต็มรูปต้องมีข้อความตามมาตรา 86/4 นะครับอย่างน้อยตามที่กรมสรรพากรกำหนดถ้ามีข้อความไม่ครบนะครับผู้ที่ได้รับใบกำกับภาษีซื้อไปใช่ไหมครับก็อาจจะเอาไปเคลมภาษีไม่ได้นะครับนะการออกจากระบบภาษีมูลค่าเพิ่มก็จะมี2กรณีนะครับกรณีแรกก็คือมีรายได้ต่ำกว่า1.8 ล้านนะติดต่อกันเกิน3รอบบัญชีก็สามารถนะขอออกจากการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้นะครับ2ก็คือการแจ้งโอนกิจการนะครับหรือการขายกิจการให้กับผู้อื่นนะเปรียบเสมือนการเลิกกิจการนะครับการควบกิจการนะหลังจากที่นะครับเราขอออกจากระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนะกิจการก็มีสิทธิ์มีภาระหน้าที่อย่างต่อไปนี้คือต้องยื่นแบบพ.พ.08หรือ09แล้วแต่กรณีนะแล้วต้องคืนใบพ.พ.20นะครับใบทะเบียนรายน้ำนะครับคืนให้กับกรมสรรพากรนะให้คืนที่พื้นที่นะครับเราเขาให้มานะพอถึงเวลาที่เราเลิกเราก็คืนเข้าไปนะครับแล้วก็ยื่นแบบพ.พ.30จนฝ่ากรมสรรพากรจะขีดชื่อออกจากการเป็นผู้ประกอบการนะครับแล้วก็ต้องมีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับสำหรับการขายสินค้าแล้วการให้บริการนะครับอย่างที่ผมบอกนะว่าถ้าผู้ประกอบการนะมีสินค้าคงเหลือมีโต๊ะมีเก้าอี้มีโน้ตบุ๊กต้องทำเรื่องขายนะขายให้หมดนะครับขายให้หมดแล้วก็กิจการไม่มีสิทธิ์ออกไปกำกับภาษีอีกแล้วนะครับนับจากวันที่ยื่นแจ้งเลิกประกอบกิจการนะครับถัดไปนะครับก่อนดำเนินการเลิกประกอบการอันนี้ที่ผมบอกไปก็กิจการต้องตรวจสอบนะตรวจสอบในงบแสดงฐานทางการเงินว่ากิจการมีทรัพย์สินมีอะไรคงเหลือไหมนะมีสินค้าคงเหลือไหมมีโต๊ะมีเก้าอี้มี PPE มีที่ดินอาคารอุปกรณ์พวกนี้ถ้ามีทำไมครับต้องทำการขายนะแล้วก็ยื่นภาษีขายด้วยนะครับยื่นแบบพ.พ. 30ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าอาจารย์หนูไม่ยื่นได้ไหมไม่ได้นะครับเวลาที่นักศึกษาไปจดนะไปจดที่กรมสรรพากรนะไปจดแจ้งจดเลิกนะเจ้าหน้าที่เขาจะไปประเมินให้นะครับถัดไปมาดูการวางแผนภาษีขายนะครับการวางแผนภาษีขายก็เพื่อให้เรานะครับหลังจากถ้าเกิดว่านักศึกษามีการวางแผนก่อนเข้าระบบแล้วนะปรากฏว่าต้องมีการวางแผนภาษีขายด้วยนะเพื่อให้เรานะมีการเสียภาษีได้อย่างถูกต้องนะครับตามกฎหมายแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดภาระภาษีนะมีเบี้ยปรับเงินเพิ่มตามมาภายหลังใช่ไหมครับจุดความรับผิดของการขายสินค้าหรือให้บริการนะมันไม่เหมือนกันนะที่นักศึกษาศึกษาไปแล้วในหน่วยที่6นะว่าแท็กพอยต์ของการขายสินค้าคือเกิดขึ้นเมื่อส่งมอบใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดว่านักศึกษาส่งมอบไปแล้วยังไม่มีการเปิดใบกำกับภาษีขายเกิดอะไรขึ้นครับก็อาจจะต้องมีการโดนประเมินย้อนหลังนะครับนะต้องวินิจฉัยความแตกต่างกันนะแตกต่างกันอย่างไรโดยหลักนะแล้วหากผู้ประกอบการสินค้าขายสินค้านะเป็น
ขายสินค้าเป็นปกติอยู่แล้วก็แต่มีการมีผู้ว่าจ้างให้ผลิตสินค้าประเภทเดียวกันโดยใช้วัตถุดิบนะของผู้ผลิตสินค้านั่นเองนะการรับจ้างผลิตสินค้าก็ยังคงเป็นถือเป็นการขายสินค้าไม่ใช่เป็นการให้บริการนะต้องมีการวางการขายสินค้าให้ถูกต้องนะครับอันนี้เป็นจุดความรับผิดนะเกิดขึ้นเมื่อมีการออกใบกำกับใช่ไหมถ้าเป็นการขายสินค้าถ้าให้บริการก็เมื่อมีการออกใบกำกับหรือมีการชำระค่าบริการนะครับสองคือบริการทุกอย่างนะไม่จำเป็นต้องเป็นการรับจ้างทำของนะครับแต่การรับจ้างทำของเป็นส่วนหนึ่งของการบริการเท่านั้นจะบริการก็มีหลายอย่างใช่ไหมเช่นเช่าทรัพย์รับขนฝากทรัพย์นะเก็บของในคลังสินค้าตัวแทนนะครับการให้บริการในการเช่าอสังหาริมทรัพย์ก็เป็นการให้บริการที่รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับเป็นการขายสินค้ารวมค่าบริการไหมนะครับหากแยกได้ว่านะค่าสินค้าเท่าใดค่าบริการเท่าใดก็ให้แยกตามความเป็นจริงนะจุดความรับผิดค่าสินค้าจะเกิดขึ้นเมื่อส่งมอบจุดความรับผิดค่าบริการก็เกิดขึ้นเมื่อชำระค่าบริการนะครับนะเช่นบางครั้งใช่ไหมครับบริษัทก็อาจจะขายแอร์นะพร้อมติดตั้งนะก็ต้องมีการคิดค่าแอร์คิดค่าขนส่งคิดค่าบริการต้องวางแผนให้ดีนะครับแล้วอาจจะบางบริษัทใช่ไหมคิดค่าแอร์15,000ค่าบริการ1,000ค่าติดตั้ง1,000รวมเป็น17,000เปิดบินนะเปิดแบบกับแค่1ยอดนะ17,000นะแบบนี้ต้องมีการวางแผนหรือว่าบางบริษัทก็ทำไมครับก็มีการขายแอร์เหมือนกันแต่แจ้งรายการมาเลยนะค่าแอร์ 15,000 บาทค่าบริการ 1,000 บาทค่าขนส่ง 1,000 บาทอย่างเงี้ยก็จะเป็นการวางแผนทางด้านการขายสินค้ารวมค่าบริการนะครับหรือหากลักษณะสำคัญนะครับธุรกิจเป็นการให้บริการแต่มีการรวมค่าสินค้าอยู่ด้วยนะไม่ว่าจะแยกหรือรวมค่าสินค้ากับค่าบริการก็ถือเป็นการให้บริการทั้งหมดนะครับจุดความรับผิดก็ใช้หลักของการบริการนะครับอันที่6นะครับสินค้าขาดนะจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบนะความรับผิดก็เกิดขึ้นเมื่อตรวจพบนะแน่นอนนักศึกษาเวลาที่เรามีการทำธุรกิจใช่มั้ยบางครั้งสินค้าเราอาจจะมีการหายนะหายจากสินค้านะในสต็อกในรายงานน่ะมีอยู่100นะครับแต่ของจริงไปตรวจนับแล้วอยู่99นะแสดงว่ามีการหายไป1ชิ้นดังนั้นทำไมก็ต้องมีการวางแผนนะต้องมีการวางแผนอาจจะมีการตรวจนับสินค้าทุกเดือนเลยนะโดยส่วนใหญ่นะครับการตรวจนับสินค้าก็จะมันปีละ1ครั้งถ้าสินค้าประเภทไหนที่หายบ่อยใช่มั้ยถ้าเราเป็นนักบริหารถ้าเราเป็นผู้บริหารใช่มั้ยเราอาจจะเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบเพื่อไม่ให้สินค้าของเราทําไมหายหรือเกินนะครับถ้าหายเราก็ต้องมีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยนะครับต้องมีการวางแผนอาจจะมีการตรวจนับสินค้าทุกเดือนนะเพื่อให้สินค้าเรามีความเค้าเรียกว่าไม่ขาดหายมากเกินไปเป็นการวางแผนภาษีเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายนะครับเรื่องของการให้ส่วนลดหรือค่าลดหย่อนนะครับการแถมสินค้าการแจกหรือให้สินค้าเป็นรางวัลนะของฝันของชำร่วยการแจกสินค้าตัวอย่างเพื่อส่งเสริมการขายการให้บัตรกำนันคูปองนะสินค้าทดลองใช้ก่อนซื้อนะครับการวางแผนเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายนะครับก็คืออย่างเช่นอย่างที่ผมบอกไปใช่ไหมครับตอนในหน่วยที่6ใช่ไหมสมมติว่าถ้าเรามีการขายตู้เย็นใช่ไหมครับแล้วทำไมเราแถมสินค้าเราแถมกระบอกน้ำเราแถมกระบอกน้ำกระบอกเติมน้ำนะครับเอาไว้สำหรับทำน้ำเย็นเนี่ยคำถามคืออย่างเงี้ยแถมได้ไหมนะเงื่อนไขของกรมสรรพากรก็คือคุณจะแถมอะไรนะแถมได้เขาไม่ว่านะแต่ขอแถมแล้วคือสินค้าที่แถมเนี่ยไม่ควรจะมีมูลค่าที่พอๆกับตู้เย็นใช่ไหมเราขายตู้เย็นราคา10,000 บาทเราแถมทองนะ1สลึง2สลึงอย่างเงี้ยถามว่าเหมาะสมไหมก็อาจจะไม่เหมาะสมนะครับก็อย่างเงี้ยแสดงว่ามีการอาจจะเรียกว่าไม่มีการวางแผนเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายจะอาจจะแถมสินค้าที่มีมูลค่าหลัก100 100 200บาท300บาทแบบเนี้ยกรมสรรพากรอนุโลมให้นะครับหรือการที่เขาทำไมครับการที่มีเจ้าหน้าที่มีเซลล์ใช่ป่ะไปยืนแจกสินค้านะของชำร่วยตามหน้าห้างสรรพสินค้าเนี่ยก็เหมือนกันนะครับเป็นการส่งเสริมการขายใช่ป่ะสินค้าของเราเนี่ยบางครั้งนะครับเรามีการออกสินค้ามาใหม่เราก็อยากจะให้ลูกค้าของเราอ่ะได้มีการทดสอบได้ชิมก่อนได้รู้จักก่อนเราก็มีทำไมเราก็เอาไปแจกนะเอาไปเป็นของชำร่วยแบบนี้ได้นะอาจจะแบบเป็นมูลค่า5 บาท 10 บาทนะหรือ 10-20 บาทนะทำให้ลูกค้า
นะเอาไปชิมก่อนแล้วพอลูกค้าชิมเสร็จปุ๊บติดใจก็กลับมาซื้อของของเรานะครับต้องมีการวางแผนนะเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายนะครับถ้าไ

ถ้าผู้ประกอบการไม่มีการวางแผนเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายนะเกิดแถมไปแจกไปแล้วเกิดสรรพากรมาตรวจพบนะครับก็อาจจะมีภาษีมีประเด็นย้อนหลังนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครที่มีการนะสร้างบ้านใช่ไหมสร้างบ้านราคา 10-20 ล้านแล้วมีการแจกนะแจกสินค้าอาจจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยก็ดูความเหมาะสมด้วยนะรถมอเตอร์ไซค์อาจจะราคาประมาณ 2-3 หมื่นนะแต่บ้านราคา 10-20 ล้านก็ได้นะครับแบบนี้การให้ส่วนลดนะครับอย่างที่บอกไปนะครับต้องไม่นำมารวมเป็นมูลค่าฐานภาษีนะครับขายพัดลมใช่ไหมครับแล้วก็มีการแถมสินค้านะครับโทษอันนี้ขายพัดลม 1,500 นะครับส่วนลด200นะครับเพราะฉะนั้นมูลค่าก็คือ 1,300 นะครับภาษีก็ 7% นะครับการแถมสินค้านะครับก็คือไม่เอามาเป็นฐานภาษีนะครับจะต้องเป็นของแถมมาพร้อมสินค้านะครับจะมารับของแถมภายหลังไม่ได้นะครับเช่นสมมุติอย่างที่ผมบอกไปใช่ป่ะมีการขายตู้เย็นใช่มั้ยครับก็ต้องทําไงครับก็แถมกระบอกเค้าเรียกว่ากระบอกน้ํานะกระบอกทําน้ําเย็นก็แถมพร้อมกับการขายไปเลยนะแล้วก็เปิดบิลไปกํากับระบุไปเลยว่าแถมนะกระบอกน้ํามูลค่า100บาทนะครับจะมารับภายหลังไม่ได้นะครับนะแล้วก็ดูบรรทัดกับข้างล่างเลยใช่ไหมต้องมีมูลค่าไม่สูงกว่าสินค้าที่ขายนะแล้วก็ระบุของแถมไว้ในใบกำกับด้วยนะครับนะอันนี้ก็เป็นการขายยาสีฟันนะครับแถมแป้งนะครับการแจกหรือการให้สินค้าเป็นรางวัลนะครับต้องไม่เกินมูลค่าของสินค้าที่ขายนะครับสินค้านะครับห้างสรรพสินค้าส่งเสริมการขายใช่ไหมซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทภายใน1วันนะสามารถนำบิลนะครับมาแลกแก้วมูลค่า30บาทได้นะครับแก้วมีมูลค่า30บาทก็ไม่ต้องนำไปรวมเป็นฐานภาษีขายนะครับของฝันของชำร่วยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันก็ไม่ต้องนำไปรวมเป็นฐานภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับการแจกสินค้านะครับเพื่อส่งเสริมการขายนะครับเช่นการแจกสินค้าให้กับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าโดยมีพนักงานยืนแจกนะถือเป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายนะเวลาที่ถ้าเรานะกลัวว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐนะจะไม่เชื่อนะครับหรือว่าเอกสารเราดูต้องการจะเพิ่มน้ำหนักให้กับเอกสารของเราแล้วก็อาจจะมีการถ่ายรูปเอาไปด้วยนะครับมีการถ่ายรูปแล้วก็บอกวันที่ที่เราไปแจกก็จะเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการหรือว่าเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐนะว่าเรามีการส่งเสริมการขายจริงๆนะครับโดยมีการแจกสินค้าจริงๆนะครับครับสำหรับอันที่6ก็คือการให้บัตรกำนันหรือคูปองนะครับก็ไม่ต้องนำมาเป็นฐานภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับอันที่7สินค้าทดลองใช้ก่อนซื้อนะครับกรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนก็มอบสินค้าให้กับลูกค้าทดลองใช้นะครับบางครั้งเพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจก็เอาสินค้าไปทดลองใช้ก่อนนะครับเมื่อลูกค้าพอใจสินค้าแล้วก็ทำไมผู้ขายก็ส่งมอบสินค้าให้นะสินค้าที่มอบให้กับลูกค้าทดลองใช้ดังกล่าวก็ยังไม่ถือเป็นการขายนะครับการวางแผนเกี่ยวกับสวัสดิการพนักงานนะครับก็จะมี2เรื่องนะเรื่องของสวัสดิการอาหารแล้วก็เครื่องดื่มแก่ลูกจ้างโดยไม่คิดมูลค่านะแล้วก็การวางแผนสวัสดิการเครื่องแบบยูนิฟอร์มที่นายจ้างมอบให้กับลูกจ้างนะครับตัวอย่างเช่นบริษัทนะครับกไก่นะจัดให้มีโรงอาหารเพื่อบริการอาหารกลางวันฟรีแก่พนักงานของบริษัททุกคนนะครับโดยมีข้าวกับข้าวเครื่องดื่มนะโดยมีการระบุไว้ในระเบียบนะเกี่ยวกับสวัสดิการของพนักงานนะสังเกตว่ามีการระบุเกี่ยวกับสวัสดิการของพนักงานนะครับอย่างเงี้ยบริษัทก็ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำมูลค่าของอาหารเครื่องดื่มมารวมเป็นฐานภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับเพราะว่าบางบริษัทนะครับเช่นตามนิคมอุตสาหกรรมต่างๆตามโรงงานต่างๆนะเขาก็จะมีเวลแฟร์นะครับสวัสดิการให้กับพนักงานนะเพื่อเป็นการจูงใจให้กับพนักงานไปทำงานบริษัทเขาใช่ไหมเงินเดือนก็ส่วนเงินเดือนนะครับแล้วก็มีเวลแฟร์ต่างๆนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเวลแฟร์สวัสดิการของพนักงานนะให้ข้าวเช้าข้าวกลางวันข้าวเย็นฟรีนะครับก็ระบุเอาไว้ในระเบียบของบริษัทนะก็จะได้รับสวัสดิการตัวนี้โดยที่ไม่ต้องนำมารวมเป็นฐานภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับอันที่2คือตัวยูนิฟอร์มหรือว่าเครื่องแบบนะที่นายจ้างมอบให้กับลูกจ้างนะครับแจกเครื่องแบบนะครับปีละ3ชุดนะชุดละ 1,000 บาทนะรวมเป็นมูลค่าชุดเครื่องแบบที่พนักงานแต่ละคนจะได้รับก็คือ 3,000 บาทนะบริษัทก็ได้รับการยกเว้นโดยไม่ต้องนำมูลค่าของเครื่องแบบนะที่ให้แก่พนักงานจำนวน2ชุดเท่ากับ 2,000 บาทนะสำหรับชุดที่3นะบริษัทต้องนำมูลค่านะ

0: 1,000 บาทไปรวมเป็นฐานภาษีมูลค่าเพิ่มโดยนะครับโดยถือจุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในวันที่ส่งมอบเครื่องแบบให้กับพนักงานนะแล้วก็นำส่งภาษีขายนะณวันที่15ของเดือนถัดไปด้วยนะเพราะว่าจุดความรับผิดเกิดขึ้นนะครับภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่70บาทนะสังเกตว่าบริษัทเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการวางแผนภาษีเกี่ยวกับยูนิฟอร์มใช่ไหมครับให้3ชุดต่อปีแต่กฎหมายเนี่ยบังคับให้แค่เท่าไหร่ครับ2ชุดต่อปีนะครับเพราะฉะนั้นชุดที่3เนี่ยต้องเอาไปเสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยนะครับโดยหลักปฏิบัตินะครับอันนี้หลักปฏิบัติก็คือมีบางบริษัทใช่ไหมครับก็แจกยูนิฟอร์มตอนเดือนธันวาคม2ชุดนะแล้วมกราคมก็อีก1ชุดนะเท่ากับว่าแจก3ชุดเหมือนกันนะครับทีนี้ถ้าเป็นแบบนี้ก็ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะเพราะว่ามันคนละปีปฏิทินนะครับนะถัดไปเป็นการวางแผนภาษีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือนะครับขาดหายจากรายงานสินค้าแล้วก็วัตถุดิบนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าหากว่ามีการตรวจนับพบแล้วว่าสินค้าคงเหลือขาดหายนะครับจากความเป็นจริงนะครับต้องมีการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยนะครับอันนี้การวางแผนเกี่ยวกับภาษีซื้อนะครับก็จะมีทั้งหมด3กรณีเรื่องของการวางแผนเกี่ยวกับใบกำกับภาษีซื้อการวางแผนเกี่ยวกับรถยนต์นั่งแล้วก็การเฉลี่ยภาษีซื้อนะครับการวางแผนเกี่ยวกับภาษีซื้อนะครับก็ควรเรียกใบกำกับภาษีซื้อเต็มรูปทุกครั้งนะที่ซื้อสินค้าแล้วก็บริการจากผู้ประกอบการนะครับผู้ประกอบการบางคนก็อาจจะให้บางคนก็อาจจะไม่ให้ก็ต้องมีการขอนะครับสองคือเมื่อได้รับใบกำกับภาษีมาแล้วนะครับจากผู้ขายสินค้านะครับต้องมีหลักฐานในการรับใบกำกับภาษีด้วยนะครับ3นะครับกรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนได้รับใบกำกับภาษีอย่างย่อมาจากผู้ขายสินค้ากิจการควรนำไปเปลี่ยนนะไปเปลี่ยนเป็นใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปนะเพื่อเอาไปใช้สิทธิ์นะแบบเต็มรูปนะครับจะเอาอย่างย่อไปขอเคลมภาษีไม่ได้นะต้องไปขอนะไปขอแบบเต็มรูปจากผู้ประกอบการนะถ้าสูญหายนะก็ต้องขอใบแทนนะครับก็ใบแทนนะการวางแผนเกี่ยวกับใบกำกับภาษีปลอมนะครับก็คือถ้าเรากลัวว่าใบกำกับภาษีที่เราได้รับมาปลอมนะครับมีธุรกิจบางครับเขาก็อาจจะมีรับจ้างนะรับจ้างเปิดใบกำกับภาษีซึ่งผิดนะครับถ้าเรากลัวว่าเราจะรับใบกำกับภาษีปลอมมานะครับเราก็ทำไมครับก็ต้องไปสามารถตรวจสอบได้นะครับถ้าไม่มั่นใจก็คือเรียกขอใบพ.พ.20นะหรือว่าใบทะเบียนลายน้ำนะที่กรมสรรพากรออกให้ต้นฉบับนะสำเนาก็ไม่ได้นะต้องขอต้นฉบับนะสองคือตรวจสอบรายการตามใบกำกับนะว่ามีข้อความตรงกันไหมนะครับสามคือกำหนดระเบียบหลักเกณฑ์วิธีการต่างๆเงื่อนไขในการตรวจรับใบกำกับภาษีซื้ออย่างเป็นระบบนะครับถัดไปนะครับวางแผนเกี่ยวกับภาษีรถยนต์นั่งนะครับทราบบ้านนะครับรถยนต์นั่งนะครับกฎหมายนะไม่สามารถไม่ให้เอาภาษีซื้อนะครับไปรวมโทษไม่ให้เอาภาษีซื้อไปหักออกจากภาษีขายนะครับเอาไปรวมเป็นราคาทุนของรถยนต์นั่งนะครับกิจการต้องศึกษาเกี่ยวกับภาษีซื้อที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์นั่งเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับหลายๆกิจการก็มีการเช่ารถยนต์นั่งแทนการซื้อนะครับเนื่องจากการเช่านั้นสามารถนำเงินที่จ่ายไปนะถือนำเงินที่จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายได้นะทั้งก้อนเลยนะครับการวางแผนเกี่ยวกับการเฉลี่ยภาษีซื้อนะครับสำหรับกิจการที่มีธุรกรรมนะครับเกี่ยวกับทั้งขายสินค้านะครับที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็ธุรกรรมที่รับการยกเว้นก็คือ1บริษัทมีทั้งเสียภาษีแล้วก็ได้รับการยกเว้นนะครับกิจการจะไม่สามารถขอภาษีซื้อคืนได้ทั้งหมดนะครับเนื่องจากภาษีซื้อที่สามารถขอคืนได้นั้นต้องเกี่ยวข้องกับกิจการที่อยู่ในระบบ VAT นะครับส่วนภาษีซื้อที่เกิดจากธุรกรรมนอนแวตนะครับไม่สามารถขอคืนได้นะดังนั้นกิจการก็ต้องวางแผนในการขอคืนนะภาษีซื้อนะเพียงบางส่วนนะครับเพียงบางส่วนเราไม่สามารถขอคืนได้หมดเลยนะครับการเฉลี่ยภาษีซื้อก็มี3กรณีนะครับกรณีแรกคือการเฉลี่ยภาษีซื้อทั่วไปนะครับ2กรณีการเฉลี่ยภาษีซื้อเกิดจากการก่อสร้าง3คือการเฉลี่ยภาษีซื้อตามที่หลักเกณฑ์ตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดนะครับการเฉลี่ยภาษีซื้อทั่วไปก็คือการนะมีธุรกรรมที่ต้องเสียภาษีแล้วก็นอนแวตใช่ไหมครับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก็ไม่สามารถแยกได้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายธุรกรรมประเภทใดภาษีซื้อดังกล่าวต้องนำมาเฉลี่ยนะตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนดนะครับตามสัดส่วนของรายได้นะครับสองการเฉลี่ยภาษีจากการก่อสร้างนะครับก็ไม่สามารถนำมาขอคืนได้ทั้งหมดนะครับแต่ให้นำไป ็นต้นทุนของทรัพย์สินนะครับ3ก็เป็นกรณีที่3คือการเฉลี่ยภาษีซื้อตามที่อธิบดีกำหนดนะครับเป็นการเฉลี่ยที่ใช่ไหมครับกรณีซึ่งไม่สามารถระบุได้ก็ว่าเป็น1หรือ2นะครับต้องมีการขอข้อหารือทำจดหมายถามกรมสรรพากรไปนะครับ
1: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคณะวิชาการและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-504-8181-6โทรสาร02-503-3612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
3: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
4: เอ้า
3: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
4: เฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
3: อาจารย์สวัสดีครับ
4: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
5: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
6: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สวัสดีครับนิสสาครับหน่วยต่อไปเป็นหน่วยที่14เป็นเรื่องของการวางแผนภาษีธุรกิจเฉพาะและก็อากรสแตมป์นะครับก่อนอื่นต้องรู้จักเลยครับรู้จักคำว่าการวางแผนก่อนนะฮะแปลว่าอะไรแล้วก็ภาษีธุรกิจเฉพาะแปลว่าอะไรนะครับแล้วก็อากรสแตมป์แปลว่าอะไรนะครับการวางแผนนั้นต้องรู้อะไรบ้างครับต้องรู้1ทำไมต้องวางแผนนะครับ1ทำไมต้องวางแผน2แล้วก็ภาษีธุรกิจเฉพาะนั้นเขาเสียยังไงอากรสแตมป์เขาเสียยังไงเสียภายในวันไหนยื่นแบบภายในวันไหนนะครับแล้วก็มีสิทธิอะไรบ้างที่เราจะนำมาใช้ประโยชน์กับพวกเราแล้วก็มีหน้าที่อะไรบ้างที่กฎหมายเป็นคนกำหนดนะครับไปเราไปดูกันนะครับตัวแรกครับทำไมเราต้องวางแผนภาษีนะครับก่อนอื่นต้องเข้าใจกันครับคำว่าการวางแผนนั้นแปลว่าอะไรนะครับการวางแผนก็เป็นเรื่องของการกำหนดทิศทางนะฮะกำหนดทิศทางหรือแนวคิดแนวปฏิบัติที่เราจะต้องทำต่อไปในอนาคตนั่นเองนะครับเป็นเรื่องของการวางแผนนะฮะทำไมเราต้องวางแผนนะครับที่เราต้องวางแผนนั้นก็เป็นเพราะว่านะครับที่เราต้องวางแผนนั้นก็เป็นเพราะว่าในอดีตนั้นเนี่ยนะครับมันมีปัญหาครับในอดีตเนี่ยมันมีปัญหาที่ทำให้เราเดือดร้อนเช่นถูกสรรพากรเข้าตรวจสอบนะครับต้องเสียภาษีอากรเพิ่มเติมอย่างนี้เป็นต้นเสียเบี้ยปรับเงินเพิ่มอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็เลยจึงมีการวางแผนการวางแผนนั้นก็เป็นการกำหนดทิศทางที่เราจะต้องทำต่อไปนะครับมาดูกันครับแนวคิดในเรื่องของการวางแผนภาษีธุรกิจเฉพาะแล้วก็อากรสแตมป์นั้นนะครับหลักการวางแผนภาษีธุรกิจเฉพาะแล้วก็อากรสแตมป์นั้นมาดูเรื่องภาษีธุรกิจเฉพาะก่อนนะครับแปลว่าอะไรนะครับภาษีธุรกิจเฉพาะนั้นนะครับเป็นภาษีที่จัดเก็บนะครับจากการทำธุรกิจเกิดขึ้นพร้อมกับภาษีมูลค่าเพิ่มเลยนะครับเกิดขึ้นพร้อมกับภาษีมูลค่าเพิ่มเลยแต่ก่อนจะมีภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะนั้นเรามีภาษีทางธุรกิจเราเรียกว่าเป็นภาษีการค้าภาษีการค้านั้นก็เก็บนะครับเก็บหลายอัตราครับนะฮะจากการประกอบธุรกิจเอารายรับนะครับก่อนหักรายจ่ายคูณด้วยอัตราภาษีมีรายอัตราซึ่งภาษีการค้านั้นนะครับก็ไม่เป็นที่ถูกอกถูกใจของผู้ประกอบการและก็ผู้บริหารนะครับก็ต้องการที่จะเปลี่ยนก็เลยเปลี่ยนนะครับจากภาษีการค้านั้นมาเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มก็เก็บจากมูลค่าของสินค้ามูลค่าของทรัพย์สินสินค้าที่เพิ่มขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับก็เก็บในอัตรา 7% ตลอดเลยนะครับแล้วก็วิธีการคำนวณนั้นก็คือเอาภาษีขายหักภาษีซื้อนะครับแล้วก็เสียส่วนต่างแต่มันมีธุรกิจบางประเภทนะครับซึ่งเขาไม่ค่อยจะมีภาษีซื้อเท่าไหร่นะครับก็เลยนะครับไม่ค่อยจะแฮปปี้กับการใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับก็จึงเรียกร้องบอกว่าขอใช้เดิมๆได้ไหมแบบการค้าเดิมแต่เนื่องจากการค้าเดิมเนี่ยนะครับมันยกเลิกไปแล้วเขาก็เลยเซตนะครับตั้งขึ้นมานั่นก็คือภาษีธุรกิจเฉพาะนั่นเองนะครับก็เก็บคล้ายๆกับภาษีมูลค่าเพิ่มแต่เก็บจากฐานรายรับก่อนหักรายจ่ายแปลว่าไม่มีภาษีซื้อนะครับทีนี้ไอ้ภาษีธุรกิจนะครับภาษีธุรกิจเฉพาะเนี่ยนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับก็เป็นภาษีทางอ้อมนะฮะก็เก็บจากผู้บริโภคเลยนะครับก็คือไอ้คนขายเนี่ยนะฮะไม่ได้รับผิดชอบไม่ได้รับผิดชอบโดยตรงนะฮะก็โยนภาระภาษีไปให้กับคนจะซื้อนั่นเองนะครับครับในการวางแผนภาษีอากรนั้นนี่นะครับหลักของการวางแผนนั้นเราผู้ศึกษาจึงต้องรู้อะไรบ้างหนึ่งต้องรู้กิจกรรมก่อนเลยนะครับวงกลมวงที่หนึ่งนะครับนั่นก็คือต้องรู้ activity ครับก็คือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้ของเรานั่นแหละนะครับเราขายสินค้าหรือเราให้บริการถ้าเป็นให้บริการอะไรล่ะเป็นการเช่าเป็นการขนส่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับสองเราต้องรู้เลยครับเราต้องรู้ของ business law ก็แปลว่ากฎหมายในทางธุรกิจก็เช่นกฎหมายภาษีอากรนะกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ตัวที่สามความต้องการของผู้วางแผนนั่นเองว่าต้องการอะไรนะเรารู้อยู่สามอย่างเราเรียกว่าเป็นองค์ประกอบครับองค์ประกอบสามอย่างเนี่ยนะครับตัวเนี้ยการวางแผนต้องประกอบได้อยู่สามประการด้วยกันนะครับเรามาดูครับอันดับแรกนะครับไปทำความรู้จักกับภาษีธุรกิจเฉพาะก่อนนะครับนั่นก็คือใครบ้างมีหน้าที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับผู้ที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะนั้น ขาก็เซตไว้นะครับมีอยู่ประมาณ9องค์กรด้วยกันนะครับมีอยู่9องค์กรด้วยกันองค์กรแรกนั้นก็คือนะครับกิจการธนาคารองค์กรที่2ก็กินเป็นพวกกิจการบริษัทเงินทุนหรือเรียกเลยเป็น finance firm นะครับตัวที่3นั้นนะครับได้แก่กิจการประกันชีวิตตัวที่4กิจการโรงแรมจำนำตัวที่5กิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ตัวที่6กิจการขายอสังหาริมทรัพย์กิจการที่7การขายหลักทรัพย์กิจการตัวที่8เนี่ยนะครับอยู่ในพรด350-358-364อีก2กิจการนะครับกิจการนี้เช่นอะไรครับนะครับกิจการนี้ก็มีอีก2ก็คือ1Factoring ครับนะ Factoring อะไรอีกครับตัวที่9นะครับกิจการนะครับซื้อขายคืนหลักทรัพย์นะครับกิจการซื้อนะครับขายนะครับคืนหลักทรัพย์ก็คือพวกที่เป็นนักเล่นหุ้นนะครับนะเขาเรียกว่าเล่นหุ้นขาลงนะพอเล่นหุ้นขาลงเนี่ยเขาไม่มีหุ้นขายเขาก็เลยไปยืมโบรกเกอร์มานะครับ ไปยืมโบรกเกอร์มาแล้วก็เอามาขายก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็ซื้อใช้คืนดังนั้นจึงมีอยู่9กิจการแต่ก็ไม่ได้หมายความว่า9กิจการนี้ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะไม่ใช่นะฮะ9กิจการนี้เป็นกิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแต่ให้เอารายได้บางประเภทเท่านั้นมาเสียภาษีธุรกิจเฉพาะไอ้คำว่ารายได้บางประเภทเนี่ยนะครับนับไปนับมาดูแล้วเนี่ยนะครับก็มีแค่7ประเภทเท่านั้นเองนะครับไปดูต่อไปฮะว่า7ประเภทนี้มีอะไรบ้างนะครับเห็นไหมกิจการธนาคารกิจการธนาคารนั้นที่ต้องเอามาเสียนั้นนะครับเอาเงินเอาเฉพาะรายได้2ก้อนเท่านั้นมาเสียนะครับก้อนแรกก็เป็นกูลดอกเบี้ยครับนะข้อกอไก่ตระกูลดอกเบี้ยนะฮะถึงแม้ว่าจะเรียกชื่ออย่างอื่นก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแต่มันก็เป็นดอกเบี้ยนั่นแหละนะครับตัวที่2นะครับเอาตัวไหนครับเอากําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรากำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราก็คือทางธนาคารเนี่ยนะครับเขาจะมีการซื้อมีการขายเงินตราต่างประเทศด้วยเอา2ตัวเนี่ยให้จำ2ตัวนี้ไว้นะฮะนะ2ตัวนะฮะกอไก่กับขอไข่นะครับเพราะเดี๋ยวมันจะมีการอ้างถึงด้วยนะครับนะต่อไปสำหรับเป็นกิจการเงินทุนนะที่เป็น finance firm เนี่ยนะครับก็ใช้เหมือนธนาคารเลยเอา2ตัวนี้แหละมาเสียนะเหมือนธนาคารเลยนะครับต่อไปก็มีกิจการบริษัทประกันชีวิตนะครับก็เอาเฉพาะดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการเอาประกันชีวิตเท่านั้นมาเสียนะฮะต่อไปมีอะไรครับกิจการโรงรับจำนำครับก็เอาเฉพาะดอกเบี้ยนะครับเพราะว่ากิจการโรงรับจำนำเนี่ยนะฮะแท้ที่จริงแล้วเขาก็คือเป็นสถาบันการเงินนั่นแหละนะครับให้กู้ยืมเงินแล้วก็มีของมาประกันไว้นะครับต่อไปนะครับกิจการตัวที่5เป็นกิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์แล้วก็เอารายได้ตัวนี้เหมือนธนาคารเลยเห็นไหมฮะเหมือนธนาคารเลยนะครับต่อไปกิจการตัวที่6ครับเป็นกิจการขายอสังหาริมทรัพย์ก็คือเอารายรับก่อนหักรายจ่ายนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะคุยกันโดยรายละเอียดนะครับต่อไปกิจการตัวที่7ครับเป็นกิจการหลักทรัพย์นะครับก็เอารายรับก่อนหักรายจ่ายตัวที่8ฮะตัวที่8ก็เป็นกิจการการซื้อและขายคืนหลักทรัพย์นะกิจการตัวที่9 factoring ก็เอาส่วนลดค่าธรรมเนียมดังนั้นนะครับถ้าเราเห็นอย่างนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า9กิจการนี้นะครับก็เอาเฉพาะรายได้ที่ระบุไว้ในฐานภาษีเท่านั้นมาเสียภาษีธุรกิจเฉพาะงั้นรายได้ของพวกเขาทั้ง9กลุ่มเนี่ยนะครับเกิดเป็นรายได้อื่นๆซึ่งไม่อยู่ในรายการตัวนี้เนี่ยนะครับจึงไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะเช่นอะไรครับเอาธนาคารก่อนนะครับสมมติธนาคารรายได้หลักของธนาคารเนี่ยนะครับนอกจากจะมีดอกเบี้ยกับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนแล้วเนี่ยนะครับธนาคารอาจจะมีการให้เช่าตู้นิรภัยถูกไหมงั้นตู้นิรภัยเนี่ยนะครับรายได้จากการให้บริการตู้นิรภัยของธนาคารก็ไม่เอามาเสียภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับก็ไปเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไปธนาคารทำอะไรอีกครับตัวอย่างนะครับเช่นธนาคารให้บริการนะครับบัตรเครดิตค่าธรรมเนียมจากการให้บริการบัตรเครดิตก็ไม่เอามาเสียภาษีธุรกิจเฉพาะครับก็ไปเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างนี้เป็นต้นครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นถ้านักศึกษานั้นไปเป็นคอนซัลท์เขาไปเป็นคนทำบัญชีให้กับ9กิจการนี้ก็ต้องไปดูก่อนว่า9กิจการนี้มีรายได้อะไรบ้าง นะครับถ้ามีรายได้ตามที่เรากล่าวมาตรงนี้แปลว่าต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะนอกจากนี้อาจจะต้องเอาไปเสียภาษีอื่นๆเช่นภาษีมูลค่าเพิ่มอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับมาดูนะครับเมื่อกี้เราดูในเรื่องของฐานภาษีแล้วมาดูในเรื่องของอัตราภาษีนะครับที่ผมพูดถึงเมื่อกี้ก็7รายการด้วยกันเห็นไหมฮะเนี่ยก็7รายการนี่แหละนะครับเราเรียกว่าฐานภาษีพร้อมกับอัตราภาษีอัตราภาษีนั้นก็มีโดยหลักใหญ่ๆนั้นอยู่ที่ 3% นะครับ 2.5 1% ก็ยกเว้นอยู่นะครับก็อยู่ในระดับนี้นะครับแต่ว่าการเก็บเป็นเปอร์เซ็นต์นี้แล้วเนี่ยอย่าลืมนะครับคำนวณภาษีธุรกิจท้องถิ่นด้วยนะนะต้องบวกภาษีท้องถิ่นไปอีก 10% เดี๋ยวจะคำนวณให้ดูครับว่าเขาทำยังไงนะฮะต่อไปฮะมาดูในเรื่องของอะไรครับก่อนที่เราจะไปวางแผนภาษีต้องรู้จักหน้าที่ก่อนฮะหน้าที่ของผู้ประกอบการนะครับซึ่งเกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับหน้าที่กฎหมายกำหนดนะครับหนึ่งต้องอะไรครับต้องจดทะเบียนก่อนนะจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการภาษีธุรกิจเฉพาะแต่บางกรณีมันไม่ต้องจดนะแต่บางกรณีก็ไม่ต้องจดนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จด2ต้องยื่นแบบการยื่นแบบมันก็มีแบบเฉพาะของมันเองไม่ให้ยื่นนะการยื่นแบบผิดเนี่ยนะครับก็ถือว่าไม่ได้การไม่ก็ยังไม่ได้ยื่นแบบนะถ้ายื่นแบบผิดนะครับแล้วก็ตัวที่3นั้นต้องจัดทำรายงานแล้วก็ออกใบรับตัวที่4อื่นๆนะครับเช่นการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนธุรกิจอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับนะครับนี่คือหน้าที่นี่คือกฎหมายบังคับให้ทำก็แปลว่าต้องทำตามนี้อย่างน้อยมีหน้าที่อยู่4ประการนี้ก็ต้องทำตามนี้ไม่ทำตามนี้นี่ถือว่าผิดนะฮะเจอครับผมค่าปรับต่อไปทำความรู้จักนะครับกับอากรสแตมป์สักนิดหนึ่งนะครับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอากรสแตมป์ถ้าเป็นอากรสแตมป์เหรอนะครับเกิดจากทำนะครับเกิดจากการทำตราสารฮะตราสารคืออะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันไปนะวิธีการปิดอากรสแตมป์บริบูรณ์ก็มีอยู่3วิธีนะครับโดยการปิดทับโดยสแตมป์ดุลโดยชำระเป็นตัวเงินเดี๋ยวค่อยว่ากันไปนะเดี๋ยวค่อยว่าโดยดีเทลนะครับอากรสแตมป์นั้นเนี่ยต้องทำเป็นตราสารนะฮะต้องมีลักษณะเป็นตราสารลักษณะของการเป็นตราสารคืออะไรครับถ้าพูดเรื่องของอากรสแตมป์ตราสารก็เป็นหนังสือ

สำคัญใดๆใน28อย่าง28ลักษณะเนี่ยนะครับและตราสารฉบับนั้นต้องมีการลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบในตราสารนั้นด้วยนะครับเช่นหนังสือสัญญาการเช่าเนี่ยเช่าอสังหาริมทรัพย์เช่าที่ดินเช่าตึกเช่าอาคารก็ต้องทำเป็นสัญญาถ้าลำพังมีเฉพาะสัญญาอย่างเดียวเท่านั้นยังไม่มีการลงลายมือชื่อของผู้เช่ากับผู้ให้เช่าเนี่ยนะครับก็ยังไม่ถือเป็นตราสารเมื่อมีหนังสือสัญญาการเช่าอาคารแล้วยังต้องมีการลงลายมือชื่อของฝั่งที่ต้องรับผิดชอบนะครับฝั่งที่รับผิดด้วยนะครับนั่นก็คือเจ้าของอาคารกับผู้เช่าลงลายมือชื่อเมื่อลงลายมือชื่อเสร็จแล้วเนี่ยนะครับกระดาษ A4 ฉบับนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นตราสารที่ต้องติดอากรสแตมป์ทันทีเลยนะครับหลังจากติดอากรสแตมป์แล้วเนี่ยนะครับมันก็ยังมีคำว่าบัญชีอากรสแตมป์บัญชีอากรสแตมป์หมายถึงบัญชีที่เรียกว่าต้องเป็นตราสารก็มี28อย่างครับเวลานักศึกษาทำธุรกิจเนี่ยนะครับเวลาทำหนังสือสัญญาใดๆข้อตกลงใดๆไปดูสักนิดหนึ่งนะครับว่าหนังสือสัญญานั้นข้อตกลงนั้นอยู่ใน28รายการนี้หรือเปล่าถ้าอยู่ใน28รายการนี้นะครับก็เป็นตราสารที่ต้องติดอากรสแตมป์นะครับต่อไปครับตัวที่5รู้จักคำว่าปิดสแตมป์บริบูรณ์ก่อนครับปิดสแตมป์บริบูรณ์นั้นทำยังไงครับจึงเรียกว่าเป็นบริบูรณ์ปิดสแตมป์บริบูรณ์ก็แปลว่า1นะครับต้องปิดอากรสแตมป์ครบมูลค่าที่ต้องปิด 2. ต้องปิดภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น 3. ต้องมีการขีดค่าครับนะครับถ้าเป็นสแตมป์ที่ติดนะฮะขีดค่าเพื่ออะไรครับขีดค่าเพื่อไม่ให้นำไปหมุนเวียนใช้ต่อนั่นเองนะครับนี่ก็คือหลักทั่วไปของอากรสแตมป์ตัวที่6หลักของอากรสแตมป์ต้องรู้อีกนะครับว่าใครมีหน้าที่ต้องเสียอากรสแตมป์นะครับผู้ที่มีหน้าที่ต้องเสียอากรสแตมป์นั้นก็คือผู้ที่ถูกระบุไว้ในตราสารนะครับในตราสารก็จะบอกเองที่เป็นช่องๆอ่ะที่เป็นช่องๆก็จะบอกเองว่าใครมีหน้าที่ต้องเสียนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนะครับก็ผู้ทรงตราสารคนแรกในประเทศไทยแปลว่าอะไรครับแปลว่าตราสารฉบับนี้มันไปทำนอกราชอาณาจักรครับแล้วก็บังเอิญว่าคนไทยเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับตราสารฉบับนี้ก็เลยไปเอาตราสารที่อยู่นอกราชอาณาจักรนั้นเข้ามาในประเทศไทยคนที่นำเข้ามาคนนั้นมีหน้าที่ต้องติดอากรสแตมป์นะครับแปลว่าอย่างนี้นะแปลว่าอย่างนี้อ่ะก็นอกนั้นก็ไปนั่งดูเองนะครับไปอ่านดูเองนะครับต่อไปครับอากรสแตมป์นั้นมันก็ยังมีกรณีอะไรครับกรณีการยกเว้นอากรสแตมป์ด้วยนะแต่ไม่ได้หมายความว่าพอทำตราสารขึ้นมาเสร็จแล้วต้องติดอากรสแตมป์ทั้งหมดไม่ใช่นะตราสารบางฉบับมันยกเว้นตราสารบางฉบับมันยกเว้นนะครับแล้วก็ยกเว้นตามอะไรครับก็ยกเว้นในตราสารในบัญชีตราสารก็จะเขียนข้างล่างเลยแหละว่ายกเว้นแล้วกับอีกที่หนึ่งยกเว้นตรงไหนครับไปยกเว้นตามประกาศนะครับเช่นในพระราชกิจกาประกาศคณะปฏิวัติอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับตัวที่8ไปรู้จักคำว่าการขอคืนการขอคืนแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราชำระอากรสแตมป์เกินเช่นเขาบอกว่าจะต้องปิดอากรสแตมป์แค่ 10,000 บาทเราคำนวณเลขผิดครับกลับไปชำระเป็น 100,000 บาทแปลว่าเราชำระเกินไป 90,000 บาทไอ้ 90,000 บาทนั่นแหละต้องขอคืนนะฮะหรือเราติดอากรสแตมป์โดยไม่มีหน้าที่นะครับเช่นเราเข้าใจว่าไอ้หนังสือสัญญาที่เราทำอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นตราสารเราเลยต้องปิดอากรสแตมป์ต้องเสียอากรสแตมป์แต่ที่ไหนได้ไอ้หนังสือที่เราทำเนี่ยมันไม่ใช่เป็นตราสารนะครับก็แปลว่าเราก็ไปขอคืนซะแต่การขอคืนนั้นต้องมีคำว่าไทมิ่งระยะเวลานะครับอาจจะบางประเภทนะครับ6เดือนบางประเภท10ปีครับก็ไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับมาถึงเรื่องของการวางแผนเมื่อกี้เราทำความรู้จักแล้วภาษีธุรกิจเฉพาะคืออะไรอากรสแตมป์คืออะไรนะครับต่อไปก็เป็นถึงเรื่องของการที่เราจะต้องไปวางแผนพวกเขาแล้วล่ะนะครับวางแผนเพื่ออะไรครับเพื่อให้เราเสียภาษีในอัตราที่น้อยที่สุดนะครับได้รับประโยชน์สูงสุดภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายอย่างเคร่งครัดครับเราจะไม่มีการฝ่าฝืนกฎหมายเด็ดขาดนะฮะอะไรที่ฝ่าฝืนกฎหมายเราไม่ทำนะนี่คือหลักการประมาณนี้ก่อนนะครับนะในเรื่องของการวางแผนภาษีธุรกิจเฉพาะนั้นนะครับตอนนี้เรามาดูเรื่องการวางแผนนะครับอันดับแรกเลยนะครับมาอยู่ที่การวางแผนภาษีธุรกิจเฉพาะก่อนนะครับการวางแผนภาษีธุรกิจเฉพาะนั้นนำมาให้เรารู้จักอยู่3เรื่อง1นะครับอันดับแรกเลยการวางแผนธุรกิจเฉพาะกรณีของกิจการประกอบการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ตัวที่2บริษัทประกันชีวิตตัวที่3นะครับการประกอบกิจการนะครับการค้าอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไรเอามาแค่3ตัว

นะแล้วก็ส่วนที่เหลืออยู่เนี่ยนะครับมันก็คล้ายๆกันนั่นแหละนะครับอ่ะเราพาไปดูนะครับการประกอบกิจการเนี่ยนะครับเยี่ยงธนาคารพาณิชย์มันแปลว่าอะไรครับ การวางแผนนะเยี่ยงธนาคารพาณิชย์แปลว่าอะไรครับมาดูตัวนี้ก่อนครับโดย

สมอนะครับภายใน1ปีนั่นนะฮะคําว่าอย่างสม่ําเสมอเนี่ยนะครับนั่นก็แปลว่าปกติเนี่ยนะครับก็อย่างน้อย2ครั้งขึ้นไปนะเช่นการให้กู้ยืมเงินอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องอย่างน้อย2ครั้งขึ้นไปนะครับเยี่ยงแปลว่าอะไรครับตัวที่2เยี่ยงก็แปลว่าเอาเยี่ยงอย่างเขาเอาเยี่ยงอย่างของธนาคารนั่นแหละนะเอาเยี่ยงอย่างของธนาคารนั่นแหละธนาคารทําอะไรบ้างล่ะก็ต้องไปดูว่าธนาคารทําอะไรบ้างนะครับธนาคารทําอะไรบ้างนั้นเนี่ยนะครับมันก็อยู่ในพ.ร.บ.ใช่ไหมสถาบันการเงินบอกว่าธนาคารเนี่ยมันก็ทำอะไรธนาคารก็หลักใหญ่ใจความก็ระดมทุนหาตังมาแล้วก็เอาไปให้บุคคลเอาไปลงทุนนะเอาไปให้เขากู้ยืมแล้วก็คิดดอกเบี้ยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนี่คือหน้าที่ของธนาคารนะครับนี่คือหน้าที่ของธนาคารดังนั้นการที่เราไปทำอะไรเหมือนกับธนาคารก็คือเราไม่ใช่ธนาคารนะบริษัทเราไม่ใช่ธนาคารนะแต่ทำตัวเหมือนธนาคารเลยนั่นก็คือเอาเงินไปให้บุคคลอื่นก็กู้แล้วก็คิดด้วยคิดดอกเบี้ยนะครับหรือเรามีหน้าร้านอยู่นะฮะก็เปิดหน้าร้านหน้าบ้านเรานั่นแหละนะครับรับซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างเงี้ยถือว่าเราทำตนเหมือนธนาคารนะครับคนที่ทำตนเหมือนธนาคารเยี่ยงธนาคาร อาจจะมีฐานะเป็นบุคคลธรรมดาก็ได้นะครับเป็นบริษัทก็ได้นะครับอันนี้เพื่อที่จะบ่งบอกถึงว่าคำว่าเป็นปกติเห็นไหมครับมาจากคำพิพากษาศาลฎีกา749/53นะเป็นบริษัทโรงงานน้ำตาลทรายโรงงานน้ำตาลทรายเนี่ยนะครับเขาก็ขายน้ำตาลทรายถูกไหมฮะแต่ในขณะเดียวกันเขาก็มีเงินเหลืออยู่พอมีเงินเหลืออยู่เนี่ยนะครับเขาก็เอาไปให้บุคคลอื่นเขากู้เอาให้ใครกู้ครับก็คือเอาไปให้กับบริษัทกับประชาชนซึ่งปลูกอ้อยชาวไร่อ้อยเนี่ยเป็นการกู้เสร็จแล้วก็เรียกดอกเบี้ยไปอย่างนี้ถือว่าโรงงานน้ำตาลถึงแม้ว่าตัวเองจะเป็นคนพ่อค้าขายน้ำตาลแต่ตัวเองก็ทำตนเยี่ยงธนาคารพาณิชย์เป็นการให้กู้ยืมเงินต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับถือว่าเป็นการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์คำว่าปกติแปลว่าให้กู้กับชาวไร่อ้อยนั้นหลายรายด้วยกันแปลว่าอย่างนี้นะ ออกจากนะครับการประกอบการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์มาที่บริษัทธุรกิจประกันชีวิตเนี่ยต้องเข้าใจไว้ก่อนนะฮะบริษัทประกันภัยมีหลายอย่างนะฮะมีทั้งประกันชีวิตแล้วก็มีทั้งบริษัทประกันพวกวินาศภัยโดยทั่วไปด้วยแต่การเสียภาษีธุรกิจเฉพาะนั้นให้เอาเฉพาะประกันชีวิตเท่านั้นนะครับประกันชีวิตเท่านั้นทีนี้ก็ถามต่อไปครับว่าแล้วไอ้บริษัทประกันชีวิตเนี่ยเขาทำมาหารายได้อะไรบริษัทประกันชีวิตเก็บเงินจากเราไปแล้วก็เอาเงินจากเราเนี่ยนะครับเอาไปลงทุนพอไปลงทุนขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะได้ดอกเบี้ยไงนะครับดอกเบี้ยไอ้ดอกเบี้ยพวกนี้แหละนะครับต้องเอามาเสียภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับดังนั้นบริษัทประกันชีวิตเอามาเสียภาษีธุรกิจเฉพาะนั้นหนึ่งเอาดอกเบี้ยจากพวกเนี้ยไปเสียกับอีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือเอาเงินที่เราเรียกเก็บจากพวกเราไปนั่นแหละเอาไปเสียภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับต่อไปนะครับมาที่การวางแผนภาษีธุรกิจนะครับเกี่ยวกับเรื่องการค้าขายอสังหาริมทรัพย์ ทีนี้ไอ้การค้าขายอสังหาริมทรัพย์แปลว่าอะไรนะครับแปลว่าเป็นการค้าเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์นะแต่ต้องเป็นการค้าเป็นการขายนะครับที่เป็นทางค้าหรือหากำไรเท่านั้นนะครับจึงจะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับทีนี้ไอ้การคำว่าการค้าการขายนะครับเป็นทางค้าหรือหากำไรเนี่ยนะครับมันทำยังไงนะครับก็ถูกประกาศไว้นะครับในพระราชกิจการฉบับที่342/2541นะครับเป็นการกำหนดไว้เลยว่าทำอย่างเนี้ยถือว่าเป็นการประกอบธุรกิจที่เป็นทางค้าหรือหากำไรเกี่ยวกับขายอสังหาริมทรัพย์พ.ร.บ.ที่พูดถึงเมื่อกี้นะครับ342ก็คืออยู่ตรงนี้แหละใช่ไหมอันดับแรกเลยการขายอสังหาริมทรัพย์นะครับที่ได้รับอนุญาตมีการจัดสรรที่ดินอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับตัวที่2นะครับเป็นการขายห้องชุดพวกคอนโดทำคอนโดขายประการที่3เป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารก็ทำอาคารห้องแถวขายนะครับประการที่4นะครับเป็นการแบ่งแยกเป็นที่ดินเปล่าๆครับกว้างใหญ่ที่ดินแล้วก็แบ่งซอยเป็นเล็ก
แล้วเราก็ขายเฉพาะที่ดินในขณะที่มีการขายนั้นเราก็มีการสร้าง

0: อะไรครับก็มีการสร้างถนนรักษาอุปโภคไว้1 2 3 4เนี่ยนะครับชัดเจนเลยว่าเป็นการขายเป็นทางค้าหรือหากำไรอาจจะเป็นนิติบุคคลก็ได้นะอาจจะเป็นนิติบุคคลก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นบุคคลทำก็ได้นะครับใน1 2 3 4นะฮะแต่ถ้าเป็นตัวที่5เนี่ยนะครับเป็นการขายทรัพย์สินที่มีไว้ใช้ในการประกอบกิจการหมายถึงนิติบุคคลเท่านั้นครับบุคคลธรรมดาไม่เกี่ยวตัวที่6นั้นเนี่ยนะครับเป็นการขายนะครับไม่เข้า1 2 3 4 5เนี่ยนะครับแต่เป็นการขายภายใน5ปีนับแต่วันที่ได้อสังหาริมทรัพย์นั้นมาเนี่ยข้อที่6นั้นหมายถึงบุคคลธรรมดาเท่านั้นฮะนิติบุคคลไม่เกี่ยวครับนิติบุคคลนั้นนะครับบริษัทนั้นต่อให้ได้ทรัพย์สินตัวนั้นมานะครับอาคารนั้นมานะครับ5ปี10ปีจะ100ปีก็แล้วแต่มาขายวันนี้ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะเพราะมันเข้าไปในข้อที่5ครับเรารู้แล้วนะครับว่าเป็นการทำยังไงเรียกว่าเป็นการค้าขายหากำไรกำไรนะครับความรู้ต่อไปอีกอันหนึ่งนั่นคือมูลค่าหรือราคาที่เราต้องนำเอามาเสียภาษีนั่นเองนะครับมันมีอยู่2ราคาครับราคาแรกราคาตามทด16ราคาที่2เรียกเป็นราคาประเมินราคาทด16แปลว่าอะไรครับแปลว่าเป็นราคาซึ่งมีการซื้อการขายกันจริงๆระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายตกลงซื้อขายกันจริงๆราคาประเมินแปลว่าอะไรครับราคาประเมินในที่นี้หมายถึงราคาที่เจ้าพนักงานที่ดินนั้นประเมินขึ้นมาเพื่อที่จะเรียกเก็บภาษีอากรนะครับเรียกเก็บภาษีอากรเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆนะครับถ้าเราเป็นผู้ประกอบการเราใช้ราคาไหนล่ะราคาไหนก็ได้ที่คิดว่าเป็นราคาสูงสุดระหว่างทด16กับราคาประเมินนะครับถ้าราคาทด.สูงสุดถ้าใช้ราคาทด.ราคาจริงนะครับแต่ถ้าราคาทด16ต่ำกว่าราคาประเมินก็ใช้ราคาประเมินหลักการง่ายๆคือเลือกเอาราคาที่สูงสุดนั่นเองนะครับซึ่งราคาที่สูงสุดที่อาจารย์พูดถึงนี้ก็จะอยู่ในคำสั่งอธิบดีกรมสรรพากรที่ป.82/2542นั่นเองนะครับที่นี่มาถึงเรื่องขององค์ประกอบของการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไรนั้นนะครับก็เข้าองค์ประกอบอยู่2ประการต้องเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ตามที่เราพูดถึงเมื่อกี้นะครับต้องเข้าอยู่ในพระราชกิจการฉบับที่342กับอีกกรณีหนึ่งต้องเป็นกรณีการโอนทางทะเบียนสิทธิ์เท่านั้นถ้ายังไม่มีการโอนทะเบียนสิทธิ์ก็ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหลัก2หลักนะครับเพราะฉะนั้นเวลาไปทำบัญชีให้กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ดูก่อนว่าเขามีการโอนหรือยังโอนเมื่อไหร่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะเมื่อนั้นครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่จะคำนวณนะครับเนื่องจากภาษีธุรกิจเฉพาะนั้นเสียเป็นรายเดือนจึงต้องเอารายได้เป็นรายเดือนมาคำนวณนะครับยกตัวอย่างครับขายบ้านพร้อมที่ดิน5หลังนะครับราคาหลังละ1ล้านก็ต้องรวมก็เป็น5ล้าน5ล้านในที่นี้ต้องเป็น5ล้านในเดือนนะครับนะต้อง5ล้านในเดือนนั้นนะครับ5ล้านในเดือนนั้นนะครับเอาละ5ล้านก็ต้องเสียภาษีอะไรครับเสีย 3% ฮะ 3% ของ5ล้านมันก็คือ 150,000และต้องเสียภาษีท้องถิ่นอีก 10% ของแสนห้าก็คือ15,000รวมแล้วต้องเสียเท่ากับ 165,000 บาทตัวอย่างนี้เอามาให้ดูเพื่อที่จะบ่งบอกว่าการคำนวณนั้น1ต้องคำนวณเป็นรายเดือนเอายอดขายเป็นรายเดือน2เมื่อคำนวณแล้วเนี่ยนะครับอย่าลืมบวกกับภาษีท้องถิ่นอีก 10% เข้าไปด้วยนะครับนั่นเองนะฮะ
1: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท้องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
2: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์02504-8181-6โทรสาร02503-3612
4: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิมพ์
5: ดีค่ะ
6: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
5: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
4: เหม็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
7: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอ่ะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ค่ะพ่ออ
8: ยากได้ภาษาค่ะ
4: ลูกเรายังแค่ม.4นะแม่
5: จบม .6 ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
9: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
10: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11: สวัสดีค่ะ
4: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
10: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
12: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02504-788
13: ครับสวัสดีครับครั้งนี้ก็จะเป็นหน่วยที่15เรื่องการวางแผนภาษีอากรสำหรับการนำเข้าการส่งออกและการส่งเสริมการลงทุนนะครับซึ่งในหน่วยที่15นั้นก็จะมีทั้งสิ้นอยู่3ตอนด้วยกันก็คือตอนแรกก็จะเป็นการวางแผนภาษีอากรสำหรับการนำเข้าตอนที่2จะเป็นการวางแผนภาษีอากรสำหรับการส่งออกและตอนที่3การวางแผนภาษีอากรสำหรับการส่งเสริมการลงทุนเรามาเข้าสู่เนื้อหาในเรื่องแรกตอนแรกเลยนะครับการวางแผนภาษีสำหรับการนำเข้าก็จะมีทั้งสิ้นอยู่3เรื่องด้วยกันก็คือการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่มของการนำเข้าการวางแผนภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายของการนำเข้าและกรณีศึกษาการภาษีอากรสำหรับการนำเข้านะครับในเรื่องของการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่มของการนำเข้านั้นการดำเนินธุรกิจมีความแตกต่างจากธุรกิจทั่วไปเกี่ยวกับธุรกรรมในการนำเข้าสินค้าหรือบริการซึ่งจะมีประเด็นแตกต่างกันในเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มผู้ประกอบการจึงต้องศึกษาขั้นตอนการนำเข้าที่จะส่งผลกระทบต่อการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเรื่องที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในธุรกรรมการนำเข้าจึงต้องทำความเข้าใจในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเรื่องฐานภาษีที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่กิจการจะต้องทำความเข้าใจแล้วก็นำมาประกอบการวางแผนภาษีเพื่อให้การปฏิบัติการเกี่ยวกับการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วนหลักเกณฑ์สำหรับฐานภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้านั้นเป็นฐานภาษีสำหรับการนำเข้าสินค้าทุกประเภทก็ได้แก่เรื่องของการนำสินค้าเข้าทั่วไปก็ซึ่งได้แก่ราคา CIF ของสินค้าบวกด้วยอากรขาเข้าและก็ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่ถูกกำหนดเอาไว้ในพระราชกิจดีกา2นั้นก็จะเป็นฐานภาษีสำหรับการนำเข้าสินค้าประเภทที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตอันได้แก่ตัวราคา CIF บวกด้วยอากรขาเข้าภาษีสรรพสามิตซึ่งจะเป็นไปตามมาตรา 77/1(19) แล้วก็ค่าธรรมเนียมอื่นตามที่จะกำหนดในพระราชกิจดีกา 3ก็จะเป็นฐานภาษีสำหรับการนำเข้าสินค้าประเภทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนอันนี้ก็จะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนก็ได้แก่ราคา CIF บวกด้วยอากรขาเข้าภาษีสรรพสามิตตามมาตรา 77/1 วงเล็บ 19ถ้ามีนะครับแล้วก็ค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนรวมถึงค่าธรรมเนียมอื่นๆที่จะได้กำหนดเอาไว้ในพระราชกิจฎีกา4ก็จะเป็นฐานภาษีสำหรับการนำเข้าสินค้าที่จำแนกประเภทไว้ในภาคว่าด้วยของที่ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดศุลกากรอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่ามีพิกัดใดที่ให้การยกเว้นไว้ซึ่งผู้ประกอบการนำเข้าก็จะต้องศึกษาในเรื่องดังกล่าวส่วนการวางแผนของมูลค่าฐานภาษีสำหรับสินค้านำเข้านั้นในตัวของราคา CIFก็คือราคาสินค้าบวกด้วยค่าประกันภัยบวกด้วยค่าขนส่งระหว่างประเทศราคาสินค้าที่นำเข้าพิจารณาได้จากตัว commercial invoice หรือลักษณะของตัวบัญชีราคาสินค้าที่ได้ตกลงกับตัวลูกค้าซึ่งเป็น commercial ก็เหมือนกับใบตัวกำกับสินค้าหรือใบแจ้งนิติข่าวที่ทางด้านผู้ขายได้ออกมานะครับส่วนค่าประกันภัยสามารถทำกับบริษัทประกันภัยได้ซึ่งก็จะทำให้เป็นการช่วยเรื่องของความเสี่ยงนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะตกลงกันอย่างไรนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้ทำประกันภัยไว้ก็จะถูกกรมศุลกากรคิดค่าเบี้ยประกันภัยร้อยละ1ของราคาสินค้าและเรียกร้องไม่ได้เมื่อสินค้าเกิดความเสียหายค่าขนส่งระหว่างประเทศนั้นมาจากตัวไฟตัว invoice นะครับตัวเฟรทโทษครับมาจากตัวเฟรท invoice ซึ่งหากไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับค่าขนส่งทางเจ้าหน้าที่ก็อาจจะประเมินร้อยละ10ของราคาสินค้าเป็นค่าขนส่งระหว่างประเทศการวางแผนภาษีจึงต้องมีการพิจารณาข้อตกลงกับผู้ขายในต่างประเทศเกี่ยวกับเงื่อนไขของการซื้อขายหากตกลงในราคาเสียก็จะต้องตรงกับมูลค่าของฐานภาษีหากตกลงไม่ใช่เงื่อนไข CIF เป็นเงื่อนไขอื่นเช่น FOB กิจการก็จะต้องดำเนินการติดต่อบริษัทประกันขนส่งระหว่างประเทศเอาเองและก็ต้องแสดงหลักฐานต่างๆพร้อมเอกสารค่าขนส่งและเบี้ยประกันภัยเพื่อให้เป็นราคา CIF นั่นเองการวางแผนมูลค่าฐานภาษีของการนำเข้าบริการการใช้บริการจากต่างประเทศนั้นจะต้องศึกษาการจ่ายบริการค่าบริการไปต่างประเทศให้ดีเนื่องจากค่าบริการที่จ่ายไปยังต่างประเทศอาจเป็นมูลค่าของฐานภาษีมูลค่าเพิ่มที่กิจการจะต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มแทนกิจการในต่างประเทศอันนี้ก็จะเป็นประเภทนะครับก็มาจำแนกให้ท่านได้เห็นว่าประเภทค่าบริการต่างๆมีการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 83/6 ก็คือนำส่งภาษีโดยใช้แบบพ.พ.36หรือไม่นะครับซึ่งก็ต้องมีการนำส่งกับไม่นำส่งเรามาดูกันนะครับถ้าเป็นเงินได้ตามมาตรา40วงเล็บ2เช่นค่าคอมมิชชั่นค่าในหน้ากรณีถ้าเกิดนั้นหาลูกค้าในประเทศไทยอันนี้จะต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ถ้าเกิดเป็นลูกค้าที่อยู่ในต่างประเทศอันนี้ก็จะต้องได้รับการยกเว้นว่าไม่ต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มนั่นเองเงินได้ที่เกิดจากการรับทำงานให้อันนี้มีการใช้บริการในประเทศไทยก็ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มค่าซ่อมแซมก็เช่นเดียวกันถ้ามีการใช้บริการในประเทศไทยก็ต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มการฝึกอบรมในต่างประเทศถ้าเกิดขึ้นในต่างประเทศก็ไม่ต้องนำส่งภาษีถือว่าได้รับการยกเว้นกรณีอื่นๆถ้ามีการใช้บริการในประเทศไทยก็ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในประเภทที่2ก็คือเงินได้ตามมาตรา40วงเล็บ3เป็นเรื่องของการใช้สิทธิ์อันนี้ถ้ามีการใช้บริการในประเทศไทยต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยส่วนเงินได้ตามมาตรา40วงเล็บ5กไก่ก็จะเป็นกรณีทั่วไปมีการใช้บริการในประเทศไทยก็ต้องเสียนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ถ้าเกิดใช้บริการเช่าใช้ในต่างประเทศก็จะไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มส่วนเงินได้ตามมาตรา40วงเล็บ5ขอไข่มีการใช้บริการในประเทศไทยก็จะต้องนำส่งด้วยนะครับในวงเล็บที่8หรือเงินได้ตามมาตรา40วงเล็บ8เช่นค่าโฆษณาถ้าใช้บริการในประเทศไทยก็ต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ถ้าเกิดขึ้นในต่างประเทศก็ไม่ต้องนำส่งนะครับ การวางแผนให้ลูกค้านำสินค้านำเข้าสินค้าแทนในการเริ่มต้นนั้นน่ะผู้ประกอบการขาดความชำนาญในการสั่งซื้ออาจจะใช้วิธีการวางแผนให้ลูกค้าเป็นผู้ซื้อสินค้าเป็นผู้นำเข้าแทนก่อนก็คือลูกค้าสั่งสินค้ามาสินค้าผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ขายจะต้องนำเข้าจากต่างประเทศแต่ผู้ประกอบการขาดความชำนาญก็ตกลงให้ลูกค้านำเข้าโดยได้โอนสินค้าให้กับผู้ซื้อเป็นผู้นำเข้าต่อเจ้าพนักงานศุลกากรณด่านศุลกากรเพื่อชำระภาษีมูลค่าเพิ่มต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรนะครับดังนั้นผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ขายสินค้าก็จะต้องมีสำเนาใบเสร็จของกรมศุลที่ออกให้กับลูกค้าที่เป็นผู้ซื้อพร้อมที่จะให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้ก็จะเป็นไปตามประกาศของภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับที่40รายการนำเข้าก็จะไม่ถูกนับรวมเป็นฐานภาษีของผู้ขายหรือ2ก็จะเป็นการวางแผนภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายของการนำเข้าในการวางแผนจำแนกค่าใช้บริการจากต่างประเทศที่ต้องหักนะครับว่าได้มีการใช้บริการในราชอาณาจักรอันนี้ก็จะเป็นการบริการที่เกิดขึ้นในต่างประเทศแต่นำการบริการนั้นมาใช้ในราชอาณาจักรด้วยหรือการที่ผู้ประกอบการในต่างประเทศได้ให้ผู้ประกอบการหรือบุคคลอื่นในราชอาณาจักรได้ในสิทธิบัตรได้แก่กู๊ดวิลนะครับเครื่องหมายการค้าอันนี้ก็จะต้องมีการหักภาษีหน้าที่จ่ายกรณีที่ผู้ประกอบการในต่างประเทศรับจ้างเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างในราชอาณาจักรโปรแกรมนี้ถูกนำมาใช้ในประเทศจึงต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตัวอย่างนะครับบริษัทคมกิจได้ทำสัญญารับจ้างออกแบบคำนวณโครงสร้างทางยกระดับโครงการ1ซึ่งบริษัทคมกิจได้ทำสัญญาจ้างช่วงงานคำนวณโครงสร้างบางส่วนกับบริษัทในต่างประเทศโดยบริษัทในต่างประเทศจะต้องดำเนินการออกแบบและก็คำนวณโครงสร้างในต่างประเทศแต่ผลงานเอามาใช้ในประเทศในกรณีนี้ก็จะต้องหักหน้าที่จ่ายเมื่อมีการจ่ายค่าบริการไปยังบริษัทที่ต่างประเทศนะครับส่วนการวางแผนเรื่องภาษีออกให้ก็จะเป็นในเรื่องของการหักหน้าที่จ่ายถ้าไม่มีข้อตกลงเจรจาจึงจะเป็นประเด็นปัญหาในภายหลังในกรณีดังนี้เนี่ยเมื่อจะต้องหักหน้าที่จ่ายจึงต้องมีการวางแผนในเรื่องของภาษีที่จะออกให้ด้วยว่าทำการตกลงไว้อย่างชัดเจนหรือไม่ถ้าตกลงไว้อย่างชัดเจนภาษีออกให้ก็จะถือเป็นค่าบริการด้วยแต่ถ้าหากไม่ได้ทำการตกลงไว้อย่างชัดเจนการออกให้ก็อาจจะเป็นรายจ่ายทางบัญชีได้แต่ไม่สามารถจะเป็นรายจ่ายเพื่อใช้ในการคำนวณภาษีได้ทำให้กิจการนั้นเสียประโยชน์จึงต้องมีการตกลงในเรื่องนี้ให้เสร็จสิ้นเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อกิจการนั่นเองการวางแผนการใช้อัตราแลกเปลี่ยนก็จะมีอยู่2วิธีด้วยกันวิธีแรกก็คืออัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้กำหนดนะครับในแต่ละวันกับในลักษณะที่2ก็เป็นอัตราแลกเปลี่ยนตามที่อัตราอ้างอิงประจำวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศไว้ซึ่งก็จะคำนวณโดยธนาคารแห่งประเทศไทยดังนั้นเมื่อมี2อัตราก็อยู่ที่กิจการจะเลือกวิธีการว่าเราจะเลือกใช้อัตราแลกเปลี่ยนในวิธีการที่1หรือ2แต่เมื่อใช้แล้วก็จะต้องใช้อย่างสม่ำเสมอและตลอดไปการจะเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนในวิธี1เป็น2หรือ2เป็น1ก็จะต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรเสียก่อนจึงจะเปลี่ยนแปลงวิธีการดังกล่าวได้ส่วนในเรื่องของกรณีศึกษาการวางแผนภาษีอากรสำหรับการนำเข้าอันนี้ก็จะเป็นเคสของบริษัทอิ่มเอมเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายและนำเข้าสินค้าเคมีพันที่ใช้ในอุตสาหกรรมรอบบัญชีที่ผ่านมาไม่เคยนำเข้าเคมีพันการจำหน่ายเคมีพันที่ผ่านมาสั่งซื้อจากกิจการอื่นในประเทศรอบบัญชีนี้กิจการได้มาเปลี่ยนกลยุทธ์มานำเข้าเคมีพันจึงตั้งแผนกจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศทางบริษัทคาดว่าจะมีการนำเข้าเคมีพันจากหลากหลายประเทศด้วยซ้ำดังนั้นในกรณีนี้เนี่ยผู้ที่ศึกษาก็จะต้องเข้าใจว่าจะต้องมีการพิจารณาอย่างไรในการวางแผนภาษีอากรสำหรับการนำเข้าเคสของบริษัทอิ่มเอมก็จะต้องมีการพิจารณาในเรื่องดังต่อไปนี้ครับ1ก็คือความชำนาญในการนำเข้าเนื่องจากไม่ได้เป็นผู้ชำนาญนะครับ ก็จะต้องศึกษาในเรื่องนี้ให้ถ่องแท้เสียก่อนอาจจะต้องมีการติดต่อผู้ตัวแทนในการนำเข้าเนื่องจากเราขาดความชำนาญนะครับก็จะต้องคัดเลือกบริษัทที่น่าเชื่อถือเป็นผู้นำเข้าแทนหรือเป็นตัวแทนอย่างเช่นพวกชิปปิ้งต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็จะต้องมีการออกแบบในเรื่องของเอกสารในการนำเข้าว่าจะต้องมีรูปแบบใดให้มันเหมาะสมจะต้องจัดทำเอกสารในการอะไรบ้างนะครับแล้วก็วางภาษีวางแผนภาษีอากรเกี่ยวกับการนำเข้าด้วยการวางแผนภาษีก็จะต้องพิจารณาเกี่ยวกับเงื่อนไขของการซื้อขายที่จะเกิดขึ้นวางแผนในเรื่องของการจ่ายเงินมัดจำไปยังผู้ขายในต่างประเทศว่ามีความเสี่ยงหรือไม่รวมทั้งในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนว่าจะเลือกวิธีการใดที่มันเหมาะสมนะครับสำหรับกิจการโดยจะต้องกำหนดเป็นนโยบายของบริษัทและก็สุดท้ายก็คือหลังจากที่เราวางแผนในการนำเข้าได้ก็จะรู้ต้นทุนเมื่อรู้ต้นทุนก็จะสามารถตั้งราคาขายที่เราประสงค์จะต้องมีกำไรเกิดขึ้นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของกรณีนะครับส่วนในตอนที่2ก็จะเป็นการวางแผนภาษีอากรสำหรับการส่งออกในตอนนี้ก็จะมีทั้งหมดอยู่3เรื่องด้วยกันก็คือการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการส่งออกการวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคลของผู้ประกอบการส่งออกและกรณีศึกษาการวางแผนภาษีอากรของการส่งออกเรามาดูเรื่องแรกกันนะครับในการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่มของการส่งออกฐานภาษีสำหรับการส่งออกก็คือราคา FOB บวกด้วยภาษีสัมปทานมิตรตามมาตรา 77/1 วงเล็บ 19แล้วก็ภาษีค่าธรรมเนียมอื่นๆการส่งออกในระบบภาษีเราใช้ FOB เท่านั้นนะครับในการคำนวณซึ่งอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มก็จะเป็นอัตรา0ย่อมไม่มีผลกระทบต่อการเสียภาษีแต่ถ้าหากกิจการไม่ทำให้ถูกต้องย่อมส่งผลในการจัดทำรายงานภาษีขายที่ไม่ถูกต้องไปด้วยซึ่งก็จะต้องมีบทลงโทษตามกฎหมายอันนี้ก็จะต้องทำความเข้าใจในฐานภาษีในเรื่องนี้การวางแผนฐานภาษีสำหรับการส่งออกก็จะต้องมีในเรื่องของราคาที่เราตกลงกับผู้ซื้อในต่างประเทศและก็มูลค่าของสินค้าหรือบริการที่ส่งออกที่ไม่ต้องรวมมูลค่าของฐานภาษีอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับให้เห็นว่าในกรณีที่มีการนำเข้าและส่งออกอันนี้ก็เป็นการยกตัวอย่างในชาร์ตนะครับก็จะมีเขตอุตสาหกรรมการส่งออกเขตที่1เขตที่2นะครับถ้าเขตอุตสาหกรรมบริษัทกอยู่ในเขตอุตสาหกรรมส่งออกที่1นําเข้ามาอันนี้ก็จะได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าแล้วก็ภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับเมื่อกอขายไปยังบริษัทขอก็อยู่ในเขตอุตสาหกรรมเดียวกันอันนี้อัตราก็ถือว่าเป็นอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม0เช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดมีผู้บริษัทจอเป็นผู้นำเข้าสินค้าจากขอกรณีนี้บริษัทจอก็จะเป็นการนำเข้าก็จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ7แต่ถ้าเกิดขอขายสินค้าไปยังคอซึ่งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมส่งออกอีกเขตหนึ่งนะครับเป็นเขตที่2กรณีนี้ก็จะได้รับการยกเว้นภาษีก็ถือว่าเป็นการส่งออกก็จะได้รับภาษีในอัตราร้อยละ0เช่นเดียวกันบริษัทชอส่งสินค้าขายไปยังคอในเขตอุตสาหกรรมส่งออกอันนี้ก็ถือเป็นการส่งออกก็จะได้รับยกได้รับอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราศูนย์เช่นเดียวกันและคอก็ขายให้งอก็อยู่ในเขตอุตสาหกรรมส่งออกเขตเดียวกันก็จะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 0% นะครับอันนี้ก็เป็นอัตราศูนย์แล้วก็เมื่องอนำส่งออกไปยังต่างประเทศก็จะต้องเสียภาษีในอัตราศูนย์เช่นเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างให้เห็นสำหรับการวางแผนภาษีสำหรับการส่งออกนะครับการวางแผนการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มกิจการส่งออกนั้นมีรายได้จากการส่งออกซึ่งเสียอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นอัตราศูนย์ในแต่ละเดือนจึงมีภาษีซื้อมากกว่าภาษีขายการมีสิทธิ์ที่จะขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่จ่ายไปในการซื้อและค่าใช้จ่ายต่างๆจึงต้องวางแผนการขอคืนนั้นการขอคืนเนี่ยมันจะมีอยู่2ลักษณะก็คือขอคืนเงินสดกับขอคืนเป็นเครดิตนะครับซึ่งการขอคืนในลักษณะของบริษัทส่งออกเรารู้อยู่แล้วว่าอัตราส่งออกอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น0จึงนั้นควรจะวางแผนการขอคืนภาษีด้วยการขอคืนเป็นเงินสด จะเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อกิจการมากกว่าการยกยอดเครดิตไปในแบบนะครับเรื่องที่2ก็จะเป็นการวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคลของผู้ประกอบการส่งออกการขายต่างประเทศก็จะต้องรับรู้ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขข้อตกลงทางการค้ากับผู้ซื้อในต่างประเทศหากตกลงในเงื่อนไข FOB ก็จะเป็นเงื่อนไขเดียวกับการรับรู้มูลค่าฐานภาษีในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มหากตกลงไม่ใช่ไม่เป็นเงื่อนไขของ FOB แต่เป็น CIF การบันทึกภาษีขายในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มก็จะต้องมีการบันทึกก่อนนะครับส่วนรายได้ทางบัญชีก็จะมีการบันทึกเมื่อมีการส่งมอบที่ท่าเรือในต่างประเทศของลูกค้าจะบันทึกภายหลังซึ่งอยู่ในรอบบัญชีเดียวกันก็ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไข FOB CIF การส่งมอบสินค้าจะเกิดขึ้นเมื่อสินค้าลงเรือดังนั้นโดยหลักแล้วเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขที่เกิดขึ้นทางการค้าระหว่างประเทศแต่ในทางบัญชีจะรับรู้ในตัวลูกหนี้เมื่อมีการส่งมอบสินค้าลงเรือหรือขึ้นเรือในณท่าเรือไทยประเทศไทยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไข FOB และ CIF ปัจจุบันนั้นเราจะบันทึกลูกหนี้ณวันที่เราส่งสินค้าลงเรือนะครับก็คือในประเทศบันทึกลูกหนี้ก็จะทำให้เกิดการแปลงค่าอัตราแลกเปลี่ยนณวันนั้นนะครับลูกหนี้การค้าต่างประเทศก็อยู่ที่ข้อตกลงละอันนี้ก็อยู่ที่ฝ่ายขายจะตกลงกับลูกค้าว่าจะให้ลูกค้าโอนเงินมาก่อนไหมถ้าโอนเงินมาก่อนได้ก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะจะทำให้เรามีความมั่นใจหรือจะใช้ลักษณะให้ลูกค้าชำระค่าสินค้ามาบางส่วนเพื่อเป็นเงื่อนไขให้เรารู้ว่าลูกค้านั้นซื้อสินค้าเราแน่หรือถ้าเกิดจะทำการให้ลูกค้าทำ letter of credit ก็หมายความว่าไปทำเงื่อนไขกับสถาบันการเงินที่ลูกค้าให้ความเชื่อถือหรือสถาบันการเงินนั้นให้ความเชื่อถือกับลูกค้าอันนี้ก็จะทำให้กิจการนั้นลดความเสี่ยงลงไปได้กรณีสินค้าที่เป็นเรื่องของการคืนจากต่างประเทศอันนี้นะครับในกรณีนี้เป็นลักษณะลูกค้าปฏิเสธนะครับก็ขอส่งคืนก็อย่างที่ผมบอกว่าอาจจำเป็นจะต้องทำลายที่ต่างประเทศอาจจะประหยัดกว่าก็จะต้องมีการพิจารณาในเรื่องนี้อัตราแลกเปลี่ยนก็จะต้องมีการวางแผนนะครับให้รอบคอบว่าเราจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนใดนะครับหากเปลี่ยนวิธีการคำนวณก็จะต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่อง2วิธีที่ได้อธิบายไว้ในหน่วยที่8แล้วนะครับก็ลองไปเปิดเนื้อหาตรงนั้นดูว่าเราจะใช้วิธีที่1หรือจะใช้วิธีที่2แต่ถ้าเราใช้วิธีที่1ของธนาคารพาณิชย์ก็จะมีความคล่องตัวกว่าอันนั้นก็อยู่ที่กิจการนะครับส่วนในวิธีที่2เป็นอัตราอ้างอิงที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศเอาไว้ก็ต้องหาข้อมูลในการตั้งหนี้แต่ตอนที่รับชำระมาก็จะเกิดผลกำไรขาดทุนก็จะต้องเป็นไปตามวิธีการบัญชีก็คือต้องบันทึกผลกำไรขาดทุนในงบกำไรขาดทุนนั่นเองอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศวันสิ้นรอบอันนี้ก็จะต้องมีการแต่งค่าว่าจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารรับซื้อหรืออัตราถัวเฉลี่ยที่ธนาคารรับซื้อหรือขายนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะต้องพิจารณาว่าเราเลือกอัตราไหนและก็ต้องใช้อัตรานั้นอย่างสม่ำเสมอการจะเปลี่ยนแปลงได้ก็จะต้องขออนุมัติอธิบดีกรมสรรพากรนะครับส่วนในเรื่องของการซื้อสินทรัพย์จากต่างประเทศสินทรัพย์ถาวรนะครับอันนี้ก็จะต้องวางแผนให้ดีนะครับที่มันเกี่ยวข้องกับภาษีก็อย่างเช่นตัวเครื่องจักรที่เรานำเข้าต้องมีการติดต่อและก็ทดสอบเครื่องจักรข้อตกลงในการซื้อเครื่องจักรกรณีที่แยกค่าบริการในการติดตั้งเรื่องทดสอบเครื่องจักรการสอบทานหรือการสอนงานให้กับพนักงานก็อาจจะทำให้กิจการต้องจ่ายค่าบริการซึ่งก็จะมีประเด็นในเรื่องของการหักหน้าที่จ่ายภาษีหักหน้าที่จ่ายสำหรับค่าบริการดังกล่าวก็จะต้องนำส่งภาษีในเรื่องของการหักหน้าที่จ่ายด้วยอันนี้ก็ต้องศึกษาให้ดีว่าเราได้ตกลงการซื้อรวมถึงค่าบริการดังกล่าวหรือไม่ก็ต้องแยกประเด็นกันนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือต้นทุนนั้นจะต้องรวมค่าติดตั้งและค่าใช้จ่ายต่างๆที่จ่ายไป จนทำให้เครื่องจักรสามารถจะใช้งานได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของการบัญชีละว่ามาตรฐานการบัญชีจะต้องนำค่าใช้จ่ายต่างๆที่จ่ายไปเพื่อให้ได้

0: สินทรัพย์ถาวรมาใช้งานก็จะต้องรวมเป็นต้นทุนทั้งสิ้นการกระทบรายได้ทางการบัญชีกับรายได้ภาษีอันนี้ก็คือรายการที่จะทำให้รายได้50สูงกว่า30หรือรายได้ที่ทำให้รายการพ.ง.ด.50ต่ำกว่า30ก็จะเป็นเรื่องของการพิจารณาให้เห็นพิจารณากระทบรายได้ว่ายอดรายได้ที่สูงกว่าพ.พ.30ที่เราไม่นับรวมเป็นฐานภาษีนั้นมีอะไรบ้างก็อย่างเช่นการนำเข้าสินค้าออกจากเขตปลอดอากรที่ไม่ได้เป็นการส่งออกหรือยอดรายได้ที่ไม่ได้อยู่ในขอบข่ายที่ต้องเสียภาษีส่วนรายได้ที่ต่ำกว่าก็อาจจะเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นจากการรับล่วงหน้านะครับหรือกรณีที่ขายหรือให้บริการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเช่นนำสินค้าไปใช้ในกิจการนอนแวดหรือการนำรถยนต์นั่งนะครับไปใช้ในกิจการของตนเองหรือการนำสินค้าไปใช้ในกิจการเพื่อการรับรองนั่นเองในรายการที่ทำให้รายได้สูงและต่ำยังมีอีกหลากหลายนะครับอันนี้ก็ไปศึกษารายละเอียดได้ในเอกสารชุดวิชา32447นะครับซึ่งก็จะมีเนื้อหาในส่วนนี้กรณีศึกษาวางแผนภาษีการส่งออกอันนี้เป็นกรณีอิมเอิบก็ได้มีการจดทะเบียนการขายและก็ให้เช่ายางเครื่องบินที่เกิดขึ้น6แห่งในต่างประเทศนะครับตรงกรณีนี้เนี่ยก็เป็นการเคสที่จะให้คุณศึกษาว่ามีการขายและให้เช่าในต่างประเทศมีเรื่องที่เราจะต้องมีประเด็นก็คือครั้ง6แห่งต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ก็คือไม่ต้องจดเพราะมันเกิดขึ้นในต่างประเทศหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่ต่างประเทศมีสิทธิ์เอามาเป็นค่าใช้จ่ายของในประเทศได้หรือไม่ไม่ว่าจะเป็นรายจ่ายหรือรายได้ที่เกิดขึ้นจากต่างประเทศก็จะต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้ของกิจการเสียภาษีนิติบุคคลทั้งสิ้นนะครับหรือการประกอบการตัวกลางจะต้องพิจารณาอะไรบ้างนะครับอันนี้การขายหรือให้เช่ายางเครื่องบินในประเทศก็จะต้องมีการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มก็คือเสียภาษีมูลค่าเพิ่มกิจการในต่างประเทศก็ไม่ได้อยู่ในขอบเขตของภาษีมูลค่าเพิ่มจึงไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มส่วนในเรื่องของเฉลี่ยภาษีซื้อหรือไม่ถือว่าภาษีซื้อสามารถนำมาใช้หมดไม่ต้องขอเฉลี่ยนะครับอย่างที่ขายในประเทศก็ต้องนำมารวมเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีนิติบุคคลการส่งออกไปเก็บที่คลังก็ถือว่าเป็นการส่งออกในรอบบัญชีที่ส่งออกจึงถือว่าเป็นรายได้ของกิจการเช่นเดียวกันนะครับ
1: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ท่านใดสนใจอาชีพตำรวจ
3: ปลัดอำเภอ
2: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
3: นักธุรกิจ
2: นักการเงิน
3: นักการธนาคาร
2: นักการตลาด
3: นักการบัญชี
2: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
3: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
2: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
3: โทรศัพท์02504-8181-6โทรศัพท์02503-3612
4: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
5: เอ้า
4: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ
5: ่
4: ะ
5: เฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
6: อาจารย์สวัสดีครับ
5: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
7: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
8: ้สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะคะวันนี้จะเป็นการบรรยายในหน่วยที่1เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีภาษีอากรเนื้อหานะคะในส่วนแรกก็จะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับภาษีอากรและการบัญชีนะคะก็จะพูดถึงในส่วนของความหมายประเภทและโครงสร้างของภาษีอากรนะคะและอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของความหมายประเภทและการบันทึกบัญชีภาษีอากรนะคะเริ่มต้นจากเรื่องของความหมายของภาษีอากรนะคะภาษีตรงกับภาษาอังกฤษนะคะเรียกว่า tax อากรก็คือ duty นะคะซึ่ง2คำนี้เนี่ยเป็นคำที่เกิดขึ้นมาในช่วงเวลาที่แตกต่างกันนะคะอากรหรือ duty เนี่ยเกิดขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะส่วนภาษีเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นะคะในสมัยของรัชกาลที่3ซึ่งอากรคือค่าธรรมเนียมที่รัฐเรียกเก็บนะคะส่วนภาษีคือเงินที่กฎหมายกำหนดให้รัฐเรียกเก็บเนื่องจากการมีรายได้การมีทรัพย์สินการประกอบกิจการการบริโภคนะคะเพื่อนำมาใช้จ่ายในการบริหารประเทศภาษีเงินได้นะคะภาษาอังกฤษที่เรียกว่า income tax เก็บได้จากทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลนะคะถ้าเก็บจากบุคคลธรรมดาเรียกว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่ถ้าเก็บจากนิติบุคคลก็จะเรียกว่าภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะอันที่2ก็คือภาษีบำรุงท้องที่นะคะอันที่3คือภาษีโรงเรือนและที่ดินซึ่งภาษี2รายการนะคะปัจจุบันยกเลิกไปแล้วนะคะในอดีตภาษีบำรุงท้องที่ก็จะเก็บตามจำนวนเนื้อที่ของที่ดินนะคะส่วนภาษีโรงเรือนและที่ดินตัวนี้ก็จะเก็บจากเจ้าของที่ดินนะคะซึ่งเก็บปีละครั้งแต่ถ้าเจ้าของอยู่เองก็จะต้องไม่ต้องเสียภาษีตัวนี้นะคะปัจจุบันภาษี2รายการนี้เนี่ยได้ยุบรวมเป็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะคะหรือที่เรียกกันสั้นๆว่าภาษีที่ดินนะคะซึ่งก็จะเก็บเป็นรายปีตามมูลค่าของที่ดินแล้วก็สิ่งปลูกสร้างที่ครอบครองโดยหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดเก็บก็คือเทศบาลนะคะซึ่งเริ่มบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่13มีนาคมปี2562นะคะแล้วก็เริ่มจัดเก็บในวันที่1มกราคมปี2563นะคะตัวที่4ก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะ value added tax ภาษีตัวนี้เก็บจากฐานการบริโภคนะคะก็คือจากบุคคลที่ซื้อสินค้าหรือรับบริการนะคะภาษีตัวที่5คือภาษีสรรพสามิตนะคะ excise tax ภาษีตัวนี้เก็บจากสินค้าเฉพาะอย่างนะคะเช่นสุรายาสูบไพ่น้ำมันรายการต่อไปนะคะภาษีตัวที่6ก็คือภาษีรับมรดกภาษีตัวนี้จะเก็บจากมูลค่าของมรดกนะคะที่มีมูลค่าเกิน100ล้านบาทขึ้นไปก็จะเสียภาษีตัวนี้ถ้ามูลค่ามรดกไม่ถึง100ล้านบาทก็ไม่ต้องเสียนะคะแล้วก็รายการสุดท้ายก็คือภาษีป้ายนะคะสายแท็กตัวนี้ก็จะเก็บจากเจ้าของป้ายนะคะส่วนตัวอย่างของอากรนะคะก็จะอยู่ในสไลด์ด้านขวามือนะคะเช่นอากรสแตมป์นะคะสแตมป์ดิวตี้แล้วก็ภาษีศุลกากรนะคะอากรสแตมป์มีตัวอย่างนะคะก็คือรูปที่แสดงให้ดูใน PowerPoint นะคะก็คือเป็นดวงตราที่ใช้ในการปิดทับบนกระดาษเมื่อปิดทับบนกระดาษแล้วก็คือเป็นการจ่ายค่าอากรนะคะส่วนภาษีศุลกากรก็คือเป็นภาษีที่เก็บจากสินค้าขาเข้าแล้วก็สินค้าขาออกนะคะกล่าวโดยสรุปภาษีอากรก็คือเงินหรือค่าธรรมเนียมที่รัฐเรียกเก็บจากบุคคลนะคะทั้งบุคคลธรรมดาแล้วก็นิติบุคคลเพื่อนำเงินนั้นไปใช้ประโยชน์ต่อส่วนรวมในการบริหารประเทศนะคะต่อไปก็จะเป็นประเภทของภาษีอากรนะคะซึ่งประเภทของภาษีอากรก็จะแบ่งตามเกณฑ์ซึ่งจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4เกณฑ์นะคะเกณฑ์ที่1ก็คือเกณฑ์การผลักภาระภาษีก็จะแบ่งออกเป็นภาษีทางตรงแล้วก็ภาษีทางอ้อมนะคะภาษีทางตรงก็คือภาษีที่ไม่สามารถที่จะผลักภาระภาษีไปให้กับผู้อื่นได้ผู้เสียภาษีจะต้องแบกรับภาษีนั้นเอาไว้เองนะคะยกตัวอย่างเช่นภาษีเงินได้ส่วนภาษีทางอ้อมก็คือภาษีที่สามารถผลักภาระไปให้กับผู้อื่นได้นะคะเช่นภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็ภาษีสรรพสามิตนะคะเกณฑ์ที่2ก็คือเกณฑ์ฐานภาษีนะคะก็จะประกอบไปด้วยภาษีจากฐานเงินได้เช่นภาษีเงินได้ภาษีจากฐานการบริโภคนะคะเช่นภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะและก็ภาษีสรรพสามิตนะคะต่อมาก็จะเป็นเกณฑ์ฐานภาษีจากฐานทรัพย์สินนะคะเช่นภาษีการรับมรดกและสุดท้ายก็คือฐานสิทธิพิเศษในการประกอบกิจการนะคะก็คือภาษีสุราเกณฑ์ที่3นะคะก็คือเกณฑ์วิธีการวัดฐานภาษีนะคะก็จะวัดจากการจากราคาแล้วก็วัดจากปริมาณ
นะคะถ้าเป็นภาษีตามราคาหรือตามมูลค่านะคะตัวอย่างก็เช่นภาษีเงินได้ภาษีการรับมรดกนะคะแล้วก็ถ้าเป็นภาษีตามปริมาณหรือสภาพนะคะก็ตัวอย่างเช่นภาษีสรรพสามิตนะคะแล้วก็เกณฑ์สุดท้ายก็คือเกณฑ์ของระดับผู้จัดเก็บภาษีนะคะก็จะมี2เกณฑ์ก็คือจะมี2เกณฑ์นะคะก็คือภาษีที่เก็บโดยรัฐบาลแล้วก็ภาษีที่เก็บโดยท้องถิ่นตัวอย่างของภาษีที่เก็บโดยรัฐบาลนะคะเช่นภาษีเงินได้ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็ภาษีธุรกิจเฉพาะส่วนภาษีที่โดยท้องถิ่นนะคะตัวอย่างก็เช่นภาษีป้ายนะคะแล้วก็ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหัวข้อถัดมานะคะก็คือโครงสร้างของภาษีอากรนะคะก็จะประกอบไปด้วยกันทั้งหมด6ส่วนนะคะข้อ1ก็คือผู้เสียภาษีนะคะ tax entity ผู้เสียภาษีก็คือบุคคลที่กฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีนะคะอันที่2ก็คือฐานภาษีนะคะ tax base ก็คือฐานที่ใช้ในการคำนวณภาษีนะคะ3ก็คืออัตราภาษีนะคะ tax rateก็คืออัตราร้อยละในการคำนวณภาษีนะคะยกตัวอย่างเช่นในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาฐานภาษีก็คือเงินได้สุทธินะคะเราก็ต้องนำเงินได้สุทธิเป็นตัวตั้งแล้วก็คูณด้วยอัตราภาษีเป็นเปอร์เซ็นต์เข้าไปนะคะคูณได้เท่าไหร่ก็จะเป็นจำนวนภาษีที่จะต้องเสียนะคะส่วนโครงสร้างตัวที่4ก็คือวิธีการชำระภาษีนะคะ tax payment การชำระภาษีมีอยู่ด้วยกันหลายวิธีนะคะยกตัวอย่างเช่นการประเมินตนเองก็คือการคำนวณภาษีเองนะคะประเมินตนเองว่าตนเองต้องชำระภาษีเท่าไหร่นะคะแล้วก็ชำระภาษีนั้นให้แก่รัฐนะคะหรือวิธีที่2ก็คือการประเมินโดยเจ้าพนักงานนะคะก็จะมีเจ้าพนักงานประเมินเป็นผู้ประเมินจำนวนภาษีที่จะต้องชำระนะคะวิธีที่3ก็คือการหักภาษีหน้าที่จ่ายนะคะและสุดท้ายวิธีที่4ก็คือการชำระภาษีล่วงหน้านะคะถัดมานะคะโครงสร้างอันที่5ก็คือวิธีการหาข้อยุติในจำนวนภาษีนะคะก็คือ tax settlement รายการนี้จะเกิดขึ้นก็คือในกรณีที่เกิดข้อโต้แย้งขึ้นนะคะระหว่างผู้เสียภาษีกับเจ้าพนักงานภาษีอากรในเรื่องของจำนวนภาษีนะคะถ้าเราไม่พอใจในจำนวนที่เจ้าพนักงานภาษีอากรประเมินจำนวนภาษีเราก็สามารถคัดค้านได้นะคะโดยขั้นที่1ก็คือทำเรื่องอุทธรณ์นะคะพออุทธรณ์แล้วหลังจากนั้นก็จะมีการวินิจฉัยของหน่วยอุทธรณ์นะคะถ้าหน่วยอุทธรณ์วินิจฉัยออกมาแล้วแล้วผู้เสียภาษีพอใจในคำวินิจฉัยนั้นนะคะก็จะยุติแต่ถ้าไม่พอใจนะคะก็จะขึ้นไปขั้นที่3ก็คือนำคดีขึ้นสู่ชั้นศาลก็จะเป็นการพิจารณาคดีในศาลภาษีอากรต่อไปนะคะและสุดท้ายนะคะอันที่6ก็คือการบังคับทางภาษีนะคะ tax sanction ก็คือในกรณีที่ผู้เสียภาษีฝ่าฝืนกฎหมายก็จะมีโทษอยู่ด้วยกัน2ประเภทนะคะ1ก็คือโทษทางอาญาและ2ก็คือโทษทางแพ่งนะคะโทษทางอาญาก็จะเกิดขึ้นในกรณีที่ผู้เสียภาษีหลีกเลี่ยงภาษีโดยจงใจนะคะก็จะมีโทษปรับโทษจำคุกนะคะหรือทั้งปรับโทษปรับนะคะโทษจำคุกนะคะแล้วก็โทษทั้งปรับทั้งจำนะคะส่วนโทษประเภทที่2ก็คือโทษทางแพ่งนะคะโทษทางแพ่งก็ได้แก่เบี้ยปรับนะคะเบี้ยปรับจะเกิดขึ้นในกรณีที่ผู้เสียภาษีแจ้งข้อความไม่ถูกต้องหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องก็คือเสียภาษีน้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะคะก็จะมีเบี้ยปรับนะคะเช่น2เท่า3เท่านะคะส่วนเงินเพิ่มก็เป็นโทษทางแพ่งอีกชนิดหนึ่งเงินเพิ่มจะเกิดขึ้นในกรณีที่ผู้เสียภาษีไม่ได้ชำระภาษีตามกำหนดระยะเวลานะคะก็คือจ่ายภาษีช้าเกินไปนั่นเองก็จะเสียเงินเพิ่มนะคะเป็นอัตราเปอร์เซ็นต์นะเช่น 1.5%นะคะคล้ายๆกับดอกเบี้ยแล้วส่วนสุดท้ายก็คือถ้าผู้เสียภาษีไม่ชำระภาษีหรือไม่นำส่งภาษีก็จะโดนโทษเกี่ยวกับการยัดอายัดแล้วก็ขายทอดตลาดนะคะเพื่อนำเงินที่ได้มาชำระค่าภาษีนะคะหัวข้อถัดมานะคะก็คือความหมายของการบัญชีภาษีอากรความหมายของการบัญชีภาษีอากรก็คือการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นฐานภาษีในการคำนวณภาษีและจัดทำจัดเก็บหลักฐานรายงานต่างๆตามที่กฎหมายภาษีอากรกำหนดเอาไว้นะคะถัดมาก็จะเป็นประเภทของการบัญชีภาษีอากรนะคะในที่นี้ก็ยกตัวอย่างมาให้ดูด้วยกันทั้งหมด7ประเภทนะคะส่วนตารางด้านขวานะคะเลข1ถึง5จะมี
คำอธิบายอยู่ด้านท้ายนะคะ1ก็คือจะต้องมีการคำนวณภาษี2คือการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน3คือการบันทึกบัญชี4การยื่นแบบแสดงรายการ5ก็คือบทลงโทษนะคะถ้าดูจากในสไลด์นะคะรายการที่2ถึง5ก็คือการบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะนะคะก็จะต้องจัดทำทั้ง5แบบ1ก็คือต้องมีการคำนวณภาษี2ก็คือต้องจัดเก็บเอกสารหลักฐาน3คือบันทึกบัญชีนะคะ4คือยื่นแบบแสดงรายการและ5ก็คือถ้าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายก็จะต้องมีบทลงโทษนะคะส่วนรายการที่1บัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาข้อ3นะคะก็ที่ใส่ดอกจันไว้ก็คือถ้าประสงค์จะทำแปลว่าการบันทึกบัญชีในกรณีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะบันทึกก็ได้นะถ้าประสงค์จะบันทึกบัญชีก็สามารถทำได้แต่ถ้าจะไม่บันทึกบัญชีก็ได้นะคะเนื่องจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นภาษีส่วนบุคคลนะคะดังนั้นก็เรื่องของการบันทึกบัญชีก็ขึ้นอยู่กับผู้มีหน้าที่เสียภาษีนะคะว่าประสงค์จะทำหรือไม่ส่วนรายการที่6นะคะบัญชีอากรสแตมป์จะเห็นว่าเว้นไปข้อ4ก็คือการยื่นแบบแสดงรายการที่ไม่ต้องยื่นแบบนะคะเหตุผลที่ไม่ต้องยื่นแบบเพราะว่าการติดอากรสแตมป์ลงไปก็คือการชำระภาษีแล้วนะคะดังนั้นไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการอีกส่วนประเภทที่7นะคะการบัญชีภาษีอากรของกิจการนำเข้าส่งออกและส่งเสริมการลงทุนอันนี้ก็ให้คำนวณภาษีนะคะสำหรับรายละเอียดในบัญชีแต่ละประเภทนักศึกษาจะได้ศึกษาในหน่วยถัดไปนะคะซึ่งจะมีรายละเอียดของบัญชีในทุกประเภทตามที่กล่าวมาในสไลด์หน้านี้นะคะหัวข้อถัดไปนะคะก็คือการบันทึกบัญชีภาษีอากรซึ่งจะอธิบาย2กรณี1ก็คือกรณีที่ภาษีอากรเป็นสินทรัพย์และ2ก็คือกรณีที่ภาษีอากรเป็นหนี้สินนะคะมาดูตัวอย่างแรกนะคะกรณีที่ภาษีอากรเป็นสินทรัพย์ตัวอย่างนะคะเช่นกิจการของเราเนี่ยนะคะไม่ได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะแล้วกิจการก็ไปซื้อปรินเตอร์มาในราคา 3,000 บาทมีภาษีมูลค่าเพิ่ม210บาทรวมแล้วกิจการเราก็จ่ายเงิน 3,210 บาทให้แก่ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะแล้วผู้ขายก็ให้ใบกำกับภาษีมากรณีนี้นะคะก็มีมูลค่าสินค้า 3,000 มีภาษีซื้อ210บาทนะคะแล้วกิจการก็จ่ายเงินออกไป 3,210 บาทแต่เนื่องจากกิจการเราไม่ได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่มดังนั้นภาษีซื้อ210บาทจึงไม่สามารถบันทึกเป็นภาษีซื้อได้ให้รับรู้รายการรวมเป็นสินทรัพย์ไปเลยทั้งก้อนนะคะดังนั้นจึงเดบิตเครื่องพิมพ์ 3,210 บาทแล้วก็เครดิตเงินสด 3,210 บาทนะคะตามที่บันทึกบัญชีให้ดูตรงข้างต้นนะคะก็คือเดบิตสินทรัพย์แล้วก็เครดิตเงินสดในกรณีที่ซื้อสดนะคะแต่ถ้าซื้อเชื่อก็เครดิตเจ้าหนี้การค้านะคะกรณีที่2นะคะกรณีที่ภาษีอากรเป็นหนี้สินนะคะก็จะมีตัวอย่างให้ดูทั้งหมด3ตัวอย่างนะคะ 2.1 ก็คือภาษีขายตัวอย่างนะคะกิจการเราเป็นผู้ประกอบการเพื่อจดทะเบียนเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะก็คือกิจการเราเข้าระบบแวดแล้วก็มีการให้บริการซ่อมแอร์แก่ลูกค้าแล้วก็ออกใบกำกับภาษีให้กับลูกค้านะคะซึ่งในใบกำกับภาษีมีมูลค่าของบริการ2บาทมีภาษีมูลค่าเพิ่ม140รวมแล้วเป็นเงิน 2,140 นะคะดังนั้นกิจการก็จะได้รับเงินจากลูกค้ามาทั้งหมด 2,140 บาทก็จะเดบิตเงินสด 2,140 บาทรับรู้รายได้โดยการเครดิตรายได้จากการให้บริการ 2,000 บาทนะคะแล้วก็บันทึกบัญชีภาษีขายทางด้านเครดิต140บาทซึ่งภาษีขายตัวนี้ค่ะกิจการต้องรับรู้เป็นหนี้สินเนื่องจากภาษีขายที่เก็บมาจะต้องนำส่งสรรพากรภายในวันที่15ของเดือนถัดไปนะคะดังนั้นณวันนี้กิจการก็จะต้องรับรู้ภาษีขายเป็นหนี้สินนะคะสรุปการบันทึกบัญชีก็คือเดบิตเงินสดหรือลูกหนี้การค้านะคะถ้าขายสดก็เดบิตเงินสดถ้าขายเชื่อก็เดบิตลูกหนี้การค้านะคะแล้วก็เครดิตขายหรือรายได้จากการให้บริการนะคะแล้วก็เครดิตภาษีขายนะคะอันนี้ก็จะเป็นกรณีที่1ในกรณีที่ภาษีอากรเป็นหนี้สินต่อไปนะคะ 2.2 กรณีที่ภาษีมูลค่าเพิ่มต่อไปนะคะกรณีที่ 2.2 ก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มครั้งจ่ายตัวอย่างนะคะกิจการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
ในเดือนกรกฎาคมปี2566นะคะตลอดทั้งเดือนมียอดภาษีขาย 5,000 แล้วก็ตลอดทั้งเดือนในเดือนเดียวกันมียอดภาษีซื้ออยู่ 4,000 นะคะเคสนี้เราจะเห็นว่าขายมากกว่าซื้อดังนั้นผลต่างก็จะต้องนำส่งกับกรมสรรพากรในเดือนถัดไปนะคะดังนั้นสิ้นเดือนเราก็จะปิดบัญชีภาษีซื้อและภาษีขายโดยการเดบิตภาษีขาย 5,000 นะคะแล้วก็เครดิตภาษีซื้อ 4,000 ผลต่าง 1,000 อยู่ทางด้านเครดิตนะคะก็เข้าบัญชีเจ้าหนี้กรมสรรพากรซึ่งรายการนี้ก็คือหนี้สินซึ่งกิจการจะต้องนำส่งสรรพากรภายในวันที่15ของเดือนถัดไปนะคะกรณีที่3นะคะกรณีสุดท้ายที่ภาษีอากรเป็นหนี้สินก็คือภาษีเงินได้หักณที่จ่ายนะคะตัวอย่างเคสเช่นกิจการจ่ายค่าเช่า 80,000 บาทให้กับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งแล้วกิจการก็จะต้องหักภาษีณที่จ่าย 5% นะคะดังนั้นเงิน 80,000 บาทเนี่ยกิจการจะไม่ได้จ่ายเงินสดเต็มทั้ง 80,000 จะต้องหักภาษีณที่จ่ายไว้ 5% นะคะก็คือ 4,000 บาทดังนั้นกิจการก็จะจ่ายเงินไปเพียง 76,000 บาทการบันทึกบัญชีก็จะเดบิตค่าเช่า 80,000 เครดิตเงินสด 76,000 บาทแล้วก็เครดิตภาษีเงินได้หักณที่จ่าย 4,000 บาทนะคะซึ่ง 4,000 บาทตรงนี้ก็คือหนี้สินที่จะต้องนำส่งกรมสรรพากรภายในวันที่7ของเดือนถัดไปหัวข้อต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของเอกสารบัญชีและรายงานตามกฎหมายนะคะก็จะพูดถึงเป็น3เรื่องนะคะก็จะมีทั้งเอกสารแล้วก็บัญชีแล้วก็รายงานด้วยนะคะมาดูส่วนแรกนะคะเอกสารตามกฎหมายเอกสารตามกฎหมายจะแยกย่อยออกเป็นอีก2ชนิดนะคะก็คือเอกสารตามพระราชบัญญัติการบัญชีแล้วก็เอกสารตามประมวลรัษฎากรนะคะอันแรกนะคะเอกสารตามพระราชบัญญัติการบัญชีพุทธศักราช2543จำแนกเกณฑ์ของผู้จัดทำและก็ผู้ใช้เอกสารโดยเรียงลำดับตามความน่าเชื่อถือจากมากไปน้อย3ประเภทนะคะประเภทที่1จะเป็นเอกสารที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดประเภทที่2รองลงมานะคะแล้วก็ประเภทที่3ก็จะมีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าประเภทที่1และ2นะคะเรามาดูรายละเอียดกันนะคะประเภทที่1นะคะเอกสารจากภายนอก external document เอกสารประเภทนี้คือเอกสารที่บุคคลภายนอกเป็นผู้จัดทำแล้วก็ส่งมาให้กับกิจการนะคะยกตัวอย่างเช่นใบสั่งซื้อนะคะที่ลูกค้าเป็นคนจัดทำแล้วก็ส่งมาให้กับกิจการเราตัวอย่างที่2นะคะคือส่งของจากผู้ขายก็คือผู้ขายเป็นคนจัดทำใบส่งของแล้วก็ส่งมาให้กับกิจการเรานะคะแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือใบเสร็จรับเงินที่ได้รับจากผู้ขายนะคะเมื่อผู้ขายได้รับเงินผู้ขายก็จะจัดทำใบเสร็จรับเงินแล้วก็ส่งใบเสร็จรับเงินให้กับกิจการเรานะคะดังนั้นเอกสารประเภทแรกในเอกสารภายนอกก็จะเป็นเอกสารที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดนะคะลำดับรองลงมานะคะชนิดที่สองคือเอกสารจากภายในส่งไปภายนอกนะคะ internal document to outsider เอกสารประเภทนี้กิจการจะเป็นคนทำขึ้นนะคะแล้วก็จัดส่งให้กับบุคคลภายนอกเช่นใบสั่งซื้อที่กิจการทำขึ้นแล้วก็ส่งให้กับผู้ขายนะคะหรือใบรับของที่กิจการเป็นคนทำขึ้นแล้วก็ส่งให้กับผู้ขายนะคะแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือใบส่งของที่กิจการเป็นคนทำขึ้นแล้วก็ส่งใบนี้ให้กับลูกค้านะคะส่วนประเภทสุดท้ายก็คือเอกสารภายในที่จัดทำขึ้นภายในแล้วก็ใช้ภายในนะคะ internal document for internal use เอกสารประเภทนี้กิจการจะจัดทำขึ้นแล้วก็ใช้ภายในกิจการของตัวเองนะคะยกตัวอย่างเช่นใบขอซื้อใบเบิกของแล้วก็บัตรลงเวลาในการทำงานนะคะอันนี้ก็จะเป็นเอกสารตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติการบัญชีต่อไปจะเป็นเอกสารตามกฎหมายนะคะในส่วนของตามประมวลรัษฎากรก็จะใช้เป็นหลักฐานในการจ่ายเงินแล้วก็สามารถบันทึกเป็นรายจ่ายในทางภาษีได้นะคะก็จะมีดังต่อไปนี้นะคะรายการที่1ก็คือเอกสารแสดงการรับเงินของผู้รับเงินนะคะก็คือใบเสร็จรับเงินนั่นเองนะคะก็คือผู้รับเงินรับเงินเสร็จก็ออกใบเสร็จรับเงินให้กับเราซึ่งใบเสร็จรับเงินตัวนี้เราก็สามารถนำมาบันทึกเป็นรายจ่ายในทางภาษีได้นะคะในกรณีที่ไม่มีใบเสร็จรับเงินก็สามารถใช้ใบสำคัญรับเงินแล้วก็แนบสำเนาบัตรประชาชนมานะคะก็สามารถใช้แทนใบเสร็จรับเงินได้นะคะหรือใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
นะคะส่วนที่2ก็คือใบกำกับภาษีนะคะอันนี้ก็จะเป็นรายจ่ายในทางภาษีแล้วก็รายการสุดท้ายนะคะส่วนที่3ก็คือใบสำคัญจ่ายนะคะหรือหลักฐานการจ่ายเงินตัวอย่างหลักฐานการจ่ายเงินก็เช่นสำเนาเช็คสั่งจ่ายนะคะที่ระบุชื่อของผู้รับเงินนะคะแล้วก็สำเนาใบโอนเงินนะคะแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับเงินนะคะ

เอ็ดนะคะ1คือสมุดรายวันหรือ journal 2ก็คือสมุดบัญชีแยกประเภทหรือ ledger นะคะ journal ใช้ในการบันทึกรายการทางบัญชีที่เกิดขึ้นในทุกๆรายการโดยจะต้องเรียงลำดับตามเวลาก่อนหลังที่เกิดขึ้นนะคะและประเภทที่2ก็คือ ledger ใช้ในการบันทึกรายการที่ผ่านมาจากสมุดรายวันเพื่อจัดประเภทรายการให้เห็นเป็นหมวดหมู่นะคะซึ่งระยะเวลาที่จะต้องทำให้แล้วเสร็จก็คือถ้าเป็นบัญชีรายวันจะต้องทำให้เสร็จภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่เกิดรายการนะคะถ้าเป็นบัญชีแยกประเภทก็จะต้องทำให้เสร็จเรียบร้อยภายใน15วันนับตั้งแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่เกิดรายการนะคะแล้วอีกรายการหนึ่งก็คือบัญชีสินค้าจะต้องลงยอดคงเหลือให้แล้วเสร็จภายใน60วันนับตั้งแต่วันปิดบัญชีนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นบัญชีตามประมวลรัษฎากรนะคะซึ่งก็จะมี2ประเภทก็จะมีบัญชีพิเศษกับบัญชีอื่นๆตัวอย่างของบัญชีพิเศษก็เช่นบัญชีพิเศษแสดงรายการการจ่ายเงินให้กับผู้ประกอบโรคสินนะคะหรือบัญชีพิเศษแสดงการหักภาษีหน้าที่จ่ายแล้วก็นำส่งภาษีนะคะส่วนถัดมานะคะหัวข้อต่อไปก็จะเป็นเรื่องของรายงานตามกฎหมายอันนี้ก็จะแยกเป็น2ส่วนอีกเช่นกันก็จะเป็นรายงานตามพระราชบัญญัติการบัญชีแล้วก็รายงานตามประมวลรัษฎากรนะคะเรามาดูในส่วนแรกก็คือรายงานตามพระราชบัญญัติการบัญชีพุทธศักราช2543นะคะก็กำหนดให้จัดทำรายงานทั้งหมด5รายงาน1ก็คืองบแสดงฐานะการเงินนะคะ Statement of Financial Position 2คืองบกำไรขาดทุนก็คือ Statement of Income หรืองบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนะคะ Statement of Comprehensive Income 3คืองบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ Statement of Change in Owner Equity 4คืองบกระแสเงินสด Statement of Cash Flowและ5หมายเหตุประกอบงบ Note to Financial Statement นะคะอันนี้ก็จะเป็นรายงานตามพระราชบัญญัติการบัญชีส่วนถัดมาก็จะเป็นรายงานตามประมวลรัษฎากรนะคะก็จะมี3ส่วนก็จะมีงบการเงินรายงานทางภาษีแล้วก็แบบแสดงรายการภาษีต่างๆนะคะงบการเงินนะตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนดก็คืองบแสดงฐานะการเงินนะคะแล้วก็งบกำไรขาดทุนหรืองบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส่วนที่2รายงานทางภาษีนะคะก็จะมีรายงานภาษีซื้อรายงานภาษีขายแล้วก็รายงานสินค้าและวัตถุดิบนะคะและส่วนสุดท้ายก็คือแบบแสดงรายการภาษีต่างๆถัดมานะคะวิชาชีพบัญชีภาษีอากรนะคะหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีภาษีอากรลักษณะของผู้ประกอบวิชาชีพแล้วก็จรรยาบรรณนะคะมีอะไรบ้างนะเรามาดูรายละเอียดกันนะคะในส่วนแรกหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีภาษีอากรมีหน้าที่ในการให้คำแนะนำให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีให้เสียภาษีได้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วก็ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดนะคะนอกจากนั้นจะต้องมีการชี้แจงผู้บริหารผู้ประกอบการให้เข้าใจถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบด้วยนะคะตัวอย่างของผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและก็นิติบุคคลนะคะก็จะต้องขอมีเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีจัดทำเอกสารหลักฐานตามที่กฎหมายกำหนดคำนวณภาษียื่นแบบแสดงรายการแล้วก็ชำระภาษีให้ถูกต้องครบถ้วนนะคะแล้วก็ชำระภาษีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ความร่วมมือแก่เจ้าพนักงานนะคะแล้วก็จะต้องในกรณีที่ทำผิดก็จะต้องได้รับโทษนะคะทั้งทางแพ่งแล้วก็ทางอาญาถัดมานะคะตัวอย่างของผู้มีหน้าที่เก็บภาษีนะคะเช่นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่มก็มีหน้าที่ในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีหน้าที่ในการเรียกเก็บภาษีขายคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มยื่นแบบแสดงรายการและนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มจัดทำและออกใบกำกับภาษีให้ถูกต้องเก็บรักษาใบกำกับภาษีแล้วก็จัดทำรายงานเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะหัวข้อถัดมาเป็นเรื่องของลักษณะของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีภาษีอากรนะคะก็จะต้องมีคุณลักษณะด้วยกันทั้งหมด4อย่างข้อ1ก็คือจะต้องเป็นผู้มีความรู้ในด้านบัญชีการเงินก็หมายความว่าจะต้องสามารถบันทึกบัญชีได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินนะคะคุณลักษณะที่2ก็คือเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านภาษีอากรเพื่อที่จะได้นำข้อกฎหมายต่างๆมาปรับใช้กับกิจการได้นะคะคุณลักษณะที่3ก็คือจะต้องมีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะได้ปรับใช้ความรู้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
และสุดท้ายคุณลักษณะที่4ก็คือการรักษาจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีตามที่สภา

วิชาชีพบัญชีกำหนดนะคะแล้วก็ตามจรรยาบรรณของผู้เสียภาษีอากรนะคะถัดมานะคะในส่วนสุดท้ายนะคะของการบรรยายในวันนี้ก็เป็นเรื่องของจรรยาบรรณเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีภาษีอากรนะคะซึ่งในประเทศไทยเนี่ยผู้ที่มีหน้าที่กำหนดจรรยาบรรณก็คือสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะก็กำหนดจรรยาบรรณเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีภาษีอากรมีข้อกำหนดที่สำคัญ4ข้อ1ก็คือจะต้องมีความโปร่งใสความเป็นอิสระความเที่ยงธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต2ก็คือมีความรู้ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงานข้อ3คือความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการและรักษาความลับข้อ4คือความรับผิดต่อผู้ถือหุ้นผู้เป็นหุ้นส่วนหรือบุคคลหรือนิติบุคคลที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติหน้าที่ให้นะคะตัวอย่างของจรรยาบรรณของผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรนะคะก็คือการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดนะคะดังนี้ข้อ1ก็คือมีหน้าที่ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีอากรถ้าในกรณีที่ไม่ยื่นแบบก็แสดงว่าประพฤติผิดจรรยาบรรณนั่นเองนะคะข้อ2ก็คือมีหน้าที่ในการชำระภาษีอากรข้อ3ก็คือมีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับผู้จัดเก็บภาษีอากรนะคะหรือเจ้าพนักงานในกรณีที่มีการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานก็ถือว่าประพฤติผิดจรรยาบรรณนะคะข้อ4ก็คือมีหน้าที่ในการจัดเก็บข้อ4ก็คือมีหน้าที่ในการจัดทำเอกสารหลักฐานบัญชีแล้วก็รายงานต่างๆในกรณีที่ไม่จัดทำเอกสารหลักฐานตามที่กฎหมายกำหนดก็แสดงว่าประพฤติผิดจรรยาบรรณนะคะและข้อสุดท้ายข้อที่5ก็คือหน้าที่การมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรนะคะแล้วก็จดทะเบียนภาษี

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: จัดแถว1
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกาย

0: คว้าชัยมสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้เธอเรียนมสทได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
3: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: มาเรียนรู้เรื่องราวสุขภาพเพื่อเตรียมตัวที่จะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีความสุขกับผมวรวิทย์นาคแป้นสวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเคยไหมครับที่รับประทานอาหารเยอะแยะมากมายแต่กลับรู้สึกหิวเร็วอ่อนเพลียและน้ำหนักขึ้นง่ายสาเหตุอาจจะไม่ได้มาจากปริมาณอาหารทั้งหมดแต่มันซ่อนอยู่ในความไร้กาศของ empty calories หรือว่าแคลอรี่ว่างเปล่านั่นเองครับวันนี้ในช่วงอยู่ดีกินดีอาจารย์ X จะพาไปดูกันว่าแคลอรี่เหล่านี้มาจากไหนและส่งผลเสียต่อสุขภาพเราอย่างไรบ้างไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับคำหนึ่งนะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินอยู่บ่อยครั้งนั่นก็คือคำว่า empty calorie หรือแปลเป็นไทยว่าเป็นแคลอรี่ที่ว่างเปล่านั่นเองนะครับแคลอรี่ที่ว่างเปล่าคืออะไรนะครับมันก็คือแคลอรี่หรือพลังงานที่มาพร้อมกับอาหารที่ให้พลังงานก็จริงแต่กลับมีสารอาหารอื่นๆที่สำคัญในปริมาณที่น้อยมากๆหรือแทบจะไม่มีเลยนะครับฟังดูก็เหมือนไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราได้รับแคลอรี่เหล่านี้นะครับเป็นประจำก็จะเป็นปัญหาต่อสุขภาพได้นั่นเองนะครับและอาหารที่เรารับประทานอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับก็เป็นในกลุ่มที่เรียกว่าให้ empty calorie ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นปัญหาในระดับโลกเลยทีเดียวนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับว่า empty calorie นั้นซ่อนอยู่ที่ไหนบ้างนะครับและเราจะหลีกเลี่ยงมันได้อย่างไรนั่นเองครับ empty calorie หรือแคลอรี่ที่ว่างเปล่าส่วนใหญ่แล้วเป็นพลังงานที่มาจากน้ำตาลแล้วก็ไขมันนะครับทำให้อาหารที่มีน้ำตาลกับไขมันเนี่ยมีพลังงานที่ค่อนข้างสูงนะครับแต่กลับไม่มีตัววิตามินและก็แร่ธาตุซึ่งถือได้ว่าเป็นสารอาหารที่มีความสำคัญนะครับหรือบางครั้งในเรื่องของโปรตีนและใยอาหารก็มีน้อยมากๆหรือแทบที่จะไม่มีเลยซึ่งก็มีความจำเป็นต่อร่างกายของเราเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับลองมองดูรอบๆตัวนะครับคุณผู้ชมก็จะพบว่าอย่างเช่นพวกขนมหวานต่างๆไม่ว่าจะเป็นเค้กคุกกี้โดนัทนะครับรวมไปถึงเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงๆอย่างเช่นน้ำอัดลมเครื่องดื่มชูกำลังและแม้แต่น้ำผลไม้บางชนิดนะครับก็อาจจะจัดอยู่ในเรื่องของ empty calorie ได้นะครับเนื้อสัตว์แปรรูปอย่างเช่นพวกเบคอนไส้กรอกอาหารจานด่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวเบอร์เกอร์นะครับตัวปลารวมไปถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็จัดอยู่ใน empty calorie ได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับการวิจัยนะครับก็พบว่าคนเรานั้นได้รับตัว empty calorieในปริมาณที่สูงมากในแต่ละวันนะครับโดยผู้ชายเนี่ยได้รับเฉลี่ยถึงประมาณ923แคลอรี่ต่อวันนะครับในขณะที่ผู้หญิงก็ได้รับอยู่ที่ประมาณ624แคลอรี่ต่อวันซึ่งถ้าสมมติว่าเรารับประทานอาหารที่เป็นกลุ่ม empty calorie เข้าสู่ร่างกายเป็นประจำทุกๆวันในปริมาณที่เยอะๆเนี่ยนะครับก็จะนำไปสู่ในเรื่องของปัญหาน้ำหนักตัวที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดในเรื่องของภาวะขาดสารอาหารอื่นๆได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับ empty calorie ไม่ได้เป็นแค่ในเรื่องของปัญหาสำหรับผู้ใหญ่นะครับแต่สำหรับเด็กๆนะครับสมมติว่าเราดูแลเด็กๆเนี่ยเราก็อาจจะจำเป็นที่จะต้องดูแลในเรื่องของ empty calorie ด้วยนะครับซึ่งก็มีการสำรวจในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็พบว่าในกลุ่มเด็กอายุประมาณ 2-18 ปีเนี่ยได้รับ empty calorie สูงถึง 40% ของปริมาณแคลอรี่ทั้งหมดที่พวกเขาได้รับในแต่ละวันนั่นเองนะครับดังนั้นก็ถือได้ว่าเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะครับจากในเรื่องของ empty calorie นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพวกน้ำอัดลมนะครับน้ำผลไม้ขนมไอศครีมต่างๆรวมไปถึงพวกคุกกี้มัฟฟินพิซซ่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เด็กอเมริกันนะครับก็รับประทานกันอยู่เป็นประจำนั่นเองนะครับแล้วเราจะหลีกเลี่ยง empty calorie ได้อย่างไรนะครับวิธีการที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือการหันไปรับประทานอาหารที่สดใหม่นะครับไม่ผ่านกระบวนการแปรรูปนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือได้ว่ามีความสำคัญมากๆเลยงานวิจัยนะครับก็พบว่าของว่างเนี่ยถือได้ว่าเป็นตัวการสำคัญเลยที่เราจะได้รับ empty calorie เข้าสู่ร่างกายในปริมาณที่เยอะนั่นเองนะครับดังนั้นวิธีการง่ายๆก็คือเราต้องมาปรับเปลี่ยนในเรื่องของชนิดอาหารที่เรารับประทาน เป็นอาหารว่างนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นเราควรที่จะรับประทานอย่างเช่นตัวโยเกิร์ตแล้วก็มีการเติมในเรื่องของผลไม้สดลงไปในโยเกิร์ตนะครับก็จะช่วยให้เราได้รับอาหารที่มีประโยชน์เข้าสู่ร่างกายมากกว่าการกินพวกขนมขบเคี้ยวหรือน้ำอัดลมพวกนั้นนั่นเองนะครับนอกเหนือจากนี้แล้วนะครับอาหารเช้าบางคนก็อาจจะเป็นตัวกลุ่มของ empty calorie ได้นะครับอย่างเช่นในเรื่องของบางคนกินซีเรียลที่มีปริมาณน้ำตาลเยอะๆนะครับเป็นอาหารเช้าก็อาจจะลองเปลี่ยนมาเป็นอย่างเช่นในเรื่องของการรับประทานข้าวโอ๊ตเป็นอาหารเช้าแทนก็จะทำให้ได้รับในเรื่องของพลังงานและก็สารอาหารที่จำเป็นเข้าสู่ร่างกายนั่นเองนะครับทีนี้ในเรื่องของเครื่องดื่มก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันง่ายๆผมเชื่อว่าหลายๆคนเข้าใจอยู่แล้วนะครับว่าก็ควรที่จะเปลี่ยนในเรื่องของการรับประทานพวกน้ำอัดลมหรือผลไม้นะครับมาเป็นเครื่องดื่มที่ไม่ได้มีปริมาณน้ำตาลนะครับอย่างเช่นน้ำเปล่าหรือกาแฟดำนะครับตรงนี้ก็จะดีต่อสุขภาพของเรานั่นเองนะครับถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมอยากจะรับประทานอาหารที่เป็นขนมขบเคี้ยวหรือเป็นเค้กเป็นคุกกี้เป็นอาหารหวานนะครับง่ายๆเลยก็คือเปลี่ยนอาหารกลุ่มนี้นะครับเป็นการรับประทานผลไม้สดเป็นอาหารว่างแทนตรงนี้ก็จะดีต่อสุขภาพมากกว่านั่นเองนะครับนอกเหนือจากนี้แล้วสิ่งที่จำเป็นอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของการอ่านฉลากโภชนาการเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราจำเป็นที่จะต้องเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเข้าสู่บ้านของเรานั่นเองนะครับดังนั้นการอ่านฉลากโภชนาการเพื่อที่จะดูว่าในฉลากโภชนาการเนี่ยนะครับอาหารที่เราเลือกรับประทานเนี่ยให้สารอาหารประเภทใดบ้างตรงนี้ก็จะมีส่วนช่วยได้มากเลยนะครับเพราะว่าถ้าอาหารที่เป็น empty calorie คุณผู้ชมอ่านฉลากแล้วก็จะเห็นสังเกตเห็นได้ว่านะครับมีปริมาณพลังงานที่มาจากตัวน้ำตาลกับไขมันเท่านั้นนะครับตัวโปรตีนใยอาหารวิตามินและธาตุต่างๆแทบที่จะไม่มีเลยผลิตภัณฑ์อาหารนั้นก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงที่จะซื้อเข้ามาที่นะครับและนี่ก็คือในเรื่องของเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของอาหารและโภชนาการพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: กุญแจสำคัญสู่สุขภาพที่ดีอยู่ที่การเลือกรับประทานอาหารที่คุ้มค่าต่อร่างกายในครั้งต่อไปนะครับท่านผู้ชมจะหยิบอาหารขนมหรือว่าเครื่องดื่มอะไรก็ตามลองถามตัวเองก่อนนะครับว่ามันมีคุณค่าทางโภชนาการอะไรกับร่างกายของเราบ้างเพื่อให้ร่างกายได้รับแต่สิ่งดีๆและส่งเสริมสุขภาพที่แข็งแรงครับในช่วงสิทธิประโยชน์น่ารู้ท่านผู้ชมครับคำว่าค้ำประกันอาจฟังดูเป็นเรื่องเล็กๆแต่จริงๆแล้วมีผลผูกพันทางกฎหมายที่หลายคนมักมองข้ามบางคนค้ำให้เพื่อนหรือบางคนค้ำให้ญาติด้วยความหวังดีแต่สุดท้ายกลับต้องรับผิดชอบหนี้แทนโดยไม่รู้ตัววันนี้เราจะมาพูดคุยกันแบบเข้าใจง่ายๆนะครับว่าการค้ำประกันคืออะไรต้องรู้อะไรก่อนเซ็นและทำอย่างไรถึงจะไม่เสียสิทธิ์ของตัวเองครับ
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมาคุยกันในส่วนของกฎหมายในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับนะฮะเรื่องหนึ่งซึ่งเรื่องนี้เนี่ยหลายท่านหลายคนมักกล่าวว่าเป็นเรื่องที่ฟังแล้วเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งแล้วยังเอากระดูกมาแขวนคอเอเรื่องนี้ทำไมมาก็ฟังแล้วเนี่ยน่าหนักอกหนักใจนะครับจริงๆแล้วถ้าเรารู้ไว้ไม่น่าหนักอกหนักใจเลยครับเรื่องที่กำลังจะกล่าวในวันนี้ก็คือเรื่องของการค้ำประกันนะฮะกฎหมายว่าด้วยการค้ำประกันนะฮะการประกันด้วยตัวบุคคลนี่แหละนะครับนะฮะเพื่อนเราเนี่ยนะครับนะเวลาที่เขาเดือดร้อนนะครับหรือแม้กระทั่งตัวเรานี่เองนะครับในเวลาที่เราเดือดร้อนเนี่ยก็มักจะมีการพูดคุยกันในเรื่องของเงินทองใช่ไหมฮะนะฮะซึ่งการพูดคุยถึงเรื่องของเงินทองนี่แหละนะครับนะก็ลำดับต่อไปก็จะคุยกันเรื่องของการกู้เฮ้ยมีไหมนะครับนะพอถ้าไม่มีปุ๊บเฮ้ยลองดูซิว่าที่ไหนเขาให้กู้บ้างนะฮะก็จะมองไปถึงสถาบันการเงินนะครับหรือแม้กระทั่งในส่วนราชการก็อาจจะมีสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆนะครับที่ปล่อยให้มีการกู้ยืมนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับนะฮะในกรณีการกู้ยืมนั้นนะครับบางกรณีเราก็เอาทรัพย์สินเนี่ยไปประกันไว้นะครับเช่นการเอาสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้ไปจำนำนะครับไปจำนำไว้นะครับหรือเอาอสังหาริมทรัพย์นะทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้บ้านที่ดินนี่แหละเอาไปจำนองตรีตาไว้ค้ำไว้นะฮะนะฮะประกันไว้นั่นเองนะครับนะฮะประกันไว้อันนี้หรือเรื่องนี้ก็คือในกรณีที่เอาทรัพย์ครับนะฮะไปประกันการชำระหนี้ไว้แต่เรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้คือเอาตัวบุคคลนี่แหละนะครับเธอนะฮะมาช่วยค้ำหน่อยนะฮะค้ำนะฮะค้ำประกันนะครับ นะฮะบางที่ก็อาจจะค้ำคนเดียวโอเคนะครับต่างฝ่ายต่างค้ำบางที่ก็อาจจะใช้บุคคลหลายคนช่วยกันค้ำนะฮะซึ่งส่วนใหญ่ในข้อเท็จจริงที่ปรากฏเนี่ยก็มักจะสลับจับคู่กันนะครับในการที่จะเธอค้ำฉันค้ำเธอนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับนะฮะการค้ำประกันเนี่ยซึ่งเป็นการประกันการชำระหนี้โดยบุคคลเนี่ยนะครับนะฮะก็จะมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับนะฮะเข้ามาเกี่ยวข้องนะซึ่งกฎหมายดังกล่าวก็จะมีหลักการวางอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะฮะนะก่อนนั้นเนี่ยนะครับการค้ำประกันเนี่ยก็เหมือนการยอมตนเข้าไปผูกพันอย่างลูกหนี้ร่วมนะครับลูกหนี้ร่วมเนี่ยพูดง่ายๆก็คือลูกหนี้ที่เจ้าหนี้สามารถที่จะไปเรียกเอากับลูกหนี้คนใดก็ได้ฮะลูกหนี้ร่วมหลายคนเนี่ยนะฮะอย่างก็ขอคอเนี่ยเป็นลูกหนี้ร่วมนะฮะ 300,000 บาทสมมุตินะครับนะฮะเป็นลูกหนี้ร่วมนะฮะใครเป็นเจ้าหนี้งองูครับเป็นเจ้าหนี้นะครับนะฮะงองูก็มีสิทธิ์ที่จะอะไรครับไปเรียกเอาการชำระหนี้เรียกให้กหรือขอหรือคอเนี่ยชำระหรือสิ้นเชิงได้นะครับอันนี้เป็นลักษณะของนี่ลูกหนี้ร่วมนะครับที่พูดให้กระชับและเข้าใจง่ายที่สุดนะครับนะฮะแต่ทีเนี้ยนะครับนะฮะการค้ำประกันในปัจจุบันก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์มาบ้างนะครับนะฮะซึ่งการค้ำประกันเนี่ยตามประมวลกฎหมายแพ่งในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็คือสัญญาที่บุคคลคนนึงเรียกว่าผู้ค้ำประกันนะครับตกลงกับเจ้าหนี้ว่าจะชำระหนี้แทนลูกหนี้หากลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้นะครับนะฮะพูดกันแบบสรุปความก็คือเนี่ยผู้ค้ำประกันเป็นคนที่ยืนยันเป็นคนที่ไปประกันนี่แหละครับประกันลูกหนี้กับตัวเจ้าหนี้นะครับว่านะฮะคุณเจ้าหนี้ครับถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ผมจะชำระหนี้ให้นะครับโดยการค้ำประกันต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้ค้ำประกันนะครับนะฮะทีนี้สิทธิและหน้าที่ของผู้ค้ำประกันนะครับนะหน้าที่หลักของผู้ค้ำประกันก็คือรับผิดแทนลูกหนี้เมื่อลูกหนี้เขาผิดนัดชำระหนี้นะครับนะฮะแต่กฎหมายก็ให้สิทธิ์คุ้มของผู้ค้ำประกันเช่นเจ้าหนี้นะครับเจ้าหนี้ครับไปตามทวงจากลูกหนี้ก่อนให้ได้ก่อนนะครับนะเขาเรียกว่าสิทธิเกี่ยงไปก่อนนะเจ้าหนี้ไปก่อนนะไปคุยกับลูกหนี้ก่อนนะครับนะฮะสิทธิได้รับการแจ้งเมื่อผู้กู้ผิดนัดนะครับนะฮะสิทธิฟ้องกลับไปที่ลูกหนี้หากตนต้องชำระหนี้แทนนะครับนะฮะทีนี้ความเสี่ยงล่ะครับนะฮะความเสี่ยงของการเอาตนหรือยอมตนเข้าเป็นผู้ค้ำประกันให้เนี่ยนะครับนะฮะการค้ำประกันก็อย่างที่บอกครับถ้าคุณผู้ชมจำได้เนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งและบางครั้งยังเอากระดูกมาแขวนคออีกดังนั้นความเสี่ยงก็อยู่ที่กระดูกที่จะมาแขวนคอในอนาคตนี่แหละนะครับนั่นก็คือนะครับหากลูกหนี้ผิดนัดจริงๆเนี่ยเจ้าหนี้ก็เรียกเอาจากผู้ค้ำได้นะครับเรียกเอาจากผู้ค้ำได้แค่ไหนก็อาจจะได้ทั้งหมดเลยนะครับนะฮะหรือในกรณีก็อาจถูกยึดทรัพย์หรือถูกฟ้องร้องดำเนินคดีแพ่งได้นะครับนะฮะหรือข้อมูลของเครดิตผู้ค้ำนะฮะก็อาจได้รับผลกระทบนะฮะดังนั้นเนี่ยก่อนที่จะไปค้ำประกันใครหรือเรียกง่ายว่าก่อนจะไปค้ำใครเนี่ยต้องคิดให้รอบคอบเพราะนะฮะผลในทางกฎหมายบางทีเนี่ยเราไม่ได้ก่อแต่เราต้องได้รับผลกระทบในนิติสัมพันธ์ของลักษณะค้ำประกันนี้ได้นะครับนะฮะและก็หากจำเป็นต้องค้ำจริงๆฮะก็มีข้อควรพิจารณาหน่อยนะคุณว่าที่ผู้ค้ำประกันทุกท่านครับนะครับนั่นก็คือต้องอ่านสัญญาให้ละเอียดเก็บสำเนาไว้นะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงนะฮะถ้าตนไม่มีตังค์อยู่แล้วเนี่ยไปค้ำคนอื่นก็ต้องคิดในอนาคตว่านะครับคิดไปถึงอนาคตนะฮะว่าเอ๊ถ้าเขาผิดนัดเราจะมีเงินชำระแทนเขาหรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะฮะหลีกเลี่ยงเสียไม่ได้จริงๆก็ดูวงเงินนะครับดูวงเงินในสัญญาค้ำประกันนะครับนะฮะดังนั้นการค้ำประกันเป็นการช่วยเหลือเพื่อนก็จริงครับแต่ก่อนที่จะไปช่วยเหลือเพื่อนเราต้องคิดให้เยอะๆครับว่าในวันหนึ่งถ้าเพื่อนผิดสัญญาเพื่อนจะช่วยเหลือเราได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรเพียงใดนะครับ
0: การค้ำประกันคือความรับผิดชอบที่ต้องคิดให้รอบด้านก่อนตัดสินใจเพราะสิ่งที่เราเซ็นอาจมีผลต่อชีวิตทางการเงินของเราอย่างยาวนานเลยนะครับการรู้เท่าทันกฎหมายคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดครับท่านผู้ชมครับใครที่ชอบถ่ายรูปแต่ยังไม่มั่นใจเรื่องการแต่งภาพต้องอย่าพลาดตอนนี้เลยนะครับเพราะรู้ทันไอทีในวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปรู้จักเครื่องมือสุดล้ำอย่าง Gemini Banana ที่ช่วยเปลี่ยนภาพถ่ายธรรมดาให้ดูโปรได้ในพริบตาทั้งง่ายและรวดเร็วรวมถึงเต็มไปด้วยลูกเล่นที่ทำให้การแต่งภาพสนุกขึ้นกว่าเดิมไปติดตามกับอาจารย์พี่ฉ่างกันเลยครับ
2: อ
3: สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับกับช่วงรู้ทันไอทีกับอาจารย์พี่ช่างครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับอาจารย์พี่ช่างยังอยู่ที่โปรแกรมตกแต่งภาพนะครับแล้วก็ใช้ความสามารถของเจมี่นะครับต้องบอกเลยครับตั้งแต่ Google นะครับมีการประกาศตัวโมเดลที่ชื่อว่าบานาน่านะครับโมเดลกล้วยนะครับความสามารถในการตกแต่งภาพของโมเดล Gemini Banana เนี่ยไม่ธรรมดานะครับเราสามารถที่จะอัปโหลดรูปภาพนะครับแล้วก็ใช้คำสั่งภาษาไทยแล้วเนี่ยครับพิมพ์เข้าไปแล้วก็ให้เขาช่วยตกแต่งภาพให้กับเราได้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยทุกท่านเนี่ยอาจจะต้องเข้าไปที่ Play Store นะครับสำหรับคนที่ใช้ Android แล้วก็สำหรับคนที่ใช้ Apple นะครับก็โหลดแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Gemini มาติดตั้งในเครื่องนะครับเดี๋ยวอาจารย์พี่ช่างจะลองพาไปให้ทุกท่านนะครับเข้าไปที่ Play Store นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะทำการเซิร์ชไปที่โปรแกรม Gemini นะครับก็พิมพ์คำว่า Gemini นะครับ Gemini ตรงนี้นะครับนะครับก็จะปรากฏนะครับไอคอนสัญลักษณ์อย่างนี้นะครับ Google Gemini ซึ่งตอนนี้เนี่ยอาจารย์พี่ช่างได้โหลดแอปพลิเคชันนี้ครับติดตั้งไว้ในสมาร์ทโฟนเรียบร้อยแล้วนะครับนะถ้าใครไปเจอไอคอนแปลกๆที่ไม่ใช่อย่างนี้นะครับอย่าไปโหลดนะครับปัจจุบันมีบริษัทต่างๆเนี่ยทำแอปพลิเคชันเรียนแบบเยอะมากนะครับอันนั้นไม่สนับสนุนให้ใช้งานนะครับเสร็จแล้วเราก็เปิด Open ขึ้นมานะครับเมื่อเปิดขึ้นมาแล้วนะครับก็จะปรากฏหน้าต่างประมาณอย่างนี้นะฮะถ้าระบบมีการให้เราเนี่ยนะครับล็อกอินนะครับแอคเคาท์ของ Gmail เราก็ทำการล็อกอินเข้าไปได้เลยทีนี้เราเปิดเข้ามาแล้วนะครับหน้าจอก็จะโล่งๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัว Gemini ก็จะทักทายเรานะครับตรงนี้เนี่ยถ้าใครมีไอคอนต่างๆที่เขียนว่า Create Image อยู่แล้วเนี่ยหรือแปลว่าสร้างภาพก็สามารถกดได้เลยหรือถ้าใครไม่มีนะครับลองกดไปที่ปุ่มที่อยู่ข้างล่างข้างๆปุ่มบวกนะครับเป็นไอคอนที่มีวงกลมแล้วก็ขีดแล้วก็ขีดแล้วก็วงกลมนะครับลองกดเข้าไปตรงนี้ก็จะมีคำว่า create image เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าใครใช้เวอร์ชั่นภาษาไทยนะครับก็จะแปลตรงๆครับคือสร้างภาพนะครับเพราะฉะนั้นให้เราหาสัญลักษณ์ที่เขียนว่า create image หรือสร้างภาพนะครับเป็นสัญลักษณ์รูปกล้วยนั่นเองนะครับเพราะเป็นโมเดลบานาน่านะครับกดเข้าไปเลยครับปุ๊บเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีคำว่า image นะครับทีนี้เราต้องการให้ AI ทำอะไรให้นะครับให้เราจินตนาการครับว่าเราจะต้องสั่ง AI ให้ทำอะไรสักอย่างใช่ไหมครับเราก็กดปุ่มบวกนะครับแล้วก็ไปที่แกลเลอรี่นะครับทีนี้โจทย์แรกที่อาจารย์พี่ช่างจะทำก็คืออาจารย์พี่ช่างมีคุณพ่อคุณแม่ครับแล้วก็ทุกคนก็มีคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมครับแล้วเราก็มีภาพเก่าๆใช่ไหมภาพเก่าๆนะฮะก็อย่างที่เห็นในแกลเลอรี่นี้นะครับก็มีภาพคุณพ่อคุณแม่นะเราจะลองนะครับให้ AI เนี่ยตกแต่งภาพเดิมที่สมัยโบราณนะครับให้ดูสีสันสดใสขึ้นนะครับนะแล้วเราก็กดดันเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับเมื่อกดดันไปแล้วอัปโหลดรูปภาพเข้าไปแล้วนะครับบางท่านอาจจะถามว่าอาจารย์ไม่เห็นต้องใช้ AI เลยปกติมันมีซอฟต์แวร์ต่างๆที่สามารถโหลดแอปมาแล้วก็แต่งสีได้นะครับใช่อยู่ครับแอปพวกนั้นเวลาใช้งานไปเนี่ยครับมันจะมีติดโฆษณาบ้างใช้ไปสักพักปุ๊บเฮ้ยอยู่ดีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแล้วเราเผลอไปกดนะครับรับประกันเลยครับเครื่องอาจจะโดนสปายแวร์หรืออาจจะรำคาญใช่ไหมฮะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันไม่มีอยู่ใน Gemini ครับเพราะ Gemini เนี่ยเขาเปิดให้เราใช้ฟรีอยู่แล้วนะครับเมื่อเราอัปโหลดรูปภาพเข้าไปแล้วเราก็พิมพ์คำสั่งเข้าไปเลยครับปรับแต่งโทนสีนะครับของภาพนะฮะให้มีความสดใสนะครับสดใสเหมาะกับนะครับเหมาะสมกับยุคปัจจุบันนะครับนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็กด enter เลยนะครับเพราะฉะนั้นพร้อมแรกของเราในวันนี้หรือคำสั่งแรกก็คือช่วยปรับแต่งโทนสีภาพโบราณของคุณพ่อคุณแม่ของเรานะครับเป็นไงครับภาพคุณพ่อคุณแม่ของอาจารย์ช่างหล่อไหมครับนี่สีอย่างนี้เลยครับคุณแม่ก็ปากแดงแป๊ดเลยนะครับสาเหตุที่ใช้ภาพของคุณพ่อคุณแม่ก็เพราะว่าถ้าไปใช้ภาพของคนอื่นเนี่ยอาจจะโดนเรื่องลิขสิทธิ์งั้นก็ใช้ภาพของคุณพ่อคุณแม่ของอาจารย์ฉางเองเลยนะครับทีนี้ก็จะเห็นว่ามุมขวาล่างของหน้าจอเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์ที่เป็นเหมือนดวงดาวครับดวงดาวสีแฉกนะครับมองเผินๆอาจจะเป็นข้าวหลามตัดนะครับข้าวหลามตัดคือรูปของสัญลักษณ์ของไพ่ใช่ไหมครับนะก็นี่แหละครับทำให้เรารู้ว่าภาพนี้เป็นภาพที่สร้างด้วย AI นะครับทีนี้เนื่องจากภาพนี้ฉากด้านหลังของพ่อแม่ของอาจารย์ช่างเนี่ยครับยืนถ่ายอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะครับที่ด้านหลังเป็นฉากกำแพงสีใช่ไหมครับดังนั้นอาจารย์ช่างอยากจะให้พ่อแม่เนี่ยไปยืนถ่ายรูปอยู่ที่ริมทะเลนะครับก็เลยปรับสั่งให้ปรับแบ็กกราวด์ได้เลยนะครับปรับภาพนี้ให้ผู้ชายผู้หญิงนะครับผู้หญิง2คนนี้
4: ไปยืนถ่ายรูปนะครับถ่ายรูป อยู่ที่ริมทะเลนะครับในช่วงเช้าแสงแดดสวยงามนะครับแสงแดดสวยงามนะครับเหมือนกับเราทำภาพพรีเวดดิ้งให้พ่อเราแม่เราใหม่เลยนะครับนะอ่ะก็กด enter ไปเรียบร้อยแล้วครับก็จะปรากฏภาพที่คุณพ่อคุณแม่ของอาจารย์ฉังเนี่ยไปยืนถ่ายอยู่ริมทะเลนะครับแต่ว่าภาพที่เห็นต่อไปนี้เนี่ยเป็นภาพที่อาจจะยังไม่เห็นเต็มตัวดังนั้นเราจะขอให้ AI อ่ะช่วยปรับแต่งให้เห็นเต็มตัวด้วยนะครับขยายภาพนะครับขยายภาพนะครับให้เห็นเต็มตัวนะครับเต็มตัวหัวจดเท้านะครับหัวจดเท้านะครับจดเท้าและขนาดภาพนะครับขนาดภาพทีนี้เราต้องรู้นิดนึงมันต้องเป็นลองช็อตนะครับเป็นลองช็อตนะครับลองช็อตคือภาพระยะไกลนะครับโอเคนะลองดูครับว่า AI จะเข้าใจคำสั่งที่อาจารย์พี่ชังสั่ง AI หรือเปล่านะครับเป็นไงครับเรียบร้อยแล้วภาพของคุณพ่อคุณแม่ของอาจารย์พิชังแบบเต็มตัวนะครับ AI ทำการต่อขาของคุณพ่อคุณแม่อาจารย์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือภาพที่สำเร็จเรียบร้อยแล้วครับอันนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับสวัสดีครับ
0: เห็นไหมครับว่าการตกแต่งภาพด้วย Gemini Banana ไม่ได้ยากเลยได้ทั้งภาพที่สวยว้าวและดูมืออาชีพในเวลาไม่นานใครที่อยากลองสร้างสรรค์ผลงานในแบบของตัวเองก็สามารถเริ่มได้ทันทีเลยนะครับวันนี้ในช่วงชีวิตดีมีสุขจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิงอนงนาถภักดีนรงค์หรือที่หลายคนเรียกกันว่าหมอนงท่านเป็นทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีวิทยาที่ทุ่มเทพัฒนาการเรียนการสอนและนำนวัตกรรมจากต่างประเทศมาปรับใช้และฝึกสอนกับนิสิตทันตแพทย์ของไทยแม้ว่าวันนี้นะครับท่านจะอยู่ในวัยกว่า80ปีแต่ท่านยังคงกระฉับกระเฉงเดินทางไปเผยแพร่ความรู้อย่างต่อเนื่องไปติดตามชีวิตที่เต็มไปด้วยพลังบวกของคุณหมอนงกันครับ
5: ชีวิตก็คือสิ่งที่ได้ถูกกำหนดแล้วชอบต้นไม้ก็ปลูกต้นไม้ชอบทำอาหารก็ทำอาหารไปเทคโนโลยีมันไม่ใช่ของยากถ้าตั้งใจที่จะเรียนรู้นะคะคนเราทำกรรมดีเนี่ยมันก็จะยืดอายุเราไปเองถ้าไม่ยึดติดกับอะไรเลยเนี่ยมันก็มีความสุขนะคะถ้าเราสุขภาพจิตดีเนี่ยร่างกายมันก็จะดีด้วยไม่ทุกข์สวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิงอนงนาถภักดีนรงค์อดีตเป็นข้าราชการภาควิชารังสีวิทยาคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะตั้งใจสูงมากเลยค่ะเพราะว่าในสมัยมีความคิดว่าคุณหมอเนี่ยเป็นบุคลากรที่คนเคารพนับถือใช่ไหมคะคณะทันตแพทย์เนี่ยเขารับสายตรงเปิดรับเลยแต่ก่อนนี้ไม่ได้รับสายตรงค่ะเขารับโดยคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็เลยได้เข้ามาทันตแพทย์ตรงๆเลยค่ะเราก็ทำงานตามรูทีนที่เขากำหนดให้นะคะคือการเรียนการสอนแล้วก็คุมการปฏิบัติการของนิสิตนะคะก็จะมีเกี่ยวกับสอนเกี่ยวกับฟิสิกส์ของรังสีแล้วก็การป้องกันอันตรายเทคนิคการถ่ายภาพรังสีทั้งในปากนอกปากแล้วก็การวินิจฉัยโรคเพราะว่าถ้าเกิดมีความผิดปกติในภาพรังสีเนี่ยเขาจะต้องวินิจฉัยได้ว่ามันคืออะไรตรงนั้นคือความสำคัญค่ะเกษียณแล้วเราก็คงเหมือนกับคนเกษียณอายุราชการทั่วไปก็คือไปอยู่กับบ้านดูหนังดูทีวีอะไรไปเรื่อยๆแล้วก็ชอบต้นไม้ก็ปลูกต้นไม้ชอบทำอาหารก็ทำอาหารไปแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ยังทำอยู่ก็คือทำคลินิกตอนเย็นนะคะประมาณ40เนี่ยมีเพื่อนรุ่นพี่เนี่ยเขามาบอกว่าเขาจะชวนไปสอนที่คณะทันตแพทย์ติดตั้งใหม่ที่พิษณุโลกเป็นตำแหน่งผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเพื่อเป็นอาจารย์นะคะตอนที่อยู่จุฬาเนี่ยหัวหน้าภาคให้เป็นคนเขียนสเปคเครื่องมือเพราะฉะนั้นทุกอย่างเราต้องหาเครื่องมือเข้ามาให้ที่ภาคเครื่องมือที่ทันสมัยเลย ดีที่สุดเนี่ยอาจารย์ก็จะเป็นคนไปซื้อมาคือเป็นคนไม่กลัวแพงอะค่ะปีที่นู่นก็ต้องลุยหน่อยค่ะเพราะว่าเอกสารการสอนทุกอย่างเราต้องทำหมดบางหัวข้อเราไม่ได้สอนเราก็เตรียมขึ้นมาแล้วเราก็ต้องสอนเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่สิ่งนึงที่ประทับใจมากคือน้องที่อยู่เนี่ยลาออกแล้วเข้าไปอยู่มหาวิทยาลัยเอกชนที่เชียงใหม่กลับมาเข้ามาบอกผมไปสอนกับคนที่เกษียณเนี่ยความรู้เขาอยู่แค่นั้นอาจารย์นี่ไม่เคยหยุดเลยจริงๆแล้วเป็นคนชอบประเมินตัวเองอยู่แล้วแต่เราจะมาชมตัวเองมันก็ไม่ใช่เรื่องใช่ไหมแล้วพอมีคนมาชมก็ภูมิใจค่ะตรงนั้นอะแต่ว่าหลังจากเกษียณมาเนี่ยนอกจากมาสอนหนังสือแล้วเนี่ยยังทำคลินิกที่จุฬาอยู่จนกระทั่งอายุ80ค่ะถึงได้เลิกส่วนตัวนะคะคิดว่า6เดือนเนี่ยเร็วเกินไปเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการทำฟันก็ไม่ถูกและสถานะทางเศรษฐกิจทุกคนก็ไม่เท่ากันคนไข้ทุกคนนะที่มารักษาด้วยจะบอกว่าขอให้มาพบหมอเนี่ยปีละครั้งนะถ้ามีปัญหาก่อนก็ให้มาได้เลยแต่คนไข้นะคะ 90% มาตามนัดจริงๆค่ะเป็นคนขี้เกียจออกกำลังกายมากๆเลยแต่ว่าเป็นคนกระฉับกระเฉงค่ะคือเดินทั้งวันได้ค่ะลุกทำโน่นทำนี่ได้ทั้งวันอันนี้เนี่ยมันก็พิสูจน์ได้นิดหน่อยคือไปประชุมเกาหลีน้องคนเนี่ยเขาก็เดินไปวัดซึ่งไกลสุดไปนะประมาณหลายกิโลค่ะก็เดินไปพักไปก็ตามวัยค่ะพอตอนเย็นกลับมาทานข้าวด้วยกันเขาก็ถามอาจารย์ออกกำลังกายเปล่าอุ๊ยพี่ไม่ออกพี่ขี้เกียจพี่ก็แค่เป็นคนกระฉับกระเฉงเนี่ยเขาเห็นอายุมากแล้วไงฮะคำว่าสูงวัยเนี่ยมันควรจะใช้กับคนที่สมรรถภาพเริ่มลดลงนะคะแต่ตรงไหนก็ตรงนั้นอ่ะอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะคะที่บอกเกษียณรอบ2แล้วเนี่ยเราก็คิดง่ายๆว่าเราอยากทำอะไรก็ทำแต่เรื่องเที่ยวนั้นในประเทศยังไปอยู่นะคะแต่ต่างประเทศตัดไปมันมีภาวะความดันโลหิตสูงเพราะว่าเคยเส้นโลหิตในสมองมันค่อยๆแตกมันก็สุดลงไปแล้วก็เอ็นไปพิงฝาหนังอย่างเงี้ยตั้งแต่เที่ยงคืนวันเสาร์แล้วก็มีคนไปช่วยเนี่ยคือวันจันทร์ตอนหลังเที่ยงแล้วเอาแปะคนนึงเขาทายบอกว่าคนเราทำกรรมดีเนี่ยมันก็จะยืดอายุเราไปเองอันนี้คงจะจริงเพราะว่านี่มัน86แล้วใช่ไหมคนเราเนี่ยถ้าไม่ยึดติดกับอะไรเลยเนี่ยมันก็มีความสุขนะคะเป็นคนชอบทำกับข้าวมาทำอาหารเช้าเสร็จถ่ายรูปค่ะลงอินสตาแกรมกับ Facebook ข้าวต้มมั่งอาหารฝรั่งมั่งพยายามเปลี่ยนเพราะว่าถ่ายรูปลงเนี่ยคนจะต้องมาคอมเมนต์บ้างอะไรเงี้ยวันไหนไม่ลงก็ต้องมีการบอกว่าอ้าวทำไมหายไปเขามีความรู้สึกว่านึกอะไรไม่ออกจะได้ดูที่เราทานอะไรเงี้ยก็เนี่ยเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆก็ถ้าทุกคนไม่เรื่องมากนะคะทุกคนมีความสุขแน่นอนค่ะหาง่ายๆรอบตัวเรานะคะจริงๆแล้วอะไม่ยากเลยจริงๆแล้วเทคโนโลยีมันไม่ใช่ของยากถ้าตั้งใจที่จะเรียนรู้นะคะทุกอย่างเนี่ยอยู่ในโทรศัพท์นี่ตั้งแต่ LINE Instagram Facebook รุ่นเดียวกันเนี่ยนะคะมีเล่น LINE อยู่2คนไม่จำเป็นว่าจะต้องเราเก่งไปหมดถึงไม่รู้อะไรถามค่ะเด็กก็เป็นครูได้ปัจจุบันเนี่ยอยากรู้อะไรปั๊บเนี่ยเสิร์ชหาเลยค่ะถึงบอกว่าความรู้อาจเรียนทันกันหมดนะคะเพราะฉะนั้นเรียนได้แต่เขาไม่สนใจเท่านั้นเองนั่นก็คือปล่อยให้ตัวเองแก่นะคะแต่นี่ไม่ยอมแก่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็พูดยากแต่ละคนจะตีความไม่เหมือนกันแต่ในส่วนตัวเนี่ยชีวิตก็คือสิ่งที่เมื่อเราเกิดมาแล้วเนี่ยนะคะมันจะต้องเป็นไปตามสิ่งที่ได้ถูกกำหนดแล้วก็มีความเชื่อว่าเราเปลี่ยนไม่ได้หรอกสิ่งที่ยึดมาประจำก็คือว่าฉันคบคนที่ความดีคนเรามีทั้งดีและชั่วเราก็ไม่เอาความชั่วเข้ามาคิดเราก็จะสบายใจถ้าเราสุขภาพจิตดีเนี่ยร่างกายมันก็จะดีด้วยเป็นนิสัยของเราก็จะทำแบบนี้ทั้งหมดนี่ก็คือเราก็จะสบายใจมากๆค่ะ
0: ขอขอบคุณเรื่องราวและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิงอนงนาถภักดีนรงค์ด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกับผมวรวิทย์นาคแป้นและรายการสุขใจHHได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ

นักศึกษาทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงโมดูลที่11แล้วนะครับซึ่งจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับจักรวรรดินิยมและการล่าอาณานิคมซึ่งประกอบไปด้วย3ตอนดังนี้1การเข้าสู่สมัยจักรวรรดินิยม2ชาติมหาอำนาจกับอาณานิคมในคริสต์ศตวรรษที่18และ19 3ผลกระทบจากการขยายจักรวรรดินิยมแบบใหม่ซึ่งนักศึกษาจะต้องเรียนตามวัตถุประสงค์ดังนี้ก็คือ 1. นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงปัจจัยและผลที่เกิดขึ้นจากการเข้าสู่สมัยจักรวรรดินิยมได้ 2. เชื่อมโยงปัจจัยและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการล่าอาณานิคมของชาติมหาอำนาจยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 18-19 ได้ 3. วิเคราะห์ผลกระทบจากการขยายจักรวรรดินิยมที่มีผลต่อโลกได้ตอนที่ 1. นะครับการเข้าสู่สมัยจักรวรรดินิยมนะครับก็จะมีแบ่งอยู่2เรื่องก็คือดับแรกก็คือการล่าอาณานิคมช่วงคริสต์ศตวรรษที่15ถึง17นะครับเรื่องที่2ก็จะเป็นดินแดนอาณานิคมช่วงคริสต์ศตวรรษที่15ถึง17นะครับซึ่งวัตถุประสงค์เนี่ยนักศึกษาสามารถจะอธิบายนะครับปัจจัยที่ส่งผลต่อการแสวงหาอาณานิคมนะครับและก็แสวงหาอาณานิคมของชาติมหาอำนาจในช่วงคริสต์ศตวรรษที่15ถึง17ได้นะครับ2อธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการแสวงหาอาณานิคมของมหาอำนาจยุโรปนะครับไปยังดินแดนต่างๆในช่วงคริสต์ศตวรรษที่15ถึง17นะครับแล้วก็เราก็มาเริ่มกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่15ถึง17เนี่ยนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยการเดินทางทางบกเนี่ยจะลำบากมากนะครับเพราะว่ามันไม่แน่ไม่นอนบางทีไปเจออุทกภัยไปเจอสภาพอากาศที่เลวร้ายนะครับก็จะไม่ค่อยเซฟในการเดินทางนะครับส่วนมากการเดินทางเนี่ยก็จะเน้นการเดินทางทางทะเลนะครับแล้วก็ประเทศมหาอำนาจนะครับที่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็มีกำลังทางทหารกำลังทางเศรษฐกิจที่สามารถส่งเสริมให้เกิดการเดินทางทางทะเลเนี่ยก็จะมี2ประเทศนะครับซึ่ง2ประเทศนี้ก็เป็นไม้เบื่อไม้เมากันนะครับก็คือสเปนกับโปรตุเกสนะครับซึ่งโปรตุเกสกับสเปนเนี่ยนะครับก็เริ่มมีการสำรวจการทางทะเลนะครับถามว่า2ประเทศนี้เนี่ยทำไมถึงเดินทางทางทะเลก็เพราะว่าในช่วงนั้นมีเกิดปัญหาเกี่ยวกับสงครามครูเสดเกิดขึ้นมานะครับสงครามครูเสดเนี่ยเป็นช่วงที่เอาง่ายๆก็คือเป็นช่วงที่การค้าขายเนี่ยมันหยุดชะงักลงไปถามว่ามีไหมมันมีนะครับแต่ว่ามันก็โดนแทนที่ด้วยพ่อค้าชาวอาหรับนะครับที่ควบคุมบริเวณเดินทางไปยังฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกนะครับดังนั้นเนี่ยจึงทำให้พ่อค้าชาวโปรตุเกสกับพ่อค้าสเปนเนี่ยจึงมองหาหนทางนะครับที่จะนำเอาสินค้าต่างๆนะครับจากโลกตะวันออกหรือว่าโลกใหม่เนี่ยนะครับเอามาใช้ในยุโรปนะครับดังนั้นเนี่ยเนื่องจากสิ่งพวกนี้เนี่ยนะครับมันจึงทำให้โปรตุเกสกับสเปนนั้นเดินทางออกจากดินแดนตนเองทางทะเลนะครับแต่การเดินทางครั้งนี้คนละเส้นทางกันนะครับทางฝั่งสเปนนะครับประเทศใหญ่กว่าก็จริงนะครับแต่ก็ได้อิทธิพลในการเดินทางเนี่ยก็ต้องเดินทางจากสเปนเดินทางมุ่งหน้าไปทางที่ตะวันตกนะครับไปเจอทวีปอเมริกานะครับเจอทวีปอเมริกาก็เข้าไปยึดครองดินแดนต่างๆของพวกแอสเท็กนะครับก็คือเม็กซิโกนะครับต่อมาก็ได้มีการขยายต่างๆนะครับแล้วก็เดินทางไปยังข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งก็คือบริเวณแถวฟิลิปปินส์นะครับซึ่งฟิลิปปินส์เนี่ยก็ชื่อก็บ่งบอกอยู่แล้วนะครับว่ามาจากคำว่าฟิลิปนั่นเองนะครับก็คือเป็นหนึ่งในกษัตริย์ในช่วงนั้นของสเปนนั่นเองนะครับก็คือพระเจ้าฟิลิปนะครับส่วนโปรตุเกสนะครับก็ได้รับภาระหน้าที่ก็คือเดินทางไปยังฝั่งโลกตะวันออกการเดินทางก็ไม่ใช่ว่าจะเดินทางผ่านทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับแต่ว่าล่องลงใต้ไปก่อนไปเจอทวีปแอฟริกานะครับแต่ก่อนหน้าที่ไปทวีปแอฟริกาเนี่ยก่อนหน้านั้นโปรตุเกสเป็นชาติแรกที่เดินทางไปยังทวีปอเมริกาก่อนแต่ว่าเป็นอเมริกาใต้นะครับแล้วก็ได้เดินทางไปมีอาณานิคมก่อนนั้นแล้วก็คือบราซิลนะครับก็คือบราซิลแล้วก็ทำให้โปรตุเกสนั้นมีทรัพยากรมากมายป้อนเข้าสู่ประเทศของตนเองนะครับต่อมาก็มีการเดินทางนะครับลงมาอย่างทางใต้เข้าสู่แอฟริกานะครับแล้วก็จากนั้นก็อ้อมแหลมกุดโฮปไปเจออินเดียก่อนนะครับเมื่อไปเจออินเดียเสร็จแล้วก็เข้าไปทำสถานีการค้าต่างๆนะครับก็คือทำโกดังทำท่าเรือนะครับเพื่อที่จะเอาสินค้าต่างๆนะครับมาขายยังโปรตุเกสนะครับจากนั้นปรากฏว่าสินค้าชนิดหนึ่งที่ยุโรปต้องการมากก็คือเครื่องเทศนะครับเครื่องเทศมันดันอยู่ที่บริเวณ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือเราเรียกว่าหมู่เกาะเครื่องเทศนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เรารู้จักกันในนามประเทศอินโดนีเซียนะครับก็มีการเดินทางไปจำนวนมากนะครับเดินทางไปเรือจำหลายลำเลยนะครับก็ส่งผลให้ก่อให้เกิดการขยายเศรษฐกิจการค้าเกิดนะครับแล้วก็การต้องการสินค้านะครับก็คือการต้องการวัตถุดิบนั่นเองนะครับการเดินทางไปนะครับไปซื้อกับการไปปกครองการไปปกครองถูกกว่านะครับดังนั้นจึงเริ่มต้นของการอะไรฮะก็คือการเริ่มต้นของการยึดครองอาณานิคมนะครับการยึดครองอาณานิคมนั้นทั้งสเปนทั้งโปรตุเกสเหมือนกันก็คือเดินทางเข้าไปก็ใช้กำลังทหารในการปราบปรามผู้ต่อต้านนั่นเองนะครับต่อมาก็สามารถที่จะยึดครองบริเวณตรงนั้นได้แล้วก็นำเอาระบบเศรษฐกิจสังคมเข้าไปนะครับการนำเอาวัตถุดิบที่ต้องการนะครับเอามาค้าขายอย่างยุโรปแล้วก็ได้กำไรกับเมืองแม่ไปแล้วก็ส่งผลต่อทำให้ในอาณานิคมนั้นก็มีความถดถอยเกิดขึ้นนะครับต่อมาก็เกิดการต่อต้านเกิดขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยทรัพยากรนะครับที่เป็นสิ่งที่ต้องการนะครับก็จะมีอยู่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเครื่องเทศเอ่ยโกโก้เอ่ยกาแฟเอ่ยข้าวมันสำปะหลังยางพารานะครับสินค้าพวกนี้ได้จากอาณานิคมทั้งสิ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยสเปนยิ่งกว่านั้นได้รับสินค้าที่ค่อนข้างที่จะมีราคาก็คือทองคำนะครับนอกจากนี้เนี่ยในแอฟริกาก็จะมีพวกทาสนะก็สามารถนำเอาทาสไปค้าขายได้เพราะว่าทาสนั้นเป็นอะไรเป็นแรงงานกสิกรรมชั้นยอดนะครับเพราะว่าโครงสร้างของชาวแอฟริกาหรือแอฟริกันเนี่ยจะตัวใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเอาไปนำไปทำเป็นแรงงานของกสิกรรมเนี่ยก็จะทำให้ได้รับผลผลิตที่ดีนะครับนอกจากนี้เนี่ยการเดินทางไปยังที่ต่างๆได้มีการนำเอาบาทหลวงไปด้วยนะครับแล้วเพราะว่ามองเห็นว่าพื้นที่ต่างๆเป็นที่พื้นที่ที่มันไม่มีความเจริญดังนั้นจึงเอาบาทหลวงเข้าไปเพื่อที่จะเผยแผ่ศาสนาคริสต์ด้วยนะครับเป็นภาระของคนขาวนั่นเองตามที่คนยุโรปมักจะมองอย่างนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยจึงมีการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ไปและทำให้ปัจจุบันนี้ในพื้นที่ต่างๆของโลกเนี่ยจึงมีการนับถือศาสนาคริสต์เกิดขึ้นเพราะในยุคล่าอาณานิคมช่วงนี้ด้วยดินแดนอาณานิคมในช่วงคริสต์ศตวรรษที่15ถึง17นะครับในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงการที่ขับเคี่ยวกันระหว่างโปรตุเกสกับสเปนนะครับอย่างที่กล่าวกันไปแล้วนะครับซึ่งส่งผลให้นะครับโปรตุเกสนั้นมีอาณานิคมนะครับก็อยู่3ทวีปก็คืออเมริกาแล้วก็แอฟริกาแล้วก็เอเชียนะครับซึ่งอเมริกาเนี่ยเป็นการได้นะครับด้านอาณานิคมตั้งแต่ช่วงต้นของศตวรรษที่15เลยนะครับก็คือบราซิลนะครับซึ่งมีวัตถุดิบจำนวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นโกโก้เอ่ยน้ำตาลเอ่ยอ้อยเอ่ยนะครับก็สร้างความร่ำรวยให้กับโปรตุเกสอย่างมากนะครับต่อมาเนี่ยได้มีการเดินทางสำรวจในแอฟริกานะครับแล้วก็ทำให้โปรตุเกสนั้นเข้าไปยังประเทศกินีนะครับยังดินแดนกินีแล้วก็มีการนำเอาชนเผ่าต่างๆนะครับในชาวแอฟริกาเนี่ยมาค้าทาสนั่นเองนะครับค้าทาสในที่นี้ก็คือค้าไปเป็นทาสแรงงานให้กับในยุโรปนะครับแล้วก็มีดินแดนต่างๆประเทศต่างๆซื้อทาสพวกนี้เป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็นำเอาไปใช้ในอาณานิคมของตัวเองนะครับหรือแม้แต่ในพื้นที่ของตัวเองนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเสร็จสิ้นจากแอฟริกาแล้วนะครับโปรตุเกสก็ยังมุ่งหน้าลงไปยังอินเดียนะครับเพื่อที่จะค้าขายกับอินเดียนะครับแล้วจากนั้นก็ได้มีการยึดครองในพื้นที่ต่างๆในอินเดียแต่ก็ไม่สามารถยึดครองได้ทั้งหมดนะครับก็ได้มาบริเวณเมืองท่านะครับริมทะเลต่างๆนะครับเพื่อที่จะเป็นพื้นที่ในการขนส่งสินค้านะครับแล้วก็การปกครองนั่นเองนะครับนอกจากนี้เนี่ยได้มีการเดินทางไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับตรงบริเวณมะละกานะครับก็ถือว่าเป็นหมู่เกาะเครื่องเทศนะครับซึ่งหมู่เกาะเครื่องเทศนี้เนี่ยนะครับสร้างผลกำไรให้กับโปรตุเกสอย่างมากนะครับเพราะว่าเครื่องเทศนั้นเป็นวัตถุดิบสำคัญในการทำอาหารในยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็นการถนอมอาหารเอ่ยนะครับการทำอาหารต่างๆนะครับแล้วก็สิ่งที่จำเป็นมากๆซึ่งแต่เดิมเนี่ยคนที่ผูกขาดในการค้าขายก็จะเป็นพ่อค้าอาหรับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อตัดตรงนี้ไปได้โปรตุเกสจึงได้รับผล

ยชน์อย่างมากแล้วก็เป็นโปรตุเกสเป็นชาติแรกนะครับที่สามารถควบคุมนะครับเส้นทางการเดินเรือนะครับตั้งแต่จีนจนถึงอินเดียได้นะครับก็คือพูดง่ายๆคือเป็นคนที่ควบคุมผลประโยชน์ในระหว่างจีนกับอินเดียนั่นเองบริเวณหมู่เกาะเครื่องเทศนะครับแล้วก็ช่องแคบมาลากาเอาลองมาดูกันนะครับของสเปนด้วยนะครับสเปนเนี่ยก็ยังก็มีการค้นพบในพื้นที่ต่างๆนะครับก็มีดินแดนต่างๆเพราะว่าโปรตุเกสกับสเปนนั้นเนี่ยได้มีการทำสุรินทรียังเกิดขึ้นนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันเกิดขึ้นนะครับสเปนได้มีการเดินทางไปยังฝั่งโลกตะวันตกนะครับเข้าไปยังอเมริกานะครับแล้วก็ได้มีการปกครองเม็กซิโกนะครับเปรูอาร์เจนตินาชิลีต่างๆนะครับก็ได้มีการเข้าไปยึดครองดินแดนพวกนี้นะครับแล้วก็ได้มีการนำสินค้าต่างๆนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยในเม็กซิโกเนี่ยยังมีแร่เงินแร่ทองคำต่างๆสเปนก็ร่ำรวยขึ้นมาในช่วงนั้นนะครับจากนั้นก็ได้มีการล่องเรือนะครับไปยังทางตะวันตกต่อไปซึ่งโลกเป็นสันธานกลมใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเดินทางไปก็จะไปเจอฟิลิปปินส์นะครับฟิลิปปินส์เมืองที่สำคัญก็คือเมืองมาลิลานะครับเป็นเมืองท่าที่สำคัญแล้วก็ต่อมาก็กลายเป็นเมืองหลวงนะครับซึ่งเมืองนี้เนี่ยเมื่อค้นพบแล้วเนี่ยก็ได้มีการตั้งชื่อให้เป็นถวายเกียรติให้กับพระเจ้าฟิลิปนะครับแห่งสเปนนั่นเองนะครับก็ปัจจุบันนี้ก็ใช้ชื่อคำว่าฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็มีการส่งเสริมให้มีการนับถือศาสนาคริสต์มีการโรมันคาทอลิกนะครับแล้วก็มีการค้าขายนะครับนำเอาสินค้าต่างๆนะครับแล้วก็ใช้ฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นฐานในการเดินทางค้าขายกับจีนด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยในเรื่องของสเปนกับโปรตุเกสอย่างที่บอกไปนะครับเพื่อไม่ให้มีการทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับในช่วงแรกของการที่จะเดินทางสำรวจเนี่ยนะครับพระสันตะปาปานะครับอเล็กซานเดอร์นะครับก็ได้มีการออกคำสั่งนะครับแล้วให้มีการลงสนธิสัญญากันเกิดขึ้นก็คือสนธิสัญญาเทอร์เดลซิลัสนะครับที่บอกให้สเปนกับโปรตุเกสนั้นแยกฝั่งกันเดินทางนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการปะทะกันนั่นเองตอนที่2ชาติมหาอำนาจกับอาณานิคมในคริสต์ศตวรรษที่18และ19นะครับประกอบไปด้วยปัจจัยที่ก่อให้เกิดการแสวงหาอาณานิคมในช่วงคริสต์ศตวรรษที่18และ19เรื่องที่2มหาอำนาจยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่18เรื่องที่3อาณานิคมในทวีปต่างๆระหว่างคริสต์ศตวรรษที่18และ19ซึ่งนักศึกษาจะได้ศึกษาวัตถุประสงค์ดังนี้นักศึกษาสามารถอธิบายบริบทของยุโรปและปัจจัยที่ก่อให้เกิดการแสวงหาอาณานิคมในช่วงคริสตศตวรรษที่18และ19ได้2อธิบายบริบทของชาติในยุโรปช่วงคริสตศตวรรษที่18ที่ส่งผลต่อการกลายเป็นมหาอำนาจได้3อธิบายผลที่เกิดจากการล่าอาณานิคมของมหาอำนาจยุโรปช่วงคริสตศตวรรษที่18และ19ได้ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการแสวงหาอาณานิคมในช่วงคริสตศตวรรษที่18และ19ก็ส่งผลมาจากการที่ในช่วงคริสตศตวรรษ15ถึง17นั้นนะครับสเปนกับโปรตุเกสนั้นมีความสามารถในการเดินทางข้ามทะเลนะครับแล้วก็ทำให้เกิดอาณานิคมอยู่หลากหลายที่นะครับแล้วก็ทำให้2ประเทศนั้นเนี่ยแข่งขันกันสะสมอำนาจแล้วก็มีเงินทองมากมายนะครับความเจริญต่างๆนะครับต่อมาเนี่ยโลกมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับมันเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้นมาที่อังกฤษเป็นที่แรกนะครับดังนั้นเลยจึงทำให้ในยุคนั้นเนี่ยอังกฤษจึงก้าวเข้ามาเป็นผู้นำของการปฏิวัติในเรื่องเกี่ยวกับการเศรษฐกิจเกิดขึ้นนะครับกล่าวก็คือนะครับในช่วงแรกนะครับการปกครองหรือการตายต่างๆนะครับของชาวในยุโรปหรือว่าคนในทั้งโลกเนี่ยก็จะเป็นยุคของการเกษตรกรรมนะครับต่อมาการเกษตรกรรมเปลี่ยนไปนะครับก็ไปเป็นอุตสาหกรรมแทนนะครับดังนั้นเนี่ยก็อุตสาหกรรมเนี่ยมันส่งผลต่างๆในเรื่องเกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจนะครับอันดับแรกก็คือความต้องการวัตถุดิบป้อนโรงงานนะครับวัตถุดิบในชาติยุโรปเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยมันไม่ได้มีจำนวนมากเท่ากับอาณานิคมนะครับจึงต้องมีการแสวงหาอาณานิคมนะครับแล้วก็บางครั้งต้องไปซื้อนะครับเมื่อไปซื้อมาเนี่ยก็ราคาแพงเมื่อราคาแพงป้อนเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมมันจึงทำให้ก่อให้เกิดวัตถุดิบมันแพงวัตถุดิบมันแพงก็คือต้นทุนมันสูงนั่นเองนะครับดังนั้นจึงก่อให้เกิดเริ่มที่จะมีความคิดที่จะออกไปหาอาณานิคมเพื่อที่ต้องการแรงงานด้วยนะครับสินค้าด้วยวัตถุดิบด้วยแล้วก็ตลาดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาณานิคมจะตอบโจทย์ทุกอย่างในระบบเศรษฐกิจใหม่นะครับ2ความต้องการ
ตลาดสินค้าในต่างแดนตลาดสินค้าในที่นี้คืออะไรคนรับซื้อนะครับแต่เดิมเกษตรกรรมทำแล้วค้าขายในพื้นที่ต่อมาทำในโรงงานมันได้จำนวนมากยิ่งขึ้นเมื่อจำนวนมันได้มากยิ่งขึ้นมันล้นตลาดล้นตลาดต้องหาทางระบายดังนั้นอาณานิคมจึงเป็นพื้นที่ที่สามารถระบายได้ดีที่สุดนั่นเองนะครับความต้องการอาหารของชาวยุโรปนะครับยุโรปนั้นอย่างที่บอกไปนะครับแต่เดิมทำเกษตรกรรมต่อมาทำอุตสาหกรรมคนละทิ้งไร่นาพืชสวนเดินทางไปยังไรเดินทางไปยังโรงงานนะครับเมื่อเดินทางไปยังโรงงานก็ก่อให้เกิดสภาพสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมทำงานเป็นเวลานะครับคนทิ้งไร่นาดังนั้นจึงทำให้อาหารนั้นขาดแคลนนะครับอาหารขาดแคลนจึงต้องนำเข้าจากดินแดนต่างๆเพราะฉะนั้นการมองหาอาณานิคมจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประเทศที่ต้องการจะพัฒนาด้านอุตสาหกรรมเนี่ยต้องไปหาอาณานิคมเพื่อที่จะต้องนำเอาวัตถุดิบต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้าวเอ่ยแป้งสาลีเอ่ยต่างๆนะครับป้อนเข้าสู่เมืองแม่นะครับแล้วก็นำมาค้าขายได้นะครับนอกจากนี้มีการพัฒนาเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรคมนาคมการขนส่งเรือกลไฟต่างๆนะครับนี่ก็เกิดขึ้นมานะครับนอกจากนี้การพัฒนาเศรษฐกิจในการค้ายุโรปเนี่ยก็เป็นแปลงการลงทุนนะครับแต่เดิมเนี่ยนายทุนก็คือเป็นคนที่มีสตุ้งสตังมีเงินนะครับก็มีการลงทุนนะครับหรือเงินในครอบครัวแต่ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็จะเป็นนายทุนเอ่ยมีนายช่างดูแลโรงงานมีผู้จัดการควบคุมการผลิตนะครับมีผู้แทนจำหน่ายคนระบายสินค้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้จึงทำให้มันเกิดแรงงานรายได้และรายจ่ายสูงด้วยตามกันไปดังนั้นจึงมีการจะทำรูปแบบใหม่ก็คือการทำเป็นรูปแบบของเศรษฐกิจแบบใหม่ก็คือการใช้เงินลงทุนนะครับจากธนาคารเอ่ยจากที่ไหนก็ตามที่ให้กู้ยืมก็มาสร้างโรงงานกันนะครับแล้วก็ทำให้พวกนี้เนี่ยร่ำรวยขึ้นมานะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างของเศรษฐกิจด้วยนะครับซึ่งโครงสร้างเศรษฐกิจในที่นี้แต่เดิมรัฐจะต้องเป็นอะไรเป็นผู้ที่ดูแลทุกอย่างในเศรษฐกิจข้ามชาติแต่ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับซึ่งมีนักคิดคนหนึ่งชื่ออดัมสมิธนะครับก็ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการทำเขาเรียกว่าทำโรงงานอุตสาหกรรมหรือระบบเศรษฐกิจนั่นเองนะครับรัฐไม่เข้าไปยุ่งนะครับจึงทำให้เอกชนเติบโตได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก่อให้เกิดการค้าแบบเสรีด้วยนะครับแนวคิดเรื่องผลประโยชน์และก็เกียรติภูมิของชาตินะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้ประเทศยุโรปซึ่งเป็นคนขาวจะมองเห็นว่าคนดำคนผิวเหลืองเป็นประเทศด้อยพัฒนาดังนั้นเขาจึงเรียกว่าเป็นภาระของคนขาวนะครับเดินทางเข้าไปดูแลเขาบอกว่าคนที่มีความเจริญมากกว่าจะเข้าไปดูแลคนที่มีความเจริญน้อยกว่านะครับนอกจากนี้มีบาทหลวงด้วยนะครับบาทหลวงมิชชันนารีเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆที่มีความห่างไกลซึ่งในพื้นที่ต่างๆอย่างเช่นแอฟริกาเอ่ยในเอเชียเอ่ยก็ยังนับถือทรงเจ้าเข้าผีอยู่ดังนั้นเนี่ยจึงเอาศาสนาคริสต์ไปเผยแผ่นะครับแล้วก็ให้การศึกษาเป็นต้นนะครับชาติมหาอำนาจในยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่18นะครับก็จะมีอยู่หลากหลายประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นอังกฤษฝรั่งเศสปรัสเซียหรือแม้แต่รัสเซียนะครับซึ่งเราจะพูดกันก่อนอันดับแรกคืออังกฤษนะครับอังกฤษเนี่ยเขามีปัญหาภายในประเทศนะครับในช่วงระยะหนึ่งนะครับก่อนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะครับเพราะฉะนั้นพระมหากษัตริย์ไม่มีอำนาจใดๆดังนั้นรัฐสภาเป็นผู้ดูแลนะครับจึงทำให้ประเทศนั้นเดินหน้าได้อย่างเต็มที่และก็ไม่มีใครมาขัดขวางนะครับดังนั้นเนี่ยการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยส่งผลให้ก่อให้เกิดระบบการค้าเสรีนั้นเจริญรุดหน้าเข้าไปอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เสริมสร้างกองทัพเรือให้เข้มแข็งนะครับเมื่ออังกฤษเสริมสร้างกองทัพเรือเข้มแข็งแล้วสามารถเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆได้โดยการใช้ยุทธวิธีในการใช้เรือกลไฟควบคุมเรือสินค้านะครับจึงทำให้อังกฤษนั้นสามารถที่จะยึดครองดินแดนได้มากมายนะครับต่อมาฝรั่งเศสนะครับฝรั่งเศสก็เป็นชาติมหาอำนาจชาติหนึ่งเช่นกันนะครับแต่ว่าเนื่องจากปัญหาภายในการปฏิวัติฝรั่งเศสต่อมาก็มีการรวบรวมฝรั่งเศสขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโดยนโปเลียนโบนาปาร์ตหรือนโปเลียนที่1นั่นเองนะครับเข้ามาปกครองในฝรั่งเศสแล้วก็สามารถยึดดินแดนต่างๆได้
เข้าสู่ในระบบจักรพรรดิอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ก็สามารถที่จะยึดครองดินแดนต่างๆได้แล้วก็ได้เล็งเห็นในพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเอเชียในแอฟริกานะครับหรือแม้แต่ในอเมริกาที่นโปเลียนก็สามารถเดินทางไปแล้วก็สามารถยึดครองดินแดนได้นะครับต่อไปเป็นปรัสเซียนะครับปรัสเซียนี่ไม่ใช่รัสเซียนะครับปรัสเซียนี่คือเป็นลักษณะคล้ายๆกับสมาพันธรัฐของคนที่เป็นเชื้อชาติเยอรมันนะครับหรือคนอารยชนนั่นเองนะครับซึ่งจะมีไม่ว่าจะเป็นออสเตรียฮังการีเยอรมันเช็กหรืออะไรพวกนี้นะฮะก็คือปกครองกันอยู่ปรัสเซียแต่เดิมเป็นเมืองเล็กๆนะครับแล้วก็เป็นแคว้นเล็กๆนะครับก็ต่อมาก็มีบทบาทเกิดขึ้นมานะครับแล้วก็กล้าวสู่เป็นผู้นำของการเป็นมหาอำนาจโลกขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ต่อมาก็ได้กลายมา

องค์นั้นได้มองเห็นว่ายุโรปตะวันตกนั้นมีความเจริญมากมายดังนั้นพระองค์จึงได้เดินทางไปยังเมืองยุโรปต่างๆที่อยู่ฝั่งตะวันตกและนำเอาความเจริญต่างๆมาปรับใช้ในประเทศตัวเองนะครับและทำให้ในขณะนั้นเนี่ยรัสเซียไม่ใช่ประเทศล้าหลังอีกต่อไปนะครับแล้วก็ได้มีการทำสงครามหลากหลายครั้งนะครับและสามารถหาเส้นทางออกทางทะเลตรงบริเวณด้านเหนือได้เป็นสิ่งที่รัสเซียต้องการนะครับต่อมานะครับอีกคนหนึ่งที่จะพูดถึงจะไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือพระนางแคทเธอรีนนะครับมหาราชินีก็เป็นผู้หญิงนะครับที่มีบทบาทอย่างมากนะครับที่ปกครองรัสเซียอยู่ณขณะนั้นแล้วก็มีการส่งเสริมกิจการงานต่างๆนะครับต่อจากพระเจ้าซาร์ปีเตอร์นะครับก็มีการส่งเสริมการศึกษาศิลปวิทยาการของชาวตะวันตกนะครับให้สิทธิสตรีนะครับมีการสร้างโรงพยาบาลสถานสงเคราะห์โรงเรียนต่างๆให้ความเจริญนะครับแล้วก็มีการใช้การขยายอำนาจนะครับผ่านกองกำลังทหารและสามารถยึดครองทะเลดำได้และก็สามารถทำให้รัสเซียนั้นสามารถเดินทางออกทั้ง2ฝั่งก็คือทางเหนือแล้วก็ทางใต้ได้นั่นเองนะครับอาณานิคมในทวีปต่างๆในช่วงทศวรรษที่18และ19นะครับซึ่งในช่วงนี้เนี่ยนะครับก็เป็นช่วงที่เป็นผลมาที่อังกฤษฝรั่งเศสหรือชาติต่างๆเนี่ยเดินทางเข้าไปยังที่ต่างๆนะครับแล้วก็ยึดครองอาณานิคมนะครับเรามากล่าวอันดับแรกเลยก็คืออาณานิคมในอเมริกานะครับด้านตอนเหนือเนี่ยก็คือแคนาดานะครับแคนาดานี่จะมีแต่เดิมนี่จะมีอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสปกครองร่วมนะครับก็จะมีเป็นพื้นที่บางพื้นที่เป็นของฝรั่งเศสพื้นที่ของอังกฤษนะครับเขาเรียกว่า French Canadian แล้วก็ British Canadian นะครับซึ่งเมื่ออังกฤษลบชนะฝรั่งเศสแล้วเนี่ยจึงทำให้ฝรั่งเศสจึงต้องยกดินแดนนะครับของฝรั่งเศสในแคนาดาเนี่ยยกให้กับอังกฤษนะครับแล้วก็อังกฤษก็เข้าไปปกครองอย่างเต็มภาคภูมินะครับแล้วก็มีการประกาศว่าแคนาดานี่เป็นอาณานิคมเพื่อป้องกันสหรัฐอเมริกานะครับสหรัฐอเมริกาเอ่ยนะครับแต่เดิมก็คือเป็น13รัฐนะครับของอังกฤษนั่นเองนะครับต่อมาก็ได้มีการประกาศเอกราชนะครับแล้วก็แสดงเจตจำนงว่าจะไม่ให้ยุโรปเข้ามายุ่งและตัวเองก็จะไม่ยุ่งกับยุโรปดังนั้นเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็เสริมสร้างความแข็งแกร่งภายในนะครับโดยที่ว่าตอนแรกก็ถามว่าอยากจะได้แคนาดาไหมก็อยากจะได้แต่ว่าพออังกฤษประกาศแล้วสหรัฐอเมริกาก็ต้องหยุดชะงักเพราะว่าไม่อยากให้อังกฤษเข้ามายุ่งยากนะครับต่อมาสหรัฐอเมริกาก็ได้มีการขยายดินแดนของตัวเองนะครับจากฝั่งตะวันออกนะครับข้ามเทือกเขาร็อกกี้ข้ามไปยังทะเลฝั่งแปซิฟิกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้หลากหลายนะครับไม่ว่าหลากหลายวิธีนะครับอย่างเช่นพวกอินเดียนแดงนะครับก็ได้มีการทำสงครามรบพุ่งนะครับเพื่อที่จะทำให้ได้ดินแดงขึ้นมานะครับอย่างเช่นทางตอนเหนือของเม็กซิโกนะครับพวกนี้ก็ซื้อออกมานะครับหรือแม้แต่อลาสก้าของรัสเซียก็ซื้อออกมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยซื้อได้ซื้อรบได้รบนะครับอเมริกาจะเน้นอย่างนี้นะครับต่อมาในอเมริกาใต้นะครับก็ส่วนมากจะเป็นของสเปนนะครับสเปนเป็นคนดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นคิวบาเม็กซิโกเปรูอาร์เจนตินานะครับจนถึงข้างล่างสุดเวเนซุเอลาต่างๆชิลีอย่างเงี้ยนะครับแต่มีแค่ประเทศเดียวที่มันเป็นของโปรตุเกสก็คือบราซิลนะครับแล้วก็ปานามาก็เป็นอาราขาของสหรัฐอเมริกานะครับเพราะว่าให้สหรัฐอเมริกานั้นขุดครองเพื่อที่จะเดินทางข้ามไปมหาสมุทรแปซิฟิกได้ก่อนที่จะมีการสร้างท่าเรือตรงฮาวายนะครับนอกจากนี้อาณานิคมในเอเชียใต้นะครับก็จะเป็นอาณานิคมที่เป็นของอังกฤษนะครับแต่เดิมในช่วงแรกเลยเป็นของโปรตุเกสนะครับตามเมืองท่าต่างๆแล้วก็ฝรั่งเศสก็พยายามยึดเข้าไปยึดครองแต่ก็ฝรั่งเศสก็ไม่สามารถที่จะต้านทานความแข็งแกร่งของอังกฤษได้เพราะว่าอังกฤษก็สามารถชนะสงครามกับฝรั่งเศสได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อะไรก็ตามที่เคยเป็นของฝรั่งเศสก็ต้องมานั่งนับหนึ่งใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปเจอฝรั่งเศสอยู่ตรงอินโดจีนแทนนะครับอังกฤษก็สามารถยึดครองอินเดียได้ทั้งหมดนะครับแล้วต่อมาก็ยึดครองบริเวณศรีลังกาเนปาลต่างๆแล้วก็สามารถยึดครองพม่าได้ในช่วงหลังนะครับเพราะว่าเป็นดินแดนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยึดครองสิงคโปร์ยึดครองมาเลเซียบรูไนต่างๆนะครับแล้วก็ตรงบริเวณดินแดนของพวกดัชหรือพวกฮอลันดาเนี่ยก็จะเป็นเข้าไปยึดครองแทนโปรตุเกสนะครับก็จะกลายเป็นอินโดนีเซียนะครับส่วนสเปนก็ยึดครองตรงบริเวณแถวๆฟิลิปปินส์อยู่นะครับส่วนจีนนะครับญี่ปุ่นนะครับจีนญี่ปุ่นเนี่ยถามว่ามีความสำคัญไหมมีเพราะว่าจีนเนี่ยเป็นชาติมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่มากเนื้อที่เขาใหญ่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศต่างๆไม่สามารถที่ยึดครองเขาได้นะครับซึ่งจีนเนี่ยก็ในช่วงนั้นเนี่ยในสมัยปลายราชวงศ์ชิงเนี่ยเป็นช่วงที่ราชสำนักอ่อนแอนะครับรบสงครามฝิ่นแพ้อังกฤษนะครับ1 2 3ครั้งก็เสียผลประโยชน์ต่างๆต้องเปิด
เมืองท่าต่างๆนะครับต้องยกเกาะฮ่องกงให้นะโปรตุเกสต้องยกมาเก๊าให้ต่างๆนะครับส่วนญี่ปุ่นก็ตามญี่ปุ่นก็โดน

รุกรานจากอเมริกานะครับอเมริกาก็ใช้นโยบายในการเปิดประเทศญี่ปุ่นนะครับจึงทำให้ญี่ปุ่นนั้นเริ่มที่มีการพัฒนาแล้วก็เริ่มแสวงหาอาณานิคมของตัวเองนะครับแต่ส่วนแอฟริกานั้นนะครับฝั่งยุโรปได้เข้าไปยึดครองนะครับเขาเรียกว่า on the ground and on the paper นะครับคือยุโรปเอาแผนที่ของแอฟริกามาแล้วก็ขีดว่าประเทศไหนได้ประเทศไหนนั่นเองนะครับซึ่งถ้ามองจริงแอฟริกาเป็นประเทศที่เป็นดินแดนที่ค่อนข้างที่จะเสียเปรียบนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นดินแดนที่ด้อยนะครับด้อยกว่ายุโรปนะครับจึงทำให้ยุโรปนั้นข่มเหงได้นะครับผลกระทบจากการขยายจักรวรรดินิยมแบบใหม่นะครับก็จะประกอบไปด้วย3เรื่องนะครับอันดับ1ก็คือเรื่องการเมือง2เศรษฐกิจ3สังคมและวัฒนธรรมนะครับซึ่งใน3เรื่องนี้นักศึกษาจะต้องศึกษาวัตถุประสงค์1ก็คือวัดวิเคราะห์ผลกระทบจากจักรวรรดินิยมแบบใหม่ที่มีผลต่อการเมืองการปกครองได้2วิเคราะห์ผลกระทบจากจักรวรรดินิยมแบบใหม่ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจได้3วิเคราะห์ผลกระทบจากจักรวรรดินิยมแบบใหม่ที่มีผลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรมได้นะครับซึ่งเราก็จะมาเรียนกันก่อนเรื่องเกี่ยวกับการเมืองนะครับการเมืองอย่างที่บอกไปนะครับก็คือเจ้าอาณานิคมเขาจะเข้าไปปกครองนะครับดังนั้นเมื่อการปกครองแล้วเนี่ยเขาจึงเข้าไปปกครองคนในอาณานิคมเขาเนี่ยแต่ละประเทศนั้นไม่เหมือนกันนะครับอังกฤษจะเน้นการแบ่งแยกและปกครองนะครับแต่ฝรั่งเศสเน้นการครอบงำและปกครองนะครับหลักๆ2ประเทศนี้จะเป็น2ประเทศที่ดูแลเกี่ยวกับอาณานิคมเยอะมากนะครับซึ่งอังกฤษเนี่ยนะครับจะเน้นไม่อยากให้เกิดเอกภาพถ้าเกิดเอกภาพจะอันตรายแต่เมืองแม่นะครับแต่ส่วนของฝรั่งเศสนั้นเน้นความให้ทุกคนนั้นเป็นฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนจะต้องพูดภาษาฝรั่งเศสได้นะครับแล้วก็จะมีคนบังคับในพื้นที่นั้นๆด้วยนะครับส่วนอังกฤษนะครับก็จะเน้นการให้ศึกษาการส่งนักศึกษาไปเรียนที่อังกฤษก็มีนะครับยกตัวอย่างเช่นอินเดียก็จะมีมหาตมะคันธีจบที่อังกฤษแล้วก็กลับมาพัฒนาที่อินเดียนั่นเองนะครับส่วนเศรษฐกิจนะครับทางด้านเมืองแม่นะครับก็จะเข้าไปปกครองอย่างเช่นที่บอกไปนะครับก็คือเข้าไปจัดการเรื่องเกี่ยวกับภาษีระบบการค้าขายระบบเสรีนิยมการจัดตั้งโรงงานต่างๆเข้ามาเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่ามีโรงงานมีสาขาต่างๆก็จะส่งผลให้ค้าขายอย่างอินเดียหรืออย่างค้าขายอย่างอาณานิคมนะครับแล้วก็ส่งเงินเข้าสู่เมืองแม่นะครับฝรั่งเศสก็เช่นกันนะครับแล้วก็มีการนำเอาผลผลิตหรือนำเอาผลวัตถุดิบต่างๆเข้าสู่ระบบเมืองแม่ด้านสังคมล่ะนะครับด้านสังคมเขาก็มีการมองว่าประเทศพวกนี้เป็นประเทศเมืองขาวจะต้องเข้าไปจัดการประเภทที่มีผิวไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นผิวเหลืองผิวสีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องเข้าไปให้การศึกษานะครับให้การแพทย์นะครับให้เผยแผ่ศาสนานะครับดังนั้นเนี่ยจึงทำให้ประเทศพวกนี้เนี่ยเมื่อได้รับอิทธิพลจากการศึกษานะครับทางตะวันตกมาแล้วเนี่ยก็เริ่มที่จะมีขบวนการชาตินิยมเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเมืองแม่ต่างๆเนี่ยเวลาเข้าไปปกครองมักจะใช้คนของตัวเองเข้าไปปกครองนะครับจึงทำให้เมื่อไม่เข้าใจสังคมเนี่ยนะครับก่อให้เกิดการขัดแย้งกันเกิดขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยคนในพื้นที่จึงมักจะอยากที่จะปกครองกันเองนะครับต่อมาก็เริ่มมีการผ่อนคลายเพราะว่าเริ่มมีการศึกษากันเกิดขึ้นการศึกษามากขึ้นมีความรู้มากขึ้นเจ้าอาณานิคมไม่ว่าจะเป็นอังกฤษหรือฝรั่งเศสก็เริ่มที่จะคลายออกมาจึงส่งผลให้ก่อให้เกิดไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้องเอกราชเกิดขึ้นนะครับซึ่งเรียกร้องเอกราชเนี่ยทางฝั่ง อเมริกาใต้เนี่ยนะครับจะได้รับเอกราชตั้งแต่ในสมัยช่วงปีคริสต์ศตวรรษที่19ประมาณนั้นช่วงนั้นนะครับก็จะได้รับเอกราชเกิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นอาร์เจนตินาบราซิลเปรูเม็กซิโกต่างๆก็ได้รับเอกราชแต่ว่าพวกที่อยู่บริเวณเอเชียหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยจะได้รับเอกราชที่หลังเพราะว่าประเทศพวกนี้ยังถือว่าล้าหลังกว่านะครับแล้วก็การศึกษามีน้อยกว่าแล้วก็คนไม่ค่อยเป็นเอกภาพเท่าไหร่นักนะครับแต่เมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่2จบสิ้นลงแล้วเนี่ยนะครับจึงทำให้ประเทศพวกนี้เนี่ยได้รักกันทั่วหน้านะครับซึ่งประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใกล้ๆบ้านเราที่ได้รับเอกราชท้ายสุดนะครับก็จะเป็นประเทศบรูไนนะครับได้รับเมื่อปี2127นะครับแต่ส่วนติมอร์เลสเตนั้นมีการแยกออกมาต่างหากไม่เกี่ยวกันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราได้ศึกษากันเกี่ยวกับจักรวรรดินิยมนะครับหรือการล่าอาณานิคมกันไปแล้วนะครับก็หวังว่านักศึกษาทุกคนจะนำเอาความรู้นี้ไปศึกษาต่อยอดหรือแม้จะนำเอาความรู้นี้ไปใช้ในการอยู่ร่วมกันในสังคมกับเพื่อนบ้านของเราได้อย่างมีความสุขนะครับ